รู้ที่มันมีความสุขนะคะได้เพลิดเพลินกับสื่อต่างๆจนนำไปสู่การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่คุณครูเนี่ยค่ะใช้สื่อตรงนี้ในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยมันยังทำให้คุณครูเนี่ยค่ะพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนความสำคัญที่มีต่อตัวครูนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ที่เอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านของภาษาการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ค่ะและคุณครูเองนะคะก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคิดภาษาและก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะหลักการแรกเราควรที่จะนำสิ่งที่เด็กสนใจเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก่อนเพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กอะค่ะอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเหมือนตัวกระตุ้นตัวเล้าความสนใจอยากให้เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะหลักการข้อที่2การใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอินเตอร์แอคได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยการที่ครูเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กได้หยิบจับสัมผัสสื่อที่มันเป็นวัสดุอุปกรณ์วิธีการนะคะไม่ใช่ให้เด็กเนี่ยนั่งดูเฉยๆนะคะควรให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับตัวสื่อด้วยหลักการข้อที่3ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและก็มีความหมายสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กค่ะสื่อที่เอามาใช้ควรเป็นสื่อที่เด็กเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กค่ะเป็นเหมือนกับสื่อที่มันมีความหมายกับการใช้ชีวิตของเด็กนั่นเองสำหรับหลักการข้อต่อไปก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นลักษณะแบบ happy learning ไม่ใช่ว่าจับสื่อไปร้องไห้มีเสียงสะอื้นไปนะคะไม่ควรให้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่มันควรให้เด็กเนี่ยได้จับสื่อไปพร้อมๆกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตรงนี้แหละค่ะมันจะไปช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กเด็กเรียนรู้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเรียนเป็นแบบเลคเชอร์เบสนะคะเรียนแบบผ่านการบรรยายนั่งได้นานๆแต่สำหรับเด็กไม่ใช่นะคะการเรียนรู้ที่ดีกับเด็กเนี่ยมันควรเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะดังนั้นการนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กควรเอาสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีความหมายค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสาระการเรียนรู้ที่นำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะในการนำสื่อมาใช้ครูต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการที่จะพัฒนาอะไรตรงนี้เราต้องการที่จะพัฒนาสติปัญญาแต่สติปัญญามีเยอะแยะมากมายเลยครูก็ต้องตั้งธงไว้ว่าต้องการที่จะพัฒนาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องภาษาครูก็ต้องหาสื่อที่มันพัฒนาภาษาก็คือว่าง่ายๆสื่อกับเรื่องที่จะสอนมันจะต้องเหมาะสมกันมันจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะและหลักการข้อสุดท้ายควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อในการผลิตสื่อรวมทั้งการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีด้วยค่ะในส่วนบทบาทของครูนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาตรงนี้บทบาทของครูจะมี3บทบาทใหญ่ๆค่ะบทบาทแรกเป็นผู้จัดหาก่อนจะจัดหาครูต้องดูก่อนว่าครูมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะต้องการที่จะพัฒนาทางด้าน

ไหนในด้านสติปัญญาภาษาการคิดหรือความคิดสร้างสรรค์นะคะครูต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนหลังจากนั้นจึงไปจัดหาสื่อการจัดหาสื่ออาจจะเป็นสื่อที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะนำสื่อที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ก็ได้หรื ถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะต้องจัดซื้อนะคะบทบาทที่2ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องศึกษาเจ้าตัวสื่อให้ดีก่อนที่จะเอาไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กศึกษาทำความเข้าใจทดลองใช้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลการเก็บรักษาด้วยค่ะและบทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทของการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะตรงนี้ค่ะครูก็ต้องดูว่าเอ๊ะสื่อที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยมันสามารถพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กอย่างเช่นภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่และก็ตัวสื่อเองเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายไหมเวลาใช้งานเนี่ยมันมีความราบรื่นไหมมันเหมาะสมกับวัยของเด็กมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะ

ในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะการคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแตะต้องไม่ได้เนอะมันเป็นนามธรรมมีความเป็นนามธรรมสูงซึ่งการคิดตรงนี้ค่ะมันเป็นการทำงานของสมองผ่านการรับรู้ของข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาให้ความหมายมาทำความเข้าใจจดจำรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ที่มันมีความสลับซับซ้อนนะคะเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่สิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นนะคะอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินใบไม้หรือว่าก้อนหินเนี่ยจัดว่าเป็นวัสดุที่มันช่วยพัฒนาทางด้านการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้เด็กสามารถที่จะสังเกตลักษณะของใบไม้ลักษณะของก้อนหินนะคะสามารถที่จะมาจำแนกได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มีลักษณะเหมือนกันจำแนกขนาดของใบไม้ก็ได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มันมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาเนาะแล้วก็มีอายุการใช้งานได้คงทนมากกว่าวัสดุนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างพวก เครื่องฉายภาพเครื่องเล่น DVD เครื่องฉายภาพหรือเครื่องเล่น DVD ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นครูฉายภาพอาจจะเป็นภาพเงาของสัตว์ตัวนึงแล้วก็สนทนาการให้เด็กทายว่าเงาภาพนั้นคืออะไรซึ่งเด็กก็จะต้องใช้ความคิดนะคะมันก็จะส่งเสริมการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีสำหรับประเภทที่3เป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการในที่นี้ขอยกตัวอย่างการพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์การพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เด็กได้เห็นของจริงนะคะการที่เด็กได้เห็นของจริงเด็กได้มีการเปรียบเทียบมีการจำแนกเห็นถึงความเหมือนความต่างของสัตว์แต่ละชนิดนะคะแต่ละประเภทตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดถ้าเรามองสภาพแวดล้อมนะคะเรามองไปที่ในห้องเรียนก่อนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อให้เด็กได้คิดอย่างเช่น

การที่ครูเตรียมพวกวัสดุต่างๆอย่างเช่นเปลือกไม้ก้อนหินวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมตรงเนี้ยมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือการที่ครัวค่ะมีตู้ปลาที่ภายในตู้ปลาเนี่ยมีออกซิเจนอยู่มันก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ว่าไอ้ฟองอากาศเหล่านี้มันมายังไงไอ้ออกซิเจนตัวเนี้ยมันมีวิธีการทํางานยังไงนะคะก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนภายนอกห้องเรียนก็อาจจะมีรถจักรยาน3ล้อนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยรถจักรยาน3ล้อเนี่ยมันมีวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมันเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรสำหรับแนวทางที่2ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาการคิดในการจัดกิจวัตรประจำวันตรงนี้อย่างเช่นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการให้สัญญาณการเคารพการเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะคุณครูก็อาจจะเปิดเสียงเพลงเพลงนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นการคิดของเด็กว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเหมือนกระซายเป็นเหมือนสัญญาณว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่กำลังที่จะเคารพธงชาตินะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะพาเด็กเดินชมธรรมชาติไปที่แปลงผักให้ดูแว่นขยายนะคะให้เด็กเนี่ยได้ใช้แว่นขยายดูใบผักดูเส้นใยของผักเหล่านี้นะคะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะ

ในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันคืออะไรสำหรับคำนี้นะคะมันหมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโดยผ่านกระบวนการรับรู้การแปลความหมายการแสดงออกซึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของภาษาพูดก็ได้ภาษาเขียนก็ได้หรือภาษาท่าทางก็ได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆค่ะโดยประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปยกตัวอย่างเช่นพวกหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่วยพัฒนาในเรื่องของภาษาให้แก่เด็กได้เวลาที่เราอ่านนิทานนะคะเด็กได้เห็นรูปของคำได้เห็นคำต่างๆนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างอัตโนมัติหรือตอนนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทที่2เป็นประเภทอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนมีราคาก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยแหละเด็กเนี่ยก็จะได้ใช้โน้ตบุ๊กใช้แท็บเล็ตนะคะในการอ่านหนังสือนิทานอาจจะมีเป็นมีเสียงมีภาพประกอบด้วยซึ่งมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเด็กถ้ามันมีการสื่อสารพูดคุยเด็กก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะของการฟังและการพูดนะคะถ้าเป็นการอ่านเนี่ยเด็กก็จะได้เห็นรูปคำซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องทักษะการอ่านด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการทำหนังสือนิทานร่วมกันหรือว่าจะเป็นการอ่านร่วมกันตรงนี้ค่ะเด็กได้เรียนรู้ภาษามีความคุ้นชินกับภาษาก็จะได้ใช้ภาษานะคะเพื่อการสื่อสารเพื่อจดจำคำศัพท์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กค่ะ

ในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันค่ะแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อมเราสามารถจัดในห้องเรียนก็ได้นะคะในห้องเรียนเนี่ยมันควรมีสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยภาษานะคะแต่ไม่ใช่แบบเลอะรกรุงรังนะทุกอย่างต้องมีความตัวเด็กนะคะอาจจะมีป้ายชื่อมุมต่างๆเพื่อให้เด็กรู้อาจจะมีป้ายชื่อหน่วยที่เด็กกำลังเรียนในสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีป้ายข้อตกลงกฎนางฟ้าของห้องเราเด็กก็จะได้คุ้นชินได้สัมผัสอยู่กับภาษาซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาษาของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการใช้ภาษาของเด็กอาจจะเป็นการจัดมุมเล็กๆเป็นมุมหนังสือนะคะเป็นมุมแบบพักผ่อนที่มีหนังสือให้เด็กเนี่ยได้คุ้นชินกับภาษาหรือจะมีห้องสมุดเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าไปอ่านเข้าไปขีดเขียนเข้าไปทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับภาษารวมทั้งบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเนี่ยมีต้นไม้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีป้ายชื่อต้นไม้ที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาภาษาค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการบริหารร่างกายหลังเคารพธงชาตินั่นก็คือเปิดเพลงทำท่าทางนะคะเปิดเพลงแล้วให้เด็กร้องตามนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลงฮิตมากเลยอะไรทรงอย่างแบดเนี่ยเด็กโอ้โหก็ได้เรียนรู้ภาษาในระหว่างที่เด็กเนี่ยร้องเพลงไปด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการลงชื่อมาโรงเรียนตรงนี้ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเด็กได้พัฒนาในเรื่องทักษะการเขียนอาจจะเป็นการเขียนแบบลอกคำชื่อที่เด็กเห็นก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้พัฒนาทางด้านทักษะการเขียนให้แก่เด็กซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคำว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงความสามารถทางสมองของเด็กในการคิดจินตนาการได้อย่างหลากหลายค่ะเป็นการเชื่อมโยงความคิดที่มีอยู่เดิมเข้ามาไว้ด้วยกันนะคะก่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ที่แสดงออกผ่านทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเราก็จะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็จะเป็นพวกทรายพวกน้ำพวกนี้ค่ะเราถือว่าเป็นวัสดุปลายเปิดเป็น open end material นะคะวัสดุปลายเปิดคืออะไรเป็นวัสดุที่เด็กเนี่ยค่ะไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่ตายตัวเด็กสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นได้อย่างหลากหลายโดยใช้จินตนาการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาน้ำและทรายนะคะเป็นวัสดุปลายเปิดที่ดีมากในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์นะคะตรงนี้ค่ะอุปกรณ์ในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆนะคะตอนก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยได้วาดภาพได้ตกแต่งภาพซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะ
สำหรับนวัตกรรมประเภทที่3นะคะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการวิธีการคือการจัดกิจกรรมที่เอาไปใช้กับเด็กในการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเด็กอย่างเช่นการวาดภาพการวาดภาพเด็กก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสรรสร้างภาพต่างๆโดยใช้จินตนาการและก็ประสบการณ์เดิมของเขาค่ะนี่ก็จะทำให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีแนวทางด้วยกัน2แนวทางโดยแนวทางแรกเนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคุณครูอาจจะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนก็อาจจะมีผลงานศิลปะนะคะที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามหรืออาจจะมีมุมศิลปะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นและก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะพาเด็กไปเล่นน้ำเล่นทรายเนอะเล่นน้ำการเล่นน้ำเล่นทรายบริเวณนอกห้องเรียนตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะครีเอทวิธีการเล่นสร้างสรรค์วิธีการเล่นต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งก็จะส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในแนวทางที่2เป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คุณครูก็อาจจะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้าไปใช้ในกิจวัตรยามเช้าและในช่วงของการเปลี่ยนกิจกรรมอย่างเช่นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านกิจกรรมจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปสู่กิจกรรมเสรีคุณครูก็อาจจะใช้เพลงหรือว่าคำคล้องจองต่างๆนะคะในร่วมร้องหรือร่วมท่องคำคล้องจองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำท่าทางประกอบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์คือทำท่าทางอย่างอิสระตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กค่ะและก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันนะคะตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างฟิลลิ่งสร้างสุนทรียศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยในตอนเช้าคุณครูก็อาจจะพาเด็กไปดูรังนกไปดูแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องบริเวณสอดแสงสาดส่องไปยังใบไม้นะคะตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ซึมซับธรรมชาติรอบตัวซึ่งมันจะเป็นฐานของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะคุณครูสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทวัสดุที่มันสามารถที่จะผุพังได้ง่ายระยะเวลาในการใช้งานสั้นนะคะหรือจะเป็นประเภทอุปกรณ์ที่มันมีความคงทนมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานหรืออาจจะเป็นประเภทวิธีการที่มันเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องเกี่ยวกับการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ค่ะ

0: าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำคัญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับคุณครูสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กเพราะว่าการที่เรารู้ปัจจัยเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีความรู้ความสามารถเรื่องการศึกษาปฐมวัยนะคะมาพูดคุยค่ะขอแนะนำนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดของปัจจัยว่าเราจะใช้ยังไงน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะจากความหมายของปัจจัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งคำว่าปัจจัยเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ความหมายไว้3แนวทางนะคะอย่างแรกเราจะมองว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลนะคะอย่างเช่นการที่เราได้รับการศึกษามันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะหรือว่าการที่เราสอนให้ลูกตัวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะเรียกพ่อบ่อยๆแล้วในที่สุดเด็กก็เรียกพ่อได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลก็คือเด็กได้แสดงพฤติกรรมตามที่เราได้ต้องการที่จะปลูกฝังและสร้างเสริมนะคะในความหมายที่2ปัจจัยหมายถึงส่วนประกอบหรือองค์ประกอบค่ะส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของปัจจัยคือการที่ปัจจัยมารวมกันแล้วมันส่งผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรามีลูกตัวเล็กๆนะคะอย่างน้องฟ้านะคะสัก3ขวบคุณแม่ชอบชวนไปตลาดนะคะไปซื้อผักไปซื้อผลไม้เอามาทำกับข้าวและพอมาถึงบ้านน้องฟ้าก็ยังชอบที่จะเข้าไปในครัวไปช่วยคุณแม่หยิบจับสิ่งของต่างๆผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือน้องฟ้ารู้จักชื่อผักผลไม้หลายชนิดมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอันนี้เราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบมันมี2ส่วนก็คือไปตลาดกับคุณแม่แล้วก็ไปช่วยคุณแม่ทำในครัวนะคะก็ทำให้เกิดผลว่าน้องรู้จักผักผลไม้มากกว่าในความหมายที่3แนวทางที่3นะคะเราใช้ปัจจัยกับคำว่าสาเหตุทดแทนกันได้ในความหมายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นความหมายของปัจจัยทีนี้ในเรื่องของขอบข่ายของปัจจัยอะค่ะ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าขอบข่ายของปัจจัยนั้นมันมีอะไรบ้างที่จะต้องตระหนักค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของคำว่าขอบข่ายก่อนนะคะขอบข่ายเนี่ยหมายถึงความรู้นะคะที่เรานำมาอธิบายนะคะในปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยซึ่งจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยนะคะคือปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กปัจจัยภายในตัวเด็กเนี่ยนะคะเช่นนะคะการทำงานของสมองนะคะหรือว่าระบบประสาทต่างๆหรือกล้ามเนื้อนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะประการที่2เนี่ยนะคะก็คือปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กเช่นนะคะพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าครูหรือครูพี่เลี้ยงนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำนะคะหรือบางทีก็มีการฝึกนะคะหรือว่าเป็นตัวแบบให้กับเด็กอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กแต่ว่ายังมีปัจจัยด้านที่3นะคะที่ว่าจะต้องร่วมกันก็คือทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกภายในตัวเด็กแล้วก็ปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กคือความพร้อมของร่างกายนะคะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะของร่างกายในขณะเดียวกันนะคะก็มีปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กร่วมด้วยนะคะคือนะคะพ่อแม่นะคะครูอาจจะฝึกนะคะหรือว่าช่วยเหลือเด็กอันนี้ค่ะคือปัจจัยร่วมกันทั้งสองนะคะระหว่างภายในตัวภายนอกตัวเด็กค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะคะมีอยู่หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญมากเลยที่มีอิทธิพลเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะมันจะมีอยู่3ตัวค่ะตัวแรกก็คือตัวพฤติกรรมของเด็กนะคะตัวพฤติกรรมเราใช้อักษรย่อว่าตัว B ซึ่งมาจากคำว่า behavior นะคะเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะเราจะยึดตัวพัฒนาการค่ะนะคะเราก็จะดูพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะทางด้านอารมณ์จิตใจทางด้านสังคมและก็ทางด้านสติปัญญาเวลาที่เราสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจะไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะจันค่ะเราจะพิจารณาว่าเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมพฤติกรรมในเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะเด็กยังไม่สามารถทำพฤติกรรมนั้นๆได้ทั้งที่วัยของเขาก็ควรจะทำได้แล้วเขาก็ยังทำไม่ได้นะคะเราจะให้ความสำคัญทุกพฤติกรรมเท่าเทียมกันนะคะเวลาที่จะพัฒนาพฤติกรรมก็จะต้องให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะปัจจัยด้านที่สองที่สำคัญนะคะก็คือปัจจัยส่วนบุคคลมาจากคำว่า person ตัวย่อก็คือตัว Pนะคะปัจจัยส่วนบุคคลนี้ก็จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยค่ะคือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานี้ก็คือดูความพร้อมนะคะของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะก็คือเราจะสอนให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและจะมีวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะและปัจจัยที่3ก็คือตัว E ค่ะมาจากคำว่า environment ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาที่พ่อแม่หรือคุณครูก็จะสั่งสอนลูกหลานต่อกันมานะคะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลค่ะจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของปัจจัยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันคือปัจจัยอาจารย์ดร.พัชรีได้พูดถึงขอบข่ายว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีปัจจัยภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยร่วมกันระหว่างภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะคะ3ตัวก็คือ BPE ค่ะนะคะก็คือตัวพฤติกรรมแล้วก็ตัวปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาร่วมสนทนากับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยก็จะกล่าวถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะทางด้านร่าง

0: ร่างกายและสติปัญญาวันนี้นะคะได้เชิญวิทยากรมาร่วมในการพูดคุยด้วยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอรดาสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะในปัจจัยที่เราต้องการนะคะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์พอจะให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านพฤติกรรมคือตัว B นะคะแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลก็คือตัว P นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E ทีนี้เรามาดูกันทีละปัจจัยนะคะปัจจัยตัวแรกค่ะคือตัวพฤติกรรมถ้าเราจะสร้างพฤติกรรมทางด้านร่างกายเราก็ต้องดูนะคะว่าร่างกายเนี้ยมันครอบคลุมเนื้อหาแค่ไหนนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่2กลุ่มที่เราจะต้องสร้างเสริมก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กนะคะทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อเล็กเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เรื่องของสุขนิสัยนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะกล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งมันหมายถึงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขาอะไรของเราเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะอาจารย์นะคะในช่วงเล็กๆซึ่งจะพัฒนาเร็วกว่ากล้ามเนื้อเล็กนะคะกล้ามเนื้อเล็กก็จะหมายถึงกล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะมือฝ่ามือนิ้วมือปลายนิ้วมืออะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กก็ต้องให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ของกล้ามเนื้อเล็กแล้วก็เรื่องของสุขนิสัยนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยตัวที่2คือปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลอันนี้จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านชีววิทยาปัจจัยทางด้านชีววิทยานี้เราก็จะดูที่ความพร้อมอะค่ะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนสามารถใช้กล้ามเนื้อนะคะได้ยังไงฮอร์โมนของเด็กเป็นยังไงซึ่งมันมีผลต่อการเจริญเติบโตเรื่องสุขนิสัยของเด็กเป็นยังไงเด็กควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วหรือเปล่านะคะปัจจัยย่อยอีกตัวหนึ่งของส่วนบุคคลนะคะก็คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้ว่าเด็กวัยนี้เขาเรียนรู้ยังไงเราจะมีวิธีการสร้างเสริมยังไงเด็กถึงจะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้นะคะส่วนมากก็อาจจะให้ปฏิบัติค่ะอาจารย์คะให้ปฏิบัติให้ทำบ่อยๆนะคะอันนี้เราก็ใช้ทฤษฎีของฟอนไดนะคะหรืออาจจะให้เรียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนนะคะก็จะใช้ทฤษฎีของแบนดูราหรืออาจจะใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการเสริมแรงของสกินเนอร์ก็ได้ก็ต้องดูให้เหมาะกับวัยของเด็กนะคะปัจจัยที่3เป็นปัจจัยทางสังคมวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E นะคะปัจจัยทางสังคมวิทยานี้เราจะดูในแง่ของกระบวนการสังคมประกิตหรือ socialization ที่พ่อแม่ก็จะสอนลูกต่อๆกันมานะคะสอนลูกให้พับผ้าสอนลูกให้แต่งตัวเองหรือแม้แต่คุณครูลูกอยู่ที่โรงเรียนก็จะสอนให้เก็บที่นอนให้ใส่รองเท้านะคะค่ะอันนี้คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะดร. อรุณีก็ได้พูดทางด้านร่างกายไปแล้วนะคะนั่นว่าในด้านสติปัญญาเนี่ยก็ดูเช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเราก็ดูที่ตัว B behavior คือพฤติกรรมของเด็กเหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านสติปัญญาเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะคะเราก็ดูนะคะในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การใช้ภาษาของเด็กนะคะดูว่าเด็กเนี่ยจะแสดงออกด้วยท่าทางต่อคำสั่งง่ายๆนะคะหรือว่าจะมีการพูดเปล่งเสียงหรือเรียนเสียงต่างๆออกมานะคะพฤติกรรมที่สองเนี่ยก็คือพฤติกรรมทางด้านการแสดงออกถึงการคิดนะคะซึ่งเราดูได้หลากหลายนะคะในเรื่องการคิดของเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะคะจะฟังหรือแม้กระทั่งชิมรสดมกลิ่นสัมผัสนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะแสดงท่าทางออกมานะคะด้วยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการคิดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังดูพฤติกรรมนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะคะดูจากไหนบ้างนะคะก็ดูจากนะคะเด็กเนี่ยอาจจะใช้คำถามนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการประดิษฐ์ผลงานต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งเป็นผลงานที่ความแปลกแตกต่างจากเดิม นะคะอันนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ทีนี้เมื่อพฤติกรรมทั้ง3เนี่ยที่เราต้องการที่จะสร้างเสริมให้เกิดแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็จะเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะซึ่งนะคะจะต้องอาศัยความพร้อมของด้านร่างกายหรือแม้กระทั่งการทำงานของสมองระบบประสาทนะคะพวกฮอร์โมนต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยการแสดงออกด้วยท่าทางที่แสดงถึงความคิดของเด็กเนี่ยก็ต้องไปอาศัยนะคะความพร้อมทางด้านร่างกายด้วยเช่นกัน
1: นะคะก็มันก็เกี่ยวพันกันนะคะ
0: เกี่ยวพันกันนะคะหรือแม้กระทั่งวุฒิภาวะทางด้านภาษานะคะซึ่งวุฒิภาวะทางด้านภาษาเนี่ยมันคือความพร้อมซึ่งเราดูได้นะคะโดยประมาณจากวัยของเด็กเช่นเด็กประมาณสัก2ขวบเนี่ยก็อาจจะพูดประโยคสั้นๆ2 3คำได้แต่พอ3ขวบแล้วก็จะยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยทางพื้นฐานทางด้านชีววิทยาน
1: ะคะ
0: ซึ่งเกิดจากภายในตัวเด็กและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะคะปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คือทางจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: นะคะทางจิตวิทยาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งจะมีการเรียนรู้แบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เชื่อมโยงอย่างสมมติเช่นนะคะเด็กเนี่ยเรียนรู้นะคะว่าคนนี้คือแม
1: ่ค่ะ
0: นะคะคนนี้คือพ่อนะคะแล้วเสร็จแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกันคือเด็กมองเห็นความแตกต่างเด็กเรียกได้ถูกต้องว่านี่คือแม่นี่คือพ
1: ่
0: อนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะที่เกี่ยวกับการคือใช้สติปัญญาทางด้านนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กนะคะก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยาเนี่ยเช่นในเรื่องของการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังค
1: ม
0: นะคะกับบุคคลต่างๆก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู
1: ้
0: นะคะไปได้มากเลยหรือแม้กระทั่งการเรียนแบบค่ะอาจารย
1: ์
0: การเรียนแบบเนี่ยอาจจะเรียนแบบตัวบุคคลนะคะเช่นเรียนแบบพ่อคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หรือคุณครู
1: เด็กวัยนี้เขาชอบเรียนแบบนะคะอาจารย
0: ์นะคะหรือเรียนแบบที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะปัจจุบันนี้มันมีสังคมออนไลน์นะคะมีภาพยนตร์มีการ์ตูน
1: เด็กชอบมาก
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แสดงนะคะถึงการใช้ภาษาการคิดของเด็กได
1: ้ค่ะแต่นิดนึงเนาะอาจารย์เนาะตัวแบบนี้ก็ต้องคัดสรรเนาะต้องดูที่ดี
0: ต้องเป็นตัวแบบที่ดี
1: ใช่นะคะถ้าไม่ดีเด็กก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดี
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะดูที่ตัวพฤติกรรมก่อนถ้าเป็นด้านร่างกายอาจารย์ก็ดูบอกว่าทางการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนะ
1: คะ
0: ถึงการมีสุขนิสัยที่ดีนะคะส่วนทางด้านสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ
1: ค่ะมันก็คือกรอบพัฒนาการของด้านนั้นๆนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วตัวปัจจัยเนี่ยเหมือนกันค่ะปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยาถ้าทางการทางร่างกายเนี่ยก็คือความพร้อมใช่ไหมคะของระบบต่างๆในร่างกายส่วนทางด้านสติปัญญาก็คือในเรื่องของทางอะไรคะทางด้านร่างกายเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีวุฒิภาวะนะคะทางด้านภาษาส่วนทางร่างกายนี่ก็เป็นวุฒิภาวะทางด้านการเคลื่อนไหว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเรียนรู้แล้วก็เรื่องสังคมวิทยาก็คือการมีปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการสังคมประกิจ
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมในการพูดคุยในวันนี
1: ้
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพวกส่วนมากคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์จิตใจจะไปมุ่งในเรื่องของสติปัญญาซึ่งจริงๆแล้วอารมณ์จิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องของการแสดงออกนะคะเรื่องของการควบคุมอารมณ์เดี๋ยว

0: ท่านผู้ชมได้จะได้รายละเอียดราคาเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจจากวิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งมากทางด้านปฐมวัยซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.เพชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้คงจะต้องรบกวนอาจารย์นะคะอาจารย์ขาเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเรามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงถึง
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะเรียนว่าเราต้องมาทำความเข้าใจในขอบข่ายของพฤติกรรมนี้ก่อนนะคะซึ่งพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะที่เราต้องการจะสร้างเสริมเนี่ยเรียนมองดูว่ามันก็มีนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นค่ะประการที่สองก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กแล้วก็อารมณ์พฤติกรรมที่3เนี่ยคือการควบคุมอารมณ์น
0: ะคะ
1: ซึ่งทั้ง3พฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญและควรจะสร้างเสริม
0: เพราะฉะนั้นเวลาสร้างเสริมต้องให้คำนึงถึง3ด้านอันนี้ใช่ไหมคะ
1: นะคะ
0: โอเค
1: ค่ะทีนี้ใน3ด้านตรงนี้นะคะทั้งการแสดงออกทางอารมณ์หรือการรับรู้ความรู้สึกหรือการควบคุมได้เนี่ยนะคะมันยังมีปัจจัยนะคะปัจจัยอย่างที่เราพูดกันนะคะว่ามีปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะซึ่งปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา
0: ค่ะ
1: นะคะได้แก่ความพร้อมในการทำงานของสมองนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยก็จะมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยต้องอาศัยท่าทางหรือ เรื่องของการใช้ภาษา
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องนะคะกับวุฒิภาวะนะคะทางด้านร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของเด็กเนี่ยค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าเขามีอารมณ์ยังไงแล้วก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆควบคุมอารมณ์ได้หรือแม้กระทั่งเล็กๆเนี่ยเขาจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองคนเดียวเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆทำไมคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะคะอันนี้ค่ะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะที่เราเนี่ยจะต้องคอยดูและมีผลต่อตัวเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: นะคะซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ทางสังคม
0: ค่ะ
1: ถ้าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆกับเพื่อนกับผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเนี่ยนะคะเด็กก็เรียนรู้นะคะที่จะแสดงอารมณ์นะคะได้ออกมาหรือรู้จักที่จะค่อยๆ ควบคุมนะคะอารมณ์ของตัวเองนะคะจากการทำกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบางทีเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยนะคะยังเรียนรู้นะคะจากการเหมือนกับว่ามีสิ่งเร้าอะค่ะถ้าครูเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีจิตใจอ่อนโยนเนี่ยเด็กชอบเด็กก็อยากจะไปโรงเรียน
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเล้านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมันยังมีเงื่อนไขนะคะการเรียนรู้จากเงื่อนไขนะคะมีแรงเสริมนะคะถ้าแรงเสริมตรงไหนที่เด็กได้รับนะคะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยๆขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะปัจจัยอีกด้านนึงก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาคือกระบวนการสังคมประกิตซึ่งจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเห็นตัวแบบนะคะที่มีอารมณ์จิตใจที่ดีนะคะการแสดงความรู้สึกหรือการควบคุมอารมณ์เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้คือทางด้านอารมณ์และจิตใจอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ด้าน
0: ชัดเจน
1: อีกด้านหนึ่งสังคมก็สำคัญนะคะ
0: อันนี้คือโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะอาจารย์คะเขาก็จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นของฉันหมดเราถึงต้องพยายามมีกิจ

รมให้เด็กเขาได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนกับคนให้มันหลากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมก็ไม่ต่างจากที่อาจารย์พูดมาเลยค่ะอาจารย์คะก็คือจะมีตัว B ตัว P ตัว E ตัว B ตรงนี้พฤติกรรมทางด้านสังคมเราก็จะมองในแง่ของการที่เด็กเป็นตัวของตัวเองการที่เด็กสร้างมิตร

0: ท่านนะคะก็จะมี2ปัจจัยเช่นเดียวกันก็คือปัจจัยทางด้านชีววิทยากับปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะปัจจัยทางด้านชีววิทยาก็จะดูความพร้อมของร่างกายกับวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กนะคะว่าเด็กสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมสร้างมิตรได้ไหมเล่นกับเพื่อนได้ตลอดไหมนะคะหรือ อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เราจะให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคมได้ยังไงให้เด็กเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขารักที่เขาศรัทธานะคะให้เขาได้สังเกตตัวแบบจากคนที่ดีนะคะและปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือกระบวนการสังคมประกิจและก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะก็จะเป็นตัวปัจจัยสร้างเสริมที่จะให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ค่ะจากที่พูดมานะคะอาจารย์ขาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมจะเห็นได้ว่ามันคือตัวเดียวกันเลยค่ะอาจารย์ขาคือตัว B ตัวพฤติกรรมนะคะตัว P ตัวส่วนตัวนะคะก็คือเพอร์ซันซึ่งมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านของชีววิทยากับจิตวิทยาแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือตัว E สิ่งแวดล้อมมันคือปัจจัยเดียวกันแต่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านไหนเราก็ต้องไปดูถึงขอบข่ายของพัฒนาการนั้นนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างเสริมให้ครอบคลุม
1: ค่ะ
0: เด็กก็จะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ครอบคลุมทุกด้านจะทำให้เด็กเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านนะคะอาจารย์ขาววันนี้มีประโยชน์กับผู้ชมมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ได้กรุณามาพูดคุยนะคะให้ข้อมูลกับผู้ชมค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาว

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www

0: www.scou.ac.th
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเราก็ยังมีการนำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายกันอยู่ในตอนที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันว่าในส่วนของการที่เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะ เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยต่อไปแล้วเราจะทำอย่างไรในการที่จะเข้าสู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับและในวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในศาลล้มละลายครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ขอรบกวนถามทางท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าขั้นตอนในการนำคดีขึ้นสู่ศาลล้มละลายและการพิจารณาคดีเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: นะครับในเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนี้นะครับนะก็เป็นขั้นตอนที่จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระบวนการนั้นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลต่างๆหลายๆฝ่ายนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับเรียนท่านผู้ชมว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับให้ท่านมองภาพนะครับว่าจะเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับโดยการที่เจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ไปยื่นฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไปยื่นฟ้องที่ศาลล้มละลายกลางนะครับเมื่อยื่นฟ้องแล้วศาลพิจารณาคำฟ้องว่าคำฟ้องนั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับในคราวที่แล้วนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: นะครับศาลพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์นะครับศาลก็จะรับฟ้องไว้พิจารณานะครับแล้วก็ส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยนะครับจำเลยก็จะอาจจะให้การโต้แย้งมานะครับว่าจริงไม่จริงตามที่โจทก์ได้ยื่นมาในคำฟ้องหลังจากนั้นครับศาลล้มละลายก็จะดำเนินการสืบพยานโจทก์สืบพยาน

0: จำเลยนะครับแล้วจุดหนึ่งนะครับเมื่อสืบพยานโจทก์พยานจำเลยแล้วนะครับศาลล้มละลายกลางก็จะพิจารณาพิพากษาคดีนะครับในช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: ก็คือวิจัยคำฟ้องคำให้การทางลำสืบของคู่ความนะครับดูว่าจำเลยนะครับนะควรเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไหมควรมีการจัดการทรัพย์สินของจำเลยตามกฎหมายล้มละลายหรือไม่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วตรงนี้นะครับการที่ศาลจะมีคำสั่งให้มีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายนั้นนะครับศาลยังพิจารณาอีกว่านะครับโอกาสจำเลยนะครับจำเลยมีโอกาสที่จะชำระหนี้ได้ทั้งหมดไหมนะครับหรือว่ามีอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลายหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์นะครับตามมาตรา9มีหนี้สินล้มตัวนะครับแล้วก็หนี้จำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทนะครับ
1: ล้านบาทในกรณีบุคคลทั่วไป
0: ครับบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาและหนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดและไม่มีเหตุอื่นนะครับที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลก็จะมีคำสั่งคำสั่งตรงนี้นะครับเราเรียกในทางกฎหมายล้มละลายว่าคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเห็นว่าจำเลยคนนี้ไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายไม่ควรมีการจัดการทรัพย์สินทางหมายล้มละลายเช่นว่าจำเลยฝืนฝ่ายชำระหนี้ตลอดมาแต่อาจจะสะดุดนิดหน่อยควรให้โอกาสจำเลยต่อนะครับหรือว่าวันนี้จำเลยอาจจะมีเงินไม่พอแต่จำเลยก็มีรายได้อยู่เรื่อยๆ
1: อาจจะมีกำลังความสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ต่อไปเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดเล็กน้อย
0: ติดขัดเล็กน้อยเพราะนั้นศาลก็พิพากษายกฟ้องให้ไปว่ากล่าวกันในทางแพ่งนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับพิทักษ์ทรัพย์ขาดก็คือตัดสินแล้วว่าจำเลยควรเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ขาดนะครับส่วนหนึ่งก็คือให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาจัดการทรัพย์สินของจำเลยนะให้ลูกหนี
1: ้
0: ในคดีล้มละลายนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวลูกหนี้ครับก็มีโอกาสฮะมีโอกาสว่าในการที่เราเป็นหนี้ครั้งนี้นะครับเราขอชำระหนี้บางส่วนนะชำระหนี้ 70% จะผ่อนอย่างนั้นผ่อนอย่างนี
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะขอให้ตัวเจ้าหนี้นะครับเอาทรัพย์สินไปขายนะขึ้นอยู่กับการเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับขอชำระหนี้บางส่วนหรือชำระหนี้เป็นอย่างอื่นกระบวนการตรงนี้ครับหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดการที่ลูกหนี้ขอชำระหนี้บางส่วนหรือชำระหนี้เป็นอย่างอื่นเราเรียกว่ากระบวนการในการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งลูกหนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายถ้าเกิดว่าลูกหนี้ขอประนอมหนี้แล้วเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันเขายอมรับนะเสียงข้างมากยอมรับแล้วจำนวนหนี้ถึง3ใน4นะครับแล้วต่อมารายงานไปยังศาลศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ชำระหนี้เฉพาะเท่าที่ปรากฏในคำขอประนอมหนี้เท่านั้นชำระครบจบกัน
1: ครับ
0: ครับแต่ถ้าเกิดลูกหนี้นะครับไม่ได้ขอประนอมหนี
1: ้ครับ
0: หรือขอประนอมหนี้แล้วไม่สำเร็จนะ
1: ทำไม่ได้
0: ทำไม่ได้ที่ประชุมเจ้าหนี้อาจจะไม่ยอมรับไม่ได้คะแนนเสียงหรือศาลไม่เห็นชอบศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนะครับนะตอนแรกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
1: ครับ
0: และลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขอประนอมหนี
1: ้
0: จากนั้นประนอมหนี้ไม่สำเร็จศาลก็พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหลังจากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการล้มละลายไหมเราเอาเฉพาะบุคคลธรรมดานะคร
1: ับ
0: ส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: ลูกหนี้ก็มีโอกาสขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายอีกมีโอกาสอีกนะครับขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากฎหมายล้มละลายใหม่ซึ่งใช้บังคับเรียบร้อยแล้วนะครับ นะก็คือว่ามีการปลดลูกหนี้จากการล้มละลายนั่นก็คือว่าการปลดกรณีแรกการปลดโดยคำสั่งศาลนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะมีน้อยตอนนี้นะฮะปลดกับคำสั่งศาลแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับในของบุคคลธรรมดา บ
1: ุ
0: คคลธรรมดาที่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายตรงนี้ครับท่านไม่ต้องกังวลครับ
1: บ
0: นะนะหากว่าศาลพิพากษาท่านล้มละลายนะครับก็เพียงแก้การจัดการทรัพย์สินเอาทรัพย์สินท่านมาขายนะมาขายจำหน่าย
1: เพื่อที่จะชำระหนี
0: ้เมื่อจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ไม่ได้เอามาขายทั้งหมดนะครับทรัพย์สินบางอย่างไม่อยู่ในความรับผิดนะครับนะ

0: กฎหมายยกไว้ให้นะให้สามารถดำรงชีวิตได้
1: เช่นบ้านอะไรแบบน
0: ี้บ้านอาจต้องขาย
1: อาจจะต้องขาย
0: ครับแต่เครื่องนุ่งห่ม
1: รถยนต์อะไรที่ไม่จำเป็น
0: ครับนะก็ต้องดูกันนะมาดูในกฎหมายครั้งหนึ่งว่าอะไรกฎหมายยกเว้นให้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนะครับครับหลังจากศาลพักษาล้มลายแล้วนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาวันนี้นะครับ3ปีนับไปนะศาลพักษาล้มลายปีที่1ปีที่2ปีที่3
1: ครับ
0: หากว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายนะครับครบกำหนด3ปีท่านได้รับการปลดจากการล้มลายนะโดยผลของกฎหมายเลยครับนะโดยผลของกฎหมายเลยนะครับซึ่งคดีส่วนใหญ่แล้วในการฟ้องบุคคลธรรมดาให้ล้มละลายนะครับบุคคลธรรมดาก็จะหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยการปลดจากการล้มละลายซึ่งการปลดจากการล้มละลายสำคัญนะครับเพราะเป็นการปลดภาระหนี้สินทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย
1: ์
0: นะครับท่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะ
1: เซตซีโร่เลย
0: ครับก็จะยกเว้นอยู่หนี้นิดหน่อยก็คือหนี้ภาษีก่
1: อ
0: นถ้านะหนี้ภาษีก่อนจะไม่หลุดหนี้ที่ก่อขึ้นด้วยความทุจริตช่อโกงไม่หลุดถือว่าเป็นข้อยกเว้นแต่หนี้อื่นๆจากการประกอบธุรกิจตามปกติหลุดหมดครับหลุดหมดครับนะหรือว่าการพ้นจากการล้มละลายอีกกรณีหนึ่งก็คือการยกเลิกการล้มละลายนะตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้รับการปลดจากการล้มละลายเมื่อครบ3ปีนับแต่ศาลพักษาให้ล้มละลายนะคร
1: ับ
0: ท่านก็อาจจะสงสัยว่าในกระบวนการล้มละลายนะครับกระบวนการล้มละลายนะครับที่เดินไปนี่แหละนะฮะว่าเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายท่านมีโอกาสได้รับชำระหนี้อย่างไรในคดีล้มละลายนะ
1: ครับ
0: กฎหมายก็กำหนดครับจุดนี้จุดที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดนะครับก็จะมีการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะประกาศโดยใช้ทางอินเทอร์เน็ต
1: ช่องทางทางออนไลน์
0: ทางออนไลน์นะ
1: ครับ
0: เทนตัวหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อมีการประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะครับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้รายนี้
1: ทั้งที่อยู่ในการฟ้องคดีล้มละลายหรือไม่ได้อยู่เลยก็ได้ใช่ไหม
0: ครับเจ้าหนี้ทั้งหมดนะในมูลหนี้เงินทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศก็ต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้พิทักษ์ทรัพย์นะฮะต่อเจ้าหนี้พิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้เจ้าเงินทรัพย์สั่งว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้เจ้าหนี้แต่ละรายเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนะซึ่งก็จะต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับในคดีล้มละลายนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดขอเรียนท่านผู้ชมนะครับ ในคดีล้มละลายนั้นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลา2เดือนนะครับภายในเวลา2เดือนนะครับนับแต่การโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับส่วนการได้รับชำระหนี้นะครับจะได้รับชำระหนี้เมื่อมีการขายทรัพย์สินของลูกหนี
1: ้
0: เมื่อได้เงินมาแล้วนะครับพอที่จะแบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายเจ้าพนักงานมีทรัพย์ก็จะนําเงินนั้นนะครับมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะนะ
1: ได้ครับ
0: อยากจะย้ําก็คือว่าคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะตัวคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นนะครับว่าคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับคําพักษาล้มละลายนะจ๊ะนะ
1: คํ
0: า2อย่างนี้ต่างกันนะครับต่างกันนะคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคือการวิจัยของคดีล้มละลายในชั้นแรกที่ว่าตัวลูกหนี้นะ
1: ครับ
0: เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอรับชำระหนี
1: ้
0: แต่ตรงนี้นะครับการที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นยังไม่ถือว่าล้มละลาย
1: ยัง
0: ครับมีโอกาสในการขอประนอมหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าขอประนอมหนี้สำเร็จนะขอประนอมหนี้สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นไม่ต้องถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็จะต้องชำระหนี้เฉพาะที่ปรากฏในคำขอประนอมหนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดขอประนอมหนี้แค่30เจ้าหนี้เขายอมรับศาลก็เห็นชอบ
1: คิ
0: ดว่าลูกหนี้ก็มีทรัพย์สินเพียงแค่นี้กำลังวังชาก็มีเพียงแค่นี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ชำระเพียงแค่ 30% ที่ศาลเห็นชอบเท่านั้นลูกหนี้ก็หลุดพ้นเห็นไหมครับกฎหมายล้มละลายมีช่องทาง
1: ครับ
0: ให้คนที่มีหนี้สินล้มตัวได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งในเรื่องการประนอมหนี
1: ้ครับ
0: ทั้งในเรื่องการปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัตินะครับอาจารย์นะ
1: เอ๊ะผมมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึงครับในกรณีที่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่คดีล้มฟ้องถูกฟ้องล้มละลายเนี่ย

0: างตัวผู้ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยเขามีโอกาสที่จะขอไกล่เกลี่ยก่อนได้ไหมฮะ
1: ได้ครับสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยก่อนได้ฮะครับก็ไปตกลงขอเจรจากับตัวเจ้าหนี้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับมูลหนี้ถ้าที่มาฟ้องเป็นคดีล้มละลายอาจจะเอามูลหนี้ตามข้อสามมา
0: ครับ
1: ก็ขณะที่อยู่ในกระบวนการชั้นบังคับคดีก็สามารถที่จะขอตกลงประนอมหนี้กันในชั้นการบังคับคดีก็ได้นะครับในการ
0: ก็คือในโปรเซสในเรื่องของคดีล้มละลายเนี่ยเขาสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได้ตลอด
1: ครับสามารถที่จะ
0: ยังไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับครับการจะเอาถ้าเกิดว่าขอไกล่เกลี่ยนะครับสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าขอประนอมหนี้ตามโปรเซสของล้มละลายนั้นก
0: ็
1: ได้สองช่วงหลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนล้มละลายกับหลังจากสายปรึกษาให้ล้มละลายแต่ในการดำเนินคดีล้มละลายนั้นถ้าจะเจรจานะครับเจ้าหนี้ฟ้องคดีล้มละลายมานะครับเจรจาบอกว่าขออย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าหนี้ยอมไห
0: ม
1: เจ้าหนี้ก็เห็นว่าลูกหนี้ก็ขยันขันแข็งก็ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีล้มละลายก่อนขอถอนฟ้องไปก่อนแล้วไปผ่อนกันไปแบบนี้ก็ทำได้ครับอาจารย์ครับครับ
0: ครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องตามกระบวนการทั้งหมดก็ได
1: ้ครับ
0: โอเคครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในศาลที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วที่มาให้ความเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในคดีล้มละลายสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ
1: ดีครับ
0: ครับและเนื้อหาของคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการก็ยังมีต่ออีกนะครับยังไงแล้วฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ค่ะจันแอลเป็นชื่อเรื่องอะไรคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะคะที่มีเจ้าของร่วมกันนะคะหรือว่ากรรมสิทธิ์รวมนั่นเองค่ะ
2: ค่ะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: นี่คลิปตกลงคนที่เช่าคอนโดเนี่ยอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่ใช่คุณก่อนได้นะ
4: นี่คลิปอย่าลืมสิว่าคอนโดนี้นะเราซื้อร่วมกันนะ
5: ก็รู้ไงว่าซื้อร่วมกันแต่ใจเย็นก่อนได้ไหมเรา
4: เอาเป็นว่าเขาอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปเลยดีกว่า
5: เอ้ยไม่ต้องขึ้นไปหรอกเราอะนัดเขามือข้างล่างแล้วนั่นไงมาพอดีเลย
6: สวัสดีครับพี
5: ่สวัสดีน้อง
7: ด
8: ีนะที่พี่โทรหาคอนอะผมกำลังจะออกไปธุระพอดีเลยพี่มีอะไรหรือเปล่า
5: คืออย่างนี้นะน้องนะไอ้น้องที่เช่าห้องอยู่ทุกวันนี้คือไม่ใช่ห้องพี่คนเดียวพี่ซื้อร่วมกันกับเพื่อนอีกคนนึง
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องพี่พูดตรงๆกันนะพี่ขอไล่คุณออก
8: พี่สัญญาเช่าผมเนี่ยยังเหลืออีกเกือบปีเลยนะพี
4: ่แต่ว่าน้องจ่ายค่าเช่าไม่ตรงกับจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งอ่ะเอาเป็นว่าสิ้นเดือนน่ะไล่ออก
8: พี
4: ่ไม่ต้องมาพูดเลยนายก็เหมือนกันแหละดูที่หาคนเช่าคอนโดอ่ะไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยเอามาเช่าได้ไงเอาเป็นว่าถ้าสิ้นเดือนคุณไม่ออกตัดน้ำล็อกประตูไม่ให้เข้าเลย
8: โอ้โหพี่พูดอย่างนี้ก็หาว่าผมไม่ดีอะดิพี่พูดอย่างนี้พี่พูดไม่สวยนะ
5: ใจเย็นนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน
4: สรุปดีกว่าเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้ถ้าคุณไม่ออกผมทำตามนั้นปิดน้ำล็อกห้องไม่ต้องเข้าปิดน้ำล็อกห้อง
5: เฮ้ยใช่ใช่
8: พี่เคลียร์เลย
5: เฮ้ยใช่ฟังเราก่อนเพื่อนฟังเราก่อน
8: เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
9: ก็นั่นน่ะดิเราจะไปอยู่ไหนแล้วพี
8: ่เดี๋ยวพี่เคลียร์เอง
5: เฮ้ยเพื่อนฟังเราก่อนเราอ่ะจะยังยกเลิกสัญญาเช่าเขาไม่ได้นะว่าตอนนี้หาคนเช่ายากมากเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่ด้วย
4: นี่แต่ไอ้คนเช่าคอนโดของนายเนี่ยจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเลยนะ
5: อยากจะยกเลิกสัญญาเช่าเขาตามใจนายแล้วกันแต่นายต้องคิดดูทีนะสัญญาเช่าว่าจะหมดเหลืออีกเกือบปีเลยนะแล้วนายรู้เหร ว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าเขาได้ฮะ
4: ต้องได้สิก็เขาจ่ายไม่ตรง
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอาจารย์แอลเป็นเรื่องธรรมดามากที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ยจะคิดเห็นไม่ตรงกัน
3: ค่ะนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าการเข้าทำสัญญาเนี่ยนะคะของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนะคะตามละครเนาะก็มีข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง2คนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม1ท่านได้ไปทำสัญญานะคะกับผู้เช่านะคะเป็นสัญญาเช่าคอนโดนะคะถามว่าทำได้ไหมตามกฎหมายก็ต้องบอกว่าทำได้ค่ะนะคะคนที่ทำสัญญากรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยทำคุณได้นะคะให้มีผลนะคะไปถึงอีกคนหนึ่งด้วย
2: คนด้วยคือสำหรับในเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการมีกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าถ้าแต่ละคนจะใช้สิทธิ์เนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ละคนจะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกันนั้นเนี่ยแต่ละคนต้องใช้สิทธิ์ที่ไม่ให้ไปละเมิดหรือว่าไปเกินส่วนกับเจ้าของร่วมคนอื่นๆด้วยถ้ามันไม่เกินถ้ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันได้อ
3: ่ะอ
2: ย่างเช่นสมมติอาจารย์ออยทำคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของร่วมกันเนี้ยก็มีผลกับอาจารย์แอลด้วยถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราทั้งคู่
3: ใช่ค่ะแล้วอย่างตามข้อเท็จจริงนะคะดูแล้วเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดในการให้เช่า
2: ใช่
3: นะคะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งไปทำก็ผูกพันอีกคนหนึ่งนะคะ
2: ทำได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนเลิกเนี่ยสิเป็นคุณพี่อีกคนนึงเนาะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเลิกสัญญาเช่าเนี่ยกฎหมายมองว่าเป็นเรื่องของการรักษาทรัพย์สินนะคะซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา1358เขาบอกว่าการรักษาทรัพย์สินเนี่ยเจ้าของรวมคนหนึ่งคนเดียวสามารถทำได้นะคะซึ่งคำว่ารักษาทรัพย์สินเนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่าในกรณีที่ผู้เช่านั้นเนี่ยเหมือนบอกเขาเรียกอะไรใจ
3: ไม่ครบไม่ตรง
2: จ่ายไม่ตรงเวลาหรือบางคนอ่ะผู้เช่าบางคนอ่ะพูดตรงๆบางทีอาจจะมีแบบใช้ของไม่ดูแลอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: เราในฐานะถ้าเป็นผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของร่วมนะคะหนึ่งในเจ้าของร่วมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านั้นได
3: ้ค่ะนะคะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะสัญญาที่บังคับใช้กับทั้งผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์นะคะว่าเขาไม่อยากให้มีการทะเลาะกันค่ะ
2: จริงๆแล้วไม่ทะเลาะกันดีที่สุด
3: ใช่ค่ะเพราะว่ายังคงเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินนั้นอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายต้องตีกระดิ่งหน่อย
0: แหมเสียงกระดิ่งนี่เหมือนกำลังหลับๆที่ตื่นเลยนะคะท่านผู้ชมตื่นมาฟังเลย
1: กำลังจะบอกว่ามีเรื่องอะไรก็มาหาเราได
0: ้มาเลย
1: ไม่ใช่ขายไอติมนะ
0: ไม่ใช่ขายไอติมค่ะไอติมต้องตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
1: ค่ะอ้าวอาจารย์วันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ไม่ชอบนะอาจารย
0: ์เขาฮิตกันนะคะอาจารย์เขาฮิต
1: ก็ฮิตแต่ผมมันรุ่นเก่าไงก็ชอบเห็นชอบจับต้องได้ดูได้จะเอาชิ้นไหนเลือกชิ้นนั้นไอ้เรามันแหมอาจจะตกยุคไปแล้ว
0: ตกยุคไปแล้วนะแหมแต่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้สิคะชอบซื้อของออนไลน์มากเลยค่ะ
1: เลย
0: ท่านผู้ชมบอกว่าโดยปกติเนี่ยท่านผู้ชมก็จะโอนเงินไปให้เขานะคะแล้วก็รอของสักพักหนึ่งเขาก็เอาของมาส่งที่บ้านก็เรียบร้อยดีแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไปซื้อของอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็รอนั่งร้องเพลงรออยู่อะค่ะอาจารย
1: ์โอ้รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออ
0: ่านั่นเลยค่ะอาจารย์คะ
1: จนหน้างอแล้วก็ยังรออยู่นั่นแหละ
0: เลยค่ะอาจารย์คะแล้วพอรอมากๆเข้าเฮ้ยเป็นเดือนเว้ยไม่มาเลยท่านผู้ชมก็คิดไปคิดมาสงสัยถูกหลอกแล้วสงสัยถูกหลอกก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมอยากจะฟ้องร้องไอ้คนขายของออนไลน์เนี่ยให้มันคืนเงินที่โอนไปเนี่ยได้หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ผมว่าตอบคำถามแรกเลย
0: ค่ะ
1: ก็เราส่งเงินไปแล้วอ
0: ่ะโอนเงิน
1: แล้วไม่ได้ของ
0: ไม่ได้ของค่ะ
1: ไอ้อย่างนี้มันก็ต้องคืนเงินแง่ๆอาจารย์

0: าน
1: ค่ะ
0: คือตอบได้ง่ายๆเลยว่าคุณต้องคืนเงินให้ผมเพราะคุณไม่ส่งของให้ผม
1: ค่ะ
0: เผลอๆดอกบ้งดอกเบี้ยอะไรนี่ยังต้องจ่ายด้วยนะอันนี้พูดในหลักพื้นฐานปกติ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ใครมีความผิดอะไรอย่างไรได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีการซื้อขายกันจริงมีหน้าร้านจริงและมีการขายในออนไลน์จริง
1: ค่ะ
0: เราส่งเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ให้สินค้ากับเรา
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องให้เขาจ่ายเงินคืนพร้อมกับความเสียหายที่เราได้รับได
1: ้ค่ะ
0: หรืออาจจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสคบหน่วยงานที่คุ้มครองเกี่ยวกับการบริโภคอะไรก็ว่ากันไปนั่นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์มันแสบคือประเภทที่บอกเราว่ามีสินค้าอย่างนุ่งอย่างในอย่างนั้นมีของมือสองหรือมีของอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นสินค้าแบรนด์เนม
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เชื่อ
1: โอนเง
0: ินไปแล้วปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลยหายเข้ากลีบเมฆหายวับไปกับตาเลยจ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ประเภทนี้มันไม่ได้มีการซื้อขายจริง
1: อ๋อ
0: มันหลอกลวงอ่ะจ้ะ
2: ตั้งแต่เริ่มแรกเลย
0: เออก็แปลว่าไม่ได้มีเหมือนกับว่าไม่ได้มีการขายสินค้าจริงแต่โฆษณาว่าตัวเองมีของอย่างนั้นแบรนด์ในมือสองอย่างนั้นนู่นนี่มีโทรศัพท์ไอ้นู่นไอ้นี่อาจารย์จะสังเกตได
1: ้
0: มีคนโดนหลอกลวงอย่างนี้อยู่บ่อย
1: ๆ
0: ลักษณะอย่างนี้นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ซื้อขายจริงถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณต้องการจะหลอกเอาสตังค์เขา
2: ง่าย
0: ๆแล้วก็บอกว่ามีสินค้าอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นจอให้ภาพต่างๆให้ทำให้เราเห็นภาพอย่างนู้นอย่างนี
1: ้
0: แท้ที่จริงโกหกทั้งเพย
1: ์
0: ช่อโกงครับหลอกลวงครับดำเนินคดีฐานช่อโกงได้หลอกลวงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเท่านั้นไม่พอนะอาจารย
1: ์
0: เป็นการเอาข้อมูลอันเป็นเท็
1: จ
0: ให้ประชาชนเห็นทางคอมพิวเตอร์อาจารย์
2: โดนอีกข
0: ้อเป็นการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเอาไปให้คนเขาเห็นทั่วไปเลยอย่างเนี้ยอันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน5ปี
2: โดนอีกฐานหนึ่งอีก
0: พูดง่ายว่าถ้าเราเจอไอ้วายร้ายหลอกขายสินค้าอย่างที่ว่า
1: ค่ะ
0: แจ้งความดำเนินคดีได้เลย
1: ค่ะ
0: โดย2ข้อหาดังที่ผมว่านี่นะครับ อย่าปล่อยให้มันลอยนวล
2: แต่ปัญหาจะเจอตัวหรือเปล่าอีกเรื่องท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคงได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงถ้าท่านผู้ชมโดนหลอกจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะแต่การที่จะไปตามตัวเขาได้หรือไม่นี่อันนี้ท่านผู้ชมคงต้องไปพิจารณาดูอีกทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าการจัดการระหว่างเจ้าของรวมแต่ละคนมีสิทธิ์แค่ไหนกสรวมกรรมสิทธิ์รวมคือการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดียวกันซึ่งหากไม่ได้มีตกลงกันว่าใครมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนเท่าใดกฎหมายให้ถือว่าเจ้าของรวมทุกคนมีส่วนในทรัพย์สินเท่าๆกันการใช้สิทธิ์ระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันคือรวมคนหนึ่งจะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินได้เท่าที่ไม่ขัดต่อสิทธิ์ของเจ้าของรวมคนอื่นๆ

0: ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่ความนะครับโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเสนอคดีต่อศาลคู่ความในคดีแล้วก็ทนายความและผู้รับมอบอำนาจนะครับเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเสนอคดีต่อศาลนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าการเสนอคดีต่อศาลนะครับมีกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่กับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะครับเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายหรือบุคคลใดต้องการใช้สิทธิทางศาลนะครับเพราะฉะนั้นคดีขึ้นสู่ศาลได้2ประเภทคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิกับคดีที่มีความประสงค์ที่จะต้องการใช้สิทธิทางศาลในการเสนอคดีต่อศาลเนี่ยในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธินะครับ เราก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์นะครับอันแรกเลยคือมีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่เป็นคดีมีข้อพิพาทคำว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ต้องเป็นสิทธิหรือหน้าที่ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้นะครับคดีมีข้อพิพาทก็แน่นอนเวลาพิพาทต้องพิพาท2ฝ่ายนะครับมีโจทย์มีจำเลยอันที่2ครับโจทย์และจำเลยต้องมีฐานะเป็นบุคคลถ้าไม่มีฐานะเป็นบุคคลไม่สามารถฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับไม่คำว่าบุคคลอย่างที่บอกไปเนาะหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนแบบนี้เนี่ยไม่สามารถฟ้องร้องได้ไม่สามารถถูกฟ้องได้เพราะว่าไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายนะครับ สถานะหรือสภาพบุคคลเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นนะครับรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2505กำหนดให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียนเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นโรงเรียนเอกชนหรือวัดก็สามารถที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับเรามาดูตัวอย่างคำพิพากษาเล็กน้อยนะครับเป็นฎีกาปี56ครับเขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นคู่ความในคดีโดยเป็นโจทยื่นคำฟ้องหรือเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลนั้นจะต้องเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1อนุ11นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นฟ้องผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลคำว่าบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งก็คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกลุ่มสหกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตัวนี้เนี่ยมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโจทย์เป็นเพียงคณะบุคคลมิใช่บุคคลตามกฎหมายจึงไม่อาจที่จะเป็นคู่ความในคดีนี้ได้พอไม่อาจที่จะเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ก็จึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องต่อศาลอย่างไรก็ดีอย่างที่แจ้งไปว่าเรารู้แล้วว่าคนคนนี้มีสภาพบุคคลหรือเปล่าคณะบุคคลไม่สามารถฟ้องได้แต่ก็มีข้อยกเว้นครับนักศึกษาแม้ว่าจะมีสถานะเป็นบุคคล

ก็ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตัวอย่างเช่นการฟ้องบุพการีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกจะฟ้องพ่อแม่แบบนี้ฟ้องไม่ได้นะครับกฎหมายห้ามแต่ว่ากฎหมายก็มีทางออกครับบอกว่าแต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ตรงนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ได้แต่ถ้าอยากจะฟ้องจริงก็มีทางออกก็คือให้อัยการเนี่ยฟ้องแทนแบบนี้ทำได้นะครับในกรณีต่อมาผู้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์อันนี้เป็นเรื่องของคดีล้มละลายนะครับบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ล้มละลายปี2483บอกว่าเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจตามอนุ3ก็คือประนีประนอมยอมความฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆจะเป็นโจทก็ได้จะเป็นจำเลยก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องเวลาจะฟ้องก็ต้องไปฟ้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับให้ดำเนินคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายแทนลูกหนี้ไม่สามารถถูกฟ้องได้แล้วกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้แม้ว่าลูกหนี้จะมีสถานะเป็นบุคคลก็ตามนะครับในส่วนต่อมาคือผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงนะแต่มันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศที่เรายึดถือปฏิบัติกันมานะครับก็จะไม่สามารถเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยถูกฟ้องได้แบบนี้ทำไม่ได้นะครับฟ้องไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆในลำดับต่อมาถ้าเป็นมีข้อพิพาทนะครับก็ต้องมีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งถ้าไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่แล้วโจทก็ย่อมไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องตัวอย่างเช่นในฎีกาปี63ใหม่ๆเลยเนี่ยเขาบอกว่านิติกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างโจทและจำเลยนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงเนี่ยมีผลเป็นโมฆะตามกฎหมายพอมีผลเป็นโมฆะมันก็ไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิ์เนาะดังนั้นโจทเนี่ยจะเอาเรื่องเนี้ยมาฟ้องจำเลยว่าถือว่ามีการโต้แย้งสิทธิ์แบบเนี้ยไม่ได้ศาลฎีกาท่านก็พิพากษาว่าไม่มีโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเพราะว่ากรณีนี้เข้าตามมาตรา155วรรค1เป็นเจตนาลวงสำหรับกรณีการเสนอคดีต่อศาลกรณีที่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับว่าในการจะใช้สิทธิ์เสนอคดีต่อศาลได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติหรือสนับสนุนให้ใช้สิทธิ์ทางศาลได้โดยชอบถ้าไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือฎีกาปี2524นะครับบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นชายโดยกำเนิดแม้จะได้รับการผ่าตัดแปลงเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองให้สิทธิผู้ร้องที่จะขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือกำเนิดมาได้ทั้งมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายฉะนั้นผู้ร้องจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเปลี่ยนเพศมาเป็นหญิงไม่ได้ตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับฎีกาฉบับนี้ชัดเจนมากมายเลยว่าถ้าไม่ได้มีกฎหมายรับรองให้สิทธิ์ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขอเสนอต่อศาลหรือว่ายื่นคำร้องต่อศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการจะใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าคดีของเราเป็นคดีประเภทไหนคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็ในแต่ละประเภทเนี่ยมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขยังไงบ้างว่าจะต้องเป็นบุคคลนะจะต้องมีการโต้แย้งสิทธินะถ้าไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์หรือไม่มีสถานะเป็นบุคคลก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนต้นนะครับของหลักเกณฑ์ในการเสนอคดีต่อศาลครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่ความในคดีนะครับการที่เราจะรู้ว่าคู่ความในคดีตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างหลักใหญ่ๆเลยนะครับอันแรกเลยเราจะต้องรู้นิยามความหมายของคู่ความก่อนว่าหมายความว่าอย่างไร
แล้วก็จะมีเรื่องของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนในคดีรวมถึงการร้องสอดแล้วก็คู่ความร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ดีในคลิปนี้เนี่ยก็จะขอเน้นไปที่หัวข้อที่1กับหัวข้อที่3ละกันนะครับในส่วนของนิยามความหมายของคู่ความกับการร้องสอดนะครับในเรื่องของคู่ความเนี่ยนิยามความหมายอยู่ที่มาตรา1อนุ11บัญญัติเอาไว้ว่าคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความจากบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยทำให้เราทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคู่ความเนี่ยในทางกฎหมายหมายถึงใครบ้างลำดับแรกเลยครับบุคคลผู้ยื่นฟ้องซึ่งก็คือโจทนั่นเองโจทถือว่าเป็นคู่ความ2ครับบุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลซึ่งก็คือจำเลยอย่างแน่นอนบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายข้อที่3เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้แทนเฉพาะคดีเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆนะครับเช่นคดีของผู้เยาว์คนมีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าเป็นคดีล้มละลายผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือผู้แทนนิติบุคคลนอกจากนั้นคำว่าคู่ความเนี่ยยังหมายความรวมถึงทนายความด้วยแล้วเป็นทนายความของใครล่ะก็เป็นทนายความของตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์3เลยครับเป็นทนายความของโจทก์ทนายความของจำเลยแล้วก็ทนายความของผู้ที่กระทำการแทนบุคคลนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคู่ความจึงมีความหมายค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับโจทก์จำเลยผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนแล้วก็รวมถึงทนายความด้วยในลำดับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการร้องสอดนิดนึงนะครับสำคัญอยู่2มาตราครับ57และ58การร้องสอดคืออะไรต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับการร้องสอดก็คือการที่บุคคลภายนอกที่มีใช่คู่ความในคดีเนี่ยประสงค์ที่จะเข้ามาในคดีเริ่มต้นเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าคนภายนอกเลยนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่อยากที่จะเข้ามาในคดีมันมีกรณีที่ไม่ได้ประสงค์ด้วยนะแต่อันนี้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนเช่นกอไก่กับขอไข่เนี่ยฟ้องร้องกันอยู่คอควายอยากจะเข้ามาในคดีไม่ว่าจะเข้ามาเพราะตัวเองมีส่วนได้เสียหรือเข้ามาเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองแต่อยากจะเข้ามาในคดีเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าได้อนุญาตให้ได้เรามาดูเนื้อหาครับมาตรา57เขาบอกว่าบุคคลภายนอกซึ่งมีใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้โดยการร้องสอดอนุหนึ่งบอกเราว่าด้วยความสมัครใจเริ่มต้นนะครับด้วยความสมัครใจจะเห็นได้ว่าคนที่จะร้องสอดตามมาตรา57เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจก่อนนะเพราะเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ได้รับการรับรองคุ้มครองแล้วก็บังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิ์เรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นเพราะฉะนั้นการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1อันแรกเลยเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจแล้วก็ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับความรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่นั่นคือเนื้อหาตามมาตรา57อนุ1ในกรณีการร้องสอดถ้าเป็นการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2เป็นการร้องสอดด้วยความสมัครใจเช่นเดียวกันแต่ว่าเข้ามาเพราะว่าตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นวิธีการเข้ามาไม่เหมือนกันนะ เข้ามาอันแรกคือเพื่อให้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายอันที่2หรืออนุ2เนี่ยเข้ามาเพราะว่าตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายและส่วนที่3ร้องไม่ได้ร้องแต่ว่าถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีการที่จะถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีเนี่ยก็เกิดขึ้นได้2กรณี
คือตามคำขอของคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกับโดยคำสั่งของศาลให้เข้ามาในคดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการร้องสอดเนี่ยจะร้องสอดเข้ามาแบ่งออกมาได้เป็น3กรณีกรณีแรกคือกรณีที่บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3กรณีที่2คือบุคคลภายนอกเนี่ยร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมตามมาตรา57อนุ2และกรณีที่3นะครับคือบุคคลภายนอกเนี่ยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามมาตรา57อนุ3โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเล็กน้อยนะครับไล่ไปที่มาตรา57อนุ1ก่อน57อนุ1นะครับการร้องสอดแน่นอนครับร้องสอดตามมาตรา57อนุ1เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่ตนเองเนี่ยจะอยากได้รับความรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่ตัวอย่างเช่นอะไรล่ะที่จะต้องได้การรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่เช่นกอไก่กับขอไข่เนี่ยฟ้องร้องกันเพื่อแย่งที่ดินผืนหนึ่งต่างคนก็ต่างอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้คอควายทราบเรื่องเข้าครับแล้วคอควายก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ดินผืนนี้เป็นของฉันฉันครอบครองปรปักษ์มาได้หรือว่าฉันมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบธรรมคอควายเนี่ยสามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้ด้วยความสมัครใจเพื่ออะไรก็เพื่อรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้อยู่สามารถร้องสอดเข้ามาได้นะครับตามมาตรา57อนุ1หรือในกรณีที่ทายาทเนี่ยแย่งมรดกกันมีมรดกกองกลางอยู่กไก่กับขอไข่ลูกคนที่1กับลูกคนที่2เนี่ยฟ้องแย่งมรดกกันคอควายที่เป็นลูกคนที่3รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในมรดกก้อนเนี้ยฉันควรจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกองมรดกตรงนี้เนี่ยคอควายก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้นะครับเพื่อได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่นะครับสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอดตามมาตรา57อนุ1นะครับสามารถยื่นคำร้องสอดเข้ามาได้2ระยะเวลาเท่านั้นอันแรกครับคือร้องสอดเข้ามาในระหว่างที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาศาลยังไม่ตัดสินนะครับสามารถร้องสอดเข้ามาได้หรือร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีศาลท่านพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในชั้นบังคับคดีร้องสอดเข้ามาว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันนะยังยึดไม่ได้แบบนี้ทำได้ครับแต่ที่อยากให้นักศึกษาจำก็คือว่าถ้าไม่ได้อยู่ใน2ช่วงนี้เช่นร้องสอดในชั้นอุทธรณ์หรือว่าร้องสอดในชั้นฎีกาแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการร้องสอดนะครับสำหรับ57อนุ1คือ1คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา2คืออยู่ในชั้นบังคับคดีสามารถยื่นคำร้องได้แต่ถ้าคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู่ในชั้นฎีกาหรือบังคับคดีเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบนี้ร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1ไม่ได้นะครับต่อมาการอนุญาตตามคำร้องสอดเป็นดุลระยะพินิจของศาลไม่ใช่บทบังคับที่ศาลจะต้องอนุญาตเสมอไปนะครับศาลจะไม่อนุญาตก็ได้ตรงนี้ก็ออกสอบช้อยบ่อยๆนะว่าร้องสอดเข้ามาแล้วข้อใดกล่าวผิดแบบนี้แล้วก็บอกว่าการอนุญาตการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เป็นบทบังคับที่ศาลจะต้องปฏิบัติไม่ใช่บทบังคับนะครับเป็นดุลพินิจของศาลศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้การร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เนี่ยเป็นการเข้ามาโดยของตนเองเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเองเนี่ยเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าตัวเองได้ฟ้องร้องคดีใหม่เลยสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบใหม่ได้สามารถซักค้านใหม่ได้นะครับเหมือนเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าเริ่มฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ได้อิงสิทธิ์ของใครเลยเป็นสิทธิ์ของตัวเองโดยแท้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1นะครับสามารถร้องเข้ามาในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปคดีมี2ประเภทนะคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับในการยื่นคำร้องสอดในชั้นบังคับคดีเนี่ยต้องยื่นต่อศาลที่
ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายบังคับคดีเท่านั้นนะครับไปยื่นที่

ื่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องจำนิดนึงสำหรับกรณีมาตรา57อนุ2ในการยื่นคำร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ2นะครับเริ่มต้นครับก็คือเป็นการยื่นคำร้องสอดเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นความหมายคืออะไรตัวอย่างเช่นมีส่วนได้เสียอย่างไรล่ะกอไก่กับขอไข่ฟ้องแย่งที่ดินกันอยู่คอควายเนี่ยเป็นผู้เช่าขอไข่เป็นผู้ให้เช่าถ้าที่ดินเนี้ยเสียไปสัญญาเช่าอาจจะระงับตนเองเนี่ยมีส่วนได้เสียกับที่ดินผืนนี้อยู่เพราะว่าตัวเองเป็นผู้เช่าตัวเองก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอด57อนุ2ไม่เหมือนกับ57อนุ1ระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอดตาม57อนุ2คือยื่นก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจะยื่นในชั้นอุทธรณ์ยื่นในชั้นฎีกาในชั้นบังคับคดีไม่สามารถที่จะยื่นได้นะครับแล้วก็การอนุญาตตามคำร้องสอดตามมาตรา57อนุ2ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลมีดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับเข้ามาโดยอาศัยสิทธิ์ของโจทก์หรือจำเลยเดิมถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การร้องสอดเข้ามาก็ยื่นคำให้การไม่ได้เพราะว่าอิงสิทธิ์ของโจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมอยู่นะครับการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ2สามารถกระทำได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมกับโจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมเข้ามาร่วมกันและกรณีที่2ก็คือเข้ามาแทนที่โจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมมี2รูปแบบนะครับเข้ามาร่วมหรือเข้ามาแทนที่นะครับในส่วนของมาตรา57อนุ3นะครับอย่างที่แจ้งไปนะว่าเป็นการถูกหมายเรียกให้เข้ามาการถูกหมายเรียกเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจแต่ถูกศาลมีหมายเรียกให้เข้ามาการที่ศาลจะมีหมายเรียกให้เข้ามาก็มี2รูปแบบนะครับคือคู่ความขอให้ศาลเรียกให้เข้ามาหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลก็จะเรียกให้เข้ามาก็ได้การอนุญาตตามคำร้อง57อนุ3กไก่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้เข้ามาในคดีหรือไม่ให้เข้ามาในคดีนะครับส่วนผลของการร้องสอดเป็นไปตามมาตรา58นะครับมาตรา58ก็บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องสอดที่ได้เข้ามาเป็นคู่ความตามมาตรา57อนุ1และอนุ3เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถนำพยานหลักฐานอันใหม่เนี่ยมาแสดงสามารถคัดค้านเอกสารที่ยื่นไว้ได้นะครับเสมือนว่าเองเนี่ยได้ถูกฟ้องร้องหรือว่าฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เลยสังเกตดีๆนะครับ58วรรค1เนี่ยมันคือผลของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1กับอนุ3นะครับแต่ส่วนของ58วรรค2เนี่ยก็บอกว่าห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา2นะครับใช้สิทธินอกเหนือจากสิทธิ์ที่มีอยู่ของโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมนั่นแหละนะครับและก็ยังใช้สิทธิ์ในทางขัดแย้งโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาตาม57อนุ2เนี่ยไม่มีสิทธิ์นอกเหนือจากโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมเลยอย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นอยู่2ประการนะครับจะมีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้นหรือว่าคู่ความนั้นเนี่ยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกรณีแบบนี้ก็ถือว่าครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูเรื่องของทนายความและก็ผู้รับมอบอำนาจกันนิดนึงนะครับทนายความหมายถึงใครเราก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติทนายความนะครับมาตรา4กำหนดไว้ครับว่าทนายความเนี่ยหมายความว่าผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นทนายความทนายความหรือที่เราเรียกกันง่ายๆในสำหรับนักกฎหมายนะเราเรียกตัวทนายมีตัวหรือยังก็คือใบประกอบวิชาชีพนั่นเอง

นะครับมันก็จะเป็นใบเล็กๆแหละนะครับเวลายื่นหรือว่าส่งมอบให้กับศาลสำเนาส่งให้คล้ายๆกับบัตรประชาชนประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพเวลาเราจะจ้างทนายความมาตรา60ครับบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือกรณีที่คู่ความเป็นคนไร้ความสามารถผู้แทนกรณีที่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะว่าความด้วยตนเองก็ได้อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราดำเนินคดี

ประการแรกคือผู้รับมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้คู่ความสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินคดีแทนได้ข้อที่2ครับวิธีการมอบอำนาจก็ต้องทำเป็นหนังสือนะครับการมอบอำนาจเนี่ยวัดอาจจะเป็นให้กไก่เป็นผู้มอบอำนาจดำเนินการยื่นคำร้องยื่นอะไรแบบนี้ทำได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ประการต่อมาคือผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถว่าความอย่างทนายความได้รับมอบอำนาจมาเฉยๆแต่ว่าสามารถมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความนะไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับรับมอบอำนาจมาแต่งตั้งทนายความได้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือนะแล้วก็ปิดอากรสแตมป์มิฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับที่อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องสอดเป็นเรื่องของการดำเนินคดีหรือเรื่องของทนายความและผู้รับมอบอำนาจครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในชุดวิชาที่33422การบริหารพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะครับในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะครับความสำคัญแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในประเภทต่างๆนะครับที่สอดคล้องแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในตอนที่2เนี่ยนะครับ 9.2 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครับผมครับสำหรับคำว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านนะครับอาจจะเคยคุ้นหูนะครับหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการให้คำจำกัดความนะครับคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับsmart city เนี่ยนะครับถูกกล่าวถึงครั้งแรกเนี่ยในปีค.ศ.1990นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีความหมายมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบว่าจะมีความหมายที่เป็นกลางเลยนะครับก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ smart city อยู่อย่างมากมายด้วยเช่นกันครับเรามาดูตัวอย่างของความหมายของ smart city ที่เป็นตัวอย่างนะครับดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่1เนี่ยนะครับ smart city council เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่คอยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็ได้ให้ความหมายว่า smart city เนี่ยนะครับหรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการ

ร่วมประสานงานบริการในเขตเมืองนะครับเพื่อทำให้การพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างประหยัดและลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัว Smart City Council เนี่ยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับใน3ด้านด้านที่1คือการเป็นเมืองที่เมืองน่าอยู่นะครับ Liability เนี่ยนะครับประการที่2เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเป็น Walkability ครับเป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับประชาชนคนในเมืองนั้นนะครับประการสุดท้ายเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Sustainability นะครับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาดูตัวอย่างของคนไทยบ้างนะครับศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงSmart City ไว้ด้วยเช่นกันนะครับแรกก็คือว่าจะต้องเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะครับได้บอกว่าจะต้องมีหลักสำคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกคือจะต้องมีประสิทธิภาพก่อนนะครับผมมีประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับประการที่2คือมีความยั่งยืนนะฮะใช้หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมาปรับใช้ในเมืองนะครับสุดท้ายคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีด้วยเช่นกันนะครับอีกความหมายนึงนะครับเป็นความหมายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็กล่าวว่าSmart City เนี่ยนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับได้อย่างทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพนะครับของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองนะครับภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขและก็อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี้จากความหมายเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับ Smart City เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในเมืองด้วยเช่นกันนะครับจากนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความหมายค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับในเอกสารสอนเนี่ยเอกสารเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกล่าวถึง Smart City ไว้ในหลากหลายรูปแบบนะครับสามารถจัดกลุ่มได้ดังต่อไปเนี่ยนะครับความหมายของ Smart City เนี่ยนะครับก็คือ 1. เมืองอัจฉริยะที่ส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับประการที่2เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเมืองประการที่3คือในเรื่องของการจัดการที่ดีนะครับการบริหารจัดการเมืองที่ดีประการที่4คือเมืองอัจฉริยะที่มุ่งส่งเสริมเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับประการที่5คือเมืองอัจฉริยะนะครับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนที่ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับ6เนี่ยนะครับเราพบว่ามีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยนะครับประการสุดท้ายครับเราพบว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าเมืองอัจฉริยะต้องส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับก็จะต้องปรับเทคโนโลยีนะครับเพื่อจัดบริการสาธารณะให้กับคนในเมืองแล้วก็ส่งเสริมให้คนในเมืองเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวอสเบิร์นนะครับท็อปเพตตานะครับพาสกาเลวานะครับแล้วก็มาเชลลากูน่าเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับส่งเสริมว่าจะต้องมีเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทีนี้ดูในความหมายกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2บอกว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องของอะไรครับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับก็คือระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าหรือว่าสนามบินต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเบลเลเซนนะครับนามแอนพาโดเนี่ยโปรเฟสเซอร์ลีนะครับแล้วก็เบตเตอร์เนี่ยโทษครับเบตตี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่3เนี่ย เป็นกลุ่มที่มองว่า Smart City หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะมี
อยู่2ท่านนะครับหลักๆก็คือ Professor Giffiger นะครับกับ Eagle เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะต้องมีระบบที่ดีนะครับในการจัดการนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่ง Smart City ออกเป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับด้วยกัน6มิตินะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีนำเสนอในหน่วยถัดไปนะครับประการที่4นะครับเราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองนะครับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของคนในเมืองนั้นด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็จะมีชื่อดังต่อไปเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับProfessor Yiji Kara นะครับไพโรเนี่ยครับแล้วก็Hernandez เนี่ยนะครับ3คนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของว่าจะต้องพัฒนาเมืองนะครับให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกลุ่มที่5นะครับเมืองอัจฉริยะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับก็จะต้องมองว่าจะพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องให้มีเทคโนโลยีและทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับจะมีนักวิชาการที่ซัพพอร์ตแนวคิดนี้นะครับก็คือทูเซอร์นะครับProfessor Zhao นะครับแล้วก็ลาล่าเนี่ยนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่6นะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ท่านนะครับผมเนฟกินนะครับกับเคอร์กิตเนี่ยนะครับทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับคนในเมืองนั้นนะครับสำหรับในกลุ่มที่7นะครับก็จะเป็นการเน้นว่าเมืองอัจฉริยะนะครับจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของคนในเมืองนั้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็คือคนที่1นะครับกอมนีนอสนะครับอีกคนนึงก็คือGartner นะครับผมครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรารู้ว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับประการถัดไปเนี่ยนะครับมีความสำคัญไหมนะครับแน่นอนว่าการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีความคาดหวังของสังคมเกิดขึ้นนะครับว่าเมืองที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นเมืองที่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยนะครับดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องเนี่ยนะครับ 9.1.2 เนี่ยนะครับก็มีการให้ส่งชี้ให้เห็นนะครับความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะว่ามีความสำคัญดังต่อไปเนี่ยนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเราพบว่าเมืองอัจฉริยะนะครับมีความสำคัญนะครับในการสร้างความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนในเมืองนะครับให้เกิดความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับเมื่อมาบวกกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความเจริญมันถูกกระจายไปทั่วนะครับคนในเมืองทุกคนสามารถจะเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคหมดนะครับประการถัดไปเราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญในการพัฒนาเมืองแล้วก็ระบบราชการนะครับให้เกิดความโปร่งใสนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญทำให้ภาครัฐเนี่ยนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญประการที่2ที่เราพบไว้นะครับถัดไปนะครับประการที่3เราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ด้วยนะครับในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโลกอาจจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เป็นพลวัตนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยนะครับสามารถจะหารายได้หรือว่ามีช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยนะครับได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าไงครับบทบาทของเมืองอัจฉริยะในการส่งเสริมตลาดแรงงานนะครับทุกคนสามารถจะทำงานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาแล้วก็ต้องการจะต้องเดินทางไปใดที่ใดที่หนึ่งนะครับประการที่4ครับเมืองอัจฉริยะมีความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการสื่อสารแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเมืองครับช่วยทำให้เกิด
ความเข้าใจอันดีร่วมกันนะครับของคนในไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือว่าวัยที่ต่างกันนะครับสุดท้ายเราพบว่านะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ชนชั้นทางสังคมด้วยนะครับในประเด็นในเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ครับการพัฒนาการขนส่งอัจฉริยะนะครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รถไฟฟ้านะครับหรือว่ามีความปลอดภัยจากระบบการขนส่งนะครับรวมทั้งการคุ้มค่าด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงอย่างง่ายดายด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาเมืองประเภทต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าในเอกสารทางวิชาการนะครับหรือว่าใน องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายนะครับส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเมืองเหล่านี้นะครับที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับบางเมืองเนี่ยนะครับก็จะไปหลักสำคัญคือการปรับใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะครับก็จะขออนุญาตยกซะประมาณเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งละกันนะครับเป็นเมืองเหล่านี้นะครับที่มีลักษณะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับที่จะนำเสนอต่อนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือเมืองดิจิตอลแล้วก็เมืองชาญฉลาดนะครับเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลซิตี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองดิจิตอลนะครับคือทุกอย่างในเมืองเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับในขณะที่เมืองชาญฉลาดเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่พยายามนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในเมืองนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะกล่าวได้ว่าเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองดิจิตอลทุกเมืองนะครับจะไม่มีลักษณะเป็นเมืองชาญฉลาดนะครับในทางตรงกันข้ามเมืองชาญฉลาดทุกเมืองจะมีคุณสมบัติเป็นเมืองดิจิตอลนะครับดังนั้นถ้าจะกล่าวได้อีกนัยนึงก็คือว่าไงครับเมืองชาญฉลาดมีสถานะที่เหนือกว่าเมืองดิจิตอลนะครับเมืองถัดไป Ubiquitous City นะครับหรือเรียกย่อๆว่าเมืองU City ก็ได้นะครับและเมืองเสมือนจริงนะครับ U City เนี่ยจะเป็นแนวคิดมาจากทางเกาหลีใต้นะครับที่จะพยายามคาดหวังว่าจะต้องมีระบบดิจิตอลนะครับที่ผูกผสานกับระบบคอมพิวเตอร์ในทุกๆเมืองนะครับ U City พยายามนำเทคโนโลยีนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเมืองแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเมืองต่างๆนะครับส่วนเมืองเสมือนจริงเนี่ยนะครับหรือว่า Virtual City เนี่ยนะครับเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้ผลิตสิ่งหนึ่งนะครับให้เสมือนสิ่งหนึ่งนะครับดังนั้น U City จะมีศักยภาพค่อนข้างจะเหนือกว่าเมืองเสมือนจริงนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเมืองประเภทที่3นะครับเมืองข้อมูลนะครับเมืองแห่งข้อมูลกับเมืองแห่งความรู้นะครับ information กับ knowledge city ก็คือเมืองที่ทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองนั้นอาจจะใช้ดิจิตอลก็ได้หรือว่าเทคโนโลยีก็ได้นะครับประการที่4นะครับเมืองที่4เนี่ยนะครับที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันนะ Age Friendly City นะครับเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับอัตราผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับในเมืองนึงอาจจะมีผู้สูงอายุมากถึงประมาณ 30% 40% เลยนะครับดังนั้นเราจะพัฒนาเมืองยังไงครับให้มันเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีมิติการพัฒนาดังต่อไปเนี่ยนะครับทั้ง8มิตินะครับถัดไป Resident City นะครับชื่อไทยอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าพยายามหามาให้ตรงที่สุดแล้วใช้ชื่อว่าเมืองยืดหยุ่นนะครับเป็นเมืองที่มีการเตรียมพร้อมครับเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเน้นประเด็นหลักคือ4ประเด็นนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจการปกครองสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับถัดไป Inclusive City ครับเมืองทั่วถึงนะครับเป็นเมืองที่หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีมิติการพัฒนาใน3ด้านนะครับเชิงพื้นที่นะครับด้านเชิงพื้นที่ประการที่1นะครับประการที่2คือด้านเศรษฐกิจนะครับประการที่3คือด้านสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งของธนาคารโลกนะครับเมืองสุขภาพนะครับหรือ Healthy City เนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่หวังว่าคนในเมืองเนี่ยนะครับจะอยู่อย่างสุขภาพดีมีน้ำที่ดีนะครับมีอากาศที่สะอาดแล้วก็มีอาหารทานอย่างปลอดภัยนะครับก็จะมีหลักอยู่11ประการดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับ
เมืองที่7ที่จะนำเสนอคือเมืองอุทยานนะครับ Garden City เนี่ยนะครับ

เป็นการประสานข้อดีข้อเสียของพื้นที่ที่เป็นเมืองครับที่เรียกว่าทาวน์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นคันทรีนะครับที่เรียกว่าชนบทนะครับสองเมืองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ดีเสียต่างกันนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองนะครับทาวน์เนี่ยจะเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีกว่านะครับแต่เป็นไงครับมลพิษมีเยอะนะครับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดีเท่านะครับในทางกลับกันชนบทนะครับอาจจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้น้อยกว่าเมืองที่เป็นทาวน์ก็ได้นะครับแต่ยังไงครับมีอากาศดีคุณภาพชีวิตดีมีต้นไม้มีธรรมชาติที่ดีนะครับแนวคิดของ Garden City นะครับคืออยู่ตรงกลางครับระหว่างเมืองกับชนบทเราเรียกว่าทาวน์คันทรีนะครับหรือว่าเมืองอุทยานคือทำให้เมืองเนี่ยนะครับเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่ายขึ้นอีกในนึงคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับซิมไบโอนะครับซิตี้หรือว่าเมืองชีวาพึ่งพานะครับเป็นการพัฒนาเมืองนะครับโดยใช้แนวคิดแบบบูรณาการนะครับทั้งการขนส่งนะครับการจัดการน้ำจัดการพลังงานนะครับแบบองค์รวมนะครับอีกประการนึงก็คือซิมไบโอเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของอะไรครับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเป็นหลักประการที่9นะครับเมืองที่9 Creative City นะครับเมืองสร้างสรรค์นะครับเป็นการพัฒนาเมืองโดยดึงดูดนักจัดกิจกรรมครับที่ทำให้ส่งเสริมการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมด้วยก็ตามเนี่ยนะครับดึงคนที่มีศักยภาพเก่งๆในการออกแบบนะครับมาอยู่ในเมืองเนี้ยนะครับรูปแบบเมืองที่10นะฮะเมืองยุติธรรมนะครับก็คือมองว่าจะพัฒนาคนในเมืองเนี่ยควรจะส่งเสริมเรื่องของนอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทำให้เมืองเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันด้วยนะครับโดยยึดหลักอยู่3ประการนะคือความเสมอภาคการยอมรับในความหลากหลายทางสังคมสุดท้ายก็จะต้องเน้นในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับ11สุดท้ายนะครับก็คือเมืองยั่งยืนคือเมืองที่ปรับใช้หลัก17ข้อ17ประการนะของ SDG เนี่ยนะครับขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเมืองนะครับผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูซิว่าทั้งในประเทศและในต่างประเทศเนี่ยครับจะมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่หลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบ้างนะครับจะขอแบ่งดังต่อไปเนี่ยนะครับจะดูเรามาดูในประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยประมาณ6หน่วยงานดังต่อไปเนี่ยนะครับหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกระทรวงคอยมากำกับดูแลนั่นก็คือกระทรวงดิจิตัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหน่วยงานที่3นะครับก็คือหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็จะเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับหน่วยงานที่4ครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับหน่วยงานที่5นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับหน่วยงานที่6นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศนะครับเรามาดูซิว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับที่จะร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศนะครับหน่วยงานที่1นะครับที่จะขอแนะนำในครั้งนี้นะครับก็คือThe Smart City Council นะครับถ้าแปลเป็นไทยเราเรียกว่าองค์กรสภาเมืองอัจฉริยะนะครับมีตัวย่อว่า SCC นะครับเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมข้อมูลการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการบูรณาการศาสตร์นะครับประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเข้าไว้เพื่อการพัฒนาเมืองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเทคโนโลยีข้อมูลหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์อันนี้เป็นหน่วยงานที่1นะครับสมาร์ทซิตี้คอนซิลนะครับเรามีสมาคมนะครับในหน่วยงานที่2เนี่ยครับก็คือสมาคมเมืองอัจฉริยะนะครับ The Smart City Association นะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะนะครับ

และการความร่วมมือร่วมกันระหว่างเมืองนะครับผมก็จะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการขอโทษครับเป็นทางการแต่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับหน่วยงานที่3นะครับองค์กรเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนแห่งโลกนะครับ The World Smart Sustainable City Organization นะครับเรียกย่อๆว่า WeGo นะครับองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเมืองนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในองค์กรนี้ด้วยเช่นกันนะครับหน่วยประเทศที่ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาคือประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็จะมีสมาชิกเครือข่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหลายๆประเทศในอาเซียนเราก็มีหลายๆประเทศด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหน่วยงานที่4นะครับ The Global Initiative for Inclusive นะครับ ICT นะครับองค์กรนี้ครับจะเป็นพันธมิตรสากลนะครับแห่งสหประชาชาตินะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงสิทธิ์กับผู้พิการนะครับก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมานะครับที่ส่งเสริมให้เมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วยเช่นกันนะครับหน่วยงานที่5ครับชื่อว่าพันธมิตรแห่งเมืองนะครับ City Alliance นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่มีสำนักงานบริหารนะครับอยู่ที่เครือของสหประชาชาติด้วยเช่นกันนะครับก็นอกเหนือจากปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความยากจนในเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้มีการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับหน่วยงานที่6เนี่ยนะครับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนนะครับอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์คเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ประเทศเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อสร้างความร่วมมือนะครับให้กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนะครับหา best practice ด้วยนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับส่งเสริมการพัฒนาจากภาคเอกชนนะครับรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกของอาเซียนด้วยเช่นกันนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในหน่วยที่9นะครับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายนะครับความหมายของเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือเมืองที่อะไรครับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสนะครับอันนี้คือลักษณะของความหมายนะครับของเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับลักษณะเมืองต่างๆนะครับที่นักศึกษาได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองอินคลูซีฟนะครับเมืองทั่วถึงเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับเมืองอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมาทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เรายังแนะนำนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนั้นนะครับจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศด้วยกันด้วยเช่นกันก็หวังว่าเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับผม

ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัย

0: ด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนะครับสำหรับเหตุของการเลิกห้างนะครับก็มีสาเหตุอยู่ด้วยกัน3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือการเลิกห้างโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเช่นในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าถ้ามันเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะครับห้างก็มีอันต้องเลิกนะครับเช่นอาจจะกำหนดไว้ว่าถ้ามีหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเฉพาะครับนะครับที่เขาระบุไว้นะครับในสัญญาจัดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามตัวบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนเหตุที่2นะครับก็คือการเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตกลงร่วมกันครับว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ลงมติแล้วว่าจะเลิกกิจการนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุของการเลิกกิจการตามคำสั่งของศาลนะครับซึ่งอาจจะมาจากกรณีที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับอันเป็นสาระสำคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาจจะออกคำสั่งให้เลิกนะครับหรือผลการดำเนินงานของห้างนะครับนะดำเนินงานมาระยะเวลายาวนานนะครับก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวแล้วก็ดูแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะกลับฟื้นตัวได้อีกนะครับอันนี้ก็อาจจะถูกเลิกโดยคำสั่งของศาลได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีเหตุอื่นนะครับที่ทำให้ห้างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยอำนาจของศาลนะครับซึ่งทำให้เกิดการเลิกห้างได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับต่อมานะครับว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขหรือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งอย่างที่เราได้ทราบสาเหตุของการเลิกห้างไปแล้วนะครับสเต็ปต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งการชำระบัญชีก็คือการเลิกกิจการนะครับโดยการที่เอาบรรดาสินทรัพย์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีบัญชีลูกหนี้นะครับเราก็เรียกร้องให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยมาชำระหนี้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยไปชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ถ้ามีเงินกู้ที่กิจการกู้มาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับก็ชำระหนี้เงินกู้เขารวมทั้งถ้ามีเงินเหลือก็จ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับอันนี้เราเรียกว่าการชำระบัญชีนะครับฉะนั้นการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงเลิกนะครับหรือว่าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังที่เราได้เรียนให้นักศึกษาทราบก่อนหน้านี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับไม่ได้บัญญัติว่าไว้ว่าจะต้องจัดการชำระบัญชีในทันทีทันใดนะครับหรือเวลาใดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในขั้นตอนของการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการกว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์ได้หมดนะครับเพราะนั้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเรื่องเวลาไว้นะครับแต่มันจะต้องมีคนหนึ่งครับที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับเราเรียกว่าผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีนะครับก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนั่นแหละนะครับหรืออาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นนะครับมาเป็นผู้ชำระบัญชีก็ได้นะครับโดยใช้เสียงข้างมากของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับคนที่เป็นผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างนะครับมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับก็คือ1แน่นอนครับก็ต้องปิดบัญชีจัดทำงบนะครับแล้วก็รวบรวมบรรดาสินทรัพย์ของห้างที่มีนะครับนะครับรวมทั้งการเรียกชำระหนี้นะครับในกรณีที่ห้างมีลูกหนี้อยู่นะครับแล้วก็นำบรรดาสินทรัพย์นั้นไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วจึงจะชำระหนี้ให้กับเงินกู้รวมทั้งจ่ายคืนทุนและสุดท้ายก็จัดทำงบชำระบัญชีนะครับอันนี้ก็คืออำนาจของผู้มีหน้าที่ในการชำระบัญชีนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับเรื่องของการทำงบแสดงการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ชำระบัญชีเนี่ยจะต้องทราบนะครับว่าลำดับของการจ่ายชำระคืนเงินให้แก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับวิธีการลำดับของการจ่ายนะครับจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับ1ก็คือเมื่อสักครู่เราชำระเราขายสินทรัพย์ทั้งหมดของเราแล้วเรียกเงินเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เงินมาแล้วนะครับเงินนั้นเนี่ยก็ชำระให้กับหนี้สินบุคคลภายนอกก่อนอันนี้เป็นลำดับที่1นะครับหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือจึงจะไปชำระหนี้ให้กับเงินกู้นะครับก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาจาก
คนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับผมเรียกมันว่าหนี้ภายในนะครับข้อ1ถือว่าเป็นหนี้ภายนอกข้อ2ถือเป็นหนี้ภายในนะครับและลำดับที่3จึงจะจ่ายคืนทุนให้กับหุ้นส่วนนะครับส่วนลำดับที่4ก็คือมีสินทรัพย์ถ้ามีสินทรัพย์เหลือก็อาจจะจัดสรรให้เพิ่มเติมนะครับแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนของการเอาสินทรัพย์ไปจำหน่ายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรนะมันอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายก็ได้ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเฉลี่ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนนะครับเมื่อสักครู่เป็นขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับว่าเงินที่ได้มานะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีจะต้องชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกภายในรวมทั้งจ่ายคืนทุนอย่างไรนะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ขั้น4สเต็ปหรือว่า4ขั้นเมื่อสักครู่นะครับส่วนขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือถ้าเป็นการเลิกกิจการในระหว่างงวดอันนี้ก็แน่นอนครับก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะคำนวณว่าในงวดที่เรากำลังเลิกเนี่ยนะครับและจะชำระบัญชีกันเนี่ยมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดสรรกำไรขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับขั้นตอนที่2ก็จำหน่ายสินทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้ามีกำไรหรือขาดทุนก็แบ่งผลกำไรขาดทุนเนี่ยไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตามอัตราที่ตกลงกันนะครับส่วนขั้นตอนที่3คือนำเงินสดที่เหลือนะครับหลังจากที่จำหน่ายสินทรัพย์แล้วแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีแล้วเนี่ยก็จ่ายหนี้ให้กับบุคคลภายนอกแล้วก็จ่ายหนี้เงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งสุดท้ายก็คือจ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับในการชำระบัญชีนะครับมันก็อาจจะมีการชำระคืนชำระบัญชีแล้วก็มีการจ่ายคืนทุนเนี่ยเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะทยอยจ่ายคืนทุนหลายครั้งก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโดยลำดับนะครับแต่ว่าเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือการชำระบัญชีโดยกรณีเป็นการจ่ายคืนทุนเพียงครั้งเดียวนะครับก็คือขายสินทรัพย์หมดนะครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายคืนทุนกันนะครับซึ่งในกรณีที่1เนี่ยสมมติว่าการขายสินทรัพย์นะครับเกิดกำไรนะครับจะมีวิธีการในการทำงบแสดงการชำระบัญชีหรือว่ามีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็จะอาศัยตัวอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเจริญดีนะครับก็มีหุ้นส่วน3คนนะครับก็คือเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญนะครับตกลงแบ่งกำไรขาดทุนกัน 50-30-20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ในวันที่1เมษายนนะครับเขาก็ตกลงที่จะเลิกห้างนะครับซึ่งเขาก็เนื่องจากเป็นการเลิกห้างในระหว่างงวดซึ่งแสดงว่าระหว่างวันที่1มกราจนถึงวันที่3วันที่1มกราจนถึงวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับมันมีการดำเนินงานอยู่บางส่วนเพราะนั้นตามขั้นตอนก็แปลว่าห้างก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนสำหรับปี 2100X1ก่อนที่จะมีการเลิกห้างกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จัดทำงบฐานะการเงินนะครับปรากฏดังนี้นะครับก็คือด้านซ้ายก็ห้างมีเงินสดเหลืออยู่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่นอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับทางด้านขวานะครับก็มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ประกอบด้วยมีเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นหนี้บุคคลภายนอกแล้วก็มีหนี้บุคคลภายในก็คือเงินกู้ที่มาจากผู้เป็นหุ้นส่วนสองคนแล้วก็บัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสามคนนะครับสมมติว่าเราขายสินทรัพย์เมื่อสักครู่นี้มีสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแต่เราขายสินทรัพย์ผู้ชำระบัญชีไปขายสินทรัพย์แล้วขายสินทรัพย์ได้ 120,000 เพราะนั้นแปลว่าเขาจะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์อยู่ที่ 20,000 นะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับก็คือกำไรที่ได้นะครับก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับเพราะฉะนั้นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับก็จะเป็นของเจริญใจครึ่งนึงก็คือ 50% ที่ 10,000 บาทเจริญกาย 30% ก็คือ 6,000 แล้วก็เจริญบุญ 20% ก็คือ 4,000 นะครับคราวนี้เรามาดูงบชำระบัญชีนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกก็คือจ่ายคืนทุนครั้งเดียวแล้วก็การขายสินทรัพย์ทอดตลาดนั้นน่ะมีกำไรนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในบรรทัดแรกครับในบรรทัดแรกของงบชำระบัญชีอันนี้ก็คือยอดคงเหลือนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการขายสินทรัพย์นะครับก็จะมียอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินนะครับก็คือมีเงินสดเหลืออยู่ 10,000 นะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 นะครับแล้วก็มีหนี้สินบุคคลภายนอก
หนี้สินบุคคลภายในรวมทั้งบัญชีทุนของ3คนนะครับคราวนี้สเต็ปแรกใช่ไหมครับก็คือการขายสินทรัพย์นะครับซึ่งสินทรัพย์เนี่ยมันมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 100,000 บาทแต่ขายได้ในราคา 120,000 แปลว่ามีกำไร 20,000 อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะเห็นว่าในงบแสดงการชำระบัญชีเนี่ยนะครับบัญชีสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับก็จะลดลง 100,000 บาทนะครับก็คือขายหมดนะครับแต่จะได้เงินสดกลับคืนมาในคอลัมน์ของเงินสดก็คือได้เงินมา 120,000 นะครับซึ่งการขายครั้งนี้มีกำไรอยู่ส่วนแล้วเราก็แบ่งกำไร 20,000 นั้นน่ะให้กับเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญในอัตรา 50-30-20% ตามลำดับเพราะนั้นแสดงว่าทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรนะครับเพราะนั้นแสดงว่าเงินสดของห้างก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 130,000 ในขณะที่สินทรัพย์อื่นนั้นหมดแล้วนะครับรวมทั้งยอดคงเหลือของหนี้สินภายในภายนอกก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่บัญชีทุนของหุ้นส่วนทั้ง3คนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการขายสินทรัพย์นั้นมีกำไรจากการจำหน่ายหลังนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนนะครับ1ขายสินทรัพย์2ชำระหนี้ภายนอกนะครับเพราะนั้นหนี้ภายนอกก็คือเจ้าหนี้การค้าซึ่งอยู่ในคอลัมน์หนี้สินบุคคลภายนอกนะครับ 20,000 นะครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้ก็ติดลบก็คือแปลว่าลดลงนะครับแล้วก็ณขณะเดียวกันก็คือเอาเงินสดไปชำระเขาเพราะนั้นในคอลัมน์ของเงินสดก็จะลดลง 20,000 บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายในแล้วก็คืนทุนนะครับเพราะนั้นสุดท้ายมีเงินอยู่ที่ห้างเนี่ย 110,000 บาทแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเจริญใจเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 แล้วก็บัญชีทุนที่เหลืออยู่ของหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จ่ายคืนได้พร้อมกันก็คือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือของงบชำระบัญชีในบรรทัดสุดท้ายก็จะมียอดเท่ากับ0นะครับก็ถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็มาบันทึกบัญชีครับเพราะเราจะต้องปิดตัวเลขทั้งหมดในฐานะที่เป็นนักบัญชีนะครับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือขายสินทรัพย์นะครับก็คือเดบิตเงินสดแล้วก็ล้างบัญชีสินทรัพย์ออกราคาตามบัญชีคือ 100,000 บาทแต่ได้เงินมา 120,000 นะครับมีกำไร 20,000 นะครับก็เอากำไร 20,000 นั้นไปแบ่งกันตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้ภายนอกนะครับก็คือเดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาเงินที่เหลือนะครับชำระหนี้ภายในก็คือเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทั้ง3คนอันนี้ก็จะถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนแล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีที่ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือว่าการที่การขายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันอาจจะเกิดผลขาดทุนนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นหลายกรณีเพราะว่าการขายสินทรัพย์แล้วประสบผลขาดทุนเนี่ยนะครับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการขั้นตอนของการจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันจะต้องแบ่งนะครับเมื่อกี้เราขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรก็ยังแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในทางตรงข้ามถ้าขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทุนนะครับก็ต้องแบ่งผลขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นกันเพียงแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เกี่ยวข้องนะครับหลายกรณีนะครับเช่นกรณีที่1นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยมียอดคงเหลือเพียงพอที่จะรับส่วนเฉลี่ยในผลขาดทุนนะครับก็คือแปลว่าทุกคนหุ้นส่วนทุกคนไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ได้อันนี้ถ้าพูดโดยง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนเนี่ยมียอดไม่เพียงพอนะครับที่จะรับผลเฉลี่ยขาดทุนแต่ความโชคดีของหุ้นส่วนคนนั้นก็คือเขายังมีเงินกู้นะครับก็คือมีเงินส่วนหนึ่งที่เขาให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นไอ้ผลขาดทุนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่สามารถบัญชีทุนไม่เพียงพอครับมันก็จะมาใช้วิธีหักกลบนะครับกับบัญชีเงินกู้ของหุ้นส่วนคนนั้นๆนะครับแต่ถ้ากรณีที่3ก็คือผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เนี่ยนะครับทำให้เกิดส่วนขาดนะครับในบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนคือแม้ว่าหุ้นส่วนคนนั้นจะมีบัญชีเงินกู้แล้วลดใช้แล้วนะครับก็คือล้างบัญชีเงินกู้แล้วก็ยังไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากขึ้นไปอีกในกรณีที่3ส่วนกรณีที่4เลยก็คือห้างหุ้นส่วนนะครับตัวห้างเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับก็คือตัวห้างเนี่ยมีหนี้จำนวนมากขายสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วนะครับห้างก็มีเงินสด
ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้นะครับคราวนี้มันก็อาจจะมีประเด็นปีกย่อยไปว่าหุ้นส่วนบางคนมีฐานะดีหุ้นส่วนบางคนมีฐานะไม่ดีซึ่งมันอาจจะมีประเด็นของเรื่องของการเอาเงินมาชำระส่วนต่างได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น4กรณีที่อาจจะได้เจอในกรณีที่เราขายสินทรัพย์แล้วมันประสบผลขาดทุนนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาต อธิบายเฉพาะ2กรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่1นะครับการจ่ายคืนทุนครั้งเดียวประสบแล้วขายสินทรัพย์ขาดทุนแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีบัญชีทุนที่จะสามารถชดเชยผลขาดทุนนั้นได้นะครับเช่นในตัวอย่างเดิมนะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 บาทราคาตามบัญชี 100,000 แต่ขายได้แค่ 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาขาดทุน 20,000 ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับก็จะต้องไปแบ่งให้กับหุ้นส่วนทุกคนตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ลองมาดูงบชำระบัญชีนะครับว่าจะมีประเด็นแตกต่างจากกรณีที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ไหมนะครับเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกนะครับของงบชำระบัญชีก็คือเป็นยอดคงเหลือนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการชำระบัญชีก็คือมีเงินสดเหลือมา 10,000 นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่น 100,000 มีหนี้บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้การค้า 20,000 นะครับแล้วก็มีหนี้คนในก็คือเงินกู้จากเจริญใจและเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 รวมทั้งส่วนทุนนะครับหรือว่าทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับอันนี้คือบรรทัดแรกนะครับก็คือเป็นยอดยกมาของงบแสดงงบฐานะการเงินก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการชำระบัญชีนะครับสเต็ปที่1 นะครับก็คือเราเอาสินทรัพย์ทั้งหมดออกจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เงินมา 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในคอลัมน์ของสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับสินทรัพย์อื่นก็จะลดลงไป 100,000 นะครับเพียงแต่ได้เงินกลับคืนมาแค่ 80,000 เพราะนั้นเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นแล้วว่ามันมีผลขาดทุนขึ้น 20,000 ก็แสดงว่าหุ้นส่วนทุกคนก็ต้องรับส่วนขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปด้วยเพราะนั้นก็แบ่งกันในสัดส่วน50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับนักศึกษา

เห็นว่าในบรรทัดที่2นะครับก็จะเห็นว่าผลขาดทุนของเจริญใจคือ 10,000 ผลขาดทุนที่เจริญกายจะต้องรับไปคือ 6,000 ผลขาดทุนของเจริญบุญจะต้องรับส่วนแบ่งไป 4,000 นักศึกษาจะเห็นว่าผลขาดทุนทั้ง3อันเนี้ยนะครับมันมีบัญชีทุนของแต่ละคนเนี่ยซึ่งเพียงพอนะหรือพูดง่ายๆคือว่าบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยยังมีมากกว่าส่วนแบ่งผลขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรณีที่1ที่หุ้นส่วนแต่ละคนมีส่วนทุนมากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนทุนของเขาก็จะลดลงด้วยส่วนแบ่งผลขาดทุนเช่นเจริญกายเจริญใจนะครับก็จะมีส่วนทุนคงเหลือหลังจากที่ได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้ว 31,000 นะครับส่วนเจริญกายก็มีส่วนทุนลดลงนะครับ 4,000 ส่วนเจริญบุญก็มีส่วนทุนลดลงเหลือ 25,000 นะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆว่าขาดทุนก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนทุนของเจริญใจเจริญกายและเจริญบุญเนี่ยยังมีมากกว่าผลขาดทุนที่ได้รับส่วนแบ่งไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายนอกก็คือเงินสดมีอยู่ 90,000นะครับสินทรัพย์หมดแล้วนะครับเหลือหนี้ภายนอก 20,000 แล้วก็หนี้ภายใน 6,000 4,000 แล้วก็ส่วนทุนของทั้ง3คนนะครับเพราะนั้นก็อันดับที่1อันดับถัดไปนะครับก็คือชำระหนี้บุคคลภายนอกก่อนตามขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอก 20,000 นะครับแล้วก็เงินสดของกิจก็จะลดลง 20,000 นะเพราะนั้นตอนนี้เงินสดก็จะเหลือในกิจการ 70,000 นะครับแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเงินกู้ของเจริญใจและเจริญกายรวมทั้งทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คืนทุนแล้วก็ชำระหนี้ภายนอกแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทุกคนได้ครบถ้วนนะครับงั้นเงินสดของกิจการก็จะลดลงไป 70,000 แล้วก็ชำระหนี้ภายในนะครับเจริญใจเจริญกาย 6,000 และ 4,000 รวมทั้งส่วนทุนของ3คนนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือบันทึกการขายสินทรัพย์นะครับในเคสนี้ขายแล้วมันประสบผลขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาผลขาดทุนนั้นมาแบ่งกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็เดบิตเงินสด 80,000 นะครับแล้วก็ล้างสินทรัพย์ออกทางด้านเครดิตนะครับด้วยราคาตามบัญชีคือ 100,000 มีผลขาดทุน 20,000 ก็แบ่งกันให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน3คนนะครับตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับก็คือ 16,000 แล้วก็ 4,000 ตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับหลังจากนั้นมีเงินเหลือก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็คืนทุนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เดบิตเงินกู้เจริญใจเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนนะครับของหุ้นส่วนทุกคนแล้วก็ล้างบัญชีเงินสดออกที่เหลือก็คือ 70,000 นะครับคราวนี้ถ้าจ่ายคืนทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เกิดผลขาดทุนกรณีที่2ก็คือมันอาจจะมีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับหลังจากที่รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้วเนี่ยบัญชีทุนของเขาว่าติดลบนะครับหรือพูดง่ายๆคือไม่เพียงพอที่จะรับส่วนแบ่งผลขาดทุนแต่ด้วยความโชคดีครับเขายังมีบัญชีเงินกู้ที่ให้ห้างหุ้นส่วนกู้เพราะนั้นเราก็จะไปล้างออกจากบัญชีเงินกู้นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในตัวอย่างนี้นะครับก็คือข้อมูลเดิมครับขายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี100,000แต่ขายได้แค่65,000นะครับเพราะนั้นเขาก็ขาดทุน35,000เพราะนั้นก็แบ่งผลขาดทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็20ตามลำดับเพราะฉะนั้น3คนก็จะได้รับผลขาดทุนไป 17,500 1,500 แล้วก็ 7,000 ตามลำดับนะครับคราวนี้เราไปดูในงบแสดงการชำระบัญชีนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกคือยอดยกมานะครับในบรรทัดต่อไปก็คือการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขาดทุน 35,000นะครับเพราะว่าราคาตามบัญชี100,000แต่ว่าได้เงินจากการจำหน่ายแค่ 65,000 แล้วก็แบ่งผลขาดทุนตามสัดส่วนที่กำหนดนักศึกษาดูคอลัมน์ของทุนเจริญกายครับหลังจากที่หักผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์แล้วเนี่ยเจริญกายเขาติดลบแปลว่าเขามีส่วนทุนที่ไม่เพียงพอกับการจัดสรรผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับแสดงว่าบัญชีของทุนเจริญกายตอนนี้จะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะติดลบอยู่500ส่วนเจริญใจกับเจริญบุญเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนทุนเขายังมีเพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับแต่ด้วยความโชคดีครับเพราะว่า เขายังมีบัญชีเงินกู้นะครับนะมีบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยเจริญกายให้ห้างกู้อยู่ 4,000 ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวเราจะเอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายนะครับมาหักล้างกับผลของบัญชีทุนซึ่งติดลบอยู่ทางด้านเดบิตที่500ของเจริญกายนะครับ

แต่เราดำเนินการตามสเต็ปก่อนครับก็คือการชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็ล้างบัญชีเงินสดนะครับก็หักบัญชีเงินสดแล้วก็ชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีเงินเหลืออยู่ที่ 55,000 นะครับหลังจากนั้นเราก็ชำระหนี้บุคคลภายในแต่ก่อนที่จะชำระหนี้บุคคลภายในก็โอนผลขาดทุนก่อนนะครับเพราะว่าเจริญกายเนี่ยมีบัญชีทุนที่ติดลบอยู่500นะครับให้เอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยมาหักล้างออกนะครับเพื่อจะทำให้บัญชีทุนของเจริญกายเนี่ยมันหมดไปก็แสดงว่าตอนนี้เจริญกายบัญชีเงินกู้นะครับที่ให้ห้างกู้เนี่ยคงเหลืออยู่ที่ 3,500 นะครับหลังจากนั้นก็เอาเงินที่เหลือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนทั้งหมดครับการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือขายสินทรัพย์นะครับแล้วก็แบ่งผลขาดทุนนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้เงินกู้นะครับคราวนี้นักศึกษาดูคู่ที่3ของการบันทึกบัญชีอันนี้จะเป็นความแตกต่างจากที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเราเนื่องจากเจริญกายเนี่ยมีบัญชีเงินกู้อยู่นะครับก็คือให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นเราก็ล้างบัญชีเงินกู้ของเจริญกายก่อนนะครับก็คือเดบิตเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนเจริญกายทางด้านเครดิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุนเจริญกายจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็คือติดลบเพราะนั้นในคู่ที่3ก็คือการล้างบัญชีทุนที่ติดลบเนี่ยโดยเอาบัญชีเงินกู้นั้นมาหักออกนะครับมาล้างออกหลังจากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็บุคคลภายนอกตามลำดับครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการ

0: อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047777

วัสดีค่ะนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกนะคะโดยรายการสอนเสริมชุดนี้เนี่ยจะมีการสอนทั้งหมด5ครั้งสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้ง3หน่วยคือหน่วย1 2 3ประกอบด้วยหน่วยที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะหน่วยที่2คือการออกแบบระบบบัญชีเพื่อจัดการเชิงกลยุทธ์และหน่วยที่3คือการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการนั่นเองดังนั้นสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้เลยค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนที่หน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงแล้วก็ต้นทุนการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันว่าเนื้อหาโดยสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรื่องไหนเป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาคุยกันในส่วนของกระบวนการดำเนินงานของกิจการมันมีความตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆวันเลยอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาได้พบว่ามีสถานการณ์ในส่วนของไวรัสโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นนักศึกษาจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์มีวิธีการมีช่องทางในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้ปลายทางเนี่ยกิจการยังอยู่รอดในส่วนของการบริหารภายในองค์กรดังนั้นเนี่ยตัวอย่างตัดสินใจที่เกิดขึ้นอาทิเช่นการตัดสินใจเรื่องของการจัดสรรงบประมาณว่างบประมาณทางการตลาดที่บริษัทเนี่ยจะลงสำหรับกิจการสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยควรจะใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมหรือการตัดสินใจในการวางแผนราคากำหนดราคาอย่างไรดีคะเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้าของเราอย่างไรก็ตามเนี่ยการวางแผนในการในส่วนของราคาเนี่ยเราต้องดูในส่วนของต้นทุนของเราดูในส่วนของคู่แข่งดูในส่วนของความอ่อนไหวของผู้บริโภคประกอบกันด้วยหรือที่นักศึกษาจะเห็นได้ชัดว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ณยุคที่เครื่องบินมีหลายยี่ห้อดังนั้นเนี่ยการวางแผนเรื่องราคาจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเรื่องราคาเนี่ย

สำคัญมากทำอย่างไรที่ลูกค้าสนใจให้มาซื้อยี่ห้อเราให้มากที่สุดในตัวเครื่องบินของอันนั้นนะคะในส่วนต่อมาก็คือการผลิตชิ้นส่วนสินค้าเราจะผลิตสินค้าสักชนิดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเรามีต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างทรัพยากรที่เรามีส่วนของกำลังผลิตที่เรามีทำอย่างไรก็ตามให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็สินค้านี้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการต่อมาอย่างไรก็ตามการที่เราดำเนินธุรกิจเนี่ยบางทีมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันก็อุ๊ยเหมาะสมในการลงทุนเหลือเกินNPV เป็นบวกชีวิตดูดีน่าลงทุนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในอนาคตที่กิจการลงทุนแต่การลงทุนนั้นเนี่ยมันต้องมีเงินทุนเงินทุนนั้นกิจการจะเอามาจากฝั่งใดดีจะไปการกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือว่าเอามาจากกำไรสะสมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีโปรเจกต์แล้วเราจะต้องมีวิธีการคิดว่าเราจะต้องเอาเงินส่วนไหนมาบริหารจัดการและการที่นำเงินส่วนนั้นมาจะมีผลต่องบการเงินมีผลต่อการดำเนินการอย่างไรดังนั้นเนี่ยนักบัญชีจะต้องมีการมองภาพรวมให้ออกถึงผลกระทบว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อของบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงกันค่ะอย่างที่เราคุยกันไปว่าในที่ผ่านมาที่เราเรียนบัญชีกันนะคะมันก็จะมีบัญชีแบ่งออกหลักๆอยู่2 ส่วนก็คือบัญชีทางด้านการเงินบัญชีการเงินเนี่ยจะเน้นการนำเสนอต่อผู้ใช้งบเงินภายนอกกิจการแล้วก็มีการทำในรูปแบบของทางด้านกฎหมายที่กำหนดมาว่างบการเงินต้องประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนของการนำเสนอสำหรับผู้บริหารภายในกิจการแล้วก็รูปแบบจะไม่แน่นอนดังนั้นอย่างไรก็ตามการที่มีทีมบัญชีหรือมีข้อมูลการบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเลยในการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารของกิจการก็จะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทซึ่งเจ้าของเป็นผู้บริหารเองหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เรานำทีมบริหารขึ้นมาบริหารกิจการในวาระต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และอย่างไรก็ตามการวางแผนกลยุทธ์ให้สู่เป้าหมายนั้นได้เราจะต้องมีข้อมูลหนึ่งที่สำคัญคือข้อมูลในการบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจว่าควรจะไปในทิศทางไหนต้นทุนเป็นอย่างไรการวางแผนราคาขายเป็นอย่างไรจุดคุ้มทุนเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญโดยใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นบัญชีการเงินและที่สำคัญต้องเป็นบัญชีบริหารหรือบัญชีการจัดการนั่นเองค่ะบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะมันเป็นข้อมูลที่นำเสนอทั้งเรื่องภายในกิจการอย่างเช่นต้นทุนรูปแบบของต้นทุนในส่วนของข้อมูลภายนอกกิจการทั้งเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเชิงพรรณนาเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราต้องเอามาตัดสินใจสำหรับการใช้ข้อมูลในการสับสนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมว่าสินค้าที่เราจะวางขายไปต้นทุนเราบริหารสูงสุดให้มีประสิทธิภาพต่ำสุดได้เลขนี้เราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเราดังนั้นข้อมูลการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้ในส่วนนี้รวมถึงการนำกลยุทธ์ที่เราวางไว้อะค่ะไปใช้นำเงินงานในอนาคตเราก็ต้องมีผลกระทบว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรการควบคุมระหว่างทางจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลการบัญชีก็ยังสำคัญอยู่เช่นกันนะคะมาดูการในส่วนของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงว่าให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการที่เป็นวัตถุประสงค์อย่างที่เห็นได้ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความต้องการของลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาสมัยนี้นะช่วงปัจจุบันเราก็ถนัดในการซื้อของออนไลน์เป็นหลักเราดูโฆษณาจากทางไหนคะส่วนมากเราจะดูทางทีวีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูทางมือถือส่วนโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือเราจะดูทางช่องทางไหนดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของความต้องการลูกค้าเทคโนโลยีการแข่งขันที่สูงยิ่งเราแข่งขันในตลาดที่เป็นการแข่งขันสมบูรณ์ใครๆก็สามารถเข้ามาขายสินค้าที่คล้ายกับเราได้ดังนั้นเราต้องวางกลยุทธ์หรือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ระบุปัญหาเพื่อให้ปลายทางมันเป็นไปทิศทางที่เราต้องการได้มาดูการ3ประการที่ตะกี้เราคุยกันไว้คือ1ต้องมีการระบุปัญหาที่สำคัญและปัญหานั้นกระทบต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่2ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจสุดท้ายเราจะมีการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์อาทิเช่นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่ยังอ่านนิตยสารอยู่

แต่นิตยสารที่อ่านนั้นเป็นรูปแบบไหนคะเป็นกระดาษไหมหรือว่าส่วนมากจะเป็นทางส่วนของทางอ่านในแท็บเล็ตใน iPad ในมือถืออะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำเรื่องนิตยสารอาจจะต้องมีการคิดว่าความต้องการของลูกค้ารูปแบบของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะเสนอสื่อสิ่งที่เราต้องการเสนอให้ลูกค้าได้ในช่องทางที่ลูกค้าเขาสะดวกและเหมาะสมในยุคปัจจุบันแต่น่าจะมีการคุยกันว่าช่วงนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นปัญหาอย่างนึงเพราะว่าการพิมพ์โดยเป็นกระดาษลูกค้าจะเริ่มไม่สะดวกในการอ่านและอีกอย่างนะคะคือคนเมืองส่วนมากเดี๋ยวนี้การซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่มันมีห้องที่ใหญ่ในการเก็บหนังสือได้อาจจะเป็นเรื่องไม่สะดวกแล้วตอนนี้ทุกท่านก็จะมีแท็บเล็ตในมือเวลาที่ซื้อหนังสือก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็อ่านมันง่ายต่อการเก็บมันก็ค่อนข้างสะดวกจะไปไหนก็ดึงมาอ่านได้ดังนั้นถ้าบริษัทที่ทำนิตยสารรู้แล้วว่าปัญหาของเราคือรูปแบบความต้องการของลูกค้าเนี่ยแตกต่างไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นดังนั้นทีมบริหารแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจากนั้นก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลช่องทางการแก้ไขปัญหาว่าเราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่เราจะบริหารอย่างนี้เพื่อให้ปลายทางมันไปสู่ลูกค้าตามเดิมได้โดยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในช่องทางที่เกิดขึ้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต้นทุนกำไรเราต้องคิดให้หมดในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจากนั้นเราค่อยตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงลึกว่าเราจะเลือกอะไรในส่วนของด้านล่างค่ะในส่วนของ PowerPoint ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการระบุปัญหาเอาให้ชัดเจนปัญหาของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกช่องทางในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่นำนิตยสารไปสู่สายตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดง่ายต้นทุนที่ถูกหรือสะดวกหรือเราควบคุมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้ตั้งไว้สุดท้ายคือวิเคราะห์ทางเลือกว่ามีกี่ช่องทางและตัดสินใจอย่างไรก็ตามเมื่อเราตัดสินใจเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการควบคุมเหมือนเดิมนะคะว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วให้ลูกค้าได้ดาวน์โหลดนิตยสารการซื้อออนไลน์เป็นอย่างนี้ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีเราจะต้องมีการควบคุมเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องกลับมาคิดอีกรอบหนึ่งในการที่ทำให้ปลายทางมันสู่ประสิทธิภาพที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะข้อควรคำนึงในการใช้บัญชีเพื่อการจัดการอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าบัญชีเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือบัญชีการเงินที่หน้าตาออกมาเป็นงบการเงินที่ทุกท่านเคยเห็นก็คืองบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าตาเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนที่ออกมาจากตัวบทกฎหมายทางส่วนของวิชาชีพบัญชีเลยแต่บัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีความแตกต่างคือบัญชีการจัดการเนี่ยเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดสินใจดังนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ข้อควรคำนึงในการใช้ข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการในการตัดสินใจอทิเช่นเรื่องแรกต้นทุนและผลประโยชน์การได้มาซึ่งข้อมูลนี้ที่เอาไว้ในการตัดสินใจมันคุ้มไหมกับการที่ต้องไปนั่งดูรายละเอียดอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมเราคิดเสมอได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมันต้องสูงกว่าต้นทุนเสมอไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแล้วในการที่ไปหาข้อมูลนั้นมาซัพพอร์ตการตัดสินใจในบางเรื่องที่มันจุดเล็กๆน้อยๆต่อมาต้องดูว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไหมทั้งพฤติกรรมทางเทคนิคเพราะว่าบัญชีเพื่อการจัดการชั้นสูงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงการตัดสินใจเป็นเครื่องมือนึงและการใช้เครื่องมือนั้นมันอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานของเราก็ได้อย่างเช่นเราต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพฤติกรรมของพนักงานก็ต้องมีการเปลี่ยนไปอาทิเช่นการให้โบนัสแก่พนักงานในการขายสินค้าดูจากยอดขายคุณก็ดูว่าการที่คุณจะบรรลุยอดขายที่ต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับพฤติกรรมของพนักงานพนักงานอยากขายมากขึ้นแต่พนักงานจะมีช่องทางไหนที่ทำให้ก็ขายมากขึ้นนะแต่มันเกิดผลเสียกับบริษัทได้อาทิเช่นไปฝากขายแต่ของเนี่ยมันมีระยะเวลาจำกัดอย่างเช่นหมดอายุอย่างรวดเร็วพนักงานอยากได้โบนัสมากก็เลยขออีกร้านค้าหนึ่งว่าผมขอฝากขายแต่พอหมดช่วงเวลาที่มันเป็นแบบตัดงวดบัญชีปุ๊บสินค้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่แล้วพี่ค่อยคืนบริษัทผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรบ้างคุณก็ซีเรียสเรื่องพฤติกรรมของพนักงานด้วยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกำหนดเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วคุณก็ค่อยดูช่องทางว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดแบบไหนเซฟที่สุดต่อมาพูดถึงเทคนิคในการนำเสนอสารสนเทศค่ะข้อมูลทางการ

บัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัวในการนําเสนอต่อผู้บริหารดังนั้นคือแล้วแต่ว่าเราจะใช้ทําอะไรเทคนิคที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูพฤติกรรมของผู้บริหารถ้าเราในมุมมองของนักบัญชีว่าเขาชอบหรือเขาเข้าใจหรือเขาสะดวกในการทําเทคนิคสารสนเทศแบบไหนอย่างเช่นชอบดูเป็นกราฟชอบดูเป็นตัวเลขเยอะๆหรือชอบดูเป็นการพรรณนาดังนั้นเราก็ดูทิศทางว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราใช้ในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดณบริษัทนั้นๆต่อมาค่ะต้นทุนที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างก็คือด้านขวามืออย่างที่เห็นก็คืออย่างเช่นเรื่องของต้นทุนต้นทุนสำหรับคนภายในกิจการมองกับคนภายนอกกิจการมองเนี่ยดีเทลของตัวเลขจะก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าอย่างบุคคลภายในกิจการนะคะพูดถึงต้นทุนปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ดีเทลประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบุคคลภายนอกเขาจะมองแต่เป็นเลขกลมๆว่าทุกครั้งที่ขายสินค้าไปจะเป็นต้นทุนประมาณเท่าไหร่หรือกี่บาทดังนั้นเนี่ยการนำเสนอก็จะมีการแตกต่างกันไปด้วยค่ะข้อจำกัดเพิ่มเติมของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงคืออย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเป็นการประมาณการอาทิเช่นการประมาณการยอดขายการประมาณการงบการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งบการเงินอาจจะต้องมีความระมัดระวังที่เกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นปี2563ประมาณการงบการเงินสำหรับปี2563เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีคือไตรมาส1แล้วก็ประมาณการโดยใช้สถิติในอดีตว่าเฮ้ยเนี่ยควรจะเป็นทิศทางประมาณไหนกำไรขาดทุนจำนวนขายแต่สุดท้ายปลายทางมันเกิดสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดอย่างเช่นวิกฤตไวรัสโรคระบาดทำให้อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใช้ก็คือผู้บริหารเนี่ยอาจต้องมีความตระหนักนิดนึงว่าตัวเลขที่ใช้เป็นการประมาณการนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์ในการใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจต้องมีการยั้งไว้นิดนึงหรือบางทีเนี่ยการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเนี่ยจะได้รับการต่อต้านจากบุคคลภายในที่รับผลกระทบก็ได้การบัญชีเพื่อการจัดการหรือบัญชีบริหารเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาชีพของบัญชีดังนั้นเราจะมาดูกันว่าสถาบันวิชาชีพเพื่อการจัดการเนี่ยทั้งในไทยถ้าในประเทศไทยคือหน่วยงานไหนถ้าในต่างประเทศคือหน่วยงานไหนก็จะบอกได้ว่าทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเราจะมีการสอบวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพเพื่อการจัดการหรือว่าบัญชีบริหารนั่นเองเดี๋ยวนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหน่วยในหนังสือนะคะในประเทศไทยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของบัญชีเพื่อการจัดการวิชาชีพหลักๆคือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองส่วนของต่างประเทศก็จะมี3หน่วยงานหลักก็คือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการรับอนุญาตของสหราชอาณาจักร2ก็คือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายคือสถาบันวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีประมาณ 2-3 ที่นะคะแต่ว่าหลักๆที่เราเห็นเนี่ยถ้าในไทยคือสภาวิชาชีพบัญชีถ้าต่างประเทศก็จะมีของสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของอังกฤษแล้วก็ของอเมริกานั่นเองการที่เราเป็นนักบัญชีเราจะมีสภาวิชาชีพบัญชีเหมือนหมอเหมือนวิศวะเลยค่ะดังนั้นการที่เราให้ข้อมูลในการบัญชีไม่ว่าจะการได้มาซึ่งข้อมูลการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลเราต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี้ยมันเป็นจรรยาบรรณหลักของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดเลยว่าทุกคนที่เป็นวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนจะต้องมีและวิชาชีพบัญชีบริหารก็เช่นกันเราจะมี6หัวข้อค่ะอยู่ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพพ.ศ. 2561ประกอบด้วยผู้ที่เป็นนักบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในตัวเลขที่เราต้องทำในงานที่ต้องทำมีความเที่ยงธรรมและมีความเป็นอิสระไม่มีใครที่จะสามารถให้ความกดดันที่ทำให้ข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นอิสระเท่านั้น 3. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆแล้วก็มีการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 4. อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เป็นนักบัญชีบริหารเราจะต้องรู้ข้อมูลภายในกิจการค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆที่มาคิดในส่วนของต้นทุนหมายถึงว่าสูตรอาหารสูตรการผลิตสินค้าดังนั้นนักบัญชีต้องมีการรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและข้อ 5. พฤติกรรมทางวิชาชีพต้องเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้ในสภาวิชาชีพด้วยกันสุดท้ายต้องมีความโปร่งใสในการทำงานสุดท้ายทั้ง6ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะของการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาดูกันว่าการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เรามาคุยเรื่องต้นทุนและเริ่มรายละเอียดมากขึ้น

ต้นทุนคือสิ่งที่เราใช้จ่ายไปเพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ปลายทางที่ต้องการกระบวนการที่เกิดขึ้นของนักบัญชีบริหารนั่นคือกระบวนการในการลดต้นทุนโดยรวมทำอย่างไรให้ต้นทุนเราประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นคือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีบริหารวิชาชีพนี้ขาดไปได้เลยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญของต้นทุนว่าต้นทุนคืออะไรผลกระทบของต้นทุนมีอะไรบ้างและถ้าต้นทุนสิ่งนี้เปลี่ยนไปกระทบต่อสิ่งไหนบ้างในบริษัทหรือกระทบต่องบการเงินอย่างไรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะโดยรายละเอียดเลยมีตั้งแต่หัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่10ตั้งแต่การศึกษาเรื่องห่วงโซ่คุณค่าและการจัดการต้นทุนตามวงจรชีวิตทฤษฎีข้อจำกัดการวัดประสิทธิภาพการบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนอันนี้นักศึกษาสามารถจะอ้างอิงโดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่เขียนไว้ด้านหลังซึ่งอยู่ในหนังสือได้แล้วนะคะในส่วนของชุดวิชา32446นั่นเองบทบาทของนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กรอยากจะบอกว่าการดำเนินธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการกำไรสูงสุดกำไรสูงสุดมันเป็นระยะสั้นถ้าเราได้ระยะสั้นๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจนะคะเขาอยากได้กำไรอย่างยั่งยืนและอยากให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสนใจคือการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรและเราในมุมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นบัญชีเชิงบริหารเราทำอย่างไรได้บ้างอันดับหนึ่งบทบาทของนักบัญชีที่เกิดขึ้นคือเราต้องให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนที่ดีให้กับผู้บริหารแล้วก็ให้สารสนเทศในการกิจกรรมดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควรจะควบคุมสิ่งใดประเด็นคือเราอาจจะเป็นคู่คิดกับผู้บริหารนั่นเองว่าสิ่งไหนที่ควรสนใจสิ่งไหนคือควรควบคุมแล้วก็เราจะต้องให้สารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรสุดท้ายการที่ทำดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆจะต้องมีการวัดผลวัดอย่างไรวัดผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมสุดท้ายก็คือมีการประเมินตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้บริหารอื่นดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทีละข้อกันค่ะอย่างส่วนของข้อแรกเราบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยต้องเป็นผู้ให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนอาทิเช่นการที่บริษัทของเราที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารสวนสัตว์ของปากช่องแลนด์เขามีความสนใจที่จะขยายอาณาเขตของสวนสัตว์ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของนักบัญชีบริหารเราจะต้องให้ข้อมูลว่าการที่เราลงทุนกับสิ่งนี้เมื่อดำเนินการแล้วงบประมาณปลายทางทิศทางจะเป็นอย่างไรรายได้เป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นไงมีกำไรหรือไม่เมื่อไหร่จะคุ้มทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นงบประมาณเชิงรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนั่งคิดไต่ตองว่าควรจะลงทุนหรือไม่ณช่วงเวลาไหนดีและทำอย่างไรเพื่อให้ปลายทางมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจต่อมาค่ะเราบอกว่าเราต้องให้สารสนเทศในกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควบคุมการดำเนินงานเนี่ยบางทีมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจนะเอ๊ะเรื่องนี้น่าควบคุมนะเราก็จะไปบอกผู้บริหารเลยว่าเราได้เปรียบเทียบแล้วจากงบประมาณซึ่งตะกี้ได้คุยกันไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ใน1ปีเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่ปัจจุบันเกิดขึ้นจริงๆเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งไหนเราควบคุมได้สิ่งไหนที่มันเกินกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้อาทิเช่นตัวอย่างในหน้านี้เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณนะดังนั้นทีมบัญชีบริหารต้องไปนั่งสืบว่าอะไรที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามันสูงเกินไปมันสูงจากการใช้งานหรือสูงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าสืบสวนมาแล้วพบว่ามันเกิดจากอัตราค่าไฟฟ้าที่มาจากส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นแล้วจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเราต้องทำยังไงบ้างผู้บริหารเนี่ยก็สามารถใช้สารสนเทศที่เรานำมาเนี่ยมานั่งวางแผนว่าทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟได้เท่าเดิมแต่มีต้นทุนที่ถูกลงอาทิเช่นการใช้การไฟฟ้าทางเลือกอาทิเช่นใช้โซลาร์เซลล์เป็นต้นหรือว่าการเปิดปิดการเปิดโชว์ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเปิดอาจจะมีช่วงเวลากำหนดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้นำให้ผู้บริหารรู้ว่าควรจะควบคุมสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่เราตั้งไว้นั่นเอง
ต่อมาค่ะคือการให้สารสนเทศเพื่อการจูงใจมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

เรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรเนี่ยจะมีเป้าหมายเล็กๆเป้าหมายหนึ่งคือกำไรที่เราต้องการซึ่งเราวางแผนงบประมาณไว้แล้วว่าปลายทางต้องมีกำไรแน่ๆดังนั้นทำอย่างไรให้เขาจูงใจจูงใจที่พูดถึงคือจูงใจแก่พนักงานของเราดังนั้นจะมีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการให้รางวัลการให้ผลตอบแทนพิเศษที่เรียกว่าโบนัสการให้โบนัสจากบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดขึ้นจากการวางภาพรวมขององค์กรแล้วเกิดขึ้นจากการวางงบประมาณแล้วแล้วทำยังไงให้ยอดขายมันได้ตามเป้าคุณก็ต้องมีการจูงใจพนักงานด้วยการให้โบนัสว่าถ้าคุณขายได้ยอดนี้จะได้โบนัสเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองส่วนเกือบท้ายๆและเมื่อดำเนินการไปเราต้องวัดผลการวัดผลกิจกรรมเนี่ยว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการจูงใจให้บุคคลเนี่ยดำเนินการสู่เป้าหมายขององค์กรพื้นฐานในการให้รางวัลที่ดีเนี่ยโดยอาทิเช่นการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นเห็นไหมคะว่าตะกี้สไลด์ก่อนอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องทางด้านการเงินเรื่องโบนัสแต่รอบนี้พูดถึงเรื่องของการให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นการขึ้นเงินเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเป็นฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยเขาจะมีการวัดผลว่าทีมงานที่อยู่ในมือเขาในหน่วยงานเขาเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ในการที่จะทำหน่วยงานนี้ขึ้นมาก็เป็นการวัดผลที่ชัดเจนส่วนหนึ่งที่ได้เอาไปใช้ด้วยต่อมาค่ะก็คือการประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างที่ได้คุยกันไปว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันระดับโลกเดี๋ยวนี้เราแข่งขันไม่ใช่ในประเทศไทยไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีแต่เราแข่งขันในระดับโลกทั้งเอเชียและทั้งยุโรปเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เจนหรือยุคสมัยของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่มีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยบทบาทที่สำคัญของนักบัญชีเพื่อจัดการคือการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าตอนนี้องค์กรเราสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันนี้หรือไม่และเราควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ในอนาคตอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะเห็นว่าสมัยก่อนเด็กๆหรือนักศึกษาเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนเป็นฉบับเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหนังสือการ์ตูนอาจจะน้อยลงเป็นหนังสือความสนุกสนานที่เป็นเชิงของประเทศไทยคุณจะเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้อาจจะปรับสภาพกลายเป็นว่าการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กับผู้สนใจมากยิ่งขึ้นคือหมายถึงว่าใช้ความเชี่ยวชาญเดิมแต่ว่าเปลี่ยนช่องทางในการทำนั่นเองซึ่งในส่วนของการประเมินว่าบริษัทเราหรือกิจการเราเนี่ยสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้หรือไม่ดำรงอยู่ได้หรือไม่มันจะมีวิธีวัดอยู่ตัวนึงที่ได้ถูกเอามาใช้ก็คือบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือ BSC นั่นเองสามารถศึกษารายละเอียดได้ในที่หน่วยที่6นะคะก็จะมีการพูดถึงว่ากระบวนการภายในของกิจการเป็นยังไงทางด้านการเงินเราซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหนลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งบาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งศึกษาได้ในหน่วยที่6เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่ากิจการเรายังสามารถแข่งขันได้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันและควรจะปรับปรุงจุดไหนให้ดีที่สุดนะคะส่วนสุดท้ายที่เราจะคุยกันในหน่วยที่1ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามูลค่าเพิ่มไม่ใช่ราคาแต่มูลค่าเพิ่มคือประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปเราจะมีการเปรียบเทียบกันประโยชน์ที่ได้รับต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไปเสมอประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะพูดถึงประโยชน์ที่มีตัวตนจับต้องได้หรือไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่รู้สึกดีดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อเนี่ยวัดจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ความง่ายในการใช้งานรูปแบบการใช้งานการใช้และบ่งบอกถึงตำแหน่งหรือสถานะที่เราต้องการที่จะซื้อหรือเปล่าเทียบกับต้นทุนที่เสียไปก็คือเงินที่ลูกค้าจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเวลาที่ลูกค้าเสียไปความพยายามในการใช้ในการซื้อดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ก็รวมถึงด้วยรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องสร้างงานบริการหรืองานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อของเรามันมีมูลค่าเพิ่มนะคือเขาได้รับประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไปเขารู้สึกว่าคุ้มค่าที่เราได้มาอาทิเช่นแบบการที่เราซื้อเทคโนโลยีออกใหม่อย่างเช่นการซื้อโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ปุ่มกดโทรเข้าโทรออกแต่ตอนนี้เราจะบ่งบอกได้ว่าโทรศัพท์มือถือมีมากกว่านั้นลูกค้าอาจจะต้องมีการคิดถึงประโยชน์ว่าเขาอยากใช้งานในเรื่องอะไรอยากดูเรื่องราคาหุ้นอยากติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยากติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือว่าการอ่านข่าวเขาจะคิดถึงประโยชน์และดูว่าสินค้าที่เรานำเสนอเขาเนี่ยมาซัพพอร์ตไหมและเทียบกับต้นทุนที่เขาเสียไปดังนั้นผู้บริหารหรือกิจการเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า

สินค้าของเราหรือแบรนด์ของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจดึงดูดต่อการควักเงินของลูกค้าในการที่มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้ากับบริษัทเรานั่นเองค่ะวิธีการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนของการเพิ่มประโยชน์ของเราเนี่ยการเพิ่มประโยชน์มันจะอาจก่อให้เกิดต้นทุนนี้มันเพิ่มขึ้นการที่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในสินค้าของเราเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรายได้เราอาจจะลดลงในเมื่อถ้าเราไม่ได้ปรับราคาเพราะถ้าการปรับราคามาส่งผลต่อความหวั่นไหวต่อการซื้อของลูกค้าหรือการลดต้นทุนที่ลูกค้าเสียไปมันส่งผลที่ทำให้เกิดรายได้ลดลงหรือต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยบัญชีบริหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มานั่งวิเคราะห์ว่าจากกลยุทธ์ที่บริษัทมีเนี่ยทั้งโอกาสและอุปสรรคภายนอกทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทภายในเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการที่บริโภคสินค้าเราหรือบริการเราเนี่ยเกิดมูลค่าสูงสุดและเราก็จะเป็นนักบัญชีที่เป็นคู่คิดกับเจ้าของกิจการหรือว่าบริษัทนั้นได้อย่างดีเพื่อให้ปลายทางกิจการอยู่รอดตามเป้าหมายที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะคือเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องของการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดเชิงกลยุทธ์นั่นเองอย่างที่เราคุยกันไปว่าเราคือวิชาชีพบัญชีบริหารการที่เราจะออกแบบระบบบัญชีได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการเพื่อให้มันสอดคล้องกันด้วยในครั้งนี้ในหน่วยที่2เนี่ยเราจะคุยถึงในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ในเบื้องต้นแล้วก็พูดถึงมุมมองในส่วนของการวางแผนระบบบัญชีว่าเราจะต้องมีการออกแบบระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับของให้สอดคล้องกับของเดิมนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะมันเป็นศาสตร์และศิลป์คำว่าศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีการวางแผนจัดการศิลป์เนี่ยคือการบริหารว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดของเราภายใต้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันจะทำให้เราดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างในรูปที่อาจารย์ให้มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราเป็นนักบริหารนักธุรกิจเรามีธนูอยู่ในมือเรามองเป้าและเป้าเราคืออะไรแล้วเรารู้ว่าระยะทางที่เรายืนจากจุดนี้กับเป้าเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนแรงลมเป็นอย่างไรงั้นแปลว่าคุณต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมภายในบริษัทและก็ภายนอกบริษัทด้วยเช่นกันคุณจะได้กะระยะเป้าได้ว่าคุณจะต้องยึดคันธนูไว้ได้ไกลขนาดไหนเพื่อจะได้ยิงให้ได้ตรงเป้าตรงการที่คุณต้องการดังนั้นเหมือนกันกับบัญชีบริหารเลยว่าเราต้องเข้าใจว่าภายในของกิจการมีทรัพยากรอย่างไรเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและภายนอกเนี่ยมันเกิดอุปสรรคหรือโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงคันธนูไปสู่เป้าหมายได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลในการบัญชีในส่วนของบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารสำคัญมากในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเนาะดังนั้นเราจะคุยกันเรื่องเนื้อหารายละเอียดกันประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทำอย่างไรก็ตามแปลว่าเราต้องมีประโยชน์ประโยชน์เนี่ยคืออะไรมาคุยกันเรื่องแรกค่ะประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือเราเนี่ยสามารถวางแผนในแนวการปฏิบัติของคนในองค์กรได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนสื่อสารกันเข้าใจกันเราจะได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน2ค่ะคือการทำให้ผู้บริหารเกิดความตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้ว่าวางแผนวันนี้อีก10ปีทำเหมือนเดิมนะไม่ได้คำว่าเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่เราตั้งไปเป็นกลยุทธ์เนี่ยมันพร้อมใช้ในปัจจุบันหรือเปล่าดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความตื่นตัวต่อผู้บริหารว่าพร้อมไหมตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณจะปรับตัวอย่างไรอย่างเช่นคุณเคยเห็นว่าณปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสถานการณ์ไวรัสโรคระบาดดังนั้นคุณจะเห็นว่าสถานการณ์ของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเที่ยวบินเริ่มน้อยลงแต่ละสายการบินจะมีการปรับตัวคุณจะเห็นว่านี่คือกลยุทธ์ของผู้บริหารว่าถ้าสินค้าหลักเป้าหมายหลักสิ่งที่เขาทำมันทำไม่ได้เขาจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรยังอยู่รอดเห็นไหมว่าถ้าผู้บริหารไม่ตื่นตัวไม่ใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์กิจการจะอยู่ไม่ได้เลยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น 3. มาทำให้ผู้บริหารเนี่ยเกิดความรอบคอบในการวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าการวางแผนต้องรอบคอบมากขึ้นการวางแผนจะต้องมีแผนสำรองเสมอเหมือนทุกท่านในชีวิตประจำวันคุณเคยมีแผนสำรองไหมว่าถ้าเกิดคุณมีนัดที่สถานที่ A คุณจะไปอย่างไรให้ทันเวลาถ้าไปโดยรถยนต์ไม่ได้รถยนต์ส่วนตัวไม่ได้คุณไปในทางไหนบ้างเพื่อให้ทันต่อเวลาที่นัดลูกค้าไว้เห็นไหมคะว่ามันจะต้องมีการรอบคอบในการวางแผน A ไม่ได้แผน B ซัพพอร์ตต้องเป็นอย่างไรดังนั้นกลยุทธ์จะต้องมานั่นเองว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตัวที่4ค่ะช่วยในการตัดใจของผู้บริหารทั่วทั้งองค์กรให้เกิดความร่วมมือและเป็นเอกภาพเพราะว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่สามารถทำเองคนเดียวได้โดยผู้บริหารอาจจะทำแต่ต้องมีการคุยกับภาพรวมขององค์กรว่าเราต้องให้ความร่วมมือกันนะเพื่อปลายทางของเราคือสิ่งนี้คุณจะเห็นว่าหลายๆที่ที่เป็นแบบสถานประกอบการหรือกิจการเนี่ยก็จะมีคำคมหรือคำปลุกใจหรือว่าทิศทางที่พนักงานรู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่ออะไรร่วมกันส่วนสุดท้ายค่ะคือการจัดการเชิงรุกเนี่ยมีประโยชน์ในส่วนของการทำให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าและตัดสินใจอย่างไรอย่างเช่นการทำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีการวางแผนเราจะรู้ได้ว่าแนวโน้มของกิจการเนี่ยในไตรมาสนี้ในปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควรทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เอามาเป็นรูปแบบกราฟอย่างดูรายละเอียดสวยงามแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดได้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงภาพรวมหลักการก่อนเขาบอกว่าการทบทวนสถานภาพขององค์กรเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกิจการต้องการอะไรเป้าหมายเป็นยังไงตั้งให้มุ่งมั่นจากนั้นดูรายละเอียดกันว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะปัจจุบันคำว่าสภาพแวดล้อมพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรว่ากฎหมายในพื้นที่ที่เราจะทำธุรกิจเป็นอย่างไรสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรคนตกงานเยอะไหมลูกค้าชอบของแบบไหนแบบไหนฮิตแบบไหนกำลังแบบว่ามาเป็นกระแสในปัจจุบันสถานการณ์สภาพแวดล้อมในกิจการว่าเรามีกำลังการผลิตพร้อมไหมเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมหรือเปล่าณจุดที่ลูกค้าต้องการสิ่งนี้เราเชี่ยวชาญหรือเกินหรือสิ่งนี้เราไม่เชี่ยวชาญเลยอันนี้เราต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากนั้นเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนอันนี้ต้องชัดเจนห้ามเข้าข้างตัวเองนะต้องวัดอย่างชัดเจนเท่านั้นว่าสภาพแวดล้อมภายในเราเป็นอย่างไรต่อมาค่ะสเต็ปที่2เรามีการกำหนดทิศทางขององค์กรในการมองวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองไว้ปลายทางว่าเราต้องการจะเป็นสิ่งไหนต่อมาคือพันธกิจก็คือวิธีที่ไปถึงวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องทำอย่างไรส่วนที่3การกำหนดกลยุทธ์มันไม่ได้มีแค่ระดับเดียวเรามีถึง3ระดับระดับแรกคือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่คือหน้าที่ของแต่ละพนักงานแต่ละบุคคลกลยุทธ์ระดับธุรกิจคือสินค้านั้นๆแล้วก็ภาพรวมของกลยุทธ์ระดับองค์กรนั่นเองการที่นำกลยุทธ์ในสเต็ปที่3ไปใช้งานได้เนี่ยมันต้องนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยดูส่วนของโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรเนี่ยเราได้ในศึกษามาก่อนหน้านี้และสักระยะหนึ่งว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมีหลายรูปแบบเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ไปสู่กลยุทธ์ที่เราต้องการวางไว้อย่างสมบูรณ์และวัฒนธรรมองค์กรการที่มีกลยุทธ์ที่ดีมากๆแต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของเราก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างไรค่านิยมเป็นอย่างไรต้องศึกษาในส่วนของกระบวนการภาพรวมหรือลักษณะนิสัยเพื่อจะได้ค่อยๆเอากลยุทธ์นั้นนำไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบที่สุดสุดท้ายการที่เราตั้งกลยุทธ์ไว้และนำไปใช้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ใช้ใช้แล้วจบนะเราต้องใช้เสร็จปุ๊บเราต้องมีการควบคุมติดตามว่าแผนที่เราวางไว้กลยุทธ์ที่ดีเด่นของเรานั้นที่คิดร่วมกันมาหลายๆส่วนงานเนี่ยเราได้ใช้ตามนั้นหรือเปล่าและเมื่อเราเอาไปใช้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงเป็นทางด้านบวกที่ควรส่งเสริมหรือทางด้านลบที่ตนมานั่งแก้ไขกันดังนั้นโปรเซสนี้เป็นโปรเซสที่วนไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในทุกๆไตรมาสทุกๆปีดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องทันสถานการณ์แล้วก็สุดท้ายประธานต้องติดตามและประเมินผลก็จะวนอยู่ประมาณนี้สิ่งนี้สำคัญถ้าคุณอยากให้องค์กรอยู่ไปเรื่อยๆนักศึกษาเคยได้อ่านเนื้อหาภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยค่ะมันมีประมาณสัก4สเตจหรือว่าขั้นเริ่มต้นขั้นเติบโตอะไรประมาณนี้ดังนั้นการที่ธุรกิจเราดีเราอย่าแบบพึงพอใจนะปัจจุบันว่าโอ้ธุรกิจดีใครๆก็ซื้อของเราคู่แข่งไม่ค่อยเยอะแต่คุณอย่าลืมนะอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเทคโนโลยีเปลี่ยนได้เสมอปัจจุบันนักศึกษาเคยเห็นคนใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดไหมคะอาจจะเคยแต่จำนวนเยอะไหมไม่เยอะมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปดังนั้นการที่เรามีกลยุทธ์ที่ดีนะปัจจุบันมันไม่ได้แปลว่า

กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้ถึงอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าไม่ใช่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะกลายเป็นธุรกิจที่หายไปในตลาดเลยดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีใช้เนื้อหาทางด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบและภาพรวมเนี่ยคุณต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกันโดยหลักๆเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรภายนอกองค์กรเราควบคุมได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจอ่ะเราจะมาดูรูปของเราเป็นรูปกลมๆสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เป็นวงรีเออเรามาดูการสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะภายนอกควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ไหมไม่ได้เราควบคุมบุคคลได้ไหมมันก็ยากเหมือนกันนะมาดูกันมันจะแบ่งเป็นจุลภาคกับมหาภาคคำว่ามหาภาคเนี่ยคือภาพรวมคือสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันอันนี้เช่นประเทศไทยสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีการส่งออกเป็นอย่างไรสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบที่มาจากสภาวะการเติบโตเทคโนโลยีหรือสภาวะไวรัสโรคระบาดเห็นไหมมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากสิ่งต่างๆต่อมาคือการเมืองและกฎหมายการที่คุณจะขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยคุณต้องดูว่าสถานที่ตั้งของร้านของคุณหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะคือใครอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนเขามีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้หรือไม่คุณต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าคุณจะต้องทำให้เราสามารถดำเนินงานได้ในอนาคตเรื่อยๆการศึกษาการเมืองและกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญต่อมาพูดถึงทางด้านสังคมค่ะสังคมเนี่ยอาจจะหมายถึงกลุ่มของเป้าหมายของลูกค้าคุณจะเห็นได้ว่าลูกค้าในแต่ละเจเนเรชันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีความต้องการของสินค้าที่แตกต่างกันมีวิธีการคิดกระตือใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆคุณเราสังเกตว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่กับรุ่นเด็กๆอายุ10กว่าปัจจุบันการเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นนึงกับเลือกซื้อบริการหรือการเลือกซื้อร้านอาหารการเลือกไปทานข้าวที่ร้านอาหารเขาเลือกอะไรเป็นหลักอิ่มไหมราคาถูกไหมหรือเซลฟี่สวยหรือแชร์โลเคชันแล้วดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วเขาต้องเข้าใจในภาพของกลุ่มมหาภาคแบบนี้หรือสินค้าของเราเนี่ยเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่มของสังคมไหมเพราะว่าช่วงนี้อัตราการเกิดน้อยแต่ว่าอัตราผู้สูงอายุเยอะดังนั้นสินค้าที่เราจะออกมาสู่ตลาดเนี่ยมาซัพพอร์ตกับกลุ่มที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ต้องนั่งดูเนาะสำคัญมากจริงๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องประชากรต่อมาเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะว่ารูปแบบการใช้งานเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกการสั่งซื้อสินค้า อุปกรณ์ไอทีที่อยู่ในบ้านอันนี้ก็สำคัญดังนั้นคือท่านที่จะทำธุรกิจก็ต้องดูภาพของมหาภาคด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนของจุลภาคค่ะมีทั้งในส่วนของลูกค้าสาธารณชนปัจจัยการผลิตแล้วก็คนกลางในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในที่ควบคุมได้อทิเช่นการผลิตของเราการจัดการองค์กรเราผลิตได้ดีแค่ไหนอินพุตที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาโปรเซสการผลิตจนถึงเอาต์พุตเราควบคุมของเสียได้ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์เป็นตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไหมการที่เอาสินค้าที่เป็นตัววัตถุดิบเข้ามาในการผลิตเราเลือกคุณภาพวัตถุดิบได้ดีขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ทางด้านการตลาดส่งเสริมการขายในรูปแบบไหนดีอันนี้ก็อยู่ที่การจัดการของเราทางด้านการเงินการลงทุนของกิจการเราใช้รูปแบบทางการเงินเอาเงินมาจากไหนไปกู้เข้ามาเอาเงินของกิจการแล้วโฟลสภาพแวดล้อมหรือสภาพคล่องภายในกิจการเราเป็นยังไงทางด้านการเงินอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในที่เราต้องเข้าใจตัวเองโอเคไหมคะดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ได้เราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเครื่องมือกันค่ะจากที่พูดเข้าไปอาจจะดูกว้างๆดังนั้นเราจะมาดูว่าเครื่องมือที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเขาใช้อะไรกันบ้างตัวแรกค่ะคือ SWOT เป็น SWOT อันนี้หลายท่านอาจจะเชี่ยวชาญหรืออาจจะแบบอาจารย์หนูคุ้นๆนะต่อมาคือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย Tile Matrix อันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าหลักการของมันคืออะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์กันมาดูตัวแรก SWOT ค่ะSWOT เนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรภายในเราจะหา2เรื่องเรื่องแรกคืออะไรคือจุดแข็งของบริษัทเราคนอื่นไม่มีเรามีเราเชี่ยวชาญด้านนี้เราผลิตได้ดีของเสียเราน้อยเรามีทักษะเรื่องนี้เป็นพิเศษเราเชี่ยวชาญมากๆมันคือจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเรา
เราอาจจะไม่เชี่ยวชาญณบางมุมหรือเราจะมีเครื่องกำลังผลิตที่ยังไม่เพียงพออันนี้ต้องวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอันนี้คือสภาพภายในองค์กรส่วนภายในองค์กรค่ะเราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นอะไรมันเป็นโอกาสที่เอื้อต่อธุรกิจของเราคุณจะเห็นได้ว่าบางอย่างที่มันดูเหมือนเป็นอุปสรรคบางทีมันก็เอื้อโดยเช่นกันนะคุณจะเห็นว่าอย่างช่วงนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดทางโควิดคุณจะเห็นว่าร้านอาหารตอนแรกเนี่ยเริ่มเครียดมากในไตรมาส2ที่มีการแบบปิดประเทศปิดประเทศหมายถึงว่าไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้นะช่วงเวลานั้นๆดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เป็นร้านอาหารก็เริ่มเครียดแล้วว่าแล้วลูกค้าที่ไหนจะมาทานข้าวของเราเขาจะกลัวเชื้อไวรัสนู่นนี่นั่นไหมแต่ทุกครั้งที่มันมีแบบสิ่งที่เป็นผลกระทบอาจจะเป็นแง่ลบคุณอาจจะพลิกให้มันเป็นโอกาสเกิดขึ้นก็ได้ว่านี่ไง delivery เลยถึงบ้านกดแป๊บเดียวถึงเลยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปไหนเห็นไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกอะที่มันเป็นอุปสรรคเราจะหาบางจุดที่มันเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเราก็ได้เราอยากท้อถอยเนาะเราก็ต้องหาโอกาสต่อไปที่มันเหมาะสมจากนั้นเนี่ยผลของการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยใช้เป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเลยอะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคตแล้วก็เพื่อสื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบว่าเราจะมุ่งมั่นไปทิศทางนี้ด้วยกันโอเคนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงตั้งแต่ในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างเช่นในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ internal คือภายในองค์กรดูในส่วนของจุดแข็งว่าเรามีจุดแข็งสิ่งใดจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างภายนอกองค์กรอะไรบ้างที่เป็นโอกาสและอุปสรรคแก่ธุรกิจของเราจากที่เราวิเคราะห์ SWOT อย่างชัดเจนละเอียดไม่เข้าข้างตัวเองมั่นใจในทุกสิ่งที่เราดูว่ามันรอบคอบและครบและชัดเจนแล้วเครื่องมือต่อมาที่เราพูดถึงคือ Trial Metric เราอ่ะจะเอาตัว SWOT เนี่ยนะคะที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วเอามาพอตแล้วดูว่ากลยุทธ์ไหนล่ะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราวิเคราะห์ SWOT ไว้ซึ่ง SWOT เราจะได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแล้วเนี่ยเราจะมาหาความสัมพันธ์แบบ Metric โดยใช้ตารางที่เรียกว่า Trial Metric กันมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างจากที่เราดู SWOT ไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น SO ข้างบนนะคะมันจะเกิดในส่วนของกลยุทธ์เชิงลุกก็คือเราจะใช้จุดแข็งขององค์กรที่เรามีกับโอกาสที่เราให้เป็นกลยุทธ์เชิงลุกเลยเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งภายในนะภายในเรามีจุดแข็งแล้วแล้วภายนอกอ่ะมันเกิดโอกาสเนี้ยดังนั้นเนี่ยช้อยเราเลือกคือเราจะเลือกกลยุทธ์เชิงลุกเลยว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างแบบชัดเจนอย่างรวดเร็วเป็นเชิงลุกแต่ถ้ามันเป็น ST ก็คือมันมีจุดแข็งแหละแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่มันเกิดอุปสรรคขึ้นมานะมีจุดแข็งแต่เกิดอุปสรรคดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยอาจจะเป็นเชิงลับเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวส่วนต่อมาถ้าเป็นแบบ WO เนี่ยก็คือการใช้โอกาสเข้ามาเป็นกลยุทธ์แต่ว่าต้องแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรให้ทันท่วงทีด้วยก็จะเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวอยู่นะคะก็คือในส่วนของการใช้โอกาสที่เรามีกำหนดเป็นกลยุทธ์แต่จุดอ่อนที่เรามีเราต้องรีบแก้ไขต่อมาค่ะ WT คือกลยุทธ์แบบป้องกันเรามีทั้งจุดอ่อนเรามีทั้งข้อจำกัดขององค์กรดังนั้นเราต้องมีการพิจารณาร่วมกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ต่อไปในอนาคตอันนี้คือเครื่องมือที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรมันเป็นเรื่องสำคัญมากคุณจะไม่สามารถอยู่ในทำธุรกิจแบบอยู่ในกล่องแบบจะไม่มองคู่แข่งเลยค่ะจะไม่มองแบบกฎหมายที่เปลี่ยนไม่มองการเมืองที่เปลี่ยนอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดคือเราจะเข้าใจได้ว่าจุดแข็งขององค์กรคืออะไรเราจะสามารถดูในภายในองค์กรว่ามันเกิดอะไรบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจุดแข็งองค์กรก็มีจุดอ่อนขององค์กรก็มีแต่จุดอ่อนนั้นเป็นจุดอ่อนระดับไหนจุดอ่อนระดับที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไหมหรือเป็นจุดอ่อนที่มาส่งผลต่อความเสียหายขององค์กรแล้วมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงของจุดอ่อนนั้นอย่างไรเราต้องมาดูรายละเอียดกันนะคะในเพิ่มเติมในส่วนของโอกาสล่ะโอกาสจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องติดตามข่าวสารอย่างชัดเจนว่าการเกิด
สิ่งนี้มันเกิดโอกาสนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการไว้ได้มากที่สุดนั่นเองหรือสิ่งใดมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดการขัดขวางต่อการบรรลุเป้าหมายและเราจะใช้กลยุทธ์แบบใดในการหลีกเลี่ยงหรือ

ทำให้เราปรับสภาพจนเข้าสู่การแข่งขันได้ตามปกติผลการวิเคราะห์ของกิจการนะคะสามารถนำไปใช้ส่วนหนึ่งคือการใช้กำหนดวิสัยทัศน์และก็กลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเนี่ยก้าวเดินกันทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองการกำหนดทิศทางขององค์กรตัวแรกที่เราจะคุยกันคือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นทุกท่านรู้สึกแบบเอ้ยที่ทำงานเราทุกที่มีวิสัยทัศน์นะมีวิชั่นคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นคือเป้าหมายเลยว่าองค์กรมองว่าปลายทางของกิจการต้องการอะไรก็คือเป็นจินตนาการของอนาคตที่มุมมองทัศนคติของผู้บริหารเนี่ยต้องการในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนซึ่งการกำหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะคะอย่าดูแบบอลังการเกินไปจะต้องเป็นจินตนาการที่เป็นไปได้สร้างความพึงพอใจแก่ภาพรวมของทั้งคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรด้วยสิ่งนั้นที่เป็นวิสัยทัศน์มันสามารถปฏิบัติสู่เป้าหมายได้มีความชัดเจนการสื่อสารต่อองค์กรภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนรับรู้ว่าโอเควิสัยทัศน์ของกิจการคืออะไรแต่ก็ตามวิสัยทัศน์มันต้องมีความยืดหยุ่นสักนิดนึงเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจการเมืองดังนั้นวิสัยทัศน์ต้องมีการปรับปรุงได้หรือยืดหยุ่นนั่นเองภารกิจคืออะไรภารกิจหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่เรารู้กันคือเขาเรียกว่าภารกิจทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุสู่วิสัยทัศน์ข้างหน้าที่เราได้คุยไว้ทิศทางจะเป็นอย่างไรอันนี้ขออนุญาตที่ดึงของหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานำเสนออย่างเช่นหน่วยงานนี้เขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยแปลว่าเขาขายอะไรขายอาหารแน่ๆเลยเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเราคือต้องการมอบความสุขของลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพท่ามกลางประสบการณ์ที่น่าประทับใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเขากำหนดวิสัยทัศน์มาแล้วเขาก็จะมีภารกิจเพื่อทำให้มันไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั่นก็คือมีการส่งมอบทางด้านคุณภาพที่ดีแปลว่าอาหารของเขาคืออาหารเชิงที่มันเน้นสุขภาพและมีความอร่อยอย่างไรก็ตามการที่ส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและอร่อยจะต้องมีการที่ทำให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นขององค์กรด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาวแล้วก็สร้างความเป็นเลิศมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยอันนี้คือทางวิสัยทัศน์และภารกิจที่เกิดขึ้นจริงที่ภาคธุรกิจได้ถูกนำมาใช้และนำเสนอนะคะเป้าหมายขององค์กรมันส่งผลในระยะยาวจริงๆและส่งผลมากต่อการกำหนดกลยุทธ์ว่าปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายของกิจการเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออยู่รอดนะขอแค่อยู่รอดก็พอหรือเราทำเพื่อเจริญเติบโตถึงขีดสุดที่ต้องการหรือเราเน้นกำไรหรือเราเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเราเน้นมุ่งสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมขององค์กรดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องเอากลยุทธ์สิ่งนั้นๆน่ะมาซัพพอร์ตให้มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองวัตถุประสงค์ค่ะอันนี้คือออบเจกตีฟเริ่มละเอียดขึ้นมามากขึ้นและจากเมื่อกี้ภาพกว้างตอนนี้คือภาพละเอียดมากขึ้นมันคือการแปรจากภารกิจหรือทิศทางขององค์กรเนี่ยให้มันสะดวกต่อการนำไปสู่พนักงานในแต่ละส่วนงานให้เขาปฏิบัติได้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรวัดอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรโอเคไหมคะคือเราแปรจากภาพกว้างให้เป็นภาพละเอียดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงของทีมพนักงานเรานั่นเองการกำหนดกลยุทธ์นะคะมันจะมี3ระดับด้วยกันคือกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เป็นCorporate Strategy เป็นแบบกลยุทธ์โดยรวมที่ครอบคลุมพูดถึงทิศทางการแข่งขันขององค์กรเราเลยเป็นการทำแบบภาพรวมส่วนที่สองคือกลยุทธ์ระดับธุรกิจว่า Product นั้นๆสินค้านั้นๆเราจะเล่นกลยุทธ์ระดับไหนมุ่งสู่การปรับปรุงมุ่งสู่การแข่งขันในรูปแบบใดอันนี้คือกลยุทธ์แบบธุรกิจเป็น Business Strategy นะคะต่อมาในส่วนของ Business Strategy เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเน้นแบบไหนซึ่งกลยุทธ์ของเราจะมี3รูปแบบอาทิเช่นเราจะเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำคุณจะเห็นว่ามีธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยที่เน้นว่าการขายสินค้าเป็นสินค้าแบบต้นทุนต่ำคือเราเน้นต้นทุนต่ำเพื่อให้เราสามารถส่งเสริมการขายได้เต็มที่แล้วก็แข่งขันกับผู้อื่นได้ในส่วนของสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับผู้อื่นมากหรือเราจะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าโปรดักต์เราบริการเราไม่มีความซ้ำจากคู่แข่งใดๆหรือมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเลยว่าเราโฟกัสกลุ่มนี้โดยเฉพาะและต้องซัพพอร์ตอย่างไหนกลยุทธ์ส่วนสุดท้ายค่ะที่เราคุยกันคือกลยุทธ์ระดับหน้าที่เป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนงานเราในส่วนของหน่วยงานในส่วนแผนกในส่วนของพนักงานนั่นเอง

0: เป็นกลยุทธ์ของพวกที่ทำให้พวกเขาดำเนินภาพรวมเป็นไปตามภารกิจที่เราต้องการนั่นเองภารกิจที่เราทำไว้ดีกลยุทธ์ดีเราต้องมีการขั้นตอนในการควบคุมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างที่ทำต้องมีการควบคุมโดยการที่มีการกำหนดว่าจะควบคุมสิ่งใดตัวชี้วัดคืออะไรเราคาดหวังว่าเรามีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายตัวชี้วัดคือจำนวนปริมาณการขายจำนวนเงินอันนี้ก็ว่าไปว่าเราจะวัดตัวไหนให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราควบคุมกำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบค่ะเราจะเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับอะไรออกให้ชัดจากนั้นประเมินผลตามช่วงเวลาเลยค่ะว่าจากช่วงเวลาที่ต้องการคือประมาณหลายปีและมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้กับผลงานจริงเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันเป็นทิศทางที่เราต้องการนั่นเองระบบการบัญชีเพื่อการจัดการคุณจะเห็นว่าจากที่เราเรียนรู้แล้วว่ากลยุทธ์คืออะไรเราวางกลยุทธ์ของบริษัทเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการบัญชีก็คือการออกแบบระบบบัญชีที่มันเหมาะสมนั่นเองคุณจะเห็นว่าระบบบัญชีเนี่ยการที่นำเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยนำเสนอทั้งงบการเงินนำเสนอทั้งในส่วนของบัญชีต้นทุนและงบประมาณต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารดังนั้นลักษณะสำคัญที่เป็นหัวใจเลยนะของบัญชีการจัดการคือการออกแบบระบบที่มันสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยในการนำเสนอต้องมีทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึ่งมีความยืดหยุ่นให้มันปรับต่อความต้องการแล้วก็สิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นการที่เราจะเริ่มทำการออกแบบระบบบัญชีเพื่อเอาไว้ซัพพอร์ตที่เป็นทั้งบัญชีการเงินบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารได้ระบบบัญชีนั้นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ซัพพอร์ตซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำเราต้องมีการสำรวจก่อนว่ารูปแบบรายงานทางการบัญชีหรือรูปแบบรายงานทางการเงินที่กิจการต้องการลักษณะเป็นยังไงที่เป็นแบบเดิมที่เราเคยทำไว้ผังองค์กรเป็นอย่างไรบ้างเรามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เราต้องการหรือไม่รายการของธุรกิจเป็นอย่างไรเรามีการซื้อขายสินค้าหรือเราเน้นบริการดังนั้นอันดับแรกของการออกแบบระบบบัญชีเราต้องสำรวจติดตามผลว่ารีพอร์ตเป็นยังไงการนำเสนอข้อมูลมีหลุดหรือไม่เราควรจะแก้ไขจุดไหนให้มันเหมาะสมที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการที่ออกแบบระบบบัญชีได้ไม่ว่าจะใช้ในส่วนของบัญชีการเงินหรือบัญชีเพื่อจัดการเราต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทคืออะไรระบบภาพรวมของบริษัทเป็นยังไงลักษณะของสินค้าบริการของกิจการเป็นยังไงและความต้องการรีพอร์ตกับผู้บริหารเนี่ยลักษณะท่าทางทิศทางเทคนิคเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนมาดูส่วนสุดท้ายค่ะเป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสนธิเทศกับการบริหารผู้บริหารเนี่ยมีตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างคุณจะเห็นว่าลักษณะของสนธิเทศตั้งแต่ที่มาขอบเขตความละเอียดการทันต่อเหตุการณ์ความถูกต้องความถี่ในการใช้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้เช่นจุดหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันคือผู้บริหารระดับสูงที่มาของสนธิเทศที่เขาต้องการคือต้องการทั้งภายในภายนอกว่าเป็นไงวันนี้การเมืองถึงไหนแล้วสภาวะเศรษฐกิจทางยุโรปทางเอเชียเป็นยังไงเราจะส่งออกได้หรือไม่ขอบเขตผลกระทบภาพรวมทั้งองค์กรเป็นยังไงทำสิ่งนี้กระทบต่อสิ่งไหนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกระทบหลักๆต่อกิจการอย่างไรแต่ความละเอียดเขาไม่ต้องการลงละเอียดมากเกินไปอาทิเช่นพนักงานชื่อนายกไม่มาทำงานผู้บริหารระดับสูงไม่ได้อยากรู้ณจุดนี้นะคะเขาไม่ได้ลงดีเทลแต่เขาดูภาพรวมซึ่งเรื่องของระยะเวลาคือมันต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างแม่นยำความทีอาจจะไม่ได้บ่อยนักคือดูภาพรวมแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับล่างเลยล่ะเขาจะสนใจสถานเทศที่มันเป็นภายในกิจการอย่างเช่นเขาเป็นผู้บริหารที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เขาสนใจคือเขาสนใจว่าพนักงานของเขามีกี่คนเป็นภาวะภายในกิจการความแม่นยำต้องมีสูงจำนวนพนักงานมากี่คนวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องแม่นยำและความถี่ในการใช้ก็คือค่อนข้างบ่อยมากนั่นเองดังนั้นการที่เราแนะนำในส่วนของสถานเทศเพื่อการบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเสนอต่อผู้บริหารนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่2ค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสา

0: การสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ในส่วนของครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนของหน่วยที่3เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อบัญชีการจัดการการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะมุ่งสู่เป้าหมายของกิจการอย่างเช่นการสร้างกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตว่าเรามีกำไรสม่ำเสมอได้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดทำงบประมาณและสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักต้นทุนด้วยว่าต้นทุนมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการและต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของการให้บริการทางด้านการบริการและก็ต้นทุนสินค้าดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนมันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรก็ตามเพื่อทำให้ต้นทุนมันเกิดการประหยัดที่สุดและเกิดประสิทธิภาพในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดวันนี้เราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมต้นทุนหรือว่า cost behavior เนี่ยมันมีลักษณะแบบใดบ้างพฤติกรรมต้นทุนก็คือระดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเมื่อปริมาณกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนของหน่วยงานหรือสิ่งที่ทำนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจำนวนลดลงมันส่งผลต่อต้นทุนหรือไม่เราจะมาดูกันคุณจะเห็นว่าในรูปเนี่ยอาจารย์เอาตัวกระตูนมามันจะเป็นหน้าตาประมาณว่าผู้บริหารหรือองค์กรเนี่ยพยายามบีบคอให้มันแบบน้อยที่สุดประหยัดที่สุดเพราะว่าการที่ยิ่งต้นทุนถูกมันส่งผลปลายทางสู่กำไรของกิจการนั่นเองดังนั้นคือพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจสามารถใช้ได้ทั้งในดำเนินงานในองค์กรแล้วก็ใช้ได้ทางชีวิตประจำวันของตัวเราด้วยดังนั้นเราต้องมาดูกันว่าพฤติกรรมต้นทุนมีอะไรบ้างในส่วนของดำเนินธุรกิจทั่วไปคุณจะเห็นว่ารอบนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นการทำขนมเค้กตัวภาพสวยมากเห็นแล้วก็หิวตามไปด้วยในรูปนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนประกอบของเค้กก็คือต้องมีตั้งแต่แป้งมีไข่มียีสต์มีน้ำตาลสิ่งที่คุณเห็นและการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆให้กลายเป็นเค้กได้นั้นเนี่ยนอกจากส่วนประกอบในภาพแรกต้องมีส่วนของพ่อครัวแม่ครัวคนงามๆของเราในการทำขนมไปด้วยเมื่อเราได้เค้กตามสูตรที่ต้องการว่าทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นอ้วนนิดเดียวอ่ะประมาณนี้เราต้องดูว่าช่องทางจัดจำหน่ายของเราเป็นอย่างไรเราจะออนไลน์ทั้งหมดไหมหรือเราจะมีหน้าร้านของเราจะตั้งที่ไหนดีถ้าเป็นเค้กแบบนี้ราคาเค้กสักก้อนละ100 บาทเราควรตั้งที่ไหนดีคะตามขอบจังหวัดหรือตามในเมืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหนเพราะว่าคุณสร้างสินค้ามาหรือว่าตัวเค้กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในแต่ละย่านอย่างชัดเจนว่าย่านนี้จะเป็นสาวๆที่ต้องการสุขภาพดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เน้นแป้งนะเขาจะไม่เน้นส่วนนี้ส่วนนั้นอันนี้คือต้องซัพพอร์ตได้อย่างชัดเจนต่อมาการที่เรามีเค้กที่ดีอร่อยมีร้านที่น่าสนใจตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องมีพนักงานในการขายในการเชียร์ในการให้ข้อมูลลูกค้าได้ว่าเค้กนี้ดีอย่างไรกินแล้วนุ่มละมุนลิ้นต้องเก็บไว้อย่างไรณช่องแช่เย็นหรือว่าเก็บได้กี่คืนต้องให้ข้อมูลแล้วก็อย่างไรก็ตามร้านเค้กมีทั่วไปหลายที่ดังนั้นเราต้องมีการแข่งขันสักนิดนึงจะมีโปรโมชั่นอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นว่าร้านเค้กบางร้านจะลดทุกวันพุธทุกวันอังคารถามว่าทำไมเขาต้องกำหนดวันพุธหรือวันอังคารคะเขากำหนดแบบวันพฤหัสหรือว่าวันจันทร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมมันเป็นเทคเช่นเดียวกันกับคุณที่ชอบซื้ออาหารออนไลน์ตัวอาจารย์ชอบมากเพราะว่ากดในมือถือแล้วก็รู้เลยว่าวันนี้มีร้านไหนโปรโมชั่นนะราคาจะส่งเท่าไหร่คุณจะสังเกตได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งค่าจะส่งจะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าวันธรรมดาค่าจะส่งจะถูกหรือแทบไม่มีเลย นะเป็นส่วนใหญ่ของใน

แอปพลิเคชันนั้นๆเพราะว่าเขาดูว่าณวันไหนที่ลูกค้าซื้อน้อยเขาจะเริ่มแล้ววันนั้นคือควรอัดโปรโมชั่นอย่างเช่นคุณเคยสังเกตไหมว่าในโรงหนังในเมืองไทยเนี่ยหนังเข้าใหม่จะเข้าวันไหนถ้าไม่หนังเข้าใหม่จะไม่เข้าวันเสาร์ล่ะคะหรือไม่เข้าวันศุกร์เพราะว่าเราต้องดูว่าการที่หนังเข้าใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาทำเงินสักกี่วันและช่วงไหนคือวันที่ลูกค้ามาน้อยที่สุดวันนั้นคือวันที่จะต้องอัดโปรโมชั่นเข้าไปเพื่อให้ยอดขายเราอยู่ในโซนของสัดส่วนที่มันเท่าเทียมกับของจังวันอื่นๆอย่างดูในรูปนะคะก็จะมีว่าร้านเค้กร้านนึงที่ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าซื้อชิ้นที่1เนี่ยราคาเต็มแต่ชิ้นที่2ลดให้ 50% นะจ๊ะรีบๆมาซื้ออร่อยมากๆแต่ต้องลดเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะต่อมาเนี่ยแพ็คเกจจิ้งก็เป็นเรื่องสำคัญลูกค้าคือใครซื้อแล้วกินเลยหรือซื้อเพื่อเอาไปฝากคนอื่นหรือซื้อรู้สึกแบบโอ้มันแพงนะแพ็คเกจจิ้งสวยอันนี้น่าเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยผู้บริหารจะต้องคิดทุกอย่างเสมอเพราะทุกอย่างที่ดูในรูปมันคือต้นทุนทั้งสิ้นอันนี้เช่นต้นทุนของวัตถุดิบทำอย่างไรให้ได้วัตถุดิบที่แป้งดีไข่สดและราคาเราควบคุมได้อาจจะต้องมีการประมูลอาจจะต้องมีการเช็คคุณภาพมีการแบบเซ็นสัญญากับผู้ส่งวัตถุดิบพนักงานของเราเป็นยังไงมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าในการทำเค้กเขาทำเค้กเสียไหมสัดส่วนเป็นยังไงทักษะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็กำหนดในการที่คัดเลือกคนเข้ามาเป็นพ่อครัวของเรานั่นเองกำหนดสูตรว่าสูตรแบบไหนเหมาะสมที่สุดอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะมีคนเทสมีคนชิมร้านค้าเป็นอย่างไรตกแต่งสวยไหมกูจะเห็นว่าบางร้านตกแต่งสวยมากสวยที่เหมาะสำหรับการที่คนเอาไปเซลฟี่แบบถ่ายรูปแล้วสวยดังนั้นเขาคิดหรือเปล่าคะว่าการที่ตกแต่งร้านสวยนั้นใช้ต้นทุนที่มากมีค่าใช้จ่ายสูงมันคุ้มหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเด็กๆบัญชีหรือนักศึกษาบัญชีจะรู้สึกแบบอ๋อมันมีอัตราส่วนในการเงินส่วนหนึ่งที่สามารถมาวัดได้ว่าการที่เราลงเงินไปเท่านี้มีผลตอบแทนรูปแบบกำไรได้ดีหรือไม่ Addition Return on Asset อาจารย์ตื่นเต้นมีการพูดผิดเล็กน้อย Return on Asset นะคะจำได้ไหมคะว่า ROA เขาวัดยังไงเขาก็บอกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยก่อให้เกิดกำไรกับกิจการได้เป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีได้กี่เท่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเหมือนกันซึ่งทีมบัญชีบริหารหรือวุฒิชีพบัญชีบริหารก็ให้ความสำคัญในการนำไปใช้เพื่อวัดผลประกอบการเช่นกันค่ะอย่างที่เราคุยกันว่าในรูปนี้ทุกสิ่งคือต้นทุนคือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเราทำยังไงได้ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อกำไรของเราในระยะยาวนั่นเองมาดูกันความสำคัญของพฤติกรรมต้นทุนพฤติกรรมต้นทุนเนี่ยมันสิ่งที่ผู้บริหารและนักบัญชีเนี่ยควรจะต้องทราบว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งเปลี่ยนแปลงในบางกิจกรรมมันส่งผลยังไงบ้างต่อสิ่งที่เราจะมองในอนาคตอดีเช่นต้นทุนเปลี่ยนแต่ราคาขายของเราไม่เปลี่ยนแล้วเราจะต้องขายกี่ชิ้นเป็นขั้นต่ำเราจะได้ไม่ขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ด้วยดังนั้นพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องใช้ในการวางแผนการควบคุมการทำงบประมาณแล้วก็การทำงบประมาณของในส่วนของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยหรือบัญชีบริหารจะเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เป็นทางการอย่างที่เราคุยกันไปว่าถ้าบัญชีการเงินรูปแบบการนำเสนอจะเป็นทางการแต่ถ้าบัญชีบริหารรูปแบบจะไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณจะซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดใจเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนในการนำเสนอต่อผู้บริหารเราจะแนบเป็นพฤติกรรมต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารรู้ว่าสิ่งนี้ควรตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็ประกอบการตัดสินใจอาทิต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในการตั้งราคาขายตั้งราคาขายไม่ใช่ดูแค่ว่าคู่แข่งขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นนะเราดูต้นทุนของเราด้วยแล้วดูว่าเราตั้งราคาแบบนี้เราต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นเราจะต้องจัดโปรโมชั่นสักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือการเสนอราคาประมูลโครงการแน่นอนว่าการที่เราอยากไปร่วมประมูลโครงการเนี่ยถ้าเราตั้งราคาไปซะไม่มีกำไรเลยมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องมานั่งคิดว่าเราควรจะปรับต้นทุนในรูปแบบไหนเพื่อให้ได้การประมูลโครงการนั้นเข้ามาและเรายังมีกำไรในการดำเนินงานอยู่มาดูลักษณะของพฤติกรรมต้นทุนจากที่เกริ่นมานานก็จะมี3รูปแบบขออนุญาตหลักๆนะคะหลักๆก็จะมีต้นทุนผันแปรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมมีต้นทุนลักษณะคงที่แล้วก็ต้นทุนแบบผสมเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าแต่ละแบบเป็นยังไงแต่ว่าการที่คุยกันเนี่ยเราขออนุญาตพูดในมุมมองของในส่วนของธุรกิจและพูดในมุมมองของในส่วนของส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามองในมุมว่าอ๋ออันนี้คือพฤติกรรมผันแปรโดยว่าจากสถานการณ์ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูตัวแรกกันตัวแรกเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรหรือว่า variable cost ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมและมีอัตราส่วนในการเงินส่วนหนึ่งที่สามารถมาวัดได้ว่าเราจะต้องขายกี่ชิ้นเป็นขั้นต่ำเราจะได้ไม่ขาดทุนดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนในการนำเสนอต่อผู้บริหารเราจำแนกเป็นพฤติกรรมต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารรู้ว่าสิ่งนี้ควรตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็ประกอบการตัดสินใจอาทิต้นทุนเปลี่ย

บัญชีบางทีจะใช้ตัวย่อของว่า VC ต้นทุนผันแปรคือผันแปรไปตามกิจกรรมของเราอาทิเช่นขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวนักศึกษาเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามละ10บาทกินได้กี่คำประมาณ 1-2 คำเท่านั้นถ้าเรากินเยอะเราจะต้องจ่ายตังค์เยอะไหมก็ต้องจ่ายตังค์เยอะใช่ปะคะเพราะว่าชามละ10บาทยิ่งกินเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นคือต้นทุนผันแปรคือผันแปรตามกิจกรรมที่เราทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินหลายชามก็ต้องจ่ายตัวเลขที่เยอะเพราะชามละ10บาทกิน10จานก็จ่าย100บาทดังนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในรูปนักศึกษาค่อยๆมองนะคะในกราฟที่อาจารย์ให้มาเนี่ยด้านซ้ายมือคือต้นทุนของกระดาษข้างล่างคือจำนวนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มเขาบอกว่าต้นทุนที่ผันแปรเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือต้นทุนผันแปรที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงต่อ1หน่วยกิจกรรมจะคงที่เสมออารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยว่าถ้าเรากิน1ชามจ่าย10บาทกิน5ชามจ่าย50บาทดังนั้นเนี่ยกราฟมันจะเป็นทิศทางขึ้นไปนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเราไม่พิมพ์เลยไม่ผลิตเลยตัวของต้นทุนกระดาษจะเป็น0นักศึกษาเห็น0ข้างล่างไหมคะตรงมุมสุดก็คือถ้าเราไม่ผลิตต้นทุนกระดาษจะขึ้นแต่ถ้าเราผลิต1หน่วยต้นทุนก็จะเกิดขึ้นยิ่งผลิตเยอะต้นทุนภาพรวมของกระดาษก็จะเยอะขึ้นไปด้วยอันนี้พูดในต้นทุนโดยรวมเนาะเหมือนอารมณ์กินก๋วยเตี๋ยวเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามต้นทุนตอนปลายทางในการเอาเงินไปจ่ายให้กับแม่ค้าที่ร้านก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตามชามที่เรากินแต่ว่ากราฟแนวนอนข้างล่างนักศึกษาจะเห็นว่าต้นทุนต่อกระดาษหรือต้นทุนต่อก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะถ้ามองในมุมนี้อาทิเช่นต้นทุนผันแปรเนี่ยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ1ชามก็ชามละ10บาทชามที่2ก็ยังชามละ10บาทชามที่10ก็ยังละ10บาทดังนั้นคือถ้ามองเป็นต่อหน่วยต้นทุนผันแปรจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขเดิมๆก๋วยเตี๋ยวเรือยังชามละ10บาทต้นทุนค่ากระดาษต่อเล่มก็ยังเล่มละ250บาทแต่ถ้าเรายิ่งกินเยอะหรือยิ่งผลิตเยอะถ้าเราพูดต้นทุนโดยรวมตัวเลขก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองพอได้นะคะสำหรับต้นทุนแบบผันแปรมาดูต้นทุนผันแปรอีกแบบนึงเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกิจกรรมนักศึกษาลองนึกถึงขนมครกแอบดูเป็นขนมไทยๆหน่อยขนมครกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีเตาเป็นกลมๆแล้วก็มีหยอดเป็นน้ำกระทิดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็เราอาจจะลองนั่งคิดว่าถ้าเรามีพนักงาน1คนจะดูแลเตาขนมครกได้กี่เตาอาจจะคิดว่าขนมครก2เตาคน1คนก็จะคุมอยู่แต่ถ้าเราเพิ่มขนมครกเป็น3เตาหรือ4เตาอาจจะต้องเพิ่มคนมากขึ้นเช่นกับในรูปที่จะนำมาให้ดูก็คือการผลิตสินค้าจะมีจำนวนพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพถ้าเกิดว่าเราผลิตสินค้าเพียงแค่ 3,000 ชิ้นเราจะจ้างพนักงานเพียงแค่1คนเท่านั้นก็คือเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทที่เราต้องจ่ายในการที่จ้างในการควบคุมคุณภาพของสินค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสัก 6,000 ชิ้นหรือ 5,000 ชิ้นมันแปลว่ามันเกินความสามารถของคนแรกที่จะดูแลเรื่องคุณภาพแล้วเราต้องจ้างเพิ่มอีกคนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยมันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นเนี่ยการจ้างพนักงานนะคะก็จะอยู่ที่2คนหรือว่า 20,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการที่เราดูต้นทุนผันแปรแบบเป็นขั้นนี้นะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาดังนั้นคือการที่เราจะเพิ่มทรัพยากรสักอย่างหนึ่งในการที่เพิ่มคนหรือเพิ่มต้นทุนเนี่ยต้องดูให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดอันนี้เช่นอย่างในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า1คนดูแลได้ 3,000 หน่วยในการผลิตแต่ถ้าเราผลิตเพียงแค่ 5,000 หน่วยล่ะมันก็ต้องจ้าง2คนอยู่ดีแต่ทำไมเราจะไม่ผลิตให้มันกลายเป็น 6,000 หน่วยให้มันดูคุ้มค่าอันนี้คือแล้วแต่เป้าหมายขององค์กรในการมองแต่ว่ามันคือต้นทุนผันแปรที่มันเปลี่ยนตามปริมาณของกิจกรรมนั่นเองจากรูปตะกี้เราจะมาทำกราฟต่อกราฟเนี่ยนะคะมันทิศทางเดียวกันกับในส่วนของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยก็คือยิ่งเราผลิตเยอะยิ่งกิจกรรมเราเยอะต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันเพิ่มเป็นขั้นก็คืออย่างที่เราคุยกันไปว่าคน1คนเงินเดือน 10,000 บาทดูแลการผลิตอยู่ที่ 3,000 ชิ้นถ้าเราต้องผลิต 6,000 ชิ้นเราต้องมีคน2คนดังนั้นเงินเดือนที่ต้องจ่ายก็คืออยู่ที่ 20,000 บาทโดยรวมเช่นเดียวกันถ้าเราผลิต 9,000 ชิ้น

สองคนพอไหมอู้ไม่พอแล้วต้องหาคนเพิ่มดังนั้นเนี่ยพนักงานที่เราต้องมาควบคุมคุณภาพการผลิตเนี่ยก็จะเป็น3คนตัวเลขการจ้างอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาทอันนี้เขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามกิจกรรมแต่เป็นขั้นไปโอเคนะคะต่อมามาดูค่าใช้จ่ายคงที่กันค่ะเขาเรียกว่าฟิกคอสหรือตัวย่อทางบัญชีชอบใช้คำว่า FC ไม่ใช่แฟนคลับนะ FC คือฟิกคอสต้นทุนคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นจำนวนเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะปริมาณกิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามถ้ามองในเรื่องง่ายที่สุดนึกถึงนักศึกษาที่อาจจะเช่าหอพักเช่าหอพักช่วงเช่าหอพักเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือช่วงปิดเทอมที่เราจะไม่อยู่ณที่นั่นหรือช่วงที่เกิดสภาวะน้ำท่วมต้องกลับไปอีกจังหวัดนึงที่ครอบครัวอยู่ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเดินไปหาเจ้าของหอแล้วพูดว่าคุณป้าคะขอโทษนะคะเดือนนี้ไม่ได้อยู่ขอไม่จ่ายเงินได้ไหมคะค่าเช่าได้ปะไม่ได้หรือถ้าเกิดเดือนนี้เราเรียนหนักเหลือเกินเดือนนี้เราทำงานหนักเหลือเกินเรากินนอนอยู่หอพักทั้งวันทั้งคืนเพื่อนั่งทำงานเราอยู่หอพักหลายชั่วโมงในต่อเดือนถามว่าค่าเช่าเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่าเช่าเท่าเดิมดังนั้นคือไม่ว่ากิจกรรมเราเปลี่ยนระดับไหนต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในภาพรวมจำนวนเงินปลายทางที่เราจ่ายจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นพูดถึงภาพรวมมาดูรูปกันค่ะในรูปเนี่ยที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็คือต้นทุนคงที่เขาบอกว่าในเดือนที่1เนี่ยผลิตสินค้าเพียงแค่1หน่วยผลิตน้อยมากต้นทุนรวมของค่าเสื่อมราคาคุยกันก่อนค่าเสื่อมราคาคืออะไรค่าเสื่อมราคาคืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เรามีในการดำเนินงานกิจการทางบัญชีเนี่ยจะคิดการเสื่อมราคาเสื่อมสภาพตามแต่ละกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาที่นักศึกษาเห็นได้บ่อยชัดที่สุดก็คือวิธีแบบเส้นตรงหรือว่าเขาเรียกว่า straight line method straight line method เนี่ยในแต่ละปีจะเท่าๆกันดังนั้นถ้าเราผลิตเพียงแค่1หน่วยต้นทุนรวมก็อยู่ที่ 2,000 เช่นเดิมถ้าเราจะผลิตเพียงแค่10หน่วยเพิ่มขึ้นต้นทุนรวมอยู่ที่ 2,000 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงต้นทุนรวมก็ยังเท่าเดิมอันนี้คือปลายทางของต้นทุนรวมแต่ถ้าเราเอาต้นทุนเนี้ยมาหารด้วยจำนวนนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราผลิตเยอะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงเน้นนะคะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงอันที่เช่นถ้าเราผลิต1ชิ้นต้นทุนรวม 2,000 แปลว่าต้นทุนชิ้นนั้นมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 2,000 แต่ถ้าเราผลิตอยู่ที่20ชิ้นยังต้นทุนรวมจะเท่าเดิมนะ 2,000 เมื่อเราหารจะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ชิ้นละ100บาทย้ำอีกรอบต้นคงที่เป็นตัวเลขปลายทางที่เราต้องจ่ายโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากิจกรรมเราเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนหอพักเราอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงต่อเดือนก็จ่ายเดือนละ 10,000 เหมือนเดิมถ้าเดือนนั้นหอพักเราอยู่มันทุก24ชั่วโมงในทุกวัน30วันก็จ่ายเดือนละ 10,000 เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยปลายทางคือ 10,000 แต่ถ้าเราหารต่อชั่วโมงคือยิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งถูกลงนั่นเองมาดูรูปกันรูปของต้นทุนคงที่นะคะก็จะเป็นรูปตามนี้เราคิดในส่วนของค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเราคิดวิธี straight line method หรือวิธีเส้นตรงแต่ละปีคิดเท่ากันแต่ละปีหาร12เป็นต่อเดือนตกค่าเสื่อมราคาเดือนละ 2,000 บาทนักศึกษาเห็น 2,000 บาทนะคะมุมเดลต้าเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินของค่าเสื่อมราคาส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นจำนวนผลิตสินค้าอย่างที่เราคุยกันไปว่าวิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงไม่ว่าจะผลิตมากผลิตน้อยก็ยังเดือนละ 2,000 คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบ 2,000 อยู่ข้างบนนิ่งเลยผลิตเพียงแค่ชิ้นเดียวก็ 2,000 ผลิต20ชิ้นก็ 2,000 แต่ถ้าเราดูเป็นต่อหน่วยขึ้นมาเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยก็จะเห็นว่ายิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยคงที่ก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยอันนี้เป็นวิธีแบบผสมหรือว่ามิกซ์นะคะก็คือมีการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรคุณจะเห็นว่าในแต่ละเดือนนะคะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยยังเท่ากันทุกๆเดือนเนี่ยต่อ1เครื่องคือค่าเช่าเดือนละ 5,000 แต่ถ้าเราถ่ายเอกสารเพราะเราคิดค่าถ่ายเอกสาร30สตางค์ต่อแผ่นยิ่งถ่ายเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นเนี่ยการที่ทำธุรกิจโดยทั่วไปอ่ะจะเป็นต้นทุนเชิงผสมผสานเป็นสัดส่วนมากเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเสื่อมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเช่าเครื่องจักรแต่ถ้ายิ่งใช้เยอะก็จะมีการผันแปรตามไปด้วยอันที่เช่นอย่างเดือนมกราคมคุณจะเห็นว่าเช่าเครื่องจักรมา
2เช่าเครื่องจักรมา1เครื่อง5,000บาท

แต่ว่าจำนวนเงินในการถ่ายเอกสารเนี่ยไม่มีเลยซึ่งทางร้านที่ให้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีจ่ายขั้นต่ำนะอยู่ที่ 2,000 ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเดือนมีนาคมที่เรามีค่าเช่าเดือนละ 5,000 ต่อ1เครื่องแล้วก็ถ้าเราถ่ายเอกสารเยอะก็ต้องถ่ายเยอะไปด้วยแล้วก็ราคาภาพรวมก็จะแพงไปด้วยนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของกราฟของต้นทุนผสมคุณจะเห็นว่ามันจะมีแนวเส้นตรงตรงกลางก็จะเรียกว่าต้นทุนคงที่ก็คือค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะถ่ายเอกสารเยอะหรือน้อยก็ยังเป็นค่าเช่าที่เท่าเดิมคือเดือนละ 5,000 แล้วก็ส่วนของต้นทุนผันแปรค่าถ่ายเอกสารก็คือเอกสารยิ่งถ่ายเยอะต้นทุนต่อชิ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเราชิ้นละ30สตางค์ดังนั้นปลายทางของต้นทุนรวมคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นบนสุดต้นทุนรวมก็คือมันจะจุดเริ่มจากต้นทุนคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวเลยว่ากราฟนี้คุณมองเหมือนการเช่าหอพักเหมือนเดิมหอพักของคุณถ้าหนูไม่อยู่หอพักเลยหนูต้องจ่ายค่าเช่าแปลว่าค่าเช่าเนี่ยเท่าเดิมในทุกๆเดือนอยู่ไม่อยู่หนูก็ต้องจ่ายมันเป็นพื้นฐานแปลว่าต้นทุนไม่ได้แปลว่าศูนย์แน่ๆเพราะว่ามันจะมีฟิกคอร์สเข้ามาก่อนคือค่าเช่าของหอพักและถ้าอยู่หอเยอะหนูใช้ไฟเยอะทำผันแปรทำกิจกรรมเปิดแอร์เยอะเปิดไฟเยอะค่าไฟปลายทางก็จะเยอะดังนั้นต้นทุนรวมของการเช่าหอพักมันจะจุดเริ่มต้นที่ค่าเช่าหอก็คือเดือนละ 4-5,000 ก็ว่าไปและปลายทางจ่ายขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกิจกรรมการเปิดไฟการเปิดน้ำนั่นเองโอเคนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรพฤติกรรม3ตัวหลักๆเราจบแล้วเรามาดูกันว่าการใช้ข้อมูลพฤติกรรมของเราล่ะใช้อย่างไรบ้างเราก็จะมีตัวสมการให้ดูนะว่าเป็นสมการต้นทุนกิจกรรมก็คือ y เท่ากับ a บวก bx y ก็คือต้นทุนรวม a ก็คือคงที่ต้นทุนคงที่ b คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและ x คือปริมาณของกิจกรรมแปลความหมายคือต้นทุนคงที่ตั้งบวกด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณหน่วยจากนั้น2ตัวยำมารวมกันกลายเป็นต้นทุนรวมนั่นเองขั้นตอนการประมาณการต้นทุนเพื่อการจัดการนะคะก็จะมีอยู่6ส่วนหลักๆคือส่วนแรกคือการกำหนดก่อนว่าต้นทุนที่เราจะประมาณการเนี่ยคือเรื่องไหนกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนคืออะไรรวบรวมข้อมูลมานะแล้วก็ดูปริมาณกิจกรรมที่เราจะทำในอดีตด้วยว่าในอดีตเราทำระดับไหนเพราะว่าในอดีตกับปัจจุบันอาจจะมีความใกล้เคียงกันจะได้ใช้ในการพยากรณ์ได้มีการเขียนแผนภาพกระจายของข้อมูลว่าเอ้ยข้อมูลเราแบบกระจายอย่างไรแล้วก็ดูการเลือกวิธีการวิเคราะห์และก็ประเมินความถูกต้องของข้อมูลค่ะงบการเงินงบหนึ่งที่เอามาใช้เรื่องนี้เขาเรียกว่างบกำไรขาดทุนตามวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปรอันนี้มันเป็นคือนักศึกษาถ้าสังเกตได้มันจะเห็นว่าไม่ใช่งบกำไรขาดทุนที่เปิดเผยทั่วไปในบัญชีการเงินเพราะรอบนี้คือบัญชีบริหารมันจะเป็นงบกำไรขาดทุนที่มองในมุมมองของต้นทุนผันแปรเพราะว่าเอาขายตั้งเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นผันแปรตั้งหักการเป็นกำไรส่วนเกินและหักด้วยค่าใช้จ่ายคงที่คำถามถามว่าใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าการใช้ประโยชน์หลักๆของเราเนี่ยอาทิเช่นก็จะทำงบประมาณการประเมินผลการดำเนินงานการวิเคราะห์จุดกำหนดหรือการซื้อหรือผลิตเองเคยสังเกตไหมว่าช่วงนี้เรามีเทศกาลนึงที่เกิดขึ้นทุกปีคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่านจะเห็นว่าบางร้านทำขนมไหว้พระจันทร์เองแต่บางร้านไม่ได้ทำขนมไหว้พระจันทร์เองแต่ขอให้กิจการที่ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยช่วยตีแบรนด์เป็นแบรนด์ของร้านเราเห็นไหมคะมันจะมีการใช้ข้อมูลต้นทุนมาเกี่ยวข้องว่าจะซื้อดีไหมหรือจะผลิตเองเราเชี่ยวชาญหรือเปล่าต้นทุนลงทุนเยอะไหมคุ้มหรือเปล่านั่นเองเห็นไหมบัญชีเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยมาดูตัวอย่างกันว่าจากที่เมื่อสักครู่เราได้ดูว่าเราทำงบกำไรขาดทุนแบบผันแปรมันเอามาใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้บ้างบอกแล้วว่าบัญชีบริหารคือคู่คิดของผู้บริหารดูตัวอย่างกันเราต้องการคิดจุดคุ้มทุนหรือว่าเรียกว่า break even point การทำขนมเค้ก1ชิ้นเวลาที่เราขายให้ลูกค้าเราจะขายชิ้นละ20บาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ10บาทคำว่าต้นทุนผันแปรหนูนึกถึงไข่นึกถึงแป้งนึกถึงยีสต์ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะแต่ว่าต่อชิ้นคือชิ้นละ10บาทค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 300,000 ค่าใช้จ่ายคงที่ณที่นี้อาจจะหมายถึงส่วนของพวกค่าเสื่อมราคาต่างๆก็คือคงที่ปีละ 300,000 ระดับกิจกรรมที่มีความหมายคือในอดีตที่ผ่านมาเลยเราสามารถขายขนมเค้กได้ปีละ 40,000 ถึง 100,000 ชิ้นดังนั้นเราจะหาคำหนึ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยคิดมาจากราคาขายต่อชิ้นรวมด้วยต้นทุนผันแปรต่อชิ้นเด็กๆจะเห็นว่า
ราคาขายหน่วยละ20ลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือหน่วยละ10ดังนั้นกำไรส่วนเกินคือหน่วยละ10บาทนั่นเองเรามาดูกันจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือจุดที่ปริมาณที่กิจการขายและไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนมันเป็นจุดขั้นต่ำที่พวกคุณจะต้องขายให้ได้ใน1ปีดังนั้นวิธีการคิดนะคะเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยทบทวนอีกรอบจากโจทย์ของเราตะกี้นี้เราบอกว่าต้นทุนคงที่อยู่ที่ปีละ 300,000 กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเอาราคาขายต่อชิ้นลบต้นทุนผันแปรต่อชิ้นคือตกแล้วชิ้นละ10บาทดังนั้นเราเอา 300,000 ตั้งหารด้วย10บาทขั้นต่ำใน1ปีต้องขายให้ได้อยู่ที่ 30,000 ชิ้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการคุยกับพนักงานประจำร้านว่าต้องบริหารการขายอย่างไรถ้าขายได้มากกว่านี้น่าจะให้โบนัสขนาดไหนอันนี้ก็จูงใจกันไปถ้าเรามองเป็นชิ้นว่าขั้นต่ำขายให้ได้ 30,000 ชิ้นถ้ามองเป็นตัวเงินล่ะคะจะบอกพนักงานยังไงคุณคะต้องขายให้ได้นะคะอย่างน้อย 60,000 บาทโอเคประมาณนี้ก็ดูกันไปคือมาเอามาจากจำนวนชิ้น 30,000 ชิ้นคูณชิ้นละ20บาทนั่นเองชีวิตอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งของธุรกิจร้านข้างๆโอ้มีการลดราคาสินค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราที่เรารับแป้งมาเขาขอแบบเพิ่มราคาค่าวัตถุดิบหรือพนักงานของเราเริ่มงองแงว่าโอ๊ยเนี่ยทักษะการทำเค้กของเราเนี่ยทำไวกว่าปกตินะดังนั้นขอเพิ่มราคาค่าแรงได้ไหมเรามาดูกันว่าถ้าสิ่งพวกนี้เปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่อจุดคุ้มทุนหรือปริมาณการขายขั้นต่ำของคุณอย่างไรแต่ละกรณีขออนุญาตแยกกันอย่างชัดเจนนะคะกรณีแรกจากโจทย์เดิมราคาขายของเดิมเท่าไหร่นะของเดิมอยู่ที่ขายชิ้นละ20บาทแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยช่วงนี้แข่งขันกันสูงมากเราอยากลดราคาเป็นเลข9เพราะว่าเวลาลูกค้ารู้สึกแบบ19บาทกับ20บาทมันจะมีความต่างเวลา19บาทลูกค้าจะรู้สึกแบบโอ้มันคือแค่แบบ10บาทเท่านั้นอ่ะถ้าเราปรับราคาจาก20บาทต่อชิ้นเป็น19บาทต่อชิ้นจุดคุ้มทุนขั้นต่ำที่ควรจะต้องขายสินค้าให้ได้เป็นกี่ชิ้นต่อปีคำนวณยังไงเอ่ยจำได้ไหมวิธีการคำนวณเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งเหมือนเดิม 300,000 บาทแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยมาจากราคาขายต่อหน่วยตอนแรกชิ้นละ20ตอนนี้ปรับเป็น19ใช่ป่ะแต่ต้นทุนผันแปรยังเหมือนเดิมคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเนี่ยคือเอา 300,000 นี่เป็นต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วย9บาทต่อชิ้นตกแล้วต้องขายให้ได้ 33,334 ชิ้นอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าการคำนวณหนูเกิดทศนิยมขึ้นมาล่ะคะหนูต้องปัดขึ้นหรือปัดลงเอ๊ะถ้าเกินจุด5ต้องปัดขึ้นหรือปัดลงรอบนี้นะคะสินค้าเราแบ่งขายได้มั้ยขออนุญาตนะคะลูกค้าขาขอแบ่งเค้กสักครึ่งชิ้นให้ลูกค้าซื้อได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดจุดทศนิยมเมื่อไหร่นักศึกษาปัดขึ้นได้เลยนะคะเป็นจำนวนชิ้นที่จะต้องขายขออนุญาตอีกสักเคสนึงถ้าเกิดต้นทุนคงที่มันเพิ่มขึ้นล่ะอาจารย์ขาหนูไปขายที่ห้างค่ะช่วงนี้ห้างนี้คือปริมาณลูกค้าเยอะมากเขาเลยขอขึ้นราคาค่าเช่าแผงค่าเช่าพื้นที่จากเดิมเนี่ยหนูจ่ายเขาอยู่ที่ปีละ 300,000 ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีก 20% ค่ะอาจารย์ 20% ของ 300,000 เพิ่มขึ้นมาถามว่าคุณต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นวิธีการคิดนะคะ 20% ของ 300,000 คือ 60,000 ดังนั้นต้นทุนคงที่ของเราอยู่ที่ปีละ 360,000เรายังขายราคาเดิมคือชิ้นละ20บาทโหเห็นไหมขนาดต้นทุนคงที่เพิ่มเรายังขายเท่าเดิมเลยเนี่ยรักลูกค้าเหลือเกินดังนั้นเราเอา 360,000 ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเราต้องขายให้ได้จำนวน 36,000 ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือภาพรวมของการที่คุณรับรู้รู้จักพฤติกรรมของต้นทุนว่าอะไรคือต้นทุนผันแปรอะไรคือต้นทุนคงที่และรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อปลายทางอย่างไรและควรจะบริหารจัดการอย่างไรในอนาคตสำหรับการทำกิจการของนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายการประมูลราคาแล้วก็การซื้อหรือการผลิตเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดในหน่วยถัดๆไปต่อไปคือการทบทวนเนื้อหาแล้วก็เราจะมีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ลองทำว่าแต่ละหน่วยที่เราได้คุยกันไปเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างเริ่มที่หน่วยที่1 นะคะหน่วยที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการเชิงกลยุทธ์อันนี้คือดูภาพรวมของการเปิดชุดวิชาเลยนักศึกษาเข้าใจอย่างไรต้องค่อยๆลองทำแล้วค่อยๆ คิดเนาะเรามาทำดูว่าสิ่งที่อาจารย์ให้มาคุณคิดแล้วข้อนี้ถูกหรือผิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันข้อแรกค่ะคำถามถามว่า
ข้อใดคือสถาบันที่มีหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณและก็ส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยมาดูการช้อยจะมีข้อกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูและจอจานเริ่มจากกอไก่ก่อนคนที่เป็นสถาบันในการควบคุมจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นด้านบริหารคือกอไก่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะกระทรวงการคลังโอ้ดูท่าทางจะเกี่ยวข้องกับเงินเนาะต่อมากระทรวงพาณิชย์นักศึกษาคิดว่าไงสองกระทรวงนี้มีความใกล้เคียงกันไหมคะดูเรื่องการเงินดูเรื่องการค้าขายก็น่าสนใจนะเก็บช้อยไว้ส่วนที่3ค่ะคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับบัญชีนะของในประเทศไทยด้วยเห็นไหมเพราะว่าในคำถามก็ถามประเทศไทยเหมือนกันใช่หรือเปล่าส่วนงองูค่ะสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็ดูบัญชีสุดท้ายก็จอจานธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดคุณคิดว่าข้อไหนคือสถาบันที่มีอำนาจควบคุมจรรยาบรรณและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยอาจารย์ดูย้ำคำถามบ่อยเหลือเกินมาดูกันคุณคิดว่าข้อไหนควรตัดช้อยออกไปได้กระทรวงไหมกระทรวงตัด2ช้อยเลยตัดออกไปดังนั้นข้อจอจานล่ะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องไหมก็ไม่น่าใช่ไม่คุ้นเลยตัดออกไปดังนั้นก็มีคอควายกับงองูคอควายคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งไปส่วนงองูคือสภาวิชาชีพบัญชีดังนั้นเราค่อยๆนึกซิเอ้ยตอนที่เรามีพรบ.บัญชีออกมานะมันจะมีตัวนึงออกมาที่เรียกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีใครเป็นคนออกนะเขาคือสภาวิชาชีพบัญชีนั่นเองค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านที่เรียนจบไปคุณก็จะจบในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนทำวิชาชีพต่างๆในสภาวิชาชีพบัญชีได้เลยซึ่งหลายๆท่านอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญการรู้จักว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรทำอย่างไรต่อเนาะดังนั้นอย่าลืมนะคะนักศึกษาที่จบไปจากบัญชีบัณฑิตของเราคุณจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือดำเนินงานอย่างไรขอให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของเราด้วยเพราะว่าเรามีจรรยาบรรณของเราเพื่อภาพรวมการดำเนินก้าวหน้าของหน่วยงานที่เป็นบัญชีของเรานั่นเองอย่าลืมกันต่อมาค่ะข้อที่2ถามเรื่องสถานการณ์เลยที่มันเกิดขึ้นจริงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โอ้โหโด่งดังเหลือเกินช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้มีใครคาดการได้ไหมคะว่าอาจารย์ขาหนูคิดว่าปี2563จะเกิดโควิดคิดได้หรือเปล่าหมายถึงว่ากำหนดอย่างชัดเจนอาจจะไม่ได้อาจจะบอกอาจารย์ขาหนูดูหนังฮอลลีวูดมาค่ะมันก็น่าจะมีไวรัสแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองการคิดแต่ถามว่ามันชัดเจนไหมว่ามันจะต้องเกิดในปีนี้เท่านั้นหรือส่งผลอย่างไรอันนี้ก็บอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยซึ่งทางองค์กรหน่วยงานประชาชนเนี่ยไม่สามารถคาดการได้อย่างชัดเจนแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อจำกัดใดของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงมีอยู่4ตัวเลือกตัวเลือกแรกก็คือการใช้ระบบบัญชีการจัดการขั้นสูงเนี่ยอาจได้รับการต้านจากบุคคลในองค์กรเกี่ยวข้องไหมนะขอไข่ข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงค่ะไม่สมบูรณ์ขอควายข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงอาจบั่นทอนดุลยพินิจของผู้บริหารได้หรืององูการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงใช้ความรู้หลากหลายศาสตร์ประกอบกันดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าต้องย้ำในโจทย์อีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันกระทบต่อเศรษฐกิจอ่ะมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงในข้อใดเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าการบัญชีหลักๆของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกคือบัญชีการเงินก็คือเกิดจากการทำมาหากินโดยปกติมีใบเสร็จรับเงินมีแบบใบแจ้งหนี้นู่นนี่นั่นเรามาบันทึกบัญชีตามเอกสารเห็นไหมเดบิตเครดิตตามเอกสารเลยตามรอบบัญชีต่างๆปลายทางที่ออกมาในรูปของงบการเงินเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในอดีตพรีเซนต์ออกมาในงบการเงินที่เป็นไปตามกฎหมายพรบ.ของวิชาชีพบัญชีแต่บัญชีบริหารล่ะใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างบัญชีบริหารเนี่ยใช้ข้อมูลในอดีต
และเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรทิศทางอย่างไรเพื่อพยากรณ์ต่อในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันจะมีพาร์ทนึงที่เป็นการประมาณการในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังคะ

ยังไม่เกิดเนาะเพราะเราพยากรณ์ในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดการสำหรับผู้บริหารก็คือตอบข้อไหนเอ่ยกอไก่ขอไข่ขอกวายงองูคำตอบคือขอไข่นั่นเองค่ะข้อมูลในการบัญชีเนี่ยเพื่อการจัดการค่าสูงมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นการประมาณการในอนาคตดังนั้นการประมาณการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในโจทย์เขาบอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ค่อยๆนึกดูนะว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยในส่วนของข้อมูลบัญชีชั้นสูงเนี่ยนะคะเราตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงปี2563เราบอกว่าแต่ละไตรมาส1 2 3 4มันจะมีการเติบโตที่มันมีขั้นต่ำร้องมาจากปีที่ผ่านมาในแต่ละไตรมาสที่มันใกล้เคียงกันว่าธุรกิจเราจะเป็นไฮซีซั่นนะไตรมาส2จะโลซีซั่นนะไตรมาส3ประมาณนี้ก็ว่ากันไปดังนั้นสิ่งที่เราพยากรณ์มาจากข้อมูลในอดีตอันนี้คือบัญชีการจัดการหรือบัญชีบริหารนั่นเองแต่ข้อจำกัดของเราคือการที่เราพยากรณ์ในอนาคตอะเราไม่ได้รู้แน่นอนว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรที่มันมากระทบต่อธุรกิจเราคุณจะเห็นได้ว่าอย่างปี2563เนี่ยจากไตรมาส2ที่เขาเคยคิดว่ามันจะรุ่งเรืองรายได้เราจะดีเหมือนสถิติเดิมใน 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2เราเกิดการปิดประเทศดังนั้นคือธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมธุรกิจสายการบินอันนี้คือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดังนั้นมันถือว่าเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งของบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเลยที่ผู้บริหารจะต้องให้ความใส่ใจแล้วว่าระมัดระวังในการใช้ว่ามันเป็นข้อมูลตัวเลขที่ไม่ได้สมบูรณ์นะมันเป็นการประมาณการนั่นเองค่ะพอได้เนาะจาก2ข้อตอบถูกหลายๆข้อแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อต่อไปข้อที่3กันเขาถามว่าข้อใดไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงต้องมีสติสูดลมหายใจก่อน1รอบแล้วก็แบบอ่านใหม่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเพื่อจัดการค่าสูงข้อใดไม่ถือเป็นดังนั้นช้อยมันมี4ข้อข้อแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลไหมต่อการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราขายในยุโรปในเอเชียหรือคู่แข่งของเราตอนนี้เขาแบบฮึกเหิมเรื่องการส่งเสริมการตลาดมากเลยเขาลดราคาส่งผลกับเราไหมหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อปัจจัยในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงหรือเปล่าหรือสุดท้ายการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนหรือไม่ลองคิดดูว่าปัจจัยไหนไม่ถือเป็นปัจจัยข้อไหนไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีผลดีกว่าลองดูนะคะข้อก็ไก่ข้อไข่ข้อกวายงองูให้เวลาคิดแป๊บนึงมาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตัดช้อยเขาบอกว่าการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงอะค่ะมันคือการดูภาพรวมในส่วนของต้นทุนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตแล้วก็ดูในส่วนของภาพรวมของต้นทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการว่ามันอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงอาทิส่วนแรกเลยที่เราเคยพูดถึงในเนื้อหาแรกๆที่แบบเปลี่ยนบ่อยมากกระทบแน่ๆคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมันทำให้ต้นทุนเราเปลี่ยนอย่างชัดเจนต่อมาค่ะแปลว่ากอไก่ถูกนะเก็บไว้เลยว่าตัดทิ้งมาถูกแน่นอนส่วนขอไข่ค่ะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโอ้โหคู่แข่งเราลดราคาขนาดนี้ส่งเสริมการขายขนาดนี้เล่นๆนะคุณเคยเห็นไหมว่าช่วงโควิดอ่ะมันมีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกธุรกิจเลยนะคะจะมีการออกโปรโมชั่นต่างๆการส่งเสริมการขายการจัดคอนเสิร์ตมีนะแต่เป็นคอนเสิร์ตแบบไหนแบบออนไลน์ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในทุกอนูของภาคธุรกิจเลยแสดงว่าขอไข่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเพื่อจัดการอันนี้ก็คือถูกต้องเก็บไว้ส่วนข้อควายค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเกี่ยวไม่เอ่ยเกี่ยวกับต้นทุนของเราไหมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเลยส่วนสุดท้ายงองูการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอันนี้ต้องให้ความใส่ใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องปรับสินค้าหรือบริการซึ่งสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเราด้วยดังนั้นสำหรับข้อนี้คำตอบที่บอกว่าข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชีเพื่อจัดการคือการตอบข้อควายนั่นเองอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอันนี้คือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของพวกเราบัญชีบริหารแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่รุนแรงแล้วก็การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายคือจุดสำคัญและเป็นปัจจัยหลักๆของพวกเรานั่นเองค่ะพอได้ไหมสำหรับทบทวนหน่วยที่1ที่ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ

สูงแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักศึกษาเข้าห้องสอบอาจจะต้องมีการประมาณการจำนวนระยะเวลาในการคิดในแต่ละข้อเนาะว่าข้อนี้ควรตอบอะไรควรตัดช้อยไหนอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วก็ทบทวนต่อมาเราจะคุยถึงหน่วยที่2การอาจารย์ก็จะดึงมาบางหัวข้อที่จะมาทดสอบกันว่าเฮ้ยคุณเข้าใจมากน้อยระดับไหนถ้าส่วนไหนที่คิดว่าข้อนี้ยังไม่แม่นค่ะอาจารย์ดังนี้คุณอาจจะกลับไปทบทวนในการเปิดคลิปอีกรอบนึงหรือไปเปิดเนื้อหาเพื่อดูรายละเอียดในหนังสือว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรมีทิศทางอย่างไรภาพรวมเป็นยังไงหัวข้อจุดสำคัญคืออะไรมาดูการหน่วยที่2การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะพร้อมนะข้อแรกเขาถามว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่ดีควรมีคุณลักษณะดังข้อใดยกเว้นข้อใดขออนุญาตวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดก็ไก่วิสัยทัศน์นั้นหรือวิชั่นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องก็ผู้เกี่ยวข้องที่เรานึกถึงเนี่ยนะคะนึกถึงทั้งคนภายในกิจการคือในส่วนของผู้บริหารผู้ถือหุ้นในส่วนของพนักงานว่าเฮ้ยมีความพึงพอใจว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันนะเราจะทำพร้อมกันทำด้วยกันต่อมาขอไข่มีความชัดเจนที่เพียงพอที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้วิสัยทัศน์นั้นมันต้องชัดเจนนะใช่หรือเปล่าลองคิดดูข้อควายค่ะปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุได้คือมันแปลว่าวิสัยทัศน์คือภาพฝันหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันจะต้องไม่ยากเกินไปเกินกว่าที่เราจะทำได้ดังนั้นมันถือว่าเป็นลักษณะที่ดีใช่หรือไม่เราตัดสินใจสุดท้ายวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราอ่ะจะต้องเด็ดเดี่ยวไม่ยืดหยุ่นต้องเป๊ะตามนี้ที่เราตั้งไว้10ปีแล้ว10ปีนี้ก็ต้องเป๊ะตามนั้นนักศึกษาว่ายังไงว่าข้อไหนไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีที่มันเป็นแบบลักษณะที่ควรมีคือยกเว้นข้อไหนที่มันไม่ใช่ดังนั้นคำตอบข้อนี้คุณคิดว่าข้อไหนดีคะก็ไก่ไหมพึงพอใจเกี่ยวปะหรือว่าขอไข่ความชัดเจนขอควายปฏิบัติได้งองูไหมดังนั้นคำตอบของเราคือตอบข้ององูค่ะมีความเด็ดขาดไม่หยุดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์นะเพราะเราเคยคุยว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราเนี่ยมันคือการกำหนดเป้าหมายของกิจการเพื่อเราจะได้ทำส่วนของกลยุทธ์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างที่เราบอกว่ามันมีทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เราจะต้องเรียนรู้ปรับตัวทุกๆเช้าต้องอ่านข่าวที่เป็นผู้บริหารที่หรือเราจะเป็นแบบนักวิชาชีพบัญชีบริหารซึ่งเราเคยย้ำมันว่านักวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยเป็นมิตรคู่คิดกับผู้บริหารเราจะต้องมีการสกิดการและต้องมีการชี้แนะกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่ากังวลเรื่องนี้ต้องควบคุมเรื่องนี้ต้องทำยังไงเพื่อไปถึงบรรลุปลายทางที่ต้องการดังนั้นการที่มีสภาวะแวดล้อมที่มันกระทบต่อกิจการมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นปรับไปตามสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูค่ะข้อที่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีในส่วนของคุณลักษณะนั่นเองข้อต่อไปพร้อมนะส่วนของกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงฐานการแข่งขันการผลิตให้สูงขึ้นคือกลยุทธ์ในข้อใดเรากำลังเน้นการแข่งขันของผลิตภัณฑ์คือทางองค์กรเราเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชิ้นเลยแต่ว่าเราเน้นชิ้นนี้ละค่ะเราจะปรับปรุงฐานการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันคือกลยุทธ์ในระดับใดเราเคยบอกว่ากลยุทธ์จะมี3ระดับจำได้ไหมเอ่ยมาดูช้อยของเรากันอาจจะมีตัวหลอกเล็กน้อยนะดังนั้นไก่เขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรส่วนขอไข่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทข้อควายกลยุทธ์ระดับธุรกิจอยู่ใกล้เคียงกันงูกลยุทธ์ระดับหน้าที่แล้วก็สุดท้ายเป็นระดับปฏิบัติการคุณคิดว่าการที่เราปรับปรุงในส่วนของการแข่งขันในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆมันเป็นการวางกลยุทธ์ในระดับใดอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีในส่วนของมือถือเห็นไหมทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่ในมือคุณคิดว่าการที่เขาจะปรับปรุงรุ่นนี้ปรับปรุงสินค้าชนิดที่เป็นมือถือมันเป็นการตั้งกลยุทธ์ที่มันเป็นระดับไรระดับองค์กรเลยเปล่าหรือระดับบริษัทหรือระดับธุรกิจระดับหน้าที่ระดับหน้าที่เล็กไปไหมระดับปฏิบัติการก็เล็กไปไหมดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตัวโปรดักต์สินค้าช้อยที่ควรตัดคือตัดอะไรดีที่มันดูละเอียดเกินไปหรือดูใหญ่เกินไปก็คือตัดในส่วนของงองูระดับหน้าที่ไม่ใช่แหละไม่ใช่ระดับหน้าที่ย่อยๆของพนักงานและไม่ใช่ระดับปฏิบัติการและมีอะไรต่อที่ยังเหลืออยู่มีกอไก่ข้อไข่ข้อควายดังนั้นถ้าพูดถึงโปรดักต์1ชิ้นของธุร

กิจคุณจะเห็นว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันมีโปรดักต์หลายๆชิ้นดังนั้นการที่เราสร้างความแข่งขันในผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าจะไม่ใช่ภาพรวมของทั้งองค์กรไม่ใช่ภาพรวมขององค์กรเนาะดังนั้นมันเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่นเองโอเคนะคะพอได้ไหมข้อนี้กลยุทธ์ที่มุ่งการปรับปรุงทางแก้แข่งขันของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คือกลยุทธ์ในส่วนของระดับธุรกิจที่เป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจการขายในส่วนของตัวสินค้าประเภทมือถือตัวสินค้าประเภทแท็บเล็ตเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์นั่นเองดังนั้นคือระดับของธุรกิจค่ะข้อนี้คือคำตอบอีกข้อนึงสำหรับหน่วยที่2ของเราข้อใดไม่ใช่เริ่มเยอะเนาะข้อใดไม่ใช่มีเยอะมันแปลว่าคือเราอยากให้นักศึกษาดูว่าอะไรที่มันเป็นภาพรวมและอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกอะไรที่มันไม่ใช่ลองดูนะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีบัญชีมีประโยชน์แน่นอนถูกต้องดังนั้นข้อใดมันไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีข้อแรกกอไก่เขาบอกว่าการที่เรามีสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมันช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยได้ทราบว่าการดำเนินงานเนี่ยมีกำไรหรือไม่ก็คือกำไรในการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองทิศทางเป็นอย่างไรผลประกอบการที่ผ่านมาใช่หรือไม่ขอใครเขาจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการคุ้นคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าฐานะทางการเงินคือสถานภาพว่าเรามีความเสี่ยงเรามีสภาพคล่องเรามีสินทรัพย์เป็นยังไงหนี้สินเราเยอะไปไหมเรามีสินทรัพย์มากพอใจคืนหนี้สินหรือเปล่าสารสนเทศทางการบัญชีให้ข้อมูลคุณเรื่องนี้ไหมลองดูค่อยคิดข้อควายค่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาเงินทุนของกิจการมันเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเชียวหรอคือตอนที่องค์กรนะคะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอ่ะเราเคยคุยกันว่าบัญชีบริหารเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาแหล่งเงินทุนไหนในการทำโปรเจกต์นี้เราจะกู้มาไหมถ้ากู้มาเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจารย์คะกู้มาก็มีเงินต้นที่ต้องจ่ายมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายค่ะโอเคแล้วดอกเบี้ยกระทบอย่างไรกับงบการเงินนึกออกไหมดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายนั่งคิดไปไกลเลยค่ะเด็กบัญชีบริหารแล้วในส่วนของเพิ่มทุนราคาเกิดผลกระทบยังไงบ้างแล้วอีกอย่างนึงการที่คุณเนี่ยไปกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือว่าแหล่งการเงินต่างๆถามว่าสารสนเทศการบัญชีเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผู้ที่ปล่อยกู้เขาสนใจในการดูไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้ามองในมุมกลับกันก็คือถ้าสมมติว่ามีกิจการนึงมาขอกู้ยืมเงินของที่บ้านคุณถามว่าคุณจะให้เงินเขายืมเนื่องจากอะไรเนื่องจากสนิทสนมหรือเนื่องจากดูแล้วว่าจากงบการเงินที่เขาทำเนี่ยเขามีสภาวะความแข่งขันหรืออ่างการดำเนินงานที่มีกำไรมากพอในการจ่ายคืนเงินกู้เขาหรือเปล่าเห็นไหมส่วนงองูช่วยประหยัดภาษีจริงไหมส่วนจอจานช่วยในการวางแผนธุรกิจหรือเปล่าดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีคิดดังนั้นที่เรารู้นะว่าสารสนเทศทางการบัญชีหน้าตาออกมาเนี่ยมันออกมาในมุมมองของกำไรออกมาแน่กำไรขาดทุนและได้ค่าจ่ายดังนั้นกอไก่ตัดช้อยทิ้งขอไข่ค่ะทราบถึงฐานะการเงินฐานะการเงินองค์ประกอบคือสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของดังนั้นตัดทิ้งข้อนี้ถูกแล้วข้อควายช่วยเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนของกิจการมันเป็นข้อมูลสนับสนุนนะส่วนของที่คิดว่าเอาเงินทุนจากแหล่งนี้กระทบอย่างไรต่อกิจการอีกแหล่งนึงล่ะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีความเสี่ยงไหมและมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ต้องเอาไปนำเสนอแก่ผู้ลงทุนที่สนใจถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มทุนหมายถึงว่าเอาเงินจากผู้เป็นเจ้าของหรือคุณจะไปกู้เข้ามาคุณก็ต้องเอางบการเงินไปนำเสนอต่อธนาคารเช่นกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนช่วยในการวางแผนธุรกิจล่ะอันนี้ใช่เพราะว่าข้อมูลทางการบัญชีนะคะเป็นสารสนเทศที่บ่งบอกว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเรามีงบประมาณหรือประมาณการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราดำเนินงานเป็นยังไงฐานะการเงินเป็นยังไงเราจะได้วางแผนต่อในอนาคตดังนั้นอาจารย์หนูพูดเร็วเนาะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีคือข้ององูนั่นเองการประหยัดภาษีอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้แบบออกมาชัดเจนในขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้แค่ว่าเรามีต้นทุนตัวไหนที่มันสามารถจะควบคุมได้ให้มันแบบประหยัดมากขึ้นเพื่อให้เกิดกำไรภาพรวมในอนาคตแต่เรื่องประหยัดภาษีอันนี้คือไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของทางสารสนเทศทางการบัญชีค่ะ
หน่วย2จบไปแล้วต่อไปเราจะมาทบทวนเนื้อหาโดยเป็นแบบทดสอบสั้นๆให้นักศึกษาลองดูว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับหน่วยที่3ที่เราคุยกันไปหน่วยที่3เป็นเรื่องของพฤติกรรมของต้นทุนนั่นเองว่าต้นทุนแต่ละประเภทมีพฤติกรรมอย่างไรสิ่งนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปกระทบอย่างไรบ้างดังนั้นเราจะมีแบบทดสอบมาให้คุณลองทำดูแล้วก็ลองค่อยๆตัดสินใจนะคะว่าข้อนี้ถ้าเจอในห้องสอบจะตอบอะไรดีมาด่วนค่ะข้อแรกคำถามสั้นๆเนาะแต่ต้องคิดนิดนึงนะคะถ้าปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเราผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนะต้นทุนการผลิตแบบคงที่รวมจะเป็นอย่างไรเข้าใจกันว่าคงที่รวมเนาะก็คือค่าใช้จ่ายคงที่ที่บริษัทต้องจ่ายนั่นเองอะโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างไรกไก่ลดลงขอไข่เพิ่มขึ้นคอควายไม่เปลี่ยนแปลงงองูไม่แน่นอนดังนั้นนักศึกษาคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรดีคะสำหรับการผลิตสินค้าที่เราผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของต้นทุนการผลิตคงที่รวมไม่ใช่คงที่ต่อหน่วยนะอันนี้ต้องเคลียร์นะเราพูดถึงคงที่รวมจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคิดไปไกลเราต้องนึกถึงตัวอย่างที่มันง่ายก่อนเพราะว่าเด็กบัญชีเนี่ยถ้าสิ่งที่อาจจะแนะนำสำหรับการเข้าห้องสอบคือคุณพยายามนึกถึงว่ามันคืออะไรตัวอย่างคืออะไรเรื่องใกล้ตัวคืออะไรที่มันดูง่ายๆต้นทุนการผลิตคงที่คืออะไรก็คือสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายไม่ได้อ้างอิงตามกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเครื่องจักรของบริษัทเนี่ยค่ะที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นแบบวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ straight line method หรือว่าเส้นตรงอาจารย์ก็มโนยาว่าวิธีการคิดของมันก็คือราคาทุนที่เราได้มาหักด้วยราคาซากหรือมูลค่าสูญสิ้นนะวันที่เราไม่ใช้หารด้วยจำนวนปีที่ว่าจะใช้ประโยชน์มันดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีสัดส่วนการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเครื่องจักร1เครื่องเราซื้อมาแล้วเราคิดว่าจะใช้มันสัก10ปีเราจะตัดค่าเสื่อมปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็เราก็กำหนดไปแล้วดังนั้นถ้าปีนี้เราผลิตสินค้าน้อยหรือผลิตสินค้าจำนวนมากเลยดังนั้นต้นทุนการผลิตคงที่โดยภาพรวมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตคงที่รวมคำตอบคือนักศึกษาว่าช้อยไหนตัดออกไปได้อะไรตัดออกไปได้มั่งนักศึกษาว่างองูไหมคะไม่แน่นอนเนี่ยควรตัดออกแล้วก็มีอะไรต่อที่ควรตัดอุ๊ยอันนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วอ่ะเฉลยเลยก็ได้สรุปว่าข้อนี้นะคะคำตอบก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนักศึกษานึกถึงค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดค่าเสื่อมราคาแบบเป็นวิธีการเส้นตรงไม่ว่าเราจะผลิตจำนวนมากขึ้นหรือเราจะผลิตจำนวนน้อยต้นทุนการผลิตคงที่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมดังนั้นในโจทย์นี้จุดสำคัญที่ต้องดูนิดนึงต้องติวนิดนึงคือเขาถามส่วนของต้นทุนการผลิตคงที่รวมเน้นนะต้นคงที่รวมไม่ใช่ต่อหน่วยนะคะดังนั้นคือข้อนี้ตอบข้อคอควายคือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตอบถูกไหมเอ่ยมาดูอีกข้อนึงที่ดูใกล้เคียงกันแต่ว่าต้องใช้วิธีการคิดนิดนึงว่ามันคืออะไรต่อมาเขาถามต่อว่าถ้าเกิดปริมาณการผลิตเราผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตผันแปรรวมจะเป็นอย่างไรผลิตผันแปรรวมจะเป็นยังไงเราจำได้ว่าผลิตผันแปรคือ variable cost หรือว่าที่เรียกว่า VC เราบอกว่าต้นทุนการผลิตอะไรก็ตามที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยมันผันแปรไปตามกิจกรรมถ้ากิจกรรมเยอะก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ที่มันเยอะเราเคยบอกว่าเอ้ยเรื่องง่ายๆที่มันใกล้ตัวเราคือคุณขายเอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่าเนาะถ้าเกิดคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันในเนื้อหาในส่วนของที่ผ่านมาเราบอกว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจานต่อจานจานละ10บาทยิ่งกินเยอะตอนที่เราต้องไปจ่ายเงินกับเจ้าของร้านเยอะตามไปด้วยไหมมันก็ต้องเยอะตามไปด้วยซึ่งผันแปรกับจำนวนชามที่เรากินดังนั้นคำถามรอบนี้ถามว่าถ้าเกิดเราผลิตสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตผันแปรแบบรวมเน้นนะผันแปรรวมจะเป็นอย่างไรลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าก็ไม่แน่นอนดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ
ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามชามละ10บาทกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่าภาพรวมต้นทุนของเราจะเป็นยังไงเอ่ยทิศทางก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองพอได้ไหมคะคือในส่วนของภาพรวมแล้วก็การที่เราดึงเนื้อหาบางส่วนมาให้นักศึกษาลองแบบตัดสินใจดูว่าจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษามา3หน่วยนั้นคุณคิดเห็นอย่างไรในข้อที่เป็นแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่คุณคิดว่าเอ้ยอาจารย์หนูตอบไม่ตรงกับอาจารย์เลยดังนั้นก็กลับไปดูเนื้อหาอีกรอบนึงหรือสามารถเปิดดูหนังสืออย่างละเอียดได้แล้วลองดูว่าเรื่องนี้หนูยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะนักศึกษาเป็นไงบ้างคะจากการที่ได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ได้ดูภาพรวมของหน่วย1 2 3กันไปแล้วมีแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาลองทดสอบทำได้มากน้อยแค่ไหนเอ่ยถ้าณจุดไหนหน่วยไหนที่นักศึกษาคิดว่าเอ้ยยังมีความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนักศึกษาก็ลงทบทวนโดยการเปิดอีกรอบนึงหรือว่ามาเปิดหนังสือดูนะคะอยากให้ทดลองทำอีกครั้งนึงเพื่อความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหาดังนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อหาในครั้งต่อไปสามารถรับชมชุดวิชาสอนเสริมชุด3 2 4 4 6ได้มั้งต่อไปค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชา

ิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมการทำกระทงจากฟางข้าวนะครับซึ่งเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยผ่านภูมิปัญญาของคนไทยนะครับถือเป็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีนะครับจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับเราไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะบุญภาบัวหลวงค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะค่ะในชุมชนของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษฟางข้าวนะคะโดยเราได้นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงนะคะเป็นกระทงรักโลกค่ะ

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะได้มีการสอนในเรื่องของข้าวนะคะในจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยปลูกข้าวเป็นหลักนะคะคือข้าวเนี่ยทำเป็นอาหารได้แล้วทำเป็นขนมได้แล้วนะคะก็ยังสามารถเอาฟางอะค่ะที่เราจะทิ้งเนี่ยค่ะเผาทิ้งทำให้มลภาวะเป็นพิษนะคะก็สามารถเอามาทำเป็นกระดาษได้อะค่ะซึ่งชุมชนของเราได้แปรรูปจากฟางข้าวให้กลายเป็นกระดาษแล้วนำกระดาษนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามหลายอย่างมากมายนะคะความรู้นี้นะคะเราได้มาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะในการที่นำนวัตกรรมและนำความรู้สู่ชุมชนนะคะโดยการนำโครงการของสมเด็จพระเทพนะคะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนเรามีความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะและได้ทำเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

วิธีการทำกระทงของเรานะคะเริ่มต้นนะคะโดยการที่เรานำฟางข้าวนะคะเอามาสับนะคะแล้วก็นำมาต้มค่ะใช้ระยะเวลาในการต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะจะทำให้ฟางเละนะคะพอฟางเละแล้วเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปปั่นนะคะ

หลังจากที่เราได้ดูขั้นตอนการทำกระดาษนะคะที่มาจากฟางข้าวในขั้นตอนต่างๆกันแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูกลุ่มแม่บ้านแสนประวันนะคะในการทำกระทงนะคะที่มาจากฟางข้าวเป็นกระทงรักโลกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะในการที่กำลังจะประดิษฐ์กระทงที่มาจากฟางข้าวนะคะซึ่งเป็นกระทงรักโลกนะคะจะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งเราสามารถผลิตกระดาษได้เองนะคะกระดาษที่มาจากฟางข้าวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกระทงที่ง่ายๆกันนะคะค่ะหลังจากเราได้กระดาษแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เราก็นำมาพับเป็นกลีบแบบนี้นะคะค่ะหลังจากเราได้เป็นกลีบแล้วนะคะก็จะนำมาติดนะคะพี่เจี๊ยบสวยจังเลยค่ะกระทงนะคะเราก็จะติดนะคะติดไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนทั่วไปนะคะก็คล้ายๆกับใบตองนะคะก็คือมีวิธีการเดียวกันเลยคือเปลี่ยนจากใบตองมาเป็นกระดาษเท่านั้นเองนะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านก็คงจะทำได้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะง่ายด้วยค่ะเพราะว่ามันจะไม่แตกได้นะคะเพราะว่ามันจะพับกลีบได้ง่ายกว่าค่ะ

ั่นแล้วเราก็นำไปเทใส่แผ่นเฟรมนะคะตากให้แห้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดตามรูปแบบที่อาจารย์สอนเราในการทำกระทงค่ะ

อกไม้ของเรานะคะเราก็จะทำการตอกให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้กลีบแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำตามที่คุณยายทำนะคะคือพับกลีบอะค่ะให้เกิดวอลุ่มในการที่มันให้มันกระดกเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติของดอกไม้นะคะที่มีความไม่เท่ากันนะคะพอหลังจากเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำสีนี้มาประกอบเป็นดอกนะคะตามที่พี่ผาประกอบนะคะพอติดแล้วพี่ผาก็จะเป็นคนทำดอกไม้นะคะทำดอกไม้มาค่ะหลังจากที่เราได้ดอกกุหลาบนะคะที่สวยงามเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะนำกุหลาบที่ได้นะคะไปติดบนกลีบกระทงนะคะที่เราติดไว้สำเร็จแล้วนะคะก็คือขั้นตอนต่อไปค่ะ

ติดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำฟางอะค่ะที่เราเตรียมแล้วมัดแล้วนะคะก็นำมาติดคู่กันค่ะ

Chicken is good. เนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกระทงจากฟางข้าวกระทงรักโลกที่สวยงามแบบนี้แหละค่ะ

0: นอกจากเราจะผลิตกระทงกันแล้วนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่มาจากกระดาษฟางข้าวนะคะด้านหลังของเรานะคะเป็นสิ่งของสวยงามต่างๆมากมายนะคะเป็นงานนวัตกรรมแล้วก็เป็นความสวยงามที่ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะได้นำความรู้สู่ชุมชนนะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านทุกคนนะคะได้มีรายได้ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะคนไหนทำกระดาษก็ได้กระดาษค่ะคนไหนประดิษฐ์ดอกไม้ก็จะได้เป็นคนที่ประดิษฐ์ดอกไม้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วคือรายได้เข้าสู่ชุมชนของเรานะคะกระทงฟางข้าวจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันวัดไก่เตี้ย
1: อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ
2: น่าสนใจอย่างมากนะครับนอกจากการนำเอาฟางข้าวมาทำเป็นกระทงแล้วนะครับทางกลุ่มยังมีการทำงานประดิษฐ์สร้างสรรค์อื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับที่สำคัญเราต้องช่วยในการ

0: การรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งดีๆไว้กับลูกหลานของเรานะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิจัยผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน AgriMap ออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรไทยในการก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์จะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนประโยชน์ต่อเกษตรกรและเยาวชนซึ่งวันนี้นะครับเรามีต้องบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AgriMap Online and Mobile นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็ต่อผู้ประกอบการอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.นพดลคิริเพชรนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสจาก Nextech ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.นพดลเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานร่วมรายการกับเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบว่า AgriMap Online and Mobile คืออะไรครับ
2: คือแอปพลิเคชันนะครับที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ Nextech เนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ย ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
2: นะครับนำข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละกรมเนี่ยนะครับมาเพื่อจะวิเคราะห์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็สร้างเป็นเครื่องมือที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรนะยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่นี้ไม่เหมาะจะปลูกข้าว
1: ครับ
2: แต่ชาวนาปลูกเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ครับ
2: ขาดทุนนะครับต้นทุนสูงราคาก็ต่ำสุดท้ายก็คือได้กำไรน้อยก็คือยากจนนะแต่ถ้าเราสามารถบอกได้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะจะปลูกข้าวนะแต่ว่าคุณยังสามารถเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นนะครับอาจจะเป็นมันสำปะหลังอาจจะเป็นอ้อยซึ่งเราสามารถแนะนำได้เราสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน Big Data เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำได้ว่าเกษตรกรมีทางเลือกเราไม่บังคับแต่มีทางเลือกนะครับภาครัฐก็สามารถบอกได้ว่าโอเคพื้นที่นี้ควรจะรับการสนับสนุนนะ
1: ครับ
2: ถ้าปลูกข้าวดีแล้วสนับสนุนให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
1: ครับ
2: ถ้าไม่ดีเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นมีสินเชื่อนะครับมีดอกเบี้ยที่จูงใจให้ความรู้เกษตรกร
1: เพราะฉะนั้นเป็น AgriMap Online and Mobile ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ให้คุณได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเห็นเลยว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดอะไรใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราใช้การวิเคราะห์อย่างไรครับด้วยแอปพลิเคชันนี
2: ้สำหรับผู้ใช้นะครับผู้ใช้ที่มี2กลุ่มใหญ่ๆจริงๆมี3กลุ่มนะฮะ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนี่ก็คือภาครัฐเลยกระทรวงนะครับกำลังจะออกนโยบายว่าโอเคปีนี้นะเราต้องการลดข้าวลง2ล้านตันเปลี่ยนเป็นข้าวโพดนะครับจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะครับ AgriMap Mobile เนี่ยจะสำหรับเกษตรกรแต่ภาครัฐเนี่ยเราจะใช้ AgriMap ออนไลน์เพราะว่าฟีเจอร์จะเยอะกว่ามากนะครับสามารถไปบอกได้ว่าโอเคพื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดแทนข้าวเนี่ยอาจจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสมมุตินะครับพื้นที่ไหนล่ะแต่ละตำบลอำเภอขนาดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะให้กระทรวงเกษตรเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่นะครับออกไปปรูพรมเลยนะว่าให้ความรู้เกษตรกรออกไปเก็บข้อมูลพร้อมกับตอนท้ายเนี่ยอาจจะบอกว่าผลผลิตได้เท่าไหร่เป็นตามเป้าหรือไม่นะทางหนึ่งแต่เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ AgriMap Mobile นะครับอยู่บนพื้นที่ของตัวเองบนแปลงตัวเองเนี่ยแล้วก็มี GPS ใช่ไหมฮะปุ่มเดียวเลย
1: ครับ
2: AgriMap จะวิเคราะห์มาเลยว่าโอเคพื้นที่ของคุณนะตอนนี้เนี่ยคุณทำอะไรอยู่เพราะเรามีข้อมูลหมดแล้วทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
2: คุณทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณขายตอนที่คุณขายคุณน่าจะได้กำไรเท่าไหร
1: ่
2: นะฮะบางทีก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอก
1: ครับ
2: นะโอกาสจะขาดทุนนี่สูงมาก
1: ครับ
2: ถ้าดีอยู่แล้วไปขายที่ไหนเรามีข้อมูลแหล่งรับซื้อครับเส้นทางการโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยเรามีให้หมดแล้วหรือถ้าคุณจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเนี่ย
1: ครับ
2: คุณจะทำอย่างไรบ้างเราก็มีช้อยได้ทั้งพืชทั้งสัตว์เลยนะครับทั้งพืชเศรษฐกิจอาจจะเป็นปศุสัตว์อาจจะเป็นการประมง
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรบอกว่าคุณมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยจริงๆปัญหาหลักๆก็คือการปลูกพืชโดยที่ไม่ได้ดูว่าดีมานด์อยู่ที่ไหนปลูกพืชตามๆกันปลูกในที่ที่อาจจะผลตอบแทนน้อยกว่าจะไม่เหมาะทำตรงนั้นเราให้ข้อมูลตรงนี้หมดเลยครับ
1: อันนี้เราใช้ satellite หรือว่าดาวเทียมอะไรป่ะครับในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่คุณอยู่ตรงไหนคุณกำลังปลูกอะไรอยู่และการที่คุณปลูกพืชชนิดนี้จะมีกำไรหรือขาดทุน
2: ครับแน่นอนครับข้อมูลแหล่ง

0: ก็คือข้อมูลดาวเทียมเพราะข้อมูลดาวเทียมเนี่ยจะสามารถเห็นภาพกว้างแล้วก็ลงลึกได้แล้วก็รวดเร็วกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าพื้นที่ไหนปลูกพืชอะไรเนี่ยทางเราร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้ remote sensing ดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งคนเข้าไปสำรวจด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นยำมากข
1: ึ้
0: นนะครับแล้วก็ข้อมูลเรื่องต้นทุนผลตอบแทนนี่จะเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่จะส่งข้อมูลมาว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยต้นทุนของที่จังหวัดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วนะครับเราไม่สามารถเจาะไปถึงระดับครัวเรือนได้แต่ว่าเป็นภาพรวมของตำบลอำเภอนั้นเนี่ยเราได้เพราะฉะนั้นข้อมูลในหลายๆมิตินะฮะเป็นด้านที่ดินด้านเศรษฐศาสตร
1: ์
0: นะครับด้านโลจิสติกนะฮะด้านอากาศเนี่ยเราก็ได้มาจากหลายแหล่งเพื่อมาประมวลรวมกันในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ
1: แล้วเวลาเราส่งคนไปในพื้นที่วิจัยนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการเกษตรกรจะเป็นคนเรียกมาหรือเปล่าครับว่าขอมีให้มีนักวิจัยเข้ามาหรือว่าเราส่งไปสำรวจเลยครับอาจารย
0: ์ต้องเรียนให้ทราบอย่างหนึ่งนะครับว่าแต่ละกรมของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีภารกิจที่จะต้องนำข้อมูลเนี่ยมาใช้เพื่อการกำหนดนโยบายอยู่แล้วนะฮะหรือเพื่อจะตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งภายในกระทรวงเนี่ยครับและนอกกระทรวงด้วยเรามีข้อมูลจากกระทรวงวิทย์เองนะ
1: ครับ
0: เขาไปช่วยเสริมแล้วนำมารวมกันแล้วเกิดเป็นแอปพลิเคชัน
1: คร
0: ับที่ข้อมูลจะไหลเข้ามาแบบทันสมัยด้วยครับ
1: ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเห็นแอปพลิเคชันและพอนึกถึงแอปพลิเคชันดาวเทียมเราจะดูพื้นที่เราดูสภาพอากาศแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เรามี AgriMap Online and Mobile ที่สามารถวิเคราะห์ได้ดีขนาดนี้ครับอยากจะถามนิดนึงว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนครับที่จะคิดแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้สำหรับเกษตรกรครับ
0: ครับอันดับแรกเลยคือเราคงได้ยินเรื่องโซนนิ่ง
1: ครับ
0: นะฮะโซนนิ่งเกษตรเนี่ยมานานมากนะคร
1: ับ
0: ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนผมเด็กอะนะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาคือไม่ยังทำไม่สำเร็จกันเลยนะฮะแรงบันดาลใจก็คือว่าทำไมมันถึงทำไม่สำเร็จเทคโนโลยีไม่พอหรือเปล่า
1: ครับ
0: คนของภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยผมว่าขยันมากนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเทคโนโลยีไม่พร้อมไม่พอเนี่ยมันไปไม่ถึง
1: ครับ
0: นี่เรามาอยู่ในยุคที่เครื่องมือนะครับ
1: ครับ
0: พร้อมเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: แล้วก็ภาครัฐก็เห็นประโยชน์ด้วยอย่าลืมว่าเน็กเท
1: ค
0: นี่ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: นะฮะเราก็ได้รับงบประมาณมาโดยที่ภารกิจหลักเลยคือว่าทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมว่าแรงบันดาลใจก็คือเราอยากทำบางอย่างที่เราเชื่อว่าสำคัญ
1: ครับ
0: นะครับแล้วยังไม่มีใครทำได
1: ้ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงครับ
1: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากเลยในเกษตรกรและก็ในการสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: งั้นขออนุญาตถามนิดนึงครับอาจจะเป็นเคสสตัดดี้ก็ได้มีเกษตรกรไหมครับที่ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อไปปลูกพืชในพื้นที่นี้และประสบความสำเร็จครับ
0: ครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลนะผลการใช้งานระบบผลการใช้งานโครงการแล้วกันนะครับเราได้ยินตัวเลขนะครับการประสบความสำเร็จของการเปลี่ยนพืชเช่นข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องข้าวนะเพราะข้าวเนี่ยสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะครับล้นตลาด
1: ครับ
0: เป็นปีนี้นะค่อนข้างขาดตลาดนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกี่ไร่ในกี่จังหวัดนะฮะข้อมูลนี้เยอะนะฮะว่ามีหลายพันหลายหมื่นครัวเรือนเลยหลายล้านไร่เลยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเป็น success story ได้กำไรเพิ่มขึ้นครับ
1: ครับและในอนาคตอาจารย์คิดว่าจะมีพัฒนานวัตกรรมหรือว่าแอปพลิเคชันเพิ่มเติมไหมครับ
0: แน่นอนเลยครับคือพอเราได้ทำเนี่ยเราได้จับข้อมูลจริงนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของนักวิจัยนักวิจัยส่วนใหญ่นี่ก็คือพร้อมในเรื่องของวิธีแต่ว่าได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้จับข้อมูลนะข้อมูลที่อยู่ในระบบอกิแมปเนี่ยผมว่ามันมีทางออกอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วนักวิจัยกลุ่มอื่นนะฮะหรือว่าผู้ประกอบการใหม่ๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพนะฮะที่เห็นประโยชน์ของข้อมูลนี้เนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ไหมเราก็ต้องเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการหรือทีมวิจัยอื่นๆเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเพื่อจะไปวิเคราะห์อื่นได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งอากิแม
1: ป
0: อย่าลืมครับอากิแมปเป็นแอปเดียวที่ใช้ประโยชน์ตอนนี้แต่ว่าไม่จำเป็นนะจะดีกว่าไหมถ้าข้อมูลเดียวกันสามารถนำไปต่อยอดนะฮะในเชิงธุรกิจอื่นๆได้ด้วยในเรื่องเดียวในเรื่องที่สองในผลงานของเราเองเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มที่วิเคราะห์ข้อมูลและทำนายข้อมูลนะฮะด้วยสมัยนี้เขาเรียกว่า AI เนาะนะฮะ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เราสามารถบอกได้ไหมว่าด้วยข้อมูลนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับผลผลิตในอนาคตเนี่ย คุณควรจะได้เท่าไหร
1: ่
0: ทำนายไปเลยนะแต่ผลผลิตที่ทำนายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆระหว่างทางด้วยเช่นแล้งน้ำท่วมสภาพเศรษฐกิจ

0: ครับสามารถให้เกษตรกรหรือว่ารัฐเองนี่แหละเห็นภาพล่วงหน้าเลยถ้าคุณทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าท้าทายมาก
1: ครับแล้วพอพูดถึงแอปพลิเคชันเนี่ยครับอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลบ้างว่าตอนนี้ประเทศไทยนิยมปลูกอะไรเป็นอันดับหนึ่งเลยและคิดว่าเกษตรกรควรปลูกอะไรครับที่เรามีโอกาสแต่ยังไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับถ้าดูตามพื้นที่เนี่ยนะครับประเทศไทยพืชที่ปลูกหมักหลักตอนนี้ถึงจะลดลงไปเยอะแล้วนะก็คือข้าว
1: ครับ
0: นะครับจาก70ล้านไร่อาจจะลดลงหน่อยแต่ยังเยอะสุดอาจจะเหลือประมาณ50กว่าล้านไร
1: ่แต่ยังเป็นอันดับหนึ่ง
0: ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู
1: ่
0: นะครับพืชที่จะเป็นอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่พืชเชิงเดียวเหมือนที่เราเข้าใจแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าทั้งแปลงปลูกข้าวทั้งแปลงปลูกข้าวโพดหรืออ้อยแต่น่าจะเป็นพืชผสมผสาน
1: ครับ
0: หรือพืชอนาคตนะครับอย่าลืมว่าการที่ทำอะไรตามๆกันเนี่ยมันไม่ใช่นิชไม่ใช่มาร์เก็ตนะครับพืชผสมผสานที่มีสัดส่วนต่างๆยกตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นเรื่องโกโก
1: ้ครับ
0: นะฮะอาจจะเป็นพืชสมุนไ
1: พ
0: รนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เกษตรกรเปลี่ยนทั้งแปลงมาปลูกพืชอะไรบ้างหนึ่งเพียงแต่ว่าช่วยผสมนะครับเหมือนกับเราเล่นหุ้นนะฮะ
1: ช่วยพัฒนาใช่ไหมครับ
0: จะมีพอร์ตหลายๆพืชนะฮะพอร์ตโฟลิโอของเกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อที่บอกว่าถ้าเสี่ยงตัวนี้เราก็ได้กำไรจากตัวนี
1: ้
0: นะครับคือแนวทางของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยผมว่ามาแนวพืชผสมผสานการจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้เนี่ยเทมผสมเสร็จเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มิ่งมากกว่าก็คือมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาซัพพอร์ตทำไร่ทั้งยกอย่างอ้อยนะฮะกี่ร้อยไร่ก็ทำอ้อยเลยแล้วก็มีการการันตีการรับซื้อประกันราคาด้วยแนวทางน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ
1: แล้วพอพูดถึงพืชแห่งอนาคตพืชผสมผสานใช่ไหมครับนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: เกษตรกรรมในบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าอาจจะเพิ่งความรู้ของเกษตรกรเกษตรกรอาจจะต้องมีที่พึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านนะครับจำเป็นอยู่นะพวกอย่างนั้นก็คือผู้ที่สามารถให้ความรู้ให้หรือแหล่งทุนนะครับ ป
1: ั
0: จจุบันมันกลายเป็นว่าเกษตรกรรมมีข้อมูลมันเป็นดิจิต
1: อ
0: ลสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นข้อมูลของพืชที่เราปลูกเนี่ยตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเน
1: ี่
0: ยมันเป็นข้อมูลหมดเลยนะฮะเกษตรกรถ้าจะประสบความสำเร็จในรุ่นต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่หัดใช้เครื่องมือ หัดใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเทรนด์เนี่ยถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าประเทศไทยจับเทรนด์นี้ได้นะฮะเราไปรอด
1: คือต้องเอานวัตกรรมใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน
0: ์ใช้ Data
1: และเทคโนโลยีที่มีข้อมูล Data ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์แล้วพอพูดถึงเกษตรกรนะครับอาจารย์ว่าทำไมผลผลิตข้าวในประเทศไทยถึงได้ลดลงครับ
0: น่าสนใจผมมีตัวเลข
1: ครับ
0: นะผลผลิตข้าวต่อไร่เนี่ยในประเทศไทยจะประมาณ400กิโลกรัมต
1: ่
0: อไร
1: ่ครับ
0: นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเกือบตันแล้วเกือบพันแล้วประมาณพันหนึ่ง
1: ประเทศอะไรบ้างครับ
0: เวียดนามนะครับ
1: ครับ
0: หรือกัมพูชานี่ก็สูงกว่าเรานะ
1: ในโซนอาเซียน
0: ในโซนอาเซียนประเทศจีน
1: ครับ
0: เกินไปเยอะ2เท่า3เท่าหรอ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ2 3 2ตันนี่ก็เคยได้ยิน
1: ครับ
0: ต่อไร่นะฮะ 2,000 นะครับเรา400เขา 2,000 นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะผลผลิตเรื่องนึงเรื่องที่2คำถามสักครู่เลยครับต้นทุนนะฮะเรามีทั้งผลผลิตต่ำและต้นทุนสูง
1: ครับ
0: ต้นทุนของเราเนี่ยสูงทำให้เกิดอะไรขึ้นครับราคาขายคูณด้วยผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำลบต้นทุนขาดทุนแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะสาเหตุผมว่าเราพึ่งเคมีเกษตรเราพึ่งปุ๋ย
1: ครับ
0: นะฮะปุ๋ยเคมีต่างๆมากเกินไป
1: ครับ
0: นะครับและผลผลิตเราต่ำไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแก้2อย่างฮะต้องทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มผลผลิต
1: ครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.นพดลคีรีเพชรครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ที่ให้ข้อมูลของเรานี่ครับวันนี้คุณก็ได้พบกับแอปพลิเคชันใหม่เลยครับซึ่งแอปพลิเคชันในมือถือนะครับสามารถขยายแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างได้เช่น AgriMap Online and Mobile นั่นเองครับสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกลๆๆอะไร
13: เอาเหมือนเดิมอันนึง
14: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะคะวันนี้เป็นหน่วยที่4เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองค่ะรัฐธรรมนูญนะคะถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญนะคะเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งนะคะเหมือนกับกฎหมายอื่นๆที่เรารู้จักกันอย่างเช่นกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายที่สำคัญนะคะกว่ากฎหมายอื่นๆนะคะเพราะว่าเราถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้สำหรับเหตุที่รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นก็เพราะว่าอาจจะมีคำอธิบายได้จากคำอธิบายเชิงอุดมการณ์ในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมนะคะที่สมาชิกในสังคมร่วมกันตกลงสร้างขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองในสังคมนั้นๆ นะคะรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่เหนือทุกส่วนของสังคมนะคะทุกฝ่ายต้องเคารพหรือถ้าเราจะอธิบายในเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะแตกต่างจากกระบวนการในการจัดทำกฎหมายธรรมดานะคะเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นกฎหมายพิเศษนะคะที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะในการตรารัฐธรรมนูญนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นในการตรารัฐธรรมนูญหรือในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะเป็นพิเศษมากกว่าการจัดทำรัฐกฎหมายทั่วไปนะคะหรือคำอธิบายในเชิงของอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองนะคะซึ่งก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆนะคะในทางที่อยู่เหนือทางการเมืองหรือมีอำนาจในการจัดตั้งระบบกฎหมายหรือระบบองค์กรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นผู้สร้างนะคะกลไกกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่เหนือองค์กรทางการเมืองนะคะทีนี้ถ้าจะอธิบายในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญจัดตั้งองค์กรทางการเมืองกำหนดเรื่องของการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยทั้งยังรับรองคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลขอบเขตในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพราะฉะนั้นนะคะจากคำอธิบายทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยนะคะกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศนะคะไม่ว่าจะ อยู่ในชื่อของชื่อใดก็ตามนะคะบางประเทศอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศมีการจัดระเบียบนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของอำนาจต่างๆเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญนะคะในบางประเทศอาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางประเทศเรียกรัฐธรรมนูญว่าเบสิกลอหรือฟันดาเมนทัลลอก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นเมื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะคะทีนี้นะคะถ้าถามถึง

ความหมายของรัฐธรรมนูญนะคะเราอาจจะอธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญได้ในสองนัยยะก็คือว่านัยยะในทางความหมายอย่างกว้างนะคะก็จะหมายถึงบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐต่อกันหรือต่อประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรืออยู่ในรูปของจารีตประเพณีก็คือว่าหมายรวมถึงทั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเราก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นความหมายอย่างกว้างนะคะส่วนในความหมายอย่างแคบนะคะรัฐธรรมนูญก็จะหมายถึงกฎเกณฑ์แบบแผนว่าด้วยการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองของรัฐที่รวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบในกฎหมายรายละอักษรที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีกระบวนการในการจัดทำเป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดานะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้ความหมายของรัฐธรรมนูญในความหมายอย่างแคบเนี่ยมันก็จะกินความเฉพาะกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะคะมันก็จะมีทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีนะคะรวมกันอยู่ด้วยนะคะเรามาดูประเภทของรัฐธรรมนูญนะคะเราอาจจะแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญออกเป็นหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับจะใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวในการแบ่งแยกนะคะอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะบัญญัติเอาไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได้นะคะประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้นะคะจะใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มักจะมีความเป็นกฎหมายสูงสุดควบคู่กันไปนะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญจารีตประเพณีนะคะก็คือไม่มีลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในทางวิชาการนะคะที่เรายอมรับกันก็คือประเทศอังกฤษนะคะรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็จะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะมาดูรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะคะรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ง่ายเหมือนกับการยกร่างกฎหมายทั่วไปก็คือไม่ได้มีการบัญญัติกระบวนการอะไรเป็นพิเศษนะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะคะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดนะคะกระบวนการขั้นตอนนะคะในการแก้ไขที่ยุ่งยากกว่าการตรากฎหมายธรรมดานะคะอย่างเช่นอาจจะมีเสียงมากกว่าปกติอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีอีกอันนึงก็คือประเภทของรัฐธรรมนูญชั่วคราวกับรัฐธรรมนูญถาวรนะคะรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะคะโดยหลักจะมีก็เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็คือมักจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารนะคะแล้วก็มีการให้รัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะแล้วก็มีการกำหนดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นการถาวรในโอกาสต่อไปนะคะรัฐธรรมนูญถาวรก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรามีความตั้งใจที่จะใช้นะคะยาวนานนะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้นะคะโดยปกติรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เราก็มีความประสงค์ที่จะใช้กันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะทีนี้มาดูที่มาของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีที่มาที่แตกต่างกันออกไปสามารถจำแนกได้ก็คือ เป็นกรณีแรกก็คือประมุขของรัฐมอบให้อันนี้ก็เป็นกรณีที่เดิมเนี่ยมีการปกครองในอย่างเช่นยกตัวอย่างในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วต่อมาตัวประมุขของรัฐเองเนี่ยนะคะก็มีการตกลงใจที่จะจำกัดอำนาจของตัวเองนะคะมีการมอบรัฐธรรมนูญให้กับราษฎรนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทแรกของรัฐธรรมนูญที่ประมุขของรัฐมอบให้นะคะอั
ันที่สองก็คือผู้ก่อการปฏิรัฐประหารเป็นผู้จัดให้นะคะอันนี้ก็คือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมีการทำการปฏิวัตินะคะหรือรัฐประหารแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะกรณีที่3ก็คือคณะราษฎรก็คือเป็นกรณีที่ประชาชนนะคะทำการปฏิวัตินะคะแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันที่4นะคะเป็นกรณีประมุขของรัฐผู้ก่อการปฏิวัติและรัฐประหารนะคะแล้วก็ราษฎรร่วมกันจัดให้มีขึ้นนะคะก็เป็นอันนี้เป็นความตกลงร่วมกันนะคะของทั้ง3ฝ่ายนะคะที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะทีนี้การจัดทำรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีการจัดทำขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิวัตินะคะแล้วบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยนะคะก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันที่สองจัดทำโดยการโดยคณะบุคคลนะคะก็อาจจะมีการจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง10คน20คนนะคะขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญหรืออาจจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัตินะคะซึ่งเป็นสภาที่มีอำนาจในการร่างกฎหมายธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญไปด้วยนะคะอันที่4ก็เป็นกรณีจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ง่ายนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือคะแนนเสียงนะคะในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายธรรมดาก็สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้นะคะก็คือเสียงธรรมดานะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากก็มักจะมีการกำหนดจำนวนเสียงหรือขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากกว่าปกตินะคะส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญก็มักจะมีการกำหนดนะคะอย่างเช่นรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากเพราะจะต้องมีการกำหนดคะแนนเสียงที่ค่อนข้างสูงกว่าปกตินะคะทีนี้การยกเลิกรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเมื่อใช้ไปแล้วนานๆก็อาจจะมีกรณีที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญก็มีอยู่2กรณีก็คือยกเลิกนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญอย่างเช่นการปฏิวัตินะคะยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่เป็นนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญกับการยกเลิกโดยวิถีทางแห่งกฎหมายก็คือยกเลิกตามระบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะอย่างเช่นมีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นแก้ในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะคะเราก็ถือว่าเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยตรงหรืออาจจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แทนฉบับเก่านะคะที่ล้าสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางแห่งกฎหมายนะคะทีนี้อยากจะพูดถึงลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดีนะคะอันแรกก็คือต้องมีความแน่นอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะอันที่สองมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการปกครองของรัฐครบถ้วนนะคะอันที่สามก็คือมีข้อความกระทัดรัดนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะโดยหลักเราไม่เขียนยาวนักเพราะถือเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศนะคะเราก็จะเขียนเฉพาะหลักการที่สำคัญนะคะอันที่4มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะของประชาชนไว้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ5เหมาะสมกับสังคมของประเทศ6มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ด้วยนะคะทีนี้หน้าที่และความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะหน้าที่ประการแรกของรัฐธรรมนูญก็เป็นกติกาของคนในสังคมนะคะว่าจะปกครองกันอย่างไรนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดขอบเขตอำนาจที่มาของสถาบันต่างๆนะคะในการปกครองประเทศแล้วก็พูดถึงระบบของการควบคุมการใช้อำนาจนะคะรัฐธรรมนูญที่ดีก็จะต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐไม่ให้มีการใช้อำนาจที่เกินเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะกำหนดแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศอันนี้เป็นความสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยนะคะพัฒนาการในยุคแรกของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการพยายามจำกัดนะคะอำนาจของผู้ปกครองนะคะก็คือมีการต่อสู้กันเพื่อมีการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุผลและมันก็มีอยู่มีอำนาจอยู่เหนือผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยจะมีจำกัดจะต้องใช้ให้ไม่ขัดกับกฎของธรรมชาตินะคะกับอีกอันนึงก็คือทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเสรีก็คือแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมก็คือรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากประชาชนตกลงร่วมกันนะคะในยุคต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีความเท่าเทียมกันนะคะดูแลผู้ด้อยโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นในยุคที่3เนี่ยนะคะก็จะมีการบัญญัติเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้นะคะในยุคต่อมานะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะต้องการที่จะมีการสร้างเสถียรภาพเนื่องจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะไม่มีเสถียรภาพมีการล้มเลิกรัฐบาลบ่อยนะคะรัฐธรรมนูญในยุคที่4เนี่ยก็ต้องการการเมืองที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันนะคะก็มีการพยายามปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยแนวความคิดใหม่ๆนะคะหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญหลักการแรกนะคะที่สำคัญก็คือหลักเรื่องความเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้การที่รัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะมันก็จะต้องมีกระบวนการนะคะในการดูแลความเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายนะคะละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะอย่างอันแรกก็คือมีการรับรองไว้ในตัวรัฐธรรมนูญเองว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะต้องมีการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าทำได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดานะคะทีนี้การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะโดยทั่วไปก็จะมี2รูปแบบนะคะองค์กรอาจจะควบคุมโดยองค์กรตุลาการนะคะหรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรตุลาการก็ได้นะคะถ้าเป็นการควบคุมโดยองค์กรตุลาการก็อาจจะควบคุมโดยศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนการควบคุมโดยองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรตุลาการก็จะควบคุมโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นองค์กรตุลาการค่ะการควบคุมความชอบในรัฐธรรมนูญก็อาจจะควบคุมก่อนประกาศใช้กฎหมายกับการควบคุมหลังประกาศใช้กฎหมายก็ได้นะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งคำวินิจฉัยก็จะผูกพันกับองค์กรทุกองค์กรนะคะกับอีกอันนึงก็คือการควบคุมด้วยวิธีป้องกันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นคดีในศาลแล้วนะคะแล้วคู่ความก็ยกนะคะว่าบทกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเมื่อศาลวินิจฉัยแล้วนะคะก็จะไม่มีผลเป็นการเพิกถอนกฎหมายนั้นนะคะกฎหมายนั้นก็ยังคงมีสภาพเป็นกฎหมายอยู่นะคะและอาจใช้บังคับกับบุคคลอื่นได้ก็คือมีผลเฉพาะคู่กรณีในคดีนั้นเท่านั้นนะคะหลักสำคัญประการต่อมาก็คือหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญที่สุดหลักหนึ่งนะคะของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญจะมีการกำหนดเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะก็คือแบ่งแยกองค์กรในการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะก็อาจจะแบ่งแยกค่อนข้างเด็ดขาดกับแบ่งแยกไม่เด็ดขาดก็ได้แล้วแต่ที่จะมีการกำหนดเอาไว้นะคะหลักที่3ก็คือหลักนิติรัฐนะคะซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยนะคะหลักนี้ก็คือเป็นหลักที่ว่าด้วยการที่รัฐจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายนั้นก็คือหมายความว่าทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายที่รัฐออกมาเองหรือกฎหมายลำดับรองก็ได้ก็คือการกระทำของนะคะ
ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายที่พูดถึงนะคะเป็นกฎหมาย

ที่พูดถึงหลักเกณฑ์นะคะในการปกครองของประเทศแยกต่างหากออกมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบัญญัติเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักการสําคัญเอาไว้นะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็จะมาบัญญัติในกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญค่ะนะคะทีนี้มาดูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนหรือฝ่ายปกครองด้วยกันเองนะคะอันนี้เป็นความหมายของกฎหมายปกครองโดยย่อนะคะเนื้อหาของกฎหมายปกครองก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรของรัฐบุคลากรของรัฐทางบริหารนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองนะคะและส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมายนะคะที่มาของกฎหมายปกครองที่มาหรือบ่อเกิดแหล่งกำเนิดนะคะของกฎหมายปกครองก็ได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัตินะคะกฎหมายที่มีระดับเดียวกับพระราชบัญญัติแล้วก็กฎหมายลำดับรองที่ฝ่ายบริหารออกนะคะจารีตประเพณีหลักกฎหมายทั่วไปคำพิพากษาของศาลทฤษฎีกฎหมายและคำสอนทางวิชาการค่ะนะคะทีนี้หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนะคะหลักประการแรกก็คือหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญนะคะการที่ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือหลักของการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองนะคะซึ่งการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองมี2แบบก็คือการควบคุมแบบป้องกันกับการควบคุมแบบแก้ไขนะคะการควบคุมแบบป้องกันนะคะก็คือเป็นการควบคุมก่อนที่จะเกิดปัญหานะคะก็คือการควบคุมโดยให้องค์กรฝ่ายบริหารนะคะไปปรึกษาหารือนะคะกับองค์กรที่มีหน้าที่ในการช่วยดูนะคะอันที่สองก็คือการควบคุมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การควบคุมโดยการให้ข้อมูลแก่ประชาชนนะคะทีนี้การควบคุมแบบแก้ไขนะคะก็จะเป็นการควบคุมมีสองระบบนะคะก็คือการควบคุมภายในของฝ่ายปกครองเองก็คือการควบคุมโดยองค์กรที่มีอำนาจเหนือก็อาจจะใช้รูปแบบการควบคุมแบบบังคับบัญชากับการควบคุมแบบกำกับดูแลนะคะกับอีกอันนึงการควบคุมภายในนะคะของฝ่ายปกครองก็คือให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถไปร้องเรียนนะคะกับเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขความเดือดร้อนนะคะหรืออาจจะไปร้องเรียนต่อตัวผู้บังคับบัญชาของผู้ออกคำสั่งนะคะให้ออกคำเพิกถอนการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการควบคุมฝ่ายปกครองที่มีลักษณะกึ่งข้อพิพาทนะคะก็จะมีการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทแต่อันนี้ก็ยังอยู่ภายในของฝ่ายบริหารอยู่นะคะทีนี้การควบคุมโดยฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกนะคะก็จะมีการควบคุมโดยองค์กรทางการเมืองกับการควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็การควบคุมโดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรศาลนั่นเองค่ะเราก็จะมาถึงในส่วนของแนวคำถามคำตอบนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองนะคะข้อสอบของชุดนี้ก็จะเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบ5ตัวเลือกนะคะข้อแรกนะคะก็จะถามว่านะคะนักศึกษาลองหลังจากฟังบรรยายแล้วลองตอบคำถามนะคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญคือองค์กรใดนะคะข้อกศาลปกครองสูงสุดข้อขศาลฎีกาข้อคศาลรัฐธรรมนูญข้องอตุลาการรัฐธรรมนูญข้อจรัฐสภานะคะนักศึกษาตอบข้อไหนนะคะนะคะข้อนี้นะคะถ้ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีการจัดตั้งองค์กร

ตุลาการนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญนะคะคำตอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะข้อ2ค่ะนะคะการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์การเมืองสามารถทำได้โดยวิธีใดนะคะก็การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนขอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆข้องอผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรวจการกระทำของส่วนราชการจอการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายนะคะอันนี้เราถามว่าการควบคุมนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่าการควบคุมฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะสามารถทำได้ทั้งทางการเมืองโดยองค์กรตุลาการองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะนะคะคำตอบก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นในทางการเมืองนะคะถ้าเป็นข้อขอเนี่ยนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารอันนี้ก็คือเป็นเรื่องภายในของฝ่ายปกครองเขาเองนะคะคณะกรรมการตรวจเงินเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะผู้ตรวจการก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญส่วนข้อจอก็คือเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะข้อ3นะคะข้อใดเป็นความหมายของหลักนิติรัฐนะคะกไก่รัฐเท่านั้นที่สามารถบัญญัติกฎหมายได้ขอไข่การปกครองภายใต้กฎหมายคอควายอำนาจสูงสุดของกฎหมายเหนือประชาชนงองูรัฐมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดจอจานเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจสูงสุดนะคะนะคะนิติรัฐนะคะเป็นหลักที่สำคัญตามระบบประชาธิปไตยนะคะที่บอกไว้นะคะที่เราพูดกันถึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อ3นี้นะคะก็ความหมายก็คือเรื่องของการปกครองภายใต้กฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะดำเนินการกระทำการอะไรต่างๆได้นะคะก็จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะคะก็คือถ้าเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะยิ่งต้องมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำถามคำตอบนะคะที่ให้นักศึกษาไว้ดูนะคะสำหรับการเป็นแนวทางในการตอบข้อสอบนะคะทีนี้สำหรับการบรรยายในวันนี้เนี่ยเรามีเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะเราก็จะบรรยายได้เพียงเนื้อหาที่เป็นหลักๆเท่านั้นนะคะส่วนในรายละเอียดนักศึกษาต้องไปอ่านในเอกสารการสอนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ละเอียดนะคะจึงจะทำข้อสอบได้

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลเปลี่ยนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะส่วนในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยและตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาตรงนี้ค่ะมันหมายถึงการนำพวกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทั้งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ประยุกต์มาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่ยังไม่ได้แพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติและก็เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่มันสามารถตอบสนองธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กที่มันมีอยู่ทั่วไปนะคะจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติแล้วเนี่ยเอามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญาตรงนี้ค่ะมันมีความสำคัญใน2มิติใหญ่ๆด้วยกันก็คือความสำคัญที่มีต่อตัวเด็กปฐมวัยและความสำคัญที่มีต่อตัวครูนะคะในส่วนความสำคัญที่มีต่อตัวเด็กปฐมวัยเราจะพบว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยให้เด็กได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้รับการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์เด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านเจ้าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการตรงนี้แหละค่ะและไอ้เจ้าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการตรงนี้ค่ะมันยังทำให้เด็กเนี่ยค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้เกิดการเรียนรู้ทำให้เด็กเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มันมีความสุขนะคะได้เพลิดเพลินกับสื่อต่างๆจนนำไปสู่การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่คุณครูเนี่ยค่ะใช้สื่อตรงนี้ในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นนามากๆเนี่ยมันยังทำให้คุณครูเนี่ยค่ะพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนความสำคัญที่มีต่อตัวครูนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ที่เอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านของภาษาการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ค่ะและคุณครูเองนะคะก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคิดภาษาและก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะหลักการแรกเราควรที่จะนำสิ่งที่เด็กสนใจเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก่อนเพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กอะค่ะอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเหมือนตัวกระตุ้นตัวเล้าความสนใจอยากให้เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพ

ยนะคะหลักการข้อที่2การใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอินเตอร์แอคได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยการที่ครูเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กได้หยิบจับสัมผัสสื่อที่มันเป็นวัสดุอุปกรณ์วิธีการนะคะไม่ใช่ให้เด็กเนี่ยนั่งดูเฉยๆนะคะควรให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับตัวสื่อด้วยหลักการข้อที่3ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและก็มีความหมายสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กค่ะสื่อที่เอามาใช้ควรเป็นสื่อที่เด็กเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กค่ะเป็นเหมือนกับสื่อที่มันมีความหมายกับการใช้ชีวิตของเด็กนั่นเองสำหรับหลักการข้อต่อไปก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นลักษณะแบบ happy learning ไม่ใช่ว่าจับสื่อไปร้องไห้มีเสียงสะอื้นไปนะคะไม่ควรให้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่มันควรให้เด็กเนี่ยได้จับสื่อไปพร้อมๆกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตรงนี้แหละค่ะมันจะไปช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กเด็กเรียนรู้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเรียนเป็นแบบเลคเชอร์เบสนะคะเรียนแบบผ่านการบรรยายนั่งได้นานๆแต่สำหรับเด็กไม่ใช่นะคะการเรียนรู้ที่ดีกับเด็กเนี่ยมันควรเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะดังนั้นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กควรเอาสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีความหมายค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสาระการเรียนรู้ที่นำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะในการนำสื่อมาใช้ครูต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการที่จะพัฒนาอะไรตรงนี้เราต้องการที่จะพัฒนาสติปัญญาแต่สติปัญญามีเยอะแยะมากมายเลยครูก็ต้องตั้งธงไว้ว่าต้องการที่จะพัฒนาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องภาษาครูก็ต้องหาสื่อที่มันพัฒนาภาษาก็คือว่าง่ายๆสื่อกับเรื่องที่จะสอนมันจะต้องเหมาะสมกันมันจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะและหลักการข้อสุดท้ายควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อในการผลิตสื่อรวมทั้งการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีด้วยค่ะในส่วนบทบาทของครูนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาตรงนี้บทบาทของครูจะมี3บทบาทใหญ่ๆค่ะบทบาทแรกเป็นผู้จัดหาก่อนจะจัดหาครูต้องดูก่อนว่าครูมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะต้องการที่จะพัฒนาทางด้านไหนในด้านสติปัญญาภาษาการคิดหรือความคิดสร้างสรรค์นะคะครูต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนหลังจากนั้นจึงไปจัดหาสื่อการจัดหาสื่ออาจจะเป็นสื่อที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะนำสื่อที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ก็ได้หรือถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะต้องจัดซื้อนะคะบทบาทที่2ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องศึกษาเจ้าตัวสื่อให้ดีก่อนที่จะเอาไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กศึกษาทำความเข้าใจทดลองใช้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลการเก็บรักษาด้วยค่ะและบทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทของการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะตรงนี้ค่ะครูก็ต้องดูว่าเอ๊ะสื่อที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยมันสามารถพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กอย่างเช่นภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่และก็ตัวสื่อเองเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายไหมเวลาใช้งานเนี่ยมันมีความราบรื่นไหมมันเหมาะสมกับวัยของเด็กมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะ

สำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะการคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแตะต้องไม่ได้เนอะมันเป็นนามธรรมมีความเป็นนามธรรมสูงซึ่งการคิดตรงนี้ค่ะมันเป็นการทำงานของสมองผ่านการรับรู้ของข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาให้ความหมายมาทำความเข้าใจจดจำรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ที่มันมีความสลับซับซ้อนนะคะเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่สิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นนะคะอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินใบไม้หรือว่าก้อนหินเนี่ยจัดว่าเป็นวัสดุที่มันช่วยพัฒนาทางด้านการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้เด็กสามารถที่จะสังเกตลักษณะของใบไม้ลักษณะของก้อนหินนะคะสามารถที่จะมาจำแนกได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มีลักษณะเหมือนกันจำแนกขนาดของใบไม้ก็ได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มันมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างมีเนอะแล้วก็มีอายุการใช้งานได้คงทนมากกว่าวัสดุนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างพวก เครื่องฉายภาพเครื่องเล่น DVD เครื่องฉายภาพหรือเครื่องเล่น DVD ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นครูฉายภาพอาจจะเป็นภาพเงาของสัตว์ตัวนึงแล้วก็สนทนาการให้เด็กทายว่าเงาภาพนั้นคืออะไรซึ่งเด็กก็จะต้องใช้ความคิดนะคะมันก็จะส่งเสริมการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีสำหรับประเภทที่3เป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการในที่นี้ขอยกตัวอย่างการพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์การพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เด็กได้เห็นของจริงนะคะการที่เด็กได้เห็นของจริงเด็กได้มีการเปรียบเทียบมีการจำแนกเห็นถึงความเหมือนความต่างของสัตว์แต่ละชนิดนะคะแต่ละประเภทตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดถ้าเรามองสภาพแวดล้อมนะคะเรามองไปที่ในห้องเรียนก่อนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อให้เด็กได้คิดอย่างเช่นการที่ครูเตรียมพวกวัสดุต่างๆอย่างเช่นเปลือกไม้ก้อนหินวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมตรงนี้มันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือการที่ครูค่ะมีตู้ปลาที่ภายในตู้ปลาเนี่ยมีออกซิเจนอยู่มันก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ว่าไอ้ฟองอากาศเหล่านี้มันมายังไงไอ้ออกซิเจนตัวนี้มันมีวิธีการทำงานยังไงนะคะก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนภายนอกห้องเรียนก็ อาจจะมีรถจักรยาน3ล้อนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยรถจักรยาน3ล้อเนี่ยมันมีวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมันเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรสำหรับแนวทางที่2ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาการคิดในการจัดกิจวัตรประจำวันตรงนี้อย่างเช่นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการให้สัญญาณการเคารพการเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะคุณครูก็อาจจะเปิดเสียงเพลงเพลงนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นการคิดของเด็กว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเหมือนกระซายเป็นเหมือนสัญญาณว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่กำลังที่จะเคารพธงชาตินะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้นวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะพาเด็กเดินชมธรรมชาติไปที่แปลงผักให้ดูแว่นขยายนะคะให้เด็กเนี่ยได้ใช้แว่นขยายดูใบผักดูเส้นใยของผักเหล่านี้นะคะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะ

สำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันคืออะไรสำหรับคำนี้มันหมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโดยผ่านกระบวนการรับรู้การแปลความหมายการแสดงออกซึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของภาษาพูดก็ได้ภาษาเขียนก็ได้หรือภาษาท่าทางก็ได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆค่ะโดยประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปยกตัวอย่างเช่นพวกหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่วยพัฒนาในเรื่องของภาษาให้แก่เด็กได้เวลาที่เราอ่านนิทานนะคะเด็กได้เห็นรูปของคำได้เห็นคำต่างๆนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างอัตโนมัติหรือตอนนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทที่2เป็นประเภทอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนมีราคาก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยแหละเด็กเนี่ยก็จะได้ใช้โน้ตบุ๊กใช้แท็บเล็ตนะคะในการอ่านหนังสือนิทานอาจจะมีเป็นมีเสียงมีภาพประกอบด้วยซึ่งมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเด็กถ้ามันมีการสื่อสารพูดคุยเด็กก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะของการฟังและการพูดนะคะถ้าเป็นการอ่านเนี่ยเด็กก็จะได้เห็นรูปคำซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องทักษะการอ่านด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการทำหนังสือนิทานร่วมกันหรือว่าจะเป็นการอ่านร่วมกันตรงนี้ค่ะเด็กได้เรียนรู้ภาษามีความคุ้นชินกับภาษาก็จะได้ใช้ภาษานะคะเพื่อการสื่อสารเพื่อจดจำคำศัพท์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กค่ะในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันค่ะแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อมเราสามารถจัดในห้องเรียนก็ได้นะคะในห้องเรียนเนี่ยมันควรมีสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยภาษานะคะแต่ไม่ใช่แบบเลอะรกรุงรังนะทุกอย่างต้องมีความหมายกับตัวเด็กนะคะอาจจะมีป้ายชื่อมุมต่างๆเพื่อให้เด็กรู้อาจจะมีป้ายชื่อหน่วยที่เด็กกำลังเรียนในสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีป้ายข้อตกลงกฎนางฟ้าของห้องเราเด็กก็จะได้คุ้นชินได้สัมผัสอยู่กับภาษาซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาษาของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการใช้ภาษาของเด็กอาจจะเป็นการจัดมุมเล็กๆเป็นมุมหนังสือนะคะเป็นมุมแบบพักผ่อนที่มีหนังสือให้เด็กเนี่ยได้คุ้นชินกับภาษาหรือจะมีห้องสมุดเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าไปอ่านเข้าไปขีดเขียนเข้าไปทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับภาษารวมทั้งบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเนี่ยมีต้นไม้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีป้ายชื่อต้นไม้ที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาภาษาค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการบริหารร่างกายหลังเคารพธงชาตินั่นก็คือเปิดเพลงทำท่าทางนะคะเปิดเพลงและให้เด็กร้องตามนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลงฮิตมากเลยอะไรทรงอย่างแบดเนี่ยเด็กโอ้โหก็ได้เรียนรู้ภาษาในระหว่างที่เด็กเนี่ยร้องเพลงไปด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการลงชื่อมาโรงเรียนตรงนี้ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเด็กได้พัฒนาในเรื่องทักษะการเขียนอาจจะเป็นการเขียนแบบลอกคำชื่อที่เด็กเห็นก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้พัฒนาทางด้านทักษะการเขียนให้แก่เด็กซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคำว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงความสามารถทางสมองของเด็กในการคิดจินตนาการได้อย่างหลากหลายค่ะเป็นการเชื่อมโยงความคิดที่มีอยู่เดิมเข้ามาไว้ด้วยกันนะคะก่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ที่แสดงออกผ่านทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเราก็จะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็จะเป็นพวกทรายพวกน้ำพวกนี้ค่ะเราถือว่าเป็นวัสดุปลายเปิดเป็น open end material นะคะวัสดุปลายเปิดคืออะไรเป็นวัสดุที่เด็กเนี่ยค่ะไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่ตายตัวเด็กสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นได้อย่างหลากหลายโดยใช้จินตนาการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาน้ำและทรายนะคะเป็นวัสดุปลายเปิดที่ดีมากในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์นะคะตรงนี้ค่ะอุปกรณ์ในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆนะคะตอนนี้มันก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยได้วาดภาพได้ตกแต่งภาพซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับนวัตกรรมประเภทที่3นะคะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการวิธีการคือการจัดกิจกรรมที่เอาไปใช้กับเด็กในการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเด็กอย่างเช่นการวาดภาพการวาดภาพเด็กก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสรรสร้างภาพต่างๆโดยใช้การและก็ประสบการณ์เดิมของเขาค่ะนี่ก็จะทำให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีแนวทางด้วยกัน2แนวทางโดยแนวทางแรกเนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคุณครูอาจจะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนก็อาจจะมีผลงานศิลปะนะคะที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามหรืออาจจะมีมุมศิลปะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นและก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะพาเด็ก
ไปเล่นน้ำเล่นทรายเนอะเล่นน้ำการเล่นน้ำเล่นทรายบริเวณนอกห้องเรียนตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะครีเอทวิธีการเล่นสร้างสรรค์วิธีการเล่นต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งก็จะส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในแนวทางที่2เป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คุณครูก็อาจจะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้าไปใช้ในกิจวัตรยามเช้าและในช่วงของการเปลี่ยนกิจกรรมอย่างเช่นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านกิจกรรมจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปสู่กิจกรรมเสรีคุณครูก็อาจจะใช้เพลงหรือว่าคำคล้องจองต่างๆนะคะในร่วมร้องหรือร่วมท่องคำคล้องจองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำท่าทางประกอบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์คือทำท่าทางอย่างอิสระตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กค่ะและก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันนะคะตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างฟิลลิ่งสร้างสุนทรียศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยในตอนเช้าคุณครูก็อาจจะพาเด็กไปดูรังนกไปดูแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องบริเวณสอดแสงสาดส่องไปยังใบไม้นะคะตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ซึมซับธรรมชาติรอบตัวซึ่งมันจะเป็นฐานของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทวัสดุที่มันสามารถที่จะผุพังได้ง่ายระยะเวลาในการใช้งานสั้นนะคะหรือจะเป็นประเภทอุปกรณ์ที่มันมีความคงทนมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานหรืออาจจะเป็นประเภทวิธีการที่มันเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องเกี่ยวกับการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำคัญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับคุณครูสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กเพราะว่าการที่เรารู้ปัจจัยเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีความรู้ความสามารถเรื่องการศึกษาปฐมวัยนะคะมาพูดคุยค่ะขอแนะนำนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดของปัจจัยว่าเราจะใช้ยังไงเราน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะจากความหมายของปัจจัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งคำว่าปัจจัยเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ความหมายไว้3แนวทางนะคะอย่างแรกเราจะมองว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลนะคะอย่างเช่นการที่เราได้รับการศึกษามันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะหรือว่าการที่เราสอนให้ลูกตัวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะเรียกพ่อบ่อยๆแล้วในที่สุดเด็กก็เรียกพ่อได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลก็คือเด็กได้แสดงพฤติกรรมตามที่เราได้ต้องการที่จะปลูกฝังและสร้างเสริมนะคะในความหมายที่2ปัจจัยหมายถึงส่วนประกอบหรือองค์ประกอบส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของปัจจัยคือการที่ปัจจัยมารวมกันแล้วมันส่งผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรามีลูกตัวเล็กๆนะคะอย่างน้องฟ้านะคะสัก3ขวบคุณแม่ชอบชวนไปตลาดนะคะไปซื้อผักไปซื้อผลไม้เอามาทำกับข้าวและพอมาถึงบ้านน้องฟ้าก็ยังชอบที่จะเข้าไปในครัวไปช่วยคุณแม่หยิบจับสิ่งของต่างๆผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือน้องฟ้ารู้จักชื่อผักผลไม้หลายชนิดมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอันนี้เราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบมันมี2 ส่วนก็คือไปตลาดกับคุณแม่แล้วก็ไปช่วยคุณแม่ทำในครัวนะคะก็ทำให้เกิดผลว่าน้องรู้จักผักผลไม้มากกว่าในความหมายที่3แนวทางที่3นะคะเราใช้ปัจจัยกับคำว่าสาเหตุทดแทนกันได้ในความหมายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นความหมายของปัจจัยทีนี้ในเรื่องของขอบข่ายของปัจจัยอะค่ะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าขอบข่ายของปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องตระหนักค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของคำว่าขอบข่ายก่อนนะคะขอบข่ายเนี่ยหมายถึงความรู้นะคะที่เรานำมาอธิบายนะคะในปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยซึ่งจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยนะคะคือปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กปัจจัยภายในตัวเด็กเนี่ยนะคะเช่นนะคะการทำงานของสมองนะคะหรือว่าระบบประสาทต่างๆหรือกล้ามเนื้อนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะประการที่2เนี่ยนะคะก็คือปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กเช่นนะคะพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าครูหรือครูพี่เลี้ยงนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำนะคะหรือบางทีก็มีการฝึกนะคะหรือว่าเป็นตัวแบบให้กับเด็กอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กแต่ว่ายังมีปัจจัยด้านที่3นะคะที่ว่าจะต้องร่วมกันก็คือทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกภายในตัวเด็กแล้วก็ปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กคือความพร้อมของร่างกายนะคะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะของร่างกายในขณะเดียวกันนะคะก็มีปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กร่วมด้วยนะคะคือนะคะพ่อแม่นะคะครูอาจจะฝึกนะคะหรือว่าช่วยเหลือเด็กอันนี้ค่ะคือปัจจัยร่วมกันทั้งสองนะคะระหว่างภายในตัวเด็กกับภายนอกตัวเด็กค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะคะมีอยู่หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญมากเลยที่มีอิทธิพลเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะอาจารย์คะมันจะมีอยู่3ตัวค่ะตัวแรกก็คือตัวพฤติกรรมของเด็กนะคะตัวพฤติกรรมเราใช้อักษรย่อว่าตัว B ซึ่งมาจากคำว่า behavior นะคะเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะเราจะยึดตัวพัฒนาการค่ะนะคะเราก็จะดูพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะทางด้านอารมณ์จิตใจทางด้านสังคมและก็ทางด้านสติปัญญาเวลาที่เราสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจะไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะจันค่ะเราจะพิจารณาว่าเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมพฤติกรรมในเรื่องอะไรเพราะเด็กยังไม่สามารถทำพฤติกรรมนั้นๆได้ทั้งๆที่วัยของเขาเขาควรจะทำได้แล้วเขาก็ยังทำไม่ได้นะคะเราจะให้ความสำคัญทุกพฤติกรรมเท่าเทียมกันนะคะเวลาที่จะพัฒนาพฤติกรรมก็จะต้องให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะปัจจัยด้านที่สองที่สำคัญนะคะก็คือปัจจัยส่วนบุคคลมาจากคำว่า person ตัวย่อก็คือตัว Pนะคะปัจจัยส่วนบุคคลนี้ก็จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยค่ะคือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานี้ก็คือดูความพร้อมนะคะของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะก็คือเราจะสอนให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและจะมีวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะและปัจจัยที่3ก็คือตัว E ค่ะมาจากคำว่า environment ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาที่พ่อแม่หรือคุณครูก็จะสั่งสอนลูกหลานต่อกันมานะคะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลค่ะจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของปัจจัยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันคือปัจจัยอาจารย์ดร.พัชรีได้พูดถึงขอบข่ายว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีปัจจัยภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยร่วมกันระหว่างภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะคะ3ตัวก็คือ BPE ค่ะนะคะก็คือตัวพฤติกรรมแล้วก็ตัวปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาร่วมสนทนากับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยก็จะกล่าวถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะทางด้านร่างกายและสติปัญญาวันนี้นะคะได้เชิญวิทยากรมาร่วมในการพูดคุยด้วยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอรดาสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะในปัจจัยที่เราต้องการนะคะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์พอจะให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านพฤติกรรมคือตัว B นะคะแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลก็คือตัว P นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E ทีนี้เรามาดูกันทีละปัจจัยนะคะปัจจัยตัวแรกค่ะคือตัวพฤติกรรมถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายเราก็ต้องดูนะคะว่าร่างกายเนี้ยมันครอบคลุมเนื้อหาแค่ไหนนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่2กลุ่มที่เราจะต้องสร้างเสริมก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กนะคะทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อเล็กเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เรื่องของสุขนิสัยนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะกล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งมันหมายถึงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขาอะไรของเราเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะอาจารย์นะคะในช่วงเล็กๆซึ่งจะพัฒนาเร็วกว่ากล้ามเนื้อเล็กนะคะกล้ามเนื้อเล็กก็จะหมายถึงกล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะมือฝ่ามือนิ้วมือปลายนิ้วมืออะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กก็ต้องให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ของกล้ามเนื้อเล็กแล้วก็เรื่องของสุขนิสัยนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยตัวที่สองคือปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลอันนี้จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านชีววิทยาปัจจัยทางด้านชีววิทยานี้เราก็จะดูที่ความพร้อมอะค่ะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนสามารถใช้กล้ามเนื้อนะคะได้ยังไงฮอร์โมนของเด็กเป็นยังไงซึ่งมันมีผลต่อการเจริญเติบโตเรื่องสุขนิสัยของเด็กเป็นยังไงเด็กควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วหรือเปล่านะคะปัจจัยย่อยอีกตัวหนึ่งของส่วนบุคคลนะคะก็คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้ว่าเด็กวัยนี้เขาเรียนรู้ยังไงเราจะมีวิธีการสร้างเสริมยังไงเด็กถึงจะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้นะคะส่วนมากก็อาจจะให้ปฏิบัติค่ะอาจารย์คะให้ปฏิบัติให้ทำบ่อยๆนะคะอันนี้เราก็ใช้ทฤษฎีของซอนไดนะคะหรืออาจจะให้เรียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนนะคะก็จะใช้ทฤษฎีของแบนดูราหรืออาจจะใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการเสริมแรงของสกินเนอร์ก็ได้ก็ต้องดูให้เหมาะกับวัยของนะคะปัจจัยที่3เป็นปัจจัยทางสังคมวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E นะคะปัจจัยทางสังคมวิทยานี้เราจะดูในแง่ของกระบวนการสังคมประกิจหรือ socialization ที่พ่อแม่ก็จะสอนลูกต่อๆกันมานะคะสอนลูกให้พับผ้าสอนลูกให้แต่งตัวเองหรือแม้แต่คุณครูลูกอยู่ที่โรงเรียนก็จะสอนให้เก็บที่นอนให้ใส่รองเท้านะคะค่ะอันนี้คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะดร. อรุณีก็ได้พูดทางด้านร่างกายไปแล้วนะคะนั่นว่าในด้านสติปัญญาเนี่ยก็ดูเช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเราก็ดูที่ตัว B behavior คือพฤติกรรมของเด็กเหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านสติปัญญาเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะคะเราก็ดูนะคะในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การใช้ภาษาของเด็กนะคะดูว่าเด็กเนี่ยจะแสดงออกด้วยท่าทางต่อคำสั่งไม่ง่ายนะคะหรือว่าจะมีการพูดเปล่งเสียงหรือเรียนเสียงต่างๆออกมานะคะพฤติกรรมที่2เนี่ยก็คือพฤติกรรมทางด้านการแสดงออกถึงการคิดนะคะซึ่งเราดูได้หลากหลายนะคะในเรื่องการคิดของเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะคะจะฟังหรือแม้กระทั่งชิมรสดมกลิ่นสัมผัส นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะแสดงท่าทางออกมานะคะด้วยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการคิดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังดูพฤติกรรมนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะคะดูจากไหนบ้างนะคะก็ดูจากนะคะเด็กเนี่ยอาจจะใช้คำถามนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการประดิษฐ์ผลงานต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งเป็นผลงานที่มันมีความแปลกแตกต่างจากเดิมนะคะอันนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ทีนี้เมื่อพฤติกรรมทั้ง3เนี่ยที่เราต้องการที่จะสร้างเสริมให้เกิดแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็จะเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะซึ่งนะคะจะต้องอาศัยความพร้อมของด้านร่างกายหรือแม้กระทั่งการทำงานของสมองระบบประสาทนะคะพวกฮอร์โมนต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยการแสดงออกด้วยท่าทางที่แสดงถึงความคิดของเด็กเนี่ยก็ต้องไปอาศัยนะคะความพร้อมทางด้านร่างกายด้วยเช่นกัน
1: นะคะก็มันก็เกี่ยวพันกันนะคะ
0: เกี่ยวพันกันนะคะหรือแม้กระทั่งวุฒิภาวะทางด้านภาษานะคะซึ่งวุฒิภาวะทางด้านภาษาเนี่ยมันคือความพร้อมซึ่งเราดูได้นะคะโดยประมาณจากวัยของเด็กเช่นเด็กประมาณสักขวบเนี่ยก็อาจจะพูดประโยคสั้นๆ 2-3 คำได้แต่พอ3ขวบแล้วก็จะยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยทางพื้นฐานทางด้านชีววิทยาน
1: ะคะ
0: ซึ่งเกิดจากภายในตัวเด็กและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะคะปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คือทางจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: นะคะทางจิตวิทยาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งจะมีการเรียนรู้แบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เชื่อมโยงอย่างสมมุติเช่นนะคะเด็กเนี่ยเรียนรู้นะคะว่าคนเนี้ยคือแม
1: ่ค่ะ
0: นะคะคนนี้คือพ่อนะคะแล้วเสร็จแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกันคือเด็กมองเห็นความแตกต่างเด็กเรียกได้ถูกต้องว่านี่คือแม่นี่คือพ่อ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะที่เกี่ยวกับการคือใช้สติปัญญาทางด้านนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กนะคะก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยาเนี่ยเช่นในเรื่องของการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังค
1: ม
0: นะคะกับบุคคลต่างๆก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู
1: ้
0: นะคะไปได้มากเลยหรือแม้กระทั่งการเรียนแบบค่ะอาจารย
1: ์
0: การเรียนแบบเนี่ยอาจจะเรียนแบบตัวบุคคลนะคะเช่นเรียนแบบพ่อคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หรือคุณครู
1: เด็กวัยนี้เขาชอบเรียนแบบนะคะอาจารย
0: ์นะคะหรือเรียนแบบที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะปัจจุบันนี้มันมีสังคมออนไลน
1: ์
0: นะคะมีภาพยนตร์มีการ์ตูน
1: เด็กชอบมาก
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แสดงนะคะถึงการใช้ภาษาการคิดของเด็กได
1: ้ค่ะแต่นิดนึงเนาะอาจารย์เนาะตัวแบบนี้ก็ต้องคัดสรรเนาะต้องดูที่ดี
0: ต้องเป็นตัวแบบที่ดี
1: ใช่นะคะถ้าไม่ดีเด็กก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดี
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กเนี่ย
1: นะคะ
0: เราจะดูที่ตัวพฤติกรรมก่อนถ้าเป็นด้านร่างกายอาจารย์ก็ดูบอกว่าทางการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนะ
1: คะ
0: ถึงการมีสุขนิสัยที่ดีนะคะส่วนทางด้านสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ
1: ค่ะมันก็คือกรอบพัฒนาการของด้านนั้นๆนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วตัวปัจจัยเนี่ยเหมือนกันค่ะปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยาถ้าทางการทางร่างกายเนี่ยก็คือความพร้อมใช่ไหม
1: คะ
0: ของระบบต่างๆในร่างกายส่วนทางด้านสติปัญญาก็คือในเรื่องของทางอะไรคะทางด้านร่างกายเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีวุฒิภาวะนะคะทางด้านภาษาส่วนทางร่างกายนี่ก็เป็นวุฒิภาวะทางด้านการเคลื่อนไหว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเรียนรู้แล้วก็เรื่องสังคมวิทยาก็คือด้านการมีปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการสังคมประกิจ
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมในการพูดคุยในวันนี
1: ้
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพวกส่วนมากคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์จิตใจจะไปมุ่งในเรื่องของสติปัญญาซึ่งจริงๆแล้วอารมณ์จิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นการแสดงออกนะคะเรื่องของการควบคุมอารมณ์เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รายละเอียดนะคะเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจจากวิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งมากทางด้านปฐมวัยซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้คงจะต้องรบกวนอาจารย์นะคะอาจารย์ขาเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงถึง
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะเรียนว่าเราต้องมาทำความเข้าใจในขอบข่ายของพฤติกรรมนี้ก่อนนะคะซึ่งพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่เราต้องการจะสร้างเสริมเนี่ยเน้นมองดูว่ามันก็มีนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
0: ค่ะ
1: ประการที่สองก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กแล้วก็อารมณ์พฤติกรรมที่3เนี่ยคือการควบคุมอารมณ์น
0: ะคะ
1: ซึ่งทั้ง3พฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญและควรจะสร้างเสริม
0: เพราะฉะนั้นเวลาสร้างเสริมต้องให้คำนึงถึง3ด้านอันนี้ใช่ไหมคะ
1: นะคะ
0: โอเค
1: ค่ะทีนี้ใน3ด้านตรงนี้นะคะทั้งการแสดงออกทางอารมณ์หรือการรับรู้ความรู้สึกหรือการควบคุมได้เนี่ยนะคะ

0: มันยังมีปัจจัยนะคะปัจจัยอย่างที่เราพูดกันนะคะว่ามีปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะซึ่งปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา
1: ค่ะ
0: นะคะได้แก่ความพร้อมในการทำงานของสมองนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยก็จะมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยต้องอาศัยท่าทางหรือ เรื่องของการใช้ภาษา
1: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้อง
1: ะ
0: นะคะกับวุฒิภาวะนะคะทางด้านร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของเด็กเนี่ยค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าเขามีอารมณ์ยังไงแล้วก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆควบคุมอารมณ์ได้หรือแม้กระทั่งเล็กๆเนี่ยเขาจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองคนเดียวเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆทำไมคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะคะอันนี้ค่ะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะที่เราเนี่ยจะต้องคอยดูนะคะว่ามันมีผลต่อตัวเด็กนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู
1: ้ค่ะ
0: นะคะซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ทางสังคม
1: ค่ะ
0: ถ้าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆกับเพื่อนกับผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเนี่ยนะคะเด็กก็เรียนรู้นะคะที่จะแสดงอารมณ์นะคะได้ออกมาหรือรู้จักที่จะค่อยๆควบคุมนะคะอารมณ์ของตัวเองนะคะจากการทำกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบางทีเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยนะคะยังเรียนรู้นะคะจากการเหมือนกับว่ามีสิ่งเร้าอะค่ะถ้าครูเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีจิตใจอ่อนโยนเนี่ยเด็กชอบเด็กก็อยากจะไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมันยังมีเงื่อนไขนะคะการเรียนรู้จากเงื่อนไขนะคะมีแรงเสริมนะคะถ้าแรงเสริมตรงไหนที่เด็กได้รับนะคะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยๆขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะปัจจัยอีกด้านหนึ่งก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาคือกระบวนการสังคมประกิตซึ่งจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเห็นตัวแบบนะคะที่มีอารมณ์จิตใจที่ดีนะคะการแสดงความรู้สึกหรือการควบคุมอารมณ์เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้คือทางด้านอารมณ์และจิตใจอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ด้าน
1: ชัดเจน
0: อีกด้านนึงสังคมก็สำคัญนะคะ
1: อันนี้คือโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะอาจารย์ค่ะเขาก็จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นของชั้นหมดเราถึงต้องพยายามมีกิจกรรมให้เด็กเขาได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนกับคนให้มันหลากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมก็ไม่ต่างจากที่อาจารย์พูดมาเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คือจะมีตัว B ตัว P ตัว E ตัว B ตรงนี้พฤติกรรมทางด้านสังคมเราก็จะมองในแง่ของการที่เด็กเป็นตัวของตัวเองการที่เด็กสร้างมิตรมีพฤติกรรมสังคมทางบวกการทำหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นอันนี้ก็คือขอบข่ายของสังคมที่เราควรจะต้องสร้างเสริมให้กับเด็กนะคะเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ทีนี้ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยส่วนตัวก็คือตัว P person นะคะก็จะมี2ปัจจัยเช่นเดียวกันก็คือปัจจัยทางด้านชีววิทยากับปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะปัจจัยทางด้านชีววิทยาก็จะดูความพร้อมของร่างกายกับวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กนะคะว่าเด็กสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมสร้างมิตรได้ไหมเล่นกับเพื่อนได้ตลอดไหมนะคะหรือ อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เราจะให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคมได้ยังไงให้เด็กเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขารักที่เขาศรัทธานะคะให้เขาได้สังเกตตัวแบบจากคนที่ดีนะคะและปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือกระบวนการสังคมประกิตและก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะก็จะเป็นตัวปัจจัยสร้างเสริมที่จะให้เด็กมี

0: พฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ค่ะจากที่พูดมานะคะอาจารย์ขาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมจะเห็นได้ว่ามันคือตัวเดียวกันเลยอะค่ะอาจารย์ขาคือตัว B ตัวพฤติกรรมนะคะตัว P ตัวส่วนตัวนะคะก็คือ person ซึ่งมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านของชีววิทยากับจิตวิทยาแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือตัว E สิ่งแวดล้อมมันคือปัจจัยเดียวกันแต่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านไหนเราก็ต้องไปดูถึงขอบข่ายของพัฒนาการด้านนั้นๆ นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างเสริมให้ครอบคลุม
1: ค
0: ่ะเด็กก็จะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ครอบคลุมทุกด้านจะทำให้เด็กเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านนะคะอาจารย์ขาววันนี้มีประโยชน์กับผู้ชมมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ได้กรุณามาพูดคุยนะคะให้ข้อมูลกับผู้ชมค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขา

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการสอนเสริมนะฮะทางไกลครั้งที่1นะครับในชุดวิชา32326นะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อชาเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์ภาวินชินโชตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินที่เรารู้จักกันดีนะฮะอาจารย์ก้านะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เราในหน่วยที่4นะฮะเรื่องของการจัดการกลยุทธ์นะฮะในระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับท่านที่2นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะวราพรสุขแสนชนานันท์นะครับท่านก็จะมาให้ความรู้เราในหน่วยที่3นะฮะเรื่องของกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับส่วนอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจหรืออาจารย์บอมที่เรารู้จักกันนะครับก็จะรับผิดชอบในหน่วยที่1และหน่วยที่2นะฮะเรื่องของการปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดของหน่วยที่1กันก่อนนะครับในหน่วยที่1เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งหลายคนก็คงมีคำถามกันนะครับว่าเอ๊ะกลยุทธ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วกลยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยของธุรกิจนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตว่าเราจะทำการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไรจึงจะสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ในอนาคตนะครับรวมถึงทำยังไงเราถึงจะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะได้อย่างเหมาะสมนะครับคราวนี้โดยความหมายนะฮะลองมาดูในสไลด์กันก่อนนะครับความหมายของกลยุทธ์นั้นเนี่ยหมายถึงแผนระยะยาวนะครับขององค์การที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยการกันกรองสภาพแวดล้อมขององค์การนะฮะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมคำว่าการจัดการเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและนะฮะมีการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมนะครับเพื่อให้กลยุทธ์ที่เราสร้างนั้นเนี่ยนะฮะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถทำให้ธุรกิจเราเนี่ยดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับสามารถสร้างผลประกอบการหรือผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับในวงจรธุรกิจของเรานะครับในความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะทำให้เราได้มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธุรกิจของเรานะครับเพราะทุกๆครั้งเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมก่อนถูกไหมฮะว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเรามีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับไหนนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอย่างช่วงเนี้ยที่เรากำลังอัดรายการอยู่เนี่ยเราเผชิญปัญหาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะจ๊ะ
1: โควิด 19
0: นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจที่มีว่าตกต่ำ
1: หรือว่าภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะงั้นเราถึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนาะ
1: ใช่
0: นะครับนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญประเด็นที่หนึ่งว่าทำไมเราต้องมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับตัวที่สองนะครับก็คือในสไลด์เนี่ยเขาบอกว่าทำให้เราได้คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การทั้งหมดเลยคราวนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็อย่างเช่นพนักงานของเราใช่ไหมครับลูกค้าของเรานะฮะบรรดาซัพพลายเออร์ต่างๆนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยซัพพลายเออร์บางท่านเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วตามภาวะการเศรษฐกิจนะฮะหรือบางท่านเนี่ยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้ดูเฮ้ยตอนนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างเราจะได้เอามาปรับใช้กับธุรกิจของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนด้านที่นะครับนะฮะความสำคัญด้านที่3ก็คือทำให้เราได้คำนึงถึงผลในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจนะครับระยะสั้นในที่นี้ก็คือพวกแผนระยะสั้นต่างๆที่เราจำเป็นต้องรีบทำนะฮะภายใน1ปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าแผนระยะยาวเนี่ยก็คืออาจจะเป็นหลังจาก3ปีไปแล้วช่วง5ปีไปแล้วเนี่ย
1: 3ปีถึง5ปีขึ้นไปเนาะ
0: ว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นผู้นำได้อย่างไรใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าแผนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยต้องสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาระสำคัญของมันว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของกระบวนการกันบ้างดีกว่านะครับกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับหลายคนนะมีไลน์มาถามอาจารย์บ้างนะว่าเอ๊ะอาจารย์ครับถ้าหัวข้อเนี่ยอาจารย์ช่วยเน้นหน่อยอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันจะไปปรากฏในห้องสอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันเลย

0: นะฮะถ้าเราไม่รู้เรื่องของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นี่ถือว่าพลาดมากนะครับขั้นตอนของมันนะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนถ้าดูตามสไลด์นะฮะเริ่มจากขั้นตอนที่1กันเลยนะครับคือเรื่องของการประเมินสภาพแวดล้อมนะครับของธุรกิจนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การนะครับขั้นตอนที่2คือการวางแผนกลยุทธ์นะครับเป็นการวางแผนมีพูดถึงเรื่องของขั้นตอนในการวิเคราะห์นะฮะโดยอยู่บนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมที่เราได้วิเคราะห์ในขั้นตอนที่1นะครับซึ่งจะต้องวางแผนให้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการดำเนินกลยุทธ์นะฮะขั้นตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดไปสู่การดำเนินงานทำอย่างไรนะฮะใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องของการติดตามประเมินผลงานนะฮะว่ากลยุทธ์ที่เราได้มอบหมายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดติดขัดตรงไหนจะได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดเราก็ค่อยมาว่ากันเนาะคราวนี้มาพูดถึงระดับของกลยุทธ์บ้างนะครับกลยุทธ์ในองค์การเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะซึ่งเป็นสาระสำคัญของวันนี้เลยนะครับก็คือระดับที่1เนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับบริษัทนะหรือเรียกว่า corporate level ก็ได้นะฮะเป็นกลยุทธ์ที่มองภาพรวมหรือภาพกว้างของบริษัทเราทั้งบริษัทเลยนะครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะว่าบริษัทเราในอนาคตเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมฮะเป็นการวิเคราะห์ภาพกว้างแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับส่วนระดับที่2เนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจเนาะนะฮะหรือเรียกว่าอะไรนะ business strategy เนาะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์นี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็คือเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการแข่งขันแข่งยังไงถึงจะชนะใช่ไหมเดี๋ยวท่านอาจารย์ภาวินนะจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในจุดนี้เยอะเลยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าอะไรนะการความได้เปรียบใช่ไหม
1: ความได้เปรียบทางการแข่งข
0: ัน ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจของเรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับก็คือกลยุทธ์ที่ถูกถ่ายทอดไปยังแผนกงานต่างๆตามแผนกงานในบริษัทของเราครับทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาจะกำหนดกลยุทธ์ในระดับแผนกงานเขาอย่างไรที่จะสอดรับกับกลยุทธ์หลักของบริษัทนะครับอ่ะคราวนี้ภาพรวมนะฮะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะฮะลองดูในตามสไลด์นะครับแต่บางคนนึกไม่ออกอาจารย์มันเป็นยังไงนะฮะให้นึกภาพว่านี่คือบริษัทของเราเนาะนะครับบนสุดนี่ก็คือเราจะต้องมีทีมผู้บริหารเนาะมานั่งพูดคุยกันว่ากลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างจะเปิดสาขาใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าจะไปเปิดรายการเพิ่มเติมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีเราอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าหรือเปล่า อย่างช่วงนี้นะอาจจะอยู่เฉยๆก่อนดีไหมนะฮะมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกันเพราะว่าบางบริษัทนี่เขามีหลายธุรกิจเนาะนะฮะใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์
0: มันมีหลายธุรกิจมากบางบริษัทเนี่ยมีธุรกิจลูกๆเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นดูซิว่าแต่ละธุรกิจเขาจะแข่งขันกันอย่างไรนะครับแล้วค่อยมาผันไปสู่กลยุทธ์ระดับหน้าที่กันต่อไปนะครับเรื่องต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์กันนะครับองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย4เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการระบุภารกิจหลักนะฮะเรื่องที่2คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะฮะเรื่องที่3คือเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์และเรื่องที่4คือการกำหนดนโยบายนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับองค์ประกอบตัวที่1นะฮะก็คือเรื่องของการระบุภารกิจนะเราเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์แล้วกันเนาะภารกิจหลักของธุรกิจของตัวบริษัทเรานะครับความหมายของมันก็คือเป็นลักษณะของข้อความที่แสดงถึงแนวทางหลักในการดำเนินงานนะครับเพื่อความคงอยู่ขององค์การนะฮะโดยจะมีการระบุหน้าที่ที่องค์การจำเป็นต้องทำนะฮะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสังคมวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูนะฮะว่าลักษณะของภารกิจหลักขององค์การธุรกิจนั้นเขาเขียนกันว่ายังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็หยิบยกเอาภารกิจหลักของธนาคารกสิกรไทยมาให้เราดูกันนะครับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ประกาศไว้เลยนะครับว่าเขามุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่งนะครับสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลายนะฮะครบถ้วนนะครับในคุณภาพมาตรฐานสากลนะครับโดยประส

0: ผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและสังคมจะสังเกตนิดนึงนะฮะในรูปประโยคของมันเนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็คือเขาเป็นเรื่องของสถาบันการเงินถูกไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำด้วยเนาะนะฮะในเรื่องของสถาบันการเงินโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์นะฮะตอบความต้องการบรรดาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่2นะครับก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับโดยความหมายแล้วเนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการกำหนดจุดหมายปลายทางที่องค์การแสวงหาเพื่อต้องการจะบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานนะฮะรวมถึงเรื่องของทำยังไงให้เราอยู่รอดนะแล้วเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะที่อาจารย์เอามาให้เราได้เห็นกันเนี่ยก็เป็นของบริษัทแห่งหนึ่งน่าจะรู้จักกันดีก็คือบริษัท SCG นะครับบริษัทนี้เนี่ยก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อเลยอาจารย์หยิบเอามา2ข้อให้เราได้สังเกตกันนะครับข้อที่1นะครับเขากำหนดไว้เลยว่าเขาต้องการเป็นองค์การที่ได้รับการยกย่องในฐานะองค์การแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานโอ้โหเป็นฮะวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยจะสังเกตนะ SCG มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมเขาทำเกี่ยวพวกอะไรนั่นน่ะพวกก่อสร้างใช่ไหม
1: การคิดนวัตกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ทีนี้เราก็เห็นนะพวกอะไรนะพวกอิฐหรือแม้แต่พวกอะไรนะวิธีการสร้างบ้านที่เร็วขึ้นใช่ไหม
1: ใช่โครงสร้างก็จะเป็นลูกๆของบริษัทที่เขาแตกลายออกมาเยอะๆมากมายอะไรเงี้ย
0: เขาก็ทำหลายอย่างบางทีก็มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอะไรผลิตภัณฑ์กระดาษอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขนส่งก็มีนะก็มาเล่นตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
2: แล้วเขาก็เน้นเรื่องรถโลกร้อน
0: อ๋อ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
0: เป็นนวัตกรรม
2: ตามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของเขา
0: ใช่เลยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาประกาศก้าวเลยนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ข้อที่สองแม่งเรามาวิเคราะห์กันเนาะเป็นแบบอย่างด้านบริษัทนะฮะที่ดีเนาะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้นำในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่เอเชียเนาะฮะแล้วก็ชุมชนที่เข้าไปร่วมดำเนินงานด้วยนะครับจะสังเกตว่ามีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งก็คือเรื่องของ
2: ยั่งยืน
0: ความยั่งยืน SDG นี่ก็พยายามโปรโมทด้านนี้มาก
2: ซึ่งวัตถุประสงค์อะไรก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจหลักที่เขาบอกว่าจะมุ่งไปที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งการที่เขาบอกว่าเขาต้องการเน้นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะนั่นก็คือเขากำลังเน้นถึงเรื่องของความยั่งยืน
0: ความยั่งยืนความยั่งยืนนี่ปกติเราก็จะเน้นปัจจัยหลักๆสี่ตัวอาจารย์มันถึงแล้วนะสามตัว
2: ค่ะก็มีเรื่องของ
0: environment ก็คือสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะสองก็คือพวกสังคมและสิ่งสำคัญที่สุดเลยผู้ทำธุรกิจก็ต้องมีเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นทำยังไงให้3อย่างนี้มันอยู่รอดไปได
1: ้ก็จะเห็นว่าของ SCG เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเขาเน้นเรื่องของนวัตกรรมเนาะดังนั้นเศรษฐกิจเขาจะ keep going ต่อเนื่องได้เรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะมีคนที่แบบช่วยคิดนวัตกรรมใหม่ๆสร้าง product ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของความยั่งยืนเกี่ยวกับข้างในเนี่ยเขาก็แตกทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เรื่องของตลาดเนี่ยเขาก็จะแตกออกไปแล้วก็เขียนระบุค่อนข้างชัดเจน
0: เพราะงั้นนักศึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลในตัวข้อมูลบริษัทได้ในเว็บไซต์เขาเนาะนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบตัวที่3กันบ้างดีกว่าก็คือเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์นะครับโดยความหมายแล้วเนี่ยการพัฒนากลยุทธ์ก็คือการพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุดนะก็คือพูดง่ายๆเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะที่องค์การได้เลือกแล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะที่จะสามารถพัฒนาหรือผลักดันตัวธุรกิจไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนากลยุทธ์จึงต้องคำนึงถึงโอกาสและอุปสรรคโอกาสในนี้คือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวบริษัทเองนะฮะจากนั้นจึงค่อยมาพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเนาะว่าเราควรจะเลือกวิธีการไหนกลยุทธ์แบบใดจึงจะได้เปรียบคู่แข่งมากที่สุดนะครับเช่นกันครับอาจารย์ก็เอาของบริษัท SCG มานะจะได้สอดคล้องกันนะเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็เกิดไปบ้างแล้วว่า SCG ก็ทำหลายอย่างนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับพวกก่อสร้างอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะก็จะยังมีอีกรายหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตกระดาษนะครับเขาก็มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการผลิตโดยเฉพาะเลยนะก็คือเขาเน้นไปที่ทำอย่างไรนะจึงจะลดต้นทุนการผลิตได้นะฮะทำอย่างไรนะจึงจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ยังคงไม่ลืมนะว่าจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะก็คือ policy แล้วกันนะฮะโดยนโยบายแล้วเนี่ยก็คือเป็นแนวปฏิบัตินะครับอย่างกว้างเพื่อเชื่อมโยงระดับ

0: กำหนดกลยุทธ์นะฮะต่างๆในแต่ละระดับนะฮะแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การด้วยนะครับโดย SDG เนี่ยนะฮะเขาก็มีกำหนดนโยบายนะครับที่สอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรของเขาเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนนะฮะก็คือ1นะครับก็คือเน้นไปที่เรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเหมือนอย่างที่เราดิสคัสกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะว่าทำอย่างไรจะเกิดความยั่งยืนทางธุรกิจใช่มั้ยฮะ SDG เขาก็ไม่ทิ้งเรื่องนี้นะฮะก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยไม่ไปก่อเกิดผลเสียหรือผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปนะฮะพยายามลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้มากที่สุดอันนี้คือเป็น policy เป็นนโยบายของเขาเลยนะครับจบเรื่องขององค์ประกอบไปเนาะนะฮะมาต่อที่เรื่องของบุคลากรกันบ้างนะฮะบุคลากรเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยนะครับซึ่งบุคลากรที่มีบทบาทนะแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆเลยนะครับในส่วนแรกคือบรรดาทีมคณะกรรมการบริหารเนาะทีมเนี้ยก็จะเป็นพวกบรรดา CEO ต่างๆนะพวกระดับบิ๊กๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องของการควบคุมการบริหารทรัพย์สินและกิจการต่างๆรวมถึงนโยบายหลักๆใหญ่ๆของธุรกิจนะครับส่วนที่2นี่ก็คือบรรดาทีมผู้บริหารนะเนาะนะครับก็คือพวกบรรดาหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะดำเนินขั้นตอนในการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะให้มันมีความสัมพันธ์กันกับตัวคณะกรรมการวิสัยทัศน์ของตัวบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย2ส่วนเนี่ยสำคัญแต่ถ้าในทางปฏิบัติแล้วตัวพนักงานก็สำคัญด้วยเช่นกันเนาะนะเพราะว่าพนักงานเองก็สมัยนี้เราเน้นอะไรนะอาจารย์การมีส่วนร่วมใช่ไหมช่วยกันแลกเปลี่ยน
1: ตอนนี้พนักงานเหมือนกับว่าเขาก็ต้องให้มีความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าองค์กรเนี่ยผู้บริหารจะคิดกลยุทธ์มาปุ๊บแล้วคนทำอย่างเดียวซึ่งเขาก็จะมองไม่เห็นว่าอ๋อแล้วกลยุทธ์ที่คุณคิดมาคืออะไรดังนั้นตัวพนักงานเองเนี่ยที่อยู่ระดับที่ล่างลงมาเหมือนเขาจะดึงขึ้นมาให้ช่วยกันคิดช่วยกันมองภาพรวมของบริษัทมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันจะไม่เกิดความขัดแย้งกันเวลาการทำงานอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะงั้นตอนนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมและการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับ
2: ใช่พูดง่ายๆก็คือต้องมีการสื่อสารลงมานะคะจากระดับบนสู่ระดับล่างเพื่อให้มีการรับรู้แล้วก็มีการตระหนักถึงกลยุทธ์ตระหนักถึงนโยบายที่เราจะต้องทำร่วมกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องเรียกว่าคอนเซิร์นเนาะต้องใส่ใจนะครับคราวนี้ครับในหน่วยที่1เนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญหลักๆที่อยากให้นักศึกษาได้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่1ก็คือเรื่องของจุดมุ่งหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับหลักๆเลยคือเรามุ่งสู่อนาคตอาจารย์สรุปให้ฟังเนาะทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับนะต้องคำนึงถึงตัวลูกค้าต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆก็ว่ากันนะครับ2ก็คือต้องรู้ขั้นตอนของกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของลักษณะของสภาวะแวดล้อมในการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยสภาวะแวดล้อมของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมากหลายเรื่องเลยนะครับและสุดท้ายก็คือต้องรู้เรื่องของระดับของกลยุทธ์นะฮะซึ่งมีทั้งหมด3ระดับนะครับคราวนี้เราเหลือเวลาอีกนิดนึงในช่วงตอนท้าย
1: เชื่อมโยงกันดีไห
0: ม
1: นะเพราะว่าถ้าเชื่อมโยงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นกระบวนการที่ไล่ลงมาเลยว่าจากที่เราองค์กรตั้งว่าเขาอยากจะไปทางไหนแล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยกำหนดกลยุทธ์มาว่าเขาในตัวขององค์กรจริงๆเขาจะเดินยังไงแล้วธุรกิจเขาจะตั้งในการที่จะไปสู้ในตลาดยังไงสุดท้ายก็จะมาถึงระดับหน้าที
0: ่
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้คือพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็เราจะเข้าใจในเรื่องของกระบวนการว่าเวลาโปรเซสในมุมคิดเนี่ยของกลยุทธ์มันจะส่งผ่านกันมาสมมตินะครับอย่างสมมติว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยตอนนี้องค์กรเนี่ยรู้สึกว่าตลาดตอนนี้มันเปิดแล้วก็มีโอกาสทันทำธุรกิจแน่ๆแล้วก็อยากสามารถไปได้ขยายตัวได้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นมองกลยุทธ์ในระดับขององค์กรที่เรามองว่าเราสามารถขยายตัวได้นะ
2: เป็น
1: แบบเช
2: ิ
1: ง
2: ล
1: ุกนะเติบโตนะนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าของโควิดมันมาแบบกระทันหันเลยอ่ะ
0: เออเนาะแต่ละประเทศปิดตัว
1: ตอนนี้ปิดตัว
0: แต่ว่ามันไม่ได้
1: แบบแต่มันไม่ตอนแรกดูว่ามันไม่ใช่เชิงระยะยาวนะครับดังนั้นในตัวของบริษัทบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมองว่าเออของเขาเนี่ยรักษาสภาพไปก่อนเรารักษาโตไว้ก่อน
2: เรา
1: คงโตไว้ก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ในส่วนอาจจะมีบริษัทที่อาจจะเจอปัญหาเหมือนกันนะเช่นท่องเที่ยวอย่างเงี้ย
0: เออใช่ได้ข่าวว่า
2: โ
0: อ
2: ้ต
0: ายไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยในช่วงนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ทัวร์การท่องเที่ยวพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือจะเป็นลักษณะของการขายของจะเห็นไหมในห้างเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาประสบปัญหาแล้วว่าคนเดินห้างก็น้อยลงคนขายของก็น้อยลงคือคนตัวห้างอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาของคนที่เช่าอยู่ในห้าง
0: คือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใน
1: ใช
0: ่ผมเห็นข่าวมีอะไรนะบรรดาผู้เช่าในห้างหนึ่ง
2: ประท้วง
0: ประท้วงนะยืนขอลดราคาค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาให้อยู่ได้คือขอให้ช่วงเวลาเนี้ยคือตัวห้างเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์คงตัวแต่ว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยไม่ไหวเขาต้องถอยลงมาว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกว่าหดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไห
2: มแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิชั่นก็ยังคงเด
1: ิ
2: ม
1: ยังคง
2: อยู่เพราะว่ามันเป็นระยะยาวเป็นนโยบายเพียงแต่ว่ากลยุทธ์ช่วงนี้มันก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมณขณะนั้นเอง
1: ทีนี้พอเห็นสภาพแวดล้อมของทางองค์กรว่าจะมีดิเรกชันว่าจะไปทางไหนจะขยายตัวไห
2: ม
1: จะคงที่ไหมจะหดตัวไหมเนี่ยในส่วนของทางด้านธุรกิจก็จะเริ่มเอามาสอนรับละว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำการตลาดเพื่อจะแย่งตลาดยังไง
0: จะอยู่ยังไง
1: แนวทางยังไงใช่ไห
2: ม
1: ก็เหมือนตัวเราเองก็ต้องรู้ว่าเราสามารถจะทำเขาเรียกว่าไงกิจกรรมในด้านนี้แล้วมันเหมาะสมป่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เต้าตลาด
2: ใช่
1: ไหมบางทีเราอาจจะไม่ใช่ผู้นำระดับสูงสุดของที่เราสามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้ก็ต้องเป็นภาวะที่เราจะต้องเป็นเหมือนผู้ตาม
2: อ
1: าจจะเป็นตามมุมไหนไปตามเรื่องของความแตกต่าง
0: ครับ
1: หรือจะไปตามในเรื่องของราคาหรืออะไรก็ตาม
2: หรืออาจจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงณปัจจุบันนะคะอย่างบางโรงแรมเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็หยุดจ้างพนักงานรายวันไปก่อน
0: อ๋อที่เรียกว่าอะไรนะทำตามกะอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็นกะไปก็ช่วยลดไปได้เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลดคอสลดค่าใช้จ่ายไปแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าโอเคอย่างเอาตามสถานการณ์เนาะช่วงเวลานี้จะสังเกตว่าหลายธุรกิจประสบปัญหาเยอะมากคราวนี้ถ้าเราพูดถึงในระดับหน้าที่บ้างอาจารย
1: ์
0: มันจะพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหม
1: ได้
0: ควรจะทำยังไงเช่นแฮชอาร์ก็ได้อาจารย์แผนกทรัพยากรมนุษย
1: ์ตัวทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยอย่างสมมุติว่าปัญหาเรื่องของเนี่ยสมมุติเอาเรื่องของโควิดแล้วกันนะในตัวของโควิดเนี่ยก็สมมุติว่าเราทำงานเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะป้องกันสร้างความเชื่อมั่นกลับมาสู่ห้างให้ได้เนี่ยให้คนภายนอกได้เห็นเนี่ยก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับการคัดกรองนะครับตามเจลล้างมือให้เกิดความน่าเชื่อถือบอกแม่บ้านทุกคนในเรื่องของระเบียบการทำงานที่ไม่ใช่ว่าทำงานเช้าบ่ายเย็นแล้วเดี๋ยวนี้ต้องทำงานพอเช้าบ่ายเย็นทำงานปกติเสร็จปุ๊บพอช่วงว่างก็ต้องเดินเช็ดให้เกิดทุกคนได้เห็นว่า
0: อ๋
1: อเราทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะ
0: ครับ
2: สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่หรือจะเป็นลักษณะของการสร้างอุโมงค์อย่างเช่นของไม่แน่ใจว่า Emporium หรืออะไรเนี่ยเขาทำอุโมงค์ขึ้นมาเองแล้วก็ฉีดพ่นสำหรับคนที่จะเดินเข้ามาในห้างเนี่ย
0: เพื่อฆ่าเชื้ออ
1: ะไรอย่างนี
0: ้
2: ก็ดีนะคะเป็นแนวคิด
1: อันนี้ก็คือใช่ก็เป็นกลยุทธ์ที่แบบอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นระยะสั้นที่เจอดังนั้นก็ออกมาเป็นมาตรการฉุกเฉินขึ้นมาครับนะของตัวมหาลัยเราเองก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยจะทำยังไงจะสร้างจุดตรวจให้เกิดความมั่นใจได้ยังไงบ้างอันนี้อันที่หนึ่งสองเรื่องของข่าวอะไรอย่างเงี้ยประชาสัมพันธ์ต้องชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเพราะมันมีภาวะตื่นตระหนกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราพอเอามาในลักษณะของการดำเนินงานหรือกระบวนการของทรัพยากรมนุษย์หรือกระบวนการของคนในการทำงาน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ
2: อย่างสร้างอุโมงค์ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ฝ่ายการผลิตนะ
1: ผลิตเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่ได้ไปซื้อนะ
2: ใช่เขาต้องสร้างขึ้นมา
1: ใช่เขาให้นักวิศวะเนี่ยสร้างขึ้นมาเอง
2: ใช่ก็ถือว่าเป็นฝ่ายผลิตก็ต้องปรับตัวด้วยนอกจากฝ่ายเอชอาร์แล้วนะคะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: มีอะไรเติมไหมครับอาจ
2: ารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ก็โอเคเน
2: า
0: ะ
2: มีประเด็นอีกนิดนึงอะค่ะก่อนที่มันสู่มิชชั่นนะคะมันน่าจะมีวิชั่นมาก่อนเนาะวิชั่นก็คือวิ
0: สัยท
2: ั
0: ศน์
2: นะคะว่าบริษัทเราหรือองค์การของเรามีความฝันอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะ
1: เดี๋ยวต้องมีความชัดเจนเนาะในนั้นจะเห็นว่าวิชั่นของแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรเนี่ยตัวกำหนดในที่คีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอมได้พูดในตอนแรกว่าแต่ละบริษัทก็จะมีคีย์เวิร์ดให้ซึ่งตัวนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาถอดมาว่าเขาจะทำได้จริงเราจะมุ่งไปทางนั้นแล้วก็จะแตกมาเป็นเรื่องของภารกิจที่จะออกมา
0: ครับผม
1: นะครับตามนโยบายต่าง
0: ๆได้ครับโอเ
2: ค
0: ไอ้หน่วยที่2เนี่ยจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกันกรองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่หนึ่งนะเนาะก็คือการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราว่าเฮ้ยวันนี้สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหน่วยที่สองเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเอ๊ะสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะตัวไหนก็ทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจเรามีอะไรบ้างที่เราจะได้ตรวจสอบด้วยเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของสาระสำคัญบ้างในหน่วยที่2จะได้เห็นภาพรวมก่อนนะครับในสาระสำคัญของหน่วยที่2เนี่ยอาจารย์ก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจนะครับเรื่องที่2คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจและเรื่องสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับคราวนี้ถ้ามาดูในภาพเนี่ยโอ้ภาพอาจจะเล็กไปสักนิดนึงไม่เป็นไรนักศึกษาก็เปิดหนังสือตามดูก็ได้นะครับอาจารย์หยิบภาพเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของธุรกิจเอามานะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยวงกลมอยู่เนี่ยทั้งหมด3วงด้วยกันนะครับเราจะพูดถึงวงนอกก่อนนะฮะวงนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกทางสังคมหรือในบางตำราเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลักษณะเรียกว่า general ใช่ไหม
1: ทั่วไป
0: เป็นสภาพแวดล้อมแบบทั่วไปนะนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆอยู่4ตัวนะฮะเดี๋ยวลองมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองคุยกับท่านอาจารย์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของพวกสังคม
2: สังคมโซเชียล
0: เราควรนึกถึงเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ถ้าเป็นสังคม
1: สังคมประมาณพวกวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะของ
2: geography
1: ความเป็นอยู่หรืออะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
2: lifestyle
1: lifestyle ทำไมตอนนี้คนใช้ grab food เยอะทำไมคนใช้พวกแพนด้าพวกนี้เพราะว่าพฤติกรรมของการที่เขาใช้ชีวิตอ่ะมันเปลี่ยน
0: ใช่ก็คือต้องดูเนาะไว้วัฒนธรรมตอนนี้เป็นยังไง
2: ใช่
0: ใช่สมัยอดีตเนี่ยเป็นแบบครอบครัวเป็นกลุ่มตอนนี้ก็แบบอยู่แบบเดี่ยวๆแล้ว
1: เดี่ยวๆ
0: เพราะงั้นนักธุรกิจก็น่าจะปรับตัวเนาะว่าทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบกลุ่มย่อยๆได้มากขึ้น
1: อย่างสมมติไปถามเด็กรุ่นใหม่บอกว่าเนี่ยทำไมเอาไปกินข้าวกันไหมไปหาร้านกินกันบอกว่าเอ้ยยังจะไปออกอีกเหร
0: อ
1: บอกว่าไปออกไปทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนโทรสั่งครึ่งเดียวได้มาแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แถมยังมีส่วนลดอีกถ้าเดินไปเดินไปนี่ต้องเสียค่ารถแถมยังไม่ได้โปร
1: อันนี้ก
2: ็ทุกสิ่งอย่างมันก็
1: ธุรกิจก็เลยตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย
2: นะคะ
1: เพศเงี้ยเพศเปลี่ยนมีเพศกี่เพศตอนนี้
0: ไม่อยากนับเลย
2: ไม่
0: รู้สิบนิ้วนับพร้อมอ่ะพออยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไ
1: หมเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแต่เพศสภาพอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นและการยอมรับมันก็
0: มากข
1: ึ้
0: น
1: ทีนี้พอการยอมรับมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์บริการทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยน
2: ต้องปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละเพศ
1: ไซส์ใหญ่มากเนี้ยผมผู้หญิงข้ามเพศไงแต่การเป็นธุรกิจใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: เพราะงั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีอันนี
1: ้แล้วก็บางงานบางงานนะครับมันก็ไปสอดรับกับพฤติกรรมของลักษณะของเพศที่เปลี่ยนไปเหมือนกัน
2: ยกตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่างเช่นผู้สัมภาษณ์เนี่ยสมมติว่านักข่าวเนี้ยเวลาเราออกไปหน้างานเนี่ยแล้วไปสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้ชายไปเนี่ยเขาก็กลัวว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมจะมาทำอะไรกับเขาหรือเปล่
2: า
1: ไปให้ผู้หญิงไปผู้หญิงก็
2: อันตราย
1: แล้วฉันไปแล้วเกิดอันตรายไหม
2: ผู้หญิงก็กลัว
1: กลายเป็นว่าเพศสภาพอยู่อันนึงคือผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจตัวเองสูงๆเงี้ยอย่างเช่นพวกคนที่เคยเป็นทอมหรือเป็นอะไรเงี้ยเวลาไปเสร็จปุ๊บเขามีความมั่นใจตัวเองเข้าไปแต่มีลักษณะจะเป็นความเป็นผู้หญิงอยู
2: ่
1: เวลาไปปุ๊บคนที่รับเรื่องของการให้สัมภาษณ์เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าคลายหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายถึงจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่แบบกึ่งผู้ชายก็ตามเขามีความมันจะเป็นผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: มีหน้าเราเห็นนักข่าวหลายคนเนาะ
1: ใช่
0: ที่ไปลงภาคสนามนะ
2: ใช่ก็เริ่มเป็นมีลักษณะแบบคล้ายๆทอมนิดนึงเพื่อที่จะปรับสภาพ
1: หรือฝ่ายจะซื้อเองก็ตามเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบมีคนที่มีความละเอียดสูงดังนั้นคนที่มีความละเอียดสูงก็จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบมีลักษณะที่แบบดูแลตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสภาพเรียนนี่ก็จะเข้ามาสู
0: ่
1: การทำงานตรงนี้เยอะก็ติดต่อกับบริษัทหลายบริษัทน่ะเขาบอกว่าอาจารย์มีไหมเนี่ยต้องการทำ PR ตลาดเนี่ยมีนักศึกษาไหมมีนักศึกษาผู้หญิงผู้ชายบอกมาเลยไม่เอาผมอยากได้ตุ๊ดผู้หญิงผู้ชายไม่เอาเลยเขาบอกเอ้าทำไมอ่ะทำไมเอาเป็นพวกตุ๊ดหรืออะไรมาเขากล้าที่สุดแล้วในบรรดาของเพศทุกเพศที่เกิดขึ้นเขาสามารถแต่งเป็นชุดบัลเล่เดินกลางสะพานลอยได้ อะไรอย่างนี้แต่ผู้หญิงผู้ชายมีความอายไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้ดังนั้นเพศเนี่ยก็กลายเป็นตัวที่มันปรับ เรื่องของการทำอาชีพหรือการทำงานไปอะไรประมาณนี้
0: เพราะนั้นโอ้โหในแฟกเตอร์แค่แฟกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนี
2: ่ก็เยอะแล้วว
0: ิเคราะห์ได้หลายรูปแบบมาก

0: มันยังเหลืออายุอีกนะ
1: ยังเหลืออายุอีกเหรอจ๊ะ
2: ใช่
1: อ
2: ายุ
0: ตอนน
2: ี้
0: ใช่ไหมตอนนี้สังคมที่มันกำลังเปลี่ยนไปตอนนี้มันใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอก้อนมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็น product ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือบริการต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในก้อนของผู้สูงอายุหมดเลย
1: อ๋อนี่น่าผมนี่เห็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรคราวก่อนผมซื้อมาเป็นอุปกรณ์นวดคุณแม่ชอบมากเลยแล้วจะมีผลิตภัณฑ์คล้ายแบบนี้
0: เยอะ
1: สมุนไพรก็เยอะ
0: สมุนไพรก็เยอะ
1: สู่ตลาด
0: ไปเดินในไซเว่นเนี่ย
2: กางเกงซับซึมซับอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนเราจะเห็นเป็นแพมเพิร์สของเด็กตอนนี้ก็กลายเป็นแพมเพิร์สของผู้สูงอายุ
0: จะเริ่มมากขึ้นไปดูได้เลยไปเดินตามห้างสรรพสินค้าไปเดินตามไซเว่นอีเลเว่นก็ได
1: ้
0: ว่าโปรดักต์ตอนนี้มันเป็นยังไงโปรดักต์เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพยารักษาอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่ในไซเว่นเพียบเลยนั้นมันก็จะเหมือนตอบสนองกับคนที่อยู่ในช่วงอายุอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็คือแฟกเตอร์ภายนอกเนาะตัวแรกเลยก็คือเรื่องของพวกสังคมวัฒนธรรมนะครับตัวที่2เนี่ยเราพูดถึงตัว economic force ก็คือเรื่องของแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตัวนี้ก็น่าสนใจหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
2: อัตราดอกเบี้ย
1: อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนไปอัตราเงินเฟ้อมีอะไรครับอาจารย
2: ์แล้วก็ยังมีในเรื่องของ
0: ผู้การผันผวนเรื่องของทองหรืออะไรพวกนี้มันเกี่ยวหมดเลย
1: ราคาทองราคาน้ำมันราคาหุ้น
0: พวกเงินเฟ้อเงินเฟ้ออะไรพวกนี
1: ้
0: สภาพเศรษฐก
1: ิ
0: จเนี่ยต้องดูนะอัตราการโตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะ
2: ใช่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันต่ำใช่ไหมคะเราต้องการที่จะขยายการลงทุน
1: ครับ
2: แล้วก็เหมาะสมเพราะว่า
1: เป
2: ็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือแม้กระทั่งค่าเงินบาทตอนนี้นะคะค่าเงินบาทของไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งตัวขึ้นมาเห็นไหมคะเยอะขึ้นคราวนี้ธุรกิจส่งออกก็จะดรอปไป
1: เพราะงั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ช่วงนี้ไงของผมอะ
1: เป็นไง
0: ที่บ้านนะวิ่งไปเอาทองมาขาย
1: โอ้โหตอนนี้ล่าสุดถ้าเช็คการ นี้สองหมื่นกว่า
2: ทองขึ้น
1: ไปได้ไหม
0: โอ้โหหุ้นสูงมากเลยแต่มีตัวนึงที่จะแบบต้องรีบทำคือหุ้นตก
1: ใช่ไม่รู้จะรีบทำอะไรดีเหมือนกันทำใจอยู่ตอนนี
2: ้ทำใจ
0: แล้วก็แบบเอ้ยตอนนี้เรามีทองเอาทองไปขายเลยแล้วเอาเงินทองเดี๋ยวไปซื้อหุ้น
1: หุ้นดีกว่า
2: ลงทุนใหม
1: ่เป็นความคิดที่ดีนะเนี่ย
0: ก็แบบเปลี่ยนไงดังนั้นในธุรกิจมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะก็คือพอมีลักษณะของเงินฝืดตอนนี้โอ้โหคนมันไม่กล้าใช้ไม่กล้าออกจากบ้านทำไงจะไปเอาเงินจากตรงนั้นไม่ได้ไงก็จะเป็นวิธีการที่เราต้องไปดึงเงินนะรัฐบาลก็อัดฉีดเข้ามาเลยจะวิธีไหนก็ตามในการทำงาน
1: ครับมันก็เชื่อมโยงกับฟ็อกตัวต่อมาเลยอาจารย์ก็คือ political กับ legal force ก็คือแรงกดดันด้านการเมืองหรือว่ากฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของเสถียรภาพของตัวรัฐบาลได้
0: ด
1: ้
0: วย
1: ความปกติในประเทศนั้นมีความปกติทางด้านการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะฮะรวมถึงมีตัวบทกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับเรามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
0: เพราะว่าในตัวรัฐบาลที่ออกมาเพราะรัฐบาลพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะมีนโยบาย
1: ครับผม
0: สมัยของแต่ละที่ที่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะกำหนดมาเป็นกฎหมายพอกฎหมายก็กลายเป็นข้อบังคับเราแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินในการที่เราจะจ้างคนหรือจะเป็นเรื่องของการลดภาษีอะไรอย่างเงี้ยในการลดดอกบงดอกเบี้ยพวกนี้มันจะมีกฎหมายที่ทางรัฐบาลที่เขาออกมาเป็นเชิงนโยบายแล้วก็เชิงเป็นกฎหมายขึ้นมาบังคับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยในปัจจัยตัวนี้ที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีผลกระทบกับปัจจัยอื่นๆเกือบทั้งหมดเลย
1: เยอะมาก
0: นะถูกไหม
2: โดยเฉพาะตอนนี้ค่ะได้ข่าวไหมคะโควิด19เขาประกาศเป็นโรคใช่ไหมคะเป็นโรคที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครขายราคาเกินตลาดก็จะ
0: ควบคุมไว
2: ้ก็จะถูกจับด้วยผิดกฎหมายด้วยก็ตอนนี้ก็มีการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยขึ้นมา
1: อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตัวต่อมาดีกว่าครับตัวต่อมาปัจจัยภายนอกในวงนอกนะครับก็คือตัวปัจจัยที่มีผลกระทบจากตัวเทคโนโลยีซึ่งตัวนี้หลายๆธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ดีเลยว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วมีผลกับเราบางตัวเปลี่ยนไปแล้วไม่มีผลไม่เป็นไรมีผลทางอ้อมไม่เป็นไรแต่บางอันเนี่ยโอ้โหก็อาจจะต้องว
0: ิ่
1: งตามเขาอะ
0: ตกตาม
2: โดยเฉพาะพวกสินค้าด้านเทคโนโลยีนะคะมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะ 4G 5G กำลังมานะคะอุปกรณ์รองรับไห
0: ม
2: ที่เราจะขายให้กับลูกค้า
1: ลูกค้าของเราก็ต้องมีการติดตาม
2: แม้กระทั่ง
0: อุปกรณ์เนาะกับระบบใช่ไหม
2: ใช่รถยนต์เนี้ยค่ะสมาร์ทคาร์ใช่ไหมก็ต้องรองรับ 4G 5G ด้วยไห
0: ม
2: ลักษณะ
1: น่าคิดนะเพราะว่าตอนนี้รถก็จะเปลี่ยนจากเป็นแบบสันดาปภายในไปเป็นแบบเป็นอะไรเป็น EV หมดแล้วไฟฟ้าหมดแล้วงั้นถ้าอย่างนี้โอกาสอย่างนี้เราน่าจะ

0: ธุรกิจอะไรรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
1: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นที่มันก็จะไปสอดรับกับไอ้ตัวแรกของเราอ่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเทคโนโลยีที่มันสร้างมาใหม่ๆอ่ะมันก็เป็นปัญหาจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ครับใช่
2: พอเกิดสิ่งแวดล้อมมากๆปัญหากระทบมากๆปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 บ้านเราหรือจะทั่วโลกก็ตามนะครับในเรื่องของขยะล้นจนไปถึงทะเลเลยก็ตามเนี่ยทำให้กระแสสังคมทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยก็มองว่าเอ้ยธุรกิจของคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะดังนั้นก็เลยไปสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการผลิตเองลักษณะการดำเนินงานในการบริการเองไม่ว่าจะเป็นถุงขยะหรืออะไรเงี้ยความต้องการสังคมก็จะมากขึ้น
0: นะเพราะงั้นใน4ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็น social tile environment ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับสังค
2: ม
0: หรือเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปซึ่งถ้าสังเกตลักษณะของมันเนี่ยมันควบคุมไม่ได้
1: ควบคุมไม่ได้
0: มันเปลี่ยนไปตามสภาวะงานของมันเพราะง
1: ั้
0: นต้องเราและเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าวงในเข้ามาท่านนักศึกษาสังเกตในสไลด์นะหรือในหนังสือนะครับวงถัดมาเนี่ยลึกเข้ามาหน่อยก็เรียกว่า task environment นะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นหลักก
2: ็
0: คือเป็นสภาพแวดล้อมที่จะต้องมีกิจกรรมเกี่ยวพันกับกิจกรรมของธุรกิจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเรามีกิจกรรมอยู่แล้วเรื่องการขายการให้บริการใช่ไหม
1: การผลิต
0: เราต้องดูอะไรกับลูกค้าจ้ะ
2: พฤติกรรมไง
0: พฤติกรรมลูกค้า
2: พฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนเมื่อกี้ที่เราคุยว่าสภาพแวดล้อมประชากรเนี่ยมันโครงสร้างมันเปลี่ยนนะพฤติกรรมลูกค้ามันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมว่าเขาต้องการใช้แบบไหนพฤติกรรมในการเป็นอยู่ของเขายังไงไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือเขาต้องไปสร้างเครื่องฟอกอากาศขนาดจิ๋วเพื่ออยากพกพาอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไร
1: ก็เพราะฉะนั้น product อะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การจะสร้างขึ้นมามันก็จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะคะผลิตก็จะเปลี่ยนไปการผลิตก็จะต้องเปลี่ยนไปต้องมีการ R&D กันเพิ่มมากขึ้นวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทมากขึ้นอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
2: ใช่ครับต้องเลยในตัวของลูกค้าจริงๆอ่ะที่จริงมันต้องลงในดีเทลหลายๆอย่างนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได
0: ้
2: มาทำให้ได้เงินขึ้นมาอาจจะไม่ใช่แค่ความเป็นอยู่อย่างเดียวลักษณะเชิงพฤติกรรมของคนที่ใช้จ่ายมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้ก็ตอบสนองลงไปถึงระดับนั้นด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าปัจจัยด้านลูกค้านี่ละทิ้งไม่ได้เลย
2: ละทิ้งไม่ได้
0: เพราะว่าเรียกว่าเป็นมีผลกระทบทางตรงกับตัวธุรกิจเลย
1: จริงคือเราต้องเขาบอกว่าลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจสำคัญไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีรายได้ไม่มีกำไร
0: เราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วในกลุ่มของ Task Environment เนี่ยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยมีหลายตัวแต่ว่าเราคงจะไม่พูดทุกตัวนะครับนักศึกษาเราก็คงจะพูดเฉพาะจุดที่มันแบบที่มันสำคัญได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องของ Supplier คือผู้จัดจำหน่ายสินค้านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย Supplier บางเจ้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนราคามีการบางเจ้าเนี่ยก็มีการพัฒนาวัตถุดิบหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ใหม
2: ่
0: ๆซึ่งถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ลองตรวจสอบสภาพแวดล้อมตรงจุดนี้ได้ดีแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไปเจอซัพพลายเออร์ที่ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเทคโนโลยีที่ดีกว่าจากซัพพลายเออร์บางเจ้าเอามาพัฒนาหรือเสริมศักยภาพทางธุรกิจของเราก
1: ับอีกทางหนึ่งอะค่ะนอกจากเราจะสรรหาซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยบางครั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากซัพพลายเออร์กลับมายกตัวอย่างเช่นอะสมมติว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ไปสร้างวัตถุดิบมาวัตถุดิบที่แบบมีคุณภาพพิเศษคุณสมบัติพิเศษอะไรเงี้ยมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมานำเสนอขายเราก่อนเป็นเจ้าแรกซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเจ้าแรกเหมือนกันในการที่จะใช้สิ่งดีๆ
0: น
1: ั้
0: นนะครับก็เป็นสิ่งดึงดูดได้เน
2: า
0: ะ
2: มันเป็นกระบวนการด้วยอย่างสมมติว่าเขาอาจจะตัดลอตให้เราก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแรงต่อรองระหว่างตัวเราเองกับซัพพลายเออร์นะถ้าสมมติตัวซัพพลายเออร์เองเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบได้ลิขสิทธิ์หรือไลเซนส์ในการนำเข้าหรือผลิตเป็นผู้เดียวเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการต่อรองสูงมากเลยนะครับตัวเราอย่างเช่นเขาจะเปลี่ยนราคาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับหรือไปบอกให้เขาว่าอย่าพึ่งได้ไหมผมขอแค่จะเซ็น PO ตอนนั้นแบบโอ้โหไปซื้อตอนนั้นทำเกี่ยวกับธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้างทีนี้ต้องหาทองแดงเพราะจะเป็นสเปคจะต้องเป็นแท่งทองเหลืองที่เราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยถูกบังคับมาอ้าวแต่ว่าจะมีบางเจ้าที่เอาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยบอกว่าถ้าไม่สั่งซื้อวันนี
1: ้
2: พรุ่งนี้ราคาเปลี่ยนนะ อย่างนั้นเลยเราบอกว่าเฮ้ยบอกรอนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเรากำลังทำเรื่องเบิกเงินให้ทางผู้บริหารอนุมัติผู้บริหารอนุมัติเนี่ยคือ

0: าวันพรุ่งนี
1: ้
0: เขาบอกว่าไม่ได้ต้องวันนี้เท่านั้นวันพรุ่งนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยแล้วไปหาที่อื่นไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนว่ามีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเองแล้วทุกคนเหมือนเขาคุยกันเดี๋ยวเขาจะไปเข้ากลยุทธ์ของผมเอง
2: ครับเดี๋ยวเขาคุยรายละเอียดลึกๆกันในช่วงของทุกอาจารย์น่าสนใจมากนะครับ
3: เริ่มสนุกกันแล้วนะคะ
2: เพราะงั้นก็นักศึกษาลองดูนะว่ามันจะมีสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานหลายตัวนะครับก็อาจารย์พูดทีเดียวเลยแล้วกันเนาะก็คือ1ก็คือบรรดาผู้ถือหุ้นนะครับ2รัฐบาล3คือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องพึ่งพาเขานะครับลูกค้าเจ้าหนี้ชุมชนนะฮะสมาคมการค้ารวมถึงกลุ่มพวกแรงงานที่อยู่ภายนอกบริษัทด้วยนะครับคราวนี้เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมต่างๆก่อนเนาะว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายวิธีเนาะนะฮะซึ่งวิธีที่1เนี่ยเราเรียกว่าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหรือ environment scanning นะครับเทคนิคเครื่องมือที่เรานิยมใช้กันก็น่าจะรู้จักกันดีก็คือ SWOT ใช่มั้ยฮะ SWOT analysis นะครับหรืออาจจะใช้เทคนิคการพยากรณ์ก็ได้ใช่มั้ยครับตัวที่2ก็คือการใช้เทคนิคเรื่องของการพยากรณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาก็คือเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เป็นการเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: มีสมมติฐานว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันหรืออนาคตก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าบางครั้งเราอาจจะใช้เรื่องของการระดมสมองหรือไปสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะฮะก็เป็นเทคนิคการพยากรณ์ได้เช่นกันนะครับตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจนะฮะโดยอาจจะไปดูกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับจริงๆแล้วสมมติอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมีการสั่งซื้อสินค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรของอาจารย
0: ์
2: เราก็ต้องดูนะว่าธุรกิจอื่นเขามีการเล่นกลยุทธ์กันยังไงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงบ้างก็ได้เป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นกันนะครับคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าการทำสวอตเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะงั้นรายละเอียดของการทำสวอตมีอะไรบ้างนะครับนะจริงๆสวอตเนี่ยมันประกอบไปด้วยจะเรียกว่า4แฟกเตอร์ก็ได้เนาะมันก็จะมีตัวแรกก็คือเรื่องของจุดแข็งนะฮะตัวที่2ก็เป็นจุดอ่อนนะครับตัวที่3ก็เป็นโอกาสตัวที่4ก็คือภัยคุกคามนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์สวอตเนี่ยจุดแข็งเนี่ยนะฮะหรือจุดอ่อนเนี่ยเราจะดูเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างธุรกิจของเรานะครับพนักงานของเราทรัพยากร ของเรากลยุทธ์ของเราได้หมดเลย
3: product ของเราราคาก็ของเรา
2: ได้หมดดูต้องดูให้ละเอียดภายในธุรกิจว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได
0: ้ครับ
2: ตอนนี้จุดแข็งดูอะไรครับอาจารย์เราควรดูอะไรอาจารย์
0: จริงๆในตัวจุดแข็งจริงๆมันต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเปรียบเทียบได้กับคนที่เป็นคู่แข่งเราว่าของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งจริงมั้ยเราแข่งขันกับเขาได้จริงมั้ยเพราะในการที่เราจะวิเคราะห์ทางธุรกิจอะครับเราจะมองว่าส่วนใหญ่เวลาวิเคราะห์เรามองว่าเรามีแบบนั้นเราตั้งราคาถูกนะแสดงว่าราคาเราดีนะซึ่งเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าถูกจริงหรือเปล่า
3: จริงหรือเปล่า
2: คิดเอาเองจะเป็นแบบนี้
3: ไม่ได
0: ้ผู้บริหารเราเก่งนะใครคิด
2: ใครคิดว่า
3: ใครคิดว่
2: าไม่มีใครพูดถึงผู้บริหารเราเลยแต่เราชื่นชมกันเอง
0: แต่เราชื่นชมกันเอง
2: อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะงั้นสิ่งสำคัญจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภายในอย่าลืมดูภายนอกด้วย
3: ไปเปรีย
0: บเทียบกับคู่แข่งว่าเราแข็งกว่าเขาจริงไห
2: ม
0: แล้วสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าข้างในของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วพอเราทำออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยในสภาพแวดล้อมภายในควรจะแบบสังเคราะห์มาจริงๆว่ามันเป็นจุดแข็งเราจริงๆแล้วก็เป็นจุดเด่นเราจริงๆนะ
3: ใช่ใช่เป็นยูนิคเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างทำให้เราประสบความสำเร็จ
2: ที่บางครั้งเราอาจจะใช้คำว่ามันเป็นแก่นของธุรกิจเป็น core competitive
3: ใช่อาจจะเป็นทักษะของพนักงานเราที่พนักงานเรามีความเก่งมีทักษะ
2: เชี่ยวชาญกว่า
3: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดังนั้นตัวนี้ที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนเนี่ยพอเรากำหนดมาเราควรจะตั้งระดับไว
2: ้
0: นะว่าไอ้จุดแข็งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปหามาหรือจุดอ่อนที่เราไปหามามีเยอะมากเลยประมาณ10กว่าตัว20ตัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแข็งที่มันสูงสุดจริงๆใน 3-4 ระดับเนี่ยมัน
3: คืออะไร
0: อย่างน้อยเราก็ได้มีการกรองแล้ว
2: ใช่ใช่
3: ไม่ใช่เอามาทั้งหมดเยอะ
2: บอกว่าโหมี10ข้อแข็งหมดเลยแต่ไม่รู้ระดับอันไหนแข็งมากหรืออ่อนไหนอ่อนมากอ่อนน้อย
3: เพราะฉะนั้นคนก็จะต้องเอาไปทำเป็น SFAST ทำเป็นคะแนนนะคะมีการทวงคะแนนมีการให้คะแนนมา
2: เดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ
3: ค่ะเดี๋ยวค่อยไปกัน
2: ต่อมาครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะฮะเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ก็มี โอกาสกับอุปสรรคถูกไหมฮะโอกาสก็คือเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปหลายตัวเลยสภาพแวดล้อมภายนอกก็เยอะมากมายดูซิว่าภาครัฐมีออกนโยบายอะไร มีเทคโนโลยีอะไรดีๆใหม่ๆที่เราจะใช้ประโยชน์กับเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวอย่างโอกาสนะครับ
0: แล้วก็อันนึงคืออย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคเองก็ตามเนี่ยเราควรจะมองว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเรานะหรือธุรกิจเรานะ
2: ยกตัวอย่างอุปสรรคให้สมัยอาจารย
0: ์อย่างสมมติว่า
2: อุปสรรคตอนนี้มีอะไรบ้าง
0: อย่างสมมติว่า
2: ธุรกิจหลายอย่างก็ต้องเจอเนี่ย
0: ในตัวอุปสรรคหลายๆอย่างที่เรามองว่ามันอาจจะอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกันอะว่าอุปสรรคทางด้านไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝุ่นเปียม 2.5 หรือว่าจะเป็นเชื้อโควิดเนี่ยเพราะว่าเชื้อโควิดบางอันมันเป็นอุปสรรคของบางธุรกิจ
3: แต่เป็นโอกาส
0: แต่มันเป็นโอกาสบางธุรกิจนะ
2: เพราะงั้นมันอยู่ที่แต่ละธุรกิจพื้นฐานธุรกิจว่าทำอะไร
0: อย่างสมมติว่าธุรกิจทำการเม้นในการเย็บเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนจากเย็บเสื้อเป็นเย็บหน้ากากอ
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหรายได้ก็บึ้มเลยดิ
3: ใช่
0: ถูกไหม
3: แต่มันก็ไปส่งผลอีกนะคะว่าผ้าขาดแคลน
2: ตรงนี้ก็ต้องดูด้วย
3: ก็ต้องดูหลายเรื่องนะคะ
2: ตรงนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรและสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจเรานั้นมีศักยภาพสูงขึ้นหรือเปล่านะครับหรือมีภัยคุกคามมีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจเรานั้นเกิดปัญหาในอนาคต
0: ใช่
2: นะครับตอนนี้ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงตัวการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมันมีเยอะมากมายแต่อย่าลืมให้ระดับของมันด้วยใช่ไหม
3: ใช่
2: นะเพราะงั้นในเรื่องตอนนี้ครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการทำตารางสรุปเป็นคะแนนนะครับนะซึ่งตัวแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกธุรกิจนะเดี๋ยวเราเรียกว่าอะไรนะ EFA ใช่ไหม External Factor Analysis Summary นะนะครับท่านนักศึกษาดูในสไลด์นะนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์หยิบยกเอาตัวอย่างจากในหนังสือมาบริษัทแห่งหนึ่งฮะชื่อว่าบริษัทเมเทคนะครับอาจารย์ก็ดูแล้วโอ้โหเขามีโอกาสหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องให้คะแนนใช่ไหมฮะซึ่งคะแนนตัวนี้เนี่ยอาจารย์เรียกว่าน้ำหนักแล้วกันเนาะนะในช่องที่2เนาะน้ำหนักของมันน้ำหนักตรงนี้เนี่ยจากโอกาสเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ5โอกาสแต่ผลรวมของน้ำหนักตรงนี้อาจารย์จะถัวไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะฮะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนน้ำหนักของเขาอยู่ประมาณ 0.20 หมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยไอ้ข้อนี้มันอาจจะมีผลกับธุรกิจ
0: มากหน่อย
2: นะเมื่อเทียบกับข้ออื่นอย่างบางข้อเนี่ยได้น้อยมากเลยอย่างเช่นการเปิดตลาดยุโรปตะวันออกอาจารย์ให้น้ำหนักแค่ประมาณ 0.05 แสดงว่า
3: โอกาสเนี่ย
2: ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่หรืออาจจะเกี่ยวน้อยมากนะครับช่องต่อมาเราถึงให้คะแนนครับอ๋อเดี๋ยวก่อนตรงน้ำหนักเนี่ยอย่าลืมนะว่าเมื่อเราบวกกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน1นะ1คะแนนเต็มนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปอันนี้เอาไป5นี่เอาไป 0.5 นี่ไม่ใช่นะต้องถัวดูโดยรวมก่อนว่าเฮ้ยมันต้องไม่เกิน1คะแนนเต็มนะครับช่องที่2ก็คือคะแนนคะแนนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่1ถึง5เนาะ5นี่ก็เรียกว่าอะไรนะสำคัญมาก
0: สำคัญมาก
2: สำคัญมาก
3: ก็คือเหมือนกับว่าเราทำได้ดีในโอกาสนี้เราสามารถที่จะตอบสนองโอกาสนี้ได้ดีแล้วก็ให้5ถ้าเกิดว่าเราตอบสนองโอกาสนี้ไม่ได้ดีแต่มันมีความสำคัญนะเราก็ได้1ลักษณะนี้
2: เพราะงั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าข้อ2นี่เราตอบสนองกับมันได้ดีมากเลยนะ
3: ได้ดี
2: ความชอบของประชาชนต่อคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
0: หลังจากนั้นมันเหลือแค่1เองนะ
2: หลังจากนั้นเราค่อยมาทำการแนนผงน้ำหนักรวมนะฮะก็คือเอาน้ำหนักมาคูณกับคะแนนเนา
3: ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นอันบนสุดเลยเนาะการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปเนี่ยนะเอา 0.20 มาคูณกับ 4.10 ก็ได้ประมาณ 0.82 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างเงี้ยจนครบนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีช่องหนึ่งคือข้อคิดเห็น
3: ข้อคิดเห็น
2: ข้อคิดเห็นนี่จะเป็นข้อคิดเห็นของผู้บริหารเนาะเกี่ยวกับแต่ละสภาวะแวดล้อมเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมารวมผลรวมของมัน
0: ถ้ามองภาพง่ายๆในตัวของการถ่วงน้ำหนักเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปคือเราบอกว่าต้องเป็นจุดห้าไหมต้องเป็นตามที่แบบตัวอย่างไหมมันไม่ใช่เพราะคนที่กำหนดให้ก็คือตัวของแต่ละบริษัทเองว่ามันมีสัดส่วนของน้ำหนักที่คุณอยากจะให้ในส่วนไหนมากสุดอยู่ที่คุณจะไปเฉลี่ยเองจากปัจจัยที่คุณไปสังเคราะห์มาอะไรเงี้ย
3: เราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะต้องเป็นผู้ประสบกับเหตุการณ์นั้นจริงๆเราถึงจะได้ให้คะแนนเขาได้อย่างถูกต้อง
0: สมมติว่าสมมตินะอย่างสมมติว่าอาจารย์กล้าอยากจะเลือกแฟนสักคนหนึ่งอาจารย์กล้าจะมีปัจจัยในการเลือกอะไรบ้างหนึ่งหน้าตาสองหุ่นสามนิสัยดีสี่คำพูดเงี้ยสมมติว่าสี่อย่างทีนี้ในสี่อย่างเนี้ยผมก็เฉลี่ยให้บอกว่าโอเคหน้าตาผมให้ 30% นะ
3: ขุน
0: ผมให้ 20% เพราะผมมองว่ามันหน้าตาหรือขุนมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนิสัยหรืออะไรเงี้ยผมว่าให้เปอร์เซ็นต์สูงหน่อย30.1
3: แหม
0: สมมติว่า5สัก40หรือ50หรือมากอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันก็จะให้น้ำหนักลงไปทีนี้เราก็จะให้ตัวถั่วเฉลี่ยก็คือคนที่มาลงคะแนนไว้ผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สูงสุดอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเอามาคูณกับคะแนนท่าถั่วเฉลี่ยไปว่ามันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนในช่วงจังหวะเวลานั้นอะไรอย่างนั้นน่ะดังนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองในการกำหนด
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำทั้งปัจจัยอุปสรรคปัจจัยที่เป็นโอกาสด้วยนะครับ
0: อย่างน้อยก็จะได้แบบเจอเขาเรียกว่าอะไรมีวิธีคิดแล้วก็เจอตัวเฉลี่ยในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มันลึกลงไป
2: ใช้หลักการเหมือนกันเนาะคราวนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจบ้างนะฮะลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวธุรกิจเองสามารถที่จะควบคุมจัดการมันได้
3: ใช่
2: นะฮะซึ่งตรงประเด็นเนี้ยเราก็จะมักจะเน้นไปที่ดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งธุรกิจได้เปรียบกับคนอื่นเขาหรืออะไรที่เราด้อยกว่าอื่นเขาเป็นจุดอ่อนนะครับลองมาดูลักษณะสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเนาะนะฮะจริงๆแล้วเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2 ส่วนเนาะนะฮะอย่างเช่นอันแรกนะก็คือลักษณะที่เป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับอย่างเช่นที่ดินทรัพย์สินของเรานะฮะส่วนสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เช่น
3: แบรนด์
2: ชื่อเสียงบริษัทวัฒนธรรมองค์กรของเราพวกนี้จับต้องไม่ได้แต่รับรู้ได้นะ
3: รู้ได้ว่าน
2: ะครับ
3: เป็นอย่างไร
2: นะครับคราวนี้ครับลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะฮะเราอาจจะดูไปที่ความสามารถขององค์การก็ได้นะครับว่าเราสามารถดูว่าเรามีทักษะอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาก็ได้นะหรือมีทักษะอะไรที่เราแบบควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงบ้างก็ได้นะครับจริงๆแล้ววิธีการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยพอมานึกถึงตัวแปรต่างๆพวกเนี้ยมันก็มีหลายแนวคิดทฤษฎีวันนี้อาจารย์หยิบมาอันนึงนะฮะก็คือ 7S model นะฮะมันประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่4ตัวอ่ะทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับก็จะมี1กลยุทธ์ของตัวธุรกิจ
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้มองเห็นได้ไหมจ๊ะมองเห็นได้อยู่นะ
3: มองเห็นได้
0: กำหนดขึ้นมาม
2: ีคำสั่งมูลสี่เนาะนะฮะทักษะของพนักงาน
3: สกิล
2: ต่างๆนะครับ
3: เราก็เห็นอยู่ว่าพนักงานเราเป็นอย่างไร
2: นะครับ3สไตล์ของผู้บริหาร
3: โ
2: อ้อันนี้เป็นไงบ้างดูพฤติกรรมเขาเนาะ
3: ดูพฤติกรรม
2: มาแล้ว
3: ว่าเป็นผู้นำแบบไหน
2: ครับค่ะ4ก็คือเรื่องของตัวสตาฟอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนของพนักงานอะไรเงี้ยก็ได้นะครับตัวที่5นะครับก็คือเรื่องของซิสเต็มระบบพวกอะไรฮะระบบการทำงานภายใน
3: ระบบคุณภาพระบบการผลิต
2: ต่างๆนะครับต่อมาก็คือโครงสร้างของมันคือโครงสร้างธุรกิจเป็นแบบไหนเป็นแบบราบหรือเป็นมีไฮราร์คีเยอะมีลำดับชั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ที่ทำงาน
2: ก็ต้องดูเนาะว่าโครงสร้างมันเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วสุดท้ายสำคัญเป็นจุดกลางเลยก
0: ็
2: คือค่านิยมร่วมนะ
0: แชร์
2: แวลูตรงนี้นี่บางทีเรามองไม่เห็นเหมือนกันนะ
0: ไม่เห็นเลย
2: เนาะ
0: การกำหนดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาจะดำเนินงานได้ตามนั้นไห
2: ม
0: มันอยู่ที่การปลูกฝังใช่ไหม
2: ใช
0: ่
3: ต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ตระหนัก
2: ต้องตระหนักจริงๆแล้วเราจะรู้ได้คือต้องเป็นสมาชิกในองค์กร
0: ใช่อย่างสมมติว่าลักษณะในการที่เราจะเป็นอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอมเขาได้ยกตัวอย่างอย่าง SCG
2: ครับ
0: ในการที่เขาจะปลูกฝังค่านิยมในการที่ถ้าเป็นพนักงาน SCG เนี่ยเขาจะมีวิธีการนำเสนอยังไงควรจะเป็นรูปแบบเขาเลยนะต้องมีการแต่งตัวที่เป็นลักษณะไหนการยื่นนามบัตรการนำเสนอรูปแบบการพูดอะไรเง
3: ี้
0: ยเขาจะปลูกฝังลักษณะนี้หมดว่าเขาควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับของในแต่ละอันที่เขาตั้งใจทำอะไรเงี้ย
3: เห็นปุ๊บรู้ปั๊บคนนี้เป็นพนักงาน SCG
0: จะรู้อะไรเงี้ยถ้าเราได้สัมผัสเขาอะไรเงี้ยจะรู้เลยหรือว่าการทำงานที่แบบโอ้ทำไมเขาตั้งใจคิดทำไมเขาคิดกว้างจังเลยทำไมเขาคิดแล้วแบบเขาเวลาพูดอะไรปุ๊บเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนในการคิดแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นระบบอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเลยนี่คือเป็นการปลูกฝังเขาทั้งสิ้นนะครับนะในทุกคนเนี่ยคือถ้าเป็นแชร์วัลลูคือทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีระบบการคิดที่เหมือนกันนะครับ
3: คราวนี้การขั้นตอนของการปลูกฝังแชร์ value เนี่ยค่ะก็คือจะต้องให้ทั่วทั้งองค์กรเนี่ยรับรู้รับทราบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะต้องมีการติดประกาศตามที่ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเราก็ยังเห็นขึ้นลิฟต์เราก็เห็นเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอันนี้คือแชร์ value เรานะ
0: เราต้องกระตุ้นด้วยนะกิจกรรมมันก็ต้องกระตุ้นด้วยไม่ใช่ว่าอ่านปุ๊บมีไหมมีแล้วทำยังไงไม่รู้แล้วคุณทำหรือเปล่าไม่รู้อีกนะกิจกรรมมันจะกระตุ้น
3: ใช่ต้องสร้างกิจกรรมขึ้นให้สอดคล้อง
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ปัจจัยภายในธุรกิจได้ข้อมูลไว้เยอะแยะเลยก็เช่นกันนะอาจารย
0: ์
2: ต้องทำอะไรฮะก็ต้องมีการทำสรุปจากระเบียบให้คะแนน
3: ให้คะแนนทำการทวงน้ำหนัก
2: เราเรียกว่าเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือเรียกว่า IFAS
0: นะคะ IF EF คือข้างนอกไหน
3: E ใช่
2: Internal External อะไรพวกนั้น
3: นะถ้าเป็นนี่ก็จะเรียกสั้นๆ IFAS กับ IFAS
2: แล้วแต่นะครับก็เช่นการหลักการเหมือนกันเลยนะอาจารย์เนาะก็คือมีการระบุน้ำหนักของปัจจัยแต่ละตัวนะฮะมีการให้คะแนนความสำคัญแล้วก็มาดูคะแนนทวงน้ำหนักโดยรวมของแต่ละอันนะครับให้ทำทั้งจุดแข็งและจุดอ่
3: อ
2: นของธุรกิจนะครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วได้ตารางตัวอะไรนะไอฟ้า
3: อีฟ้า
2: อะไรของอาจารย์เสร็จปุ๊บเราก็มาทำเป็นตารางรวมเขาเรียกว่าอะไรฮะ
3: เอสฟ้า
2: เนาะนะฮะเป็น strategic factor analysis นะครับการทำของมันก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเรามีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ต้องการที่จะคัดเลือกเนาะปัจจัยที่สำคัญจริงๆนะครับที่มีผลต่อธุรกิจนะฮะอาจจะให้มันเหลือน้อยหน่อยสัก10ตัวนะครับนะครับนะซึ่งหลักการในการทำงานก็เหมือนกันให้คะแนนถ่วงน้ำหนักหลักการเหมือนกันหมดนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะตัวอย่างที่อาจารย์หยิบมาให้นะฮะ
3: พูดง่ายๆก็คือเอาตาราง IFAS กับ IFAS มารวมกัน
2: มาผสมกัน
3: ใช่
2: วางเรียงลำดับกันไปเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างแรกนี้คืออะไรฮะ
3: อันนี้ก็คือ
2: S1 นี่คือ
3: เป็นตัว
2: จุดแข็งใช่ไหมจ๊ะ
3: มิสวัฒนธรรมของใช่ค่ะเป็นจุดแข็ง
2: เป็นจุดแข็งของธุรกิจนะครับ
3: เป็นจุดแข็ง
2: ธุรกิจเนาะแต่จริงๆมันจะมีตารางตรงนี้จะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงอาจารย
0: ์
2: คือระยะเวลาระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงหมายถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาเชิงกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะระยะสั้น
0: ใช้กลยุทธ์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรเงี้ย
2: สั้นนี่ก็อย่าย้ำหน่อยเท่าไหร
0: ่
2: ประมาณเท่าไหร่
0: ไม่เกินปี
2: ไม่เกินปีนึงต้องรีบทำ
0: ต้องรีบทำ
2: ระยะกลางอ่ะ
0: ก็ประมาณ1ปีขึ้นไปไม่เกิน3ปี
3: ไม่เกิน3
2: ปีนะยาวก
0: ็3ถึง5ปีขึ้นไป
2: แล้วแต่ว่ากันไปนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คือรูปแบบตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับนะก็สำหรับในหน่วยที่2นี้ก็จะมีสาระสำคัญเพียงเท่านี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: ครับยินดีต้อนรับนักศึกษานะครับกลับสู่การสอนเสริมทางไกลนะครับในช่วงที่2นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในหน่วยที่3นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับวราพรสุขแสนชนานันท์นะครับเชิญเลยครับท่านอาจารย์ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับในหน่วยที่3ของเรา
3: หน่วยที่3นะคะก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักก่อนว่ากลยุทธ์ระดับองค์การคืออะไรนะคะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนั้นนะเป็นการกำหนดทิศทางการเติบโตขององค์การว่าองค์การเราเนี่ยจะเติบโตไปในแนวทางไหนนะคะโดยคนที่จะตัดสินใจก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งเวลาเราวางกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นองค์การควรที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดดีนะคะหรือแม้กระทั่งองค์การควรที่จะจัดสรรทรัพยากรภายในกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่อย่างไรนะคะหรือเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างไรอันนี้นะคะก็จะตอบคำถามต่างๆนี้ได้เนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยก็จะเป็น directional strategy หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ทิศทางขององค์การซึ่งกลยุทธ์ทิศทางขององค์การเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในภาพรวมของกิจการว่าเราจะเติบโตหรือไม่
0: เติบโตใช่ไหม
3: ไม่เติบโตค่ะ
0: ไปทิศทางบนล่างขนานอยู่ที่เดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางนะคะเป็น direction ต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์การจัดกลุ่มธุรกิจหรือที่เรียกว่า portfolio strategy ซึ่งเจ้า portfolio strategy นะก็คือในหนึ่งองค์การเนี่ยเราไม่ได้มีธุรกิจเพียงแค่ธุรกิจเดียวนะคะมันก็จะต้องมี
0: ต้องใช้
3: หลาย
0: ตัวใช่ไหมต้องมาดู
3: ต้องดูว่าตัวไหนคือดาวเด่นของเรานะคะตัวไหนคือตัวที่เราจะต้องหยุดนะ อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตโฟลิโอกับตัวสุดท้ายจะเป็นกลยุทธ์การอุปถัมภ์ของบริษัทแม่ต่อบริษัทลูกหรือที่เรียกว่า parenting strategy นะคะ ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราอุปถัมภ์เนี่ยแม่ก็ต้องคอยเสริมลูกนะคะมีทรัพยากรอะไรก็ส่งให้ลูกนะคะ
0: แม่ไม่ส่งให้ลูกได้ไหม
3: ลูกก็ตายนะคะ
2: เพราะฉะนั้นมีอะไรนะเนี่ย
3: อุปถัมภ์
2: บริษัทแม่บริษัทลูกอะไรเงี้ย
3: ใช่นะคะอุปถัมภ์คำจุนกันเนาะคราวนี้เรามาดู

ัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นกลยุทธ์ทิศทางขององค์การซึ่งแน่นอนก็จะแบ่งออกเป็นเติบโตคงที่แล้วก็ตัดถอนนะคะที่เราได้พูดกันในหน่วยแรกๆไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้การเติบโตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แนวทางก็คือเติบโตตามอุตสาหกรรมเดิมกับเติบโตในอุตสาหกรรม

0: มัดระวังหรือจะเป็นการแบบไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะในลักษณะกําไรเนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัดทอนแบบตัดทอนเนี่ยอาจจะแบบฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่นะคะหรือจะหาบริษัทมาช่วยสนับสนุนหรือขายกิจการไปเลยหรือล้มละลาย
1: เจ๊ง
0: เลยเจ๊งค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเจ๊งต้องมี
2: เทคนิค
0: ต้องมีเทคนิค
2: ใน
0: การ
2: เจ๊งสมมติว่าในตัวของกลยุทธ์ในการเติบโตอ่
0: ะ
2: ในที่เป็นลักษณะของแนวตั้งกับแนวนอนทีนี้แนวตั้งมันเป็นยังไงแนวตั้งมันเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะที่จะไปมุ่งว่าจะไปสูงขึ้นไปอย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นผู้ผลิตหรือจะไปเน้นอยู่ที่บริษัทในการที่จะไปกระจายสินค้าใช่ไหมก็ในรูปแบบก็จะต่างกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: นะ
0: สมมติว่า
2: ก็สมมติเหมือนกับว่าสมมติเราเป็นบริษัทที่เราจะขายสินค้าอย่างสมมติว่าเป็น CP อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เข
2: ้าถึงตัวผู้
1: บริโภคหลัก
2: มันก็จะเป็นรูปลักษณะได้ว่าเขาจะไปกระจายสินค้าพวก CP มี 7-Eleven
1: ที่เราที่จะเป็นช่องทางอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มีรถขายอะไรเงี้ยอัน
0: นี้ก็คือเป็นแนวตั้ง
2: แล้วก็ถ้าเป็นถอยหลังก็แนวตั้งเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับไปสนับสนุนการผลิตป่ะ
0: ไปหาซัพพลายเออร์ก็คือ
2: ก้าวเข้าตัวเขาเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นซัพพลายเออร์ก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิตตัวสินค้าตัวอะไรตัวนั้นเอง
0: ใช่มั้ยยกตัวอย่างง่ายๆคือพูดง่ายๆ CPเลี้ยงไก
2: ่
0: เลี้ยงไก่อยู่เอาไก่ไปทอดขายเป็นไก่ย่าง5ดาว
2: อ
0: ันนี้คือไปข้างหน้าเข้าก้าวเข้าสู่ลูกไปหาลูกค้านะคะแล้วถ้าเกิดว่า CP เลี้ยงไก่อยู่แล้ว CP ไปผลิตอาหารเลี้ยงไก่อันนี
1: ้อาหารนั่นอะไรยาอะไรต่างๆพวกนี้อันน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ลงไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบถอยหลัง
1: เนาะ
0: นะคะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบแนวตั้งหรือที่เรียกว่า vertical growth นั่นเองนะคะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ SCG เหมือนกันค่ะ SCG นะคะ SCG เขาเดิมเขาพูดไปแล้วว่าเขาทำในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปสร้างเป็นโฮมมาร์ทเพื่อที่จะขายอุปกรณ์ที่เขาผลิตเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจแบบเดินหน้าไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบย้อนหลังเดิมเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ก็ไปปลูกผลไม้เองทำสวนผลไม้เองหรือเดิมเราผลิตรถยนต์เราก็ไปผลิตอะไหล่รถยนต์เองอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบย้อนหลังก้าวเข้าสู่ผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์นะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวสรุปค่ะว
2: ่
0: านะคะ forward นะคะไปใกล้ชิดกับลูกค้านะคะ
1: จริงๆแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเปิดธุรกิจเองก็ได
2: ้
1: เราอาจจะบางทีไปซื้อธุรกิจที่มันกำลังจะเจ๊งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอะไรอย่างเงี้ยนะไปควบรวมอย่างนี้พอได้อยู่ได้ไหม
0: พอได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้เหมือนก
2: ัน อย่างนั้นในตัว SCG อ่ะถ้าสมมติว่าเป็นกลยุทธ์ถอยหลังแล้วเป็นกลยุทธ์ที่ไปเป็นลักษณะผู้ผลิตเหมือนเขาไปผลิตตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเขาเองใช่ไหมอย่างเช่นเขาไปสร้างสมาร์ทบอร์ดอะไรขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปย้อนกลับไปเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้อนให้กับบริษัทแม่ของเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: และทีนี้ถ้าเป็นข้างหน้าที่จะไปใกล้ชิดลูกค้าเช่นเขาไปทำเหมือนกับบริษัทที่เขาออกแบบดีไซน์บ้านแล้วก็เอาวัสดุของ SCG ไปสร้างเป็นบ้านอะไรเงี้ย
0: ใช่
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรา
0: เป็น forward
2: เป็น forward โอเค
0: เมื่อไรก็แล้วแต่ก้าวเข้าสู่หาลูกค้าถือว่าเป็น forward ถ้าไปหาไปไกลไปเป็นผู้จัดจำหน่ายก็จะเป็น backward นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการขยายตัวแบบแนวดิ่งนะคะสมมติว่าผลิตเบียร์อยู่นะคะผลิตเบียร์อยู่แต่ไปปลูกข้าวไปทำไร่ข้าวสาลีเองนะคะไปทำไร่ทำวัตถุดิบเองเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบ backward forward ก็เอาเบียร์นั้นไปขายตามหน้าร้านลักษณะนี้ค่ะเนาะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคราวนี้พอแนวตั้งละมันก็มีแบบแนวนอนแนวนอนเป็นยังไงคะจันก้าน
2: อนหลับไปเลย
0: นะคะแน
1: วนอน horizontal ใช่ไหมใช่ horizontal growth
0: เป็น horizontal growth นะคะเขาเป็นการขยายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะที่เข้าสู่ตลาดนะคะหรือพื้นที่อื่น
2: ก็คือไม่ได้ผลิตอะไรใหม่แต่ว่ากระจายในรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ให้มันมากขึ้นแตกลายให้มันมากขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะหรือในเรื่องของการขยายสาขา นะคะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังคนเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในที่สุด
2: ใช่เพราะว่าพอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอกาสมันมาเงินมันก็อยู่รออยู่ในตลาดถ้าเรามี

0: เขาเรียกว่าอะไรนะมีหน่วยงานเท่าเดิมแล้วมีคนเท่าเดิ
1: ม
0: คนขายก็ศักยภาพจะไปเพิ่มอัดได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เพิ่มได้อย่างไม่เต็มที
1: ่
0: แต่ถ้ามีคนเพิ่มมีหน่วยงานเพิ่มมันก็กลายเป็นการคูณเรื่องของเงินที่จะได้กลับเข้ามาน
2: ี่เห็นได้ชัดเลยธุรกิจหนึ่งขยายตัวเลย
0: ครับ
2: 7-Eleven เนี่ย
1: หลายสาขาเลยใช่ไหม
2: สินค้าเหมือนเดิม
0: สินค้าเหมือนเดิม
2: บริการเหมือนเดิม
0: เขาดีแล้วอะไรเงี
1: ้
0: ย
2: แต่ว่าขยายสาขาขึ้นไปเรื่อย
1: ๆบางครั้งอยู่เคียงกันเลยติดกันเลยนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะของการเติบโตแบบแนวนอนนะคะเดิมเนี่ยมีผลิตเราผลิตเสื้อผ้าบุรุษอยู่ก็มีเสื้อผ้าสตรีด้วยเครื่องสำอางผู้หญิงก็มีเครื่องสำอางผู้ชายด้วยสบู่ก็มีสบู่เหลวด้วยยาสีฟันทั่วไปแล้วก็มียาสีฟันขจัดคราบบุหรี่ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวนอนนะคะหรือเราจะไปขยายไปหลายสาขานะคะขยายไปตามต่างประเทศต่างๆภูมิภาคอื่นๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนอนอันนี้ก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่และซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะก็จะมีแบบที่เป็นเชื่อมโยงกับไม่เชื่อมโยงนะคะไม่เชื่อมโยงก็คือแตกต่างโดยสิ้นเชิงคราวนี้การเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็ที่เราต้องที่องค์การเลือกที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ก็เพราะว่าต้องการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากทรัพยากรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรมีอยู่นะคะเนื่องจากว่าอาจจะประสบปัญหากับเรื่องของ product life cycle วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
0: ์
1: เพราะบางอันเนี่ยเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะคะซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ก็จะทำได้2แบบแบบแรกก็คือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเดิมก็คือใช้ความรู้เดิมๆได
0: ้
1: นะคะสามารถใช้ความรู้เดิมๆได้เอามาพัฒนาปรับปรุงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่โดยการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีทักษะความรู้ต่างๆนะคะอันนี
0: ้เพราะว่าถ้าเราขยายตัวแล้วเราไม่มีความเชี่ยวชาญการที่เราจะไปแข่งในตลาดตรงนั้นมันก็ค่อนข้างลำบากนะอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะไปอาจจะผิดพลาดหรือความไม่ชำนาญจากสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นสิ่งแรกที่เราน่าจะทำก็คือมองในลักษณะการขยายตัวที่แบบอยู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมเดิมไว้ก่
1: อ
0: นทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าถ้ามีศักยภาพสูงเราค่อยไปแตกรายในอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทบุลลอดบิวเวอรี่นะคะเดิมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาผลิตเบียร
0: ์
1: นะคะแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็ยังคงที่จะสร้างผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่ได้ผลิตเบียร์ละนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวกับเบียร์อยู่ก็คือโซดานะคะนอกจากโซดาแล้วก็ยังมีอะไรคะน้ำดื่
0: ม
1: ก็ยังคงใช้ความรู้เดิมได้นะคะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้หรือกระทั่งกาแฟกระป๋อง
0: สรุปก็คือไอตัวของบริษัทนี้เนี่ยก็คือ
2: เน้นขายน้ำ
1: ขายน้ำ ใช่ค่ะ
2: ขายน้ำแต่ว่าเน้นโปรดักต์ของเราไม่นิดนึง
0: ก็เปลี่ยนโปรดักต์ไปว่าจะเป็นเบียร์จะเป็นโซดาจะเป็นอะไรก็เปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นบรรจุน้ำเหมือนเดิมมีความชำนาญเหมือนเดิม
1: ถูกต้องค่ะหรือเดิมเคยเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่อยู
2: ่
1: นะคะก็ไปทำฟาร์มเลี้ยงปลาไปทำฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะขยายขึ้นมาเติบโตนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมอยู่เนาะหรือขายเหล็กก็ไปขายไม้หรือไปจำหน่ายอิฐหินปูนทรายนะคะลักษณะนี้นะคะหรือแบบที่สองนะคะแบบที่สองที่บอกว่าแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงก็เป็นการทำไมคะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่นะคะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้คุยกับอาจารย์บอม
2: ครับ
1: โอเล
2: ่โอเล่อุ้ยมันเป็นลูกอมสมัยผมอาจจะไม่ทันนะอาจารย
1: ์ไม่ทันแน่เหรอคะโอเล่
2: จำได้จำได้มันออกสีแดงๆใช่ไห
1: ม
2: ไม่ได้ทานนานแล้วเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์โอเล
1: ่ก็คือเดิมเนี่ยโอเล่รู้จักเขาในเรื่องของลูกอมท็อฟฟี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็คือไปผลิตพวก
2: สกินแคร์
1: สกินแคร์ใช่ค่ะลักษณะนี้นะคะก็คือแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมเดิมยังเห็นได้ชัดนะคะหรือถ้าเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะตัวอย่างในหนังสือก็จะเป็นพวกบริษัท CP ใช่ไหมคะ CP เนี่ยเขาก็จะสไตล์ที่แบบว่าลงทุน
2: ไปยังธุรกิจอื่นๆที่อาจจะตัวเองอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วมากนักแต่ว่าเห็นโอกาส
1: ใช่ยกตัวอย่างเช่น CP มี True ไม่เกี่ยวกันเลยธุรกิจ
2: ใช่ๆ
1: ค้าปลีกกับธุรกิจโทรคมนาคม
0: อันนี้คือเขาเห็นโอกาสเนาะ
1: เขาเห็นโอกาส
0: มันจะมีอันหนึ่งที่เป็นปัญหาของเขาแต่เขาต้องสร้างเพื่ออุดตันปัญหา

0: นะเช่นปัญญาภิวัตหรือพิมพ์
1: อ๋อเป็น
0: เพ
1: ธุ
0: ราะ
1: ร
0: ว่
1: ก
0: า
1: ิจ
0: ม
1: ด
0: ั
1: ้
0: น
1: าน
0: เป็
1: ก
0: น
1: าร
0: ป
1: ศ
0: ั
1: ึ
0: ญ
1: ก
0: ห
1: ษ
0: า
1: า
0: เกี่ย
1: ใ
0: ว
1: ช่
0: กั
1: ไ
0: บ
1: หม
0: เรื่องของใช่เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่เขามีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาทํางานใน7-11เนี่ยคืออยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของการทํางานเพราะว่าเป็นแค่พนักงานขายอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เขาก็เลยสร้างเป็นเหมือน
1: ค่ะ
0: กับสถาบันว่าแบบไปปลูกฝังว่าโอเคคนก็จะได้ออกมาแล้วทำงานให้เขาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อออกมาปุ๊บคุณก็ต้องถูกผูกมัดว่ายังไงก็ต้องมาช่วยงานของ
2: ของเซเว่
0: เ
2: น
0: ซเว่น
2: น
0: ี่แหละจะกี่ปีกี่ปีอะต้องทำไป
2: ค่ะ
0: ก็จะมาเป็นลักษณะของ
2: ก็ถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
0: ทีนี้พอออกมาก้าวสู่อย่างสมมติว่าออกมาก้าวสู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมการศึกษาปุ๊บเขาก็มองต่อยอดไปเลยว่าจะแค่ระดับเขาเรียกว่าอะไรนะระดับบัณฑิตพอไหมเขาบอกไม่พอเพราะเหมือนว่าเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะก้าวเข้ามาสู่ในการทำงานแล้วไปปลูกฝังแบบทีหลังมันเหมือนมันไม่ทันเขาก็เลยย้อนกลับไปสร้างเป็นโรงเรียนก็เป็นสาธิตอะไร
2: มีโรงเรียนสาธิต
0: เป็นโรงเรียนสาธิต
2: ก็จะเห็นได้ว่าของเขานั้นค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่เลี้ยงไก่นะคะจนกระทั่งมาเป็น7-11นะคะจาก7-11ก็มาสู่ True Corporation และจาก True Corporation ก็ยังมีมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดิมอย่างเห็นได้ชัด
0: แล้วมีหลากหลายด้วยมันไม่ใช่แค่นี้อีกเยอะแยะมากมายที่ทำเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเติบโตนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูที่กลยุทธ์แบบคงที่กันนะคะกลยุทธ์แบบคงที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์กลยุทธ์ย่อยนะคะอันแรกเลยก็คือหยุดพักนะคะหรือมีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังนะเป็นลักษณะของหยุดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นค่อยสามารถดำเนินการต่อได้ซึ่งกลยุทธ์นี้นะจะเป็นการขับเคลื่อนองค์การอย่างรอบคอบนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นมันจะมีความชัดเจนเช่นโควิด-19ในปัจจุบัน
1: เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นหลายบริษัทที่เริ่มเรียกว่าอะไรอาจารย์หยุดกิ
0: จการ
1: แต่ว่าปิดนะ
0: หยุดกิจกรรม
1: หยุดกิจกรรมบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาดีแล้วก็จะเชิญพนักงาน
2: กลับ
1: เข้าสู่ระบบอีกทีนึง
2: ใช่
0: คือในคอนเซ็ปต์ของกลยุทธ์คงที่ก็เหมือนว่าเขาก็ยังมีการขายน
2: ะ
0: แต่ว่าเขาไม่ลุกว่าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในการที่เราจะขายอย่างสมมติว่าขายอย่างสมมติว่าได้สมมติว่ายอดตอนนี้ได้100ล้านชิ้น
1: ครับ
0: กลยุทธ์คงที่ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องขายได้150ล้านหรืออะไรไม่ใช่นะเขายังค่อยคงที่อยู่ที่100
2: อยู่ที่100อยู่
0: 100ล้านชิ้นอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็กิจกรรมเหมือนว่ายังมีกรอบที่เราจะไว้อยู
2: ่นะคะต่อไปค่ะนอกจากจะหยุดพักละก็จะมีเน้นรักษากำไรหรือที่เรียกว่า profit strategy นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อพยากรณ์ได้ว่ายอดขายเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะรักษาระดับหรือเพิ่มกำไรเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปลดต้นทุนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการวิจัยพัฒนาหรือด้านการฝึกอบรมหรือด้านการโฆษณาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรักษากำไรต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย no change strategy นะคะในกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็จะดูว่าองค์การเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เห็นโอกาสแต่ก็ยังไม่มีอุปสรรคที่เด่นชัดนะคะมันอยู่คงที่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเลยนะคะก็จะดำเนินต่อไปต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์แบบตัดทอนค่ะกลยุทธ์แบบตัดทอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะเราจะใช้กลยุทธ์แบบตัดทอนก็ต่อเมื่อเราต้องการป้องกันตัวหรือตั้งรับนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อฐานะทางการแข่งขันของเรานั้นมันอยู่ในช่วงของที่ตกต่ำนะคะเป็นผลให้ยอดขายแล้วก็กำไรของเรานั้นหดตัวค่ะซึ่ง4แบบที่ว่านะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบการฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่หรือที่เรียกว่า turn around strategy ซึ่งเราจะมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การนะคะโดยการตัดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในขณะที่อีกอันหนึ่งค่ะก็จะเป็นการหาบริษัทช่วยสนับสนุนหรือที่เรียกว่า captive company strategy นะคะในกรณีที่บริษัทเรามีความอ่อนแอแล้วก็อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงที่ไม่น่าสนใจส่งผลให้ยอดขายแล้วก็ตกลงนะคะแล้วก็ขาดทุนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งบางฟังก์ชันลงไปเนาะหรือหันมาทำเป็นsubcontract กับองค์การอื่นๆแทน ในตัวที่3ก็จะเป็นการขายกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์เอาท์สเตรทีจี้เนาะก็คือ

0: ราเนี่ยออนแอร์แล้วเราก็ต้องขายนะคะเพื่อที่จะเรียกเงินบางส่วนกลับเข้ามาสู่องค์กรของเราและสุดท้ายนะคะก็คือการล้มละลายค่ะแบงค์รับซีสตรัทีจีก็มันไม่น่าสนใจแล้วแล้วก็ไม่มีใครซื้อเรานะคะเราก็เลยต้องเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การล้มละลายอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์แบบกำหนดทิศทางนะคะนอกจากกลยุทธ์กำหนดทิศทางแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดกลุ่มธุรกิจเนาะซึ่งก็จะเป็นการจัดกลุ่มที่เรียกว่า BCG นะทุกคนก็จะรู้จักกันดีซึ่ง BCG นี้ก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มดาวเด่นนะคะกลุ่มดาวเด่นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดนั้นเติบโตนะคะและในขณะที่องค์การเราก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เขาเรียกว่ามันมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้นำเลยนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยทำให้เราจะต้องเป็นผู้นำต่อไปทำให้เงินที่ได้มาคือเราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะมันก็จะไม่มีเงินเหลือไม่ได้ทำเงินให้กับเรานะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่ากลุ่มวัวเงินหรือที่เรียกว่า cash cow เนี่ย cash cow นี้จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดต่ำแต่ทางการตลาดของเรานั้นยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้การแข่งขันมันก็จะลดลงพอการแข่งขันลดลงปุ๊บเราไม่จำเป็นที่จะต้อง R&D ไม่ต้องวิจัยและพัฒนานะคะ
1: สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจึงทำเงินให้กับเราเขาถึงได้เรียกว่าช่องวัวเงินซึ่งช่องนี้เนี่ยก็จะเอาเงินไปจุนเจือช่องอื่นๆนะคะช่องอื่นๆที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นช่องของ question mark question mark คืออัตราการเติบโตของตลาดสูงนะแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรายังน้อยอยู่เราจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้อง R&D เข้าไปตรงนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้เข้ามาแถมยังต้องใช้เงินเข้าไปช่วยในการสนับสนุนและสุดท้ายก็คือด็อกหรือที่เรียกว่าสุนัขนะคะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตของตลาดก็ต่ำส่วนแบ่งทางการตลาดของเราก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะขายทิ้งยกเลิกกิจการยกเลิกการดำเนินงานไป
1: ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็หยุดขายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะประมาณนั้นนะคะ
1: ซึ่งในตัวของวัวเงินน่ะมันก็มีอยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ชัดเลยแหละ
2: วัวเงิน
1: ยาคู
0: จริงค่ะ
1: ยาคูนี่แบบโอ้โห
2: ยังขายได้อยู่ในปัจจุบัน
1: ยังขายได้แต่ว่ามันไม่
0: ต้องทำอะไรเลย
2: ไม่
0: ต
2: ้
0: อง
2: เดิม
1: ไม่เปลี่ยนอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ชอบรสชาติอย่างเดิม
1: อย่างเดิม
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบกินยาคู
1: โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยนะแต่จะมีแบบคนมาขายอย่างเดียวรับยาคูไม่ขายซึ่งเขาก็ไม่ได้โฆษณาเลยนะ
0: แล้วนี่ถึงขั้นต้องโทษด้วยนะคะช่วยมาส่งยาคูให้ด้วยค
2: ่
0: ะนะคะโอเคค่ะสำหรับในหน่วยนี้ก็ของก็มีแค่นี้นะคะอาจารย์บอม
2: สำหรับหน่วยถัดไปนะฮะเป็นหน่วยที่4เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและก็ระดับหน้าที่นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ภาวินหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชติครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับผม
1: ขอบคุณครับอาจารย์บอมครับก็ในเรื่องถัดไปก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะมันก็ในกลยุทธ์ที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องไปนำกระบวนการของแนวคิดของด้านองค์กรนี้บอกว่าทิศทางไปทางไหนธุรกิจก็ต้องวางแผนนะครับว่าเฮ้ยถ้าตัวเราจะเหมาะอะไรบ้างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาหรือดูเรื่องของตำแหน่งการแข่งขันนะครับของธุรกิจที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้โปรยมาว่าอ๋อมันอยู่ในลักษณะของการทำคำว่าธุรกิจในการแข่งขันทางการตลาดใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเป็นการที่ว่าธุรกิจเราจะเลือกใช้กลยุทธ์ยังไง
2: ให้มันเหมาะสม
1: ให้มันเหมาะสมใช่อย่างสมมติว่าเฮ้ยผมอยากจะไปตรงนั้นอ่ะแต่ว่าตัวผมเองอ่ะเหมาะจะไปทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่กลยุทธ์ระดับธุรกิจนี่แหละ
2: คือบางทีต้องกลับมาดูตัวเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับสวงสวอตมาใช้ด้วย
1: ต้องมาใช้ใช่
0: บางครั้งเราบอกว่าเราจะเติบโตแต่เราเงินไม่พอเราจะเติบโต
1: ยังไง
2: จะโตแบบไหน
1: มันจะต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะทำนะครับทีนี้จุดมุ่งหมายนะครับก็คือเอาไว้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความโดดเด่นของตัวของบริษัทเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีกว่าเราทำธุรกิจดีกว่าไหมหรือว่าเรามีการบริการที่ดีกว่ามีกระบวนการที่ดีกว่าหรือเราทำได้ถูกกว่าไหมหรือเราทำได้รวดเร็วกว่าไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเอาไว้ใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่าในระบบธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความเร็วเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการใช้บริการอะไรก็ตาม นะครับถ้าเรามีระบบที่เราทำแล้วเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยการตอบสนองลูกค้าก็จะจะมีการตอบสนองที่สูงกว่าน
2: ึกถึงนี่เลยผมนึกถึงโมบายแบงกิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบมีแอปพลิเคชันเยอะแยะ
1: ถูก
2: ฝากโอนจ่าย
0: ใช่มี
2: เช็คยอดได้หมดทุกอย่าง
0: แม้กระทั่งจ่ายค่าน้ำยูทิลิตี้ต่างๆสามารถใช้ได้
1: เนี่ยอย่างสมมุติว่าเราอย่างเมื่อกี้ที่บอกโมบายแบงกิ้งอะครับเราเปิดมา2แอปหรือ3แอปของธนาคาร3ธนาคารแต่ว่ารูปแบบการใช้ในแต่ละธนาคารต่างกันทำไมผมถึงชอบไปใช้บางอันซึ่งอีกอันนึงผมไม่ใช้
2: เลย
1: เพราะว่าอ๋อกว่าจะเข้าระบบกว่าจะยืนยันกว่าจะส่งไปบางอันก็ส่งไม่ได้หรือจะโอนให้บางคนหรือบางหน่วยงานก็โอนไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดรู้สึกอ๋อมันยากนะแต่บางอันอีกอันนึงอ๋อจะโอนยังไงดีอ๋อกดรหัสไปเลยหรือกดเบอร์โทรศัพท์ไปเลยโอนให้ได้โอนได้ทุกที่อะไรเงี้ย
2: สะดวกกว่า
1: เออมันสะดวกกว่าไงอันนี้ก็คือเรื่องของความสะดวกความเร็วในการใช้บริการพวกนี้มันก็จะมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่เราจะมานำเสนอตรงนี้แหละเพราะว่าธุรกิจเราจะใช้แบบไหนนะครับในตัวองค์ประกอบของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็ตามสไลด์ที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีกลยุทธ์อยู่2อันคือกลยุทธ์ทางการแข่งขันนะครับคือเราจะเป็นกลยุทธ์ด้านผู้นำด้านต้นทุนนะครับแล้วกลยุทธ์ด้านความแตกต่างนะครับสองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของกลยุทธ์ที่เราต้องการที่เราจะสร้างความได้เปรียบนะครับในพื้นฐานของเราถ้ายกตัวอย่างที่จริงอาจจะเป็นตัวอย่างในอดีตสักหน่อยหนึ่งเช่นมันจะมีธุรกิจนะผลิตชาเขียวแล้วกัน
0: เช่
1: นอิชิตันกับโออิชินะครับตอนที่คุณตันขายโออิชิให้นะกับโออิชิกรุ๊ปเนี่ยขายออกไปเนี่ยทางตัวของคุณตันเองเนี่ยเขาก็มีการรอเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมขึ้นมานะเพื่อจะไปขายชาเขียวทีนี้ทางคุณตันก็วางแผนกลยุทธ์ไว้เลยว่าเฮ้ยเขาเน้นอยากจะทำตลาดขึ้นมานะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาดังนั้นเขาสร้างกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของผู้นำด้านต้นทุนดูจากอะไรดูจากลักษณะของตัวเครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นมาเขาลงทุนสูงนะแต่เขาเรียกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมากับยอดการขายเนี่ยจะเห็นว่าราคามันต่ำกว่ามากนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่26บาทนะทีนี้คุณตันก็ขายมาปุ๊บ15บาทตอนนั้นออกมาปุ๊บทุกคนตกใจอ๋อนึกว่าทำตลาดนะรอไปเรื่อยๆเขาก็ปล่อยให้คุณตันทำตลาด15บาท13บาทไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยกลายเป็นว่าอ๋อคิดว่าแบบนึกว่าเป็นการทำโปรโมชั่นแต่ความจริงไม่ใช่คุณตันเขาวางกลยุทธ์ระดับของ
0: ร
1: ้านต้นทุนไว้ดังนั้นทิ้งไว้ปีนึงทางโออิชิเพิ่งนึกได้ว่าไม่ใช่นี่หว่า
0: เสียตลาดไปแล้ว
1: เสียตลาดไป
2: คุณนำด้านต้นทุนไปเลยเน
0: า
2: ะ
1: สองปีนี่แบบคุณตันนี่ก้าวมาถึงอันดับ2อีกปีนึงก้าวมาถึงอันดับ1ได้เลยของผู้นำด้านต้นทุนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ผู้นำกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็อย่างเช่นเอาตัวของอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วกันก
2: ็
1: คือของโออิชิโออิชินี่ก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำเหมือนกันเมื่อกี้คุณตันบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้นำด้านชาเขียวแต่ของโออิชิก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำด้านตลาดการขายน้ำที่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยคือโปรดักต์เขาเยอะมาก
0: น
1: ะทีนี้ความแตกต่างเนี่ยจะไม่ใช่ในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักต์อย่างเดียวไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะเขาพวกไซส์เนี่ยมันเกี่ยวห้องด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวก็ของผมมีเยอะกล่องที่เป็นกระป๋องกระดาษก็มีขวดเล็กก็มีขวดไซส์กลางก็มีขวดไซส์เป็นแบบ family ที่เป็นลิตรแบบเป็นลิตรก็มีอย่างเงี้ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะของไซซิ่งตัวเอาตัวแพ็คเกจจิ้งที่เกิดขึ้นมาหรือลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เองที่มีความต่างกันเช่นชาเขียวเนี่ยก็จะทำให้ตอบสนองต่อคนชอบชาเขียวทั่วไปถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็เติมสปาร์คลิ่งเข้าไปหน่อยเติมให้มันมีความซ่ามีอะไรไป
2: อันก็มีอะไรนะมีเนื้อมีอะไรเงี้ยก็ตกเข้าไปใช
1: ่ไหมอะไรพวกนั้นน่ะก็อันนี้มันทำให้เห็นถึง2กลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วก็ต่อสู้กันนะครับของกลยุทธ์ทางด้านต้นทุนกับความแตกต่างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็ต้องดูว่าตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยมีศักยภาพนะในการที่จะไปตอบรับได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งจะมีความแตกต่างอยู่หลายอย่างอย่างที่กลยุทธ์ด้านองค์กรใช่ไหมว่าของเขาเนี่ยมันมีหลายธุรกิจมากเลยของโออิชิอ่ะมันจะมีทั้ง น้ำดื่ม

0: มีทั้งร้านอาหารมีทั้งอะไรโอ้เยอะแยะมากมาย
1: ม
0: ี
1: เบเกอรี่ด้วย
0: เออเขาก็วางรูปแบบยังไงในแต่ละแต่ละบริษัทในแต่ละตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นกลยุทธ์ของด้านคู่แข่งงานแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นได้อยู่แค่2ด้านที่จริงมันจะมีอีกอันนึงเนาะถ้าเราไปดูหนังสือนะมันจะมีลักษณะที่ลงไปที่เฉพาะเจาะจงเนาะ
2: ใช่นิชมาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงนะตลาดเฉพาะเจาะจงเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่
0: ไม่ได้ใหญ่มากครับ
2: เป็นตลาดเฉพาะยกตัวอย่างได้ไหมมันเป็นยังไงมีธุรกิจอะไร
1: ยกตัวอย่างเช่นอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำให้เฉพาะคนทั่วไปแต่เฉพาะเจาะจงเฉพาะแม่บ้านโน้ตบุ๊กเฉพาะแม่บ้านโดยเฉพาะอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วสามารถส่องกลับไปดูลูกได้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการคิดนวัตกรรมขึ้นมาม
0: ือถืออาม่าเน
1: ี่
0: ย
1: ประมาณนั้น
0: โอ้ขายในเว้นราคาถูกให้อาม่าใช้เพราะมีปุ่มกดขนาดใหญ
1: ่
0: อะไรประมาณนี
1: ้มันก็จะเป็นนิชมาร์เก็ตขึ้นมา
0: แต่พวกนี้มาปุ๊บมันจะไปเร็วนะยกเว้นว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกในกลุ่มนั้นสูงเช่นชื่นชอบในบางกลุ่มเช่นชื่นชอบใน BNK นะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการ์ตูนโดเรมอนอะไรเงี้ยวันพีชหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะทำโปรดักต์พวกนี้มาขายแล้วก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบเท่านั้นที่มาซื้ออะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเรสปอนส์ดีการตอบสนองอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่ดียกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทเดลเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเขาเสียรถบุกเขาเสียนะเขาจะส่งคนมาซ่อมให้ที่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นレスปอนที่รวดเร็วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งไปยังศูนย์ซ่อมอันนี้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นความแตกต่างได
0: ้
1: เขาก็เลยอาจจะยุบลงไปนะคะยุบลงไปรวมเป็นอยู่ที่ในการสร้างความการสร้างความแตกต่างนะคะ
0: อีกกลยุทธ์นึงที่เราเจอแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะก็คือจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือนะครับก็คือกลยุทธ์การหัวนะหรือเป็นการทำกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้เคยเจอค่ะไปเคยขายของอยู่ในตลาดกิมยงตลาดสันติสุขเขาจะหัวกันเลยค่ะคุณเดินไปเถอะค่ะหัวตลาดจนท้ายตลาดถามเถอะค่ะราคาเดียวราคาเดิมเพราะเขาหัวกัน
2: มันก็มีข้อดีนะสำหรับธุรกิจก็คือไม่มีเขาเรียกว่ามีการตัดราคากันเองก็ทำให้แต่ละธุรกิจก็สามารถที่จะอยู่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ว่าจะเห็นว่าแบบรูปแบบของการที่ทำกลยุทธ์ทางความร่วมมือเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะว่าพอเราหัวกันคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรแล้วก็ถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านพันธมิตรเนี่ยทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมุ่งไปเนี่ยคุณจะใช้รูปแบบไหนอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขันเมื่อกี้ที่บอกไปว่า2กลุ่มที่เป็นเรื่องของเรื่องของเน้นต้นทุนต่ำกับเรื่องของการที่มองเรื่องความแตกต่างจะมีการกำหนดกลยุทธ์ที่มองขอบเขตการแข่งขันของกิจการนะครับแล้วก็มุ่งเป้าหมายที่เป็นลักษณะของความหมายกว้างแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเป็นลักษณะของตลาดขนาดใหญ่ก็มีนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของความแคบที่มันมองเรื่องของตลาดเล็กพอเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราเป็นร้านก็จะเป็นตลาดขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดสมมติมองใหญ่ก็คืออาจจะเป็นขยายระดับประเทศหรืออะไรจะมองรูปแบบที่ต่างกันนะครับ
1: ก็อย่างร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านหนึ่งอะค่ะเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการให้บริการก็คือสร้างความแตกต่างละแต่เขาก็ได้แค่ร้านของเขาก็คือมันก็เป็นตลาดที่เฉพาะเจาะจงลงมาเล็กลงมาลักษณะนั้น
0: เหมือนกับพวกที่เป็นขายพวกสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นพวกบริโภคครับที่เขาขายสมมติขายได้แบบสมมติโซนเอเชียแล้วกันนะสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยกูจะเห็นว่าพอออกมาปุ๊บเวลาเขาออกมาก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนภาษาแล้วโฆษณาเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของโฆษณาที่ใกล้คลึงกันแล้วก็จะเวียนใช้อย่างสมมติว่าเราไปสิงคโปร์แล้วก็จะไปเจอหน้ายาย่
1: า
0: โฆษณานี้เหมือนกันแต่เป็นภาษาเขาอะไรเงี้ยพอมาอยู่ของเราปุ๊บเขาก็จะเป็นของเราก็เป็นภาษาเราบางทีเราก็เจอโฆษณาที่เป็นดาราเขาเนี่ยมาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน
1: ใช่เคยสังเกตอยู่เอ๊ะคนนี้เป็นใครไม่เคยเห็น
0: นะก็จะเป็นลักษณะที่แบบเขาจะมองว่าเป็นที่มันใหญ่ขึ้นมองเป็นลักษณะ global มากขึ้นอะไรเงี้ยครับของตลาดอะไรเงี้ยทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์ในเรื่องของความร่วมมือเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องของการหัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มองเรื่องของการติดต่อกันโดยตรงนะครับเพื่อร่วมมือนะของกิจการต่างๆในอุตสาหกรรมโดยที่จะมีลักษณะของการหัวแบบเปิดเผยกับไม่เปิดเผยเมื่อกี้ที่บอกโอ้กระดาษกิมหยงเนี่ยเราคุยกันแล้วตอนนี้เปิดเผยมากเลยว่าฉันหัวกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคเวลามาถามอะไรคุณ ทำนะเพราะว่ามันเป็นการอยู่รอดของร้านค้าที่อยู่ตรงโซนนั้นนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้แบบรูปแบบที่แบบไม่เปิดเผยก็แบบลักษณะการที่แอบพูดคุยกันนะครับว่าโอเคเราจะมีการพบกันเช่นการประมงการประมูลอะไรนะบางทีเราแบบมันก็พูดยากนะอย่างผมอยู่ที่ส่วนของการรับเหมาก่อสร้างเงี้ยบางทีเนี่ยเรารู้จากบริษัททั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะเราก็คุยกันว่าเออรอบนี้บิดนี้ใครได้ใครควรจะได้นะ
1: เวียนกันได
0: ้เออควรจะเวียนกันเพราะว่า
2: ไม่เปิดเผย
1: อันนี้จะ
2: ไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรู
0: ้
2: เรียกว่างั้น
0: ใช่แต่ว่าพอไปเข้าสู่การแข่งขันเยอะมากๆสูงมากๆเนี่ยบางทีเราเจอตลาดหรือบริษัทแปลกๆเข้ามาเนี่ยเราก็แบบมีระแวงกันเองเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคนนั้นหัวกันแต่ว่าเขาไม่บอกเราใช่ไห
2: ม
0: นะอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมได้แต่อยู่ดีมีบริษัท
1: ที่3
0: กลุ่มที่3ขึ้นมานะแล้วตัดราคาลงไปเลยซึ่งถามเอ้ยมันรู้จักไหมคือบริษัทอะไรบอกไม่รู้จักเลยแต่บริษัทที่3ดันไปจ้างคือไปรู้ตอนหลังคือดันไปจ้างอีกบริษัทหนึ่งที่คุยกันนะก็คือเหมือนว่าเขารับสัมปทานไปบอกอ่ะหมายความว่ายังไงทำไมคุณได้เจ้าเดียว อะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้เทคนิคนี
1: ้
0: นะการทำเรื่องของการหัวบางที
1: เขาเรียกว่าหัวซ้อนหัวแหละ
0: หัวซ้อนหัวคือมันก็ความไม่
2: เป็นคำดี
0: ไม่เชื่อใจไปแล้ว
2: ตอนหัว
1: หัวหัว
2: ไ
1: หมหัวแล้ว
0: เออปฏิชันหัวแกแล้วแต่ว่าอีกคนนึงฉันไปแอบหัวอีกคนนึง
1: หัวอะ
0: ไรอย่าง
1: เงี้ยประมาณนั้น
0: เออเนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อใจมันก็พังนะธุรกิจของการที่เราจะหัวกันมันก็ต้องอาศัย
1: ความเชื
0: ่อใจเป็นหลักนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนนะครับของธุรกิจตั้งแต่2รายขึ้นไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือจะสร้างความสำเร็จจากกลยุทธ์ยังไงเช่นมีการตอบสนองทางด้านเทคโนโลยีร่วมกันไหมหรือมีการแชร์เรื่องของการตลาดลดความเสี่ยงด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือรูปแบบความเสี่ยงทางการเมืองนะครับภายในองค์กรเองหรือการเรียนรู้ในศักยภาพใหม่ๆเอามาช่วยสนับสนุนกันตอนนั้นที่ทำอยู่เหมือนกันก็เขาใช้ความร่วมมือคือผมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับขายสายโทรศัพท์แต่ว่าก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเขารับออเดอร์มาเยอะมากเลยเขาก็เลยมาใช้บริษัทผ
1: ม
0: นะแต่ว่าเขาจะมาสอนเทคนิควิธีการก็คือเขาไม่ได้ทำขายสายแต่เขาทำเป็นการกระจายสัญญาณพวก AS True อะไรพวกนี้แหละเขาจะมาสอนเราว่ามันจะต้องมีการคุมงานยังไงบ้างมันต้องตรวจสอบยังไงบ้างมีเครื่องมือวัดยังไงบ้างก็จะมาสอนเราเหมือนเราก็จะเป็นหนึ่งในซับตัวของเขานั่นแหละ
2: contact ไปเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เขาตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้รับงานจากบริษัทเขาให้เราไปรับงานบริษัทใหญ่เลยแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บเหมือนเรามาแชร
1: ์
0: ข้อมูลแชร์รายได้อะไรด้วยกันอะไร
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จุดสำคัญก็อะไรก็คือเป็นเรื่องของการแชร์ทรัพยากร
0: ใช่เป็นการแชร
2: ์ความรู้ก็ได
1: ้
2: เทคโนโลยีก็ได
0: ้บุคลากรอะไรเงี้ยได้หมดเลยพวกนี
1: ้อย่างซัมซุงกับไอโฟนที่ว่าซัมซุงผลิตหน้าจอให้กับ iPhone อันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เหมือนกันนะคะ iPhone อยากได้อะไรล่ะอยากก็ไปมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ Samsung Samsung ผลิตให้แล้วก็มีสัญญาว่าจะผลิตให้กี่ปีอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้น Samsung เนี่ยจอ Samsung กับจอ iPhone นะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันมาลักษณะนี้
0: ดังนั้นก็เขาจะคล้ายๆกันเหมือนกับที่เป็นกลยุทธ์ทางความร่วมมือที่เขากำหนดขึ้นมาว่ามันจะมีเรื่องของการให้บริการร่วมกันนะ มีการร่วมทุนกันนะ
2: ครับ
0: หรือการให้ซื้อไลเซนส
1: ์
0: หรือก็เป็นส่วนหนึ่งในของห่วงโซ่อุปทานนะมาช่วยด้านมุมไหนมุมหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำหรือปลายน้ำที่เราอยู่ในกระบวนการตรงนั้นนะครับก็มาสนับสนุนกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือ
1: ความร่วมม
0: ือก็เหมือนว่ามันเขาบิดมาได้โอเคคุณก็จ่ายเพราะเขาทำเองได้ไปหมดเงี้ยก็มาช่วยๆกัน
1: แล้วในกรณีที่มันเมิร์จกันนะคะก็ถือว่าเป็นการให้บริการ
0: เมิร์จเจอฮะ
1: ได้เช่นกัน
2: เมิร์จเจอแอคควิชั่นอะไรเงี้ยนะจอยเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะที่เราเคยได้ยินในภาษาอังกฤษกันนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ทางธุรกิจทีนี้มันจะมีอีกหลายอย่างที่ถ้าเราไปอ่านในหนังสือกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยมันจะมีไม่ใช่แค่ดูแค่ต้นทุนหรือเป็นผู้นำด้านต้นทุนผู้นำด้านความแตกต่างมันจะมีผู้ตามด้านต้นทุนและผู้ตามด้านความแตกต่างด้วย
1: เช่นกันมันจะมี follower ด้วย
0: ถ้าเราไปหาข้อมูลมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเป็น follower มันก็ดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาจะไม่ R&D เพราะเขาไม่ R&D ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็จะเป็นการวางกลยุทธ์อย่างเช่นพวก Xiaomi หรือเป็นพวกอะไรอะ พวก Huawei สมัยก่อนนะคะเขาก็จะคอยตามเทคโนโลยีจากเพื่อนแล้วก็
0: ค่อยๆรอตามไป
1: ใช่
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมคอนเซ็ปต์ต้องดูตลาดด้วย
0: ต้องดูตลาด

0: ตลาดใหญ่พร้อมอ่ะ
1: พอที่จะเข้าไปร่วมไหมแข่งไหม
2: เหมือนตลาด20บาทอ่ะเดี๋ยวโอ้โหมากระจายเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
1: ไม่รู้จะเข้า20ไหนอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคนซื้อไหม
0: ซื้อ
2: ซื้อน
1: ะซื้อค่ะ
2: ซื้อแล้วก็ยังขาย
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะช็อปพวก DIY อาจารย์อันนี้ก็แบบเจาะกลุ่มได้เยอะเหมือนกัน
2: ที่จริงมันก็ DIY ก็คือ20บาทแต่ยกระดับขึ้นมานะก็คืออยู่ในระดับที่แบบพอรับได้ราคาไม่แพงอะไร
1: ประมาณ
2: 60บาท80บาทหรือไม่เกิน100อะไรเงี้ย
1: แล้วเจอร้านพวกนี้โดนดูดนะคะ
2: โดนดูดแบบเดิน
0: เกินถอยไปแล้วเข้าไปนี่จ่ายเกิน20อ่ะ
2: เกิน20หมดแล้วเพราะว่าเขาเขียนแค่20เป็นบางอันเงี้ย
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ได้ดูทั้งหมด
2: ตกใจไดโซเฮ้ยไดโซ60บาทไม่แต่เดินเข้าไปหยิบเข้ามาอ้าวไม่ใช่มัน200
0: ต้องดูให้ดีด้วยนะ
1: แต่ก็เจอยี่ห้อใหม่นะโมชิโมชิชอบมากอันนี้ราคาแบบไม่แรง
0: ครับ
1: 20บาทมีไม่ถึงไม่ถึงขั้นไดโซไดโซมันจะ60
2: เดินในเซ็นทรัลน่ะ
0: ครับ
2: มีทั้งโมชิโมชิมีไดโซมี DIY มีอะไรไม่รู้ออกมาใหม่ 2-3 ตัว
1: มี
2: เยอะมากใช่แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมินิโซใช่ไหม
1: ใช่มินิโซ
2: อะไรเยอะมันก็โหทำให้เห็นว่าตลาดตอนนี้มันก็กำลังเดินก้าวมาสู่ลักษณะของกลุ่มที่แบบไม่ใช่เป็นผู้นำนะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องต้นทุนนะราคาขายถูกนะอะไรเงี้ย
1: อย่างร่วมทุนนะคะอย่างร่วมทุนนั้นวันก่อนไปอ่านข่าวก็มีพวกบริษัทประกันภัยพัฒนาประกันภัยไปรวมตัวกับเมืองไทยประกันแล้วก็รวมเป็นชื่อเดียวกันเป็นชื่อเมืองไทยประกันชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการร่วมทุนการบริการร่วมกัน
2: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะไปเด่นในเรื่องของธุรกิจใหญ่ๆทั้งหมดแล้วเราไปแบบลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจและขยายตัวไปหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะมุ่งมาที่ลักษณะของการร่วมทุนกันเช่นธนาคารไม่ไหวโอเคเราไม่สามารถจะทำในธุรกิจได้อย่างเดียวแล้วเพราะว่าภาวะทางด้านเทคโนโลยีสูงมันเข้ามาค่าใช้จ่ายมันสูงนะดังนั้นเราทำไงให้มันเร็วให้มันไวแต่ว่าเขาต้องการเพิ่มบริการเพิ่มรายได้ก็ไปเอาประกันมาครอบซึ่งเป็นคนธนาคารไห
1: ม
2: ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: นะก็มาแบบเป็นจอยกัน
1: จอย
2: เวนเจอร์กันดึงมาตรงไหนที่มีทำให้ธนาคารได้อะไรก็ทำให้มีเขาเรียกว่าบริการที่หลากหลายนะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
1: อย่างรองเท้าอะค่ะวันนั้นรองเท้าอะไรที่ไปร่วมกับลายเส้นของวันพีซอันนี้เขาก็ถือว่าสกิทเชอร์นั่นแหละค่ะ
2: เขาก็
1: ไปซื้อลายเส้นวันพีซมานะคะเพื่อที่จะมาสกีลงบนรองเท้าแล้วก็จะขายก็ถือว่าเป็นการกลยุทธ์ความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าการซื้อลายเส
2: ้
1: นนะคะแม้กระทั่งกระเป๋าอเนโลก็ไปซื้อลายเส้นมิกกี้เมาส์มาสโนปี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้ลักษณะนี
0: ้มีหลายธุรกิจเลยเนาะอีกสักธุรกิจนึงรถยนต
1: ์รถยนต์
0: คุณแม่อาจารย
1: ์
0: Toyota Subaru อะไรเงี้ยจำได้ไหมออกรถมาใช้โนว์ฮาวแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Strategic Alliance ได้เหมือนกัน
2: หรือว่าตอนนี้ที่แบบรถยนต์ที่ออกมาใหม่อ่ะมันจะมี GPS อะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อระบบใช่ไหมบอกว่าให้ทุกคันมันมี GPS หมดระบบมาจากไหนอ่ะระบบมาจากพวกเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณใช่ไหม
1: เขาไปทำซับคอนแทคอะไรก็ว่ากันไปร่วมมือกัน
0: เป็น Strategic Alliance ได้เหมือนกัน
2: หรือว่าที่เห็นชัดๆเลยคือสายการบินที่บอกถ้าเป็นอาริยัน
0: สตาร์อาริยัน
2: สตาร์อาริยันคือหมายความว่าไงคือพอบินไปเสร็จปุ๊บทำไมตอนแรกเราจะบินการบินไทยแต่ว่าพอไปถึงขึ้นจริงๆไปขึ้น JL
1: เพราะเขาทำส
2: มัครก็มันทำร่วมกันเพราะว่าบินของการบินไทยมันไม่คุ้มตอนนี้บินไปญี่ปุ่นใช้ JL เขาเลยเอาคนเนี่ยของที่เขามียอดของการบินไทยเนี่ยเขาไปโปะใน JL ให้มันเต็มแล้วก็ของการบินไทยได้อะไรใหม่ได้เปอร์เซ็นต์จากสิ่งที่เขายกไปให้กับบริษัทนั้นเช่นกันก็เป็นช่วยเหลือกันแล้วบินไปปุ๊บเนี่ยแทนที่จะบินไป2ลำเสียค่าใช้จ่าย2อันแล้วมันทำให้ยอดมันได้น้
1: อ
2: ยก็ได้เต็มลำดีกว่าแล้วก็มาแชร์ทำไมร่วมกัน
1: อย่าง JL เขาเคยล้มละลายนะคะเมื่อปี2553เขาประกาศล้มละลายแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปอุ้มเขามาครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็น่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เลยมาร่วมมือกับทางการบินไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่บางครั้งเนี่ยธุรกิจมันยาวนานเนาะ
2: มันแต่ก็ทำให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่เขาพยายามก้าวเข้ามาแล้วทำให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ที่จริงถ้าเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันจะเห็นความเขาเรียกอะไรนะจะเห็นทั้งแท็กติกรูปแบบของแต่ละบริษัทเนี่ยมากขึ้นนะและแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันนะเช่นธุรกิจบริการก็จะเป็นแบบนึงทำไมโรงพยาบาลทำไมร้านอาหารทำไมอยู่รอดได้กำไรร่วมมือกับใครอะไรเงี้ย

0: อย่างหุ้นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่านะคะเราอาจจะไปเป็นผู้ขายวัตถุดิบแต่เราอ่ะไปผันตัวเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทนั้นเป็นอะไรลักษณะนั้นเราก็ถือว่าเข้าไปเป็นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่าเขาได้นะคะ
1: เวลาไปอ่ะขึ้นบริษัททัวร
2: ์
1: ไม่เข้าใจว่าเวลาลงไปปุ๊บทำไมต้องลงไปที่ร้านอาหารร้านนั้น
0: อ
1: ะไร
2: พึ่งพากันอยู่ก
1: ็เป็นลักษณะของพึ่งพากันอยู
2: ่
1: ช่วยกันอะไร
0: หรือไม่ก็โรงแรมนี้นะเขาเป็นเครือในเครือโนเทลในเครืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
1: คอเทลอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็จะแชร์กันนะให้คะแนนสิทธิประโยชน์ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วร้านอาหารในโรงแรมก็อาจจะต้องไปมีวัตถุดิบมาอาหารซึ่งเขาก็พวกนี้ก็น่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าได้
1: เพราะว่าอันนี้พอไปที่โรงแรมเนี่ยกลายเป็นว่าโรงแรมไม่ได้ทำอาหารเองนะเขาไปเอาร้านอาหารนะภัตตาคารมานะพวกสีฟงสีฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นว่าเป็นร้านขายแต่มันไปบริการอยู่ในโรงแรม
2: เรียบร้อยแล้ว
0: นะคะอย่างสตาร์บัคอะค่ะมีชิ้นหนึ่งที่ชอบกินมากคือพายไก่แต่ปรากฏว่าพายไก่เขาว่าไม่ได้ผลิตเองนะคะ
2: ครับ
0: เขาให้ร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะชื่อร้านดาวมาเป็นผู้ผลิตให้ซึ่งก็เนี่ยค่ะก็เกิดความร่วมมือก
2: ันดีมากดีมากดีมาก
0: ลักษณะนี้
1: ได้อะไรที่มันดูว่าโอ้มันทำให้ช่วยสนับสนุนกันเพราะว่าแต่ละคนไม่มีความชำนาญในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละหน้าที่หรืออุตสาหกรรมในที่มันเชี่ยวชาญลึกลงไปหลายๆอย่างหรอกใช่ไหมก็จะเอาความชำนาญเอาความแปลกใหม่ขึ้นมาม
0: ันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคนกินเนาะที่ต้องไปตาม
1: ใช่ก็ต้องตามกินไงเวลาโปรโมชั่นมาเมนูใหม่มาเฮ้ยมันมีมาแล้วอะไรเงี้ย
0: อย่างก้อยเนี่ยพอไปกินสตาร์บัคเฮ้ยอันนี้เป็นของดาวแล้วฉันต้องไปกินที่ร้านดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็ตามกันไปแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์นะลูกค้าก็ตามกันไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ทีนี้มาถึงระบบของการดำเนินธุรกิจนะครับระดับหน้าที่เมื่อกี้ทางด้านธุรกิจเราเห็นภาพแล้วมันต่อเนื่องมาจากองค์กรทีนี้ตัวหน้าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยงานนะที่ทำงานขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเอาข้อมูลหรือว่าไปเอากลยุทธ์ของระดับธุรกิจเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมาปรับไประดับหน้าที่เพื่อให้ทำให้เกิดความสำเร็จให้ได
2: ้
1: นะครับดังนั้นงานในระดับหน้าที่จะมีความสำคัญค่อนข้างมากว่าจะเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในแนวคิดเนี่ยมันจะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับที่ส่งกันมามันควรจะอยู่ในระดับเนี่ยที่มันสอดรับกันนะเคยมีตัวอย่างนะเช่นในการทำงานเนี่ยของผมเองเนี่ย อย่างสมมุติว่าเอามหาลัยแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ระดับองค์กรคือเราต้องการพัฒนาทรัพยากรคือด้านวิชาการคืออาจารย
0: ์
1: ดังนั้นอาจารย์หมายความว่าไงเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องของประกันคุณภาพเข้ามาจะต้องมีอาจารย์ที่มีคุณภาพประมาณ20%ถึงจะมีประกันได้สูงนี้ใช่ไหมจำได้ไหมทีนี้คนของเราเองเนี่ยก็เลยองค์กรก็เลยสร้างนโยบายพัฒนามาระดับธุรกิจนะองค์กรเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็สนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเขียนหน่วยไม่ใช่ไปทำตำแหน่งทางวิชาการหรือไปเรียนต่
0: อ
1: ตอนนั้นที่ให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงพอมาถึงระดับหน้าที่มาที่หน่วยงานเนี่ยผู้บริหารหน่วยงานบอกว่าไม่ได้เราเน้นในเรื่องของการบริหารโดยที่ดูลูกค้าเป็นหลักคือเน้นลูกค้าคือเน้นนักศึกษาด
2: ัง
1: นั้นสิ่งที่ทำคือเราก็ต้องไปทุ่มกับการสร้างกิจกรรมดูนั้นสอนทำงานงานวิจัยก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้สรุปแล้วใน5ปีนั้นน่ะ
0: ไม่ได้อะไรเลย
1: ไม่ได้อะไรเลยแล้วอาจารย์ที่ไปอาจจะต้องไปเรียนต่อนะมีไม่ถึง 1% ต่ำมากอะไรเงี้ย
0: ทําให้มันไม่สอดคล้อง
1: มันไม่สอดคล้องกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่าเนี่ยก็คือมันจะเป็นประเด็นปัญหาว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มระดับใดก็ตามที่มันไม่สอดรับกันเนี่ยกลุ่มระดับสูงสุดเนี่ยก็จะไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วการจัดการระดับบริษัทน่ะก็จะวางกลยุทธ์ระดับองค์การนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับธุรกิจก็จะกลายเป็นระดับหน่วยธุรกิจไปนะคะแล้วระดับหน้าที่ก็คือแต่ละฝ่ายก็วางแต่ทั้งหมดมันต้อง
1: สอดคล้องกัน
2: นะครับ
1: ทีนี้ในลักษณะของหน้าที่มันจะมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตนะครับที่ทำซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายอันแต่ละมันก็จะต่างกันนะครับอาจจะมีมากหรือน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในสิ่งที่เป็นบทบาทในแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะแบ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะการผลิตการบัญชีการเงินทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วิจัยและพัฒนานี่คือหน้าที่ในองค์กรนี่เป็นภาพรวมที่สรุปว่าให้เป็นหน้าที่สำคัญ

0: เรามาดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทำคือเราต้องการสร้างรายได
1: ้
0: ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับทำยังไงนะครับก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เราจะต้องไปตอบรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการตลาดในเรื่องของการตั้งราคาดูรูปแบบของ pricing ที่สถานที่ที่ต้องไปจะจำหน่ายหรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นเรื่องของฟีดแบ็กที่กลับมาสู่องค์กรเรื่องของการทำงานนะครับด้านการผลิตหรือการให้บริการนะครับก็เป็นลักษณะที่ได้มาซึ่งตัวสินค้าหรือบริการดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องของต้นทุนระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานของตัวขององค์กรเองนะครับดังนั้นในตัวของหน้าที่2อันนี้เนี่ยที่จริงมันจะมีความคล้ายเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องสอดรับกันแต่จะมีความขัดกันอยู
1: ่
0: นะเพราะว่าความต้องการของลูกค้า
2: ครับ
0: ลูกค้าแล้วตัวฝ่ายการตลาดก็มีความต้องการนะว่าเอ๊ะทำไงให้เกิดความพึงพอใจดังนั้นก็ตอบสนองต่อความคิดของลูกค้ามาก่อนแต่พอมาผลิตไม่ได
1: ้
0: เคยเจอไหม
1: คือเพราะฉะนั้นนะมันมีส่วนหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกเลยค่ะว่าฝ่ายมันจะต้องมีการอะไรนะคะฝ่ายออกแบบอะค่ะจะต้องคุยกับตลาดนะคะพอคุยกับตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตลาดเขาจะบอกมาเลยว่าเขาวาง positioning ของวางตำแหน่งทางการตลาดไว้อย่างไรนะคะสมมุติว่าบอกว่าเบนซ์ฉันจะเป็นผู้นำนะฉันจะมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีฉันจะต้องดีนะเขาก็จะต้องคนผลิตก็จะต้องผลิตได้ตาม
0: ดวง
1: นะคะ
0: ดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยก็คือมันจะมีการประสานงานกันตลอดอะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตลาดกับผลิตนะตลาดกับการเงินก็ต้องเช็คว่าไอ้ลูกค้าของเราเนี่ยมันมีเงินไหมจริงไหมมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ย
1: มีเงินจ่ายไหม
0: ดังนั้นเดี๋ยวดูหน้าที่ที่เหลือนะบัญชีการเงินก็ดูเรื่องบริหารการเงินขององค์กรเองเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เขาจะต้องรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรเนี่ยที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะว่าจะตอบสนองกับกลยุทธ์ยังไงเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้ตัวคนเราบริการได้ตามนั้นไหมประสิทธิภาพได้ตามนั้นไหมก็จะอีกแบบนึงนะครับหน้าที่ด้านการวิจัยพัฒนาตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นการ R&D ซึ่งการวิจัยพัฒนาเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่องค์กรมีหรือเรายืมคนอื่นก็ได
1: ้
0: เช่นเราจ้างคนอื่นมาวิจัยพัฒนาสร้างแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของรูปแบบเช่นเราอาจจะโยนกิจกรรมไปให้กับนักศึกษานักศึกษาในการช่วยคิดทำโปรเจกต์มาให้รางวัลนะครับเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการทำวิจัยพัฒนาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรนะครับทีนี้ในตัวความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเราจะเห็นถึงกระบวนการที่จะสอดรับลงมานะครับดังนั้นในการที่เราลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มต้นทุนต่ำนะครับด้านการตลาดควรจะเป็นยังไงนะครับก็ในตัวของต้นทุนต่ำเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราจะมีการจัดการโฆษณาการส่งเสริมการขายนะครับโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำลงนะครับหรือรูปแบบของการที่เราจะใช้การประชาสัมพันธ์แทนที่เราจะใช้ตัวบุคลากรที่จะไปขายหน้าร้านเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปในตัวของการที่วางกลยุทธ์เนี่ยของการที่เราจะทำของมาร์เก็ตติ้งก็จะเปลี่ยนไป
1: อาจจะใช้บิลบอร์ดขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฆษณาตามรถเมล์อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สื่อโซเชียลโซเชียล
0: ใช่โซเชียลใช่เพราะว่าตอนนี้คือเขาพอถามปุ๊บเอ๊ะอยากจะโฆษณาจังเลยทำไงดีมันต้องไปลงบิลบอร์ดนะเสียเงินประมาณ 2-3 แสนบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามความต้องการลูกค้าด้วยนะดังนั้นไปที่โซเชียลดีกว่าเราจ่ายถูกกว่าอีกนะไม่กี่หมื่นเองนะมันก็ได้แล้วแล้วก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็สามารถดูเรื่องของการตอบรับตรงนั้นได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างทางการตลาดอย่างเงี้ยดังนั้นรูปแบบของการโฆษณาการจัดจำหน่ายเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะต่างกันออกไปก็จะเห็นการสร้างสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะต่างไป
1: อย่างเช่นโฆษณาหลังข่าว
0: ดูอันนี้ไหมเสื้อ GQ
2: อ๋อ
1: โฆษณา
0: เ
1: อง
0: บอกมีความแตกต่างเพราะว่าของเขายกระดับตัวเสื้อขึ้นมาตอนนั้นที่บอกว่าอ๋อมันปีกมันตุ้มมันเนื้อพอใส่ปุ๊บดูดีใส่ได้หลายไซส์อะไรเงี้ยเวลามีอะไรมาเปื้อนมันไม่ได้โอ้โหออกโฆษณาเป็นไงดูว่าคุณภาพตัวเสื้อเป็นยังไงได้ตามนั้นหรือเปล่าปัจจุบันเป็นไงมีอีกออกมาใหม่อีกเล่นสงกรานต์สาดไปปุ๊บ
2: สีเปลี่ยน
0: สีเปลี่ยน
2: เสื้อสามารถเปลี่ยนสีได
1: ้
2: โดนน้ำปุ๊บเปลี่ยน

0: สีเหลืองอะไรเงี้ยเสื้อกางเกงอะไรเงี้ย
1: ด้วยความโชคร้าย
2: ซื้อมาแล้ว
1: 19
2: อ๋อตายจบข่าว
1: ไม่มีใครสาดดาว
0: จะไม่มีสงกรานต์หรืออาจจะมีแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: เขาประกาศแล้วว่าไม่ให้มีจะสงกรานต
1: ์ก็เอาไปใส่ไว้ในน้ำทะเลกันแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับในเรื่องของการมองเรื่องของความแตกต่างทีนี้ด้านการเงินเรื่องของต้นทุนต่ำก็จะมองเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต่ำอะไรเงี้ยการขายหุ้นเมื่อมีตลาดที่มีความแข็งแกร่งก็ขายเอากำไรเข้ามาก่อนนะครับเรื่องของความแตกต่างก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรนะในการระดมทุนที่มากขึ้นการสร้างนวัตกรรมในการให้งบประมาณที่สูงขึ้นนะครับนะในเรื่องของการดำเนินงานนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำก็จะดูเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตเลย
0: ลดว่ายังไงถึงจะลดต้นทุนการผลิตได
1: ้
0: หาวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่าตลาดได้ยิ่งดีหรือจะสปลิตเองสร้างเองเลยตั้งแต่ต้นเลยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไปสร้างเลยนะถ้าเป็น CP ก็ไปสร้างโรงงานผลิต
2: อาหารไก่
0: อะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึง
1: เป็นเทคนิคนึงหรือว่าแบบลักษณะนี้ก็ได้คือถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยเราก็จะนึกภาพหน่อยแล้วประหยัดยังไงหรอที่เราทำให้เกิดประหยัดต่อขนาดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำโคกันในเรื่องของบริการก็ได
2: ้
1: นะอาจจะไม่ใช่ว่าฉันทำคนเดียวทั้งหมดเลยอาจจะมีบางคนที่ต้องไปให้บริการเรื่องนี้ก็จ้างซับคอนแทรคในการทำอย่างนี้ก็ได
2: ้
1: นะอย่างเช่นเวลารับสายโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละบริษัทไม่ใช่เขาเป็นคนรับนะอันนี้คือเป็นบริษัทข้างนอกนะเป็นเขาเรียกนะเป็นซับคอนแทคที่เขารับเข้ามาเป็นบริษัทรับเหมานะรับสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือกลยุทธ์ด้านความแตกต่างในการดำเนินงานนะครับก็จะในเรื่องของคุณภาพในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงนะครับว่าคุณจะทำยังไงให้เกิดศักยภาพที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยมีคุณภาพได้ด้านทรัพยากรมนุษย์ถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าจะใช้คนให้มีประสิทธิภาพเนี่ยให้เต็มที่ได้ยังไงนะ
0: หมายถึงว่า
1: คือจะเน้นการใช้อ่ะ
2: คือ
0: คนหนึ่งคนจริงๆแล้วมีศักยภาพสูงสามารถทำได้หลายตำแหน่งหลายหน้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเน้นความแตกต่างก็เป็นการให้รางวัลนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดซื้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต้นทำในการซื้อแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่สูงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในการเรื่องของการให้ดูตัวอย่าง
0: ได้ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินมากเลยนะครับรวมถึงก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วราพรด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยสาระสำคัญหลักๆเนี่ยคือเราอยากให้นักศึกษาได้เห็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งหมดนะเนาะตั้งแต่ระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที่แล้วก็เห็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคณาจารย์เนี่ยก็พยายามที่จะยกตัวอย่างต่างนะครับให้เห็นภาพรวมทั้งหมดคราวนี้เนื้อหาของมันเนี่ยยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับแต่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เวลานะฮะในการทบทวนนะฮะอย่างน้อยสักเท่าไหร่นะอาจารย์วันละ
1: วัน
0: ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปแบบอย่าไปเรียกว่าอะไรอ่านทีเดียวตอนใกล้สอบนี่ก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่มีความซับซ้อนสูงนะครับครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลครั้งที่หนึ่งนะครับก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ

0: าขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับกับผมกันครับ
0: กับอโนไทยค่ะหรือเนค่ะ
1: วันนี้เรามานอกสถานที
0: ่แน่นอนค่ะนะคะเรามาสถานที่แปลกใหม่นะคะเราไม่ได้อยู่ในมสท.อีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องกันคะ
1: ผมว่าอยู่ที่อาคารอมรินทร์แต่พี่เนต้องบอกชื่อสถานที่ให้ชัดเจนกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วย
0: ค่ะเรามาที่ออฟฟิศของ DMG ค่ะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษสุดของเราค่ะนะคะเขาเป็นผู้นำแนวคิดด้านการตลาดค่ะเป็นเจ้าของหนังสือระดับเบสเซลเลอร์นะคะชื่อว่า White Ocean Strategy หรือกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวค่ะ

0: นะคะพบกับคุณดนัยจันเจ้าฉายค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้เราโค้ดกันในตอนที่ว่าการทำแบรนด์สีขาวใช่ไหมครับ
0: การสร้างแบรนด์สีขาวบนสื่อดิจิทัลด้วยค่ะ
2: โน้ตเลยว่าบนสื่อดิจิทัลเพราะว่าทุกวันนี้ทำแบรนด์ง่ายมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบรนด์ที่เราทำหรือทำการตลาด

0: ุษย์มนุษย์หลายจอแต่ว่าจอเนี้ยเป็นจอที่มันจะอยู่ติดกับเราทุกที
1: ่ค่ะ
0: จะไปที่ไหนเนี่ยเอาไปด้วยมั้ยฮะจอเล
1: ็
0: กจอเล็กที่สุดนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดเราเรียกว่า media landscape แบบใหม่อาจจะเป็นเรื่องของ media 4.0 นะครับก็คือภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนเลยจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราดูโทรทัศน์ใช่ไหมฮะก็ต้องดูตามที่เวลาจะฉายต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอก็คือว่ามันเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่จะเป็นคนที่จะบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้เนี่ยถามว่าอาจารย์เนอาจารย์กันแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยยังดูทีวีเหมือนเดิมไหมดูรายการต่างๆเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: น้อยเลยค่ะที
0: คือน้อยลงไปเยอะเลยปรากฏว่าเรามานั่งเลือกดูทีหลังรายการนี้ไม่เป็นไรเราอยากดูแต่ไม่ต้องดูตามเวลาที่ออนแอร์ก็ได
1: ้
0: เวลาที่สื่อจริงๆออนแอร์ไม่จำเป็นมานั่งกดดูย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับจากแลนด์สเคปของสื่อดิจิทัลแล้วเราเรียกว่าเป็นดิจิทัลดิสรัปชันนะครับมันดิสรัปหมายถึงว่ามันเกิดการเขย่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมเปลี่ยนหมดเลย
1: นะครับ
0: การดูทีวีก็เปลี่ยนการอ่านหนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นแล้วหนังสือพิมพ์ไปไหนมาไหนปกตินะโต๊ะผมตรงนี้นะฮะแต่เดิมนะฮะจะต้องมีหนังสือพิมพ์ประมาณ10ฉบับวันนี้ไม่มีแล้ว
1: เรียบเลยวันนี้เรียบเลย
0: เดี๋ยวนี้เรียบไปแล้วนะฮะมันค่อยๆเนี่ย disrupt หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็กลับมาเรื่องของการตลาด marketing and sales ก็เลยทำให้ต้องเข้าใจในวิถีชีวิตแบบใหม
2: ่
0: ของผู้บริโภคนะฮะสมัยก่อนจะต้องไปทุ่มงบโฆษณาทางรายการโทรทัศน์เนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเข้ามาสอดแทรกเวลาที่เราดู YouTube
1: ใช่ค่ะ
0: นะเข้าไปดูตรงนั้นตัวนี้เห็นไหมมันก็จะแวบๆขึ้นมานี่ก็คือเทคนิคของการตลาดสมัยใหม
1: ่
0: คือเราต้องเข้าใจว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถสอดแทรกนะฮะสินค้าบริการขององค์กรเราเนี่ยเข้าไปในหน้าจอเล็กๆตรงนี้ให้ได้ในแง่ของการสร้าง awareness
1: ค
0: ือการรับรู้เขาได้รู้จักเราบ้างไหมกำลังดูอะไรเพลินๆอยู่นะฮะอะไรที่กำลังดราม่ามากๆสังเกตไหมด
2: ู
0: ปั๊บมาแล้วมันโฆษณาเว็บขึ้นมานะฮะแล้วก็แต่มันเขาก็บังคับด้วยนะว่าต้องภายใน5วิถึงจะสกิป
1: ถึงจะสก
0: ิปได้คือเราต้องเห็นก่อนเพราะนั้นเนี่ยวิธีการทำโฆษณาก็เปลี่ยนไป
1: ค
0: ือมันต้องเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับ awareness แล้วเขาจะมี call to action สามารถที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราอย่างไรถ้าสามารถที่จะเอื้อต่อการที่จะมี transaction ทั้งหลายบนหน้าจอได้เลยนะครับธุรกิจนั้นก็สามารถไปได้
2: เรียกว่าต้องทันท่วงทีเลย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมปิดการขายได้เลย
0: ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าจริงๆมันก็ตรงกับนโยบายของประเทศเราด้วยนะพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 ครับ
1: ก็คือการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม
0: ถูกต้องมันมี2คำที่สำคัญ
1: ค
0: นวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะครับต้องผสมผสานกันแต่พูดง่ายๆก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้ธุรกิจของเราง่ายขึ้นต่อการดำเนินงานของเราเองและง่ายขึ้นต่อผู้บริโภคนี่จริงๆนี่คือความหมายที่แท้จริงของ 4.0 นะครับวันนี้ต้องประเมินว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเข้ามาในเรื่องตัวนี้แล้วหรือยังเป็น 1.0 2.0 3.0 4.0 หรือว่า 0.4ใช่ไหมครับ
2: ยังยุบกลับไปอีก
0: บางคนอาจจะยังแบบว่าแมนนวลกันอยู่เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่พอสมควร
0: ต้องปรับตัวครับ
1: สำหรับสื่อดิจิตอลปัจจุบันที่เข้ามา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะบางคนบอกว่านักการตลาดต้องปรับตัวเยอะมากเลย
0: มากๆเลย
1: ค่ะเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างที่คุณนายใช้คำว่า disruptive technology นะคะ
0: คือจริงๆเนี่ยผมต้องอ้างคำพูดของแจ็คหม่า
2: ครับผม
0: นะซึ่งแจ็คหม่าเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขาเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนจีนที่รวยที่สุดอันดับ1ของจีนอันดับ18ของโลก
1: แล้วก็
0: เพิ่งมาเมืองไทยด้วยนะครับแล้วอาลีบาบานี่ก็ยิ่งใหญ่ก็น่าสนใจมากคือเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็วันหนึ่งเขาอยากที่จะทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็คือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยดิจิทัลดิสรัปชันอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกเพื่อนสนิทเข้ามา24คนปรากฏ24คนฮะอาจารย์เนคคิดว่าเห็นด้วยกับเขาเนี่ยกี่คน
1: ตอนนั้นตอนนั้นไม่น่าเยอะไหมคะ
0: ใช่อาจารย์กันว่ากี่คน
2: ถ้าเขาคิดแปลกเนี่ยส่วนใหญ่คนเห็นด้วยน้อย
0: คือเขาไม่มีความรู้เลยอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะผู้ชมรายการของเราเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสมัครไปเรียนที่ฮาร์วาร์ด10ครั้งถูกปฏิเสธ10ครั้งสมัครไปทำงานที่ KFC
1: เลยใช่ไหม
0: ไม่รับ
1: ยังไม่รับ KFC เลยใช่ไหม
0: คือเขาทำอะไรไม่มีใครเอากับเขาเลยแล้ว

0: วันหนึ่งเขาก็เรียกเพื่อนเข้ามาบอกว่าอยากจะทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนก็บอกยูรู้จักหรืออินเทอร์เน็ตคืออะไรผมไม่รู้อะแต่เขามีความฝันปรากฏ24คนฮะไม่เห็นด้วย23นะฮะแล้วคนเดียวก็คือไม่กล้าขัดก็บอกยูก็ลองทำดูน
1: ะ
0: ถ้ายูทำให้สำเร็จยูก็กลับมาเป็นครูเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่สำหรับอย่างแจ็คหมาก็คือว่าเขาก็ใช้เวลาคิดทั้งคืนเขาคุยกับเพื่อนจบปั๊บเขาก็คิดทั้งคืนพอวันรุ่งขึ้นปั๊บเขาลุกขึ้นมาทำ
1: อ
0: ันนี้คือความแตกต่างของคนเรามีความฝันแล้วก็ต้องมุ่งหน้าแล้วต้องทำแต่สิ่งที่เล่าเนี่ยครับเล่าในเรื่องของภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนขนาดคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สามารถตอนนี้นะอาลีบาบาใหญ่ขนาดไหนก็กำลังทำธุรกรรมต่างๆฮะที่มันแบบโอ้มันก้าวล้ำไปแบบเรียกว่ายุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีตอนนี้ต้องหันมาฟังเขาว่าเขากำลังคิดไปทางไหนแล้วนี่คือสิ่งที่เราสามารถเดินตามเขาได้
1: สิ่งที่คุณอนัยพูดก็หมายถึงว่าขนาดเขาที่ไม่มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตด้านเทคโนโลยีเขายังก้าวเข้ามาทำเพราะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปดังนั้นสำหรับตัวเราในแง่ของการทำการตลาดเราเห็นอยู่แล้วว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนเราไม่กลับตัวคงไม่ได้แล้ว
0: ถูกต้อง
2: ใช่คือคิดได้แล้วอ่ะที่สำคัญคือต้องทำด้วย
0: ต้องลงมือทำ
2: ต่อมาก็คือพฤติกรรมเราเองอ่ะบางทีเทคโนโลยีเราวางมองแต่นวัตกรรมมองแต่ตัวเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลย
0: ี
2: แต่เราไม่ปรับพฤติกรรมหรือการทำงานเราเลยให้เท่าทันกับสิ่งพวกนี้เนี่ยก
0: ็
2: ไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
2: ใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: คือหัวใจสำคัญวันนี้ที่อยากจะมาคุยกันก็คือว่าอย่างความสำเร็จของแจ็คมาเนี่ยไม่ได้มาจากที่ว่าเขามีเงินทุนเขาไม่มีนะฮะหรือว่าเขามีความรู้ทางด้านดิจิทัลทางด้านอินเทอร์เน็ตทางนั้นเทคโนโลยีเขาไม่
1: ม
0: ีแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีความฝันเขามีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคอันนี้คือหัวใจที่ผมจะบอกว่านักการตลาดวันนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะมีของสินค้าขายอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วเราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเราจะไปต่อได้ไหมคำตอบคือไปได้ผมว่ายกแจ็คหม่าให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือแหมไม่ต้องบอกว่าโอ้โหจะต้องจบอย่างอาจารย์การมาจบอะไรสูงๆมาเป็นด็อกเตอร์ต้องมีความรู้แบบนั้นไม่จำเป็น
2: ครับผม
0: ไม่จำเป็นอ
1: ยู่ที่ใจเราพร้อมที่จะเข้าใจตลาดที่เปลี่ยนไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะคะ
2: มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะบางทีอย่างตัวผมเอง
1: ครับ
2: อย่างที่คุณนายกตัวอย่างคือก็ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนมาแล้วเราจะทำงานในสิ่งที่เราฝันได
0: ้
2: ของบางอย่างเนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาหรือว่ามีประสบการณ์หน้างานอีกต่างหากใช่ไหมครับ
0: คือมันน่าแปลกใจนะแต่ยกเว้นอาจารย์กันนะ คือคนส่วนใหญ่เรียนมาสูงมากความรู้ดีมากก็จะมาเป็นลูกจ้างเขา ลูกจ้างคนที่มีความฝันน
1: ะ
0: ไอ้คนมีความฝันเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ในเชิงเทคนิคเลย
2: ครับผม
0: อันนี้ผมเลยบอกว่านักการตลาดทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องมีความฝันที่เราจะเดินไปให้ถึงและต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นปัจจุบันเราต้องปรับตัวแล้วค่ะเพราะผู้บริโภคเข้าสู่สื่อดิจิตอลแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้อยากจะได้ไอเดียจากคุณดนัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเนื่องจากว่าในแง่ของกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเป็นอะไรที่แบบมีบทบาทมากกับการทำธุรกิจนะคะแล้วก็คุณนายได้เคยเขียนเรื่องนี้ไว้ณปัจจุบันที่เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบนี้ค่ะกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวยังสามารถเอามาปรับไงได้บ้างคะที่ทำให้การตลาดดิจิตอลเราประสบความสำเร็จ
0: ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าอันดับแรกต้องอธิบายขยายความนะครับว่าสีขาวธุรกิจสีขาวคืออะไรพูดง่ายๆธุรกิจสีขาวคือธุรกิจที่ทำแบบตรงไปตรงมาด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือทำด้วยความจริงใจ
1: เราได้ยินพ่อแม่เราสอนกันแบบนี
0: ้ก็คือด้วยค่านิยมที่อยากให้ทำอย่างนี
1: ้
0: อย่าใช้เรื่องกิเลสมาร์เก็ตติ้งมิจฉามาร์เก็ตติ้งกิเลสมาร์เก็ตติ้งมิจฉามาร์เก็ตติ้งคือการหลอกลวงการแบบว่าควิกวินรวยเร็วๆรวยรัดรวยเร็วทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงไปตรงมา
1: ค
0: ือจะบอกว่าวิชาศิลธรรมเนี่ยสมัยที่เราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็เป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่มองข้าม เป็นวิชาที่บอกเอ้ยจะสอบได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เป็นวิชาที่มีความสลักสำคัญ
1: ไม่ต้องไปโรงเรียนพิเศษไม่ต้องไปอะไรอ่ะเขาหรอก
2: ไม่ได้ใช้ตอนเอนทราน
0: ซ์ไม่ได้ใช้ในการเอนทรานซ์ฮะแต่ผมจะบอกว่าในการมีชีวิตที่ทำงานที่ไหนก็ตามอาชีพใดก็ตามวิชานี้สำคัญที่สุด
2: ใช่
0: วิชานี้เป็นวิชาที่คนทุกคนรอบๆข้างเราเขาจะคอยมองและเขาจะคอยให้คะแนนเราตลอดว่าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมคุณธรรมแค่ไหนเป็นคนมีความตรงไปตรงมาแค่ไหน
1: นะ
0: ฮะมีความซื่อสัตย์สุจริตไหมมีสัจจะไหมพูดแล้วทำอย่างนั้นไหมวิชานี้ในชีวิตจริงๆสำคัญที่สุดแล้วนี่ก็คือเรื่องของธุรกิจสีขาว คือการทำอะไรบนความขาวสะอาดเนี่ยนะฮะก็คือความโปร่งใสนะครับไม่มีความลับ ไม่มีการหลอก

0: ลวงไม่มีการย้อมแมวนะฮะถามว่ามันสำคัญยังไงผมเชื่อว่าอาจารย์เนะอาจารย์กันแล้วก็ผู้ชมของเราวันนี้ก็คงจะเต็มๆ มันมีเรื่องราวมากมายเรื่องของสินค้าออนไลน
1: ์
0: ขายกันแล้วมีเซเลบมีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ปรากฏไม่ผ่านอย.อะไรนะส่วนผสมทำเองเป็นอันตรายต่อผู้บริโภ
1: ค
0: แล้วก็แบบร่ำรวยมหาศาลถามว่านี่มันสีขาวหรือสีดำ
1: โอ้โหไม่ขาวแน่นอน
2: ดำ
0: มันสีดำหรือสีเทาก็แล้วแต
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งอันนี้ไม่อยากจะพูดเลยมันสะเทือนใจมากแม้กระทั่งในวงการศาสนา
2: ครับผม
0: ที่กำลังปรากฏอยู่เป็นข่าวเนี่ย
1: เป็นข่าว
0: ถามว่าสีขาวหรือเปล่าคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่สีขาวครับมันมีความผิดเพี้ยนมันมีความบิดเบือนมันมีความไม่ตรงไปตรงมามันก็คือมันไม่อยู่บนเส้นตรงตรงนี้มันอยู่ต่อไม่ได้ไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรก็ตามเพราะวันนี้ผมตอบอาจารย์เนะนะครับว่าคำว่า White Ocean Strategy ธุรกิจหน้าน้ำสีขาวเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมในโลกปัจจุบันวันนี้คำตอบคือไม่ว่าจะมีโลกอยู่ตอนไหนนะในอดีตปัจจุบันและในอนาคตธุรกิจทุกธุรกิจควรจะเป็นสีขาวถ้าคุณไม่สีขาวคุณอยู่ได้ครับแต่คุณอยู่ได้ไม่นานและคุณไม่ยั่งยืนถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความจริงเปิดเผยถูกตีแผ่ออกมาคุณจะอยู่ที่ไหนและหน้าคุณจะเอาหน้าคุณไปอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: เพราะความจริงก็คือความจริง
0: ความจริงคือความจริง
2: ยังไงมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาสักวันดี
1: อย่างนี้คุณดนัยจะแนะนำคนที่ฟังอยู่ยังไงคะเพราะว่าเขาต้องทำในแง่ของการตลาดดิจิตอลอยู่ตอนนี
0: ้
1: บางคนแบบได้ไอเดียว่าการทำการตลาดดิจิตอลต้องใส่สีสันต้องโอ้อวดนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่หยุดสะดุดนิ้วคนได้อย่างนี้ค่ะแต่เราจะมีข้อแนะนำอะไรคะที่ให้เขาคำนึงถึงเรื่องของการทำการตลาดให้มันถูกต้อง
0: คือเราทำการตลาดได้ครับเราไม่ปฏิเสธเรื่องการตลาดการตลาดสำคัญนะครับเราต้องสื่อสารให้แบบเร้าใจให้เอนเตอร์เทนให้สนุกสนานให้ดึงผู้บริโภคเข้ามาเพราะนั้นสีสันใส่ได้แต่อย่าใส่จนมันเกินความเป็นจริงคืออย่าดราม่าดราม่ามากเกินจนกระทั่งมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันสนุกได้ตื่นเต้นได้เร้าใจได้ตัดต่อ YouTube ทำเรื่องราวให้มันเร็วๆน่าสนใจได้แต่ไม่ใช่ขาวเป็นดำๆเป็นขาวอันนี้ไม่ได้ครับคือ Marketing จะต้องเป็นสัมมา Marketing
1: ครับ
0: ผมเน้นสัมมาคือความถูกต้องดีงามการตลาดบนความถูกต้องดีงามก็ทำได้แล้วก็ยั่งยืนได้และประสบความสำเร็จได้คือเราอย่าหลงเดินทางผิดห้ามเดินไปในทางมิจฉามาร์เก็ตติ้งกับกิเลสมาร์เก็ตติ้งมันทำได้ไม่นานเหมือนเป็นเรื่องของการสร้างความต้องการที่ไม่เป็นจริงด้วย false demand นะฮะแล้วมันอยู่บนการบริการของเราซึ่งมันไม่เป็นจริงด้วยซึ่งเราทำอย่างนั้นเราก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ดีครับ
1: อืมค่ะดังนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมคะบางครั้งเราต้องระวังที่ว่าเราจะไม่โฆษณามากเกินไปไม่หลอกลวงไม่ปลอมตัวเป็นลูกค้ามารีวิวเองไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ
2: เพราะว่าจริงๆผมคิดว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันเองก็มีวิจารณญาณบางทีการโหนกระแสดราม่าหรืออะไรก็ตามอ่ะจากการที่ทำการตลาดอ่ะเขาก็แค่สร้างกระแสดราม่าแต่ไม่ใช่ผู้บริโภคที่มาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้ผลิตภัณฑ์เราจริงๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาศึกษาก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ตรงไปตรงมาไม่เขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมในการทำการตลาดก็จะดังอยู่ช่วงหนึ่งแต่จริงๆแล้วอาจจะขายของไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหม
0: คือมันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกคำหนึ่งนะที่คนที่สนใจด้านการตลาดวันนี้ต้องเข้าใจสมัยก่อนเราพูดเรื่อง B2B business to business แล้วมันก็เป็น B2C นะครับธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค C คือ consumer ผู้บริโภคแต่วันนี้แจ็คหม่าก็บอกอีกแล้วว่ามันเป็นยุคของ C to B consumer to business หมายถึงว่าเขาสามารถจะบอกได้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาเลือกได้เองทำบนแอปพลิเคชันบนมือถือเสื้อไซส์นี้สีนี้โลโก้สลับเอียงไปเอียงมาตอนนี้มันเริ่มที่จะคัสตอมไมซ์มากขึ้นก็คือว่าสามารถจะออกแบบได้เองอาจารย์กันอยากจะได้แบบนี้อาจารย์เนยอยากได้แบบนี้คือมันไม่สามารถจะทำแบบว่าทำไว้ล็อตหนึ่งแล้วล็อตนี้ออกมาวางขาย คือมันเป็นโลกของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลนะครับเหนือกว่าธุรกิจแล้วและมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความต้องการการออกแบบทางด้านสินค้าและบริการเท่านั้นนะฮะมันกำลังพูดถึงเรื่องการที่ว่าความสามารถของผู้บริโภคในการที่จะส่องเข้ามาส่องเข้ามาในความเป็นไปขององค์กรองค์กรนี้เป็นยังไงจริงๆตัวตนคืออะไรนะครับกระบวนการการทำงานเป็นยังไงการผลิตสินค้าถูกต้องดีงามไหมคือทุกอย่างเดี๋ยวนี้ทุกคนตรวจสอบได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราก็มีกลุ่มนักสืบอีก
1: ใช่ค่ะ

0: อะไรต่างๆ
1: ทั้งทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นพลังของผู้บริโภคซึ่งนักการตลาดเนี่ยมองข้ามเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับ
1: เขาบอกว่าตอนนี้พลังในการควบคุมสื่อมันแบ่งกันละไม่ใช่เป็นนักการตลาดอย่างเดียวใช่ไหมคะผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น
2: เพราะว่าผู้บริโภคเองก็เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่านะเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นก็คือรีวิวผลิตภัณฑ์เองด้วยก็ทำให้ผู้ผลิตเองก็ต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่าทันกับความต้องการหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคด้วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟังอย่างนี้ยิ่งหมายถึงว่าเราต้องมีกลยุทธ์สีขาวยิ่งต้องมากขึ้นในยุคดิจิตอล
0: ยิ่งต้องขาวเลยเพราะว่าถ้ามันด่างพร้อยเนี่ยมันมีความด่างพร้อยเนี่ยมันก็จะถูกสกิดได้แล้วคนสมัยนี้ก็มักที่จะแบบว่าจริงๆแล้วดูดีๆนะครับอะไรที่มันเป็นข่าวลบเนี่ยนะครับอัตราส่วนเนี่ยของการแชร์เนี่ยมันจะเป็น17เท่าจะสังเกตว่าโอ้โหอันนี้เข้ามายำกันยำจนแบบ17ถ้าเป็นข่าวดีไปประมาณ 3-5 เท่าน
1: ะมัน
0: เป็นจิตวิทยาของคนของมนุษย์สังเกตไหมครับเราไปทานอาหารร้านนี้อร่อยเรามาแชร์คนก็จะแชร์ต่อประมาณคูณ3คูณ5แต่พอถ้าเกิดมันแย่ปั๊บบริการไม่ดีปั๊บโอ้โหมันไปเร็วกว่าอีก
1: มันกระพือเลยค่ะ
0: มันกระพือทันทีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นยุคที่เราต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะโอ้อย่างนี้ยิ่งต้องซูเปอร์ไวเลยนะคะในย
0: ุ
1: คปัจจุบันที่แบบผู้บริโภคมีโอกาสในแง่ของการไม่ว่าจะสื่อสารหรือว่าส่งข่าวนะคะหรือรวมถึงมีโอกาสสอดส่องเราด้วยนะคะ
2: เรียกว่าตรวจสอบด้วยช่วยเราตรวจสอบอีกช
1: ่
2: วยองค์การบางองค์การตรวจสอบได้ดีกว่าองค์กรนั้นอีกเช่นของใช้ดีไม่ดีสารเครื่องสำอางนี่ดีไม่ดีไปมาผู้บริโภคเนี่ยแหละที่มีความรู้เนี่ยช่วยในการตรวจสอบให้เราด้ว
0: ยแล้วอีกข้อนึงที่อยากจะให้เป็นข้อระวังนะฮะของนักการตลาดทั้งหลายเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าไมโครโมเมนต์ไมโครโมเมนต์นะฮะไมโครโมเมนต์เนี่ยมันเป็นจังหวะเล็กๆเพราะว่ามันมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างพวกเราแล้วก็ผู้ชมของเราด้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ความอดทนของเราสมาธิของเราเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน8วินาทีในการที่เราจะบริโภคเขามันจะดูว่าไอ้จอเนี่ยจะอยู่ต่อหรือเขาจะปัดแล้วเขาจะเลื่อนไปอดวนอื่นแล้วถ้า8วินาทีเนี่ยมันไม่ดึงความสนใจเนี่ยเข้าไปทีนี้มันหมายถึงว่าเขาจะมีเวลาที่น้อยมากๆเลย8วิในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการจะแชร์เรื่องราวของเราซึ่งบางทีก็เป็นบวกบางทีเป็นลบหรือในการที่ตัดสินใจซื้อหรือทำอะไรเนี่ยนะฮะ take action เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องไมโครโมเมนต์ที่นักการตลาดต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคสมัยนี้ความอดทนน้อยแบรนด์ loyalty ต่ำเพราะนั้นมันคือใครหมายว่ามันมีกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงคร
2: ับ
0: ในการตลาดยุคนี้คร
1: ับ นะคะโอบน่าสนใจค่ะนะคะดังนั้นนักการตลาดเลยต้องใส่ใจมากขึ้นสำหรับไมโครโมเมนต์ที่จะดึงให้ผู้บริโภคอยู่กับเราเพราะว
0: ่
1: าความสนใจปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่าจะมาเอิงเอยนานไม่ได้
1: จะมาเกริ่นนานไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ตรงประเด็นเลย
1: ใช่ไหมครับนะคะบางคนบอกว่าเห็นแค่ขึ้นมาแป๊บแรกก็เลือกได้แล้วค่ะว่าจะอยู่หรือจะไปใช่ไหมคะ
2: แล้วคราวนี้เราทำยังไงดีครับสมมติถ้าเราจะสร้างแบรนด์สีขาวครับด้วยที่ผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนใจจากเราได้ง่ายมากขึ
1: ้
2: น
1: เราบอก loyalty ก็ต่ำเนาะสอดส่องเราก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ C2B อีกผู้บริโภคมีบทบาทกับ business อย่างนี้การสร้างแบรนด์สีขาวควรจะเริ่มต้นยังไงคะ
2: ใช่ครับ
0: คือหัวใจสำคัญขององค์กรสีขาวหรือว่าธุรกิจสีขาวนะครับคือเรื่องของความจริงใจนะครับมีภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า without trust nothing can happen ถ้าเราไม่เป็นที่ไว้วางใจเมื่อไหร่อะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้เนี่ยองค์กรสีขาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่แบบมาเร็วไปเร็ว
1: ค
0: ือแบบว่าทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จแบบเป็นปร่างคือถ้าแบบนั้นคุณคงจะขาวไม่ค่อยได
1: ้
0: คุณต้องแบบว่าต้องสีสันต้องแดงเลยต้องเรดโอเชียนเลยหรือบลูโอเชียนเลยเน้นที่ไอเดียนวัตกรรมที
1: ่
0: จะดึงแบบพลังของมาร์เก็ตแชร์เข้ามาต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราเป็นสีขาวนะฮะต้องมีความอดทนนะฮะต้องมีความต่อเนื่องต้องมีความมุ่งมานะนะแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวโอ้ยคนอื่นเขาทำแบบนี้เขาไปละของเราเนี่ยเรายังอยู่อย่างนี้เรายังพูดความจริงเรายังอย่างนี้อยู่เลยเราไม่หวือหวาแต่ผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าในระยะยาวเราเป็นผู้ชนะแน่นอนเพราะว่าหัวใจของความว่าองค์ธุรกิจสีขาวเนี่ยก็คือว่าทุกคนเป็นผู้ชนะร่วมกัน everyone is a winner คือเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องได้คนเดียวเป็นธุรกิจแล้วเราต้องกอบโกยกำไรของเราต้องแบบว่า market share ต้องมาถึงเราหมดองค์กรสีขาวหมายถึงว่าร่วมมือกันกับแม้กระทั่งคู่แข่งในการทำงานร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D นะครับการวิจัยร่วมกันทำงานร่วมกันกับ supplier ไม่ตัดโอกาส ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ว่าทำธุรกิจอย่างนี้แล้วธุรกิจนี้รวยทำเองลุกขึ้นมาทำเองกินรวบหมดซึ่งเราก็เห็นอยู่มีหลายธุรกิจทำแบบนั้นไม่มีที่ยืนสำหรับคนอื่นอันนี้ไม่ใช่องค์กรสีขาวใช่ไหมฮะแต่ทำแบบนี้ก็หมายถึงว่าการเติบโตของเราอาจจะไม่เปรี้ยงไม่หวือหวา
1: ต้องค่อยเป็นค่อยไป
0: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะอยู่ในใจของคนตลอดเวลาเพราะเขาจะไว้ใจเราเขาจะรู้ว่าเขามาเป็นซัพพลายเออร์เอาสินค้ามาขายกับเราแล้วประสบความสำเร็จเราจะไม่มีวันลุกขึ้นมาทำเองเป็นต้นหรือเราจะไม่เบียดเบียนเขาไม่บอกว่าเก็บค่าตรงค่านู่นค่านี่มากขึ้นจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือธุรกิจสีขาวนะฮะดูแลลูกค้าดูแลทุกคนเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมครับให้บริการต่างๆหรือว่าผลิตสินค้าแบบให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ถ้าเราคิดแบบนี้ครับเราก็ต้องทำดีที่สุดเราจะไม่หลอกลวงพ่อแม่เราถูกไหมฮะถ้าทำอย่างนี้มันอาจจะกำไรน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่นแต่ในระยะยาวธุรกิจแบบนี้อยู่ได้แน่นอนในต่างประเทศอยู่กันมาเป็น500ปีสีขาวประเทศไทยก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีแต่ถ้าเปิดปิดเนี่ยไม่ใช่สีขาวแน่นอนครับมาเร็วไปเร็วครับ
1: ดังนั้นไอเดียของการสร้างแบรนด์สีขาวต้องเริ่มจากเหมือนกับเริ่มจากอินเนอร์ก่อนเนาะเริ่มจากใจเราก่อนที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์เราเองก็ตาม
0: แล้วรวมถึงทีมงานและลูกน้องเราด้วยครับ
2: อันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ได้จากตรงนี้เลยก็คือเราต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองด้วยสังคมด้วยส่วนรวมด้วยอันนี้คือ
0: ถูกต้อง
2: ขององค์กรสีขาว
0: ถูกต้องเลยครับต้องซื่อสัตย
2: ์ผู้คนลุกเลยนะฮะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดนะแต่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานหรือการทำงานในองค์กรของเราเองแม้ว่าองค์กรนั้นเราจะไม่ใช่ธุรกิจก็ตามแต่การมีจริยธรรมจรรยาบรรณในอาชีพหรือความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะอย่างเป็นอาจารย์อย่างเงี้ย ก็ต้องมีอยู่แล้ว ใช่ไหมฮะหรือว่าจริงๆไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามถ้าเราทุกคนมีแบบนี้และเราเห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตนจริงๆเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยิ่งใหญ่แน่นอนครับ
2: เพราะว่าจะโตไปด้วยกันทั้งหมด
0: โตไปด้วยกัน
2: ทั้งองค์คาพยพเลยตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้าย
1: อยากให้คุณนายฝากอะไรไว้นิดนึงค่ะสำหรับคนที่ปัจจุบันนะคะอยากทำการตลาดสมัยใหม่บนสื่อดิจิตอลค่ะนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ชมในรายการนี้ค่ะ
0: ก็เราก็ต้องเป็นคนที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตถึงความเปลี่ยนไปของเทคโนโลยีของชีวิตเพราะว่าเราทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ คือเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะในเชิงเทคโนโลยีเท่านั้นคือตัวดิจิทัลเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเมกะเทรนด์นะครับเมกะเทรนด์ตัวอื่นก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรใช่ไหมครับทางด้านขั้วอำนาจเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของการขยายตัวของ urbanization กลุ่มคนเมืองเพราะนั้นเนี่ยนักการตลาดถ้าเราจะประสบความสำเร็จต้องเป็นคนช่างสังเกตและเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ความรู้นะคะสำหรับคุณดนัยนะคะให้ไอเดียมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับตลาดสมัยใหม่แล้วก็เรื่องของกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวค่ะ
2: ต้องขอบคุณคุณดนัยจันเจ้าฉายมากครับที่มาให้ประสบการณ์ดีๆกับเราในวันนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเจาะกลุ่มการตลาดได้ใหม่นะครับในพุธหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
8: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
7: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
9: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่ความนะครับโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเสนอคดีต่อศาลคู่ความในคดีแล้วก็ทนายความและผู้รับมอบอำนาจนะครับเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเสนอคดีต่อศาลนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าการเสนอคดีต่อศาลนะครับมีกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่กับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะครับเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายหรือบุคคลใดต้องการใช้สิทธิทางศาลนะครับเพราะฉะนั้นคดีขึ้นสู่ศาลได้2ประเภทคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิกับคดีที่มีความประสงค์ที่จะต้องการใช้สิทธิทางศาลในการเสนอคดีต่อศาลเนี่ยในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธินะครับ เราก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์นะครับอันแรกเลยคือมีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่เป็นคดีมีข้อพิพาทคำว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ต้องเป็นสิทธิหรือหน้าที่ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้นะครับคดีมีข้อพิพาทก็แน่นอนเวลาพิพาทต้องพิพาท2ฝ่ายนะครับมีโจทมีจำเลยอันที่2ครับโจทและจำเลยต้องมีฐานะเป็นบุคคลถ้าไม่มีฐานะเป็นบุคคลแล้วก็ไม่สามารถฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับไม่คำว่าบุคคลอย่างที่บอกไปเนาะหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนแบบนี้เนี่ยไม่สามารถฟ้องร้องได้ไม่สามารถถูกฟ้องได้เพราะว่าไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายนะครับ สถานะหรือสภาพบุคคลเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นนะครับรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2505กำหนดให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียนเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นโรงเรียนเอกชนหรือวัดก็สามารถที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับเรามาดูตัวอย่างคำพิพากษาเล็กน้อยนะครับเป็นฎีกาปี56ครับเขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นคู่ความในคดีโดยเป็นโจทยื่นคำฟ้องหรือเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลนั้นจะต้องเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1อนุ11นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นฟ้องผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลคำว่าบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งก็คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกลุ่มสหกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตัวนี้เนี่ยมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโจทย์เป็นเพียงคณะบุคคลมิใช่บุคคลตามกฎหมายจึงไม่ที่จะเป็นคู่ความในคดีนี้ได้พอไม่อาจที่จะเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ก็จึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องต่อศาลอย่างไรก็ดีอย่างที่แจ้งไปว่าเรารู้แล้วว่าคนคนนี้มีสภาพบุคคลหรือเปล่าคณะบุคคลไม่สามารถฟ้องได้แต่ก็มีข้อยกเว้นครับนักศึกษาแม้ว่าจะมีสถานะเป็นบุคคลแต่ก็ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตัวอย่างเช่นการฟ้องบุพการีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกจะฟ้องพ่อแม่แบบนี้ฟ้องไม่ได้นะครับกฎหมายห้ามแต่ว่ากฎหมายก็มีทางออกครับบอกว่าแต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ตรงนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ได้แต่ถ้าอยากจะฟ้องจริงก็มีทางออกก็คือให้อาการเนี่ยฟ้องแทนแบบนี้ทำได้นะครับในกรณีต่อมาผู้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์อันนี้เป็นเรื่องของคดีล้มละลายนะครับบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ล้มละลายปี2483บอกว่าเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจตามอนุ3ก็คือประนีประนอมยอมความฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆจะเป็นโจทก็ได้จะเป็นจำเลยก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์
ไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องเวลาจะฟ้องก็ต้องไปฟ้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับให้ดำเนินคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายแทนลูกหนี้ไม่สามารถถูกฟ้องได้แล้วกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้แม้ว่าลูกหนี้จะมีสถานะเป็นบุคคลก็ตามนะครับในส่วนต่อมาคือผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงนะแต่มันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศที่เรายึดถือปฏิบัติกันมานะครับก็จะไม่สามารถเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยถูกฟ้องได้แบบนี้ทำไม่ได้นะครับฟ้องไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆในลำดับต่อมาถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทนะครับก็ต้องมีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งถ้าไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่แล้วโจทก็ย่อมไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องตัวอย่างเช่นในฎีกาปี63ใหม่ๆเลยเนี่ยเขาบอกว่านิติกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างโจทและจำเลยนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงเนี่ยมีผลเป็นโมฆะตามกฎหมายพอมีผลเป็นโมฆะมันก็ไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิ์เนาะดังนั้นโจทเนี่ยจะเอาเรื่องเนี้ยมาฟ้องจำเลยว่าถือว่ามีการโต้แย้งสิทธิ์แบบเนี้ยไม่ได้ศาลฎีกาท่านก็พิพากษาว่าไม่มีโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเพราะว่ากรณีนี้เข้าตามมาตรา155วรรค1เป็นเจตนาลวง

สำหรับกรณีการเสนอคดีต่อศาลกรณีที่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับว่าในการจะใช้สิทธิ์เสนอคดีต่อศาลได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติหรือสนับสนุนให้ใช้สิทธิ์ทางศาลได้โดยชอบถ้าไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือฎีกาปี2524นะครับบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นชายโดยกำเนิดแม้จะได้รับการผ่าตัดแปลงเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองให้สิทธิ์ผู้ร้องที่จะขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือกำเนิดมาได้ทั้งมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลตามกฎหมายฉะนั้นผู้ร้องจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเปลี่ยนเพศมาเป็นหญิงไม่ได้ตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับฎีกาฉบับนี้ชัดเจนมากมายเลยว่าถ้าไม่ได้มีกฎหมายรับรองให้สิทธิ์ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขอเสนอต่อศาลหรือว่ายื่นคำร้องต่อศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการจะใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าคดีของเราเป็นคดีประเภทไหนคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็ในแต่ละประเภทเนี่ยมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขยังไงบ้างว่าจะต้องเป็นบุคคลนะจะต้องมีการโต้แย้งสิทธินะถ้าไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์หรือไม่มีสถานะเป็นบุคคลก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนต้นนะครับของหลักเกณฑ์ในการเสนอคดีต่อศาลครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่ความในคดีนะครับการที่เราจะรู้ว่าคู่ความในคดีตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างหลักใหญ่ๆเลยนะครับอันแรกเลยเราจะต้องรู้นิยามความหมายของคู่ความก่อนว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนในคดีรวมถึงการร้องสอดแล้วก็คู่ความร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ดีในคลิปนี้เนี่ยก็จะขอเน้นไปที่หัวข้อที่1กับหัวข้อที่3แล้วกันนะครับในส่วนของนิยามความหมายของคู่ความกับการร้องสอดนะครับในเรื่องของคู่ความเนี่ยนิยามความหมายอยู่ที่มาตรา1อนุ11บัญญัติเอาไว้ว่าคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความจากบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยทำให้เราทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคู่ความเนี่ยในทางกฎหมายหมายถึงใครบ้างลำดับแรกเลยครับบุคคลผู้ยื่นฟ้องซึ่งก็คือโจทนั่นเองโจทถือว่าเป็นคู่ความ2ครับบุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลซึ่งก็คือจำเลย อย่างแน่นอน3บุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายข้อที่3เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้แทนเฉพาะคดีเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆนะครับเช่นคดีของผู้เยาว์คนมีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าเป็นคดีล้มละลายผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนก็คือผู้แทนนิติบุคคลนอกจากนั้นคำว่าคู่ความเนี่ยยังหมายความรวมถึงทนายความด้วยแล้วเป็นทนายความของใครล่ะก็เป็นทนายความของตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์3เลยครับเป็นทนายความของโจททนายความของจำเลยแล้วก็ทนายความของผู้ที่กระทำการแทนบุคคลนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคู่ความจึงมีความหมายค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับโจทจำเลยผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนแล้วก็รวมถึงทนายความด้วยในลำดับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการร้องสอดนิดนึงนะครับสำคัญอยู่2มาตราครับ57และ58การร้องสอดคืออะไรต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับการร้องสอดก็คือการที่บุคคลภายนอกที่มิใช่คู่ความในคดีเนี่ยประสงค์ที่จะเข้ามาในคดีเริ่มต้นเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าคนภายนอกเลยนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่อยากที่จะเข้ามาในคดีมันมีกรณีที่ไม่ได้

ประสงค์ด้วยนะแต่อันนี้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนเช่นกอไก่กับขอไข่เนี่ยฟ้องร้องกันอยู่คอควายอยากจะเข้ามาในคดีไม่ว่าจะเข้ามาเพราะตัวเองมีส่วนได้เสียหรือเข้ามาเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองแต่อยากจะเข้ามาในคดีเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าได้อนุญาตให้ได้เรามาดูเนื้อหาครับมาตรา57 57เขาบอกว่าบุคคลภายนอกซึ่งมีใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้โดยการร้องสอดอนุหนึ่งบอกเราว่าด้วยความสมัครใจเริ่มต้นนะครับด้วยความสมัครใจจะเห็นได้ว่าคนที่จะร้องสอดตามมาตรา57เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจก่อนนะเพราะเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ได้รับการรับรองคุ้มครองแล้วก็บังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิ์เรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นเพราะฉะนั้นการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1อันแรกเลยเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจแล้วก็ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับความรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่นั่นคือเนื้อหาตามมาตรา57อนุ1ในกรณีการร้องสอดถ้าเป็นการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2เป็นการร้องสอดด้วยความสมัครใจเช่นเดียวกันแต่ว่าเข้ามาเพราะว่าตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นวิธีการเข้ามาไม่เหมือนกันนะ เข้ามาอันแรกคือเพื่อให้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายอันที่2หรืออนุ2เนี่ยเข้ามาเพราะว่าตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายและส่วนที่3ร้องไม่ได้ร้องแต่ว่าถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีการที่จะถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีเนี่ยก็เกิดขึ้นได้2กรณีคือตามคำขอของคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกับโดยคำสั่งของศาลให้เข้ามาในคดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับว่าการร้องสอดเนี่ยจะร้องสอดเข้ามาแบ่งออกมาได้เป็น3กรณีกรณีแรกคือกรณีที่บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3กรณีที่2คือบุคคลภายนอกเนี่ยร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมตามมาตรา57อนุ2และกรณีที่3นะครับคือบุคคลภายนอกเนี่ยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามมาตรา57อนุ3โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเล็กน้อยนะครับไล่ไปที่มาตรา57อนุ1ก่อน57อนุ1นะครับการร้องสอดแน่นอนครับร้องสอดตามมาตรา57อนุ1เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่ตนเองเนี่ยจะอยากได้รับความรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่ตัวอย่างเช่นอะไรล่ะที่จะต้องได้การรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่เช่นกอไก่กับขอไข่เนี่ยฟ้องร้องกันเพื่อแย่งที่ดินผืนหนึ่งต่างคนก็ต่างอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้คอควายทราบเรื่องเข้าครับแล้วคอควายก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ดินผืนนี้เป็นของฉันฉันครอบครองปรปักษ์มาได้หรือว่าฉันมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบธรรมคอควายเนี่ยสามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้ด้วยความสมัครใจเพื่ออะไรก็เพื่อรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้อยู่สามารถร้องสอดเข้ามาได้นะครับตามมาตรา57อนุ1หรือในกรณีที่ทายาทเนี่ยแย่งมรดกกันมีมรดกกองกลางอยู่กอไก่กับขอไข่ลูกคนที่1กับลูกคนที่2เนี่ยฟ้องแย่งมรดกกันคอควายที่เป็นลูกคนที่3รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในมรดกก้อนเนี้ยฉันควรจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกองมรดกตรงนี้เนี่ยคอควายก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้นะครับเพื่อได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่นะครับสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอดตามมาตรา57อนุ1นะครับสามารถยื่นคำร้องสอดเข้ามาได้2ระยะเวลาเท่านั้นอันแรกครับคือร้องสอดเข้ามาในระหว่างที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาศาลยังไม่ตัดสินนะครับสามารถร้องสอดเข้ามาได้หรือร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดี
ศาลท่านพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในชั้นบังคับคดีร้องสอดเข้ามาว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันนะยังยึดไม่ได้แบบนี้ทำได้ครับแต่ที่อยากให้นักศึกษาจำก็คือว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสองช่วงนี้เช่นร้องสอดในชั้นอุทธรณ์หรือว่าร้องสอดในชั้นฎีกาแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการร้องสอดนะครับสำหรับ57อนุ1คือ1คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา2คืออยู่ในชั้นบังคับคดีสามารถยื่นคำร้องได้แต่ถ้าคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู่ในชั้นฎีกาหรือบังคับคดีเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบนี้ร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1ไม่ได้นะครับต่อมาการอนุญาตตามคำร้องสอดเป็นดุลระยะพินิจของศาลไม่ใช่บทบังคับที่ศาลจะต้องอนุญาตเสมอไปนะครับศาลจะไม่อนุญาตก็ได้ตรงนี้ก็ออกสอบช้อยบ่อยๆนะว่าร้องสอดเข้ามาแล้วข้อใดกล่าวผิดแบบนี้แล้วก็บอกว่าการอนุญาตการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เป็นบทบังคับที่ศาลจะต้องปฏิบัติไม่ใช่บทบังคับนะครับเป็นดุลพินิจของศาลศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้การร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เนี่ยเป็นการเข้ามาโดยสิทธิ์ของตนเองเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเองเนี่ยเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าตัวเองได้ฟ้องร้องคดีใหม่เลยสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบใหม่ได้สามารถซักค้านใหม่ได้นะครับเหมือนเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าเริ่มฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ได้อิงสิทธิ์ของใครเลยเป็นสิทธิ์ของตัวเองโดยแท้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1นะครับสามารถร้องเข้ามาในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปคดีมี2ประเภทนะคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับในการยื่นคำร้องสอดในชั้นบังคับคดีเนี่ยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายบังคับคดีเท่านั้นนะครับไปยื่นที่อื่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องจำนิดนึงสำหรับกรณีมาตรา57อนุ2ในการยื่นคำร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ2นะครับเริ่มต้นครับก็คือเป็นการยื่นคำร้องสอดเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นความหมายคืออะไรตัวอย่างเช่นมีส่วนได้เสียอย่างไรล่ะกอไก่กับขอไข่ฟ้องแย่งที่ดินกันอยู่คอควายเนี่ยเป็นผู้เช่าขอไข่เป็นผู้ให้เช่าถ้าที่ดินเนี้ยเสียไปสัญญาเช่าอาจจะระงับตนเองเนี่ยมีส่วนได้เสียกับที่ดินผืนนี้อยู่เพราะว่าตัวเองเป็นผู้เช่าตัวเองก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอด57อนุ2ไม่เหมือนกับ57อนุ1ระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอดตาม57อนุ2คือยื่นก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจะยื่นในชั้นอุทธรณ์ยื่นในชั้นฎีกาในชั้นบังคับคดีไม่สามารถที่จะยื่นได้นะครับแล้วก็การอนุญาตตามคำร้องสอดตามมาตรา57อนุ2ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลมีดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับเข้ามาโดยอาศัยสิทธิ์ของโจทก์หรือจำเลยเดิมถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การร้องสอดเข้ามาก็ยื่นคำให้การไม่ได้เพราะว่าอิงสิทธิ์ของโจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมอยู่นะครับการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ2กระทำได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมกับโจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมเข้ามาร่วมกันและกรณีที่2ก็คือเข้ามาแทนที่โจทก์เดิมหรือจำเลยเดิมมี2รูปแบบนะครับเข้ามาร่วมหรือเข้ามาแทนที่นะครับในส่วนของมาตรา57อนุ3นะครับอย่างที่แจ้งไปนะว่าเป็นการถูกหมายเรียกให้เข้ามาการถูกหมายเรียกเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจแต่ถูกศาลมีหมายเรียกให้เข้ามาการที่ศาลจะมีหมายเรียกให้เข้ามาก็มี2รูปแบบนะครับคือคู่ความขอให้ศาลเรียกให้เข้ามาหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลก็จะเรียกให้เข้ามาก็ได้การอนุญาตตามคำร้อง57อนุ3กไก่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้เข้ามาในคดีหรือไม่ให้เข้ามาในคดีนะครับ
ส่วนผลของการร้องสอดเป็นไปตามมาตรา58นะครับมาตรา58ก็บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องสอดที่ได้เข้ามาเป็นคู่ความตามมาตรา57อนุ1และอนุ3เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถนำพยานหลักฐานอันใหม่เนี่ยมาแสดงสามารถคัดค้านเอกสารที่ยื่นไว้ได้นะครับเสมือนว่าตนเองเนี่ยได้ถูกฟ้องร้องหรือว่าฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เลยสังเกตดีๆนะครับ58วรรค1เนี่ยมันคือผลของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1กับอนุ3นะครับแต่ส่วนของ58วรรค2เนี่ยก็บอกว่าห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา2นะครับใช้สิทธิ์นอกเหนือจากสิทธิ์ที่มีอยู่ของโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมนั่นแหละนะครับและก็ยังใช้สิทธิ์ในทางขัดแย้งโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาตาม57อนุ2เนี่ยไม่มีสิทธิ์นอกเหนือจากโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมเลยอย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นอยู่2ประการนะครับจะมีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้นหรือว่าคู่ความนั้นเนี่ยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกรณีแบบนี้ก็ถือว่านะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูเรื่องของทนายความและก็ผู้รับมอบอำนาจกันนิดหนึ่งนะครับทนายความหมายถึงใครเราก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติทนายความนะครับมาตรา4กำหนดไว้ครับว่าทนายความเนี่ยหมายความว่าผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นทนายความทนายความหรือที่เราเรียกกันง่ายๆในสำหรับนักกฎหมายนะเราเรียกตัวทนายมีตั๋วหรือยังก็คือใบประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นใบเล็กๆแหละนะครับเวลายื่นหรือว่าส่งมอบให้กับศาลสำเนาส่งให้คล้ายๆกับบัตรประชาชนประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพเวลาเราจะจ้างทนายความมาตรา60ครับบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือกรณีที่คู่ความเป็นคนไร้ความสามารถผู้แทนกรณีที่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะว่าความด้วยตนเองก็ได้อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราดำเนินคดีเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องจ้างทนายความนะเราจะว่าความแล้วก็ดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยตนเองได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่กฎหมายก็ให้ออปชันที่2ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเราจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนก็สามารถที่จะทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับสำหรับวิธีการแต่งตั้งทนายความเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความยื่นต่อศาลนะครับจริงๆในทางปฏิบัติก็จะมีแบบฟอร์มนะในการตั้งทนายความนะครับยื่นต่อศาลว่าฉันต้องการให้ทนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายความเพื่อที่จะพิจารณาคดีหรือว่าดำเนินกระบวนการพิจารณาต่างๆของฉันนะครับถ้าตั้งทนายความแล้วอยากจะถอนทนายความทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับแต่การถอนทนายความเนี่ยมี2กรณีกรณีแรกคือตัวความเนี่ยต้องการที่จะถอนทนายความออกจากคดีไปฉันน่ะตัวโจทย์เนี่ยไม่ชอบทนายความคนนี้แล้วอยากจะถอนทนายความคนนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับตรงนี้ทำได้เองเลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตจากศาลแต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลทราบความประสงค์ของตนเองนั่นคือกรณีที่ตัวความต้องการถอนทนายความออกจากคดีนะแต่อีกกรณีนึงที่เกิดขึ้นได้คือตัวทนายความเนี่ยอยากที่จะถอนตัวเองออกจากคดีไม่ได้อยากจะว่าความคดีอย่างนี้แล้วอาจจะทะเลาะกับตัวโจทย์หรือตัวจำเลยที่จ้างที่เป็นคนจ้างเนี่ยอยากจะถอนตัวมาตรา65ก็บัญญัติว่าตัวความเนี่ยที่รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยจะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอดตนออกจากการแต่งตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องแสดงเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นเนี่ยได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้วเว้นแต่จะหาตัวความไม่พบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทนายจะถอนตัวเองออกจากคดีนะครับก็ต้องแจ้งให้ศาลทราบแล้วก็ต้องแสดงให้ศาลพอใจด้วยว่าตัวความเนี่ยได้ทราบ
ความประสงค์ที่จะถอนตัวแล้วยกเว้นแต่ในกรณีที่หาตัวความไม่พบเท่านั้นเองนะครับ

นอกจากนั้นนะครับในการตั้งทนายความแล้วอาจจะมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยดำเนินคดีแทนได้ตามมาตรา60วรรค2ก็บอกว่าถ้าคู่ความหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนของตนในคดีผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นกฎหมายบอกว่าว่าความอย่างทนายความไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้จากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นสาระสำคัญหลากหลายประการเลยนะครับประการแรกคือผู้รับมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้คู่ความสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินคดีแทนได้ข้อที่2ครับวิธีการมอบอำนาจก็ต้องทำเป็นหนังสือนะครับการมอบอำนาจเนี่ยวัดอาจจะเป็นให้กไก่เป็นผู้มอบอำนาจดำเนินการยื่นคำร้องยื่นอะไรแบบนี้ทำได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ประการต่อมาคือผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถว่าความอย่างทนายความได้รับมอบอำนาจมาเฉยๆแต่ว่าสามารถมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความนะไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับรับมอบอำนาจมาแต่งตั้งทนายความได้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือนะแล้วก็ปิดอากรสแตมป์มิฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับที่อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องสอดเป็นเรื่องของการดำเนินคดีหรือเรื่องของทนายความและผู้รับมอบอำนาจครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในชุดวิชาที่33422การบริหารพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะครับในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะครับความสำคัญแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในประเภทต่างๆนะครับที่สอดคล้องแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในตอนที่2เนี่ยนะครับ 9.2 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครับผมครับสำหรับคำว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านนะครับอาจจะเคยคุ้นหูนะครับหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการให้คำจำกัดความนะครับคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับถูกกล่าวถึงครั้งแรกเนี่ยในปีค.ศ.1990นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีความหมายมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบว่าจะมีความหมายที่เป็นกลางเลยนะครับก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้อยู่อย่างมากมายด้วยเช่นกันครับเรามาดูตัวอย่างของความหม

ทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมประสานงานบริการในเขตเมืองนะครับเพื่อทำให้การพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างประหยัดและลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัว Smart City Council เนี่ยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับใน3ด้านด้านที่1คือการเป็นเมืองที่เมืองน่าอยู่นะครับ Liability เนี่ยนะครับประการที่2เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเป็น Walkability ครับเป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับประชาชนคนในเมืองนั้นนะครับประการสุดท้ายเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Sustainability นะครับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาดูตัวอย่างของคนไทยบ้างนะครับศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงสมาร์ทซิตี้ไว้ด้วยเช่นกันนะครับแรกก็คือว่าจะต้องเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะครับได้บอกว่าจะต้องมีหลักสำคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกคือจะต้องมีประสิทธิภาพก่อนนะครับผมมีประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับประการที่2คือมีความยั่งยืนนะใช้หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมาปรับใช้ในเมืองนะครับสุดท้ายคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีด้วยเช่นกันนะครับอีกความหมายนึงนะครับเป็นความหมายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็กล่าวว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับได้อย่างทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพนะครับของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองนะครับภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขและก็อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี้จากความหมายเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับ Smart City เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในเมืองด้วยเช่นกันนะครับจากนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความหมายค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับในเอกสารสอนเนี่ยเอกสารเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกล่าวถึงสมาร์ทซิตี้ไว้ในหลากหลายรูปแบบนะครับสามารถจัดกลุ่มได้ดังต่อไปเนี่ยนะครับความหมายของสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับก็คือ 1. เมืองอัจฉริยะที่ส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับประการที่2เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเมืองประการที่3คือในเรื่องของการจัดการที่ดีนะครับการบริหารจัดการเมืองที่ดีประการที่4คือเมืองอัจฉริยะที่มุ่งส่งเสริมเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับประการที่5คือเมืองอัจฉริยะนะครับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนที่ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับ6เนี่ยนะครับเราพบว่ามีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยนะครับประการสุดท้ายครับเราพบว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าเมืองอัจฉริยะต้องส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับก็จะต้องปรับเทคโนโลยีนะครับเพื่อจัดบริการสาธารณะให้กับคนในเมืองแล้วก็ส่งเสริมให้คนในเมืองเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวอสเบิร์นนะครับท็อปเพตตานะครับพาสกาเลวานะครับแล้วก็มาเชลลากูน่าเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับส่งเสริมว่าจะต้องมีเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทีนี้ดูในความหมายกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2บอกว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องของอะไรครับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับก็คือระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าหรือว่าสนามบินต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนักการกลุ่มนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเบลเลเซนนะครับนามแอนพาโดเนี่ยโปรเฟสเซอร์ลีนะครับแล้วก็เบตเตอร์เนี่ยโทษครับเบตตี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่มองว่าสมาร์ทซิตี้หรือ

ว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะมีอยู่2ท่านนะครับหลักๆก็คือ Professor Giffiger นะครับกับ Eagle เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะต้องมีระบบที่ดีนะครับในการจัดการนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่ง Smart City ออกเป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับด้วยกัน6มิตินะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีนำเสนอในหน่วยถัดไปนะครับประการที่4นะครับเราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองนะครับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของคนในเมืองนั้นด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็จะมีชื่อดังต่อไปเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับProfessor Yiji Kara นะครับไพโรเนี่ยครับแล้วก็Hernandez เนี่ยนะครับ3คนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของว่าจะต้องพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกลุ่มที่5นะครับเมืองอัจฉริยะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับก็จะต้องมองว่าจะพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องให้มีเทคโนโลยีและทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับจะมีนักวิชาการที่ซัพพอร์ตแนวคิดนี้นะครับก็คือทูเซอร์นะครับProfessor เจ้านะครับแล้วก็ลาล่าเนี่ยนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่6นะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ท่านนะครับผมเนฟกิดนะครับกับเคอร์กิตเนี่ยนะครับทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับคนในเมืองนั้นนะครับสำหรับในกลุ่มที่7นะครับก็จะเป็นการเน้นว่าเมืองอัจฉริยะนะครับจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของคนในเมืองนั้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็คือคนที่1นะครับกอมนีนอสนะครับอีกคนนึงก็คือGartner นะครับผมครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรารู้ว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับประการถัดไปเนี่ยนะครับมีความสำคัญไหมนะครับแน่นอนว่าการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีความคาดหวังของสังคมเกิดขึ้นนะครับว่าเมืองที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นเมืองที่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยนะครับดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องเนี่ยนะครับ 9.1.2 เนี่ยนะครับก็มีการให้ส่งชี้ให้เห็นนะครับความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะว่ามีการมีความสำคัญดังต่อไปเนี่ยนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเราพบว่าเมืองอัจฉริยะนะครับมีความสำคัญนะครับในการสร้างความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนในเมืองนะครับให้เกิดความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับเมื่อมาบวกกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความเจริญมันถูกกระจายไปทั่วนะครับคนในเมืองทุกคนสามารถจะระบบสาธารณูปโภคหมดนะครับประการถัดไปเราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญในการพัฒนาเมืองแล้วก็ระบบราชการนะครับให้เกิดความโปร่งใสนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญทำให้ภาครัฐเนี่ยนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญประการที่2ที่เราพบไว้นะครับถัดไปนะครับประการที่3เราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ด้วยนะครับในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโลกอาจจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เป็นพลวัตนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยนะครับสามารถจะหารายได้หรือว่ามีช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยนะครับได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าไงครับบทบาทของเมืองอัจฉริยะในการส่งเสริมตลาดแรงงานนะครับทุกคนสามารถจะทำงานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาแล้วก็ต้องการจะต้องเดินทางไปใดที่ใดที่หนึ่งนะครับประการที่4ครับเมืองอัจฉริยะมีความสำคัญในเรื่องของการ
ส่งเสริมการสื่อสารแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมด้วย

วยนะครับก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเมืองครับช่วยทำให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันนะครับของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือว่าวัยที่ต่างกันนะครับสุดท้ายเราพบว่านะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ชนชั้นทางสังคมด้วยนะครับในประเด็นในเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ครับการพัฒนาการขนส่งอัจฉริยะนะครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รถไฟฟ้านะครับหรือว่ามีความปลอดภัยจากระบบการขนส่งนะครับรวมทั้งการคุ้มค่าด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงอย่างง่ายดายด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาเมืองประเภทต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าในเอกสารทางวิชาการนะครับหรือว่าใน องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายนะครับส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเมืองเหล่านี้นะครับที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับบางเมืองเนี่ยนะครับก็จะไปหลักสำคัญคือการปรับใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะครับก็จะขออนุญาตยกซะประมาณเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งละกันนะครับเป็นเมืองเหล่านี้นะครับที่มีลักษณะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับที่จะนำเสนอต่อนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือเมืองดิจิตอลแล้วก็เมืองชาญฉลาดนะครับเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลซิตี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองดิจิตอลนะครับคือทุกอย่างในเมืองเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับในขณะที่เมืองชาญฉลาดเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่พยายามนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในเมืองนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะกล่าวได้ว่าเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองดิจิตอลทุกเมืองนะครับจะไม่มีลักษณะเป็นเมืองชาญฉลาดนะครับในทางตรงกันข้ามเมืองชาญฉลาดทุกเมืองจะมีคุณสมบัติเป็นเมืองดิจิตอลนะครับดังนั้นถ้าจะกล่าวได้อีกนัยนึงก็คือว่าไงครับเมืองชาญฉลาดมีสถานะที่เหนือกว่าเมืองดิจิตอลนะครับเมืองถัดไปยูบีคิวทัสซิตี้นะครับหรือเรียกย่อๆว่าเมืองยูซิตี้ก็ได้นะครับและเมืองเสมือนจริงนะครับยูซิตี้เนี่ยจะเป็นแนวคิดมาจากทางเกาหลีใต้นะครับที่จะพยายามคาดหวังว่าจะต้องมีระบบดิจิตอลนะครับที่ผูกผสานกับระบบคอมพิวเตอร์ในทุกๆเมืองนะครับ U City พยายามนำดีนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเมืองแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเมืองต่างๆนะครับส่วนเมืองเสมือนจริงเนี่ยนะครับหรือว่า Virtual City เนี่ยนะครับเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้ผลิตสิ่งหนึ่งนะครับให้เสมือนสิ่งหนึ่งนะครับดังนั้น U City จะมีศักยภาพค่อนข้างจะเหนือกว่าเมืองเสมือนจริงนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเมืองประเภทที่3นะครับเมืองข้อมูลนะครับเมืองแห่งข้อมูลกับเมืองแห่งความรู้นะครับ information กับ knowledge city ก็คือเมืองที่ทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองนั้นอาจจะใช้ดิจิตอลก็ได้หรือว่าเทคโนโลยีก็ได้นะครับประการที่4นะครับเมืองที่4เนี่ยนะครับที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันนะ Age Friendly City นะครับเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับอัตราผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับในเมืองนึงอาจจะมีผู้สูงอายุมากถึงประมาณ 30% 40% เลยนะครับดังนั้นเราจะพัฒนาเมืองยังไงครับให้มันเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีมิติการพัฒนาดังต่อไปเนี่ยนะครับทั้ง8มิตินะครับถัดไป Resilient City นะครับชื่อไทยอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าพยายามหามาให้ตรงที่สุดแล้วใช้ชื่อว่าเมืองยืดหยุ่นนะครับเป็นเมืองที่มีการเตรียมพร้อมครับเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเน้นประเด็นหลักคือ4ประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจการปกครองสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับถัดไป Inclusive City ครับเมืองทั่วถึงนะครับเป็นเมืองที่หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีมิติการพัฒนาใน3ด้านนะครับเชิงพื้นที่นะครับด้านเชิงพื้นที่ประการที่1นะครับประการที่2คือด้านเศรษฐกิจนะครับประการที่3คือด้านสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งของธนาคารโลกนะครับเมืองสุขภาพนะครับหรือ Healthy City เนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่หวังว่าคนในเมืองเนี่ยนะครับจะอยู่อย่างสุขภาพดีมีน้ำที่ดีนะครับมีอากาศที่สะอาดแล้วก็มีอาหารทานอย่างปลอดภัย

ไปนะครับก็จะมีหลักอยู่11ประการดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับเมืองที่7ที่จะนำเสนอคือเมืองอุทยานนะครับ Garden City เนี่ยนะครับเป็นการประสานข้อดีข้อเสียของพื้นที่ที่เป็นเมืองอะครับที่เรียกว่าทาวน์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นคันทรีนะครับที่เรียกว่าชนบทนะครับสองเมืองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ดีเสียต่างกันนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองนะครับทาวน์เนี่ยจะเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีกว่านะครับแต่เป็นไงครับมลพิษมีเยอะนะครับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดีเท่านะครับในทางกลับกันชนบทนะครับอาจจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้น้อยกว่าเมืองที่เป็นทาวน์ก็ได้นะครับแต่ยังไงครับมีอากาศดีคุณภาพชีวิตดีมีต้นไม้มีธรรมชาติที่ดีนะครับแนวคิดของ Garden City นะครับคืออยู่ตรงกลางครับระหว่างเมืองกับชนบทเราเรียกว่า Town Country นะครับหรือว่าเมืองอุทยานคือทำให้เมืองเนี่ยนะครับเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่ายขึ้นอีกในนึงคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับซิมไบโอนะครับซิตี้หรือว่าเมืองชีวาพึ่งพานะครับเป็นการพัฒนาเมืองนะครับโดยใช้แนวคิดแบบบูรณาการนะครับทั้งการขนส่งนะครับการจัดการน้ำจัดการพลังงานนะครับแบบองค์รวมนะครับอีกประการหนึ่งก็คือซิมไบโอเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของอะไรครับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเป็นหลักนะครับประการที่9นะครับเมืองที่9 Creative City นะครับเมืองสร้างสรรค์นะครับเป็นการพัฒนาเมืองโดยดึงดูดนักจัดกิจกรรมครับที่ทำให้ส่งเสริมการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมด้วยก็ตามเนี่ยนะครับดึงคนที่มีศักยภาพในการออกแบบนะครับมาอยู่ในเมืองเนี้ยนะครับรูปแบบเมืองที่10นะฮะเมืองยุติธรรมนะครับก็คือมองว่าจะพัฒนาคนในเมืองเนี่ยควรจะส่งเสริมเรื่องของนอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทำให้เมืองเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันด้วยนะครับโดยยึดหลักอยู่3ประการนะคือความเสมอภาคการยอมรับในความหลากหลายทางสังคมสุดท้ายลึกก็จะต้องเน้นในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับ11สุดท้ายนะครับก็คือเมืองยั่งยืนคือเมืองที่ปรับใช้หลัก17ข้อ17ประการนะของ SDG เนี่ยนะครับขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเมืองผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูซิว่าทั้งในประเทศและในต่างประเทศเนี่ยครับจะมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่หลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบ้างนะครับจะขอแบ่งดังต่อไปเนี่ยนะครับจะดูเรามาดูในประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยประมาณ6หน่วยงานดังต่อไปเนี่ยนะครับหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกระทรวงที่คอยมากำกับดูแลนั่นก็คือกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหน่วยงานที่3นะครับก็คือหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็จะเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับหน่วยงานที่4ครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับหน่วยงานที่5นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับหน่วยงานที่6นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับผมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศนะครับเรามาดูซิว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับที่จะร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศนะครับหน่วยงานที่1นะครับที่จะขอแนะนำในครั้งนี้นะครับก็คือ The Smart City Council นะครับถ้าแปลเป็นไทยเราเรียกว่าองค์กรสภาเมืองอัจฉริยะนะครับมีตัวย่อว่า SCC นะครับเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมข้อมูลการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการบูรณาการศาสตร์นะครับประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเข้าไว้เพื่อการพัฒนาเมืองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเทคโนโลยีข้อมูลหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่1นะครับสมาร์ทซิตี้คอนซิลนะครับเรามีสมาคมนะครับในหน่วยงานที่2เนี่ยครับก็คือสมาคมเมืองอัจฉริยะนะครับ The Smart City Association นะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับ
ได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะนะครับบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างเมืองนะครับผมก็จะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการขอโทษครับเป็นทางการแต่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับหน่วยงานที่3นะครับองค์กรเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนแห่งโลกนะครับ The World Smart Sustainable City Organization นะครับเรียกย่อๆว่า WeGo นะครับองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเมืองนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในองค์กรนี้ด้วยเช่นกันนะครับหน่วยประเทศที่ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาคือประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็จะมีสมาชิกเครือข่ายในการพัฒนาอัจฉริยะหลายๆประเทศในอาเซียนเราก็มีหลายๆประเทศด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหน่วยงานที่4นะครับ The Global Initiative for Inclusive นะครับ ICT นะครับองค์กรนี้ครับจะเป็นพันธมิตรสากลนะครับแห่งสหประชาชาตินะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงสิทธิ์กับผู้พิการนะครับก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมานะครับที่ส่งเสริมให้เมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วยเช่นกันนะครับหน่วยงานที่5ครับชื่อว่าพันธมิตรแห่งเมืองนะครับ City Alliance นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่มีสำนักงานบริหารนะครับอยู่ที่เครือของสหประชาชาติด้วยเช่นกันนะครับก็นอกเหนือจากปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความยากจนในเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้มีการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับหน่วยงานที่6เนี่ยนะครับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนนะครับอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์คเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ประเทศเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อสร้างความร่วมมือนะครับให้กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียนนะครับหา best practice ด้วยนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับส่งเสริมการพัฒนาจากภาคเอกชนนะครับรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกของอาเซียนด้วยเช่นกันนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในหน่วยที่9นะครับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายนะครับความหมายของเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือเมืองที่อะไรครับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสนะครับอันนี้คือลักษณะของความหมายนะครับของเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับลักษณะเมืองต่างๆนะครับที่นักศึกษาได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองอินคลูซีฟนะครับเมืองทั่วถึงเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับเมืองอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมาทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เรายังแนะนำนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนั้นนะครับจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศด้วยกันด้วยเช่นกันก็หวังว่าเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับผม

ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

0: มาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
9: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนะครับสำหรับเหตุของการเลิกห้างนะครับก็มีสาเหตุอยู่ด้วยกัน3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือการเลิกห้างโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเช่นในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าถ้ามันเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะครับห้างก็มีอันต้องเลิกนะครับเช่นอาจจะกำหนดไว้ว่าถ้ามีหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเฉพาะครับนะครับที่เขาระบุไว้นะครับในสัญญาจัดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามตัวบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนเหตุที่2นะครับก็คือการเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตกลงร่วมกันครับว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ลงมติแล้วว่าจะเลิกกิจการนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุของการเลิกกิจการตามคำสั่งของนะครับซึ่งอาจจะมาจากกรณีที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับอันเป็นสาระสำคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาจจะออกคำสั่งให้เลิกนะครับหรือผลการดำเนินงานของห้างนะครับนะดำเนินงานมาระยะเวลายาวนานนะครับก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวแล้วก็ดูแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะกลับฟื้นตัวได้อีกนะครับอันนี้ก็อาจจะถูกเลิกโดยคำสั่งของศาลได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีเหตุอื่นนะครับที่ทำให้ห้างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยอำนาจของศาลนะครับซึ่งทำให้เกิดการเลิกห้างได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับต่อมานะครับว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขหรือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งอย่างที่เราได้ทราบสาเหตุของการเลิกห้างไปแล้วนะครับสเต็ปต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการชำระบัญชีของห้างหุ้น

0: ส่วนนะครับซึ่งการชำระบัญชีก็คือการเลิกกิจการนะครับโดยการที่เอาบรรดาสินทรัพย์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีบัญชีลูกหนี้นะครับเราก็เรียกร้องให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยมาชำระหนี้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยไปชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ถ้ามีเงินกู้ที่กิจการกู้มาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับก็ชำระหนี้เงินกู้เขารวมทั้งถ้ามีเงินเหลือก็จ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับอันนี้เราเรียกว่าการชำระบัญชีนะครับฉะนั้นการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงเลิกนะครับหรือว่าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังที่เราได้เรียนให้นักศึกษาทราบก่อนหน้านี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับไม่ได้บัญญัติว่าไว้ว่าจะต้องจัดการชำระบัญชีในทันทีทันใดนะครับหรือเวลาใดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในขั้นตอนของการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการกว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์ได้หมดนะครับเพราะนั้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเรื่องเวลาไว้นะครับแต่มันจะต้องมีคนหนึ่งครับที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับเราเรียกว่าผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีนะครับก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนั่นแหละนะครับหรืออาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นนะครับมาเป็นผู้ชำระบัญชีก็ได้นะครับโดยใช้เสียงข้างมากของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับคนที่เป็นผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างนะครับมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับก็คือ1แน่นอนครับก็ต้องปิดบัญชีจัดทำงบนะครับแล้วก็รวบรวมบรรดาสินทรัพย์ของห้างที่มีนะครับรวมทั้งการเรียกชำระหนี้นะครับถ้ากรณีที่ห้างมีลูกหนี้อยู่นะครับแล้วก็นำบรรดาสินทรัพย์นั้นไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วจึงจะชำระหนี้ให้กับเงินกู้รวมทั้งจ่ายคืนทุนและสุดท้ายก็จัดทำงบชำระบัญชีนะครับอันนี้ก็คืออำนาจของผู้มีหน้าที่ในการชำระบัญชีนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับเรื่องของการทำงบแสดงการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ชำระบัญชีเนี่ยจะต้องทราบนะครับว่าลำดับของการจ่ายชำระคืนเงินให้แก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับวิธีการลำดับของการจ่ายนะครับจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่เราชำระเราขายสินทรัพย์ทั้งหมดของเราแล้วเรียกเงินเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เงินมาแล้วนะครับเงินนั้นเนี่ยก็ชำระให้กับหนี้สินบุคคลภายนอกก่อนอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือจึงจะไปชำระหนี้ให้กับเงินกู้นะครับก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับผมเรียกมันภายในนะครับข้อ1ถือว่าเป็นหนี้ภายนอกข้อ2ถือเป็นหนี้ภายในนะครับและลำดับที่3จึงจะจ่ายคืนทุนให้กับหุ้นส่วนนะครับส่วนลำดับที่4ก็คือมีสินทรัพย์ถ้ามีสินทรัพย์เหลือก็อาจจะจัดสรรให้เพิ่มเติมนะครับแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนของการเอาสินทรัพย์ไปจำหน่ายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรนะมันอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายก็ได้ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเฉลี่ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนนะครับเมื่อสักครู่เป็นขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับว่าเงินที่ได้มานะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีจะต้องชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกภายในรวมทั้งจ่ายคืนทุนอย่างไรนะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ขั้น4สเต็ปหรือว่า4ขั้นเมื่อสักครู่นะครับส่วนขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือถ้าเป็นการเลิกกิจการในระหว่างงวดอันนี้ก็แน่นอนครับก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะคำนวณว่าในงวดที่เรากำลังเลิกเนี่ยนะครับและจะชำระบัญชีกันเนี่ยมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดสรรกำไรขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับขั้นตอนที่2ก็จำหน่ายสินทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้ามีกำไรหรือขาดทุนก็แบ่งผลกำไรขาดทุนเนี่ยไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตามอัตราที่ตกลงกันนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือนำเงินสดที่เหลือนะครับหลังจากที่จำหน่ายสินทรัพย์แล้วแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีแล้วเนี่ยก็จ่ายหนี้ให้กับบุคคลภายนอกแล้วก็จ่ายหนี้เงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งสุดท้ายก็คือจ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047
0: ในการชำระบัญชีนะครับมันก็อาจจะมีการชำระคืนชำระบัญชีแล้วก็มีการจ่ายคืนทุนเนี่ยเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะทยอยจ่ายคืนทุนหลายครั้งก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราผมจะเล่าให้ฟังโดยลำดับนะครับแต่ว่าเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือการชำระบัญชีโดยกรณีเป็นการจ่ายคืนทุนเพียงครั้งเดียวนะครับก็คือขายสินทรัพย์หมดนะครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายคืนทุนกันนะครับซึ่งในกรณีที่หนึ่งเนี้ยสมมติว่าการขายสินทรัพย์นะครับเกิดกำไรนะครับจะมีวิธีการในการทำงบแสดงการชำระบัญชีหรือว่ามีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็จะอาศัยตัวอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเจริญดีนะครับก็มีหุ้นส่วน3คนนะครับก็คือเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญนะครับตกลงแบ่งกำไรขาดทุนกัน 50-30-20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ในวันที่1เมษายนนะครับเขาก็ตกลงที่จะเลิกห้างนะครับซึ่งเขาก็เนื่องจากเป็นการเลิกห้างในระหว่างงวดซึ่งแสดงว่าระหว่างวันที่1มกราจนถึงวันที่3วันที่1มกราจนถึงวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับมันมีการดำเนินงานอยู่บางส่วนเพราะนั้นตามขั้นตอนก็แปลว่าห้างก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนสำหรับปี 2100X1ก่อนที่จะมีการเลิกห้างกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จัดทำงบฐานะการเงินนะครับปรากฏดังนี้นะครับก็คือด้านซ้ายก็ห้างมีเงินสดเหลืออยู่100,000นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่นอยู่ที่100,000นะครับทางด้านขวานะครับก็มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ประกอบด้วยมีเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นหนี้บุคคลภายนอกแล้วก็มีหนี้บุคคลภายในก็คือเงินกู้ที่มาจากผู้เป็นหุ้นส่วน2คนแล้วก็บัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับสมมุติว่าเราขายสินทรัพย์เมื่อสักครู่นี้มีสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแต่เราขายสินทรัพย์ผู้ชำระบัญชีไปขายสินทรัพย์แล้วขายสินทรัพย์ได้ 120,000 เพราะนั้นแปลว่าเขาจะมีจากการขายสินทรัพย์อยู่ที่ 20,000 นะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับก็คือกำไรที่ได้นะครับก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับเพราะฉะนั้นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับก็จะเป็นของเจริญใจครึ่งนึงก็คือ 50% ที่ 10,000 บาทเจริญกาย 30% ก็คือ 6,000 แล้วก็เจริญบุญ 20% ก็คือ 4,000 นะครับคราวนี้เรามาดูงบชำระบัญชีนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกก็คือจ่ายคืนทุนครั้งเดียวแล้วก็การขายสินทรัพย์ทอดตลาดนั้นน่ะมีกำไรนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในบรรทัดแรกครับในบรรทัดแรกของงบชำระบัญชีอันนี้ก็คือยอดคงเหลือนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการขายสินทรัพย์นะครับก็จะมียอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินนะครับก็คือมีเงินสดเหลืออยู่ 10,000 นะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 นะครับแล้วก็มีหนี้สินบุคคลภายนอกหนี้สินบุคคลภายในรวมทั้งบัญชีทุนของ3คนนะครับคราวนี้สเต็ปแรกใช่ไหมครับก็คือการขายสินทรัพย์นะครับซึ่งสินทรัพย์เนี่ยมันมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 100,000 บาทแต่ขายได้ในราคา 120,000 แปลว่ามีกำไร 20,000 อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะเห็นว่าในงบแสดงการชำระบัญชีเนี่ยนะครับบัญชีสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับก็จะลดลง 100,000 บาทนะครับก็คือขายหมดนะครับแต่จะได้เงินสดกลับคืนมาในคอลัมน์ของเงินสดก็คือได้เงินมา 120,000 นะครับซึ่งการขายครั้งนี้มีกำไรอยู่ 20,000 แล้วเราก็แบ่งกำไร 20,000 นั้นน่ะให้กับเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญในอัตรา 50-30-20% ตามลำดับเพราะนั้นแสดงว่าทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรนะครับเพราะนั้นแสดงว่าเงินสดของห้างก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 130,000 ในขณะที่สินทรัพย์อื่นนั้นหมดแล้วนะครับรวมทั้งยอดคงเหลือของหนี้สินภายในภายนอกก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่บัญชีทุนของหุ้นส่วนทั้ง3คนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการขายสินทรัพย์นั้นมีกำไรจากการจำหน่ายนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนนะครับ1ขายสินทรัพย์2ชำระหนี้ภายนอกนะครับเพราะนั้นหนี้ภายนอกก็คือเจ้าหนี้การค้าซึ่งอยู่ในคอลัมน์หนี้สินบุคคลภายนอกนะครับ 20,000นะครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้ก็ติดลบก็คือแปลว่าลดลงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเอาเงินสดไปชำระเขาเพราะนั้นในคอลัมน์ของเงินสดก็จะลดลง 20,000 บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายในแล้วก็คืนทุนนะครับเพราะนั้นสุดท้ายมีเงินอยู่ที่ห้างเนี่ย 110,000 บาทแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเจริญใจเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 แล้วก็บัญชีทุนที่เหลืออยู่ของหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จ่ายคืนได้พร้อม

ันก็คือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือของงบชำระบัญชีในบรรทัดสุดท้ายก็จะมียอดเท่ากับศูนย์นะครับก็ถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็มาบันทึกบัญชีครับเพราะเราจะต้องปิดตัวเลขทั้งหมดในฐานะที่เป็นนักบัญชีนะครับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือขายสินทรัพย์นะครับก็คือเดบิตเงินสดแล้วก็ล้างบัญชีสินทรัพย์ออกราคาตามบัญชีคือ 100,000 บาทแต่ได้เงินมา 120,000 นะครับมีกำไร 20,000 นะครับก็เอากำไร 20,000 นั้นไปแบ่งกันตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้ภายนอกนะครับก็คือเดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาเงินที่เหลือนะครับชำระหนี้ภายในก็คือเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทั้ง3คนอันนี้ก็จะถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนแล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีที่ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือว่าการที่การขายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันอาจจะเกิดผลขาดทุนครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นสายหลายกรณีเพราะว่าการขายสินทรัพย์แล้วประสบผลขาดทุนเนี่ยนะครับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการขั้นตอนของการจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันจะต้องแบ่งนะครับเมื่อกี้เราขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรก็ยังแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในทางตรงข้ามถ้าขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทุนนะครับก็ต้องแบ่งผลขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นกันเพียงแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เกี่ยวข้องนะครับหลายกรณีนะครับเช่นกรณีที่1นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยมียอดคงเหลือเพียงพอที่จะรับส่วนเฉลี่ยในผลขาดทุนนะครับก็คือแปลว่าทุกคนหุ้นส่วนทุกคนไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ได้อันนี้ถ้าพูดโดยง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนเนี่ยมียอดไม่เพียงพอนะครับที่จะรับผลเฉลี่ยขาดทุนแต่ความโชคดีของหุ้นส่วนคนนั้นก็คือเขายังมีเงินกู้นะครับก็คือมีเงินส่วนหนึ่งที่เขาให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นไอ้ผลขาดทุนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่สามารถบัญชีทุนไม่เพียงพอครับมันก็จะมาใช้วิธีหักกลบนะครับกับบัญชีเงินกู้ของหุ้นส่วนคนนั้นๆนะครับแต่ถ้ากรณีที่3ก็คือผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เนี่ยนะครับทำให้เกิดส่วนขาดนะครับในบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนคือแม้ว่าหุ้นส่วนคนนั้นจะมีบัญชีเงินกู้แล้วและเอามาชดใช้แล้วนะครับก็คือล้างบัญชีเงินกู้แล้วก็ยังไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากขึ้นไปอีกในกรณีที่3ส่วนกรณีที่4เลยก็คือห้างหุ้นส่วนนะครับตัวห้างเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับก็คือตัวห้างเนี่ยมีหนี้จำนวนมากขายสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วนะครับห้างก็มีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้นะครับคนนี้มันก็อาจจะมีประเด็นปีกย่อยไปว่าหุ้นส่วนบางคนมีฐานะดีหุ้นส่วนบางคนมีฐานะไม่ดีซึ่งมันอาจจะมีประเด็นของเรื่องของการเอาเงินมาชำระส่วนต่างได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น4กรณีที่อาจจะได้เจอในกรณีที่เราขายสินทรัพย์แล้วมันประสบผลขาดทุนนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาต อธิบายเฉพาะ2กรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่1นะครับการจ่ายคืนทุนครั้งเดียวประสบแล้วขายสินทรัพย์ขาดทุนแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีบัญชีทุนที่จะสามารถชดเชยผลขาดทุนนั้นได้นะครับเช่นในตัวอย่างเดิมนะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 บาทราคาทำบัญชี 100,000 แต่ขายได้แค่ 80,000 นะครับเพราะนั้นแสดงว่าเขาขาดทุน 20,000 ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะครับเพราะนั้นผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับก็จะต้องไปแบ่งให้กับหุ้นส่วนทุกคนตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ลองมาดูงบชำระบัญชีนะครับว่าจะมีประเด็นแตกต่างจากกรณีที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ไหมนะครับเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกนะครับของงบชำระบัญชีก็คือเป็นยอดคงเหลือนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการชำระบัญชีก็คือมีเงินสดเหลือมา 10,000 นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่น 100,000 มีหนี้บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้การค้า 20,000 นะครับแล้วก็มีหนี้คนในก็คือเงินกู้จากเจริญใจและเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 รวมทั้งส่วนทุนนะครับหรือว่าทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับอันนี้คือบรรทัดแรกนะครับก็คือเป็นยอดยกมาของงบแสดงงบฐานะการเงินก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการชำระบัญชีนะครับสเต็ปที่1 นะครับก็คือเราเอาสินทรัพย์ทั้งหมดออกจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เงินมา 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในคอลัมน์ของสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับสินทรัพย์อื่นก็จะลดลงไป 100,000 นะครับเพียงแต่ได้เงินกลับคืนมาแค่

80,000เพราะนั้นเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นแล้วว่ามันมีผลขาดทุนขึ้น 20,000 ก็แสดงว่าหุ้นส่วนทุกคนก็ต้องรับส่วนขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปด้วยเพราะนั้นก็แบ่งกันใน 50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในบรรทัดที่2นะครับก็จะเห็นว่าผลขาดทุนของเจริญใจคือ 10,000 ผลขาดทุนที่เจริญกายจะต้องรับไปคือ 6,000 ผลขาดทุนของเจริญบุญจะต้องรับส่วนแบ่งไป 4,000 นักศึกษาจะเห็นว่าผลขาดทุนทั้ง3อันเนี้ยนะครับมันมีบัญชีทุนของแต่ละคนเนี่ยซึ่งเพียงพอนะหรือพูดง่ายๆคือว่าบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยยังมีมากกว่าส่วนแบ่งผลขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรณีที่1ที่หุ้นส่วนแต่ละคนมีส่วนทุนมากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนทุนของเขาก็จะลดลงด้วยส่วนแบ่งผลขาดทุนเช่นเจริญกายเจริญใจนะครับก็จะมีส่วนทุนคงเหลือหลังจากที่ได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้ว 31,000 นะครับส่วนเจริญกายก็มีส่วนทุนลดลงนะครับ 4,000 ส่วนเจริญบุญก็มีส่วนทุนลดลงเหลือ 25,000 นะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆว่าขาดทุนก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนทุนของเจริญใจเจริญกายและเจริญบุญเนี่ยยังมีมากกว่าผลขาดทุนที่ได้รับส่วนแบ่งไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายนอกก็คือเงินสดมีอยู่ 90,000นะครับสินทรัพย์หมดแล้วนะครับเหลือหนี้ภายนอก 20,000 แล้วก็หนี้ภายใน 6,000 4,000 แล้วก็ส่วนทุนของทั้ง3คนนะครับเพราะนั้นก็อันดับที่1อันดับถัดไปนะครับก็คือชำระหนี้บุคคลภายนอกก่อนตามขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอก 20,000 นะครับแล้วก็เงินสดของกิจการก็จะลดลง 20,000 นะเพราะนั้นตอนนี้เงินสดก็จะเหลือในกิจการ 70,000 นะครับแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเงินกู้ของเจริญใจและเจริญกายรวมทั้งทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คืนทุนแล้วก็ชำระหนี้ภายนอกแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทุกคนได้ครบถ้วนนะครับงั้นเงินสดของกิจการก็จะลดลงไป 70,000 แล้วก็ชำระหนี้ภายในนะครับเจริญใจเจริญกาย 6,000 และ 4,000 รวมทั้งส่วนทุนของ3คนนะครับ 16,000 แล้วก็ 4,000 ตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับหลังจากนั้นมีเงินเหลือก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็คืนทุนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เดบิตเงินกู้เจริญใจเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนนะครับของหุ้นส่วนทุกคนแล้วก็ล้างบัญชีเงินสดออกที่เหลือก็คือ 70,000 นะครับคราวนี้ถ้าจ่ายคืนทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เกิดผลขาดทุนกรณีที่2ก็คือมันอาจจะมีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับหลังจากที่รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้วเนี่ยบัญชีทุนของเขาว่าติดลบนะครับหรือพูดง่ายๆคือไม่เพียงพอที่จะรับส่วนแบ่งผลขาดทุนแต่ด้วยความโชคดีครับเขายังมีบัญชีเงินกู้ที่ให้ห้างหุ้นส่วนกู้เพราะนั้นเราก็จะไปล้างออกจากบัญชีเงินกู้นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในตัวอย่างนี้นะครับก็คือข้อมูลเดิมครับขายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี10,000แต่ขายได้แค่65,000นะครับเพราะนั้นก็ขาดทุน35,000เพราะนั้นก็แบ่งผลขาดทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็20ตามลำดับเพราะฉะนั้น3คนก็จะได้รับผลขาดทุนไป 17,500 15,000แล้วก็ 7,000 ตามลำดับนะครับคราวนี้เราไปดูในงบแสดงการชำระบัญชีนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกคือยอดยกมานะครับในบรรทัดต่อไปก็คือการจำหน่ายสินนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขาดทุน 35,000 นะครับเพราะว่าราคาตามบัญชี 10,000 แต่ว่าได้เงินจากการจำหน่ายแค่ 65,000 แล้วก็แบ่งผลขาดทุนตามสัดส่วนที่กำหนดนักศึกษาดูคอลัมน์ของทุนเจริญกายครับหลังจากที่หักผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์แล้วเนี่ยเจริญกายเขาติดลบแปลว่าเขามีส่วนทุนที่ไม่เพียงพอกับการจัดสรรผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับแสดงว่าบัญชีของทุนเจริญกายตอนนี้จะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะติดลบอยู่500ส่วนเจริญใจกับเจริญบุญเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนทุนเขายังมีเพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับแต่ด้วยความโชคดีครับเพราะว่าเขายังมีบัญชีเงินกู้นะครับนะมีบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยเจริญกายให้ห้างกู้อยู่ 4,000 ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวเราจะเอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายนะครับมาหักล้างกับผลของบัญชีทุนซึ่งติดลบอยู่ทางด้านเดบิตที่500ของเจริญกายนะครับแต่เราดำเนินการตามสเต็ปก่อนครับก็คือการชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็ล้างบัญชีเงินสดนะครับก็หักบัญชีเงินสดแล้วก็ชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีเงินเหลืออยู่ที่ 55,000 นะครับหลังจากนั้นเราก็ชำระ

หนี้บุคคลภายในแต่ก่อนที่จะชำระหนี้บุคคลภายในก็โอนผลขาดทุนก่อนนะครับเพราะว่าเจริญกายเนี่ยมีบัญชีทุนที่ติดลบอยู่500นะครับให้เอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยมาหักล้างออกนะครับเพื่อจะทำให้บัญชีทุนของเจริญกายเนี่ยมันหมดไปก็แสดงว่าตอนนี้เจริญกายจะมีบัญชีเงินกู้นะครับที่ให้ห้างกู้เนี่ยคงเหลืออยู่ที่ 3,500 นะครับหลังจากนั้นก็เอาเงินที่เหลือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนทั้งหมดครับการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือขายสินทรัพย์นะครับแล้วก็แบ่งผลขาดทุนนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้เงินกู้นะครับคราวนี้นักศึกษาดูคู่ที่3ของการบันทึกบัญชีอันนี้จะเป็นความแตกต่างจากที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเราเนื่องจากเจริญกายเนี่ยมีบัญชีเงินกู้อยู่นะครับก็คือให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นเราก็ล้างบัญชีเงินกู้ของเจริญกายก่อนนะครับก็คือเดบิตเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนเจริญกายทางด้านเครดิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุนเจริญกายจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็คือติดลบเพราะนั้นในคู่ที่3ก็คือการล้างบัญชีทุนที่ติดลบเนี่ยโดยเอาบัญชีเงินกู้นั้นมาหักออกนะครับมาล้างออกหลังจากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็บุคคลภายนอกตามลำดับครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการ

0: องค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมการทำกระทงจากฟางข้าวนะครับซึ่งเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยผ่านภูมิปัญญาของคนไทยนะครับถือเป็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีนะครับจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับเราไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะบุญภาบัวหลวงค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะค่ะในชุมชนของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษฟางข้าวนะคะโดยเราได้นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงนะคะเป็นกระทงรักโลกค่ะ

ธานีของเราเนี่ยปลูกข้าวเป็นหลักนะคะคือข้าวเนี่ยทำเป็นอาหารได้แล้วทำเป็นขนมได้แล้วนะคะก็ยังสามารถเอาฟางอะค่ะที่เราจะทิ้งเนี่ยค่ะเผาทิ้งทำให้มลภาวะเป็นพิษนะคะก็สามารถเอามาทำเป็นกระดาษได้อะค่ะซึ่งชุมชนของเราได้แปรรูปจากฟางข้าวให้กลายเป็นกระดาษแล้วนำกระดาษนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามหลายอย่างมากมายนะคะความรู้นี้นะคะเราได้มาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะในการที่นำนวัตกรรมและนำความรู้สู่ชุมชนนะคะโดยการนำโครงการของสมเด็จพระเทพนะคะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนเรามีความต่อเนื่องนะคะและได้ทำเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

ีการทำกระทงของเรานะคะเริ่มต้นนะคะโดยการที่เรานำฟางข้าวนะคะเอามาสับนะคะแล้วก็นำมาต้มค่ะใช้ระยะเวลาในการต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะจะทำให้ฟางเละนะคะพอฟางเละแล้วเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปปั่นนะคะ

ปั่นแล้วเราก็นําไปเทใส่แผ่นเฟรมนะคะตากให้แห้งค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดตามรูปแบบที่อาจารย์สอนเราในการทํากระทงค่ะ

หลังจากที่เราได้ดูขั้นตอนการทำกระดาษนะคะที่มาจากฟางข้าวในขั้นตอนต่างๆกันแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูกลุ่มแม่บ้านแสนประวันนะคะในการทำกระทงนะคะที่มาจากฟางข้าวเป็นกระทงรักโลกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะในการที่กำลังจะประดิษฐ์กระทงที่มาจากฟางข้าวนะคะซึ่งเป็นกระทงรักโลกนะคะจะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งเราสามารถผลิตกระดาษได้เองนะคะกระดาษที่มาจากฟางข้าวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกระทงที่ง่ายๆกันนะคะค่ะหลังจากเราได้กระดาษแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เราก็นำมาพับเป็นกลีบแบบนี้นะคะค่ะหลังจากเราได้เป็นกลีบแล้วนะคะก็จะนำมาติดนะคะพี่เจี๊ยบสวยจังเลยค่ะกระทงนะคะเราก็จะติดนะคะติดไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนทั่วไปนะคะก็คล้ายๆกับใบตองนะคะก็คือมีวิธีการเดียวกันเลยคือเปลี่ยนจากใบตองมาเป็นกระดาษเท่านั้นเองนะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านก็คงจะทำได้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะง่ายด้วยค่ะเพราะว่ามันจะไม่แตกได้นะคะเพราะว่ามันจะพับกลีบได้ง่ายกว่าค่ะ

ดอกไม้ของเรานะคะเราก็จะทำการตอกให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้กลีบแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำตามที่คุณยายทำนะคะคือพับกลีบอะค่ะให้เกิดวอลุ่มในการที่มันให้มันกระดกเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติของดอกไม้นะคะที่มีความไม่เท่ากันนะคะพอหลังจากเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำสีนี้มาประกอบเป็นดอกนะคะตามที่พี่ผาประกอบพอติดแล้วพี่ผาก็จะเป็นคนทำดอกไม้นะคะทำดอกไม้มาค่ะ

หลังจากที่เราได้ดอกกุหลาบนะคะที่สวยงามเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะนำกุหลาบที่ได้นะคะไปติดบนกลีบกระทงนะคะที่เราติดไว้สำเร็จแล้วนะคะก็คือขั้นตอนต่อไปค่ะ

ปิดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำฟางอะค่ะที่เราเตรียมแล้วมัดแล้วนะคะก็นำมาติดคู่กันค่ะ

Até que não sobe. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกระทงจากฟางข้าวกระทงรักโลกที่สวยงามแบบนี้แหละค่ะ

0: นอกจากเราจะผลิตกระทงกันแล้วนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่มาจากกระดาษฟางข้าวนะคะด้านหลังของเรานะคะเป็นสิ่งของสวยงามต่างๆมากมายนะคะเป็นงานนวัตกรรมแล้วก็เป็นความสวยงามที่ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะได้นำความรู้สู่ชุมชนนะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านทุกคนนะคะได้มีรายได้ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะคนไหนทำกระดาษก็ได้กระดาษค่ะคนไหนประดิษฐ์ดอกไม้ก็จะได้เป็นคนที่ประดิษฐ์ดอกไม้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วคือรายได้เข้าสู่ชุมชนของเรานะคะกระทงฟางข้าวจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันวัดไก่เตี้ย
1: อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ
2: น่าสนใจอย่างมากนะครับนอกจากการนำเอาฟางข้าวมาทำเป็นกระทงแล้วนะครับทางกลุ่มยังมีการทำงานประดิษฐ์สร้างสรรค์อื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับที่สำคัญเราต้องช่วยในการรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งดีๆไว้กับลูกหลานของเรานะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิจัยผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน AgriMap ออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรไทยในการก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์จะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับในช่วงนี้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนประโยชน์ต่อเกษตรกรและเยาวชนซึ่งวันนี้นะครับเรามีต้องบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AgriMap Online and Mobile นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็ต่อผู้ประกอบการอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.นพดลคิริเพชรนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสจาก Nectech ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.นพดลเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับอาจารย์ครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานร่วมรายการกับเราก่อนอื่นเลยอยากทราบว่า AgriMap Online and Mobile คืออะไรครับ
4: คือแอปพลิเคชันนะครับที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ Nectech เนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ย ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3: ์
4: นะครับนำข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละกรมเนี่ยนะครับมาเพื่อจะวิเคราะห์นะครับ แล้วก็สร้างเป็นเครื่องมือที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรนะยกตัวอย่างนะครับ ถ้าพื้นที่นี้ไม่เหมาะจะปลูกข้าวแต่ชาวนาปลูกเกิดอะไรขึ้นครับ ขาดทุนนะครับต้นทุนสูงราคาก็ต่ำสุดท้ายก็คือได้กำไรน้อยก็คือยากจนนะแต่ถ้าเราสามารถบอกได้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะจะปลูกข้าวนะแต่ว่าคุณยังสามารถเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นนะครับอาจจะเป็นมันสำปะหลังอาจจะเป็นอ้อยซึ่งเราสามารถแนะนำได้เราสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน Big Data เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำได้ว่าเกษตรกรมีทางเลือกเราไม่บังคับแต่มีทางเลือกนะครับภาครัฐก็สามารถบอกได้ว่าโอเคพื้นที่นี้ควรจะรับการสนับสนุนนะถ้าปลูกข้าวดีแล้วสนับสนุนให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
3: ครับ
4: ถ้าไม่ดีเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นมีสินเชื่อนะครับมีดอกเบี้ยที่จูงใจให้ความรู้เกษตรกร
3: เพราะฉะนั้นเป็น AgriMap Online and Mobile ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: ให้คุณได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเห็นเลยว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดอะไรใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราใช้การวิเคราะห์อย่างไรครับด้วยแอปพลิเคชันนี
4: ้สำหรับผู้ใช้นะครับผู้ใช้ที่มี2กลุ่มใหญ่ๆจริงๆมี3กลุ่มนะฮะ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนี่ก็คือภาครัฐเลยกระทรวงนะครับกำลังจะออกนโยบายว่าโอเคปีนี้นะเราต้องการลดข้าวลง2ล้านตันเปลี่ยนเป็นข้าวโพดนะครับจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะครับ AgriMap Mobile เนี่ยจะสำหรับเกษตรกรแต่ภาครัฐเนี่ยเราจะใช้ AgriMap Online เพราะว่าฟีเจอร์จะเยอะกว่ามากนะครับสามารถไปบอกได้ว่าโอเคพื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดแทนข้าวเนี่ยอาจจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสมมุตินะครับพื้นที่ไหนล่ะแต่ละตำบลอำเภอขนาดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะให้กระทรวงเกษตรเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่นะครับออกไปปูพรมเลยนะว่าให้ความรู้เกษตรกรออกไปเก็บข้อมูลพร้อมกับตอนท้ายเนี่ยอาจจะบอกว่าผลผลิตได้เท่าไหร่เป็นตามเป้าหรือไม
3: ่
4: นะทางหนึ่งแต่เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ AgriMap Mobile นะครับอยู่บนพื้นที่ของตัวเองบนแปลงตัวเองเนี่ยแล้วก็มี GPS ใช่ไหมฮะกดปุ่มเดียวเลย
3: ครับ
4: AgriMapจะวิเคราะห์มาเลยว่าโอเคพื้นที่ของคุณณตอนนี้เนี่ย คุณทำอะไรอยู่เพราะเรามีข้อมูลหมดแล้วทั่วประเทศนะครับ
3: ครับ
4: คุณทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณขายตอนที่คุณขายคุณน่าจะได้กำไรเท่าไหร
3: ่
4: นะฮะบางทีก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอก
3: ครับ
4: โอกาสจะขาดทุนนี่สูงมาก
3: ครับ
4: ถ้าดีอยู่แล้วไปขายที่ไหนเรามีข้อมูลแหล่งรับซื้อ
3: ครับ
4: เส้นทางการโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยเรามีให้หมดแล้วหรือถ้าคุณจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเนี่ย
3: ครับ
4: คุณจะทำอย่างไรบ้างเราก็มีช้อยได้ทั้งพืชทั้งสัตว์เลยนะครับทั้งพืชเศรษฐกิจอาจจะเป็นปศุสัตว์อาจจะเป็นการประมง
3: ครับ
4: นะครับซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรบอกว่าคุณมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยจริงๆปัญหาหลักๆก็คือการปลูกพืชโดยที่ไม่ได้ดูว่าดีมานด์อยู่ที่ไหนปลูกพืชตามๆกันปลูกในที่ที่อาจจะผลตอบแทนน้อยกว่าจะไม่เหมาะทำตรงนั้นเราให้ข้อมูลตรงนี้หมดเลยครับ
3: อันนี้เราใช้ satellite หรือว่าดาวเทียมอะไรป่ะครับในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่คุณอยู่ตรงไหนคุณกำลังปลูกอะไรอยู่และการที่คุณปลูกพืชชนิดนี้จะมีกำไรหรือขาดทุน
4: ครับแน่นอนครับข้อมูลแหล่งหนึ่งก็คือข้อมูลดาวเทียมเพราะข้อมูลดาวเทียมเนี่ยจะสามารถเห็นภาพกว้างแล้วก็ลงลึกได้แล้วก็รวดเร็วกว่าด้วยนะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าพื้นที่ไหนปลูกพืชอะไรเนี่ยทางเราร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้ remote sensing ดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งคนเข้าไปสำรวจด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นยำมากข
3: ึ้
4: นนะครับแล้วก็ข้อมูลเรื่องต้นทุนผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่จะส่งข้อมูลมาว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยต้นของที่จังหวัดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วนะครับเราไม่สามารถเจาะไปถึงระดับครัวเรือนได้แต่ว่าเป็นภาพรวมของตำบลอำเภอนั้นเนี่ยเราได้เพราะฉะนั้นข้อมูลในหลายมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดินด้านเศรษฐศาสตร
3: ์
4: นะครับด้านโลจิสติกนะฮะด้านอากาศเนี่ยเราก็ได้มาจากหลายแหล่งเพื่อประมวลรวมกันในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ
3: แล้วเวลาเราส่งคนไปในพื้นที่วิจัยนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการเกษตรกรจะเป็นคนเรียกมาหรือเปล่าครับว่าขอมีให้มีนักวิจัยเข้ามาหรือว่าเราส่งไปสำรวจเลยครับอาจารย
4: ์ต้องเรียนให้ทราบอย่างนึงนะครับว่าแต่ละกรมของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีภารกิจที่จะต้องนำข้อมูลเนี้ยมาใช้เพื่อการกำหนดนโยบายอยู่แล้วนะฮะหรือเพื่อจะตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งภายในกระทรวงเนี่ยครับและนอกกระทรวงด้วยเรามีข้อมูลจากกระทรวงวิทย์เอง
3: ครับ
4: เขาไปช่วยเสริมแล้วนำมารวมกันแล้วเกิดเป็นแอปพลิเคชัน
3: ครับ
4: ที่ข้อมูลจะไหลเข้ามาแบบทันสมัยด้วยครับ
3: ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเห็นแอปพลิเคชันและพอนึกถึงแอปพลิเคชันดาวเทียมเราจะดูพื้นที่เราดูสภาพอากาศแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เรามี AgriMap Online and Mobile ที่สามารถวิเคราะห์ได้ดีขนาดนี้ครับอยากจะถามนิดนึงว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนครับที่จะคิดแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้สำหรับเกษตรกรครับ
4: ครับอันดับแรกเลยคือเราคงได้ยินเรื่องโซนนิ่ง
3: ครับ
4: นะฮะโซนนิ่งเกษตรเนี่ยมานานมากนะคร
3: ับ
4: ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนผมเด็กอ่ะนะฮะ
3: ครับ
4: ปัญหาคือไม่ยังทำไม่สำเร็จกันเลยนะฮะแรงบันดาลใจก็คือว่าทำไมมันถึงทำไม่สำเร็จเทคโนโลยีไม่พอหรือเปล่า
3: ครับ
4: คนของภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยผมว่าขยันมากนะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าเทคโนโลยีไม่พร้อมไม่พอเนี่ยมันไปไม่ถึง
3: ครับ
4: นี่เรามาอยู่ในยุคที่เครื่องมือนะครับ
3: ครับ
4: พร้อมเทคโนโลยีพร้อ
3: ม
4: แล้วก็ภาครัฐก็เห็นประโยชน์ด้วย
3: อ
4: ย่าลืมว่าเน็กเทคเนี่ยก็เป็นหน่วยงานภาครัฐน
3: ะ
4: ฮะเราก็ได้รับงบประมาณมาโดยที่ภารกิจหลักเลยคือว่าทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมว่าแรงบันดาลใจก็คือเราอยากทำบางอย่างที่เราเชื่อว่าสำคัญ
3: ครับ
4: นะครับแล้วยังไม่มีใครทำได้
3: ครับ
4: ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงครับ
3: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากเลยในเกษตรกรและก็ในการสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: เงี้ยขออนุญาตถามนิดนึงครับอาจจะเป็นเคสสตัดดี้ก็ได้มีเกษตรกรไหมครับที่ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อไปปลูกพืชในพื้นที่นี้และประสบความสำเร็จครับ
4: ครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลนะผลการใช้งานระบบผลการใช้งานโครงการแล้วกันนะครับเราได้ยินตัวเลขนะครับการประสบความสำเร็จของการเปลี่ยนพืชเช่นข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องข้าวนะเพราะข้าวเนี่ยสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะครับล้นตลาด
3: เ
4: ป็นปีนี้นะค่อนข้างขาดตลาดนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกี่ไร่ในกี่จังหวัดนะฮะข้อมูลนี้เยอะนะฮะว่ามีหลายพันหลายหมื่นครัวเรือนเลยหลายล้านไร่เลยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเป็น success story ได้กำไรผู้ประกอบการใหม่ๆอาจจะเป็น start up นะ
3: ครับ
4: ที่เห็นประโยชน์ของข้อมูลนี้เนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ไหม
3: ครับ
4: เราก็ต้องเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการหรือทีมวิจัยอื่นๆเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเพื่อจะไปวิเคราะห์อื่นได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาพึ่ง Agrimap
3: ครับ
4: อย่าลืมนะครับ Agrimap เป็นแอปเดียวที่ใช้ประโยชน์ตอนนี้แต่ว่าไม่จำเป็น นะจะดีกว่าไหมถ้าข้อมูลเดียวกันสามารถนำไปต่อยอดนะฮะในเชิงธุรกิจอื่นๆได้ด้วยในเรื่องเดียวในเรื่องที่สองในงานของเราเองเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มที่วิเคราะห์ข้อมูลและทำนายข้อมูลนะฮะด้วยสมัยนี้เขาเรียกว่า AI เนาะนะฮะ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ย
2: ร
4: เราสามารถบอกได้ไหมว่าด้วยข้อมูลนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับผลผลิตในอนาคตเนี่ย
2: ค
4: ุณควรจะได้เท่าไหร
2: ่
4: ทำนายไปเลยนะแต่ผลผลิตที่ทำนายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆระหว่างทางด้วยเช่นแล้งน้ำท่วมสภาพเศรษฐกิจนะครับสามารถให้เกษตรกรหรือว่ารัฐเองนี่แหละเห็นภาพล่วงหน้าเลยถ้าคุณทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าท้าทายมาก
2: ครับแล้วพอพูดถึงแอปพลิเคชันเนี่ยครับอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลบ้างว่าตอนนี้ประเทศไทยนิยมปลูกอะไรเป็นอันดับหนึ่งเลยและคิดว่าเกษตรกรควรปลูกอะไรครับที่เรามีโอกาสแต่ยังไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับอาจารย
4: ์คืออย่างนี้ครับถ้าดูตามพื้นที่เนี่ยนะประเทศไทยพืชที่ปลูกหลักตอนนี้ถึงจะลดลงไปเยอะแล้วนะก็คือข้าว
2: ครับ
4: นะครับจาก70ล้านไร่อาจจะลดลงหน่อยแต่เยอะสุดอาจจะเหลือประมาณ50กว่าล้านไร
2: ่แต่ยังเป็นอันดับหนึ่ง
4: ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู
2: ่
4: นะครับพืชที่จะเป็นอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวเหมือนที่เราเข้าใจแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าทั้งแปลงปลูกข้าวทั้งแปลงปลูกข้าวโพดหรืออ้อยแต่น่าจะเป็นพืชผสมผสานหรือพืชอนาคตนะครับอย่าลืมว่าการที่ทำอะไรตามๆกันเนี่ยมันไม่ใช่นิชไม่ใช่มาร์เก็ตนะครับพืชผสมผสานที่มีสัดส่วนต่างๆยกตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นเรื่องโกโก
2: ้
4: นะฮะอาจจะเป็นพืชสมุนไ
2: พ
4: รนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เกษตรกรเปลี่ยนทั้งแปลงมาปลูกพืชประเภทหนึ่งเพียงแต่ว่าช่วยผสมนะครับเหมือนกับเราเล่นหุ้นนะฮะ
2: ช่วยพัฒนาใช่ไหมครับ
4: จะมีพอร์ตหลายๆพืชนะฮะพอร์ตโฟลิโอของเกษตรกรเนี่ย
2: ครับ
4: เพื่อที่บอกว่าถ้าเสี่ยงตัวนี้เราก็ได้กำไรตัวนี
2: ้
4: นะครับคือแนวทางของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยผมว่ามาแนวพืชผสมผสานการจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้เนี่ยเทมผสมผสานเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า contact farming มากกว่าก็คือมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาซัพพอร์ตทำไร่ทั้งยกอย่างอ้อยนะฮะกี่ร้อยไร่ก็ทำอ้อยเลยแล้วก็มีการการันตีการรับซื้อประกันราคาด้วยแนวทางน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ
2: แล้วพอพูดถึงพืชแห่งอนาคตพืชผสมผสานใช่ไหมครับนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
4: เกษตรกรรมในบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล
2: ้
4: วแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าอาจจะเพิ่งความรู้ของเกษตรกรเกษตรกรอาจจะต้องมีที่พึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านนะครับจำเป็นอยู่นะพวกอย่างนั้นก็คือผู้ที่สามารถให้ความรู้ให้หรือแหล่งทุนนะครับ ป
2: ั
4: จจุบันมันกลายเป็นว่าเกษตรกรรมมีข้อมูลมันเป็นดิจิต
2: อล
4: สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นข้อมูลของพืชที่เราปลูกเนี่ยตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเน
2: ี่
4: ยมันเป็นข้อมูลหมดเลยนะฮะเกษตรกรถ้าจะประสบความสำเร็จในรุ่นต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่หัดใช้เครื่องมือ หัดใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใ
2: จ
4: นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเทรนด์เนี่ยถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าประเทศไทยจับเทรนด์นี้ได้นะฮะเราไปรอด
2: คือต้องเอานวัตกรรมใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเทคโนโลยีที่มีข้อมูล data ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์

0: แล้วพอพูดถึงเกษตรกรนะครับอาจารย์ว่าทำไมผลผลิตข้าวในประเทศไทยถึงได้ลดลงครับ
1: น่าสนใจผมมีตัวเลข
0: ครับ
1: นะผลผลิตข้าวต่อไร่เนี่ยในประเทศไทยจะประมาณ400กิโลกรัม
0: ครับ
1: ต่อไร
0: ่ครับ
1: นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเกือบตันแล้วเกือบพันแล้วประมาณพันหนึ่ง
0: ประเทศอะไรบ้างครับ
1: เวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: หรือกัมพูชานี่ก็สูงกว่าเรานะ
0: ในโซนอาเซียนใช่
1: ไหมในโซนอาเซียนประเทศจีน
0: ครับ
1: มันไปเยอะ2เท่า3เท่าหรอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ2 3 2ตันนี่ก็เคยได้ยิน
0: ครับ
1: ต่อไร่นะฮะ 2,000 นะครับเรา400เขา 2,000 นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะผลผลิตเรื่องนึงเรื่องที่2คำถามสักครู่เลยครับต้นทุนนะฮะเรามีทั้งผลผลิตต่ำและต้นทุนสูง
0: ครับ
1: ต้นทุนของเราเนี่ยสูงทำให้เกิดอะไรขึ้นครับราคาขายคูณด้วยผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำลบต้นทุนขาดทุนแน่นอน
0: ครับ
1: นะฮะสาเหตุผมว่าเราพึ่งเคมีเกษตรเราพึ่งปุ๋ย
0: ครับ
1: นะฮะปุ๋ยเคมีต่างๆมากเกินไป
0: ครับ
1: นะครับและผลผลิตเราต่ำไปด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแก้2อย่างฮะต้องทั้งลดต้นทุนต้องเพิ่มผลผลิต
0: ครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.นพดลคีรีเพชรครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ที่ให้ข้อมูลของเรานี่ครับวันนี้คุณก็ได้พบกับแอปพลิเคชันใหม่แล้วครับซึ่งแอปพลิเคชันในมือถือนะครับสามารถขยายแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างได้เช่น AgriMap Online and Mobile นั่นเองครับสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้า

0: แหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะคะวันนี้เป็นหน่วยที่4เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองค่ะรัฐธรรมนูญนะคะถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญนะคะเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งนะคะเหมือนกับกฎหมายอื่นๆที่เรารู้จักกันอย่างเช่นกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายที่สำคัญนะคะกว่ากฎหมายอื่นๆนะคะเพราะว่าเราถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้สำหรับเหตุที่รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นก็เพราะว่าอาจจะมีคำอธิบายได้จากคำอธิบายเชิงอุดมการณ์ในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมนะคะที่สมาชิกในสังคมร่วมกันตกลงสร้างขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองในสังคมนั้นๆ นะคะรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่เหนือทุกส่วนของสังคมนะคะทุกฝ่ายต้องเคารพหรือถ้าเราจะอธิบายในเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะแตกต่างจากกระบวนการในการจัดทำกฎหมายธรรมดานะคะเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นกฎหมายพิเศษนะคะที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะในการตรารัฐธรรมนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการตรารัฐธรรมนูญหรือในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะเป็นพิเศษมากกว่าการจัดทำรัฐกฎหมายทั่วไปนะคะหรือคำอธิบายในเชิงของอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองนะคะซึ่งก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆนะคะในทางที่อยู่เหนือทางการเมืองหรือมีอำนาจในการจัดตั้งระบบกฎหมายหรือระบบองค์กรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นผู้สร้างนะคะกลไกกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่เหนือองค์กรทางการเมืองนะคะทีนี้ถ้าจะอธิบายในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญจัดตั้งองค์กรทางการเมืองกำหนดเรื่องของการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยทั้งยังรับรองคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลขอบเขตในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุค

คนเพราะฉะนั้นนะคะจากคำอธิบายทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยนะคะกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศนะคะไม่ว่าจะ อยู่ในชื่อของชื่อใดก็ตามนะคะบางประเทศอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศมีการจัดระเบียบนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของอำนาจต่างๆเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญนะคะในบางประเทศอาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางประเทศเรียกรัฐธรรมนูญว่าเบสิกลอหรือฟันดาเมนทัลลอก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นเมื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะคะทีนี้นะคะถ้าถามถึงความหมายของรัฐธรรมนูญนะคะเราอาจจะอธิบายความหมายของรัฐธรรมนูญได้ในสองนัยยะก็คือว่านัยยะในทางความหมายอย่างกว้างนะคะก็จะหมายถึงบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐต่อกันหรือต่อประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรืออยู่ในรูปของจารีตประเพณีก็คือว่าหมายรวมถึงทั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเราก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นความหมายอย่างกว้างๆนะคะส่วนในความหมาย อย่างแคบนะคะรัฐธรรมนูญก็จะหมายถึงกฎเกณฑ์แบบแผนว่าด้วยการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองของรัฐที่รวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบในกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีกระบวนการในการจัดทำเป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดานะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้ความหมายของรัฐธรรมนูญในความหมายอย่างแคบเนี่ยมันก็จะกินความเฉพาะกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะคะมันก็จะมีทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีนะคะรวมกันอยู่ด้วยนะคะเรามาดูประเภทของรัฐธรรมนูญนะคะเราอาจจะแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญออกเป็นหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับจะใช้เกณฑ์ใดตัวในการแบ่งแยกนะคะอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะบัญญัติเอาไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได้นะคะประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้นะคะจะใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มักจะมีความเป็นกฎหมายสูงสุดควบคู่กันไปนะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญจารีตประเพณีนะคะก็คือไม่มีลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในทางวิชาการนะคะที่เรายอมรับกันก็คือประเทศอังกฤษนะคะรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็จะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะมาดูรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะคะรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ง่ายเหมือนกับการยกร่างกฎหมายทั่วไปก็คือไม่ได้มีการบัญญัติกระบวนการอะไรเป็นพิเศษนะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนะคะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดนะคะกระบวนการขั้นตอนนะคะในการแก้ไขที่ยุ่งยากกว่าการตรากฎหมายธรรมดานะคะอย่างเช่นอาจจะมีเสียงมากกว่าปกติอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีอีกอันนึงก็คือประเภทของรัฐธรรมนูญชั่วคราวกับรัฐธรรมนูญถาวรนะคะรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะคะโดยหลักจะมีก็เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็คือมักจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารนะคะแล้วก็มีการให้รัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะแล้วก็มีการกำหนดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นการถาวรในโอกาสต่อไปนะคะรัฐธรรมนูญถาวรก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรามีความตั้งใจที่จะใช้นะคะยาวนานนะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้นะคะโดยปกติรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่

ก็มีความประสงค์ที่จะใช้กันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะทีนี้มาดูที่มาของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีที่มาที่แตกต่างกันออกไปสามารถจำแนกได้ก็คือเป็นกรณีแรกก็คือประมุขของรัฐมอบให้อันนี้ก็เป็นกรณีที่เดิมเนี่ยมีการปกครองในอย่างเช่นยกตัวอย่างในระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วต่อมาตัวประมุขของรัฐเองเนี่ยนะคะก็มีการตกลงใจที่จะจำกัดอำนาจของตัวเองนะคะมีการมอบรัฐธรรมนูญให้กับราษฎรนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทแรกของรัฐธรรมนูญที่ประมุขของรัฐมอบให้นะคะอันที่สองก็คือผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นผู้จัดให้นะคะอันนี้ก็คือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมีการทำการปฏิวัตินะคะหรือรัฐประหารแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะกรณีที่3ก็คือคณะราษฎรก็คือเป็นกรณีที่ประชาชนนะคะทำการปฏิวัตินะคะแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันที่4นะคะเป็นกรณีประมุขของรัฐผู้ก่อการปฏิวัติและรัฐประหารนะคะแล้วก็ราษฎรร่วมกันจัดให้มีขึ้นนะคะก็เป็นอันนี้เป็นความตกลงร่วมกันนะคะของทั้ง3ฝ่ายนะคะที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะทีนี้การจัดทำรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีการจัดทำขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิวัตินะคะแล้วบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยนะคะการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันที่สองจัดทำโดยการโดยคณะบุคคลนะคะก็อาจจะมีการจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง10 คน 20 คนนะคะขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญหรืออาจจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัตินะคะซึ่งเป็นสภาที่มีอำนาจในการร่างกฎหมายธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญไปด้วยนะคะอันที่4ก็เป็นกรณีจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ง่ายนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือคะแนนเสียงนะคะในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายธรรมดาก็สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้นะคะก็คือเสียงธรรมดานะคะส่วนรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากก็มักจะมีการกำหนดจำนวนเสียงหรือขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากกว่าปกตินะคะส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญก็มักจะมีการกำหนดนะคะอย่างเช่นรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากเพราะจะต้องมีการกำหนดคะแนนเสียงที่ค่อนข้างสูงกว่าปกตินะคะทีนี้การยกเลิกรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเมื่อใช้ไปแล้วนานๆก็อาจจะมีกรณีที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญก็มีอยู่2กรณีก็คือยกเลิกนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญอย่างเช่นการปฏิวัตินะคะยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่เป็นนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญกับการยกเลิกโดยวิถีทางแห่งกฎหมายก็คือยกเลิกตามระบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะอย่างเช่นมีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นแก้ในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะคะเราก็ถือว่าเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยตรงหรืออาจจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แทนฉบับเก่านะคะที่ล้าสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางแห่งกฎหมายนะคะทีนี้อยากจะพูดถึงลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดีนะคะอันแรกก็คือต้องมีความแน่นอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะอันที่สองมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการปกครองของรัฐครบถ้วนนะคะอันที่3ก็คือมีข้อความกระทัดรัดนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะโดยหลักเราไม่เขียนยาวนักเพราะถือเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศนะคะแล้วก็จะเขียนเฉพาะหลักการที่สำคัญนะคะอันที่4มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะของประชาชนไว้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ5เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศ6มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ด้วยนะคะทีนี้

หน้าที่และความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะหน้าที่ประการแรกของรัฐธรรมนูญก็เป็นกติกาของคนในสังคมนะคะว่าจะปกครองกันอย่างไรนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดขอบเขตอำนาจที่มาของสถาบันต่างๆนะคะในการปกครองประเทศแล้วก็พูดถึงระบบของการควบคุมการใช้อำนาจนะคะรัฐธรรมนูญที่ดีก็จะต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐไม่ให้มีการใช้อำนาจที่เกินเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะกำหนดแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศอันนี้เป็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยนะคะพัฒนาการในยุคแรกของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการพยายามจำกัดนะคะอำนาจของผู้ปกครองนะคะก็คือมีการต่อสู้กันเพื่อมีการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุผลและมันก็มีอำนาจอยู่เหนือผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยจะมีจำกัดจะต้องใช้ให้ไม่ขัดกับกฎของธรรมชาตินะคะกับอีกอันนึงก็คือทฤษฎีประชาธิปไตยแบบเสรีก็คือแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมก็คือรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากประชาชนตกลงร่วมกันนะคะในยุคต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีความเท่าเทียมกันนะคะดูแลผู้ด้อยโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นในยุคที่3เนี่ยนะคะก็จะมีการบัญญัติเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้นะคะในยุคต่อมานะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะต้องการที่จะมีการสร้างเสถียรภาพเนื่องจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะไม่มีเสถียรภาพมีการล้มเลิกรัฐบาลบ่อยนะคะรัฐธรรมนูญในยุคที่4เนี่ยก็ต้องการการเมืองที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันนะคะก็มีการพยายามปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยแนวความคิดใหม่ๆนะคะหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญหลักการแรกนะคะที่สำคัญก็คือหลักเรื่องความเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้การที่รัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะมันก็จะต้องมีกระบวนการนะคะในการดูแลความเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายนะคะละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะอย่างอันแรกก็คือมีการรับรองไว้ในตัวรัฐธรรมนูญเองว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะต้องมีการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าทำได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดานะคะทีนี้การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะโดยทั่วไปก็จะมี2รูปแบบนะคะองค์กรอาจจะควบคุมโดยองค์กรตุลาการนะคะหรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรตุลาการก็ได้นะคะถ้าเป็นการควบคุมโดยองค์กรตุลาการก็อาจจะควบคุมโดยศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนการควบคุมโดยองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรตุลาการก็จะควบคุมโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นองค์กรตุลาการนะคะการควบคุมความชอบในรัฐธรรมนูญก็อาจจะควบคุมก่อนประกาศใช้กฎหมายกับการควบคุมหลังประกาศใช้กฎหมายก็ได้นะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะคะก็ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะทำหน้าที่ควบคุมให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็สามารถควบคุมได้ทั้งควบคุมก่อนที่จะกฎหมายจะประกาศใช้นะคะรวมถึงควบคุมภายหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้แล้วนะคะเราใช้ทั้ง2วิธีนะคะส่วนวิธีการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะมี2วิธีก็คือการควบคุมแบบกล่าวหานะคะอันนี้ก็จะให้สิทธิ์แก่องค์กรทางการเมืองนะคะที่สามารถร้องขอต่อองค์กรวินิจฉัยนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะผูกพันกับองค์กรทุกองค์กรนะคะกับอีกอันนึงก็คือการควบคุมด้วยวิธีป้องกัน
นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นคดีในศาลแล้วนะคะแล้วคู่ความก็ยกนะคะว่าบทกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเมื่อศาลวินิจฉัยแล้วนะคะก็จะไม่มีผลเป็นการเพิกถอนกฎหมายนั้นนะคะกฎหมายนั้นก็ยังคงมีสภาพเป็นกฎหมายอยู่นะคะและอาจใช้บังคับกับบุคคลอื่นได้ก็คือมีผลเฉพาะคู่กรณีในคดีนั้นเท่านั้นนะคะหลักสำคัญประการต่อมาก็คือหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญที่สุดหลักหนึ่งนะคะของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญจะมีการกำหนดเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะก็คือแบ่งแยกองค์กรในการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะก็อาจจะแบ่งแยกค่อนข้างเด็ดขาดกับแบ่งแยกไม่เด็ดขาดก็ได้แล้วแต่ที่จะมีการกำหนดเอาไว้นะคะหลักที่สามก็คือหลักนิติรัฐนะคะซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยนะคะหลักนี้ก็คือเป็นหลักที่ว่าด้วยการที่รัฐจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายนั้นก็คือหมายความว่าทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายที่รัฐออกมาเองหรือกฎหมายลำดับรองก็ได้ก็คือการกระทำของฝ่ายปกครองนะคะจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะคะนะคะหลักประการต่อมาก็คือหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ด้วยนะคะส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายที่พูดถึงนะคะเป็นกฎหมายที่พูดถึงหลักเกณฑ์นะคะในการปกครองของประเทศแยกต่างหากออกมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบัญญัติเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักการสำคัญสำคัญเอาไว้นะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็จะมาบัญญัติในกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญค่ะนะคะทีนี้มาดูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนหรือฝ่ายปกครองด้วยกันเองนะคะอันนี้เป็นความหมายของกฎหมายปกครองโดยย่อนะคะเนื้อหาของกฎหมายปกครองก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรของรัฐบุคลากรของรัฐทางบริหารนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองนะคะและส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมายนะคะที่มาของกฎหมายปกครองที่มาหรือบ่อเกิดแหล่งกำเนิดนะคะของกฎหมายปกครองก็ได้แก่กฎหมายรายละอักษรซึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัตินะคะกฎหมายที่มีระดับเดียวกับพระราชบัญญัติแล้วก็กฎหมายลำดับรองที่ฝ่ายบริหารออกนะคะจารีตประเพณีหลักกฎหมายทั่วไปคำพิพากษาของศาลทฤษฎีกฎหมายและคำสอนทางวิชาการค่ะนะคะทีนี้หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนะคะหลักประการแรกก็คือหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญนะคะการที่ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือหลักของการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองนะคะซึ่งการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองมีสองแบบก็คือการควบคุมแบบป้องกันกับการควบคุมแบบแก้ไขนะคะการควบคุมแบบป้องกันนะคะก็คือเป็นการควบคุมก่อนที่จะเกิดปัญหาก็คือการควบคุมโดยให้องค์กรฝ่ายบริหารนะคะไปปรึกษาหารือนะคะกับองค์กรที่มีหน้าที่ในการช่วยดูนะคะอันที่สองก็คือการควบคุมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การควบคุมโดยการให้ข้อมูลแก่ประชาชนนะคะทีนี้การควบคุมแบบแก้ไขนะคะก็จะเป็นการควบคุมมีสองระบบนะคะก็คือการควบคุมภายในของฝ่ายปกครองเองก็คือการควบคุมโดยองค์กรที่มีอำนาจเหนือก็อาจจะใช้รูปแบบการควบคุมแบบบังคับบัญชากับการควบคุมแบบกำกับดูแลนะคะกับอีกอันหนึ่งการควบคุมภายในนะคะของฝ่ายปกครองก็คือให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถไปร้องเรียนนะคะกับเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขความเดือดร้อนนะคะหรืออาจจะไปร้องเรียนต่อตัวผู้บังคับ

บัญชาของผู้ออกคำสั่งนะคะให้ออกคำเพิกถอนการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการควบคุมฝ่ายปกครองที่มีลักษณะกึ่งข้อพิพาทนะคะก็จะมีการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทแต่อันนี้ก็ยังอยู่ภายในของฝ่ายบริหารอยู่นะคะทีนี้การควบคุมโดยฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกนะคะก็จะมีการควบคุมโดยองค์กรทางการเมืองกับการควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็การควบคุมโดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรศาลนั่นเองค่ะเราก็จะมาถึงในส่วนของแนวคำถามคำตอบนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองนะคะข้อสอบของชุดนี้ก็จะเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบ5ตัวเลือกนะคะข้อแรกนะคะก็จะถามว่านะคะนักศึกษาลองหลังจากฟังบรรยายแล้วลองตอบคำถามนะคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญคือองค์กรใดนะคะข้อกศาลปกครองสูงสุดข้อขศาลฎีกาข้อคศาลรัฐธรรมนูญข้องอตุลาการรัฐธรรมนูญข้อจรัฐสภานะคะนักศึกษาตอบข้อไหนนะคะนะคะข้อนี้นะคะถ้ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีการจัดตั้งองค์กรตุลาการนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญนะคะคำตอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะข้อ2ค่ะนะคะการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรทางการเมืองสามารถทำได้โดยวิธีใดนะคะก็การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆข้องอผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรวจการกระทำของส่วนราชการจอการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายนะคะอันนี้เราถามว่าการควบคุมนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่าการควบคุมฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะสามารถทำได้ทางการเมืองโดยองค์กรตุลาการองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะนะคะคำตอบก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นในทางการเมืองนะคะถ้าเป็นข้อขอเนี่ยนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารอันนี้ก็คือเป็นเรื่องในของฝ่ายปกครองเขาเองนะคะคณะกรรมการตรวจเงินเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะผู้ตรวจการก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญส่วนข้อจอก็คือเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะข้อ3นะคะข้อใดเป็นความหมายของหลักนิติรัฐนะคะกไก่รัฐเท่านั้นที่สามารถบัญญัติกฎหมายได้ขอไข่การปกครองภายใต้กฎหมายคอควายอำนาจสูงสุดของกฎหมายเหนือประชาชนงองูรัฐมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดจอจานเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจสูงสุดนะคะนะคะนิติรัฐนะคะเป็นหลักที่สำคัญตามระบบประชาธิปไตยนะคะที่บอกไว้นะคะที่เราพูดกันถึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อ3นี้นะคะก็ความหมายก็คือเรื่องของการปกครองภายใต้กฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะดำเนินการกระทำการอะไรต่างๆได้นะคะก็จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะคะก็คือถ้าเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะยิ่งต้องมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำถามคำตอบนะคะที่ให้นักศึกษาไว้ดูนะคะสำหรับการเป็นแนวทางในการตอบข้อสอบนะคะทีนี้สำหรับการบรรยายในวันนี้เนี่ยเรามีเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะเราก็จะบรรยายได้เพียงเนื้อหาที่เป็นหลักๆเท่านั้นนะคะส่วนในรายละเอียดนักศึกษาต้องไปอ่านในเอกสารการสอนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ละเอียดนะคะจึงจะทำข้อสอบได้

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ตัวใหญ
4: ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะส่วนในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยและตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาตรงนี้ค่ะมันหมายถึงการนำพวกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทั้งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ประยุกต์มาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่ยังไม่ได้แพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติและก็เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่มันสามารถตอบสนองธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กที่มันมีอยู่ทั่วไปนะคะจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติแล้วเนี่ยเอามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญาตรงนี้ค่ะมันมีความสำคัญใน2มิติใหญ่ๆด้วยกันก็คือความสำคัญที่มีต่อตัวเด็กปฐมวัยและความสำคัญที่มีต่อตัวครูนะคะในส่วนความสำคัญที่มีต่อตัวเด็กปฐมวัยเราจะพบว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยให้เด็กได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้รับการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์เด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านเจ้าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการตรงนี้แหละค่ะและไอ้เจ้าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการตรงนี้ค่ะมันยังทำให้เด็กเนี่ยค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้เกิดการเรียนรู้ทำให้เด็กเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่

นอกจากนี้นะคะการที่คุณครูเนี่ยค่ะใช้สื่อตรงนี้ในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยมันยังทำให้คุณครูเนี่ยค่ะพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนความสำคัญที่มีต่อตัวครูนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ที่เอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านของภาษาการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ค่ะและคุณครูเองนะคะก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคิดภาษาและก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะหลักการแรกเราควรที่จะนำสิ่งที่เด็กสนใจเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก่อนเพราะว่าความสนใจตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กอะค่ะอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเหมือนตัวกระตุ้นตัวเล้าความสนใจอยากให้เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะหลักการข้อที่2การใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอินเตอร์แอคได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยการที่ครูเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กได้หยิบจับสัมผัสสื่อที่มันเป็นวัสดุอุปกรณ์วิธีการนะคะไม่ใช่ให้เด็กเนี่ยนั่งดูเฉยๆนะคะควรให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับตัวสื่อด้วยหลักการข้อที่3ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและก็มีความหมายสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กค่ะสื่อที่เอามาใช้ควรเป็นสื่อที่เด็กเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กค่ะเป็นเหมือนกับสื่อที่มันมีความหมายกับการใช้ชีวิตของเด็กนั่นเองสำหรับหลักการข้อต่อไปก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้มันควรทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นลักษณะแบบแฮปปี้เลิร์นนิ่งไม่ใช่ว่าจับสื่อไปร้องไห้มีเสียงสะอื้นไปนะคะไม่ควรให้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่มันควรให้เด็กเนี่ยได้จับสื่อไปพร้อมๆกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตรงนี้แหละค่ะมันจะไปช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กเด็กเรียนรู้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเรียนเป็นแบบเลคเชอร์เบสนะคะเรียนแบบผ่านการบรรยายนั่งได้นานๆแต่สำหรับเด็กไม่ใช่นะคะการเรียนรู้ที่ดีกับเด็กเนี่ยมันควรเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะดังนั้นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ควรที่จะเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กควรเอาสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีความหมายค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปนะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสาระการเรียนรู้ที่นำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะในการนำสื่อมาใช้ครูต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการที่จะพัฒนาอะไรตรงนี้เราต้องการที่จะพัฒนาสติปัญญาแต่สติปัญญามีเยอะแยะมากมายเลยครูก็ต้องตั้งธงไว้ว่าต้องการที่จะพัฒนาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องภาษาครูก็ต้องหาสื่อที่มันพัฒนาภาษาก็คือว่าง่ายๆสื่อกับเรื่องที่จะสอนมันจะต้องเหมาะสมกันมันจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะและหลักการข้อสุดท้ายควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อในการผลิตสื่อรวมทั้งการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีด้วยค่ะในส่วนบทบาทของครูนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาตรงนี้บทบาทของครูจะมี3บทบาทใหญ่ๆค่ะบทบาทแรกเป็นผู้จัดหาก่อนจะจัดหาครูต้องดูก่อนว่าครูมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะต้องการที่จะพัฒนาทางด้านไหนในด้านสติปัญญาภาษาการคิด
หรือความคิดสร้างสรรค์นะคะครูต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนหลังจากนั้นจึงไปจัดหาสื่อการจัดหาสื่อ

าจจะเป็นสื่อที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะนำสื่อที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ก็ได้หรือมีแล้วก็อาจจะต้องจัดซื้อนะคะบทบาทที่สองก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องศึกษาเจ้าตัวสื่อให้ดีก่อนที่จะเอาไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กศึกษาทำความเข้าใจทดลองใช้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลการเก็บรักษาด้วยค่ะและบทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทของการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะตรงนี้ค่ะครูก็ต้องดูว่าเอ๊ะสื่อที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยมันสามารถพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กอย่างเช่นภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่และก็ตัวสื่อเองเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายไหมเวลาใช้งานเนี่ยมันมีความราบรื่นไหมมันเหมาะสมกับวัยของเด็กมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะ

ำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะการคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแตะต้องไม่ได้เนอะมันเป็นนามธรรมมีความเป็นนามธรรมสูงซึ่งการคิดตรงนี้ค่ะมันเป็นการทำงานของสมองผ่านการรับรู้ของข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาให้ความหมายมาทำความเข้าใจจดจำรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ที่มันมีความสลับซับซ้อนนะคะเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่สิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นนะคะอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินใบไม้หรือว่าก้อนหินเนี่ยจัดว่าเป็นวัสดุที่มันช่วยพัฒนาทางด้านการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้เด็กสามารถที่จะสังเกตลักษณะของใบไม้ลักษณะของก้อนหินนะคะสามารถที่จะมาจำแนกได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มีลักษณะเหมือนกันจำแนกขนาดของใบไม้ก็ได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มันมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาเนาะแล้วก็มีอายุการใช้งานได้คงทนมากกว่าวัสดุนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างพวก เครื่องฉายภาพเครื่องเล่น DVD เครื่องฉายภาพหรือเครื่องเล่น DVD ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นครูฉายภาพอาจจะเป็นภาพเงาของสัตว์ตัวนึงแล้วก็สนทนาการให้เด็กทายว่าเงาภาพนั้นคืออะไรซึ่งเด็กก็จะต้องใช้ความคิดนะคะมันก็จะส่งเสริมการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีสำหรับประเภทที่3เป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการในที่นี้ขอยกตัวอย่างการพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์การพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เด็กได้เห็นของจริงนะคะการที่เด็กได้เห็นของจริงเด็กได้มีการเปรียบเทียบมีการจำแนกเห็นถึงความเหมือนความต่างของสัตว์ชนิดนะคะแต่ละประเภทตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดถ้าเรามองสภาพแวดล้อมนะคะเรามองไปที่ในห้องเรียนก่อนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อให้เด็กได้คิดอย่างเช่นการที่ครูเตรียมพวกวัสดุต่างๆอย่างเช่นเปลือกไม้ก้อนหินวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมตรงนี้มันก็จะช่วยพ

พัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือการที่ครัวค่ะมีตู้ปลาที่ภายในตู้ปลาเนี่ยมีออกซิเจนอยู่มันก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ว่าเออไอฟองอากาศเหล่านี้มันมายังไงไอออกซิเจนตัวนี้มันมีวิธีการทำงานยังไงนะคะก็จะส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กได้ในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนภายนอกห้องเรียนก็ อาจจะมีรถจักรยาน3ล้อนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยรถจักรยาน3ล้อเนี่ยมันมีวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมันเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรสำหรับแนวทางที่2ก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาการคิดในการในการจัดกิจวัตรประจำวันตรงนี้อย่างเช่นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการให้สัญญาณการเคารพการเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะคุณครูก็อาจจะเปิดเสียงเพลงเพลงนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นการคิดของเด็กว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเหมือนกระซายเป็นเหมือนสัญญาณว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่กำลังที่จะเคารพธงชาตินะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะพาเด็กเดินชมธรรมชาติไปที่แปลงผักให้ดูแว่นขยายนะคะให้เด็กเนี่ยได้ใช้แว่นขยายดูใบผักดูเส้นใยของผักเหล่านี้นะคะมันก็จะช่วยพัฒนาการคิดให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะ

ในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันคืออะไรสำหรับคำนี้นะคะมันหมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโดยผ่านกระบวนการรับรู้การแปลความหมายการแสดงออกซึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของภาษาพูดก็ได้ภาษาเขียนก็ได้หรือภาษาท่าทางก็ได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆค่ะโดยประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปยกตัวอย่างเช่นพวกหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานตรงนี้จะเห็นได้ว่าช่วยพัฒนาในเรื่องของภาษาให้แก่เด็กได้เวลาที่เราอ่านนิทานนะคะเด็กได้เห็นรูปของคำได้เห็นคำต่างๆนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างอัตโนมัติหรือตอนนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทที่2เป็นประเภทอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนมีราคาก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยแหละเด็กเนี่ยก็จะได้ใช้โน้ตบุ๊กใช้แท็บเล็ตนะคะในการอ่านหนังสือนิทานอาจจะมีเป็นมีเสียงมีภาพประกอบด้วยซึ่งมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเด็กถ้ามันมีการสื่อสารพูดคุยเด็กก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะของการฟังและการพูดนะคะถ้าเป็นการอ่านเนี่ยเด็กก็จะได้เห็นรูปคำซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องทักษะการอ่านด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการทำหนังสือนิทานร่วมกันหรือว่าจะเป็นการอ่านร่วมกันตรงนี้ค่ะเด็กได้เรียนรู้ภาษามีความคุ้นชินกับภาษาก็จะได้ใช้ภาษานะคะเพื่อการสื่อสารเพื่อจดจำคำศัพท์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กค่ะในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันค่ะแนวทางแรกเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อมเราสามารถจัดในห้องเรียนก็ได้นะคะในห้องเรียนเนี่ยมันควรมีสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยภาษานะคะแต่ไม่ใช่แบบเลอะรกรุงรังนะทุกอย่างต้องมีความหมายกับตัวเด็กนะคะอาจจะมีป้ายชื่อมุมต่างๆเพื่อให้เด็กรู้อาจจะมีป้ายชื่อหน่วยที่เด็กกำลังเรียนในสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีป้ายข้อตกลงกฎนางฟ้าของห้องเราเด็กก็จะได้คุ้นชินได้สัมผัสอยู่กับภาษาซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาษาของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการใช้ภาษาของเด็กอาจจะเป็นการจัดมุมเล็กๆเป็นมุมหนังสือนะคะเป็นมุมแบบพักผ่อนที่มีหนังสือให้เด็กเนี่ยได้คุ้นชินกับภาษาหรือจะมีห้องสมุดเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าไปอ่านเข้าไปขีดเขียนเข้าไปทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับภาษารวมทั้งบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเนี่ยมีต้นไม้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีป้ายชื่อต้นไม้ที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนาภาษาค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการบริหารร่างกายหลังเคารพธงชาตินั่นก็คือเปิดเพลงทำท่าทางนะคะเปิดเพลงแล้วให้เด็กร้องตามนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลงฮิตมากเลยอะไรทรงอย่างแบดเนี่ยเด็กโอ้โหก็ได้เรียนรู้ภาษาในระหว่างที่เด็กเนี่ยร้องเพลงไปด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการลงชื่อมาโรงเรียนตรงนี้ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเด็กได้พัฒนาในเรื่องทักษะการเขียนอาจจะเป็นการเขียนแบบลอกคำชื่อที่เด็กเห็นก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้พัฒนาทางด้านทักษะการเขียนให้แก่เด็กซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคำว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงความสามารถทางสมองของเด็กในการคิดจินตนาการได้อย่างหลากหลายค่ะเป็นการเชื่อมโยงความคิดที่มีอยู่เดิมเข้ามาไว้ด้วยกันนะคะก่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ที่แสดงออกผ่านทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเราก็จะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็จะเป็นพวกทรายพวกน้ำพวกนี้ค่ะเราถือว่าเป็นวัสดุปลายเปิดเป็น open end material นะคะวัสดุปลายเปิดคืออะไรเป็นวัสดุที่เด็กเนี่ยค่ะไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่ตายตัวเด็กสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นได้อย่างหลากหลายโดยใช้จินตนาการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาน้ำและทรายนะคะเป็นวัสดุปลายเปิดที่ดีมากในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์นะคะตรงนี้ค่ะอุปกรณ์ในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆนะคะตอนนี้มันก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยได้วาดภาพได้ตกแต่งภาพซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะสำหรับนวัตกรรมประเภทที่3นะคะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการวิธีการคือการจัดกิจกรรมที่เอาไปใช้กับเด็กในการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเด็กอย่างเช่นการวาดภาพการวาดภาพเด็กก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสรรสร้างภาพต่างๆโดยใช้จินตนาการแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเขาค่ะนี่ก็จะทำให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีแนวทางด้วยกัน2แนวทางโดยแนวทางแรกเนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะคุณครูอาจจะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนก็อาจจะมีผลงานศิลปะนะคะที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามหรืออาจจะมีมุมศิลปะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นและก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะพาเด็ก
ไปเล่นน้ำเล่นทรายเนอะเล่นน้ำการเล่นน้ำเล่นทรายบริเวณนอกห้องเรียนตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะครีเอทวิธีการเล่นสร้างสรรค์วิธีการเล่นต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งก็จะส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในแนวทางที่2เป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คุณครูก็อาจจะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้าไปใช้ในกิจวัตรยามเช้าและในช่วงของการเปลี่ยนกิจกรรมอย่างเช่นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านกิจกรรมจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปสู่กิจกรรมเสรีคุณครูก็อาจจะใช้เพลงหรือว่าคำคล้องจองต่างๆนะคะในร่วมร้องหรือร่วมท่องคำคล้องจองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำท่าทางประกอบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์คือทำท่าทางอย่างอิสระตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กค่ะและก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการสำรวจธรรมชาติประจำวันนะคะตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างฟิลลิ่งสร้างสุนทรียศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยในตอนเช้าคุณครูก็อาจจะพาเด็กไปดูรังนกไปดูแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องบริเวณสอดแสงสาดส่องไปยังใบไม้นะคะตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ซึมซับธรรมชาติรอบตัวซึ่งมันจะเป็นฐานของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญานะคะคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทวัสดุที่มันสามารถที่จะผุพังได้ง่ายระยะเวลาในการใช้งานสั้นนะคะหรือจะเป็นประเภทอุปกรณ์ที่มันมีความคงทนมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานหรืออาจจะเป็นประเภทวิธีการที่มันเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในเรื่องเกี่ยวกับการคิดรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ค่ะ

0: าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำคัญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับคุณครูสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กเพราะว่าการที่เรารู้ปัจจัยเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีความรู้ความสามารถเรื่องการศึกษาปฐมวัยนะคะมาพูดคุยค่ะขอแนะนำนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดของปัจจัยว่าเราจะใช้ยังไงเราน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะจากความหมายของปัจจัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งคำว่าปัจจัยเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ความหมายไว้3แนวทางนะคะอย่างแรกเราจะมองว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลนะคะอย่างเช่นการที่เราได้รับการศึกษามันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะหรือว่าการที่เราสอนให้ลูกตัวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะเรียกพ่อบ่อยๆแล้วในที่สุดเด็กก็เรียกพ่อได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลก็คือเด็กได้แสดงพฤติกรรมตามที่เราได้ต้องการที่จะปลูกฝังและสร้างเสริมนะคะในความหมายที่2ปัจจัยหมายถึงส่วนประกอบหรือองค์ประกอบค่ะส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของปัจจัยคือการที่ปัจจัยมารวมกันแล้วมันส่งผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรามีลูกตัวเล็กๆนะคะอย่างน้องฟ้านะคะสัก3ขวบคุณแม่ชอบชวนไปตลาดนะคะไปซื้อผักไปซื้อผลไม้เอามาทำกับข้าวและพอมาถึงบ้านน้องฟ้าก็ยังชอบที่จะเข้าไปในครัวไปช่วยคุณแม่หยิบจับสิ่งของต่างๆผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือน้องฟ้ารู้จักชื่อผักผลไม้หลายชนิดมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอันนี้เราจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบมันมี2ส่วนก็คือไปตลาดกับคุณแม่แล้วก็ไปช่วยคุณแม่ทำในครัวนะคะก็ทำให้เกิดผลว่าน้องรู้จักผักผลไม้มากกว่าในความหมายที่3แนวทางที่3นะคะเราใช้ปัจจัยกับคำว่าสาเหตุทดแทนกันได้ในความหมายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นความหมายของปัจจัยทีนี้ในเรื่องของขอบข่ายของปัจจัยอะค่ะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าขอบข่ายของปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องตระหนักค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของคำว่าขอบข่ายก่อนนะคะขอบข่ายเนี่ยหมายถึงความรู้นะคะที่เรานำมาอธิบายนะคะในปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการสร้างเสริม

0: พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยซึ่งจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยนะคะคือปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กปัจจัยภายในตัวเด็กเนี่ยนะคะเช่นนะคะการทำงานของสมองนะคะหรือว่าระบบประสาทต่างๆหรือกล้ามเนื้อนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะประการที่2เนี่ยนะคะก็คือปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กเช่นนะคะพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าครูหรือครูพี่เลี้ยงนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำนะคะหรือบางทีก็มีการฝึกนะคะหรือว่าเป็นตัวแบบให้กับเด็กอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กแต่ว่ายังมีปัจจัยด้านที่3นะคะที่ว่าจะต้องร่วมกันก็คือทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกภายในตัวเด็กแล้วก็ปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กคือความพร้อมของร่างกายนะคะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะของร่างกายในขณะเดียวกันนะคะก็มีปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กร่วมด้วยนะคะคือนะคะพ่อแม่นะคะครูอาจจะฝึกนะคะหรือว่าช่วยเหลือเด็กอันนี้ค่ะคือปัจจัยร่วมกันทั้งสองนะคะระหว่างภายในตัวเด็กกับภายนอกตัวเด็กค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะคะมีอยู่หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญมากเลยที่มีอิทธิพลเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะมันจะมีอยู่3ตัวค่ะตัวแรกก็คือตัวพฤติกรรมของเด็กนะคะตัวพฤติกรรมเราใช้อักษรย่อว่าตัว B ซึ่งมาจากคำว่า behavior นะคะเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะเราจะยึดตัวพัฒนาการค่ะนะคะเราก็จะดูพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะทางด้านอารมณ์จิตใจทางด้านสังคมและก็ทางด้านสติปัญญาเวลาที่เราสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราจะไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะจันค่ะเราจะพิจารณาว่าเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมพฤติกรรมในเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะเด็กยังไม่สามารถทำพฤติกรรมนั้นๆได้ทั้งที่วัยของเขาเขาควรจะทำได้แล้วเขาก็ยังทำไม่ได้นะคะเราจะให้ความสำคัญทุกพฤติกรรมเท่าเทียมกันนะคะเวลาที่จะพัฒนาพฤติกรรมก็จะต้องให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะปัจจัยด้านที่2ที่สำคัญนะคะก็คือปัจจัยส่วนบุคคลมาจากคำว่า person ตัวย่อก็คือตัว Pนะคะปัจจัยส่วนบุคคลนี้ก็จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยค่ะคือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานี้ก็คือดูความพร้อมนะคะของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะก็คือเราจะสอนให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและจะมีวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะและปัจจัยที่3ก็คือตัว E ค่ะมาจากคำว่า environment ปัจจัยถึงแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาที่พ่อแม่หรือคุณครูก็จะสั่งสอนลูกหลานต่อกันมานะคะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลค่ะจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของปัจจัยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันคือปัจจัยอาจารย์ดร.พัชรีได้พูดถึงขอบข่ายว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีปัจจัยภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยร่วมกันระหว่างภายในภายนอกแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะคะ3ตัวก็คือ BPE ค่ะนะคะก็คือตัวพฤติกรรมและก็ตัวปัจจัยส่วนบุคคลและก็สิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาร่วมสนทนากับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยก็จะกล่าวถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะทางด้านร่างกายและสติปัญญาวันนี้นะคะได้เชิญวิทยากรมาร่วมในการพูดคุยด้วยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอ

0: ดาสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะในปัจจัยที่เราต้องการนะคะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์พอจะให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านพฤติกรรมคือตัว B นะคะแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลก็คือตัว P นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E ทีนี้เรามาดูกันทีละปัจจัยนะคะปัจจัยตัวแรกค่ะคือตัวพฤติกรรมถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายแล้วก็ต้องดูนะคะว่าร่างกายเนี้ยมันครอบคลุมเนื้อหาแค่ไหนนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่2กลุ่มที่เราจะต้องสร้างเสริมก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กนะคะทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อเล็กเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เรื่องของสุขนิสัยนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะกล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งมันหมายถึงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขาอะไรของเราเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะอาจารย์นะคะในช่วงเล็กๆซึ่งจะพัฒนาเร็วกว่ากล้ามเนื้อเล็กนะคะกล้ามเนื้อเล็กก็จะหมายถึงกล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะมือฝ่ามือนิ้วมือปลายนิ้วมืออะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กก็ต้องให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ของกล้ามเนื้อเล็กแล้วก็เรื่องของสุขนิสัยนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยตัวที่2คือปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลอันนี้จะมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านชีววิทยาปัจจัยทางด้านชีววิทยานี้เราก็จะดูที่ความพร้อมอะค่ะว่าเด็กมีความพร้อมแค่ไหนสามารถใช้กล้ามเนื้อนะคะได้ยังไงฮอร์โมนของเด็กเป็นยังไงซึ่งมันมีผลต่อการเจริญเติบโตเรื่องสุขนิสัยของเด็กเป็นยังไงเด็กควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วหรือเปล่านะคะปัจจัยย่อยอีกตัวหนึ่งของส่วนบุคคลนะคะก็คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้ว่าเด็กวัยนี้เขาเรียนรู้ยังไงเราจะมีวิธีการสร้างเสริมยังไงเด็กถึงจะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้นะคะส่วนมากก็อาจจะให้ปฏิบัติค่ะจันคะให้ปฏิบัติให้ทำบ่อยๆนะคะอันนี้เราก็ใช้ทฤษฎีของฟอนไดนะคะหรืออาจจะแบบพฤติกรรมของเพื่อนนะคะก็จะใช้ทฤษฎีของแบนดูราหรืออาจจะใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการเสริมแรงของสกินเนอร์ก็ได้ก็ต้องดูให้เหมาะกับวัยของเด็กนะคะปัจจัยที่3เป็นปัจจัยทางสังคมวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมก็คือตัว E นะคะปัจจัยทางสังคมวิทยานี้เราจะดูในแง่ของกระบวนการสังคมประกิจหรือ socialization ที่พ่อแม่ก็จะสอนลูกต่อๆกันมานะคะสอนลูกให้พับผ้าสอนลูกให้แต่งตัวเองหรือแม้แต่คุณครูลูกอยู่ที่โรงเรียนก็จะสอนให้เก็บที่นอนให้ใส่รองเท้านะคะอันนี้คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะดร. อรุณีก็ได้พูดทางด้านร่างกายไปแล้วนะคะนั่นว่าในด้านสติปัญญาเนี่ยก็ดูเช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเราก็ดูที่ตัว behavior คือพฤติกรรมของเด็กเหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านสติปัญญาเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะคะเราก็ดูนะคะในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การใช้ภาษาของเด็กนะคะดูว่าเด็กเนี่ยจะแสดงออกด้วยท่าทางต่อคำสั่งง่ายๆนะคะหรือว่าจะมีการพูดเปล่งเสียงหรือเรียนเสียงต่างๆออกมานะคะพฤติกรรมที่สองเนี่ยก็คือพฤติกรรมทางด้านการแสดงออกถึงการคิดนะคะซึ่งเราดูได้หลากหลายนะคะในเรื่องการคิดของเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะคะจะฟังหรือแม้กระทั่งชิมรสดมกลิ่นสัมผัสนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะแสดงท่าทางออกมานะคะด้วยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการคิดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังดูพฤติกรรมนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะคะดูจากไหนบ้างนะคะก็ดูจากนะคะเด็กเนี่ยอาจจะใช้คำถามนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการประดิษฐ์ผลงานต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งเป็นผลงานที่มันมีความแปลก แตกต่างจากเดิมนะคะอันนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ทีนี้เมื่อพฤติกรรมทั้ง3เนี่ยที่เราต้องการที่จะสร้างเสริมให้เกิดแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็จะเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะซึ่งนะคะจะต้องอาศัยความพร้อมของด้านร่างกายหรือแม้กระทั่งการทำงานของสมองระบบประสาทนะคะพวกฮอร์โมนต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยการแสดงออกด้วยท่าทางที่แสดงถึงความคิดของเด็กเนี่ยก็ต้องไปอาศัยนะคะความพร้อมทางด้านร่างกายด้วยเช่นกัน
2: นะคะก็มันก็เกี่ยวพันกันนะคะ
0: เกี่ยวพันกันนะคะหรือแม้กระทั่งวุฒิภาวะทางด้านภาษานะคะซึ่งวุฒิภาวะทางด้านภาษาเนี่ยมันคือความพร้อมซึ่งเราดูได้นะคะโดยประมาณจากวัยของเด็กเช่นเด็กประมาณสัก2ขวบเนี่ยก็อาจจะพูดประโยคสั้นๆ 2-3 คำได้แต่พอ3ขวบแล้วก็จะยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยทางพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะซึ่งเกิดจากภายในตัวเด็กและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะคะปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คือทางจิตวิทยาน
2: ะ
0: คะทางจิตวิทยาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งจะมีการเรียนรู้แบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เชื่อมโยงอย่างสมมติเช่นนะคะเด็กเนี่ยเรียนรู้นะคะว่าคนเนี้ยคือแม
2: ่
0: นะคะคนนี้คือพ่อนะคะแล้วเสร็จแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกันคือเด็กมองเห็นความแตกต่างเด็กเรียกได้ถูกต้องว่านี่คือแม่นี่คือพ
2: ่
0: อนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะที่เกี่ยวกับการคือใช้สติปัญญาทางด้านนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือนะคะปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวเด็กนะคะก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยาเนี่ยเช่นในเรื่องของการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะกับบุคคลต่างๆก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู
2: ้
0: นะคะไปได้มากเลยหรือแม้กระทั่งการเรียนแบบค่ะอาจารย
2: ์
0: การเรียนแบบเนี่ยอาจจะเรียนแบบตัวบุคคลนะคะเช่นเรียนแบบพ่อคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: หรือคุณครู
2: เด็กวัยนี้เขาชอบเรียนแบบนะคะอาจารย
0: ์นะคะหรือเรียนแบบที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะปัจจุบันนี้มันมีสังคมออนไลน
2: ์
0: นะคะมีภาพยนตร์มีการ์ตูน
2: เด็กชอบมาก
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แสดงนะคะถึงการใช้ภาษาการคิดของเด็กได
2: ้ค่ะแต่นิดนึงเนาะอาจารย์เนาะตัวแบบนี้ก็ต้องคัดสรรเนาะต้องดูที่ดี
0: ต้องเป็นตัวแบบที่ดี
2: ใช่นะถ้าไม่ดีเด็กก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดี
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กเนี่ย
2: ค่ะ
0: เราจะดูที่ตัวพฤติกรรมก่อนถ้าเป็นด้านร่างกายอาจารย์ก็ดูบอกว่าทางการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนะ
2: คะ
0: ถึงการมีสุขนิสัยที่ดีนะคะส่วนทางด้านสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการคิดความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ
2: ค่ะมันก็คือกรอบพัฒนาการของด้านนั้นๆนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วตัวปัจจัยเนี่ยเหมือนกันค่ะปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยาถ้าทางการทางร่างกายเนี่ยก็คือความพร้อมใช่ไหม
2: คะ
0: ของระบบต่างๆในร่างกายส่วนทางด้านสติปัญญาก็คือในเรื่องของทางอะไรคะทางด้านร่างกายเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีวุฒิภาวะนะคะทางด้านภาษาส่วนทางร่างกายนี่ก็เป็นวุฒิภาวะทางด้านการเคลื่อนไหว
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเรียนรู้แล้วก็เรื่องสังคมวิทยาก็คือด้านการมีปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการสังคมประกิจ
2: ค่ะ
0: นะคะค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมในการพูดคุยในวันนี
2: ้
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพวกส่วนมากคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์จิตใจจะไปมุ่งในเรื่องของสติปัญญาซึ่งจริงๆแล้วอารมณ์จิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องของการแสดงออกนะคะเรื่องของการควบคุมอารมณ์เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รายละเอียดนะคะเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจจากวิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งมากทางด้านปฐมวัยซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้คงจะต้องรบกวนอาจารย์นะคะอาจารย์ขาเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงถึง
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะเรียนว่าเราต้องมาทำความเข้าใจในขอบข่ายของพฤติกรรมนี้ก่อนนะคะซึ่งพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: คะที่เราต้องการจะสร้างเสริมเนี่ยนั้นมองมันก็มีนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
0: ค่ะ
1: ประการที่สองก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กแล้วก็อารมณ์พฤติกรรมที่3เนี่ยคือการควบคุมอารมณ์น
0: ะคะ
1: ซึ่งทั้ง3พฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญและควรจะสร้างเสริม
0: เพราะฉะนั้นเวลาสร้างเสริมต้องให้คำนึงถึง3ด้านอันนี้ใช่มั้ยคะ
1: นะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ทีนี้ใน3ด้านตรงนี้นะคะทั้งการแสดงออกทางอารมณ์หรือการรับรู้ความรู้สึกหรือการควบคุมได้เนี่ยนะคะมันยังมีปัจจัยนะคะปัจจัยอย่างที่เราพูดกันนะคะว่ามีปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กนะคะซึ่งปัจจัยที่มาจากภายในตัวเด็กเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา
0: ค่ะ
1: นะคะได้แก่ความพร้อมในการทำงานของสมองนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยก็จะมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยต้องอาศัยท่าทางหรือ เรื่องของการใช้ภาษา
0: ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้อง
0: ะ
1: นะคะกับวุฒิภาวะนะคะทางด้านร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของเด็กเนี่ยค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าเขามีอารมณ์ยังไงแล้วก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆควบคุมอารมณ์ได้หรือแม้กระทั่งเล็กๆเนี่ยเขาจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองคนเดียวเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเด็กก็จะค่อยๆทำไมคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะคะอันนี้ค่ะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยานะคะที่เราเนี่ยจะต้องคอยดูนะคะว่ามันมีผลต่อตัวเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: นะคะซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ทางสังคม
0: ค่ะ
1: ถ้าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆกับเพื่อนกับผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเนี่ยนะคะเด็กก็เรียนรู้นะคะที่จะแสดงอารมณ์นะคะได้ออกมาหรือรู้จักที่จะค่อยๆควบคุมนะคะอารมณ์ของตัวเองนะคะจากการทำกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบางทีเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยนะคะยังเรียนรู้นะคะจากการเหมือนกับว่ามีสิ่งเร้าอะค่ะถ้าครูเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีจิตใจอ่อนโยนเนี่ยเด็กชอบเด็กก็อยากจะไปโรงเรียน
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมันยังมีเงื่อนไขนะคะการเรียนรู้จากเงื่อนไขนะคะมีแรงเส ริมนะคะถ้าแรงเสริมตรงไหนที่เด็กได้รับนะคะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยๆขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะปัจจัยอีกด้านหนึ่งก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาคือกระบวนการสังคมประกิตซึ่งจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเห็นตัวแบบนะคะที่มีอารมณ์จิตใจที่ดีนะคะการแสดงความรู้สึกหรือการควบคุมอารมณ์เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้คือทางด้านอารมณ์และจิตใจอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ด
0: ้
1: าน
0: ชัดเจน
1: อีกด้านหนึ่งสังคมก็สำคัญนะคะ
0: อันนี้คือโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะอาจารย์ก็จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นของฉันหมดเราถึงต้องพยายามมีกิจกรรมให้เด็กเขาได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนกับคนให้มันหลากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมก็ไม่ต่างจากที่อาจารย์พูดมาเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คือจะมีตัว B ตัว P ตัว E ตัว B ตรงนี้พฤติกรรมทางด้านสังคมเราก็จะมองในแง่ของการที่เด็กเป็นตัวของตัวเองการที่เด็กสร้างมิตรมีพฤติกรรมสังคมทางบวกการทำหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นอันนี้ก็คือขอบข่ายของสังคมที่เราควรจะต้องสร้างเสริมให้กับเด็กนะคะเวลาที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสังคมก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ทีนี้ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยส่วนตัวก็คือตัว P person นะคะก็จะมี2ปัจจัยเช่นเดียวกันก็คือปัจจัยทางด้านชีววิทยากับปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะปัจจัยทางด้านชีววิทยาก็จะดูความพร้อมของร่างกายกับวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กนะคะว่าเด็กสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมสร้างมิตรได้ไหมเล่นกับเพื่อนได้ตลอดไหมนะคะหรือ อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เราจะให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคมได้ยังไงให้เด็กเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขารักที่เขาศรัทธานะคะให้เขาได้สังเกตตัวแบบจากคนที่ดีนะคะและปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือกระบวนการสังคมประกิตและก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะก็จะเป็นตัวปัจจัยสร้างเสริมที่จะให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ค่ะจากที่พูดมานะคะอาจารย์ขาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมจะเห็นได้ว่ามันคือตัวเดียวกันเลยอะค่ะอาจารย์ขาคือตัว B ตัวพฤติกรรมนะคะตัว P ตัวส่วนตัวนะคะก็คือ person ซึ่งมีอยู่2ปัจจัยย่อยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านของชีววิทยากับจิตวิทยาแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือตัว E สิ่งแวดล้อมมันคือปัจจัยเดียวกันแต่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านไหนเราก็ต้องไปดูถึงขอบข่ายของพัฒนาการด้านนั้นๆ นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างเสริมให้ครอบคลุม
1: ค่ะ
0: เด็กก็จะสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ครอบคลุมทุกด้านจะทำให้เด็กเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านนะคะอาจารย์ขาววันนี้มีประโยชน์กับผู้ชมมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ได้กรุณามาพูดคุยนะคะให้ข้อมูลกับผู้ชมค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขา

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุษภานะครับทำให้บัณฑิตของ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาภทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภาเป็นหนึ่งใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสระกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวาย

โดยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,200

เอซีบิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519เวลา 18:13 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคาเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คาเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5 ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียน

การสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับฐานและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆทันทีสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินดุสิตพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองนายกหมู่มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่มูลนิธิชัยพัฒนา
จากนั้นพระราชทานพระราชบัตรโอกาสให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบัตรโอกาสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์แห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเว
เวลา 13:00 นทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศ์สิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอ

0: าสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระราชจุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร

พรรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีเสด็จพัดมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาส
และได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิราชแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อน
ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบิวตี้เจมส์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดปุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทระเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่ราวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลัสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิญไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

นี้เช่นร้องสอดในชั้นอุทธรณ์หรือว่าร้องสอดในชั้นฎีกาแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการร้องสอดนะครับสำหรับ57อนุ1คือ1คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา2คืออยู่ในชั้นบังคับคดีสามารถยื่นคำร้องได้แต่ถ้าคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู่ในชั้นฎีกาหรือบังคับคดีเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบนี้ร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1ไม่ได้นะครับต่อมาการอนุญาตตามคำร้องสอดเป็นดุลระยะพินิจของศาลไม่ใช่บทบังคับที่ศาลจะต้องอนุญาตเสมอไปนะครับศาลจะไม่อนุญาตก็ได้ตรงนี้ก็ออกสอบช้อยบ่อยๆนะว่าร้องสอดเข้ามาแล้วข้อใดกล่าวผิดแบบนี้แล้วก็บอกว่าการอนุญาตการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เป็นบทบังคับที่ศาลจะต้องปฏิบัติไม่ใช่บทบังคับนะครับเป็นดุลพินิจของศาลศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้การร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ1เนี่ยเป็นการเข้ามาโดยสิทธิ์ของตนเองเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเองเนี่ยเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าตัวเองได้ฟ้องร้องคดีใหม่เลยสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบใหม่ได้สามารถซักค้านใหม่ได้นะครับเหมือนเสมือนว่าตัวเองได้ถูกฟ้องหรือว่าเริ่มฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ได้อิงสิทธิ์ของใครเลยเป็นสิทธิ์ของตัวเองโดยแท้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1นะครับสามารถร้องเข้ามาในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปคดีมี2ประเภทนะคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับในการยื่นคำร้องสอดในชั้นบังคับคดีเนี่ยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายบังคับคดีเท่านั้นนะครับไปยื่นที่อื่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องจำนิดนึงสำหรับกรณีมาตรา57อนุ2ในการยื่นคำร้องสอดเข้ามาตาม

มาตรา57อนุ2นะครับเริ่มต้นครับก็คือเป็นการยื่นคำร้องสอดเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นความหมายคืออะไรตัวอย่างเช่นมีส่วนได้เสียอย่างไรล่ะกอไก่กับขอไข่ฟ้องแย่งที่ดินกันอยู่ขอควายเนี่ยเป็นผู้เช่าขอไข่เป็นผู้ให้เช่าถ้าที่ดินเนี้ยเสียไปสัญญาเช่าอาจจะระงับตนเองเนี่ยมีส่วนได้เสียกับที่ดินผืนนี้อยู่เพราะว่าตัวเองเป็นผู้เช่าตัวเองก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอด57อนุ2ไม่เหมือนกับ57อนุ1ระยะเวลาในการยื่นคำร้องสอดตาม57อนุ2คือยื่นก่อนศาลชั้นต้นมีคำสาจะยื่นในชั้นอุทธรณ์ยื่นในชั้นฎีกาในชั้นบังคับคดีไม่สามารถที่จะยื่นได้นะครับแล้วก็การอนุญาตตามคำร้องสอดตามมาตรา57อนุ2ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลมีดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะครับการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2นะครับเข้ามาโดยอาศัยสิทธิ์ของโจทหรือจำเลยเดิมถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การร้องสอดเข้ามาก็ยื่นคำให้การไม่ได้เพราะว่าอิงสิทธิ์ของโจทเดิมหรือจำเลยเดิมอยู่นะครับการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57อนุ2สามารถกระทำได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือเข้ามาเป็นโจทร่วมหรือจำเลยร่วมกับโจทเดิมหรือจำเลยเดิมเข้ามาร่วมกันและกรณีที่2ก็คือเข้ามาแทนที่โจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมมี2รูปแบบนะครับเข้ามาร่วมหรือเข้ามาแทนที่นะครับในส่วนของมาตรา57อนุ3นะครับอย่างที่แจ้งไปนะว่าเป็นการถูกหมายเรียกให้เข้ามาการถูกหมายเรียกเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจแต่ถูกศาลมีหมายเรียกให้เข้ามาการที่ศาลจะมีหมายเรียกให้เข้ามาก็มี2รูปแบบนะครับคือคู่ความขอให้ศาลเรียกให้เข้ามาหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลก็จะเรียกให้เข้ามาก็ได้การอนุญาตตามคำร้อง57อนุ3กไก่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้เข้ามาในคดีหรือไม่ให้เข้ามาในคดีนะครับส่วนผลของการร้องสอดเป็นไปตามมาตรา58นะครับมาตรา58ก็บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องสอดที่ได้เข้ามาเป็นคู่ความตามมาตรา57อนุ1และอนุ3เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถนำพยานหลักฐานอันใหม่เนี่ยมาแสดงสามารถคัดค้านเอกสารที่ยื่นไว้ได้นะครับเสมือนว่าตนเองเนี่ยได้ถูกฟ้องร้องหรือว่าฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เลยสังเกตดีๆนะครับ58วรรค1เนี่ยมันคือผลของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ1กับอนุ3นะครับแต่ส่วนของ58วรรค2เนี่ยก็บอกว่าห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา2นะครับใช้สิทธินอกเหนือจากสิทธิ์ที่มีอยู่ของโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมนั่นแหละนะครับและก็ยังใช้สิทธิ์ในทางขัดแย้งโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาตาม57อนุ2เนี่ยไม่มีสิทธิ์นอกเหนือจากโจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมเลยอย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นอยู่2ประการนะครับจะมีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้นหรือว่าคู่ความนั้นเนี่ยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูเรื่องของทนายความและก็ผู้รับมอบอำนาจกันนิดนึงนะครับทนายความหมายถึงใครเราก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติทนายความนะครับมาตรา4กำหนดไว้ครับว่าทนายความเนี่ยหมายความว่าผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นทนายความทนายความหรือที่เราเรียกกันง่ายๆในสำหรับนักกฎหมายนะเราเรียกตัวทนายตัวทนายมีตัวหรือยังก็คือใบประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นใบเล็กๆแหละ
นะครับเวลายื่นหรือว่าส่งมอบให้กับศาลสำเนาส่งให้คล้ายๆกับบัตรประชาชนประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพเวลาเราจะจ้างทนายความมาตรา60ครับบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือกรณีที่คู่ความเป็นคนไร้ความสามารถผู้แทนกรณีที่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะว่าความด้วยตนเองก็ได้อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราดำเนินคดีเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องจ้างทนายความนะเราจะว่าความแล้วก็ดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยตนเองได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่กฎหมายก็ให้ออปชันที่2ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเราจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนก็สามารถที่จะทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับสำหรับวิธีการแต่งตั้งทนายความเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความยื่นต่อศาลนะครับจริงๆในทางปฏิบัติก็จะมีแบบฟอร์มนะในการตั้งทนายความนะครับยื่นต่อศาลว่าฉันต้องการให้ทนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายความเพื่อที่จะพิจารณาคดีหรือว่าดำเนินกระบวนการพิจารณาต่างๆของฉันนะครับถ้าตั้งทนายความแล้วอยากจะถอนทนายความทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับแต่การถอนทนายความเนี่ยมี2กรณีกรณีแรกคือตัวความเนี่ยต้องการที่จะถอนทนายความออกจากคดีไปฉันน่ะตัวโจทก์เนี่ยไม่ชอบทนายความคนนี้แล้วอยากจะถอนทนายความคนนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับตรงนี้ทำได้เองเลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตจากศาลแต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลทราบความประสงค์ของตนเองนั่นคือกรณีที่ตัวความต้องการถอนทนายความออกจากคดีนะแต่อีกกรณีนึงที่เกิดขึ้นได้คือตัวทนายความเนี่ยอยากที่จะถอนตัวเองออกจากคดีไม่ได้อยากจะว่าความคดีอย่างนี้แล้วอาจจะทะเลาะกับตัวโจทหรือตัวจำเลยที่จ้างที่เป็นคนจ้างเนี่ยอยากจะถอนตัวมาตรา65ก็บัญญัติว่าตัวความเนี่ยที่รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยจะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอดตนออกจากการแต่งตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องแสดงเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นเนี่ยได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้วเว้นแต่จะหาตัวความไม่พบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทนายจะถอนตัวเองออกจากคดีนะครับก็ต้องแจ้งให้ศาลทราบแล้วก็ต้องแสดงให้ศาลพอใจด้วยว่าตัวความเนี่ยได้ทราบความประสงค์ที่จะถอนตัวแล้วยกเว้นแต่ในกรณีที่หาตัวความไม่พบเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับในการตั้งทนายความแล้วอาจจะมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยดำเนินคดีแทนได้ตามมาตรา60วรรค2ก็บอกว่าถ้าคู่ความหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนของตนในคดีผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นกฎหมายบอกว่าว่าความอย่างทนายความไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้จากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นสาระสำคัญหลากหลายประการเลยนะครับประการแรกคือผู้รับมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้คู่ความสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินคดีแทนได้ข้อที่2ครับวิธีการมอบอำนาจก็ต้องทำเป็นหนังสือนะครับการมอบอำนาจเนี่ยวัดอาจจะเป็นใหกอไก่เป็นผู้มอบอำนาจดำเนินการยื่นคำร้องยื่นอะไรแบบนี้ทำได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ประการต่อมาคือผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถว่าความอย่างทนายความได้รับมอบอำนาจมาเฉยๆแต่ว่าสามารถมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความนะไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับรับมอบอำนาจมาแต่งตั้งทนายความได้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือนะแล้วก็ปิดอากรสแตมป์มิฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับที่อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องสอดเป็นเรื่องของการดำเนินคดีหรือเรื่องของทนายความและผู้รับมอบอำนาจครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเราก็ยังมีการนำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายกันอยู่ในตอนที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันว่าในส่วนของการที่เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะ เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยต่อไปแล้วเราจะทำอย่างไรในการที่จะเข้าสู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับและในวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในศาลล้มละลายครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ขอรบกวนถามทางท่านอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าขั้นตอนในการนำคดีขึ้นสู่ศาลล้มละลายและการพิจารณาคดีเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: นะครับในเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนี้นะครับนะก็เป็นขั้นตอนที่จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระบวนการนั้นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลต่างๆหลายๆฝ่ายนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับเรียนท่านผู้ชมว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับให้ท่านมองภาพนะครับว่าจะเริ่มต้นกระบวนคดีล้มละลายนั้นนะครับโดยการที่เจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ไปยื่นฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไปยื่นฟ้องที่ศาลล้มละลายกลางนะครับเมื่อยื่นฟ้องแล้วศาลพิจารณาคำฟ้องว่าคำฟ้องนั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับในคราวที่แล้วนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: นะครับศาลพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์นะครับศาลก็จะรับฟ้องไว้พิจารณานะครับแล้วก็ส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยนะครับจำเลยก็จะอาจจะให้การโต้แย้งมานะครับว่าจริงไม่จริงตามที่โจทก์ได้ยื่นมาในคำฟ้องหลังจากนั้นครับศาลล้มละลายก็จะดำเนินการสืบพยานโจทก์สืบพยานจำเลยนะครับแล้วจุดหนึ่งนะครับเมื่อสืบพยานโจทก์พยานจำเลยแล้วนะครับศาลล้มละลายกลางก็จะพิจารณาพิพากษาคดีนะครับในช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: ก็คือวิจัยคำฟ้องคำให้การทางลำสืบของคู่ความนะครับดูว่าจำเลยนะครับนะควรเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไหม ควรมีการจัดการทรัพย์สินของจำเลยตามกฎหมายล้มละลายหรือไม่นะครับ แล้วตรงนี้นะครับการที่ศาลจะมีคำสั่งให้มีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายนั้นนะครับศาลยังพิจารณาอีกว่านะครับโอกาสจำเลยนะครับจำเลยมีโอกาสที่จะชำระหนี้ได้ทั้งหมดไหมนะครับหรือว่ามีอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลายหรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์นะครับตามมาตรา9มีหนี้สินล้มตัวนะครับแล้วก็หนี้จำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทนะครับ
0: ล้านบาทในกรณีบุคคลทั่วไป
1: ครับบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาและหนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดและไม่มีเหตุอื่นนะครับที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลก็จะมีคำสั่งคำสั่งตรงนี้นะครับเราเรียกในทางกฎหมายล้มละลายว่าคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับอาจารย์ฮะ
0: ค
1: ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเห็นว่าจำเลยคนนี้ไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายไม่ควรมีการจัดการทรัพย์สินทางหมายล้มละลายเช่นว่าจำเลยฝืนฝ่ายชำระหนี้ตลอดมาแต่อาจจะสะดุดนิดหน่อย

0: เด็ดขาดก็คือตัดสินแล้วว่าจำเลยควรเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังจากศาลมีคำสั่งมิกซับเด็ดขาดแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคำสั่งมิกซับเด็ดขาดนะครับส่วนหนึ่งก็คือให้อำนาจเจ้าพนักงานมิกซับเข้ามาจัดการทรัพย์สินของจำเลยนะให้ลูกหนี
1: ้
0: ในคดีล้มละลายนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวลูกหนี้ครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสว่าในการที่เราเป็นหนี้ครั้งนี้นะครับเราขอชำระหนี้บางส่วนนะชำระหนี้ 70% จะผ่อนอย่างนั้นผ่อนอย่างนี
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะขอให้ตัวเจ้าหนี้นะครับเอาทรัพย์สินไปขายนะขึ้นอยู่กับการเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับขอชำระหนี้บางส่วนหรือชำระหนี้เป็นอย่างอื่นกระบวนการตรงนี้ครับหลังจากศาลมีคำสั่งมิกซับเด็ดขาดการที่ลูกหนี้ขอชำระหนี้บางส่วนหรือชำระหนี้เป็นอย่างอื่นเราเรียกว่ากระบวนการในการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งลูกหนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายถ้าเกิดว่าลูกหนี้ขอประนอมหนี้แล้วเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันเขายอมรับนะเสียงข้างมากยอมรับแล้วจำนวนหนี้ถึง3/4นะครับแล้วต่อมารายงานไปยังศาลศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ชำระหนี้เฉพาะเท่าที่ปรับในคำขอประนอมหนี้เท่านั้นชำระครบจบกัน
1: ครับ
0: ครับแต่ถ้าเกิดลูกหนี้นะครับไม่ได้ขอประนอมหนี
1: ้ครับ
0: หรือขอประนอมหนี้แล้วไม่สำเร็จนะที่ประชุมเจ้าหนี้ทำไม่ได้ที่ประชุมเจ้าหนี้อาจจะไม่ยอมรับไม่ได้คะแนนเสียงหรือศาลไม่เห็นชอบ
1: ครับ
0: ศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนะครับนะตอนแรกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
1: ครับ
0: และลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขอประนอมหนี
1: ้
0: จากนั้นประนอมหนี้ไม่สำเร็จศาลก็พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหลังจากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการล้มละลายไหมเราเอาเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: ลูกหนี้ก็มีโอกาสขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายอีกมีโอกาสอีกนะครับขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากฎหมายล้มละลายใหม่ซึ่งใช้บังคับเรียบร้อยแล้วนะครับ นะก็คือว่ามีการปลดลูกหนี้จากการล้มละลายนั่นก็คือว่าการปลดกรณีแรกการปลดโดยคำสั่งศาลนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะมีน้อยตอนนี้นะฮะปลดกับคำสั่งศาลแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับในของบุคคลธรรมดา
1: บ
0: ุคคลธรรมดาที่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายตรงนี้ครับท่านไม่ต้องกังวลครับ
1: น
0: ะนะหากว่าศาลพิพากษาท่านล้มละลายนะครับก็เพียงแก้การจัดการทรัพย์สินเอาทรัพย์สินท่านมาขายนะมาขายจำหน่าย
1: เพื่อที่จะชำระหนี
0: ้เมื่อจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ไม่ได้เอามาขายทั้งหมดนะครับทรัพย์สินบางอย่างไม่อยู่ในความรับผิดนะครับนะกฎหมายยกไว้ให้นะให้สามารถดำรงชีวิตได้
1: เช่นบ้านอะไรแบบนี
0: ้บ้านอาจต้องขาย
1: อาจจะต้องขาย
0: ครับแต
1: ่
0: เครื่องนุ่งห่ม
1: รถยนต
0: ์
1: อะไรที่ไม่จำเป็น
0: ครับนะก็ต้องดูกันนะมาดูในกฎหมายครั้งหนึ่งว่าอะไรกฎหมายยกไว้ให้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนะครับครับหลังจากศาลพิพากษาล้มละลายแล้วนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาวันนี้นะครับ3ปีนับไปนะศาลพิพากษาล้มละลายปีที่1ปีที่2ปีที่3
1: ครับ
0: หากว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายนะครับครบกำหนด3ปีท่านได้รับการปลดจากการล้มละลายนะโดยผลของกฎหมายเลยครับนะโดยผลของกฎหมายเลยนะครับซึ่งคดีส่วนใหญ่แล้วในการฟ้องบุคคลธรรมดาให้ล้มละลายนะครับบุคคลธรรมดาก็จะหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยการปลดจากการล้มละลายซึ่งการปลดจากการล้มละลายสำคัญนะครับเพราะเป็นการปลดภาระหนี้สินทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นะครับ ท่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะ
1: เซตซีโร่เลย
0: ครับก็จะยกเว้นอยู่หนี้นิดหน่อยก็คือหนี้ภาษีอากรถ้านะหนี้ภาษีอากรจะไม่หลุดหนี้ที่ก่อขึ้นด้วยความทุจริตช่อโกงไม่หลุดถือว่าเป็นข้อยกเว้นแต่หนี้อื่นๆจากการประกอบธุรกิจตามปกติหลุดหมดครับหลุดหมดครับนะหรือว่าการพ้นจากการล้มละลายอีกกรณีหนึ่งก็คือการยกเลิกการล้มละลายนะตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้รับการปลดจากการล้มละลายเมื่อครบ3ปีนับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนะคร
1: ับ
0: ท่านก็อาจจะสงสัยว่าในกระบวนการล้มละลายนะครับกระบวนการล้มละลายนะครับที่เดินไปนี่แหละนะว่าเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยครับท่านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายท่านมีโอกาสได้รับชำระหนี้อย่างไรในคดีล้มละลายนะ
1: ครับ
0: กฎหมายก็กำหนดครับจุดนี้จุดที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่ง

0: ของไปซับลูกหนี้เด็ดขาดนะครับก็จะมีการประกาศโฆษณาคำสั่งไปซับเด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะประกาศโดยใช้ทางอินเทอร์เน็ต
1: ช่องทางออนไลน์
0: ต้องออนไลน์นะคร
1: ับ
0: เทนตัวหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อมีการประกาศโฆษณาคำสั่งไปซับเด็ดขาดแล้วนะครับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้รายนี้
1: ทั้งที่อยู่ในการฟ้องรายหรือไม่ได้อยู่เลยก็ได้ใช่ไหม
0: ครับเจ้าหนี้ทั้งหมดนะในมูลหนี้เงินทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศก็ต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะ
1: ครับ
0: ต่อเจ้าพนักงานทรัพย์เพื่อให้เจ้าเงินทรัพย์สั่งว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้เจ้าหนี้แต่ละรายแต่ละรายเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนะซึ่งก็จะต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับในคดีล้มละลายนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งไปซับเด็ดขาดขอเรียนท่านผู้ชมนะครับในคดีล้มละลายนั้นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลา2เดือนนะครับภายในเวลา2เดือนนะครับนับแต่การโฆษณาคำสั่งไปซับเด็ดขาดนะครับส่วนการได้รับชำระหนี้นะครับจะได้รับชำระหนี้เมื่อมีการขายทรัพย์สินของลูกหนี
1: ้
0: เมื่อได้เงินมาแล้วนะครับพอที่จะแบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายเจ้าพนักงานมีทรัพย์ก็จะนําเงินนั้นนะครับมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะนะอยากจะย้ำก็คือว่าคําสั่งวิทรัพย์เด็ดขาดนะตัวคําสั่งวิทรัพย์เด็ดขาดนั้นนะครับว่าคําสั่งวิทรัพย์เด็ดขาดกับคําพักษาล้มละลายนะจ๊ะนะ
1: ค
0: ํา2อย่างนี้ต่างกันนะครับต่างกันนะคำสั่งไปซับเด็ดขาดคือการวิจัยของคดีล้มละลายในชั้นแรกที่ว่าตัวลูกหนี้นะ
1: ครับ
0: เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมายื่นคำขอรับชำระหนี
1: ้
0: แต่ตรงนี้นะครับการที่ศาลมีคำสั่งไปซับเด็ดขาดนั้นยังไม่ถือว่าล้มละลาย
1: ยัง
0: ครับมีโอกาสในการขอประนอมหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าขอประนอมหนี้สำเร็จนะขอประนอมหนี้สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นไม่ต้องถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็จะต้องชำระหนี้เฉพาะที่ปรากฏในคำขอประนอมหนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดขอประนอมหนี้แค่30เจ้าหนี้เขายอมรับศาลก็เห็นชอบ
1: คิ
0: ดว่าลูกหนี้ก็มีทรัพย์สินเพียงแค่นี้กำลังวังชาก็มีเพียงแค่นี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ชำระเพียงแค่ 30% ที่ศาลเห็นชอบเท่านั้นลูกหนี้ก็หลุดพ้นเห็นยังครับกฎหมายล้มละลายมีช่องทาง
1: ครับ
0: ให้คนที่มีหนี้สินล้มตัวได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งในเรื่องการประนอมหนี
1: ้ครับ
0: ทั้งในเรื่องการปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัตินะครับอาจารย์นะ
1: เอ๊ะผมมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึงครับในกรณีที่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่คดีล้มฟ้องถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยครับทางตัวผู้ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยเขามีโอกาสที่จะขอไก่เกลี่ยก่อนได้ไหมฮะ
0: ได้ครับสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยก่อนได้ฮะครับก็ไปตกลงขอเจรจากับตัวเจ้าหนี้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับมูลหนี้ถ้าที่มาฟ้องเป็นคดีล้มละลายอาจจะเอามูลหนี้ตามข้อสามา
1: ครับ
0: ก็ขณะที่อยู่ในกระบวนการชั้นบังคับคดีก็สามารถที่จะขอตกลงประนอมหนี้กันในชั้นการบังคับคดีก็ได้นะครับในการ
1: ก็คือในโปรเซสในเรื่องของคดีล้มละลายเนี่ยเขาสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได้ตลอด
0: ครับสามารถที
1: ่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ได้ใช่ไหมคร
0: ับครับการจะเอาถ้าเกิดว่าขอไกล่เกลี่ยนะครับสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าขอประนอมหนี้ตามโปรเซสของล้มละลายนั้นก
1: ็
0: ได้สองช่วงหลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนล้มละลายกับหลังจากศาลพิพากษาให้ล้มละลายแต่ในการดำเนินคดีล้มละลายนั้นถ้าจะเจรจานะครับเจ้าหนี้ฟ้องคดีล้มละลายมานะ
1: ครับ
0: เจรจาบอกว่าอ่ะขออย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าหนี้ยอมไห
1: ม
0: เจ้าหนี้ก็เห็นว่าเออลูกหนี้ก็ขยันขันแข็ง
1: อ่
0: ะก็ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีล้มละลายก่อนขอถอนฟ้องไปก่อนแล้วไปผ่อนกันไปแบบนี้ก็ทำได้ครับอาจารย์ครับครับ
1: ก็ไม่จำเป็นที่ต้องตามกระบวนการทั้งหมดก็ได
0: ้ครับ
1: โอเคครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในศาลที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีในคดีล้มละลายสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ดีครับ
1: ครับและเนื้อหาของคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการก็ยังมีต่ออีกนะครับยังไงแล้วฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเรา

0: อไปด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ค่ะอาจารย์แอลเป็นชื่อเรื่องอะไรคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะคะที่มีเจ้าของร่วมกันนะคะหรือว่ากรรมสิทธิ์รวมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมละครกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: นี่คลิปตกลงคนที่เช่าคอนโดเนี่ยอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ใช่คุณก่อนได้นะ
3: นี่คลิปอย่าลืมสิว่าคอนโดนี้นะเราซื้อร่วมกันนะ
4: ก็รู้ไงว่าซื้อร่วมกันแต่ใจเย็นก่อนได้ไหมเรา
3: เอาเป็นว่าเขาอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปเลยดีกว่า
4: เอ้ยไม่ต้องขึ้นไปหรอกเราอ่ะนัดเขามือข้างล่างแล้วนั่นไงมาพอดีเลย
5: สวัสดีครับพี
4: ่สวัสดีน้อง
6: ครับดีค่ะ
5: ดีนะที่พี่โทรหามคอนอ่ะผมกำลังจะออกไปธุระพอดีเลยพี่มีอะไรหรือเปล่า
4: คืออย่างนี้นะน้องนะไอ้น้องที่เช่าห้องอยู่ทุกวันเนี้ยคือไม่ใช่ห้องพี่คนเดียวพี่ซื้อร่วมกันกับเพื่อนอีกคนนึง
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องพี่พูดตรงๆกันนะพี่ขอไล่คุณออก
5: พี่สัญญาเช่าผมเนี่ยยังเหลือเกือบปีเลยนะพี
3: ่แต่ว่าน้องจ่ายค่าเช่าไม่ตรงกับจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งอ่ะเอาเป็นว่าสิ้นเดือนน่ะไล่ออก
5: พี
3: ่ไม่ต้องมาพูดเลยนายก็เหมือนกันแหละดูที่หาคนเช่าคอนโดอ่ะไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยเอามาเช่าได้ไงเอาเป็นว่าถ้าสิ้นเดือนคุณไม่ออกตัดน้ำล็อกประตูไม่ให้เข้าเลย
5: โอ้โหพี่พูดอย่างนี้ก็หาว่าผมไม่ดีอะดิพี่พูดอย่างนี้พี่พูดไม่สวยนะ
4: ใจเย็นนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน
3: สรุปดีกว่าเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้ถ้าคุณไม่ออกผมทำตามนั้นปิดน้ำล็อกห้องไม่ต้องเข้าปิดน้ำล็อกห้อง
4: เฮ้ยใช่
5: พี่เคลียร์เลย
4: เฮ้ยใช่ฟังเราก่อนเพื่อนฟังเราก่อน
5: เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
6: ก็นั่นน่ะดิเราจะไปอยู่ไหนแล้วพี
5: ่เดี๋ยวพี่เคลียร์เอง
4: เฮ้ยเพื่อนฟังเราก่อนเราอ่ะจะยังยกเลิกสัญญาเช่าเขาไม่ได้นะว่าตอนนี้หาคนเช่ายากมากเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่ด้วย
3: นี่แต่ไอ้คนเช่าคอนโดของนายเนี่ยจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเลยนะ
4: อยากจะยกเลิกสัญญาเช่าเขาตามใจนายแล้วกันแต่นายต้องคิดดูทีนะสัญญาเช่าว่าจะหมดหรืออีกเกือบปีเลยนะแล้วนายรู้เหรอว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าเขาได้อะ
3: ต้องได้สิก็เขาจ่ายไม่ตรง
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอาจารย์แอลเป็นเรื่องธรรมดามากที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ยจะคิดเห็นไม่ตรงกัน
2: ค่ะนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าการเข้าทำสัญญาเนี่ยนะคะของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนะคะตามละครเนาะก็มีข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง2คนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม1ท่านได้ไปทำสัญญาค้ากับผู้เช่านะคะเป็นสัญญาเช่าคอนโดนะคะถามว่าทำได้ไหมตามกฎหมายก็ต้องบอกว่าทำได้ค่ะนะคะคนที่ทำสัญญากรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยทำคนเดียวก็ได้นะคะให้มีผลนะคะไปถึงอีกคนหนึ่งด้วย
1: ผูกพันถึงคนด้วยคือสำหรับในเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการมีกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าถ้าแต่ละคนจะใช้สิทธิ์เนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ละคนจะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกันอันนั้นเนี่ยแต่ละคนต้องใช้สิทธิ์ที่ไม่ให้ไปละเมิดหรือว่าไปเกินส่วนกับเจ้าของร่วมคนอื่นๆด้วยถ้ามันไม่เกินถ้ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันได้อะอย่างเช่นสมมติอาจารย์ออยทำคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยก็มีผลกับอาจารย์แอลด้วยถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราทั้งคู่
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างตามข้อเท็จจริงนะคะดูแล้วเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดในการให้เช่า
1: ใช่
2: นะคะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งไปทำก็ผูกพันอีกคนหนึ่งนะคะ
1: ทำได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนเลิกเนี่ยสิเป็นคุณพี่อีกคนนึงเนาะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งจริงแล้วตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเลิกสัญญาเช่าเนี่ยกฎหมายมองว่าเป็นเรื่องของการรักษาทรัพย์สิน นะคะซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรา1358เขาบอกว่าการรักษาทรัพย์สินเนี่ยเจ้าของรวมคนหนึ่งคนเดียวสามารถทำได้นะคะซึ่งคำว่ารักษาทรัพย์สินเนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่าในกรณีที่ผู้เช่านั้นเนี่ยเหมือนบอกเขาเรียกอะไรใจ
2: ไม่ครบไม่ตรง
1: จ่ายไม่ตรงเวลาหรือบางคนอ่ะผู้เช่าบางคนอ่ะพูดตรงๆบางทีอาจจะมีแบบใช้ของไม่ดูแลอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เราในฐานะถ้าเป็นผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของร่วมนะคะหนึ่งในเจ้าของร่วมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านั้นได
2: ้ค่ะนะคะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะสัญญาที่บังคับใช้กับทั้งผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์นะคะว่าเขาไม่อยากให้มีการทะเลาะกันค่ะ
1: จริงๆแล้วไม่ทะเลาะกันดีที่สุด
2: ใช่ค่ะเพราะว่ายังคงเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินนั้นอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายต้องตีกระดิ่งหน่อย
0: แหมเสียงกระดิ่งนี่เหมือนกำลังหลับๆนี่ตื่นเลยนะคะท่านผู้ชมตื่นมาฟังเลย
1: กำลังจะบอกว่ามีเรื่องอะไรก็มาหาเราได
0: ้มาเลย
1: ไม่ใช่ขายไอติมนะ
0: ไม่ใช่ขายไอติมค่ะไอติมต้องตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นค่ะ
1: อ้าวอาจารย์วันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ไม่ชอบนะอาจารย
0: ์เขาฮิตกันนะคะอาจารย์เขาฮิต
1: ก็ฮิตแต่ผมมันรุ่นเก่าไงก็ชอบเห็นชอบจับต้องได้ดูได้จะเอาชิ้นไหนเลือกชิ้นนั้นไอ้เรามันแหมอาจจะตกยุคไปแล้ว
0: ตกยุคไปแล้วค่ะแหมแต่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้สิคะชอบซื้อของออนไลน์มากเลยค่ะ
1: เลย
0: ท่านผู้ชมบอกว่าโดยปกติเนี่ยท่านผู้ชมก็จะโอนเงินไปให้เขานะคะแล้วก็รอของสักพักนึงเขาก็เอาของมาส่งที่บ้านก็เรียบร้อยดีแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไปซื้อของอยู่ชิ้นนึงแล้วก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็รอนั่งร้องเพลงรออยู่อะค่ะอาจารย
1: ์โอ้รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออ
0: ่านั่นเลยค่ะอาจารย์คะ
1: จนหน้างอแล้วก็ยังรออยู่นั่นแหละ
0: เลยค่ะอาจารย์คะแล้วพอรอมากๆเข้าเฮ้ยเป็นเดือนเว้ยไม่มาเลยท่านผู้ชมก็คิดไปคิดมาไอ้ถูกหลอกแล้วสงสัยถูกหลอกก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอยากจะฟ้องร้องไอ้คนขายของออนไลน์เนี่ยให้มันคืนเงินที่โอนไปเนี่ยได้หรือเปล่าคะอาจารย์
1: ผมว่าตอบคำถามแรกเลย
0: ค่ะ
1: ก็เราส่งเงินไปแล้วอ่ะ
0: โอนเงิน
1: แล้วไม่ได้ของ
0: ไม่ได้ของค่ะ
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องคืนเงินแง่ๆอาจารย
0: ์ค่ะ
1: คือตอบได้ง่ายๆเลยว่าคุณต้องคืนเงินให้ผมเพราะคุณไม่ส่งของให้ผม
0: ค่ะ
1: เผลอๆดอกบ้งดอกเบี้ยอะไรนี่ยังต้องจ่ายด้วยนะอันนี้พูดในหลักพื้นฐานปกติ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ใครมีความผิดอะไรอย่างไรได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันมีการซื้อขายกันจริงมีหน้าร้านจริงและมีการขายในออนไลน์จริงเราส่งเงินไปแล้วแล้วไม่ให้สินค้ากับเราอย่างนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องให้เขาจ่ายเงินคืนพร้อมกับความเสียหายที่เราได้รับได้หรืออาจจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสคบหน่วยงานที่คุ้มครองเกี่ยวกับการบริโภคอะไรก็ว่ากันไปนั่นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์มันแสบคือประเภทที่บอกเราว่ามีสินค้าอย่างนุ่งอย่างในอย่างนั้นมีของมือสองหรือมีของอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นสินค้าแบรนด์เนม
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็เชื
0: ่อ
1: โอนเงินไปแล้วปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลยหายเข้ากลีบเมฆหายวับไปกับตาเลยจ้ะไอ้ประเภทนี้มันไม่ได้มีการซื้อขายจริงมันหลอกลวงอ่ะจ้ะ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเลย
1: ก็แปลว่าไม่ได้มีเหมือนกับว่าไม่ได้มีการขายสินค้าจริงแต่โฆษณาว่าตัวเองมีของอย่างนั้นแบรนด์ในมือสองอย่างนั้นนู่นนี่มีโทรศัพท์ไอ้นู่นไอ้นี่อาจารย์จะสังเกตได
0: ้
1: มีคนโดนหลอกลวงอย่างนี้อยู่บ่อยๆลักษณะอย่างนี้นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ซื้อขายจริงถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณต้องการจะหลอกเอาสตังค์เขา
0: ง่าย
1: ๆแล้วก็บอกว่ามีสินค้าอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นจอให้ภาพต่างๆให้ทำให้เราเห็นภาพอย่างนู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แท้ที่จริงโกหกทั้งเพย
0: ์
1: ช่อโกงครับหลอกลวงครับดำเนินคดีฐานช่อโกงได้หลอกลวงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเท่านั้นไม่พอนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เป็นการเอาข้อมูลอันเป็นเท็
0: จอ๋อ
1: ให้ประชาชนเห็นทางคอมพิวเตอร์อาจารย
0: ์โดนอีกข
1: ้อเป็นการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเอาไปให้คนเขาเห็นทั่วไปเลยอย่างนี้อ
0: ัน
1: นี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน5ปี
0: โดนอีกฐานหนึ่ง
1: พูดง่ายว่าถ้าเราเจอไอ้วายร้ายหลอกขายสินค้าอย่างที่ว่าแจ้งความดำเนินคดีได้เลย โดย2ข้อหาดังที่ผมว่านี่นะครับ อย่าปล่อยให้มันลอยนวล
0: แต่ปัญหาจะเจอตัวหรือเปล่าอีกเรื่องท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคงได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงถ้าท่านผู้ชมโดนหลอกจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะแต่การที่จะไปตามตัวเขาได้หรือไม่นี่อันนี้ท่านผู้ชมคงต้องไปพิจารณาดูอีกทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าการจัดการระหว่างเจ้าของรวมแต่ละคนมีสิทธิ์แค่ไหนกสรวมกรรมสิทธิ์รวมคือการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดียวกันซึ่งหากไม่ได้มีตกลงกันว่าใครมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนเท่าใดกฎหมายให้ถือว่าเจ้าของรวมทุกคนมีส่วนในทรัพย์สินเท่าๆกันการใช้สิทธิ์ระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันคือเจ้าของรวมคนหนึ่งจะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินได้เท่าที่ไม่ขัดต่อสิทธิ์ของเจ้าของรวมคน

0: ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนะครับสำหรับเหตุของการเลิกห้างนะครับก็มีสาเหตุอยู่ด้วยกัน3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือการเลิกห้างโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเช่นในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าถ้ามันเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะครับห้างก็มีอันต้องเลิกนะครับเช่นอาจจะกำหนดไว้ว่าถ้ามีหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเฉพาะครับนะครับที่เขาระบุไว้นะครับในสัญญาจัดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามตัวบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนเหตุที่2นะครับก็คือการเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตกลงร่วมกันครับว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ลงมติแล้วว่าจะเลิกกิจการนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุของการเลิกกิจการตามคำสั่งของศาลนะครับซึ่งอาจจะมาจากกรณีที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับอันเป็นสาระสำคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาจจะออกคำสั่งให้เลิกนะครับหรือผลการดำเนินงานของห้างนะครับนะดำเนินงานมาระยะเวลายาวนานนะครับก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวแล้วก็ดูแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะกลับฟื้นตัวได้อีกนะครับอันนี้ก็อาจจะถูกเลิกโดยคำสั่งของศาลได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีเหตุอื่นนะครับที่ทำให้ห้างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยอำนาจของศาลนะครับซึ่งทำให้เกิดการเลิกห้างได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับต่อมานะครับว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขหรือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งอย่างที่เราได้ทราบสาเหตุของการเลิกห้างไปแล้วนะครับสเต็ปต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งการชำระบัญชีก็คือการเลิกกิจการนะครับโดยการที่เอาบรรดาสินทรัพย์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีบัญชีลูกหนี้นะครับเราก็เรียกร้องให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยมาชำระหนี้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยไปชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ถ้ามีเงินกู้ที่กิจการกู้มาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับก็ชำระหนี้เงินกู้เขารวมทั้งถ้ามีเงินเหลือก็จ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับอันนี้เราเรียกว่าการชำระบัญชีนะครับฉะนั้นการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงเลิกนะครับหรือว่าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังที่เราได้เรียนให้นักศึกษาทราบก่อนหน้านี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องจัดการชำระบัญชีในทันทีทันใดนะครับหรือเวลาใดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในขั้นตอนของการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการกว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์ได้หมดนะครับเพราะนั้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเรื่องเวลาไว้นะครับแต่มันจะต้องมีคนหนึ่งครับที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับเราเรียกว่าผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีนะครับก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนั่นแหละนะครับหรืออาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นนะครับมาเป็นผู้ชำระบัญชีก็ได้นะครับโดยใช้เสียงข้างมากของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับคนที่เป็นผู้มีหน้าที่ชำระบัญชีเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างนะครับมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับก็คือ1แน่นอนครับก็ต้องปิดบัญชีจัดทำงบนะครับแล้วก็รวบรวมบรรดาสินทรัพย์ของห้างที่มีนะครับรวมทั้งการเรียกชำระหนี้นะครับถ้ากรณีที่ห้างมีลูกหนี้อยู่นะครับแล้วก็นำบรรดาสินทรัพย์นั้นไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วจึงจะชำระหนี้ให้กับเงินกู้รวมทั้งจ่ายคืนทุนและสุดท้ายก็จัดทำงบชำระบัญชีนะครับอันนี้ก็คืออำนาจของผู้มีหน้าที่ในการชำระบัญชีนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับเรื่องของการทำงบแสดงการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ชำระบัญชีเนี่ยจะต้องทราบนะครับว่าลำดับของการจ่ายชำระคืนเงินให้แก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับวิธีการลำดับของการจ่ายนะครับ

จะต้องเป็นไปตามนี้นะครับ1ก็คือเมื่อสักครู่เราชําระเราขายสินทรัพย์ทั้งหมดของเราแล้วเรียกเงินเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชําระกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เงินมาแล้วนะครับเงินนั้นเนี่ยก็ชําระให้กับหนี้สินบุคคลภายนอกก่อนอันนี้เป็นลําดับที่1นะครับหลังจากนั้นถ้ามีเงินเหลือจึงจะไปชำระหนี้ให้กับเงินกู้นะครับก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาจากคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับผมเรียกมันว่าหนี้ภายในนะครับข้อ1ถือว่าเป็นหนี้ภายนอกข้อ2ถือเป็นหนี้ภายในนะครับแล้วลำดับที่3จึงจะจ่ายคืนทุนให้กับหุ้นส่วนนะครับส่วนลำดับที่4ก็คือมีสินทรัพย์ถ้ามีสินทรัพย์เหลือก็อาจจะจัดสรรให้เพิ่มเติมนะครับแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนของการเอาสินทรัพย์ไปจำหน่ายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรนะมันอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายก็ได้ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเฉลี่ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนนะครับเมื่อสักครู่เป็นขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับว่าเงินที่ได้มานะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีจะต้องชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกภายในรวมทั้งจ่ายคืนทุนอย่างไรนะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ขั้น4สเต็ปหรือว่า4ขั้นเมื่อสักครู่นะครับส่วนขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือถ้าเป็นการเลิกกิจการในระหว่างงวดอันนี้ก็แน่นอนครับก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะคำนวณว่าในงวดที่เรากำลังเลิกเนี่ยนะครับแล้วจะชำระบัญชีกันเนี่ยมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดสรรกำไรขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับขั้นตอนที่2ก็จำหน่ายสินทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้ามีกำไรหรือขาดทุนก็แบ่งผลกำไรขาดทุนเนี่ยไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตามอัตราที่ตกลงกันนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือนำเงินสดที่เหลือนะครับหลังจากที่ชำระหลังจากที่จำหน่ายสินทรัพย์แล้วแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีแล้วเนี่ยก็จ่ายหนี้ให้กับบุคคลภายนอกแล้วก็จ่ายหนี้เงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งสุดท้ายก็คือจ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการบันทึกบัญชีนะครับในการชำระบัญชีนะครับมันก็อาจจะมีการชำระคืนชำระบัญชีแล้วก็มีการจ่ายคืนทุนเนี่ยเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะทยอยจ่ายคืนทุนหลายครั้งก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราผมจะเล่าให้ฟังโดยลำดับนะครับแต่ว่าเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือการชำระบัญชีโดยกรณีเป็นการจ่ายคืนทุนเพียงครั้งเดียวนะครับก็คือขายสินทรัพย์หมดนะครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายคืนทุนกันนะครับซึ่งในกรณีที่1เนี้ยสมมติว่าการขายสินทรัพย์นะครับเกิดกำไรนะครับจะมีวิธีการในการทำงบแสดงการชำระบัญชีหรือว่ามีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็จะอาศัยตัวอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเจริญดีนะครับก็มีหุ้นส่วน3คนนะครับก็คือเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญนะครับตกลงแบ่งกำไรขาดทุนกัน 50-30-20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ในวันที่1เมษายนนะครับเขาก็ตกลงที่จะเลิกห้างนะครับซึ่งเขาก็เนื่องจากเป็นการเลิกห้างในระหว่างงวดซึ่งแสดงว่าระหว่างวันที่1มกราจนถึงวันที่3วันที่1มกราจนถึงวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับมันมีการดำเนินงานอยู่บางส่วนเพราะนั้นตามขั้นตอนก็แปลว่าห้างก็จะต้องทำการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนสำหรับปี 2100X1ก่อนที่จะมีการเลิกห้างกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จัดทำงบฐานะการเงินนะครับปางนี้นะครับก็คือด้านซ้ายก็ห้างมีเงินสดเหลืออยู่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่นอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับทางด้านขวานะครับก็มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ประกอบด้วยมีเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นหนี้บุคคลภายนอกแล้วก็มีหนี้บุคคลภายในก็คือเงินกู้ที่มาจากผู้เป็นหุ้นส่วนสองคนแล้วก็บัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสามคนนะครับสมมติว่าเราขายสินทรัพย์เมื่อสักครู่นี้มีสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแต่เราขายสินทรัพย์ผู้ชำระบัญชีไปขายสินทรัพย์แล้วขายสินทรัพย์ได้ 102,000 เพราะนั้นแปลว่าเขาจะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์อยู่ที่ 20,000 นะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับก็คือกำไรที่ได้นะครับก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับเพราะฉะนั้นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับก็จะเป็นของเจริญใจครึ่งนึงก็คือ 50% ที่ 10,000 บาทเจริญกาย 30% ก็คือ 6,000 แล้วก็เจริญบุญ 20% ก็คือ 4,000 นะครับคราวนี้เรามาดูงบชำระบัญชีนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการชำระบัญชีนะครับอันนี้เป็นกรณีแรก
ก็คือจ่ายคืนทุนครั้งเดียวแล้วก็การขายสินทรัพย์ทอดตลาดนั้นน่ะมีกำไรนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในบรรทัดแรกครับในบรรทัดแรกของงบชำระบัญชีอันนี้ก็คือยอดคงเหลือนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการขายสินทรัพย์นะครับก็จะมียอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินนะครับก็คือมีเงินสดเหลืออยู่ 10,000 นะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 นะครับแล้วก็มีหนี้สินบุคคลภายนอกหนี้สินบุคคลภายในรวมทั้งบัญชีทุนของ3คนนะครับคราวนี้สเต็ปแรกใช่ไหมครับก็คือการขายสินทรัพย์นะครับซึ่งสินทรัพย์เนี่ยมันมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 100,000 บาทแต่ขายได้ในราคา 120,000 แปลว่ามีกำไร 20,000 อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะเห็นว่าในงบแสดงการชำระบัญชีเนี่ยนะครับบัญชีสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับก็จะลดลง 100,000 บาทนะครับก็คือขายหมดนะครับแต่จะได้เงินสดกลับคืนมาในคอลัมน์ของเงินสดก็คือได้เงินมา 120,000 นะครับซึ่งการขายครั้งนี้มีกำไรอยู่ 20,000 แล้วเราก็แบ่งกำไร 20,000 นั้นน่ะให้กับเจริญใจเจริญกายแล้วก็เจริญบุญในอัตรา 50-30-20% ตามลำดับเพราะนั้นแสดงว่าทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเงินสดของห้างก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 130,000 ในขณะที่สินทรัพย์อื่นนั้นหมดแล้วนะครับรวมทั้งยอดคงเหลือของหนี้สินภายในภายนอกก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่บัญชีทุนของหุ้นส่วนทั้ง3คนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการขายสินทรัพย์นั้นมีกำไรจากการจำหน่ายนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนนะครับ1ขายสินทรัพย์2ชำระหนี้ภายนอกนะครับเพราะนั้นหนี้ภายนอกก็คือเจ้าหนี้การค้าซึ่งอยู่ในคอลัมน์หนี้สินบุคคลภายนอกนะครับ 20,000นะครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้ก็ติดลบก็คือแปลว่าลดลงนะครับแล้วก็ณขณะเดียวกันก็คือเอาเงินสดไปชำระเขาเพราะนั้นในคอลัมน์ของเงินสดก็จะลดลง 20,000 บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายในแล้วก็คืนทุนนะครับเพราะนั้นสุดท้ายมีเงินอยู่ที่ห้างเนี่ย 110,000 บาทแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเจริญใจเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 แล้วก็บัญชีทุนที่เหลืออยู่ของหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จ่ายคืนได้พร้อมกันก็คือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือของงบชำระบัญชีในบรรทัดสุดท้ายก็จะมียอดเท่ากับ0นะครับก็ถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็มาบันทึกบัญชีครับเพราะเราจะต้องปิดตัวเลขทั้งหมดในฐานะที่เป็นนักบัญชีนะครับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือขายสินทรัพย์นะครับก็คือเดบิตเงินสดแล้วก็ล้างบัญชีสินทรัพย์ออกราคาตามบัญชีคือ 100,000 บาทแต่ได้เงินมา 120,000 นะครับมีกำไร 20,000 นะครับก็เอากำไรนั้นไปแบ่งกันตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้ภายนอกนะครับก็คือเดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาเงินที่เหลือนะครับชำระหนี้ภายในก็คือเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทั้ง3คนอันนี้ก็จะถือว่าการชำระบัญชีครบถ้วนแล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีที่ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือว่าการที่การขายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันอาจจะเกิดผลขาดทุนนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นสายหลายกรณีเพราะว่าการขายสินทรัพย์แล้วประสบผลขาดทุนเนี่ยนะครับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการขั้นตอนของการจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงของการชำระบัญชีเนี่ยมันจะต้องแบ่งนะครับเมื่อกี้เราขายสินทรัพย์แล้วมีกำไรก็ยังแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในทางตรงข้ามถ้าขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทุนนะครับก็ต้องแบ่งผลขาดทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นกันเพียงแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เกี่ยวข้องนะครับหลายกรณีนะครับเช่นกรณีที่1นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยมียอดคงเหลือเพียงพอที่จะรับส่วนเฉลี่ยในผลขาดทุนนะครับก็คือแปลว่าทุกคนหุ้นส่วนทุกคนไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ได้อันนี้ถ้าพูดโดยง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับก็คือบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนเนี่ยมียอดไม่เพียงพอนะครับที่จะรับผลเฉลี่ยขาดทุนแต่ความโชคดีของหุ้นส่วนคนนั้นก็คือเขายังมีเงินกู้นะครับก็คือมีเงินส่วนหนึ่งที่เขาให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นไอ้ผลขาดทุนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่สามารถบัญชีทุนไม่เพียงพอครับมันก็จะมาใช้วิธีหักกลบนะครับกับบัญชีเงินกู้ของหุ้นส่วนคนนั้นๆนะครับแต่ถ้ากรณีที่3ก็คือผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เนี่ยนะครับทำให้เกิดส่วนขาดนะครับในบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนบางคน
คือแม้ว่า

ุ้นส่วนคนนั้นจะมีบัญชีเงินกู้แล้วแล้วเอามาชดใช้แล้วนะครับก็คือล้างบัญชีเงินกู้แล้วก็ยังไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากขึ้นไปอีกในกรณีที่3ส่วนกรณีที่4เลยก็คือห้างหุ้นส่วนนะครับตัวห้างเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับก็คือตัวห้างเนี่ยมีหนี้จำนวนมากขายสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วนะครับห้างก็มีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้นะครับคนนี้มันก็อาจจะมีประเด็นปีกย่อยไปว่าหุ้นส่วนบางคนมีฐานะดีหุ้นส่วนบางคนมีฐานะไม่ดีซึ่งมันอาจจะมีประเด็นของเรื่องของการเอาเงินมาชำระส่วนต่างได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น4กรณีที่อาจจะได้เจอในกรณีที่เราขายสินทรัพย์แล้วมันประสบผลขาดทุนนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาต อธิบายเฉพาะ2กรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่1นะครับการจ่ายคืนทุนครั้งเดียวประสบแล้วขายสินทรัพย์ขาดทุนแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีบัญชีทุนที่จะสามารถชดเชยผลขาดทุนนั้นได้นะครับเช่นในตัวอย่างเดิมนะครับมีสินทรัพย์อยู่ 100,000 บาทราคาทำบัญชี 100,000 แต่ขายได้แค่ 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาขาดทุน 20,000 ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะครับเพราะนั้นผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับก็จะต้องไปแบ่งให้กับหุ้นส่วนทุกคนตามสัดส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับคราวนี้ลองมาดูงบชำระบัญชีนะครับว่าจะมีประเด็นแตกต่างจากกรณีที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ไหมนะครับเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกนะครับของงบชำระบัญชีก็คือเป็นยอดคงเหลือนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการชำระบัญชีก็คือมีเงินสดเหลือมา 10,000 นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์อื่น 100,000 มีหนี้บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้การค้า 20,000 นะครับแล้วก็มีหนี้คนในก็คือเงินกู้จากเจริญใจและเจริญกายนะครับ 6,000 4,000 รวมทั้งส่วนทุนนะครับหรือว่าทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับอันนี้คือบรรทัดแรกนะครับก็คือเป็นยอดยกมาของงบแสดงงบฐานะการเงินก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการชำระบัญชีนะครับสเต็ปที่1 นะครับก็คือเราเอาสินทรัพย์ทั้งหมดออกจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เงินมา 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในคอลัมน์ของสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับสินทรัพย์อื่นก็จะลดลงไป 100,000 นะครับเพียงแต่ได้เงินกลับคืนมาแค่ 80,000 เพราะนั้นเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นแล้วว่ามันมีผลขาดทุนขึ้น 20,000 ก็แสดงว่าหุ้นส่วนทุกคนก็ต้องรับส่วนขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปด้วยเพราะนั้นก็แบ่งกันในสัดส่วน 50 30แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในบรรทัดที่2นะครับก็จะเห็นว่าผลขาดทุนของเจริญใจคือ 10,000 ผลขาดทุนที่เจริญกายจะต้องรับไปคือ 6,000 ผลขาดทุนของเจริญบุญจะต้องรับส่วนแบ่งไป 4,000 นักศึกษาจะเห็นว่าผลขาดทุนทั้ง3อันเนี้ยนะครับมันมีบัญชีทุนของแต่ละคนเนี่ยซึ่งเพียงพอนะหรือพูดง่ายๆคือว่าบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยยังมีมากกว่าส่วนแบ่งผลขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรณีที่1ที่หุ้นส่วนแต่ละคนมีส่วนทุนมากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพราะนั้นส่วนทุนของเขาก็จะลดลงด้วยส่วนแบ่งผลขาดทุนเช่นเจริญกายเจริญใจนะครับก็จะมีส่วนทุนคงเหลือหลังจากที่ได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้ว 31,000 นะครับส่วนเจริญกายก็มีส่วนทุนลดลงนะครับ 4,000 ส่วนเจริญบุญก็มีส่วนทุนลดลงเหลือ 25,000 นะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆว่าขาดทุนก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนทุนของเจริญใจเจริญกายและเจริญบุญเนี่ยยังมีมากกว่าผลขาดทุนที่ได้รับส่วนแบ่งไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือก่อนที่จะชำระหนี้ภายนอกก็คือเงินสดมีอยู่ 90,000นะครับสินทรัพย์หมดแล้วนะครับเหลือหนี้ภายนอก 20,000 แล้วก็หนี้ภายใน 6,000 4,000 แล้วก็ส่วนทุนของทั้ง3คนนะครับเพราะนั้นก็อันดับที่1อันดับถัดไปนะครับก็คือชำระหนี้บุคคลภายนอกก่อนตามขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอก 20,000 นะครับแล้วก็เงินสดของกิจการก็จะลดลง 20,000 นะเพราะนั้นตอนนี้เงินสดก็จะเหลือในกิจการ 70,000 นะครับแล้วก็มีหนี้ภายในก็คือเงินกู้ของเจริญใจและเจริญกายรวมทั้งทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คืนทุนแล้วก็ชำระหนี้ภายนอกแล้วก็คืนทุนให้กับหุ้นส่วนทุกคนได้ครบถ้วนนะครับงั้นเงินสดของกิจการก็จะลดลงไป 70,000 แล้วก็ชำระหนี้ภายในนะครับเจริญใจเจริญกาย 6,000 และ 4,000 รวมทั้งส่วนทุนของ3คนนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือบันทึกการขายสินทรัพย์นะครับในเคสนี้ขายแล้วมันประสบผลขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาผลขาดทุนนั้นมาแบ่งกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็เดบิตเงินสด 80,000 นะครับแล้วก็ล้างสินทรัพย์ออก

ทางด้านเครดิตนะครับด้วยราคาตามบัญชีคือ 100,000 มีผลขาดทุน 20,000 ก็แบ่งกันให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน3คนนะครับตามอัตราส่วนที่กำหนดนะครับก็คือ 16,000 แล้วก็ 4,000 ตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เครดิตเงินสดนะครับหลังจากนั้นมีเงินเหลือก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็คืนทุนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เดบิตเงินกู้เจริญใจเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนนะครับของหุ้นส่วนทุกคนแล้วก็ล้างบัญชีเงินสดออกที่เหลือก็คือ 70,000 นะครับคราวนี้ถ้าจ่ายคืนทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เกิดผลขาดทุนกรณีที่2ก็คือมันอาจจะมีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนะครับหลังจากที่รับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปแล้วเนี่ยบัญชีทุนของเขาว่าติดลบนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไม่เพียงพอที่จะรับส่วนแบ่งผลขาดทุนแต่ด้วยความโชคดีครับเขายังมีบัญชีเงินกู้ที่ให้ห้างหุ้นส่วนกู้นั้นเราก็จะไปล้างออกจากบัญชีเงินกู้นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในตัวอย่างนี้นะครับก็คือข้อมูลเดิมครับขายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี100,000แต่ขายได้แค่65,000นะครับเพราะนั้นก็ขาดทุน35,000เพราะนั้นก็แบ่งผลขาดทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดก็คือ50 30แล้วก็20ตามลำดับเพราะฉะนั้น3คนก็จะได้รับผลขาดทุนไป 17,500 1,500 แล้วก็ 7,000 ตามลำดับนะครับตอนนี้เราไปดูในงบแสดงการชำระบัญชีนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมครับในบรรทัดแรกคือยอดยกมานะครับในบรรทัดต่อไปก็คือการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขาดทุน 35,000นะครับเพราะว่าราคาตามบัญชี 100,000 แต่ว่าได้เงินจากการจำหน่ายแค่ 65,000 แล้วก็แบ่งผลขาดทุนตามสัดส่วนที่กำหนดนักศึกษาดูคอลัมน์ของทุนเจริญกายครับหลังจากที่หักผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์แล้วเนี่ยเจริญกายเขาติดลบแปลว่าเขามีส่วนทุนที่ไม่เพียงพอกับการจัดสรรผลขาดทุนจากการจำหน่ายนะครับแสดงว่าบัญชีของทุนเจริญกายตอนนี้จะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะติดลบอยู่500ส่วนเจริญใจกับเจริญบุญเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนทุนเขายังมีเพียงพอที่จะรับผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับแต่ด้วยความโชคดีครับเพราะว่าเขายังมีบัญชีเงินกู้นะครับนะมีบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยเจริญกายให้ห้างกู้อยู่ 4,000 ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวเราจะเอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายนะครับมาหักล้างกับผลของบัญชีทุนซึ่งติดลบอยู่ทางด้านเดบิตที่500ของเจริญกายนะครับแต่เราดําเนินการตามสเต็ปก่อนครับก็คือการชําระหนี้บุคคลภายนอกนะครับก็ล้างบัญชีเงินสดนะครับก็หักบัญชีเงินสดแล้วก็ชําระหนี้บุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีเงินเหลืออยู่ที่ 55,000 นะครับหลังจากนั้นเราก็ชําระหนี้บุคคลภายในแต่ก่อนที่จะชําระหนี้บุคคลภายในก็โอนผลขาดทุนก่อนนะครับเพราะว่าเจริญกายเนี่ยมีบัญชีทุนที่ติดลบอยู่500นะครับให้เอาบัญชีเงินกู้ของเจริญกายเนี่ยมาหักล้างออกนะครับเพื่อจะทําให้บัญชีทุนของเจริญกายเนี่ยมันหมดไปก็แสดงว่าตอนเนี้ยเจริญกายจะมีบัญชีเงินกู้นะครับที่ให้ห้างกู้เนี่ยคงเหลืออยู่ที่ 3,500 นะครับหลังจากนั้นก็เอาเงินที่เหลือชำระหนี้ภายในแล้วก็ชำระคืนทุนทั้งหมดครับการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือขายสินทรัพย์นะครับแล้วก็แบ่งผลขาดทุนนะครับหลังจากนั้นก็ชำระหนี้เงินกู้นะครับคราวนี้นักศึกษาดูคู่ที่3ของการบันทึกบัญชีอันนี้จะเป็นความแตกต่างจากที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเราเนื่องจากเจริญกายเนี่ยมีบัญชีเงินกู้อยู่นะครับก็คือให้ห้างกู้นะครับเพราะนั้นเราก็ล้างบัญชีเงินกู้ของเจริญกายก่อนนะครับก็คือเดบิตเงินกู้เจริญกายนะครับแล้วก็ปิดบัญชีทุนเจริญกายทางด้านเครดิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุนเจริญกายจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็คือติดลบเพราะนั้นในคู่ที่3ก็คือการล้างบัญชีทุนที่ติดลบเนี่ยโดยเอาบัญชีเงินกู้นั้นมาหักออกนะครับมาล้างออกหลังจากนั้นสเต็ปสุดท้ายก็ชำระหนี้บุคคลภายในแล้วก็บุคคลภายนอกตามลำดับครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการสอนเสริมนะฮะทางไกลครั้งที่1นะครับในชุดวิชา32326นะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อชาเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์ภาวินชินโชตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินที่เรารู้จักกันดีนะฮะอาจารย์ก้านะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เราในหน่วยที่4นะฮะเรื่องของการจัดการกลยุทธ์นะฮะในระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับท่านที่2นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะวราพรสุขแสนชนานันท์นะครับท่านก็จะมาให้ความรู้เราในหน่วยที่3นะฮะเรื่องของกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับส่วนอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจหรืออาจารย์บอมที่เรารู้จักกันนะครับก็จะรับผิดชอบในหน่วยที่1และหน่วยที่2นะฮะเรื่องของการปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดของหน่วยที่1กันก่อนนะครับในหน่วยที่1เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งหลายคนก็คงมีคำถามกันนะครับว่าเอ๊ะกลยุทธ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วกลยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยของธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตว่าเราจะทำการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไรจึงจะสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ในอนาคตนะครับรวมถึงทำยังไงเราถึงจะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะได้อย่างเหมาะสมนะครับคราวนี้โดยความหมายนะฮะลองมาดูในสไลด์กันก่อนนะครับความหมายของกลยุทธ์นั้นเนี่ยหมายถึงแผนระยะยาวนะครับขององค์การที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยการกันกรองสภาพแวดล้อมขององค์การนะฮะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมคำว่าการจัดการเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและนะฮะมีการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมนะครับเพื่อให้กลยุทธ์ที่เราสร้างนั้นเนี่ยนะฮะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถทำให้ธุรกิจเราเนี่ยดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับสามารถสร้างผลประกอบการหรือผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับในวงจรธุรกิจของเรานะครับในความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะทำให้เราได้มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธุรกิจของเรานะครับเพราะทุกๆครั้งเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมก่อนถูกไหมฮะว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเรามีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับไหนนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอย่างช่วงเนี้ยที่เรากำลังอัดรายการอยู่เนี่ยเราเผชิญปัญหาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะจ๊ะ
1: โควิด-19
0: นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจที่มีว่าตกต่ำ
1: หรือว่าภาวะโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะงั้นเราถึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนาะ
1: ใช่
0: นะครับนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญประเด็นที่1ว่าทำไมเราต้องมีการกำหนดกลยุทธ์นะครับตัวที่2นะครับก็คือในสไลด์เนี่ยเขาบอกว่าทำให้เราได้คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การทั้งหมดเลยคราวนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็อย่างเช่นพนักงานของเราใช่ไหมครับลูกค้าของเรานะฮะบรรดาซัพพลายเออร์ต่างๆนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยซัพพลายเออร์บางท่านเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วตามภาวะการเศรษฐกิจนะฮะหรือบางท่านเนี่ยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างเราจะได้เอามาปรับใช้กับธุรกิจของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนด้านที่3นะครับนะฮะความสำคัญด้านที่3ก็คือทำให้เราได้คำนึงถึงผลในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจนะครับระยะสั้นในที่นี้ก็คือพวกแผนระยะสั้นต่างๆที่เราจำเป็นต้องรีบทำนะฮะภายใน1ปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าแผนระยะยาวเนี่ยก็คืออาจจะเป็นหลังจาก3ปีไปแล้วช่วง5ปีไปแล้วเนี่ย
1: 3ปีถึง5ปีขึ้นไปเนาะ
0: ว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นผู้นำได้อย่างไรใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าแผนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยต้องสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาระสำคัญของมันว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีการจัด

0: กันเลยนะครับคือเรื่องของการประเมินสภาพแวดล้อมนะครับของธุรกิจนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การนะครับขั้นตอนที่2คือการวางแผนกลยุทธ์นะครับเป็นการวางแผนมีพูดถึงเรื่องของขั้นตอนในการวิเคราะห์นะฮะโดยอยู่บนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมที่เราได้วิเคราะห์ในขั้นตอนที่1นะครับซึ่งจะต้องวางแผนให้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการดำเนินกลยุทธ์นะฮะขั้นตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดไปสู่การดำเนินงานทำอย่างไรนะฮะใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมกลยุทธ์นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องของการติดตามประเมินผลงานนะฮะว่ากลยุทธ์ที่เราได้มอบหมายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดติดขัดตรงไหนจะได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันเนาะคราวนี้มาพูดถึงระดับของกลยุทธ์บ้างนะครับกลยุทธ์ในองค์การเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะซึ่งเป็นสาระสำคัญของวันนี้เลยนะครับก็คือระดับที่1เนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับบริษัทนะหรือเขาเรียกว่า corporate level ก็ได้นะฮะเป็นกลยุทธ์ที่มองภาพรวมหรือภาพกว้างของบริษัทเราทั้งบริษัทเลยนะครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะว่าบริษัทเราในอนาคตเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมฮะเป็นการวิเคราะห์ภาพกว้างแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับส่วนระดับที่2เนี่ยเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจเนาะนะฮะหรือเรียกว่าอะไรนะ business strategy เนาะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์นี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็คือเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการแข่งขันแข่งยังไงถึงจะชนะใช่ไหมเดี๋ยวท่านอาจารย์ภาวินนะจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในจุดนี้เยอะเลยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าอะไรนะการความได้เปรียบใช่ไหม
1: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
0: ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจของเรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับก็คือกลยุทธ์ที่ถูกถ่ายทอดไปยังแผนกงานต่างๆตามแผนกงานในบริษัทของเราครับทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาจะกำหนดกลยุทธ์ในระดับแผนกงานเขาอย่างไรที่จะสอดรับกับกลยุทธ์หลักของบริษัทนะครับอ่ะคราวนี้ภาพรวมนะฮะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะฮะลองดูในตามสไลด์นะครับแต่บางคนนึกไม่ออกอาจารย์มันเป็นยังไงนะฮะให้นึกภาพว่านี่คือบริษัทของเราเนาะนะครับบนสุดนี่ก็คือเราจะต้องมีทีมผู้บริหารเนาะมานั่งพูดคุยกันว่ากลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างจะเปิดสาขาใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าจะไปเปิดรายการผลิตอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีเราอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าหรือเปล่า อย่างช่วงนี้นะอาจจะอยู่เฉยๆก่อนดีไหมนะฮะมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกันเพราะว่าบางบริษัทนี่เขามีหลายธุรกิจเนาะนะฮะใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์
0: มันมีหลายธุรกิจมากบางบริษัทเนี่ยมีธุรกิจลูกๆเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นดูที่ว่าแต่ละธุรกิจก็จะแข่งขันกันอย่างไรนะครับแล้วค่อยมาผันไปสู่กลยุทธ์ระดับหน้าที่กันต่อไปนะครับเรื่องต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์กันนะครับองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย4เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการระบุภารกิจหลักนะฮะเรื่องที่2คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะฮะเรื่องที่3คือเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์และเรื่องที่4คือการกำหนดนโยบายนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับองค์ประกอบตัวที่1นะฮะก็คือเรื่องของการระบุภารกิจนะเราเรียกว่า mission statement ละกันเนาะภารกิจหลักของธุรกิจของตัวบริษัทเรานะครับความหมายของมันก็คือเป็นลักษณะของข้อความที่แสดงถึงแนวทางหลักในการดำเนินงานนะครับเพื่อความคงอยู่ขององค์การนะฮะโดยจะมีการระบุหน้าที่ที่องค์การจำเป็นต้องทำนะฮะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสังคมวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูนะฮะว่าลักษณะของภารกิจหลักขององค์การธุรกิจนั้นเขาเขียนกันว่ายังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็หยิบยกเอาภารกิจหลักของธนาคารกสิกรไทยมาให้เราดูกันนะครับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ประกาศไว้เลยนะครับว่าเขามุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่งนะครับสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลายนะฮะครบถ้วนนะครับในคุณภาพมาตรฐานสากลนะครับโดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและสังคมจะสังเกตนิดนึงนะฮะในรูปประโยคของมันเนี่ยมันจะเป็นภาพกว้าง

0: ้างมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็คือเขาเป็นเรื่องของสถาบันการเงินถูกไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำด้วยเนาะนะฮะในเรื่องของสถาบันการเงินโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์นะฮะตอบความต้องการบรรดาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่2นะครับก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับโดยความหมายแล้วเนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการกำหนดจุดหมายทางที่องค์การแสวงหาเพื่อต้องการจะบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานนะฮะรวมถึงเรื่องของทำยังไงให้เราอยู่รอดนะและเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะที่อาจารย์เอามาให้เราได้เห็นกันเนี่ยก็เป็นของบริษัทแห่งหนึ่งน่าจะรู้จักกันดีก็คือบริษัท SCG นะครับบริษัทนี้เนี่ยก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อเลยอาจารย์หยิบเอามา2ข้อให้เราได้สังเกตกันนะครับข้อที่1นะครับเขากำหนดไว้เลยว่าเขาต้องการเป็นองค์การที่ได้รับการยกย่องในฐานะองค์การแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานโอ้โหเป็นไงฮะวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยจะสังเกตนะ SCG มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมเขาทำเกี่ยวพวกอะไรนั่นพวกก่อสร้างใช่ไหม
1: การคิดนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ย
0: ทีนี้เราก็เห็นนะพวกอะไรนะพวกอิฐหรือแม้แต่พวกอะไรนะวิธีการสร้างบ้านที่เร็วขึ้นใช่ไหม
1: ใช่โครงสร้างก็จะเป็นลูกๆของบริษัทที่เขาแตกลายออกมาเยอะๆมากมายอะไรเงี้ย
0: เขาก็ทำหลายอย่างบางทีก็มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอะไรผลิตภัณฑ์กระดาษอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขนส่งก็มีนะก็มาเล่นตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
2: แล้วเขาก็เน้นเรื่องรถโลกร้
0: อ
2: นซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
0: เป็นนวัตกรรม
2: ตามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของเขา
0: ใช่เลยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาประกาศก้าวเลยนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ข้อที่สองบ้างเรามาวิเคราะห์กันเนาะเป็นแบบอย่างด้านบริษัทนะฮะที่ดีเนาะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่เอเชียเนาะฮะแล้วก็ชุมชนที่เข้าไปร่วมดำเนินงานด้วยนะครับจะสังเกตว่ามีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งก็คือเรื่องของ
2: ยั่งยืน
0: ความยั่งยืน SDG นี่เขาพยายามโปรโมทด้านนี้มาก
2: ซึ่งวัตถุประสงค์ก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจหลักที่เขาบอกว่าจะมุ่งไปที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งการที่เขาบอกว่าเขาต้องการเน้นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะนั่นก็คือเขากำลังเน้นถึงเรื่องของความยั่งยืน
0: ความยั่งยืนความยั่งยืนนี่ปกติเราก็จะเน้นปัจจัยหลักๆ4ตัวอาจารย์มันมีอะไรบ้างนะ3ตัว
2: ค่ะก็มีเรื่องของ
0: environment ก็คือสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะ2ก็คือพวกสังคมและสิ่งสำคัญที่สุดเลยผู้ทำธุรกิจก็ต้องมีเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นทำยังไงให้3อย่างนี้มันอยู่รอด
1: ใช่ก็จะเห็นว่าของ SCG เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเขาเน้นเรื่องของนวัตกรรมเนาะดังนั้นเศรษฐกิจเขาจะ keep going ต่อเนื่องได้เรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะมีคนที่แบบช่วยคิดนวัตกรรมใหม่ๆสร้าง product ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของความยั่งยืนเกี่ยวกับข้างในเนี่ยเขาก็แตกทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เรื่องของตลาดเนี่ยเขาก็จะแตกออกไปแล้วก็เขียนระบุค่อนข้างชัดเจน
0: เพราะงั้นนักศึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลในตัวข้อมูลบริษัทได้ในเว็บไซต์เขาเนาะนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบตัวที่3กันบ้างดีกว่าก็คือเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์นะครับโดยความหมายแล้วเนี่ยการพัฒนากลยุทธ์ก็คือการพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุดนะก็คือพูดง่ายๆเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะที่องค์การได้เลือกแล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะที่จะสามารถพัฒนาหรือผลักดันตัวธุรกิจไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนากลยุทธ์จึงต้องคำนึงถึงโอกาสและอุปสรรคโอกาสในนี้คือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวบริษัทเองนะฮะจากนั้นจึงค่อยมาวินิจวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเนาะว่าเฮ้ยเราควรจะเลือกวิธีการไหนกลยุทธ์แบบใดจึงจะได้เปรียบคู่แข่งมากที่สุดนะครับเช่นกันครับอาจารย์ก็เอาของบริษัท SCG มานะจะได้สอดคล้องกันนะเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็เกิดไว้บ้างแล้วว่า SCG ก็ทำหลายอย่างนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับพวกก่อสร้างอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะก็จะยังมีอีกลายหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตกระดาษนะครับเขาก็มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการผลิตโดยเฉพาะเลยนะก็คือเขาเน้นไปที่ทำอย่างไรนะจึงจะลดต้นทุนการผลิตได้นะฮะทำอย่างไรนะจึงจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ยังคงไม่ลืมนะว่าจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะก็คือ policy แล้วกันนะฮะโดยนโยบายแล้วเนี่ยก็คือเป็นแนวปฏิบัตินะครับอย่างกว้างเพื่อเชื่อมโยงระดับการกำหนดกลยุทธ์นะฮะต่างๆนะฮะในแต่ละระดับนะฮะแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การด้วยนะครับ โดย SDG เนี่ยนะฮะเขาก็มีกำหนดนโยบายนะครับที่สอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรของเขาเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนนะฮะก็คือ1นะครับก็คือเน้นไปที่เรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเหมือนอย่างที่เราดิสคัสกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะว่าทำอย่างไรจะเกิดความยั่งยืนทางธุรกิจใช่มั้ยฮะ SDG เขาก็ไม่ทิ้งเรื่องนี้นะฮะก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยไม่ไปก่อเกิดผลเสียหรือผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปนะฮะพยายามลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้มากที่สุดอันนี้คือเป็น policy เป็นนโยบายของเขาเลยนะครับจบเรื่องขององค์ประกอบไปเนาะนะฮะมาต่อที่เรื่องของบุคลากรกันบ้างนะฮะบุคลากรเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยนะครับซึ่งบุคลากรที่มีบทบาทนะแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็คือบรรดาทีมคณะกรรมการบริหารเนาะทีมเนี้ยก็จะเป็นพวกบรรดา CEO ต่างๆนะพวกระดับบิ๊กๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องของการควบคุมการบริหารทรัพย์สินและกิจการต่างๆรวมถึงนโยบายหลักๆใหญ่ๆของธุรกิจนะครับส่วนที่2นี่ก็คือบรรดาทีมผู้บริหารนะเนาะนะครับก็คือพวกบรรดาหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะดำเนินขั้นตอนในการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะให้มันมีความสัมพันธ์กันกับตัวคณะกรรมการวิสัยทัศน์ของตัวบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย2ส่วนเนี่ยสำคัญแต่ถ้าในทางปฏิบัติแล้วตัวพนักงานก็สำคัญด้วยเช่นกันเนาะนะเพราะว่าพนักงานเองก็สมัยนี้เราเน้นอะไรนะอาจารย์การมีส่วนร่วมใช่ไหมช่วยกันแลกเปลี่ยน
1: ตอนนี้พนักงานเหมือนกับว่าเขาก็ต้องให้มีความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าองค์กรเนี่ยผู้บริหารจะคิดกลยุทธ์มาปุ๊บแล้วคนทำอย่างเดียวซึ่งเขาก็จะมองไม่เห็นว่าอ๋อแล้วกลยุทธ์ที่คุณคิดมาคืออะไรดังนั้นตัวพนักงานเองเนี่ยที่อยู่ระดับที่ล่างลงมาเหมือนเขาจะดึงขึ้นมาให้ช่วยกันคิดช่วยกันมองภาพรวมบริษัทมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันจะไม่เกิดความขัดแย้งกันเวลาการทำงานอะไรอย่างเง
0: ี้ยเพราะงั้นตอนนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมและการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับ
2: ใช่พูดง่ายๆก็คือต้องมีการสื่อสารลงมานะคะจากระดับบนสู่ระดับล่างเพื่อให้มีการรับรู้แล้วก็มีการตระหนักถึงกลยุทธ์ตระหนักถึงนโยบายที่เราจะต้องทำร่วมกัน
1: ครับ
0: เพราะงั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกๆธุรกิจจำเป็นต้องเขาเรียกว่าคอนเซิร์นเนาะในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยสภาวะแวดล้อมของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมากหลายเรื่องเลยนะครับและสุดท้ายก็คือต้องรู้เรื่องของระดับของกลยุทธ์นะฮะซึ่งมีทั้งหมด3ระดับนะครับคราวนี้เราเหลือเวลาอีกนิดนึงในช่วงตอนท้าย
1: เชื่อมโยงกันดีไห
0: ม
1: นะเพราะว่าถ้าเชื่อมโยงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นกระบวนการที่ไล่ลงมาเลยว่าจากที่เราองค์กรตั้งเขาอยากจะไปทางไหนแล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยกำหนดกลยุทธ์มาว่าเขาในตัวขององค์กรจริงๆเขาจะเดินยังไงแล้วธุรกิจเขาจะตั้งในการที่จะไปสู้ในตลาดยังไงสุดท้ายก็จะมาถึงระดับหน้าที
0: ่
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้คือพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็เราจะเข้าใจในเรื่องของกระบวนการว่าเวลาโปรเซสในมุมคิดเนี่ยของกลยุทธ์มันจะส่งผ่านกันมาสมมตินะครับอย่างสมมติว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยตอนนี้องค์กรเนี่ยรู้สึกว่าตลาดตอนนี้มันเปิดแล้วก็มีโอกาสทันทำธุรกิจแน่ๆแล้วก็อยากสามารถไปได้ขยายตัวได้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นมองกลยุทธ์ในระดับขององค์กรที่เรามองว่าเราสามารถขยายตัวได้นะ
2: เป็
1: นแบบเชิงรุกนะเติบโตนะนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยภาวะของโควิดมันมาแบบกระทันหันเลยอ่ะ
0: เนาะแต่ละประเทศปิดตัว
1: ตอนนี้ปิดตัว
0: แต่ว่ามันไม่แบบ
1: แต่มันไม่ตอนแรกดูว่ามันไม่ใช่เชิงระยะยาวนะครับดังนั้นในตัวของบริษัทบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมองว่าของเขาเนี่ยรักษาสภาพไปก่อนเรารักษาโตไว้ก่อน
2: เราคง
1: โตไว้ก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนอาจจะมีบริษัทที่อาจจะเจอปัญหาเหมือนกันนะเช่นท่องเที่ยวอย่างเงี้ย
0: ใช่ได้ข่าวว่า
2: โอ้ตาย
0: ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยในช่วงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ทัวร์การท่องเที่ยวพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือจะเป็นลักษณะของการขายของเนี่ยจะเห็นไหมในห้างเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาประสบปัญหาแล้วว่าคนเดินห้างก็น้อยลงคนขายของก็น้อยลงคือตัวห้างอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาของคนที่เช่าอยู่ในห้าง
0: คือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใน
1: ใช่
0: ผมเห็นข่าวมีอะไรนะบรรดาผู้เช่าในห้างหนึ่ง
2: ประท้วง
0: นะยืนขอลดราคาค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาให้อยู่ได้คือขอให้ช่วงเวลานี้คือตัวห้างเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์คงตัวแต่ว่า ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยไม่ไหวเขาต้องถอยลงมาว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกว่าหดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไ
2: หมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิชั่นก็ยังคงวิชั่นก็ยังคงเดิม
1: ยังคงอยู่
2: เพราะว่ามันเป็นระยะยาวเป็นนโยบาย

0: เพียงแต่ว่ากลยุทธ์ช่วงนี้มันก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมณขณะนั้น
1: ทีนี้พอเห็นสภาพแวดล้อมของทางองค์กรว่าจะมีดิเรกชันว่าจะไปทางไหนจะขยายตัวไห
2: ม
1: จะคงที่ไหมจะหดตัวไหมเนี่ยในส่วนของทางด้านธุรกิจก็จะเริ่มเอามาสอนรับแล้วว
0: ่
1: าแล้วเราจะทำการตลาดเพื่อจะแย่งตลาดยังไง
2: จะใช้
1: แนวทางยังไงใช่ไห
0: ม
1: ก็เหมือนตัวเราเองก็ต้องรู้ว่าเราสามารถจะทำเขาเรียกว่าไงกิจกรรมในด้านนี้แล้วมันเหมาะสมป่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เต้าตลาด
0: ใช่
1: มั้ยบางทีเราอาจจะไม่ใช่ผู้นำระดับสูงสุดของที่เราสามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้ก็ต้องเป็นภาวะที่เราจะต้องเป็นเหมือนผู้ตาม
0: อ
1: าจจะเป็นตามมุมไหนไปตามเรื่องของความแตกต่างหรือจะไปตามในเรื่องของราคาหรืออะไรก็ตาม
0: หรืออาจจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงณปัจจุบันนะคะอย่างบางโรงแรมเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็หยุดจ้างพนักงานรายวันไปก่อน
2: อ๋อที่เรียกว่าอะไรนะทำตามกะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบ่งเป็นกะไปก็ช่วยลดไปได้เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลดคอสลดค่าใช้จ่ายไปแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าโอเคอย่างเอาตามสถานการณ์เนาะช
1: ่
2: วงเวลาเนี้ยจะสังเกตว่าหลายธุรกิจประสบปัญหาเยอะมากคราวน
0: ี้
2: ถ้าเราพูดถึงในระดับหน้าที่บ้างอาจารย
1: ์
2: มันจะพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหม
1: ได้
2: ควรจะทำยังไงเช่นแฮชอาร์ก็ได้จ้ะแผนทรัพยากรมนุษย
1: ์ตัวทรัพยากรมนุษย์เองอย่างสมมุติว่าปัญหาเรื่องของเนี่ยสมมุติเอาเรื่องของโควิดแล้วกันนะในต
0: ั
1: วของโควิดเนี่ยก็สมมติว่าเราทำงานเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะป้องกันสร้างความเชื่อมั่นกล
0: ับ
1: มาสู่ห้างให้ได้เนี่ยให้คนภายนอกได้เห็นเนี่ยก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับการคัดกรองนะครับตามเจลล้างมือให้เกิดความน่าเชื่อถือบอกแม่บ้านทุกคนในเรื่องของระเบียบการทำงานที่ไม่ใช่ว่าทำงานเช้าบ่ายเย็นแล้วเดี๋ยวนี้ต้องทำงานพอเช้าบ่ายเย็นทำงานปกติเสร็จปุ๊บพอช่วงว่างก็ต้องเดินเช็ดให้เกิดทุกคนได้เห็นว่า
2: อ๋
1: อเราทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะ
2: ครับ
0: สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่หรือจะเป็นลักษณะของการสร้างอุโมงค์อย่างเช่นของไม่แน่ใจว่าเอ็มโพเรียมหรืออะไรเนี่ยเขาทำอุโมงค์ขึ้นมาเองแล้วก็ฉีดพ่นสำหรับคนที่จะเดินเข้ามาในห้างเนี่ย
2: เพื่อฆ่าเชื้ออ
1: ะไรอย่างนี
0: ้ก็ดีนะคะเป็นแนวคิด
1: อันนี้ก็คือใช่ก็เป็นกลยุทธ์ที่แบบอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นระยะสั้นที่เจอดังนั้นก็ออกมาเป็นมาตรการฉุกเฉินขึ้นมาครับนะของตัวมหาลัยเราเองก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยจะทำยังไงจะสร้างจุดตรวจให้เกิดความมั่นใจได้ยังไงบ้างอันนี้อันที่หนึ่งสองเรื่องของข่าวอะไรอย่างเงี้ยประชาสัมพันธ์ต้องชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเพราะมันมีภาวะตื่นตระหนกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราพอเอามาในลักษณะของการดำเนินงานหรือกระบวนการของทรัพยากรมนุษย์หรือกระบวนการของคนในการทำงาน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อย่างสร้างอุโมงค์ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ฝ่ายการผลิตนะ
1: ผลิตเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่ได้ไปซื้อนะ
0: ใช่เขาต้องสร้างขึ้นมา
1: ใช่เขาให้นักวิศวะเนี่ยสร้างขึ้นมาเอง
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นฝ่ายผลิตก็ต้องปรับตัวด้วยนอกจากฝ่ายเอชอาร์แล้วนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
2: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอา
0: จารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ก็โอเคเน
0: า
2: ะ
0: มีประเด็นอีกนิดนึงอะค่ะก่อนที่มันจะมาสู่มิชชั่นนะคะมันน่าจะมีวิชั่นมาก่อนเนาะวิชั่นก็คือวิ
2: ส
0: ั
2: ยท
0: ั
2: ศน์
0: นะคะว่าบริษัทเราหรือองค์การของเราเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะ
1: ดังนั้นต้องมีความชัดเจนเนาะในนั้นจะเห็นว่าวิชั่นของแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรเนี่ยตัวกำหนดในที่คีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอมได้พูดในตอนแรกว่าแต่ละบริษัทก็จะมีคีย์เวิร์ดให้ซึ่งตัวนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาถอดมาว่าเขาจะทำได้จริงและจะมุ่งไปทางนั้นแล้วก็จะแตกมาเป็นเรื่องของภารกิจที่จะออกมา
2: ครับผม
1: นะครับตามนโยบายต่าง
2: ๆได้ครับโอเคไอ้หน่วยที่สองเนี่ยจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกั้นกรองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่หนึ่งนะเนาะก็คือการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราว่าเฮ้ยวันนี้สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเอ๊ะสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะนะฮะตัวไหนก็ทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจเรามีอะไรบ้างที่เราจะได้ตรวจสอบด้วยเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรกันบ้างนะครับนะคราวนี้มาดูเรื่องของสาระสำคัญบ้างในหน่วยที่2จะได้เห็นภาพรวมก่อนนะครับในสาระสำคัญของหน่วยที่2เนี่ยอาจารย์ก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจนะครับเรื่องที่2คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจและเรื่องสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับ ันนี้ถ้ามาดูในภาพเนี่ยโอ้ภาพอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนักศึกษาก็เปิดหนังสือตามดูก็ได้นะครับอาจารย์หยิบภาพเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของธุรกิจเอามานะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยวงกลมอยู่เนี่ยทั้งหมด3วงด้วยกันนะครับเราจะพูดถึงวงนอกก่อนนะฮะวงนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกทางสังคมหรือในบางตำราเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลักษณะเรียกว่า general ใช่ไหม
1: ทั่วไป
2: เป็นสภาพแวดล้อมแบบทั่วไปนะนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆอยู่4ตัวนะฮะเดี๋ยวลองมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองคุยกับท่านอาจารย์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะตัวที่1เนี่ยก็คือเรื่องของพวกสังคม
0: สังคมโซเชียล
2: เราควรนึกถึงเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ถ้าเป็นสังคม
1: สังคมประมาณพวกวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะของ
0: geographic
1: ความเป็นอยู่หรืออะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
0: ไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์ทำไมตอนนี้คนใช้ Grab food เยอะทำไมคนใช้พวกpanda พวกนี้เพราะว่าพฤติกรรมของการที่เขาใช้ชีวิตอ่ะมันเปลี่ยน
2: ใช่ก็คือต้องดูเนาะไว้วัฒนธรรมตอนนี้เป็นยังไง
0: ใช่
2: ทำไมเป็นแบบครอบครัวเป็นกลุ่มตอนนี้ก็แบบอยู่แบบเดียวๆแล้ว
1: เดียวเดียว
2: เพราะงั้นนักธุรกิจก็น่าจะปรับตัวเนาะทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบกลุ่มย่อยๆได้มากขึ้น
1: เดี๋ยวสมมติไปถามเด็กรุ่นใหม่บอกว่าเนี่ยทำไมเอาไปกินข้าวกันไหมไปหาร้านกินกันบอกว่าเอ้ยยังจะไปออกไปอีกเหรอบอกว่าไปออกไปทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนโทรสั่งครึ่งเดียวได้มาแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แถมยังมีส่วนลดอีกถ้าเดินไปเดินไปนี่ต้องเสียค่ารถแถมยังไม่ได้โปร
1: อันนี้ก
0: ็ทุกสิ่งอย่างมันก็
1: ธุรกิจก็เลยตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพศเงี้ยเพศเปลี่ยนมีเพศกี่เพศตอนนี
2: ้ไม่อยากนับเลย
0: ไม
2: ่รู้สิบนิ้วนับพร้อมอ่ะพออยู่แล้วอาจารย์
1: เพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแต่เพศสภาพอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นและการยอมรับมันก็
2: มากข
1: ึ้
2: น
1: ทีนี้พอการยอมรับมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์บริการทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยน
0: ก็ปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละเพศ
1: ไซส์ใหญ่มากเงี้ยผมผู้หญิงข้ามเพศไงแต่การเป็นธุรกิจใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ย
2: เพราะงั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีอันน
1: ี้แล้วก็บางงานบางงานนะครับมันก็ไปสอดรับกับพฤติกรรมของลักษณะของเพศที่เปลี่ยนไปเหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: ยกตัวอย่างเช่นผู้สัมภาษณ์เนี่ยสมมตินักข่าวเนี้ยเวลาเราออกไปหน้างานเนี่ยแล้วไปสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้ผู้ชายไปเนี่ยเขาก็กลัวว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมจะมาทำอะไรกับเขาหรือเปล่าไปให้ผู้หญิงไปผู้หญิงก็
0: อันตราย
1: แล้วฉันไปแล้วเกิดอันตรายไหม
0: ผู้หญิงก็กลัว
1: กลายเป็นว่าเพศสภาพอยู่อันนึงคือผู้หญิงได้แบบมีความมั่นใจตัวเองสูงๆเงี้ยอย่างเช่นพวกคนที่เคยเป็นทอมหรือเป็นอะไรเงี้ยเวลาไปเสร็จปุ๊บเขามีความมั่นใจตัวเองเข้าไปแต่มีลักษณะจะเป็นความเป็นผู้หญิงอยู
0: ่
1: เวลาไปปุ๊บคนที่รับเรื่องของการให้สัมภาษณ์เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าคลายลงเพราะไม่ใช่ผู้ชายถึงจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่แบบกึ่งผู้ชายก็ตามเพราะว่ามีความมันจะเป็นผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ย
2: มีหน้าเราเห็นนักข่าวหลายคนเนาะที
1: ่
2: ไปลงภาคสนามนะ
0: ใช่ก็เริ่มเป็นมีลักษณะแบบคล้ายๆทอมนิดนึงเพื่อที่จะปรับสภาพ
1: หรือฝ่ายจะซื้อเองก็ตามเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาก็อยากจะได้คนที่แบบมีคนที่มีความละเอียดสูงดังนั้นคนที่มีความละเอียดสูงก็จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบมีลักษณะที่แบบดูแลตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสภาพเอียนนี่ก็จะเข้ามาสู
2: ่
1: การทำงานตรงนี้เยอะก็ติดต่อกับบริษัทหลายบริษัทน่ะเขาบอกว่าอาจารย์มีไหมเนี่ยต้องการทำ PR ตลาดเนี่ยมีนักศึกษาไหมมีนักศึกษาผู้หญิงผู้ชายบอกมาเลยไม่เอาผมอยากได้ตุ๊ดผู้หญิงผู้ชายไม่เอาเลยเขาบอกเอ้าทำไมอ่ะทำไมเอาเป็นพวกตุ๊ดหรืออะไรมาเขากล้าที่สุดแล้วในบรรดาของเพศทุกเพศที่เกิดขึ้นเขาสามารถแต่งเป็นชุดบัลเล่เดินกลางสะพานลอยได้ อะไรอย่างนี้แต่ผู้หญิงผู้ชายมีความอายไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้ดังนั้นเพศเนี่ยว่ากลายเป็นตัวที่มันปรับเรื่องของการทำอาชีพหรือการทำงานไปอะไรประมาณน
2: ี้ดังนั้นโอ้โหในแฟกเตอร์แค่แฟกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนี
0: ่ก็เยอะแล้วว
2: ิเคราะห์ได้หลายรูปแบบมากเลย
1: ยังเหลืออายุอีกนะ
2: ยังเหลืออายุอีกเหรอจ๊ะ
1: ใช่อายุตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้สังคมที่มันกำลังเปลี่ยนไปตอนนี้มันใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พอก้อนมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็น product ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือบริการต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในก้อนของผู้สูงอายุหมดเลย
2: อ๋อมีหน้าผมนี่เห็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรคราวก่อนผมซื้อมาเป็นอุปกรณ์นวดคุณแม่ชอบมากเลยแล้วจะมีผลิตภัณฑ์คล้ายแบบนี้
1: เยอะ
2: สมุนไพรก็เยอะ
1: สมุนไพรก็เยอะ
2: สู่ตลาด
1: ไปเดินในไซเว่นเนี่ย
0: กางเกงซับ ซึมซับอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนเราจะเห็นเป็นแพมเพิร์สของเด็กตอนนี้ก็กลายเป็นแพมเพิร์สของผู้สูงอายุ
1: จะเริ่มมากขึ้นไปดูได้เลยไปเดินตามห้างสรรพสินค้าไปเดินตามเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได
2: ้
1: ว่าโปรดักต์ตอนนี้มันเป็นยังไงโปรดักต์เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพยารักษาอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่ในเซเว่นเพียบเลยนั้นมันก็จะเหมือนตอบสนองกับคนที่อยู่ในช่วงอายุอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็คือแฟกเตอร์ภายนอกตัวแรกเลยก็คือเรื่องของพวกสังคมวัฒนธรรมนะครับตัวที่สองเนี่ยเราพูดถึงตัว economic force ก็คือเรื่องของแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตัวนี้ก็น่าสนใจหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
0: อัตราดอกเบี้ย
2: อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนไปอัตราเงินเฟ้อมีอะไรครับ
0: แล้วก็ยังมีในเรื่องของ
1: ผู้การผันผวนเรื่องของทองหรืออะไรพวกนี้มันเกี่ยวหมดเลย
2: ราคาทองราคาน้ำมันราคาหุ้น
1: พวกเงินเฟ้อเงินเฟ้ออะไรพวกนี
2: ้
1: สภาพเศรษฐก
2: ิ
1: จต้องดูนะอัตราการโตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันต่ำใช่ไหมคะเราต้องการที่จะขยายการลงทุนแล้วก็เหมาะสมเพราะว่
2: า
0: เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือแม้กระทั่งค่าเงินบาทตอนนี้นะคะค่าเงินบาทของไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งตัวขึ้นมาเห็นไหมคะเยอะขึ้นคราวนี้ธุรกิจส่งออกก็จะดรอปไป
2: เพราะงั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ช่วงนี้ไงของผมอะ
2: เป็นไง
1: ที่บ้านนะวิ่งไปเอาทองมาขาย
2: โอ้โหตอนนี้ล่าสุดถ้าเช็คการ ที่สองหมื่นกว่า
0: ขึ้น
2: ไปได้ไหม
1: โอ้โหหุ้นสูงมากเลยแต่มีตัวนึงที่แบบต้องรีบทำคือหุ้นตก
2: ใช่แล้วไม่รู้จะรีบทำอะไรดีเหมือนกันทำใจอยู่ตอนนี
0: ้ทำ
1: ใจแล้วก็แบบเอ้ยตอนนี้เรามีทองเอาทองไปขายเลยแล้วเอาเงินค่าทองเดี๋ยวไปซื้อหุ้น
2: หุ้นเ
1: ด
2: ี๋ยว
0: ลงทุนใหม
2: ่ความคิดที่ดีนะเนี่ยนะ
1: ก็แบบเปลี่ยนไงดังนั้นในธุรกิจมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะก็คือพอมีลักษณะของเงินฝืดตอนนี้โอ้โหคนมันไม่กล้าใช้ไม่กล้าออกจากบ้านทำไงจะไปเอาเงินจากตรงนั้นมาได้ไงก็จะเป็นวิธีการที่เราต้องไปดึงเงินนะรัฐบาลก็อัดฉีดเข้ามาเลยจะวิธีไหนก็ตาม
2: ใช่
1: นะในการทำงาน
2: ครับมันก็เชื่อมโยงกับฟ็อกตัวต่อมาเลยอาจารย์ก็คือ political กับ legal force ก็คือแรงกดดันด้านการเมืองหรือว่ากฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
0: ใช
2: ่ตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของเสถียรภาพของตัวรัฐบาลได้
1: ด
2: ้
1: วย
2: ความปกติในประเทศนั้นมีความปกติทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะฮะรวมถึงมีตัวบทกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับเรามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
1: เพราะว่าในตัวรัฐบาลที่ออกมาเพราะรัฐบาลพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะมีนโยบาย
2: ครับผม
1: สมัยของแต่ละที่ที่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะกำหนดมาเป็นกฎหมายพอกฎหมายก็กลายเป็นข้อบังคับเราแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินในการที่เราจะจ้างคนหรือจะเป็นเรื่องของการลดภาษีอะไรอย่างเงี้ยในการลดดอกบ้องดอกเบี้ยพวกนี้มันจะมีกฎหมายที่ทางรัฐบาลเขาออกมาเป็นเชิงนโยบายแล้วก็เชิงเป็นกฎหมายขึ้นมาบังคับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยในปัจจัยตัวนี้ที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีผลกระทบกับปัจจัยอื่นๆเกือบทั้งหมดเลย
2: เยอะมาก
1: นะถูกไหม
0: โดยเฉพาะตอนนี้ค่ะได้ข่าวไหมคะโควิด19เขาประกาศเป็นโรคใช่ไหมคะเป็นโรคที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครขายราคาเกินตลาดก็จะ
1: ควบคุมไว
0: ้ก็จะถูกจับด้วยผิดกฎหมายด้วยก็ตอนนี้ก็มีการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยขึ้นมา
2: อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับตัวต่อมาดีกว่าครับตัวต่อมาปัจจัยภายนอกในวงนอกนะครับก็คือตัวปัจจัยที่มีผลกระทบจากตัวเทคโนโลยีซึ่งตัวนี้หลายๆธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ดีเลยว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วมีผลกับเราบางตัวเปลี่ยนไปแล้วไม่มีผลไม่เป็นไรมีผลทางอ้อมไม่เป็นไรแต่บางอันเนี่ยโอ้โหก็อาจจะต้องว
1: ิ่
2: งตามเขาอะ
1: ตกตาม
0: โดยเฉพาะพวกสินค้าด้านเทคโนโลยีนะคะมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะ 4G 5G กำลังมานะคะอุปกรณ์รองรับไห
1: ม
0: ที่เราจะขายให้กับลูกค้า
2: ของเราก็ต้องมีการติดตาม
0: แม้กระทั่ง
1: อุปกรณ์เนาะกับระบบใช่ไหม
0: ใช่รถยนต์เงี้ยค่ะสมาร์ทคาร์ใช่ไหมก็ต้องรองรับ 4G 5G ด้วยไห
1: ม
0: ลักษณะ
2: น่าคิดนะเพราะว่าตอนนี้รถก็จะเปลี่ยนจากเป็นแบบสันดาปภายในไปเป็นแบบเป็นอะไรเป็น EV หมดละเป็นไฟฟ้าหมดละงั้นถ้าอย่างนี้โอกาสอย่างนี้เราน่าจะสร้างธุรกิจอะไรรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
0: ใช
1: ่ค่ะดังนั้นที่มันก็จะไปสอดรับกับไอ้ตัวแรกของเราอ่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเทคโนโลยีที่มันสร้างมาใหม่ๆอ่ะมันก็เป็นปัญหาจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ใช่
1: พอเกิดสิ่งแวดล้อมมากๆปัญหากระทบมากๆปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 บ้านเราหรือจะทั่วโลกก็ตามนะครับในเรื่องของขยะล้นจนไปถึงทะเลเลยก็ตามเนี่ยทำให้กระแสสังคมทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยก็มองว่าเอ้ยธุรกิจของคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะ ดังนั้นก็เลยไปสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการผลิตเองลักษณะการดำเนินงานในการบริการเองไม่ว่าจะเป็นถุงขยะหรืออะไรเงี้ยความต้องการสังคมก็จะมากขึ้น
2: นะเพราะงั้นใน4ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็น social tile environment ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับสังค
1: ม
2: หรือเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปซึ่งถ้าสังเกตลักษณะของมันเนี่ยมันควบคุมไม่ได้
0: ควบคุมไม่ได้
2: มันเปลี่ยนไปตามสภาวะงานของมันเพราะนั้นต้องเราและเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าวงในเข้ามาท่านได้สังเกตในสไลด์นะหรือในหนังสือนะครับวงถัดมาเนี่ยลึกเข้ามาหน่อยก็เรียกว่า task environment นะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นหลักก
1: ็
2: คือเป็นสภาพแวดล้อมที่จะต้องมีกิจกรรมเกี่ยวพันกับกิจกรรมของธุรกิจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเรามีกิจกรรมอยู่แล้วเรื่องการขายการให้บริการใช่ไหม
0: การผลิต
2: แล้วเราต้องดูอะไรกับลูกค้าจ้ะ
1: พฤติกรรมไง
2: พฤติกรรมลูกค้า
1: เดี๋ยวผมว่าพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนเมื่อกี้ที่เราคุยว่าสภาพแวดล้อมประชากรเนี่ยมันโครงสร้างมันเปลี่ยนนะพฤติกรรมลูกค้ามันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมว่าเขาต้องการใช้แบบไหนพฤติกรรมในการเป็นอยู่ของเขายังไงไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือเขาต้องไปสร้างเครื่องฟอกอากาศขนาดจิ๋วเพื่ออยากพกพาอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไร
0: ก็เพราะฉะนั้น product อะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การจะสร้างขึ้นมาก็จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะคะ product ก็จะเปลี่ยนไปการผลิตก็จะต้องเปลี่ยนไปต้องมีการ R&D กันเพิ่มมากขึ้นวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทมากขึ้นอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
1: ใช่ครับต้องเลยในตัวของลูกค้าจริงๆอะที่จริงมันต้องลงในดีเทลหลายๆอย่างนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได
2: ้
1: นะทำให้ได้เงินขึ้นมาอาจจะไม่ใช่แค่ความเป็นอยู่อย่างเดียวลักษณะเชิงพฤติกรรมของคนที่ใช้จ่ายมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้เขาก็ตอบสนองลงไปถึงระดับนั้นด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ย
2: แสดงว่าปัจจัยด้านลูกค้านี่ละทิ้งไม่ได้เลย
1: ละทิ้งไม่ได้
2: เพราะว่าเรียกว่าเป็นมีผลกระทบทางตรงกับตัวธุรกิจเลย
0: จริงคือเราต้องเขาบอกว่าลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจสำคัญไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีรายได้ไม่มีกำไร
2: เราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วในกลุ่มของ task environment เนี่ยสภาพร้อมที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยมีหลายตัวแต่ว่าเราคงจะไม่พูดทุกตัวนะครับนักศึกษาเราก็คงจะพูดเฉพาะจุดที่มันแบบที่มันสำคัญได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องของซัพพลายเออร
1: ์
2: คือผู้จัดจำหน่ายสินค้านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยซัพพลายเออร์บางเจ้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนราคาม ีการบางเจ้าเนี่ยก็มีการพัฒนาวัตถุดิบหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ใหม
1: ่
2: ๆซึ่งถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ลองตรวจสอบสภาพแวดล้อมตรงจุดนี้ได้ดีแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไปเจอซัพพลายเออร์ที่ดีกว่า
0: ใช่
2: ไหมฮะหรือเทคโนโลยีที่ดีกว่าจากซัพพลายเออร์บางเจ้าเอามาพัฒนาหรือเสริมศักยภาพทางธุรกิจของเราก
0: ับอีกทางหนึ่งอะค่ะนอกจากเราจะสรรหาซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยบางครั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากซัพพลายเออร์กลับมายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ไปสร้างวัตถุดิบมาวัตถุดิบที่แบบมีคุณภาพพิเศษคุณสมบัติพิเศษอะไรเงี้ยมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมานำเสนอขายเราก่อนเป็นเจ้าแรกซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเจ้าแรกเหมือนกันในการที่จะใช้สิ่งดี
2: ๆนั้นนะครับก็เป็นสิ่งดึงดูดได้เน
1: า
2: ะ
1: มันเป็นกระบวนการอย่างสมมติว่าเขาอาจจะตัดลอตให้เราก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแรงต่อรองระหว่างตัวเราเองกับซองซัพพลายเออร์นะถ้าสมมติว่าตัวซัพพลายเออร์เองเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบได้ลิขสิทธิ์หรือไลเซนส์ในการนำเข้าหรือผลิตเป็นผู้เดียวเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการต่อรองสูงมากเลยนะครับตัวเราอย่างเช่นเขาจะเปลี่ยนราคาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับหรือไปบอกให้เขาว่าอย่าพึ่งได้ไหมผมขอแค่จะเซ็น PO ตอนนั้นแบบโอ้โหไปซื้อตอนนั้นทำเกี่ยวกับธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้างทีนี้ต้องหาทองแดงเพราะจะเป็นสเปคจะต้องเป็นแท่งทองเหลืองที่เราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยถูกบังคับมาอ้าวแต่ว่าจะมีบางเจ้าที่เอาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยบอกว่าถ้าไม่สั่งซื้อวันนี
0: ้
1: พรุ่งนี้ราคาเปลี่ยนนะ อย่างนั้นเลยเราบอกว่าเฮ้ยบอกรอนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเรากำลังทำเรื่องเบิกเงินให้ทางผู้บริหารอนุมัติผู้บริหารอนุมัติเนี่ยคือมาวันพรุ่งนี
2: ้
1: เขาบอกว่าไม่ได้ต้องวันนี้เท่านั้นวันพรุ่งนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยแล้วไปหาที่อื่นไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนว่ามีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเองแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนเขาคุยกัน
0: อ
1: เดี๋ยวก็จะไปเข้ากลยุทธ์ของผมเอง
2: ครับหัวเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดลึกๆกันในช่วงของเรื่องอาจารย์นะน่าสนใจมากนะครับ
0: เริ่มสนุกกันแล้วนะคะ
2: เพราะงั้นก็นักศึกษาลองดูนะว่ามันจะมีสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานหลายตัวนะครับก็อาจารย์พูดทีเดียวเลยแล้วกันเนาะก็คือ1ก็คือบรรดาผู้ถือหุ้นนะครับ2รัฐบาลนะครับ3คือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องพึ่งพาเขานะครับลูกค้าเจ้าหนี้ชุมชนนะฮะสมาคมการค้ารวมถึงกลุ่มพวกแรงงานที่อยู่ภายนอกบริษัทด้วยนะครับตอนนี้เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมต่างๆก่อนเนาะว่ามันมีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายวิธีเนาะนะฮะซึ่งวิธีที่1เนี่ยเราเรียกว่าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมหรือ environment scanning นะครับเทคนิคเครื่องมือที่เรานิยมใช้กันก็น่าจะรู้จักกันดีก็คือ SWOT ใช่ไหมฮะ SWOT analysis นะครับหรืออาจจะใช้เทคนิคการพยากรณ์ก็ได้ใช่ไหมครับตัวที่2ก็คือการใช้เทคนิคเรื่องของการพยากรณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาก็คือเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เป็นการเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มีสมมติฐานว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันหรืออนาคตก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าบางครั้งเราอาจจะใช้เรื่องของการระดมสมองหรือไปสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะฮะก็เป็นเทคนิคการพยากรณ์ได้เช่นกันนะครับตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจนะฮะโดยอาจจะไปดูกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับจริงๆแล้วสมมติอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมีการสั่งซื้อสินค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรของอาจารย
1: ์
2: เราก็ต้องดูนะว่าธุรกิจอื่นเขามีการเล่นกลยุทธ์กันยังไงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงบ้างก็ได้เป็นข้อมูลที่สำคัญเช่นกันนะครับคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าการทำสวอตเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะงั้นรายละเอียดของการทำสวอตมีอะไรบ้างนะครับนะจริงๆสวอตเนี่ยมันประกอบไปด้วยจะเรียกว่า4แฟกเตอร์ก็ได้เนาะมันก็จะมีตัวแรกก็คือเรื่องของจุดแข็งนะฮะตัวที่2ก็เป็นจุดอ่อนนะครับตัวที่3ก็เป็นโอกาสตัวที่4ก็คือภัยคุกคามนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์สวอตเนี่ยจุดแข็งเนี่ยนะฮะหรือจุดอ่อนเนี่ยเราจะดูเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างธุรกิจของเรานะครับพนักงานของเราทรัพยากรของเรากลยุทธ์ของเราได้หมดเลย
0: product ของเราราคาก็ของเรา
2: ได้หมดดูต้องดูให้ละเอียดภายในธุรกิจว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได
1: ้ครับ
2: แล้วที่จุดแข็งดูอะไรครับอาจารย์เราควรดูอะไรอาจารย
1: ์ที่จริงในตัวจุดแข็งจริงๆมันต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเปรียบเทียบได้กับคนที่เป็นคู่แข่งเราว่าเป็นจุดแข็งจริงมั้ยเราแข่งขันกับเขาได้จริงมั้ยเพราะในการที่เราจะวิเคราะห์ทางธุรกิจอ่ะครับเราจะมองว่าส่วนใหญ่เวลาวิเคราะห์เรามองว่าเรามีแบบนั้นเราตั้งราคาถูกนะแสดงว่าราคาเราดีนะซึ่งเราไม่ได้เปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าถูกจริงหรือเปล่า
0: จริง
1: หรือ
0: เปล่า
1: คิดเอาเองมันจะเป็นแบบนี้
0: ไม่ได
1: ้ผู้บริหารเราเก่งนะใครคิด
2: ว่าคือไม่มีใครพูดถึงผู้บริหารเราเลยแต่เราชื่นชมกันเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะ
1: เ
2: พราะงั้นสิ่งสำคัญจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภายในอย่าลืมดูภายนอกด้วย
0: ไปเปรียบเทีย
1: บกับคู่แข่งว่าเราแข็งกว่าเขาจริงไหมแล้วสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าข้างในของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วพอเราทำออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยในสภาพแวดล้อมภายในควรจะแบบสังเคราะห์มาจริงๆว่ามันเป็นจุดแข็งเราจริงๆแล้วก็เป็นจุดเด่นเราจริงๆนะ
0: ใช่เป็นยูนิคเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างทำให้เราประสบความสำเร็จ
2: ถือบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่ามันเป็นแก่นของธุรกิจเป็นคอคอมเพทิทีฟ
0: ใช่อาจจะเป็นทักษะของพนักงานเราที่พนักงานเรามีความเก่งมีทักษะ
2: เชี่ยวชาญ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นตัวนี้ถ้าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนเนี่ยพอเรากำหนดมาเราควรจะตั้งระดับไว
2: ้
1: นะว่าไอ้จุดแข็งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปหามาหรือจุดอ่อนที่เราไปหามามีเยอะมากเลยประมาณ10กว่าตัว20ตัวอย่างเงี้ย
2: คร
1: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันจุดแข็งที่มันสูงสุดจริงๆใน 3-4 ระดับเนี่ยมันประมาณไหนอย่างน้อยเราก็ได้มีการกรองแล้ว
2: ใช่ๆ
1: ไ
0: ม่ใช่เอามาทั้งหมดเยอะ
2: บอกว่าโหมี10ข้อแข็งหมดเลยแต่ไม่รู้ระดับอันไหนแข็งมากหรืออ่อนไหนอ่อนมากอ่อนน้อยอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นคนก็จะต้องเอาไปทำเป็น SFAST ทำเป็นคะแนนนะคะมีการทวงคะแนนมีการให้คะแนนมา
2: เดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวค่อยไปกัน
2: อ่ะต่อมาครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะฮะเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ก็มีโอกาสกับอุปสรรคถูกไหมฮะ โอกาสก็คือเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปหลายตัวเลยสภาพแวดล้อมภายนอกก็เยอะมากมายดูซิว่าภาครัฐมีออกนโยบายอะไร มีเทคโนโลยีอะไรดีๆใหม่ๆที่เราจะใช้ประโยชน์กับเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวอย่างโอกาสนะคร
1: ับ แล้วก็อันนึงคืออย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคเองก็ตามเนี่ยเราควรจะมองว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเรานะหรือธุรกิจเรานะ
2: ยกตัวอย่างอุปสรรคให้หน่อยอาจารย
1: ์อย่างสมมติว่า
2: อุปสรรคตอนนี้มีอะไรบ้าง
1: อย่างสมมติว่า
2: หลายๆอย่างก็ต้องเจอเนี่ย
1: ในตัวอุปสรรคหลายๆอย่างที่เรามองว่ามันอาจจะอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกันอะว่าอุปสรรคทางด้านไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝุ่นเปียก 2.5 หรือว่าจะเป็นเชื้อโควิดเนี่ยเพราะว่าเชื้อโควิดบางอันมันเป็นอุปสรรคของบางธุรกิจ
0: แต่เป็นโอกาส
1: แต่มันเป็นโอกาสบางธุรกิจนะ
2: เพราะงั้นมันอยู่ที่แต่ละธุรกิจพื้นฐานธุรกิจว่าทำอะไร
1: อย่างสมมติว่าธุรกิจทำการเม้นในการเย็บเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนจากเย็บเสื้อเป็นเย็บหน้ากากอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหรายได้ก็บึ้มเลยดิ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: แต่มันก็ไปส่งผลอีกนะคะว่าผ้าขาดแคลน
2: เออก็ต้องดูด้วย
0: ก็ต้องดูหลายเรื่องนะคะ
2: งั้นต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรและสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจเรานั้นมีศักยภาพสูงขึ้นหรือเปล่านะครับหรือมีภัยคุกคามมีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจเรานั้นเกิดปัญหาในอนาคต
1: ใช่
2: นะครับตอนนี้ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงตัวการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมันมีเยอะมากมายแต่อย่าลืมให้ระดับของมันด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: นะฮะเพราะงั้นในเรื่องตอนนี้ครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการทำตารางสรุปเป็นคะแนนนะครับนะซึ่งตัวแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกธุรกิจนะเดี๋ยวเราเรียกว่าอะไรนะ EFA ใช่ไหม External Factor Analysis Summary น
0: ะ
2: นะครับท่านนักศึกษาดูในสไลด์นะนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์หยิบยกเอาตัวอย่างจากในหนังสือมาบริษัทแห่งหนึ่งฮะชื่อว่าบริษัทเมเทคนะครับอาจารย์ก็ดูแลโอ้โหเขามีโอกาสหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องให้คะแนนใช่ไหมฮะซึ่งคะแนนตัวนี้เนี่ยอาจารย์เรียกว่าน้ำหนักแล้วกันเนาะนะในช่องที่2เนาะน้ำหนักของมันน้ำหนักตรงนี้เนี่ยจากโอกาสทั้งหมดอยู่ประมาณ5โอกาสแต่ผลรวมของน้ำหนักตรงนี้อาจารย์จะถัวไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะฮะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนน้ำหนักของเขาอยู่ประมาณ 0.20 หมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยไอ้ข้อนี้มันอาจจะมีผลกับธุรกิจ
1: ม
2: ากหน่อยนะเมื่อเทียบกับข้ออื่นอย่างบางข้อเนี่ยได้น้อยมากเลยอย่างเช่นการเปิดตลาดยุโรปตะวันออกอาจารย์ให้น้ำหนักแค่ประมาณ 0.05 แสดงว่าม
0: ันไม่ค่อยเกี่ยวเรา
2: ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่เลยอาจจะเกี่ยวน้อยมากนะครับช่องต่อมาเราถึงให้คะแนนครับอ๋อเดี๋ยวก่อนตรงน้ำหนักเนี่ยอย่าลืมนะว่าเมื่อเราบวกกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน1นะ1คะแนนเต็มนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปอันนี้เอาไป5นี่เอาไป 0.5 นี่ไม่ใช่นะต้องถัวดูโดยรวมก่อนว่าเฮ้ยมันต้องไม่เกิน1คะแนนเต็มนะครับช่องที่2ก็คือคะแนนคะแนนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่1ถึง5เนา
0: ะ
2: 5นี่ก็เรียกว่าอะไรนะสำคัญมาก
1: สำค
2: ั
1: ญมาก
2: ก
0: ็คือเหมือนกับว่าเราทำได้ดีในโอกาสนี้เราสามารถที่จะตอบสนองโอกาสนี้ได้ดีแล้วก็ให้5ถ้าเกิดว่าเราตอบสนองโอกาสนี้ไม่ได้ดีแต่มันมีความสำคัญนะเราก็ได้1ลักษณะนี
2: ้เพราะงั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าข้อ2นี่เราตอบสนองกับมันได้ดีมากเลยนะ
0: ได้ดี
2: ความชอบของประชาชนต่อคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
1: หลังจากนั้นมันเหลือแค่หนึ่งเองนะ
2: หลังจากนั้นเราค่อยมาทำการคิดคะแนนผงน้ำหนักรวมนะฮะก็คือเอาน้ำหนักมาคูณกับคะแนนเนา
0: ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นอันบนสุดเลยเนาะการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปเนี่ยนะเอา 0.20 มาคูณกับ 4.10 ก็ได้ประมาณ 0.82 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างเงี้ยจนครบนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีช่องหนึ่งคือข้อคิดเห็น
0: ข้อคิดเห็น
2: ข้อคิดเห็นนี่จะเป็นข้อคิดเห็นของผู้บริหารเนาะเกี่ยวกับแต่ละสภาวะแวดล้อมเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมารวมผลรวมของมัน
1: ถ้ามองภาพง่ายๆในตัวของการถ่วงน้ำหนักเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปคือเราบอกว่าต้องเป็นจุดห้าไหมต้องเป็นตามที่แบบตัวอย่างไหมมันไม่ใช่เพราะคนที่กำหนดให้ก็คือตัวของแต่ละบริษัทเองว่ามันมีสัดส่วนของน้ำหนักที่คุณอยากจะให้ในส่วนไหนมากสุดอยู่ที่คุณจะไปเฉลี่ยเองจากปัจจัยที่คุณไปสังเคราะห์มาอะไรเงี้ย
0: เราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะต้องเป็นผู้ประสบกับเหตุการณ์นั้นจริงๆเราถึงจะได้ให้คะแนนเขาได้อย่างถูกต้อง
1: สมมติว่าสมมตินะอย่างสมมติว่าอาจารย์กล้าอยากจะเลือกแฟนสักคนหนึ่งอาจารย์กล้าจะมีปัจจัยในการเลือกอะไรบ้าง1หน้าตา2หุ่น3นิสัยดี4คำพูดเงี้ยสมมติว่า4อย่างทีนี้ใน4อย่างเนี้ยผมก็เฉลี่ยให้บอกว่าโอเคหน้าตาผมให้ 30% นะหุ่นผมให้ 20% เพราะผมมองว่ามันหน้าตาหรือหุ่นมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนิสัยหรืออะไรเงี้ยผมว่าให้เปอร์เซ็นต์สูงหน่อย
2: 50อะไรเงี้ยเหรอ
1: 30.1
0: แหม
1: สมมุติว่า5สัก40หรือ50หรือมากอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันก็จะให้น้ำหนักลงไปทีนี้เราก็จะให้ตัวถั่วเฉลี่ยก็คือคนที่มาลงคะแนนไว้ผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สูงสุดอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเอามาคูณกับคะแนนท่าถั่วเฉลี่ยไปว่ามันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนในช่วงจังหวะเวลานั้นอะไรอย่างนั้นน่ะดังนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองในการกำหนด
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำทั้งปัจจัยอุปสรรคปัจจัยที่เป็นโอกาสด้วยนะครับ
1: อย่างน้อยก็จะได้แบบเจอเขาเรียกว่าอะไรมีวิธีคิดแล้วก็เจอตัวเฉลี่ยในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มันลึกลงไป
2: ใช้หลักการเหมือนกันเนาะคราวนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจบ้างนะฮะลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวธุรกิจเองสามารถที่จะควบคุมจัดการมันได้
0: ใช่
2: นะฮะซึ่งตรงประเด็นเนี้ยเราก็จะมักจะเน้นไปที่ดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งธุรกิจได้เปรียบกับคนอื่นเขาหรืออะไรที่เราด้อยกว่าคนอื่นเขาเป็นจุดอ่อนนะครับลองมาดูลักษณะสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเนาะนะฮะจริงๆแล้วเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2 ส่วนเนาะนะฮะอันแรกนะก็คือลักษณะที่เป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับอย่างเช่นที่ดินทรัพย์สินของเรานะฮะส่วนสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เช่น
0: แบรนด
2: ์แบรนด์ชื่อเสียงบริษัทวัฒนธรรมองค์กรของเราพวกนี้จับต้องไม่ได้แต่รับรู้ได้นะ
0: รู้ได้ว่าน
2: ะครับ
0: เป็นอย่างไร
2: นะครับอันนี้ครับลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะฮะเราอาจจะดูไปที่ความสามารถขององค์การก็ได้นะครับว่าเราเอ๊ะเราสามารถดูว่าเรามีทักษะอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาก็ได้นะหรือเอ๊ะมีทักษะอะไรที่เราแบบควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงบ้างก็ได้นะครับจริงๆแล้ววิธีการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยพอมานึกถึงตัวแปรต่างๆพวกนี้มันก็มีหลายแนวคิดทฤษฎีวันนี้อาจารย์หยิบมาอันนึงนะฮะก็คือ 7S model นะฮะมันประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่4ตัวอ่ะทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับก็จะมี1กลยุทธ์ของตัวธุรกิจอันนี้มองเห็นได้ไหมจ๊ะมองเห็นได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: มองเห็นได้
1: ม
0: อง
1: กำหนดขึ้นมาม
2: ีคำสั่งมูลสี่เนาะนะฮะทักษะของพนักงาน
0: สกิล
2: ต่างๆนะครับ
0: เราก็เห็นอยู่ว่าพนักงานเราเป็นอย่างไร
2: นะครับ3สไตล์ของผู้บริหาร
0: โอ้
2: อันนี้เป็นไงบ้างฮะดูพฤติกรรมเนาะ
0: ด
2: ูพฤติกรรมมาแล้ว
0: ว่าเป็นผู้นำแบบไหน
2: นะครับสี่ก็คือเรื่องของตัวสตาฟอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตัวที่5นะครับก็คือเรื่องของซิสเต็มระบบพวกอะไรฮะระบบการทำงานภายใน
0: ระบบคุณภาพระบบการผลิต
2: ต่างๆนะครับต่อมาก็คือโครงสร้างของมันคือโครงสร้างธุรกิจเป็นแบบไหนเป็นแบบราบหรือเป็นมีไฮเลชี่เยอะมีลำดับชั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือเป็นแบบเมทริก
2: ก็ต้องดูนะว่าโครงสร้างมันเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของเรามากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายสำคัญเป็นจุดกลางเลยก
1: ็
2: คือค่านิยมร่วมนะฮะ
1: แ
2: ชร์แวลูตรงนี้นี่บางทีเรามองไม่เห็นเหมือนกันนะ
1: ไม่เห็นเลย
2: เนาะ
1: การกำหนดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาจะดำเนินงานได้ตามนั้นไห
2: ม
1: อยู่ที่การปลูกฝังใช่ไหม
2: ใช
1: ่
0: ต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ตระหนัก
2: ต้องตระหนักจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ก็คือต้องเป็นสมาชิกในองค์กร
1: ใช่อย่างสมมติว่าลักษณะในการที่เราจะเป็นอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอมเขาได้ยกตัวอย่างอย่าง SCG ในการที่เขาจะปลูกฝังค่านิยมในการที่ถ้าเป็นพนักงาน SCG เนี่ยเขาจะมีวิธีการนำเสนอยังไงมันจะเป็นรูปแบบเขาเลยนะต้องมีการแต่งตัวที่เป็นลักษณะไหนการยื่นนามบัตรการนำเสนอรูปแบบการพูดอะไรเงี้ยเขาจะปลูกฝังลักษณะนี้หมดว่าเขาควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับของในแต่ละอันที่เขาตั้งใจทำอะไรเงี้ย
0: เห็นปุ๊บรู้ปั๊บคนนี้เป็นพนักงาน SCG
1: จะรู้อะไรเงี้ยถ้าเราได้สัมผัสเขาอะไรเงี้ยจะรู้เลยหรือว่าการทำงานที่แบบโอ้ทำไมเขาตั้งใจคิดทำไมเขาคิดกว้างจังเลยทำไมเขาคิดแล้วแบบเขาเวลาพูดอะไรปุ๊บเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนในการคิดแบบ1 2 3 4 5เป็นระบบอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเลยนี่คือเป็นการปลูกฝังเขาทั้งสิ้นนะครับนะในทุกคนเนี่ยคือถ้าเป็นแชร์ไว้รู้คือทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีระบบการคิดที่เหมือนกันนะครับ
0: คราวนี้การขั้นตอนของการปลูกฝังแชร์ value เนี่ยค่ะก็คือจะต้องให้ทั่วทั้งองค์กรเนี่ยรับรู้รับทราบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะต้องมีการติดประกาศตามที่ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเราก็ยังเห็นขึ้นลิฟต์เราก็เห็นเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอันนี้คือแชร์ value เรานะ
1: เราต้องกระตุ้นด้วยนะกิจกรรมมันก็ต้องกระตุ้นด้วยไม่ใช่ว่าอ่านปุ๊บมีไหมมีแล้วทำยังไงไม่รู้แล้วคุณทำหรือเปล่าไม่รู้อีกนะกิจกรรมมันจะกระตุ้น
0: ใช่ต้องสร้างกิจกรรมขึ้นให้สอดคล้อง
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ปัจจัยภายในธุรกิจได้ข้อมูลไว้เยอะแยะเลยก็เช่นกันนะอาจารย
1: ์
2: ต้องทำอะไรฮะก็ต้องมีการทำสรุปจากระเบียบให้คะแนน
0: ให้คะแนนทำการทวงน้ำหนัก
2: เราเรียกว่าเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือเรียกว่า IFA
0: S
1: นะใช่ IF EF คือข้างนอกใน
0: E
2: Internal External อะไรพวกนั้น
0: ถ้าเป็นนี่ก็จะเรียกสั้นๆ IFAS กับ IFA

0: เราไม่ได้มีธุรกิจเพียงแค่ธุรกิจเดียวนะคะก็จะต้องมี
1: ต้องใช้หลายตัว
0: หลายตัว
1: ต้องมาดู
0: ต้องดูว่าตัวไหนคือดาวเด่นของเรานะคะตัวไหนคือตัวที่เราจะต้องหยุดนะ อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตโฟลิโอกับตัวสุดท้ายจะเป็นกลยุทธ์การอุปถัมภ์ของบริษัทแม่ต่อบริษัทลูกหรือที่เรียกว่า parenting strategy นะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราอุปถัมภ์เนี่ยแม่ก็ต้องคอยเสริมลูกนะคะมีทรัพยากรอะไรก็ส่งให้ลูกนะคะ
1: แม่ไม่ส่งให้ลูกได้ไหม
0: ลูกก็ตายนะคะ
2: เพราะฉะนั้นต้องมีอะไรนะเนี่ย
0: อุปถัมภ์
2: บริษัทแม่บริษัทลูกอะไรเงี้ย
0: ใช่นะคะอุปถัมภ์คำจุนกันเนาะคราวนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นกลยุทธ์ทิศทางขององค์การซึ่งแน่นอนก็จะแบ่งออกเป็นเติบโตคงที่แล้วก็ตัดถอนนะคะที่เราได้พูดกันในหน่วยแรกๆไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้การเติบโตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แนวทางก็คือเติบโตตามอุตสาหกรรมเดิมกับเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะคะคราวนี้เติบโตในอุตสาหกรรมเดิมก็จะแบ่งออกเป็นแนวตั้งกับแนวนอนถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมไหมหรือจะแตกต่างกับอุตสาหกรรมเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ก็เป็นเติบโตต่อไปถ้าเป็นกลยุทธ์แบบคงที่ก็จะมีหยุดพักนะคะมีการหรือว่าจะดำเนินงานด้วยความระมัดระวังหรือจะเป็นการแบบไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะในลักษณะกำไรเนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์แบบตัดทอนแบบตัดทอนเนี่ยอาจจะแบบ

0: ฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่นะคะหรือจะหาบริษัทมาช่วยสนับสนุนหรือขายกิจการไปเลยหรือล้มละลาย
1: เจ๊ง
0: ค
1: ่
0: ะเจ๊งค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเจ๊งต้องมี
2: เทคนิค
0: ต้องมีเทคนิคในการ
2: เจ๊งค่ะสมมุติว่าในตัวของกลยุทธ์ในการเติบโตอ่
0: ะ
2: ในที่เป็นลักษณะของแนวตั้งกับแนวนอนทีนี้แนวตั้งมันเป็นยังไงแนวตั้งมันเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะที่จะไปมุ่งว่าจะไปสูงขึ้นไปอย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นผู้ผลิตหรือจะไปเน้นอยู่ที่บริษัทในการที่จะไปกระจายสินค้าใช่ไหมก็ในรูปแบบก็จะต่างกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสมมติว่า
2: ก็สมมติเหมือนกับว่าสมมติเราเป็นบริษัทที่เราจะขายสินค้าอย่างสมมติว่าเป็น CP อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เข้าถึงตัว
2: ผู้บริโภค
1: หลัก
2: มันก็จะเป็นลักษณะได้ว่าเขาจะไปกระจายสินค้าพวก C พง CP มี7 11
1: ที่เราที่เป็นช่องทางอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มีรถขายอะไรเงี้ยอัน
0: นี้ก็คือเป็นแนวตั้ง
2: แล้วก็ถ้าเป็นถอยหลังก็แนวตั้งเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับไปสนับสนุนการผลิตป่ะ
0: ไปหาซัพพลายเออร์ก็คือการ
2: เข้าตัวเขาเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นซัพพลายเออร์ก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิตตัวสินค้าตัวอะไรตัวนั้นเองใช่มั้ย
0: ยกตัวอย่างง่ายๆคือพูดง่ายๆ CPเลี้ยงไก
2: ่
0: เลี้ยงไก่อยู่เอาไก่ไปทอดขายเป็นไก่ย่าง5ดาว
2: อ
0: ันนี้คือไปข้างหน้าเข้าก้าวเข้าสู่ลูกไปหาลูกค้านะคะแล้วถ้าเกิดว่า CP เลี้ยงไก่อยู่แล้ว CP ไปผลิตอาหารเลี้ยงไก
2: ่
0: อันนี้
1: อาหารนั่นน่ะยาอะไรต่างๆพวกนี้อันน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ลงไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบถอยหลัง
1: เนาะ
0: นะคะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบแนวตั้งหรือที่เรียกว่า vertical growth นั่นเองนะคะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ SCG เหมือนกันค่ะ SCG นะคะ SCG เขาเดิมเขาพูดไปแล้วว่าเขาทำในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปสร้างเป็นโฮมมาร์ทเพื่อที่จะขายอุปกรณ์ที่เขาผลิตเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจแบบเดินหน้าไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบย้อนหลังเดิมเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ก็ไปปลูกผลไม้เองทำสวนผลไม้เองหรือเดิมเราผลิตรถยนต์เราก็ไปผลิตยนต์เองอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบย้อนหลังก้าวเข้าสู่ผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร
2: ์
0: นะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวสรุปค่ะว่านะคะ forward นะคะไปใกล้ชิดกับลูกค้านะคะ
1: จริงๆแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเปิดธุรกิจเองก็ได
2: ้
1: เราอาจจะบางทีไปซื้อธุรกิจที่มันกำลังจะเจ๊งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอะไรอย่างเงี้ยนะไปควบรวมอย่างเงี้ยพอได้อยู่ได้ไหม
0: พอได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้เหมือนก
2: ัน ดังนั้นในตัว SCG อ่ะถ้าสมมติว่าเป็นกลยุทธ์ถอยหลังแล้วเป็นกลยุทธ์ที่ไปเป็นลักษณะผู้ผลิตเหมือนเขาไปผลิตตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเขาเองใช่ไหมอย่างเช่นเขาไปสร้างสมาร์ทบอร์ดอะไรขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปย้อนกลับไปเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้อนให้กับบริษัทแม่ของเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: และทีนี้ถ้าเป็นข้างหน้าที่จะไปใกล้ชิดลูกค้าเช่นเขาไปทำเหมือนกับบริษัทที่เขาออกแบบดีไซน์บ้านแล้วก็เอาวัสดุของ SCG ไปสร้างเป็นบ้านอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรา
0: เป็น forward
2: เป็น forward โอเค
0: เมื่อไรก็แล้วแต่ก้าวเข้าสู่หาลูกค้าถือว่าเป็น forward ถ้าไปหาไปไกลไปเป็นผู้จัดจำหน่ายก็จะเป็น backward นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการขยายตัวแบบแนวดิ่งนะคะสมมติว่าผลิตเบียร์อยู่นะคะผลิตเบียร์อยู่แต่ไปปลูกข้าวไปทำไร่ข้าวสาลีเองนะคะไปทำไร่ทำวัตถุดิบเองเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบ backward แต่ถ้าเกิด forward ก็เอาเบียร์นั้นไปขายตามหน้าร้านลักษณะนี้ค่ะเนาะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคราวนี้พอแนวตั้งแล้วมันก็มีแบบแนวนอนแนวนอนเป็นยังไงคะจันก้าน
2: อนหลับไปเลย
0: นะคะ
1: horizontal ใช่ไหมใช่ horizontal growth
0: เป็น horizontal growth นะคะก็เป็นการขยายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะที่เข้าสู่ตลาดนะคะหรือพื้นที่อื่น
2: ก็คือไม่ได้ผลิตอะไรใหม่แต่ว่ากระจายในรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ให้มันมากขึ้นแตกลายให้มันมากขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะหรือในเรื่องของการขยายสาขานะคะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มยอดขา

0: แต่ถ้ามีคนเพิ่มมีหน่วยงานเพิ่มมันก็กลายเป็นการคูณเรื่องของเงินที่จะได้กลับเข้ามา
1: วันนี้เห็นได้ชัดเลยธุรกิจหนึ่งขยายตัวเลย
2: คร
1: ับ 7-Eleven เนี่ย
2: หลายสาขาเลยใช่ไหม
1: สินค้าเหมือนเดิม
0: สินค้าเหมือนเดิม
1: บริการเหมือนเดิม
0: ระบบเขาดีแล้วอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ว่าขยายสาขาขึ้นไปเรื่อย
2: ๆบางครั้งอยู่เคียงกันเลยติดกันเลยนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะของการเติบโตแบบแนวนอนนะคะเดิมเนี่ยมีผลิตเราผลิตเสื้อผ้าบุรุษอยู่ก็มีเสื้อผ้าสตรีด้วยเครื่องสำอางผู้หญิงก็มีเครื่องสำอางผู้ชายด้วยสบู่ก็มีสบู่เหลวด้วยยาสีฟันทั่วไปแล้วก็มียาสีฟันขจัดคราบบุหรี่ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวนอนนะคะหรือเราจะไปขยายไปหลายสาขานะคะขยายไปตามต่างประเทศต่างๆภูมิภาคอื่นๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนอนอันนี้ก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่และซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะก็จะมีแบบที่เป็นเชื่อมโยงกับไม่เชื่อมโยงนะคะไม่เชื่อมโยงก็คือแตกต่างโดยสิ้นเชิงคราวนี้การเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็ที่เราต้องที่องค์การเลือกที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ก็เพราะว่าต้องการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากทรัพยากรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรมีอยู่นะคะเนื่องจากว่าอาจจะประสบปัญหากับเรื่องของ product life cycle วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็บางอันเนี่ยเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะคะซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ก็จะทำได้2แบบแบบแรกคือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเดิมก็คือใช้ความรู้เดิมๆได้นะคะสามารถใช้ความรู้เดิมๆได้เอามาพัฒนาปรับปรุงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่โดยการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีทักษะความรู้ต่างๆนะคะอันนี้
0: เพราะว่าถ้าเราขยายตัวแล้วเราไม่มีความเชี่ยวชาญการที่เราจะไปแข่งในตลาดตรงนั้นมันก็ค่อนข้างลำบากนะอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะไปอาจจะผิดพลาดหรือความไม่ชำนาญจากสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นสิ่งแรกที่เราน่าจะทำก็คือมองในลักษณะการขยายตัวที่แบบอยู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมเดิมไว้ก่อนทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเออถ้ามีศักยภาพสูงเราค่อยไปแตกรายในอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทบุลลอดบิวเวอรี่นะคะเดิมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาผลิตเบียร์นะคะแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็ยังคงที่จะสร้างผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่ได้ผลิตเบียร์ละนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวกับเบียร์อยู่ก็คือโซดานะคะนอกจากโซดาแล้วก็ยังมีอะไรคะน้ำดื่มก็ยังคงใช้ความรู้เดิมๆได้นะคะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้หรือกระทั่งกาแฟกระป๋อง
0: สรุปก็คือให้ตัวของบริษัทนี้เนี่ยก็คือ
1: เน้นขายน้ำ
2: ขายน้ำใช่ค่ะ
1: ขายน้ำ
2: เน้นขายน้ำ
1: แต่ว่าเน้นโปรดักต์ของเราไม่นิดนึง
0: ก็เปลี่ยนโปรดักต์ไปว่าจะเป็นเบียร์จะเป็นโซดาจะเป็นอะไรก็เปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นบรรจุน้ำเหมือนเดิมมีความชำนาญเหมือนเดิม
2: ถูกต้องค่ะหรือเดิมเคยเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่นะคะก็ไปทำฟาร์มเลี้ยงปลาไปทำฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะขยายขึ้นมาเติบโตนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมอยู่เนาะหรือขายเหล็กก็ไปขายไม้หรือไปจำหน่ายอิฐหินปูนทรายนะคะลักษณะนี้นะคะหรือแบบที่สองนะคะแบบที่สองที่บอกว่าแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงก็เป็นการทำไมคะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่นะคะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้คุยกับอาจารย์บอม
1: ครับ
2: โอเล
1: ่โอเล่อุ้ยมันเป็นลูกอมสมัยผมอาจจะไม่ทันนะอาจารย
2: ์ไม่ทันแน่เหรอคะโอเล่
1: ย
2: ัง
1: ได้ยังได้มันออกสีแดงแดงใช่ไหมไม่ได้ทานนานแล้วเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์โอเล
2: ่ก็คือเดิมเนี่ยโอเล่รู้จักเขาในเรื่องของลูกอมท็อฟฟี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็คือไปผลิตพวก
1: สกินแคร์
2: สกินแคร์ใช่ค่ะลักษณะนี้นะคะก็คือแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมเดิมยังเห็นได้ชัดนะคะหรือถ้าเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะตัวอย่างในหนังสือก็จะเป็นพวกบริษัท CP ใช่ไหมคะ CP เนี่ยเขาก็จะสไตล์ที่แบบว่าลงทุน
1: ไปยังธุรกิจอื่นๆที่อาจจะตัวเองอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วมากนักแต่ว่าเห็นโอกาส
2: ยกตัวอย่างเช่น CP มี True ไม่เกี่ยวกันเลยธุรกิจ
1: ใช่ๆ
2: ค้าปลีกกับธุรกิจโทรคมนาคม
0: อันนี้คือเขาเห็นโอกาสเน
2: าะเขาเห็นโอกาส
0: มันจะมีอันนึงที่เป็นปัญหาของเขาแต่เขาต้องสร้างเพื่ออุดตันปัญหานะเช่นปัญญาพิวัตรหรือพิมพ
1: ์เ
0: พราะว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของใช่เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่เขามีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่า

0: คนที่เข้ามาทำงานใน 7-Eleven เนี่ยคืออยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของการทำงานเพราะว่าเป็นแค่พนักงานขายอะไรเงี้ยเขาก็เลยสร้างเป็นเหมือนกับสถาบันว่าแบบไปปลูกฝังว่าโอเคคนก็จะได้ออกมาแล้วทำงานให้เขาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อออกมาปุ๊บคุณก็ต้องถูกผูกมัดว่ายังไงก็ต้องมาช่วยงานของ
1: เซเว
0: ่นนี่แหละจะกี่ปีกี่ปีต้องทำไปก็จะมาเป็นลักษณะของ
1: ก็ถือว่าเป็นการมองกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
0: ทีนี้พอออกมาก้าวสู่อย่างสมมติว่าออกมาก้าวสู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมดาปุ๊บเขาก็มองต่อยอดไปเลยว่าจะแค่ระดับเขาเรียกว่าอะไรนะระดับบัณฑิตพอไหมเขาบอกว่าไม่พอเพราะเหมือนว่าเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะก้าวเข้ามาสู่ในการทำงานแล้วไปปลูกฝังแบบทีหลังมันเหมือนมันไม่ทันเขาก็เลยย้อนกลับไปสร้างเป็นโรงเรียนก็เป็นสาธิตอะไร
1: มีโรงเรียนสาธิต
0: เป็นโรงเรียนสาธิต
1: ก็จะเห็นได้ว่าของเขานั้นค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่เลี้ยงไก่นะคะจนกระทั่งมาเป็น 7-Eleven นะคะจาก 7-Eleven ก็มาสู่ True Corporation และจาก True Corporation ก็ยังมีมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดิมอย่างเห็
0: นได้ชัดแล้วมีหลากหลายด้วยมันไม่ใช่แค่นี้อีกเยอะแยะมากมายที่ทำเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเติบโตนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูที่กลยุทธ์แบบคงที่กันนะคะกลยุทธ์แบบคงที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ย่อยนะคะอันแรกเลยก็คือหยุดพักนะคะหรือมีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังนะเป็นลักษณะของหยุดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นค่อยสามารถดำเนินการต่อได้ซึ่งกลยุทธ์นี้นะจะเป็นการขับเคลื่อนองค์การอย่างรอบคอบนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นมันจะมีความชัดเจนเช่นโควิด19ในปัจจุบัน
2: เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เห็นหลายบริษัทที่เริ่มเรียกว่าอะไรอาจารย์หยุ
0: ดก
2: ิ
0: จการ
2: แต่ไม่ได้บอกว่าปิดนะ
0: หยุดกิจกรรม
2: หยุดกิจกรรมบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาดีแล้วก็จะเชิญพนักงาน
1: กล
2: ับเข้าสู่ระบบอีกทีนึง
1: ใช่
0: คือในคอนเซ็ปต์ของกลยุทธ์คงที่ก็เหมือนว่าเขาก็ยังมีการขายน
1: ะ
0: แต่ว่าเขาไม่ลุกว่าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในการที่เราจะขายอย่างสมมติว่าขายอย่างสมมติว่าได้สมมติว่ายอดตอนนี้ได้100ล้านชิ้น
2: ครับ
0: กลยุทธ์คงที่ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องขายได้150ล้านหรืออะไรไม่ใช่นะเขายังค่อยคงที่อยู่
1: ที
0: ่100
1: อยู่ที่100อยู
0: ่100ล้านชิ้นอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็กิจกรรมเหมือนว่ายังมีกรอบที่เราจะไว้อยู
1: ่นะคะต่อไปค่ะนอกจากจะหยุดพักละก็จะมีเน้นรักษากำไรหรือที่เรียกว่า profit strategy นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อพยากรณ์ได้ว่ายอดขายเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะรักษาระดับหรือเพิ่มกำไรเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปลดต้นทุนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการวิจัยพัฒนาหรือด้านการฝึกอบรมหรือด้านการโฆษณาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรักษากำไรต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย no change strategy นะคะในกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็จะดูว่าองค์การเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เห็นโอกาสแต่ก็ยังไม่มีอุปสรรคที่เด่นชัดนะคะมันอยู่คงที่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเลยนะคะก็จะดำเนินต่อไปต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์แบบตัดทอนค่ะกลยุทธ์แบบตัดทอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะเราจะใช้กลยุทธ์แบบตัดทอนก็ต่อเมื่อเราต้องการป้องกันตัวหรือตั้งรับนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อฐานะทางการแข่งขันของเรานั้นมันอยู่ในช่วงของที่ตกต่ำนะคะเป็นผลให้ยอดขายแล้วก็กำไรของเรานั้นหดตัวค่ะซึ่ง4แบบที่ว่านะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบการฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่หรือที่เรียกว่า turn around strategy ซึ่งเราจะมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การนะคะโดยการตัดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในขณะที่อีกอันหนึ่งค่ะก็จะเป็นการหาบริษัทช่วยสนับสนุนหรือที่เรียกว่า captive company strategy นะคะในกรณีที่บริษัทเรามีความอ่อนแอแล้วก็อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงที่ไม่น่าสนใจส่งผลให้ยอดขายแล้วก็ตกลงนะคะแล้วก็ขาดทุนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งบางฟังก์ชันลงไปเนาะหรือทำเป็น subcontract กับองค์การอื่นๆแทนในตัวที่3ก็จะเป็นการขายกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็น sell out strategy เนาะหรือก็คือเราเนี่ย on air แล้วเราก็ต้องขายนะคะเพื่อที่จะเรียกเงินบางส่วนกลับเข้ามาสู่องค์กรของ

0: และสุดท้ายนะคะก็คือการล้มละลายค่ะแบงค์รับซีสเตรทีจีก็มันไม่น่าสนใจแล้วแล้วก็ไม่มีใครซื้อเรานะคะเราก็เลยต้องเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การล้มละลายอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์แบบกำหนดทิศทางนะคะนอกจากกลยุทธ์กำหนดทิศทางแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดกลุ่มธุรกิจเนาะซึ่งก็จะเป็นการจัดกลุ่มที่เรียกว่า BCG นะทุกคนก็จะรู้จักกันดีซึ่ง BCG นี้ก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มดาวเด่นนะคะกลุ่มดาวเด่นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดนั้นเติบโตนะคะและในขณะที่องค์การเราก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เขาเรียกว่ามันมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้นำเลยนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยทำให้เราจะต้องเป็นผู้นำต่อไปทำให้เงินที่ได้มาคือเราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะมันก็จะไม่มีเงินเหลือไม่ได้ทำเงินให้กับเรานะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่ากลุ่มวัวเงินหรือที่เรียกว่า cash cow เนี่ย cash cow นี้จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดต่ำแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรานั้นยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้การแข่งขันมันก็จะลดลงพอการแข่งขันลดลงปุ๊บเราไม่จำเป็นที่จะต้อง R&D ไม่ต้องวิจัยและพัฒนานะคะ
1: สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจึงทำเงินให้กับเราเขาถึงได้เรียกว่าช่องวัวเงินซึ่งช่องนี้เนี่ยก็จะเอาเงินไปจุนเจือช่องอื่นๆนะคะช่องอื่นๆที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นช่องของ question mark question mark คืออัตราการเติบโตของตลาดสูงนะแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรายังน้อยอยู่เราจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้อง R&D เข้าไปตรงนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้เข้ามาแถมยังต้องใช้เงินเข้าไปช่วยในการสนับสนุนและสุดท้ายก็คือด็อกหรือที่เรียกว่าสุนัขนะคะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตของตลาดก็ต่ำส่วนแบ่งทางการตลาดของเราก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะขายทิ้งยกเลิกกิจการยกเลิกการดำเนินงานไป
1: ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็หยุดขายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะประมาณนั้นนะคะ
1: ยิ่งในตัวของวัวเงินน่ะมันก็มีอยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ชัดเลยแหละ
2: วัวเงิน
1: ยาคู
0: จริงค่ะ
1: ยาคูนี่แบบโอ้โห
2: ยังขายได้อยู่ในปัจจ
1: ุ
2: บ
1: ัน ขายได้แต่ว่ามันไม่
0: ต้องทำอะไรเลย
2: ไม่
0: ต
2: ้
0: อง
2: เดิม
1: ไม่เปลี่ยนอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ชอบรสชาติอย่างเดิม
1: อย่างเดิม
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบกินยาคู
1: โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยนะแต่จะมีแบบคนมาขายอย่างเดียวรับยาคูไม่ขายซึ่งเขาก็ไม่ได้โฆษณาอะไรเลย
0: แล้วนี่ถึงขั้นต้องโทษด้วยนะคะช่วยมาส่งยาคูให้ด้วยค
2: ่
0: ะนะคะโอเคค่ะสำหรับในหน่วยนี้ก็มีแค่นี้นะคะอาจารย์บอม
2: สำหรับหน่วยถัดไปนะครับเป็นหน่วยที่4เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและก็ระดับหน้าที่นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ภาวินหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินาโชติครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับผม
1: ขอบคุณครับอาจารย์บอมครับก็ในเรื่องถัดไปก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะมันก็ในกลยุทธ์ที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องไปนำกระบวนการของแนวคิดของด้านองค์กรนี้บอกว่าทิศทางไปทางไหนธุรกิจก็ต้องวางแผนนะครับว่าเอ๊ะตัวเราจะเหมาะอะไรบ้างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาหรือดูเรื่องของตำแหน่งการแข่งขันนะครับของธุรกิจที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้โปรยมาว่าอ๋อมันอยู่ในลักษณะของการทำธุรกิจในการแข่งขันทางการตลาดใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเป็นการที่ว่าธุรกิจเราจะเลือกใช้กลยุทธ์ยังไง
2: ให้มันเหมาะสม
1: ให้มันเหมาะสมใช่อย่างสมมติว่าผมอยากจะไปตรงนั้นน่ะแต่ว่าตัวผมเองเหมาะจะไปทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่กลยุทธ์ระดับธุรกิจนี่แหละ
2: คือบางทีต้องกลับมาดูตัวเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับสวอตมาใช้ด้วย
1: เข้ามาใช้ใช่
0: บางครั้งเราบอกว่าเราจะเติบโตแต่เราเงินไม่พอเราจะเติบโต
1: ยังไง
2: จะโตแบบไหน
1: มันจะต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะทำนะครับทีนี้จุดมุ่งหมายนะครับก็คือเอาไว้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความโดดเด่นของตัวของบริษัทเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีกว่าเราทำธุรกิจดีกว่าไหมหรือว่าเรามีการบริการที่ดีกว่ามีกระบวนการที่ดีกว่าหรือเราทำได้ถูกกว่าไหมหรือเราทำได้รวดเร็วกว่าไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเอาไว้ใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่าในระบบธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความเร็วเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการใช้บริการอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามีระบบที่เราทำแล้วเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยการตอบสนองลูกค้าก็จะมี

0: ตอบสนองที่สูงกว่าน
1: ึกถึงนี่เลยผมนึกถึงโมบายแบงกิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบมีแอปพลิเคชันเยอะแยะ
0: ถูก
1: ฝากโอนจ่าย
2: ใช่มี
1: เช็คยอดได้หมดทุกอย่าง
2: แม้กระทั่งจ่ายค่าไฟค่าน้ำยูทิลิตี้ต่างๆสามารถใช้ได้หมด
0: เนี่ยอย่างสมมุติว่าเราอย่างเมื่อกี้ที่บอกโมบายแบงกิ้งอะครับเราเปิดมา2แอปหรือ3แอปของธนาคาร3ธนาคารแต่ว่ารูปแบบการใช้ในแต่ละธนาคารต่างกันทำไมผมถึงชอบไปใช้บางอันซึ่งอีกอันนึงผมไม่ใช้
1: เลย
0: เพราะว่าอ๋อกว่าจะเข้าระบบกว่าจะยืนยันกว่าจะส่งไปบางอันก็ส่งไม่ได้หรือจะโอนให้บางคนหรือบางหน่วยงานก็โอนไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดรู้สึกอ๋อมันยากนะแต่บางอันอีกอันนึงอ๋อจะโอนยังไงดีอ๋อกดรหัสไปเลยหรือกดเบอร์โทรศัพท์ไปเลยโอนให้ได้โอนได้ทุกที่อะไรเงี้ย
1: สะดวกกว่า
0: เรื่องสะดวกกว่าไงอันนี้ก็คือเรื่องของความสะดวกความเร็วในการใช้บริการพวกนี้มันก็จะมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่เราจะมานำเสนอตรงนี้แหละเพราะว่าธุรกิจเราจะใช้แบบไหนนะครับในตัวองค์ประกอบของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็ตามสไลด์ที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีกลยุทธ์อยู่2อันคือกลยุทธ์ทางการแข่งขันนะครับคือเราจะเป็นกลยุทธ์ด้านผู้นำด้านต้นทุนนะครับแล้วกลยุทธ์ด้านความแตกต่างนะครับสองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของกลยุทธ์ที่เราต้องการที่เราจะสร้างความเรียกความได้เปรียบนะครับในพื้นฐานของเราถ้ายกตัวอย่างที่จริงอาจจะเป็นตัวอย่างในอดีตสักหน่อยหนึ่งเช่นมันจะมีธุรกิจนะผลิตชาเขียวแล้วกัน
2: เ
0: ช
2: ่
0: นอิชิตันกับโออิชินะครับตอนที่คุณตันขายโออิชิให้นะกับโออิชิกรุ๊ปเนี่ยขายออกไปเนี่ยทางตัวของคุณตันเองเนี่ยเขาก็มีการรอเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมขึ้นมานะเพื่อจะไปขายชาเขียวทีนี้ทางคุณตันก็วางแผนกลยุทธ์ไว้เลยว่าเฮ้ยเขาเน้นอยากจะทำตลาดขึ้นมานะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาดังนั้นเขาสร้างกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของผู้นำและต้นทุนดูจากอะไรดูจากลักษณะของตัวเครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นมาเขาลงทุนสูงนะแต่เขาเรียกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมากับยอดการขายเนี่ยจะเห็นว่าราคามันต่ำกว่ามากนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่26บาทนะทีนี้คุณตันก็ขายมาปุ๊บ15บาทตอนนั้นออกมาปุ๊บทุกคนตกใจอ๋อนึกว่าทำตลาดนะรอไปเรื่อยๆเขาก็ปล่อยให้คุณตันทำตลาด15บาท13บาทไปเรื่อยๆในตอนที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยกลายเป็นว่าอ๋อคิดว่าแบบนึกว่าเป็นการทำโปรโมชั่นแต่ความจริงไม่ใช่คุณตันเขาวางกลยุทธ์ระดับของร้านต้นทุนไว้ดังนั้นทิ้งไว้ปีหนึ่งทางโออิชิเพิ่งนึกได้ว่าไม่ใช่นี่หว่า
2: เสียตลาดไปแล้ว
0: เสียตลาดไป
1: คุณนำด้านต้นทุนไปเลยเน
2: า
1: ะ
0: สองปีนี่แบบคุณตันนี่ก้าวมาถึงอันดับ2 อีกปีนึงก้าวมาถึงอันดับ1ได้เลยของผู้นำด้านต้นทุนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ผู้นำกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็อย่างเช่นเอาตัวของอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วกันก็คือของโออิชิโออิชินี่ก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำเหมือนกันเมื่อกี้คุณตันบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้นำด้านชาเขียวแต่ของโออิชิก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำด้านตลาดการขายน้ำที่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยคือโปรดักต์เขาเยอะมากทีนี้ความแตกต่างเนี่ยจะไม่ใช่ในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักต์อย่างเดียวไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะเขาพวกไซส์เนี่ยมันเกี่ยวห้องด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวก็ของผมมีเยอะกล่องที่เป็นกระป๋องกระดาษก็มีขวดเล็กก็มีขวดไซส์กลางก็มีขวดไซส์เป็นแบบแฟมิลี่ที่เป็นบิ๊กแบบเป็นลิตรก็มีอย่างเงี้ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะของไซซิ่งตัวแพ็กเกจจิ้งที่เกิดขึ้นมาหรือลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เองที่มีความต่างกันเช่นชาเขียวเนี่ยก็จะทำให้ตอบสนองต่อคนชอบชาเขียวทั่วไปถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็เติมสปาร์คลิ่งเข้าไปหน่อยเติมให้มันมีความซ่ามีอะไรใส่เข้าไป
1: อันก็มีอะไรนะมีเนื้อมีอะไรพวกนั้นก็ตกเข้าไปใช
0: ่ไหมอะไรพวกนั้นน่ะก็อันนี้มันทำให้เห็นถึง2กลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วก็ต่อสู้กันนะครับของกลยุทธ์ทางด้านต้นทุนกับความแตกต่างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็ต้องดูว่าตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยมีศักยภาพนะในการที่จะไปตอบรับได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งจะมีความแตกต่างอยู่หลายอย่างอย่างที่กลยุทธ์ด้านองค์กรใช่ไหมว่าของเขาเนี่ยมันมีหลายธุรกิจมากเลยของโออิชิอ่ะมันจะมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งร้านอาหารมีทั้งอะไรโอ้เยอะแยะมากมาย
2: มีเบเกอรี่ด้วย
0: เขาก็วางรูปแบบยังไงในแต่ละบริษัทในแต่ละ

0: ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นกลยุทธ์ของด้านคู่แข่งด้านแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นได้อยู่แค่2ด้านที่จริงมันจะมีอีกอันนึงเนาะถ้าเราไปดูหนังสือนะมันจะมีลักษณะที่ลงไปที่เฉพาะเจาะจงเน
1: า
0: ะ
2: ใช่นิชมาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงนะตลาดเฉพาะเจาะจงเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่
0: ไม่ได้ใหญ่มากครับ
2: เป็นตลาดเฉพาะยกตัวอย่างได้ไหมมันเป็นยังไงมีธุรกิจอะไร
1: ยกตัวอย่างเช่นอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำให้เฉพาะคนทั่วไปแต่เฉพาะเจาะจงเฉพาะแม่บ้านโน้ตบุ๊กเฉพาะแม่บ้านโดยเฉพาะเปิดขึ้นมาแล้วสามารถส่องกลับไปดูลูกได้ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็มีการคิดนวัตกรรมขึ้นมาม
0: ือถืออาม่าเน
1: ี่ยประมาณนั้นนะคะ
0: ขายในเว้นราคาถูกให้อาม่าใช้เพราะมีปุ่มกดขนาดใหญ
1: ่
0: อะไรประมาณนี
1: ้มันก็จะเป็นนิชมาร์เก็ตขึ้นมา
0: แต่พวกนี้มาปุ๊บมันจะไปเร็วนะยกเว้นว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกในกลุ่มนั้นสูงเช่นชื่นชอบในบางกลุ่มเช่นชื่นชอบใน BNK นะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการ์ตูนโดเรมอนอะไรเงี้ยวันพีชหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะทำโปรดักต์พวกนี้มาขายแล้วก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบเท่านั้นที่มาซื้ออะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่า response ดีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่ดียกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทเดลเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเขาเสียรถบุกเขาเสียนะเขาจะส่งคนมาซ่อมให้ที่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นレスปอนที่รวดเร็วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งไปยังศูนย์ซ่อมอันนี้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นความแตกต่างได
0: ้
1: เขาก็เลยอาจจะยุบลงไปนะคะยุบลงไปรวมเป็นอยู่ที่ในการสร้างความแตกต่างนะคะ
0: อีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราเจอแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะก็คือจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือนะครับก็คือกลยุทธ์การหัวนะหรือเป็นการทำกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้เคยเจอค่ะไปเคยขายของอยู่ในตลาดกิมหยงตลาดสันติสุขเขาจะหัวกันเลยค่ะคุณเดินไปเถอะค่ะหัวตลาดจนท้ายตลาดถามเถอะค่ะราคาเดียวราคาเดิมเพราะเขาหัวกันนะ
2: มันก็มีข้อดีนะสำหรับธุรกิจก็คือไม่มีเขาเรียกว่ามีการตัดราคากันเองก็ทำให้แต่ละธุรกิจก็สามารถที่จะอยู่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ว่าจะเห็นว่าแบบรูปแบบของการที่ทำกลยุทธ์ทางความร่วมมือเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์อีกแบบนึงนะว่าเอ้ยพอเราหัวกันคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรแล้วก็ถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านพันธมิตรเนี่ยทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมุ่งไปเนี่ยคุณจะใช้รูปแบบไหนอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขันเมื่อกี้ที่บอกไปว่า2กลุ่มที่เป็นเรื่องของเรื่องของเน้นต้นทุนต่ำกับเรื่องของการที่มองเรื่องของความแตกต่างจะมีการกำหนดกลยุทธ์ที่มองขอบเขตการแข่งขันของกิจการนะครับแล้วก็มุ่งเป้าหมายที่เป็นลักษณะของความหมายกว้างแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเป็นลักษณะของตลาดขนาดใหญ่ก็มีนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของความแคบที่มันมองเรื่องของตลาดเล็กเพราะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราเป็นร้านก็จะเป็นตลาดขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดสมมติมองใหญ่ก็คืออาจจะเป็นขยายระดับประเทศหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมองรูปแบบที่ต่างกันนะครับ
1: ก็อย่างร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านหนึ่งอะค่ะเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการให้บริการก็คือสร้างความแตกต่างแล้วแต่เขาก็ได้แค่ร้านของเขาก็คือมันก็เป็นตลาดที่เฉพาะเจาะจงลงมาเล็กลงมาลักษณะนั้น
0: เหมือนกับพวกที่เป็นขายพวกสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นพวกบริโภคครับที่เขาขายสมมติขายได้แบบสมมติโซนเอเชียแล้วกันนะสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยกูจะเห็นว่าพอออกมาปุ๊บเวลาเขาออกมาก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวแต่ว่าจะเปลี่ยนภาษาแล้วโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโฆษณาที่ใกล้คลึงกันแล้วก็ต้องเวียนใช้อย่างสมมติว่าเราไปสิงคโปร์แล้วก็จะไปเจอหน้าย่าย่าโฆษณานี้เหมือนกันแต่เป็นภาษาเขาอะไรเงี้ยเขามาอยู่ของเราปุ๊บเขาก็จะเป็นของเราก็เป็นภาษาเราบางทีเราก็เจอโฆษณาที่เป็นดาราเขาเนี่ยมาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน
1: ใช่เคยสังเกตอยู่เอ้ยคนนี้เป็นใครไม่เคยเห็น
0: นะก็จะเป็นลักษณะที่แบบเขาจะมองว่าเป็นที่มันใหญ่ขึ้นมองเป็นลักษณะ global มากขึ้นนะครับของตลาดอะไรเงี้ยทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์ในเรื่องของความร่วมมือเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องของการหัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มองเรื่องของการติดต่อกันโดยตรงนะครับเพื่อร่วมมือนะของกิจการต่างๆในอุตสาหกรรมโดยที่จะมีลักษณะของการหัวแบบเปิดเผยกับไม่เปิดเผยเมื่อกี้ที่บอกโอ้กระดาษกิมหยงเนี่ยเราคุยกันแล้วตอนนี้เปิดเผยมากเลยว่าฉันหัวกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลามาถามอะไรคุณห้ามนะเพราะว่ามันเป็นการอยู่รอดของร้านค้าที่อยู่ตรงโซนนั้นนะ
1: ใช่
0: ไหมทีนี้แบบรูปแบบที่แบบไม่เปิดเผยก็แบบลักษณะ

0: ที่แอบพูดคุยกันนะครับว่าโอเคเราจะมีการหัวกันเช่นการประมงการประมูลอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเรามันก็พูดยากนะอย่างผมอยู่ที่ส่วนของการรับเหมาก่อสร้างเงี้ยบางทีเนี่ยเรารู้จากบริษัททั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะเราก็คุยกันว่ารอบนี้บิดนี้ใครได้ใครควรจะได้นะ
1: เวียนกันได
0: ้มันจะเวียนกันเพราะว่า
2: ไม่เปิดเผย
1: อันนี้จะ
2: ไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรู
1: ้
2: เรียกว่างั้น
0: ใช่แต่ว่าพอไปเข้าสู่การแข่งขันเยอะมากๆสูงมากๆเนี่ยบางทีเราเจอตลาดหรือบริษัทแปลกๆเข้ามาเนี่ยเราก็แบบมีระแวงกันเองเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคนนั้นหัวกันแต่ว่าเขาไม่บอกเราใช่ไหมนะอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมได้แต่อยู่ดีมีบริษัท
1: ที่สาม
0: กลุ่มที่สามขึ้นมาน ะแล้วตัดราคาลงไปเลยซึ่งถามเอ้ยมันรู้จักไหมคือบริษัทอะไรบอกไม่รู้จักเลยแต่บริษัทดันไปจ้างคือไปรู้ตอนหลังคือดันไปจ้างอีกบริษัทหนึ่งที่คุยกันนะก็คือเหมือนว่าเขารับสัมปทานไปบอกอ่ะหมายความว่ายังไงทำไมคุณได้เจ้าเดียว อะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้เทคนิคนี
1: ้
0: นะการทำเรื่องของการหัวบางที
1: เขาเรียกว่าหัวซ้อนหัวอะไร
0: หัวซ้อนหัวคือมันก็ความไม่
2: เป็นคำดี
0: ไม่เชื่อใจไปแล้ว
2: ตอนหัว
1: หัว
2: ห
1: ั
2: ว
1: แล้วหัวแล้ว
0: ปฏิชันหัวแกแล้วแต่ว่าอีกคนนึงฉันไปแอบหัวอีกคนนึง
1: ประมาณนั้น
0: เนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อใจมันก็พังนะธุรกิจของการที่เราจะหัวกันมันก็ต้องอาศัย
1: ความเชื
0: ่อใจเป็นหลักนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนนะครับของธุรกิจตั้งแต่2รายขึ้นไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือจะสร้างความสำเร็จจากกลยุทธ์ยังไงเช่นมีการตอบสนองทางด้านเทคโนโลยีร่วมกันไหมหรือมีการแชร์เรื่องของการตลาดลดความเสี่ยงด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือรูปแบบความเสี่ยงทางการเมืองนะครับภายในองค์กรเองหรือการเรียนรู้ในศักยภาพใหม่ๆเอามาช่วยสนับสนุนกันตอนนั้นที่ทำอยู่เหมือนกันก็เขาใช้ความร่วมมือคือผมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับขายสายโทรศัพท์แต่ว่าก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเขารับออเดอร์มาเยอะมากเลยเขาก็เลยมาใช้บริษัทผ
1: ม
0: นะแต่ว่าเขาจะมาสอนเทคนิควิธีการก็คือเขาไม่ได้ทำขายสายแต่เขาทำเป็นจานกระจายสัญญาณพวก AS True D-Tag อะไรพวกนี้แหละเขาจะมาสอนเราว่ามันจะต้องมีการคุมงานยังไงบ้างมันต้องตรวจสอบยังไงบ้างมีเครื่องมือวัดยังไงบ้างก็จะมาสอนเราเหมือนเราก็จะเป็นหนึ่งในซับตัวของเขานั่นแหละ
2: contact ไปเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เขาตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้รับงานจากบริษัทเขาให้เราไปรับงานบริษัทใหญ่เลยแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บเหมือนเรามาแชร
1: ์
0: ข้อมูลแชร์รายได้อะไรด้วยกันอะไร
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จุดสำคัญก็อะไรก็คือเป็นเรื่องของการแชร์ทรัพยากร
0: ใช่เป็นการแชร์ทรัพยากร
2: ความรู้ก็ได
1: ้
2: เทคโนโลยีก็ได
0: ้บุคลากรอะไรเงี้ยได้หมดเลยพวกนี
1: ้อย่าง Samsung กับ iPhone ที่ว่า Samsung ผลิตหน้าจอให้กับ iPhone อันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เหมือนกันนะคะ iPhone อยากได้อะไรล่ะอยากก็ไปมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ Samsung ผลิตให้แล้วก็มีสัญญาว่าจะผลิตให้กี่ปีอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้น Samsung เนี่ยจอ Samsung กับจอ iPhone นะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันมาลักษณะนี้
0: ดังนั้นก็เขาจะคล้ายๆกันเหมือนกับที่เป็นกลยุทธ์ทางความร่วมมือที่เขากำหนดขึ้นมาว่ามันจะมีเรื่องของการให้บริการร่วมกันนะ มีการร่วมทุนกันนะ
2: ครับ
0: หรือการให้ซื้อลายเส้นหรือก็เป็นส่วนหนึ่งในของห่วงโซ่ประทานนะมาช่วยด้านมุมไหนมุมหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำหรือปลายน้ำที่เราอยู่ในกระบวนการตรงนั้นนะครับก็มาสนับสนุนกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือ ก็เหมือนว่ามันเขาบิดมาได้โอเคคุณก็จ่ายเพราะเขาทำเองได้ไปหมดเนี่ยก็มาช่วยๆกัน
1: แล้วในกรณีที่มันเมิร์จกันนะคะก็ถือว่าเป็นการให้บริการ
0: เมิร์จเจอ
1: ได้เช่นกัน
2: เมิร์จเจอแอคควิซิชันอะไรเงี้ยนะจอยเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะที่เราเคยได้ยินในภาษาอังกฤษกันนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ทางธุรกิจทีนี้มันจะมีอีกหลายอย่างที่ถ้าเราไปอ่านในหนังสือกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยมันจะมีไม่ใช่แค่ดูแค่ต้นทุนหรือเป็นผู้นำด้านต้นทุนผู้นำด้านความแตกต่างมันจะมีผู้ตามด้านต้นทุนและผู้ตามด้านความแตกต่างด้วย
1: มันจะมี follower ด้วย
0: ถ้าเราไปหาข้อมูลมานะคร
1: ับ ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเป็น follower มันก็ดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาจะไม่ R&D เพราะเขาไม่ R&D ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็จะเป็นการวางกลยุทธ์อย่างเช่นพวก Xiaomi หรือเป็นพวกอะไรอะ พวก Huawei สมัยก่อนนะคะเขาก็จะคอยตามเทคโนโลยีจากเพื่อนแล้วก็
3: แล้วค่อยๆรอตามไป
1: ใช่
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมคอนเซ็ปต์ต้องดูตลาดด้วย
3: ต้องดูตลาด
2: ตลาดใหญ่พร้อมอ่ะ
1: พอที่จะเข้าไปร่วมไหมแข่งไหม
3: เหมือนตลาด20 บาทอ่ะโอ้โหมากระจายเลย

0: า
1: ไม่รู้จะเข้า20ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนซื้อไหม
2: ซื้อ
0: จะซื้อน
1: ะซื้อค่ะ
0: ซื้อแล้วก็ยังขาย
2: แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะช็อปพวก DIY อาจารย
1: ์
2: อันนี้ก็แบบเจาะกลุ่มได้เยอะเหมือนกัน
0: ที่จริงมันก็ DIY ก็คือ20บาทแต่ยกระดับขึ้นมานะก็คืออยู่ในระดับที่แบบพอรับได้ราคาไม่แพงอะไร
1: ประมาณ
0: 60บาท80บาทหรือไม่เกิน100อะไรเงี้ย
1: แล้วเจอร้านพวกนี้โดนดูดนะคะ
0: โดนดูดแบบเดิน
2: เกิน
0: ถอย
2: เข้าไปที่จ่ายเกิน20
0: อ่ะเกิน20หมดแล้วเพราะว่าเขาเขียนแค่20เป็นบางอันเงี้ย
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ไม่ได้ดูทั้งหมด
0: ตกใจไดโซเฮ้ยไดโซ60บาทไม่แต่เดินเข้าไปหยิบเข้ามาอ้าวไม่ใช่มัน200
2: ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะดูให้ดี
1: แต่ก็เจอยี่ห้อใหม่นะโมชิโมชิชอบมากอันนี้ราคาแบบไม่แรง20บาทมีไม่ถึงขั้นไดโซมันจะ60
0: เดินในเซ็นทรัลน่ะ
2: ครับ
0: มีทั้งโมชิมีไดโซมี DIY มีอะไรไม่รู้ออกมาใหม่อีก 2-3 ตัว
1: มี
0: เยอะมากใช่แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมินิโซใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มินิโ
0: ซอะไรเงี้ยมันก็โหทำให้เห็นว่าตลาดตอนนี้มันก็กำลังเดินก้าวมาสู่ลักษณะของกลุ่มที่แบบไม่ใช่เป็นผู้นำนะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องต้นทุนนะราคาขายถูกนะอะไรเงี้ย
1: อย่างร่วมทุนนะคะอย่างร่วมทุนนั้นวันก่อนไปอ่านข่าวก็มีพวกบริษัทประกันภัยพัฒนาประกันภัยไปรวมตัวกับเมืองไทยประกันแล้วก็เอารวมเป็นชื่อเดียวกันเป็นชื่อเมืองไทยประกันชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการร่วมทุนการบริการร่วมกัน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะไปเด่นในเรื่องของธุรกิจใหญ่ๆทั้งหมดแล้วเราไปแบบลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจและขยายตัวไปหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะมุ่งมาที่ลักษณะของการร่วมทุนกันเช่นธนาคารไม่ไหวโอเคเราไม่สามารถจะทำในธุรกิจได้อย่างเดียวแล้วเพราะว่าภาวะทางด้านเทคโนโลยีสูงมันเข้ามาค่าใช้จ่ายมันสูงนะดังนั้นเราทำไงให้มันเร็วให้มันไวแต่ว่าเขาต้องการเพิ่มบริการเพิ่มรายได้ก็ไปเอาประกันมาครอบซึ่งเป็นคนธนาคารไห
1: ม
0: ก็ไม่ใช่นะก็มาแบบเป็นจอยกัน
1: จ
0: อยเวนเจอร์กันดึงมาตรงไหนที่มีทำให้ธนาคารได้อะไรก็ทำให้มีเขาเรียกอะไรบริการที่หลากหลายนะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
1: อย่างรองเท้าอะค่ะวันนั้นรองเท้าอะไรที่ไปร่วมกับลายเส้นของวันพีซอันนี้เขาก็ถือว่าสกิทเชอร์นั่นแหละค่ะ
0: เขาก็
1: ไปซื้อลายเส้นวันพีซมานะคะเพื่อที่จะมาสกรีนลงบนรองเท้าแล้วก็จะขายก็ถือว่าเป็นการกลยุทธ์ความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าการซื้อลายเส
0: ้
1: นนะคะแม้กระทั่งกระเป๋าอเนโลก็ไปซื้อลายเส้นมิกกี้เมาส์มาสนูปปี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้ลักษณะนี
2: ้มีหลายธุรกิจเลยเนาะอีกสักธุรกิจนึงรถยนต
1: ์รถยนต์
2: คุณแม่อาจารย
1: ์
2: โตโยต้าซูบารุอะไรเงี้ยจำได้ไหมออกรถมาใช้โน้ตฮาวแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของ strategic alliance ได้เหมือนกัน
0: หรือว่าตอนนี้ที่แบบรถยนต์ที่ออกมาใหม่อ่ะมันจะมี GPS อะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อระบบใช่ไหมบอกว่าให้ทุกคันมันมี GPS หมดระบบมาจากไหนอ่ะระบบมาจากพวกเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณใช่ไหม
1: เขาไปทำซับคอนแทคเพื่ออะไรก็ว่ากันไปร่วมมือกันไป
2: เป็นแ
1: ค่
2: จิกอะไรอันน
0: ึงหรือว่าที่เห็นชัดๆเลยคือสายการบินที่บอกถ้าเป็นอาริยัน
2: สตาร์อาริยัน
0: สตาร์อาริยันคือหมายความว่าไงคือพอบินไปเสร็จปุ๊บทำไมตอนแรกเราจะบินการบินไทยแต่ว่าพอไปถึงขึ้นจริงๆไปขึ้น JL
1: เพราะเขาทำ
0: นะก็มันทำร่วมกันเพราะว่าบินของการบินไทยมันไม่คุ้มตอนนี้บินไปญี่ปุ่นใช้ JL เขาเลยเอาคนเนี่ยของที่เขามียอดของการบินไทยเนี่ยก็ไปโปะใน JL ให้มันเต็มแล้วก็ของการบินไทยได้อะไรไหมได้เปอร์เซ็นต์จากสิ่งที่เขาโยกไปให้กับบริษัทนั้นเช่นกันก็เป็นช่วยเหลือกันแล้วบินไปปุ๊บเนี่ยแทนที่จะบินไป2ลำเสียค่าใช้จ่าย2อันแล้วมันทำให้ยอดมันได้น้อยก็ได้เต็มหลานแล้วก็มาแชร์กำไรร่วมกัน
1: อย่าง JL เขาเคยล้มละลายนะคะเมื่อปี2553เขาประกาศล้มละลายแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปอุ้มเขามาครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็น่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เลยมาร่วมมือกับทางการบินไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่บางครั้งเนี่ยธุรกิจมันยาวนานเนาะ
0: มันแต่ก็ทำให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่เขาพยายามก้าวเข้ามาแล้วทำให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ที่จริงถ้าเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันจะเห็นความเขาเรียกอะไรนะจะเห็นทั้งแท็กติกรูปแบบของแต่ละบริษัทเนี่ยมากขึ้นและแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันนะเช่นธุรกิจบริการก็จะเป็นแบบนึงทำไมโรงพยาบาลทำไมร้านอาหาร ทำไมอยู่รอดได้กำไรร่วมมือกับใครอะไรเงี้ย
1: อย่างหุ้นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่านะคะเราอาจจะไปเป็นผู้ขายวัตถุดิบแต่เราอะไปผันตัวเป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในบริษัทนั้นเป็นอะไรลักษณะนั้นเราก็ถือว่าเข้าไปเป็นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่าเขาได้นะคะ
0: เวลาไปอ่ะขึ้นบริษัททัวร์ไม่เข้าใจว่าเวลาลงไปปุ๊บทำไมต้องลงไปที่ร้านอาหารร้านนั้น
2: อะไรพึ่งพากันอยู่
0: ก็เป็นพึ่งพาเป็นลักษณะของพึ่งพากันอยู
2: ่
0: ช่วยกันหน่อย
1: หรือไม่ก็โรงแรมนี้นะเขาเป็นเครือในเครือโนโวเทลในเครืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
0: คอโนโวเทลอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็จะแชร์กันนะให้เขาเรียกสิทธิประโยชน์ใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแล้วร้านอาหารในโรงแรมก็อาจจะต้องไปมีวัตถุดิบมาอาหารซึ่งเขาก็พวกนี้ก็น่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าได้
0: เพราะว่าอันนี้พอไปที่โรงแรมเนี่ยกลายเป็นว่าโรงแรมไม่ได้ทำอาหารเองนะเขาไปเอาร้านอาหารนะภัตตาคารมานะพวกสีฟงสีฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นว่าเป็นร้านขายแต่มันไปบริการอยู่ในโรงแรม
2: เรียบร้อยแล้ว
1: นะคะอย่างสตาร์บัคอะค่ะมีชิ้นหนึ่งที่ชอบกินมากคือพายไก่แต่ปรากฏว่าพายไก่เขาอะไม่ได้ผลิตเองนะคะ
2: ครับ
1: เขาให้ร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะชื่อร้านดาวมาเป็นผู้ผลิตให้ซึ่งก็เนี่ยค่ะก็เกิดความร่วมมือกัน
2: ดีมากดีมากดีมาก
1: ลักษณะนี
0: ้ได้เลยที่มันดูว่าโอ้มันทำให้ช่วยสนับสนุนกันเพราะว่าแต่ละคนไม่มีความชำนาญในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละหน้าที่หรืออุตสาหกรรมในที่มันเชี่ยวชาญลึกลงไปหลายๆอย่างหรอกใช่ไหมก็จะเอาความชำนาญกับความแปลกใหม่ขึ้นมาม
1: ันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคนกินเนาะที่ต้องไปตาม
0: ใช่ก็ต้องตามกินไงเวลาโปรโมชั่นมาเมนูใหม่มาเฮ้ยมันมีมาแล้วอะไรเงี้ย
1: อย่างก้อยเนี่ยพอไปกินสตาร์บัคเฮ้ยอันนี้เป็นของดาวแล้วฉันต้องไปตามไปกินที่ร้านดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็ตามกันไปแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์นะลูกค้าก็ตามกันไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทีนี้มาถึงระบบของการดำเนินธุรกิจนะครับระดับหน้าที่เมื่อกี้ทางด้านธุรกิจเราเห็นภาพแล้วมันต่อเนื่องมาจากองค์กรทีนี้ตัวหน้าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยงานนะที่ทำงานขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเอาข้อมูลหรือว่าไปเอากลยุทธ์ของระดับธุรกิจเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมาปรับไประดับหน้าที่เพื่อให้ทำให้เกิดความสำเร็จให้ได
2: ้
0: นะครับดังนั้นงานในระดับหน้าที่จะมีความสำคัญค่อนข้างมากว่าจะเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในแนวคิดเนี่ยมันจะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับที่ส่งกันมามันควรจะอยู่ในระดับเนี่ยที่มันสอดรับกันนะเคยมีตัวอย่างนะเช่นในการทำงานเนี่ยของผมเองเนี่ย อย่างสมมุติว่าเอามหาลัยแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์ระดับองค์กรคือเราต้องการพัฒนาทรัพยากรคือด้านวิชาการคืออาจารย
1: ์
0: ดังนั้นอาจารย์หมายความว่าไงเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องของประกันคุณภาพเข้ามาจะต้องมีอาจารย์ที่มีคุณภาพประมาณ20%ถึงจะมีประกันได้สูงนี้ใช่ไหมจำได้ไหมทีนี้คนของเราเองเนี่ยก็เลยองค์กรก็เลยสร้างนโยบายพัฒนามาระดับธุรกิจนะองค์กรโอเคงั้นก็สนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยไปเขาเรียกอะไรนะไปเขียนหน่วยไม่ใช่ไปทำตำแหน่งนักวิชาการหรือไปเรียนต่อตอนนั้นที่ให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงพอมาถึงระดับหน้าที่มาที่หน่วยงานเนี่ยผู้บริหารหน่วยงานบอกว่าไม่ได้เราเน้นในเรื่องของการบริหารโดยที่ดูลูกค้าเป็นหลักคือเน้นลูกค้าคือเน้นนักศึ
2: กษา
0: ดังนั้นสิ่งที่ทำคือเราก็ต้องไปทุ่มกับการสร้างกิจกรรม
1: การสอน
0: ดูนั้นสอนทำงานงานวิจัยก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้สรุปแล้วใน5ปีนั้นน่ะ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: ไม่ได้อะไรเลยแล้วอาจารย์ที่ไปอาจจะต้องไปเรียนต่อนะมีไม่ถึง 1% ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ทำให้มันไม่สอดคล้อง
0: มันไม่สอดคล้องกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่าเนี่ยก็คือมันจะเป็นประเด็นปัญหาว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลยุทธ์ระดับใดก็ตามที่มันไม่สอดรับกันเนี่ยกลยุทธ์ระดับสูงสุดเนี่ยก็จะไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วการจัดการระดับบริษัทน่ะก็จะวางกลยุทธ์ระดับองค์การนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับธุรกิจก็จะกลายเป็นระดับหน่วยธุรกิจไปนะคะแล้วระดับหน้าที่ก็คือแต่ละฝ่ายก็วางแต่ทั้งหมดมันต้อง
0: สอดคล้องกัน
2: นะครับ
0: ทีนี้ในลักษณะของหน้าที่มันจะมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตนะครับที่ทำซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายอันแต่ละอุตสาหกรรมก็จะต่างกันนะครับอาจจะมีมากหรือน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในสิ่งที่เป็นบทบาทในแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะแบ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด นะการผลิตการบัญชีการเงินทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วิจัยและพัฒนานี่คือหน้าที่ในองค์กรหรือเป็นภาพรวมที่สรุปว่าให้เป็นหน้าที่สำคัญเรามาดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทำคือเราต้องการสร้างรายได
1: ้
0: ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

0: นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับทำยังไงนะครับก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เราจะต้องไปตอบรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการตลาดในเรื่องของการตั้งราคาดูรูปแบบของ pricing ที่สถานที่ที่ต้องไปจะจำหน่ายหรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นเรื่องของฟีดแบ็กที่กลับมาสู่องค์กรเรื่องของการทำงานนะครับด้านการผลิตหรือการให้บริการนะครับก็เป็นลักษณะที่ได้มาซึ่งตัวสินค้าหรือบริการดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องของต้นทุนระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานของตัวขององค์กรเองนะครับดังนั้นในตัวของหน้าที่2อันนี้เนี่ยที่จริงมันจะมีความคล้ายเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องสอดรับกันแต่จะมีความขัดกันอยู
1: ่
0: นะเพราะว่าความต้องการของลูกค้า
2: ครับ
0: ลูกค้าแล้วตัวฝ่ายการตลาดก็มีความต้องการนะว่าเอ๊ะทำไงให้เกิดความพึงพอใจดังนั้นก็ตอบความตอบสนองต่อความคิดของลูกค้ามาก่อนแต่พอมาผลิตไม่ได้เคยเจอไหม
1: คือเพราะฉะนั้นนะมันมีส่วนหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกเลยค่ะว่าฝ่ายมันจะต้องมีการอะไรนะคะฝ่ายออกแบบอะคะจะต้องคุยกับตลาดนะคะพอคุยกับตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตลาดเขาจะบอกมาเลยว่าเขาวาง positioning ของวางตำแหน่งทางการตลาดไว้อย่างไรนะคะสมมติว่าบอกว่าเบนซ์ฉันจะเป็นผู้นำนะฉันจะมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีฉันจะต้องดีนะเขาก็จะต้องคนผลิตก็จะต้องผลิตได้ตาม
0: ดังนั้น
1: นะคะ
0: ดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยก็คือมันจะมีการประสานงานกันตลอดอะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตลาดกับผลิตนะตลาดกับการเงินก็ต้องเช็คว่าไอ้ลูกค้าของเราเนี่ยมันมีเงินไหมติงไหมมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ย
1: มีเงินจ่ายไหม
0: ดังนั้นเดี๋ยวดูหน้าที่ที่เหลือนะบัญชีการเงินก็ดูเรื่องบริหารการเงินขององค์กรเองเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เขาจะต้องรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรเนี่ยที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะว่าจะตอบสนองกับกลุ่มยังไงเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้โตคนการได้ตามนั้นไหมประสิทธิภาพได้ตามนั้นไหมก็จะอีกแบบนึงนะครับหน้าที่ด้านการวิจัยพัฒนาตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นการ R&D ซึ่งการวิจัยพัฒนาเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่องค์กรมีหรือเรายืมคนอื่นก็ได้เช่นเราจ้างคนอื่นมาวิจัยพัฒนาสร้างแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของรูปแบบเช่นเราอาจจะโยนกิจกรรมไปให้กับนักศึกษานักศึกษาในการช่วยคิดทำโปรเจกต์มาให้รางวัลนะครับเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการทำวิจัยพัฒนาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรนะครับทีนี้ในตัวความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเราจะเห็นถึงกระบวนการที่จะสอดรับลงมานะครับดังนั้นในการที่เราลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มต้นทุนต่ำนะครับด้านการตลาดควรจะเป็นยังไงนะครับก็ในตัวของต้นทุนต่ำเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราจะมีการจัดการโฆษณาการส่งเสริมการขายนะครับโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำลงนะครับหรือรูปแบบของการที่เราจะใช้การประชาสัมพันธ์แทนที่เราจะใช้ตัวบุคลากรที่จะไปขายหน้าร้านเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปในตัวของการที่วางกลยุทธ์เนี่ยของการที่เราจะทำของมาร์เก็ตติ้งก็จะเปลี่ยนไป
1: อาจจะใช้บิลบอร์ดขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโฆษณาตามรถเมล์อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สื่อโซเชียล
0: โซเชียล
2: มากกว่าอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าตอนนี้คือเขาพอถามปุ๊บเอ๊ะอยากจะโฆษณาจังเลยทำไงดีมันต้องไปลงบิลบอร์ดนะเสียเงินประมาณ 2-3 แสนบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามความต้องการลูกค้าด้วยนะดังนั้นไปที่โซเชียลดีกว่าเราจ่ายถูกกว่าอีกนะไม่กี่หมื่นเองนะมันก็ได้แล้วแล้วก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็สามารถดูเรื่องของการตอบรับตรงนั้นได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างทางการตลาดอย่างเงี้ยดังนั้นรูปแบบของการโฆษณาการจัดจำหน่ายเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะต่างกันออกไปก็จะเห็นการสร้างสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะต่างไปอ
1: ย่างเช่นหลังข่าว
0: ดูอันนี้ไหม
1: เสื้อ
0: GQ
2: อ๋อ
1: โฆษณา
0: เ
1: ขา
0: บอกมีความแตกต่างเพราะว่าของเขายกระดับตัวเสื้อขึ้นมาตอนนั้นที่บอกว่าอ๋อมันปีกมันตุ้มมันเนื้อพอใส่ปุ๊บดูดีใส่ได้หลายไซส์อะไรเงี้ยเวลามีอะไรมาเปื้อนมันไม่ได้โอ้โหออกโฆษณาเป็นไงดูว่าคุณภาพตัวเสื้อเป็นยังไงได้ตามนั้นหรือเปล่าปัจจุบันเป็นไงมีอีกออกมาใหม่อีกเล่นสงกรานต์สาดไปปุ๊บ
2: สีเปลี่ยน
0: เสื้อเปลี่ยน
2: เสื้อสามารถเปลี่ยนสีได
1: ้
2: โดนน้ำปุ๊บเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเสื้อเกงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความโชคร้าย
1: โควิด
0: 19
1: อ๋อตายจบค่ะ

0: ไม่มีใคร
1: อาจจะไม่มีสงกรานต์หรืออาจจะมีแบบไม่ค่อยสนุกก็ไหลอะไรเงี้ย
2: เขาประกาศแล้วว่าไม่ให้มีจัดสงกรานต
3: ์ก็ไปใส่ไว้ในน้ำทะเลกันแทนละกันอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยนะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับในเรื่องของการมองเรื่องของความแตกต่างทีนี้ด้านการเงินเรื่องของต้นทุนต่ำก็จะมองเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต่ำอะไรเงี้ยการขายหุ้นเมื่อมีตลาดที่มีความแข็งแกร่งก็ขายเอากำไรเข้ามาก่
1: อ
3: นนะครับเรื่องของความแตกต่างก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรนะในการระดมทุนที่มากขึ้นการสร้างนวัตกรรมในการให้งบประมาณที่สูงขึ้นนะครับนะในเรื่องของการดำเนินงานนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำก็จะดูเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตเลย
1: ทำยังไงถึงจะลดต้นทุนการผลิตได
3: ้
1: หาวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่าตลาดได้ยิ่งดีหรือจะสปลิตเองสร้างเองเลยตั้งแต่ต้นเลยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไปสร้างเลยนะถ้าเป็น TP ก็ไปสร้างโรงงานผลิต
2: อาหารไก่
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึง
3: เป็นเทคนิคนึงหรือว่าแบบลักษณะนี้ก็ได้คือถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยเราก็จะนึกภาพหน่อยแล้วประหยัดยังไงหรอที่เราทำให้แบบประหยัดต่อขนาดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำโคกันในเรื่องของบริการก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ว่าฉันทำคนเดียวทั้งหมดเลยอาจจะมีบางคนที่ต้องไปให้บริการเรื่องนี้ก็จ้างซับคอนแทคในการทำอย่างนี้ก็ได
1: ้
3: นะอย่างเช่นเวลารับสายโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละบริษัทไม่ใช่เขาเป็นคนรับนะอันนี้คือเป็นบริษัทข้างนอกนะเป็นเขาเรียกนะเป็นซับคอนแทคที่เขารับเข้ามาเป็นบริษัทรับเหมานะรับสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือกลยุทธ์ด้านความแตกต่างในการดำเนินงานนะครับก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงนะครับว่าคุณจะทำยังไงให้เกิดศักยภาพที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยมีคุณภาพได้ด้านทรัพยากรมนุษย์ถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าจะใช้คนให้มีประสิทธิภาพเนี่ยให้เต็มที่ได้ยังไง
1: นะหมายถึงว่า
3: คือจะเน้นการใช้อ่ะ
2: คือ
1: คนหนึ่งคนจริงๆแล้วมีศักยภาพสูงสามารถทำได้หลายตำแหน่งหลายหน้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
3: ์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเน้นความแตกต่างก็เป็นการให้รางวัลนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดซื้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต้นทำในการซื้อแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่สูงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในการเรื่องของการให้ดูตัวอย่าง
1: ได้ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินมากเลยนะครับรวมถึงก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วราพรด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยสาระสำคัญหลักๆเนี่ยคือเราอยากให้นักศึกษาได้เห็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งหมดนะเนาะตั้งแต่ระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที่แล้วก็เห็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะฮะเพราะงั้นคณาจารย์เนี่ยก็พยายามที่จะยกตัวอย่างอะไรต่างๆนะครับให้เห็นภาพรวมทั้งหมดคราวนี้เนื้อหาของมันเนี่ยยังมีอีกหลายๆส่วนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับแต่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เวลานะฮะในการทบทวนนะฮะอย่างน้อยสักเท่าไหร่นะอาจารย์วันละ
3: วัน
1: ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปแบบอย่าไปเรียกว่าอะไรอ่านทีเดียวตอนใกล้สอบนี่ก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่มีความซับซ้อนสูงนะครับครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลครั้งที่1นะครับก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์พัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่1 นะครับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์นพรัตน์กล่ำรัศมีนะครับสำหรับในหน่วยที่1เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับแล้วก็คุณลักษณะทางไฟฟ้าเบื้องต้นเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานประกอบไฟฟ้านะครับสำหรับใน 1.1 พื้นฐานทางไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานนะครับตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับในหน่วยของเรื่องของตัวต้านทานไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ประเภทแรกก็คือแบบคงที่นะครับหน้าตาของแบบคงที่เนี่ยจะเป็นลักษณะวัสดุที่ผลิตมาชัดเจนด้วยรูปร่างหน้าตาและสีสัญลักษณ์ที่บอกค่าความต้านทานนะครับแบบที่2ก็คือแบบปรับค่าได้เนี่ยจะมีหน้าตาก็คือจะมีตัวปลอกโลหะเนี่ยที่สามารถปรับเคลื่อนที่และล็อกสกรู

เพื่อตั้งค่าให้ชัดเจนนะครับมีความคงทนมากกว่าแบบแรกนะครับแบบที่3ก็คือแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับแบบเปลี่ยนค่าได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบปรับค่าได้ยืดหยุ่นนะครับซึ่งจะใช้ในลักษณะการเปลี่ยนค่าความต้านทานไปมานะครับแบบที่4ก็คือตัวต้านทานแบบชนิดพิเศษนะครับก็จะเป็นใช้ในงานต่างๆในการเปลี่ยนค่าความต้านทานภายในนะครับสำหรับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าเนี่ยตัวนำจะมีคุณลักษณะที่เป็นพาหะนำไฟฟ้าได้อย่างเช่นโลหะอย่างเช่นทองแดงนะครับเงินหรือทองคำนะครับแต่ฉนวนไฟฟ้าเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนนะครับอย่างเช่นพวกพลาสติกหรือตัวป้องกันต่างๆที่เป็นไม่มีการนำไฟฟ้านะครับสำหรับหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับการเขียนหรือระบุหน่วยทางปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยสากลก็คือหน่วยมาตรฐานของ SI นะครับโดยตัวแปรต่างๆเนี่ยจะมีการบอกเรื่องของความยาวเรื่องของมวลเวลากระแสไฟฟ้านะครับหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับโดยพื้นฐานของการวัดเนี่ยอย่างความยาวก็จะเป็นเมตรนะครับกิโลกรัมนะครับเรื่องของมวลสัญลักษณ์ก็จะแทนด้วยอย่างเมตรก็คือตัว M กิโลกรัมก็คือkg นะครับอันนี้คือเป็นค่าสัญลักษณ์ที่แสดงคุณลักษณะของหน่วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความจุเรื่องของ C นะครับหน่วยเป็นฟาราดนะครับตัว F ประจุก็คือตัว Q นะครับคูลอมนะครับหรือตัว Cกระแสไฟฟ้าเป็น I หน่วยเป็นแอมแปร์นะครับอันนี้คือหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานนะครับแต่จะมีมากกว่านี้อีกนะครับนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวประกอบกำลังตัวประกอบลักษณะแบบตัวเลขยกกำลังนะครับอย่างเช่นยกกำลัง3นะครับเป็นกิโลเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว K นะครับ10ยกกำลังลบ3เป็นมิลลินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวสัญลักษณ์ของตัวประกอบนะครับคราวนี้หน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้าที่เอาไปใช้งานจะมีการขยายและลดทอนนะครับกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการแปลงจาก 10,000 ไปเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือเอา10ยกกำลัง3เนี่ยหารก็จะเป็น 10,000 หาร 1,000 นะครับก็จะได้10นะครับแล้วก็แทนหน่วย K เป็นลักษณะ10ยกกำลัง3นะครับอันนี้เป็นการแปลงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เป็นจาก 0.005 แอมป์ไปเป็นมิลลิแอมป์นะครับก็คือเอา10ยกกำลังลบ3เนี่ยหารนะครับแล้วก็เขียนเป็นหน่วยเป็นมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาหารกันจะได้5มิลลิแอมป์อันนี้คือตัวอย่างการลดทอนนะครับอันนี้ของการบวกและการลบนะครับการบวกถ้าเป็นหน่วยใหญ่เนี่ยอันนี้คือการแปลงจากหน่วยแอมไปกับมิลลิแอมนะครับเนื่องจากหน่วยใหญ่30แอมกับ 0.003 มิลลิแอมเนี่ยตัวนี้ถูกแปลงมาจากมิลลิแอมนะครับก็คือ 0.3 มิลลิแอมไปเป็น 0.003 แอมเพื่อบวกให้เห็นค่าเป็นค่าใหญ่แบบที่2ก็คือการแปลงค่าไปเป็นค่าเล็กนะครับก็คือ30แอมป์กับ 0.3 มิลลิแอมป์เป็นลบตัวเนี้ยก็จะแปลงค่าจาก30แอมป์ไปเป็น 30,000 แอมป์นะครับ30,000 มิลลิแอมป์นะครับลบ 0.3 มิลลิแอมป์จะได้เท่ากับ 29,000 นะครับ 999.7 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้คือกรณีแบบคูณและหารนะครับคูณก็จะเป็นคูณหน่วยนะครับก็จะเป็นมิลลิก็คือ10ยกกำลังลบ3นะครับเมกะก็คือ10ยกกำลัง6นะครับจริงๆตัวด้านหน้าก็จะคูณกันตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนเอากำลังมาลบกันนะฮะก็จะได้10ยกกำลัง3นะครับก็จะได้12 kV นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการหารลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคราวนี้กระแสไฟฟ้าและแรงดันนะครับจะมีค่าต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์และแอมบิแดนซ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแอมพลิจูดความถี่และค่าเวลานะครับซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณลักษณะทางไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ
สิ่งแรกก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้านะครับจะมีเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอนุภาคขนาดเล็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจากในรูปเนี่ยนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนออกมานะครับทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับ

ต้องการหาเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยก็แค่ย้ายข้างลงมานะครับย้ายฝั่งก็จะเป็น1ส่วน 6.242 คูณ10ยกกำลัง18นะครับอันนี้ก็จะได้ค่าเป็นอิเล็กตรอนนะครับ1อิเล็กตรอนคราวนี้การแสดงขนาดและมวลของอนุภาคอะตอมนะครับโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนก็จะแสดงดั่งตารางที่ 1.4 นะครับสำหรับค่ากระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าคือการไหลของประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามพื้นผิวด้วยอัตราคูลอมต่อวินาทีนะครับซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ก็คือตัว I นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์จะเป็นลักษณะสมการที่ 1.1 นะครับโดยในวงจรไฟฟ้าเนี่ยค่าจะมีค่าแรงดันนะครับแล้วก็จะมีกระแสไหลผ่านโหลดนะครับแต่อิเล็กตรอนจะไหลอีกทางนึงโดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโหลดหรือ R หรือความต้านทานที่เกิดขึ้นต่อเข้าวงครบวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นต้องมีการต่อให้ครบวงจรเท่านั้นถึงจะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคราวนี้สำหรับแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างจุด2จุดต่อหน่วยประจุไฟฟ้าตรงจุดนั้นนะครับสำหรับกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มจะแปรผันในเรื่องของกระแสแรงดันและความต้านทานด้วยกันนะครับซึ่งกฎก็คือI ส่วน I เท่ากับ V ส่วน R นะครับเราสามารถหา V ก็เอา I คูณ R นะครับจากตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการหา I ก็เอา V ส่วน R นะครับแต่ถ้าเราต้องการหา R ก็คือเอา V ส่วน I ก็จะได้ค่าตามที่ต้องการนะครับซึ่งกฎของโอห์มนี่คือตัวอย่างถ้าแรงดันนะครับก็ต้องการหากระแสก็เอา20ส่วน4ก็จะได้กระแสเกิดขึ้นนะครับคราวนี้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นหน่วย W เท่ากับ P ส่วน T นะครับก็จะมีค่ากำลังไฟฟ้าคูณกับเวลานะครับกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ P เท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วน R นะครับเป็นหน่วยเป็นวัตต์แล้วก็แรงม้าเท่ากับ1แรงม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับคราวนี้การหากำลังก็คือ V ยกกำลัง2ส่วน R ก็คือเอา20ก็คือ V นะครับหารด้วย10เท่ากับ40วัตต์นะครับอันนี้คือการหากำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับn เท่ากับ p out ส่วน p in คูณ100นะครับประสิทธิภาพจะออกมาเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับค่า impedance impedance คือค่าความต้านทานรวมทั้งหมดของวงจรนะครับยอมให้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านณความถี่ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งสูตรก็จะเป็น c หรือ z เท่ากับ r บวก jx นะครับโดยที่ jx เนี่ยจะเป็นค่าในส่วนของจิตภาพนะครับอันนี้เป็นค่าความต้านทานนะครับจะได้เป็นค่าลักษณะแกนเวลาซึ่ง R เนี่ยจะอยู่ในแกนเวลาซึ่งเป็นค่าส่วนจริงส่วน JX เนี่ยคือค่าจินตภาพจินตภาพจะมีค่าอยู่2ตัวด้วยกันที่เอามาวิเคราะห์นะครับก็คือค่า JXL แล้วก็ JXC ซึ่งเป็นค่า C และค่าตัวเหนี่ยวนำนะครับสำหรับการหาขั้วก็จะสามารถหาได้จากแกน Z ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วตรงตัวนี้นะครับคราวนี้ reactance นะครับค่า reactance ก็คือค่าความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีสูตร XL กับ XC นะครับตามสมการนะครับสำหรับ admittance admittance เนี่ยจะคือค่าก็คือค่าความค่าความนำรวมนะครับทั้งหมดในวงจรนะครับค่าความนำรวมจะเป็นส่วนที่จะไม่ค่อยนิยมใช้จะเป็นหน่วยซีเมนต์นะครับซึ่งจะกับค่าก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าดูเรื่องของความสัมพันธ์ของ impedance นะครับแล้วก็ admittance เนี่ยจะเป็นส่วนที่กลับกันอย่าง R ก็จะเป็นถ้าเป็นของ admittance เนี่ยจะเป็น G เท่ากับ1ส่วน R ทุกตัวจะเป็นส่วนกลับกันหมดนะครับคราวนี้เรื่องของ amplitude และค่าความถี่ของค่าเวลานะครับเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการกำเนิดคลื่นทรายนะครับคลื่นทรายเนี่ยจะกำเนิดไปทีละช่วงของการหมุนนะครับถ้าหมุนแกน n นะครับหมุนทีละ30มันก็กราฟมันก็จะค่อยๆ ขึ้นจนถึง90องศานะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายลดลงไปเรื่อยๆจนถึง180องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ลดลงมาเมื่อถึงแกน x นะครับอันนี้เปรียบเสมือนการหมุนของมอเตอร์ได้นะครับจะครบ1รอบการทำงาน amplitude ก็คือค่าขนาดความสูงของรูปคลื่น1ไซเคิลนะครับทั้งขาบวกและขาลบนะครับไอ้ส่วน 2.1 นี้นะครับก็คือเรื่องของขนาดความสูงของสัญญาณนะครับก็คือ เป็นลักษณะ peak amplitude นะครับแบบที่ 2.2 นี่ก็คือ peak to peak นะครับคือจากยอดคลื่นถึงปลายยอดคลื่นอีกด้านนึงที่เป็นลบนะครับสูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับ

0: แบบที่ 2.3 นะครับก็คือแบบค่าเฉลี่ยนะครับแบบ RMS นะครับแบบ Root Mean Square นะครับก็คือการหารากที่2ของค่าเฉลี่ยกำลัง2ที่เกิดขึ้นของแรงดันของรูปขึ้นนั้นนะครับคราวนี้คาบความถี่และคาบเวลานะครับคาบความถี่ก็คือ F เท่ากับ1ส่วน T ค่าความถี่ที่เกิดขึ้นใน1ไซเคิลเนี่ยครับนี่คือ1ความถี่ค่า T นี่ก็คือ period ของเวลานะครับจะเป็นส่วนกลับกันของคาบเวลานี่1คาบเวลานะครับสำหรับเฟสเนี่ยเฟสเราจะพิจารณากรณีที่มีเฟสสัญญาณ2อันด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือแบบสัญญาณที่2สัญญาณตรงกันนะครับก็คืออินเฟสเขาเรียกว่าอินเฟสแบบที่2ขอไข่ก็คือสัญญาณ A กับสัญญาณ B เนี่ยสัญญาณเหลื่อมกันนะครับเอาออฟเฟสนะครับสัญญาณแบบที่3ก็คือสัญญาณแบบ180องศานะครับซึ่งตัดกันนะครับคราวนี้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจะมีเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่นเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างออสซิลโลสโคปนะครับมัลติมิเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโดยในส่วนแรกก็คือเครื่องมือที่วัดนะครับทางไฟฟ้าหลักการของเครื่องมือที่วัดทางไฟฟ้าเนี่ยต้องการวัดเพื่ออย่างที่1ก็คือเพื่อการแสดงผลนะครับการวัดโดยการอ่านผลจากหน้าปัดนั้นเนี่ยเพียงเพื่อต้องการทราบค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือวัดเพื่อบันทึกนะครับก็ทำการวัดหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เก็บบันทึกค่าไว้หรือผลการทดลองเพื่อนำเอาผลการทดลองนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนะครับแบบที่3ก็คือการวัดเพื่อควบคุมนะครับโดยการนำเอาสัญญาณที่วัดได้เนี่ยไปใช้ในการควบคุมในกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับโดยชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบแอนะล็อกแบบแอนะล็อกเนี่ยจะมี เป็นเข็มนะครับแล้วมีการปรับด้วยมือนะครับแล้วก็มีการปรับให้มีการ adjust หรือปรับให้มีความเที่ยงตรงจุดนี้นะครับแบบที่2ก็คือการปรับแบบดิจิตอลนะครับแบบเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลเนี่ยหน้าปัดจะเป็นแบบแสดงผลแบบตัวเลขนะครับซึ่งจะให้ความละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับหลักการในการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้านะครับจะมีการวัดในเรื่องแรกก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับก็คือการเอาขั้วต่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต่อคอมกับโหลดนะครับเพื่อวัดแรงดันไฟ DC จากแหล่งจ่ายนะครับแบบที่2ก็คือการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเอาขั้วบวกเนี่ยต่อเข้าแหล่งจ่ายแล้วก็เอาขั้วลบเนี่ยต่อคอมก่อนที่จะเข้าโหลดนะครับเพื่อให้ครบวงจรเหมือนเอามิเตอร์เนี่ยเป็นตัวขั้นตรงกลางนะครับเพื่อให้กระแสไหลผ่านมิเตอร์ถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้ยเอาตัวมิเตอร์ออกเนี่ยกระแสจะไหลผ่านวงจรไม่ได้นะครับถ้าเราต่อครบลูปตรงเนี้ยมิเตอร์ก็ไปอยู่เป็นสัญลักษณ์ตัว M ถ้าเป็นของมิเตอร์นะครับก็จะผ่านตัวโหลดนะครับคราวนี้การวัดอีกประเภทนึงก็คือการวัดแบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับนะครับกระแสสลับเนี่ยจะเป็นการวัดโดยการใช้ต่อด้านในก็ได้นะโดยธรรมชาติกระแสสลับเนี่ยจะสลับไปมานะครับทั้งบวกและลบนะครับอีกประเภทนึงก็คือการต่อวัดค่าความต้านทานนะครับโดยขั้วของการวัดเนี่ยสามารถวัดด้านใดก็ได้นะครับไม่มีระบุว่าต้องบวกหรือลบแต่สำคัญคือตอนปรับเนี่ยจะต้องปรับให้ค่า R มีความเที่ยงตรงคือการปรับให้เอาสายสีแดงกับสายสีดำเนี่ยมาสัมผัสกันครับแล้วก็ปรับให้เข็มมันเที่ยงนะครับจะได้วัดค่าที่แม่นยำนะครับคราวนี้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับจะมีแบบอีกประเภทนึงก็คือแบบแคมมิเตอร์นะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของการเอาตัวไอตรงที่เป็นตัวที่เป็นแคลมป์เนี่ยฮะไปหนีบสายไฟเพื่อทำการวัดนะครับสามารถแบ่งประเภทได้3ประเภทก็คือแบบ AC DC แคมมิเตอร์นะครับวัดได้ทั้ง AC และ DC แบบที่2ก็คือแบบ AC แคมมิเตอร์นะครับแบบที่3คือ DC แคมมิเตอร์นะครับแล้วก็สามารถแบ่งจากการแสดงผลได้อีกก็คือการแสดงผลแบบแอนะล็อกก็คือแบบเข็มนะครับรวมไปถึงแบบดิจิตอลนะครับสำหรับหลักการนะครับก็คือพอเราเอาวัดตัวเนี้ยไป ไปเขาเรียกว่าไปหนีบค่อมสายไฟนะครับไปหนีบสายไฟไว้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเหมือนหลักการของหม้อแปลงครับก็คือขดลวดก็จะมีการเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำเนี่ยไหลผ่านเข้าไปสู่วงจรนะครับแล้วก็มีวงจรเรกติฟายอะไรต่างๆเพื่อแปลงค่ามาแสดงผลในเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับโดยการวัดแบบนี้จะเขาเรียกว่า Current Transformer นะครับหรือ CT นะครับเครื่องวัดอีกประเภทหนึ่งก็คือ Oscilloscope นะครับจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตด้วยนะครับมีทั้งสีแล้วก็ขาวดำแบบสีเขียวตะกี้เนี่ยนะฮะรูปแบบของหลักการทำงานของ Oscilloscope ก็จะเป็นดังทางด้านซ้ายนะครับโดยหลักการก็จะมีแบบการเบี่ยงเบนสัญญาณแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนสัญญาณทางแนวนอนนะครับจะเป็นอย่างรูปนะครับคราวนี้มิเตอร์ที่วัดพลังงานไฟฟ้าอีกประเภทนึงก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทางฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมีแบบซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพื่อเช็คและทำการควบคุมในระบบนะครับสามารถตรวจสอบการควบคุมได้คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นความต้านทานเนี่ยความต้านทานจะมีคุณลักษณะ ที่เราจะอ่านเนี่ยเราสามารถดูจากแถบสีนะครับแถบสีจะดูได้จากซ้ายไปขวาถ้าสังเกตจะเห็นสีทองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นค่าความคาดเคลื่อนนะครับเราต้องดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลักส่วนตัวพิมพ์ค่าสัญลักษณ์เนี่ยจะบอกค่าเรื่องของอุณหภูมิของค่าความต้านทานตัวนั้นทนได้เท่าไหร่นะครับกี่วัตต์รวมไปถึงสัญลักษณ์ตัวอักษรที่บอกค่านะครับสามารถดูได้จากตารางนี้นะครับซึ่งตัวต้านทานมีทั้งแบบแถบสีแบบ4แถบและแบบ5แถบนะครับตัวอย่างนะครับแบบ4แถบนี้นะครับถ้าแบบสีนี้เป็นสีแดงสีส้มสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็คือหลักแรกก็คือ2นะครับหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับก็คือเลข3นะครับหลักถัดมาก็คือหลักที่3ก็คือเป็นตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับคูณ100เท่ากับคูณ100นะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของค่าความคาดเคลื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นค่า 1% นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลักษณะการพิมพ์ค่าตัวนี้ก็จะบอกเป็นค่า F นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าความคาดเคลื่อน 1% เพราะฉะนั้นค่าความต้านทานตัวนี้จะได้เท่ากับ2,300 โอห์มนะครับค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแถบสี5แถบนะครับคราวนี้เรามาดูกันสีแรกก็คือสีแดงก็คือเท่ากับ2นะครับแล้วก็หลักที่2ก็คือจะเป็นสีส้มก็คือ3นะครับแถบถัดมาก็คือแถบที่3จะเป็นสีสีแดงก็คือเลข2นะครับแล้วหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี้จะเป็นลักษณะตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับ10นะครับแล้วหลักถัดมาจะเป็นตัวความคาดเคลื่อนนะครับความคาดเคลื่อนก็คือจะอยู่ที่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานตัวนี้จะเท่ากับ 2,320 โอห์มค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้การต่อตัวต้านทานเพื่อนำไปใช้งานนะครับจะต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยสูตรจะก็คือที่เราจะใช้ก็คือ RT บวก R1 บวก R2 บวก3จนถึง RN นะครับไม่รู้จะกี่ตัวก็จนไปถึงตัวที่ N นะครับการต่อแบบประเภทนึงก็คือการต่อแบบขนานนะครับแบบขนานเนี่ยจะเป็นการต่อโดยใช้สูตร1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 จนถึงบวก1ส่วน RN นะครับข้อสำคัญคือการต่อขนานเนี่ยกระแสจะไม่จะไม่เท่ากันนะครับแต่แรงดันจะเท่ากันแต่ตรงเนี้ยกระแสจะไหลทางเดียวเป็นก้อนเดียวก็คือกระแสเท่ากันหมดแต่แรงดันจะถูกแบ่งความต้านทานไปทุกจุดนะครับสำหรับการต่ออีกประเภทนึงก็คือการต่อแบบผสมนะครับการต่อแบบผสมก็คือใช้สูตร2สูตรเนี่ยมาผสมกันโดยการยุบความต้านทานตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาความต้านทานตรงนี้มารวมกันถ้าเกิดต้องการหาความต้านทานรวมนะครับคราวนี้ตัวเก็บประจุบ้างนะครับตัวเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยจากสูตรนะครับ C ส่วน Q ส่วน V นะครับ C เท่ากับ Q ส่วน V นะครับโดยตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีแผ่นตัวนำนะครับแล้วก็สารไดอิเล็กตริกอยู่ข้างในต่อขาใช้งานนะครับตัวค่าความตัวค่า C เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบขีดแล้วก็ตัว คล้ายๆแบบตัวโค้งนะครับหรือแบบไม่มีขั้วก็จะเป็นขีดกับขีดนะครับตัวนี้จะแบบมีขั้วเนี่ยจะมีค่าบวกกับค่าลบการเก็บประจุเนี่ยก็คือเขาจะเก็บประจุมาจนเต็มของค่าตัวเก็บประจุแล้วก็จะมีการดิสชาร์จหรือการคายประจุออกนะครับเมื่อวงจรต้องการพลังงานนะครับคราวนี้การเก็บประจุเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีการต่ออนุกรมเหมือนกับค่าความต้านทานแต่สูตรจะกลับกันนะครับสูตรจะกลับกันก็คือ1ส่วน CT เท่ากับ1ส่วน C1 บวกจนถึง1ส่วน CN นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการต่อแบบขนานเนี่ยการต่อแบบขนานเนี่ยจะสูตรจะกลับกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ CT เท่ากับ C1 บวก C2 จนไปถึง CN นะครับคราวนี้รูปแบบการต่อแบบผสมเนี่ยการต่อแบบผสมก็จะเป็นลักษณะวงจรคล้ายกันแล้วเอาสูตร2สูตรเนี่ยมารวมกันนะครับเหมือนกับค่าความต้านทานคราวนี้ตัวอีกประเภทตัวเหนี่ยวนำอีกประเภทนึงที่เราจะเจอกันก็คือสูตรของ L ตัวนี้นะครับL เนี่ยก็คือค่าความเหนี่ยวนำนะครับหน่วยเป็นเฮลลี่นะครับลักษณะสัญลักษณ์ของ L เนี่ยนะครับ L จะมีเป็นลักษณะเป็นขดลวดอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงขดลวดแล้วก็มีขีดเป็นลักษณะคล้ายหม้อแปลงเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็เป็นลักษณะของขดลวดคราวนี้ตัว L เนี่ยมีการต่อใช้งานสูตรจะคล้ายๆกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ LT เท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 จนถึง LN นะครับแล้วก็การต่อแบบขนานนะครับการต่อกับแบบขนานก็คือสูตรก็เหมือนค่าความต้านทานเลยครับก็คือ1ส่วน LT เท่ากับ1ส่วน L1 จนถึง1บวก1ส่วน LN นะครับสำหรับการต่อแบบผสมก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็เอาสูตร2สูตรนี้มารวมกันคราวนี้ตัวอย่างการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับการใช้งานมัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็อย่างเช่นการวัดฐานไฟฉายอันนี้นะครับฐานแบตเตอรี่9โวลต์เนี่ยก็จะต้องต่อให้ถูกขั้วขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอันนี้ก็จะได้ 8.66 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการวัดเนี่ยควรที่จะปรับย่านให้เกินค่าที่เราต้องการจะวัดอย่างเช่นไฟบ้านเราใช้220โวลต์นะครับเราควรตั้งตรงมิเตอร์เนี่ยฮะตรงเกจตรงตัวลูกตัวปรับเนี่ยครับให้อยู่ในย่านของ ACV เนี่ยครับอยู่ที่750หรือ 1,000 บางรุ่นก็จะมี 1,000 นะครับปรับให้เพื่อความปลอดภัยของตัวมิเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดแต่ถ้ามันต้องการความละเอียดมากขึ้นควรที่จะอยู่ที่250นะครับ250โวลต์นะครับเราก็จะเห็นชัดอยู่ที่220เนี่ยครับเราอ่านค่าตรงนี้นะครับที่แต่ถ้าก่อนหน้านี้เราตั้งที่1,000 ACV ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาอ่านที่ย่านตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้บริเวณนี้นะครับคราวนี้ค่าความต้านทานเนี่ยก็คือการเพิ่มเลยนะครับก็เราต้องปรับ adjust ปรับค่าให้มีความเที่ยงตรงโดยเอา2แท่งสีแดงกับสีดำเนี่ยมาต่อกันสัมผัสหน้ากันครับแล้วก็ปรับให้เข็มเที่ยงตรงแล้วก็มาปรับย่านที่ต้องการวัดให้เหมาะสมนะครับคราวนี้ค่าตัวเก็บประจุก็ถ้าใช้แบบมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือตั้งค่าเป็น N ฟาราดนะครับแล้วก็มาวัดค่าให้ถูกถ้าแคปลันมีค่าเกิดขึ้นเนี่ยจะมีตัวเลขเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีค่าตัวเลขเนี่ยก็คือตัวแคปลันตัวนั้นจะเสียหายนะครับตัวอย่างของการใช้แคปมิเตอร์วัดนะครับก็จะใช้เขาเรียกว่าแคประหว่างสายนะครับพยายามวัดคล้องสายไฟจากเส้นใดเส้นหนึ่งระหว่างสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับกับสายนิวตันนะครับอันนี้จากรูปจะวัดได้อยู่ที่ 6.92 นะครับแล้วก็ตัวอย่างการใช้ออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปเนี่ยตัวนี้คือการตั้งค่าความถี่และค่าแรงดันนะครับสำหรับการตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็การต่อสายก็จะเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสายโพบนะครับสายโพบจะมีการวัดค่าสัญญาณเอาไปวัดค่าภายนอกจะมีค่าสายโพบก็จะมีตั้งแต่60เมกะเฮิรตซ์นะครับจนถึง100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็200เมกะเฮิรตซ์โดยประมาณนะครับการหมุนเนี่ยก็ตั้งค่าการหมุนปรับกราฟได้ตามที่ต้องการนะครับเพื่อให้อันนี้คือสัญญาณทรายนะครับ อย่างแรกคือถ้าเราต้องการวัดแบบค่า peak to peak นะครับเราสามารถดูจากแกน y 1 y 2นะครับตัวนี้ก็จะบอกค่าจาก peak to peakจากยอดบนลงล่างจนถึงก็คือ 6.44 นะครับทางด้านขวานี่ก็คือ x x1 x2 ก็คือค่าของในรอบ1ไซเคิลก็คือแกน x เนี่ยนะครับแกน x และที่ความถี่อยู่ที่เท่ากับ100เฮิรตซ์นะครับอยู่ที่1ไซเคิลนี่จะอยู่ที่1มิลลิ1เท่ากับ10มิลลิเซกนะครับคราวนี้การใช้งานออสซิลโลสโคปจะมีใช้งานได้หลากหลายการวัดค่า VRMS ความถี่ Vmax Vmin ต่างๆนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการใช้งานนะครับรวมไปถึงนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นเท่านั้นนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจหลักการของพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้เข้าใจนะครับเพื่อนำไปสู่การเข้าใจทฤษฎีและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับขอบคุณครับ
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่2นะครับก็คือหน่วยของวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเป็นวงจรที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับโดยในหน่วยวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีทั้งวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคราวนี้เรื่องของวงจรพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีวงจรแบบอนุกรมขนานผสมแล้วก็กฎของเคิร์ชอฟนะครับการแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับครับวงจรแรกก็คือวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยจะมีค่าความต้านทานต่ออนุกรมกันก็คือ R1 บวก R2 นะครับจะได้ความต้านทาน RT ก็คือความต้านทานรวมนะครับสำหรับค่ากระแสนะครับกระแส IT จะเท่ากับI1 บวก I2 ก็คือ I กระแสชุดนี้นะครับก็คือกระแส IT ที่เป็นรวมกันนะครับก็คือเหมือนเป็นวงจรชุดเดียวกันเนี่ยกระแสจะไหลแบบเส้นทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากันคราวนี้แรงดันนะครับแรงดัน VT เนี่ยจะเท่ากับ E ก็คือแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับจะเท่ากับ V1 บวก V2 นะครับอันนี้คือแรงดันที่เกิดขึ้นรวมไปถึง power ที่เกิดขึ้นนะครับกำลังจะเกิดจากจุดนี้กับจุดที่2นะครับสำหรับการคำนวณหาค่าความต้านทานแบบอนุกรมครับดังภาพประกอบจะมีตัวต้านทานจำนวน3ตัวนะครับต่อเข้าแหล่งจ่าย20โวลต์นะครับจงหาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็คือ RT แล้วก็ค่ากระแสไหลผ่านแต่ละตัว I1 I2 I3 แล้วก็กระแสรวมนะครับรวมไปถึงแรงดันที่ตกค่อมก็คือ V1 V2 V3 นะครับแล้วก็ VT ก็คือค่ารวมแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับที่เกิดขึ้นและกำลังไฟฟ้ารวมคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวแรกก็คือ RT นะครับ RT จะเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 นะครับก็คือ10โอห์มบวก50บวก40โอห์มเท่ากับ100โอห์มนะครับพอได้ค่าความต้านทานค่ากระแสค่าแรงดันนะครับคราวนี้ค่ากำลังไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับ P1 บวก P2 บวก P3 เนี่ยก็คือในแต่ละจุด V1 V2 บวก V3 คูณกระแสในจุดๆนั้นนะครับจะได้เท่ากับ 0.4 วัตต์บวก2วัตต์บวก 1.6 วัตต์เท่ากับ4วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นกำลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวงจรเนี่ยก็เท่ากับ4วัตต์นะครับสำหรับการขนานวงจรที่มีความต้านทาน2ตัวนะครับจะใช้สูตร RT เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับอันนี้จะใช้สำหรับการยุบวงจรนะครับสำหรับวงจรแบบผสมเนี่ยจะมีการผสมแบบอนุกรมขนานนะครับก็คือต้องทำการอนุกรมก่อนชุดแรกแล้วก็ชุดนี้นะครับเมื่อทำเป็นชุดแรกก็จะได้เป็น RT1 เท่ากับ R1 บวก R2 ก็จะเป็นชุด RT1 นะครับยุบชุดนี้พอ RT2 เนี่ยก็คือการยุบชุด R1 บวก R2 นะครับพอยุบเสร็จปั๊บก็ถึงทำการขนานกันก็คือเอา RT1 คูณ RT2 แล้วก็หารด้วย RT1 บวก RT2 ซึ่งเป็นสูตรของการยุบวงจรนะครับคราวนี้ในส่วนแบบกรณีแบบขนานและอนุกรมนะครับการ

ขนานและอนุกรมเนี่ยก็คือจับชุดของขนานกันก่อนนะครับยุบเป็น RT 1ชุดที่2เนี่ยก็คือ R 3กับ R 4เนี่ยจับขนานยุบกันจะได้ตามสูตรนี้นะครับเมื่อได้ตามสูตรนี้เสร็จถึงเอามารวมกันก็คือ RT 1บวก RT 2เท่ากับ RT นะครับจะได้ค่าความต้านทานรวมเพราะฉะนั้นกระแส IT เนี่ยจะเท่ากับแรงดันกับหาร RT นะครับสำหรับกฎของกฎข้อถัดไปก็คือกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎของเคอร์ชอฟก็คือกฎที่กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คือไหลเข้ามาเท่าไหร่จะต้องออกไปเท่านั้นนะครับก็คือ i 3บวก i 4บวก i 5จะเท่ากับ i 1ซึ่งเป็นกระแสสีแดงนะฮะไหลออกบวก i 2บวก i 6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายฝั่งกลับมาฝั่งเนี้ยจากผลบวกเป็นลบย้ายฝั่งมาก็จะเท่ากับ0นะครับกระแสคราวนี้กฎของที่เขาเรียกกันกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวย่อก็คือ KCL นะครับสำหรับกฎถัดมานะครับก็คือกฎของ KCL เนี่ยถ้าดูจากวงจรเนี่ยแหล่งจ่ายที่เข้ามาจะเท่าแหล่งจ่ายที่กระแสนะครับโทษทีนะครับกระแสที่เข้ามาจะเท่ากับกระแสที่ออกไปทั้งหมดนะครับอย่างนี้อย่างเช่น I1 เท่ากับ I2 บวก I3 นะครับกรณีนี้ IT เท่ากับ I1บวก i2 บวก i3 นะครับสำหรับกฎถัดมาก็คือกฎของ KVL กฎ KVL ก็คือกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับก็คือแรงจ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับแหล่งจ่ายรวมนะครับ V1 V2 V3 V4 V5 เนี่ยจะเท่ากับแหล่งจ่ายรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างสีน้ำเงินเนี่ยย้ายมาอีกฝั่งนึงจากบวกก็จะกลายมาเป็นลบนะครับจะเท่ากับ0นะครับสูตรจะเป็นลักษณะนี้สำหรับกฎแรงดันของ KVL เนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าเรามีแหล่งจ่ายเพิ่มเข้ามาอย่าง E2 E3 เนี่ยนะครับ E1 จะเท่ากับนะครับ E1 ลบ E2 ลบ E3 ก็คือลบจากแหล่งจ่ายของตัวเองก่อนนะครับซึ่งสังเกตดูขั้วทางด้านเนี่ยจะแตกต่างกันดูจากทิศทางกระแสนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปเป็นขั้วเนี่ยจะเป็นขั้วบวกขั้วลบกระแสจะไหลผ่านเข้าขั้วบวกนะครับแล้วถ้าเกิดเราย้ายค่าของ V1 V2 V3 เนี่ยย้ายมาอีกฝั่งนึงก็จะเท่ากับ0จากสูตรนะครับซึ่งแหล่งจ่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยของ V1 และ V2 V3 เนี่ยจะต้องผ่านกระแส IT รวมทั้งหมดนะครับค่ากระแสจะเท่ากันทั้งหมดนะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สูตร V1 กับ V2 นะครับกรณีความต้านทานต่อ2ตัวแบบอนุกรมจะแบ่งแรงดันซึ่งกันและกันนะครับอันนี้สามารถหาได้จากสูตรนี้นะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบ3ตัวหรือมากกว่านะครับซึ่งเป็นอนุกรม N ตัวนะครับก็ตั้งแต่ V1 V2 จนถึง VN นะครับจะใช้สูตรนี้นะครับสำหรับการคำนวณเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราเอกสารการสอนนะครับเนื่องจาก เวลาในการสรุปเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะมีจำกัดนิดนึงนะครับอันนี้เราจะพูดถึงหลักการและคอนเซปต์แนวคิดทฤษฎีที่จะต้องมาใช้นะครับคราวนี้วงจรแบ่งกระแสนะครับสำหรับวงจรแบ่งกระแสเนี่ยสังเกตดูกระแส IT IT ก็กระแสรวมนะครับถ้าของกฎของKCL ก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับIT เท่ากับ I1 บวก I2 เนี่ยนะครับก็จะผ่านเพราะฉะนั้นการหากระแส I1 กับ I2 จะหาได้จากสูตรนี้นะครับ IT R2 ส่วน R1 บวก R2 อันนี้คือกฎของการแบ่งกระแสนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถใช้วงจรประเภทวงจรบิดนะครับหรือทฤษฎีกระแสเมตรและทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับคราวนี้เรามาดูการแบบแรกก็คือวงจรบิดชนิดสมดุลนะครับสำหรับวงจรบิดชนิดสมดุลเนี่ยหลักการก็คือ R1 นะครับ R2 และ R4 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่คงที่นะครับแต่สำหรับ R3 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้มีการปรับเปลี่ยนค่านะครับหากวงจรบิดเกิดสมดุลนะครับย่อมทำให้แรงดันระหว่างจุด A กับ B ก็คือจุดนี้จุดกับจุดนี้นะครับมีค่าเป็น0ก็คือถ้าค่าความต้านทานชุดเนี่ยเกิดความสมดุลกันนะครับก็จะเป็น0ทำให้ไม่สามารถที่จะมีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์ก็คือตรงจุดนี้ได้นะครับเมื่อบิดอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับแรงดันที่ตกค่อม
R1 เนี่ยจะเท่ากับแรงดันที่ตกข้อม R3 นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อม R2 เนี่ยก็จะเท่ากับแรงดันตกข้อม R4 นะครับก็ถ้าสูตรการหาค่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ R2 คูณ R3 เท่ากับ R1 คูณ R4 เมื่อวงจรบิดเกิดความสมดุล นะครับแต่เมื่อกรณีไม่มีความสมดุลเนี่ย เมื่อกระแสไหลผ่านวงจรนะครับการ์บอนมิเตอร์เนี่ยจะส่งผลให้อัตราส่วนของ R2 R3 กับ R1 นะครับ R1 คูณ R4 เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับโดยวงจรบิดชนิดไม่สมดุลเนี่ยจะมีลักษณะการควบคุมก็จะดูเรื่องของแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับดูตรง VB ซึ่งกรณีนี้จะกระแส IG เนี่ยจะมาทางด้านซ้ายนะครับเมื่อแรงดัน VB นะครับมากกว่า VA นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเมื่อแรงดัน VA เนี่ยเกิดมากกว่า VB นะครับกระแส IG จะมาทางขวานะครับอันนี้คือวงจรบิดชนิดไม่สมดุลนะครับสำหรับกระแสเมสนะครับสำหรับกระแสเมสเนี่ยก็คือจะดูทิศทางการไหลของกระแสวนใน2ลูปนี้นะครับลูปที่1กับลูปที่2นะครับซึ่งสูตรกระแสในการหาเนี่ยก็จะเป็นอย่างสูตรข้างล่างนะครับนี่คือของลูปที่1แล้วก็แรงดันในลูปที่2นะครับหลังจากนั้นทำเป็นค่าแมทริกซ์นะครับซึ่งจะได้แยกเป็นค่าออกมานะครับเป็น R1 บวก R3 ก็คือชุดนี้R3 จะเป็นชุดนี้ดึง I ออกมานะครับ I1นะครับตรงนี้ก็ชุดของ I1 ก็จะดึงออกมากันคราวนี้ข้างล่างเนี่ย R3 นะครับ R3 อยู่ชุดนี้แล้วก็จะเป็น R2 บวก R3 ก็จะอยู่ชุดนี้ดึง I2 ออกมานะครับแล้วก็จะได้เป็นจากแรงดัน E2 กับ E1 นะครับสำหรับกรณีกระแสไหลซ้อนในวงจร2ลูปนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของสมการในลูปที่1กับลูปที่2นะครับก็ถ้าย่ายเป็นตารางออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็นำสูตรตารางพวกนี้ไปคำนวณได้นะครับคราวนี้สำหรับกรณีกระแสวนในลูปที่เป็น3ลูปก็จะเป็นสูตรลักษณะอย่างนี้นะครับในลูปที่1นะครับลูปที่2ลูปที่3นะครับสำหรับกรณีวงจรไหลซ้อนในวงจร3ลูปนะครับสังเกตดูชุดแรกเนี่ยอันนี้คือ3ลูปก็จริงแต่ลูปใครลูปมันนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดแบบการซ้อนกันใน3ลูปนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนทำไฟแนลของสูตรตัวเนี้ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นกรณีกระแสไหลวนและไหลซ้อนในวงจรกรณีทั้ง2เนี่ยมาเกิดขึ้นในวงจรเดียวกันนะครับก็คือไหลวนด้วยไหลซ้อนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรในการวิเคราะห์เนี่ยจะต้องวิเคราะห์ทีละลูปก่อนลูปที่1ก็จะได้ค่า1ลูปที่2ก็จะได้ค่า1อย่างกรณีนี้นะครับก็จะผ่าน R ลูปที่1เนี่ยก็จะผ่าน R1 R4 นะครับแล้วก็มีกระแสอีกตัวนึงก็คือ I2 I2 ก็จะผ่าน R1 นะครับตัวนี้กระแส I2 กระแส I1 สำหรับลูปนี้ลูปที่2เนี่ยกระแส I1 ก็จะผ่าน R1 นะครับสำหรับ I2 ก็จะผ่าน R1 R2 และ R5 นะครับสำหรับกรณีลูปสุดลูปทางด้านจะเท่ากับแรงจ่าย E1 นะครับสำหรับลูปที่3เนี่ยก็จะผ่าน R2 ตัวนะครับซึ่งจะมีกระแส2ฝั่งก็คือ I2 กับ R5 นะครับบวกกับ I3 R3 บวก R5 นะครับแรงจ่ายจะมี2แรงจ่ายเนื่องจากมี E2 เนื่องจากกระแสไหลผ่านจากต้นทางเป็นจาก E2 นะครับมาเสริมมาลบกับ I2 ที่เกิดจากแหล่งจ่าย E1 นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้เนี่ยจะนำมาแยกแมทริกออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับการรีไรซ์สมการให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับหลักการของวิธีการแรงดันโหนดเนี่ยก็คือเรื่องของโหนดก็คือจุดที่ต่อวงจรที่มีสาขาตั้งแต่2สาขาขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามี3สาขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าโหนดหลักหรือ principal node นะครับหรือจุดเชื่อมต่อซึ่งเขียนแทนด้วยตัวอักษรตัวเลขอย่างเช่น A B C หรือตัวอักษรนะครับ A B C หรือตัวเลข1 2 3นะครับสำหรับแรงดันโหนดเนี่ยแรงดันโหนดเนี่ยหมายถึงความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดนะครับหรือความต่างศักย์ของโหนด2โหนดในวงจรไฟฟ้าซึ่งก็คือค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าที่โหนดใดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโหนดอ้างอิงนะครับหรือ reference node นะครับคราวนี้หลักการวิธีการของแรงดันโหนดนะครับก็
จะดูอย่างจุดต่อเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับ

จุดที่1กับจุดที่2เนี่ยถ้าดูจากจุดเนี่ย principal node เนี่ยจะลบกับ1นะครับ principal node ก็คือ2ลบ1ถ้าจะได้เท่ากับ1สมการแต่ถ้ากรณีเนี้ยจะมี 3.123 นะครับ3ลบ1จะได้เท่ากับ2สมการนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับ4โนดด้วยกันนะครับจะได้ทั้งหมด4ลบ1จะได้ทั้งหมด3สมการนะครับสำหรับจุดต่อเชื่อมคราวนี้ทฤษฎีแรงดันโนดนะครับก็คือจะมีเรื่องของขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโนดโวลเตจนะครับซึ่งจะมีหลักก็คือกำหนดจุดหรือโนดลงในวงจรนะครับซึ่งจะมีทั้ง principal node และ reference node นะครับพิจารณา node voltage โดยให้ระดับแรงดันที่ principal node เนี่ยมีค่าสูงกว่าระดับแรงดันที่ reference node นะครับสมมุติและกำหนดทิศทางของกระแสให้ principal node เนี่ยโดยจะกำหนดให้ไหลเข้าหรือไหลออกทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าเหมือนกันนะครับสำหรับเขียนสมการ node voltage เนี่ยโดยนำกฎของกระแสเคอร์ชอฟมาใช้นะครับคือกระแสไหลเข้าที่จุดใดๆย่อมมีค่าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับแก้สมการโดยการแทนค่าตัวแปรและใช้วิธีแมทริกซ์นะครับและดีเทอร์มินแนนต์นะครับคราวนี้สำหรับการกำหนดให้ A เป็น principal node และ B เป็น reference node นะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็น reference node นะครับจุด B principal node ก็คือจุด A เพราะฉะนั้นสูตรของ KVLKCL นะครับก็คือกระแสไหลเข้า2ตัวเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I3 นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของกระแสไหลเข้า I1 I2 ก็คือจะ2ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับแล้วก็จะเท่ากับกระแส I3 ซึ่งดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่จุด A เนี่ยจะได้จุดนี้นะครับก็คือ VA จะเท่ากับสมการสูตรนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากำหนดให้จุด A และ B เป็น principal node ก็คือจุดนี้นะครับและจุด C เป็น reference node เนี่ยก็จะเกิดการพิจารณาในแต่ละโหนดนะครับก็คือโหนด A ก็จะพิจารณาที่ E1 หาร R1 นะครับก็คือตรงจุดนี้แล้วก็จะเท่ากับ VA นะครับลบ VB ก็คือ VA ลบ VB นะครับสำหรับการพิจารณาโหนดนะครับจุดที่2นะครับในโหนด B ก็จะเป็นเท่ากับ E2 หารด้วย R2 R3 นะครับเท่ากับลบ VA ตรงนี้นะครับแล้วก็บวก VB นะครับตรงจุดนี้สังเกตทิศทางของกระแสด้วยนะครับมันจะมีผลต่อสัญลักษณ์และการคำนวณในทิศทางลบและลบตัวนี้นะฮะคราวนี้มาเขียนเป็นรูปแมทริกซ์นะครับก็จะได้เป็นตามสมการตัวนี้นะครับการกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับเป็นรูปคลื่นทรายเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับรวมไปถึงเฟเซอร์ไดอะแกรมแล้วก็ภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่จะต้องมาพิจารณานะครับคราวนี้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราจะเจอแบบพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งจะผ่านแกนเอาอาร์เมเจอร์หรือมีเขาเรียกว่าการเกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็ถ้ามีการหมุนนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่เกิดการเกิดเป็นคลื่นทรายเวฟขึ้นนะครับแรงดันเกิดขึ้นโดยขดลวดอาร์เมเจอร์เนี่ยถ้าเป็นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็ถ้าเกิดในกรณีที่ตำแหน่งศูนย์องศาเนี่ยยังไม่มีการหมุนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยมีการเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ตำแหน่งศูนย์จนถึง90องศาเนี่ยแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นตำแหน่งที่90ดูทางด้านซ้ายด้วยนะครับจนถึง180เนี่ยค่าแรงดันก็จะลดลงนะครับกลับมาที่ขั้ว N นะครับสีแดงขั้ว N สีดำขั้ว S นะครับแรงดันก็จะเป็นลบนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่270องศานะครับสำหรับปริมาณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความเร็วเชิงหมุนนะครับซึ่งจากสูตรนะครับจากสูตรจะเท่ากับ e เท่ากับ em sin นะครับเทต้านะครับซึ่งค่า e เนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะเกิดขึ้นในลวดของตัวนำนะครับส่วน em เนี่ยคือค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับสูตรของ

ดันก็จะเห็นจากที่การเคลื่อนที่ของของขดลวดตะกี้เนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่เป็นรูปสายนะครับตามมุมใดๆคราวนี้ในช่วงขณะเนี่ยขณะหมายความว่าขนาดของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าเมื่อพิจารณาที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ E1 ที่เวลา T1 นะครับ E2 ที่เวลา T2 นะครับจะได้ตามสมการนี้นะครับก็คือจะมีวงเล็บ T แล้วก็จุด T ท้ายต่อด้วยนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือจะหาที่ค่าที่ได้จากผลรวมช่วงขณะนึงนะครับแต่ละค่าเนี่ยหารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดใช้สัญลักษณ์นะครับ EAV นะครับแล้วก็กระแสก็จะเป็น IAV นะครับสูตรก็จะเป็นค่า EAV เท่ากับ 0.636 กระแสก็จะเหมือนกันนะครับจะได้ค่าเฉลี่ยมาคราวนี้ค่า IMS นะครับ ก็คือค่าที่ได้จากการถอดลากของกำลัง2เฉลี่ยของแรงดันและกระแสนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับก็คือ 0.707 EM นะครับหรือ 0.07 IM นะครับสำหรับฟอร์มแฟกเตอร์นะครับก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้บอกขนาดรูปร่างของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะครับมีอัตราส่วนของค่า RMS กับค่าเฉลี่ยสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับคราวนี้เฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของเฟสเซอร์หรือเฟสเวกเตอร์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนให้อยู่ในรูปของหัวลูกศรและค่าความยาวนะครับจะนำมาเขียนแทนสัญลักษณ์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยจะชี้ไปในทิศทางที่เกิดสัญญาณไฟฟ้าและมีขนาดความยาวเฟสเซอร์แทนค่าขนาดและกำลังที่เกิดขึ้นนะครับอย่างรูปเนี่ยนะครับขนาดของสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็มีลูกศรแล้วก็ทิศทางการหมุนนะครับอันนี้คือขนาดของสัญญาณแล้วก็มุมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยจะมีเป็นลักษณะมีมุมมีกระแสสัญญาณกระแสสลับแทนด้วยการหมุนของเฟสเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแทนการหมุนของเฟสก็จะกลายเป็นเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับซึ่งสูตรสมการของกรณีที่ i นำหน้า e เป็นมุมจะได้สูตรตามสมการนี้นะครับก็คือสมการชั่วขณะก็จะเป็นสูตร e กับ i ส่วนสมการเฟสเซอร์ชุดของเฟสเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสมการในชุดรูปเป็นมุมนะครับคราวนี้สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่มีเฟสร่วมกันก็คือการแบบเป็นการอินเฟสนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยกระแส i กับกระแส v จะอินเฟสร่วมกันนะครับสมการชั่วขณะของสมการชั่วขณะที่เป็นสัญญาณแกนเวลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับในกรณีที่กระแสมีการนำหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะรูปคลื่นดังนี้นะครับซึ่งสัญญาณที่ได้เนี่ยจะนำหน้าไปนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมก็จะเป็นกระแสก็จะนำหน้าแรงดันนะครับจากรูปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสมการชั่วขณะทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสมการทางสูตรนี้ด้านขวาเฟสเซอร์ก็จะแทนเป็นมุมนะครับมุมก็จะเป็นลบนะครับคราวนี้สำหรับกรณีที่เฟสเซอร์นำหน้า V1 นำหน้า V2 นะครับเป็นมุมที่1แล้วก็V3 มีเฟสล้าหลัง V2 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือ V1 เนี่ยมีเฟสนำหน้า V2 ก็คือชุดนี้เป็นมุมที่1แล้วก็ V3 ล้าหลัง V2 ก็คือมุมที่2ชุดนี้นะครับถ้าดูจากสมการชั่วขณะเนี่ยนะครับV1 เนี่ยจะนำหน้า V2 นะครับถ้าดูจากรูปคลื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้า V3 เนี่ยจะมีลักษณะมีมุมที่ล้าหลังกว่านะครับจากสูตรเนี่ยจะสามารถดูจากสมการชั่วขณะที่เกิดขึ้นในเวลาณเวลานั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมการเฟสเซอร์ที่เกิดขึ้นจาก V1 เนี่ยมุมจะเป็นบวกนะครับส่วน V3 เนี่ยมุมจะเป็นลบนะครับสำหรับภาระโหลดนะครับโหลดจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับจะมีโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำการต่อแบบตัวอนุกรมนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรมจะใช้สูตรเหมือนความต้านทานนะครับก็คือ RT เท่ากับ R1 L1LT นะครับ LT เท่ากับ L1 บวก L2 บวก LN นะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำแบบขนานนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน L เท่ากับ1ส่วน L1 บวก1ส่วน L2 จนถึง1ส่วน LN นะครับหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุจะกลับกันนะครับถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ย
จะเป็น1ส่วน c เท่ากับ1ส่วน c 1 c 2นะครับไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน c n นะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนานขนานจะกลับกับ l นะครับก็คือต่อเป็นอนุกรมเป็นเหมือนค่ากับ l อนุกรมก็คือ c t เท่ากับ c 1บวก c 2บวก c n นะครับไปเรื่อยๆคราวนี้จำนวนเชิงซ้อนนะครับจะมีส่วนของจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพนะครับจะบ่งบอกปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่มักเขียนเป็นรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนก็คือ complex number ตัวนี้นะฮะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่าจริงและค่าจินตภาพที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างก็คืออย่างรูปz1 เนี่ยนะครับจะเป็นค่าจริงอยู่ที่3ค่าจินตภาพอยู่ที่ j3 นะครับส่วน z4 ก็คืออยู่ค่าอยู่ที่ที่2นะครับนะครับตัวนี้นะฮะค่าอยู่ที่2แล้วก็เป็นลบ j3 ถ้าเป็นค่าของค่า j นะครับสำหรับเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนที่ตำแหน่งหรือพิกัดต่างๆจะอยู่ในรูปของพิกัดเชิงฉากนะครับพิกัดฉากนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกพิกัดยังสามารถบอกในรูปของพิกัดเชิงขั้วได้นะครับก็จะเป็นอย่างรูปนี้นะครับสูตรก็จะสามารถหาได้ตามสมการด้านบนนี้นะครับซึ่ง r ก็จะเป็นขนาดจากจุดกำเนิดไปยังจุดพิกัดนะครับแล้วก็มุมที่ได้เนี่ยจะเป็นมุมทางแกนแนวนอนนะครับแกนนอนมีหน่วยเป็นองศานะครับสำหรับการบวกและลบจำนวน เชิงซ้อนนะครับเอาค่าที่เป็นค่าจริงเนี่ยมารวมกับค่าจริงก็คือ x1 บวก x2 นะครับส่วนค่าจินตภาพก็จะมารวมกับค่าจินตภาพนะครับ y1 บวก y2 นะครับคราวนี้การคูณและหารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเอาค่าที่ได้เนี่ยค่าจริงมาคูณค่าจริงนะครับเอามุมมารวมกันนะครับแต่ถ้าเป็นหารเนี่ยก็คือเอาค่าจริงเนี่ยมาหารกับค่าจริงแล้วก็เอาค่ามุมเนี่ยมาลบกับมาเอามุมมาลบกันนะครับอันนี้คือหลักการสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับและแรงดันไฟฟ้านะครับในลักษณะของชั่วขณะใดๆเนี่ยนะครับจะได้ค่าเชิงพิกัดเชิงขั้วกับค่าเวกเตอร์นะครับดังสมการนะครับอย่างเช่นค่าถ้าเป็นในเชิงค่าเวลาใดๆเนี่ยที่311 300 311ไซน์นะครับก็จะแปลงค่าเป็น220นะครับมุม40องศา45องศานะครับอันนี้30ไซน์นะครับก็จะได้ที่ประมาณ 21.21 นะครับแล้วก็แปลงค่าไปอยู่ที่มุมอยู่ที่ลบ45องศาอันนี้คือในรูปแบบของการแปลงรูปคลื่นสัญญาณของแรงดันไฟฟ้านะครับจากค่าเวลาใดๆนะครับไปสู่ค่าเวลาชั่วขณะนะครับจนไปถึงค่าในรูปแบบของพิกัดเชิงขั้วนะครับคราวนี้ของกระแสบ้างนะครับกระแสก็จะคล้ายกันนะครับจะเหมือนกันแปลงค่าจาก10ไซน์นะครับไปเป็น 7.07 นะครับมุมก็จะ65องศานะครับคราวนี้คุณสมบัติการต่อความต้านทานแบบบริสุทธิ์เพียวๆเลยนะครับก็คือการต่อค่า R อย่างเดียวจะมีการดูสัญญาณก็คือสัญญาณลูกคลื่นจะเป็นลักษณะอินเฟสกันนะครับกระแสกับแรงดันจะเท่ากันจะอยู่ในแกนเดียวกันนะครับอินเฟสกันนะครับก็เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกับแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะอินเฟสร่วมกันนะครับซึ่งเขียนได้จากสมการในสูตรนี้นะครับก็ไดอะแกรมอิมพีแดนซ์ของตัวต้านทานก็จะอินเฟสนะครับ z เท่ากับ r แต่ถ้าเป็นกรณีที่เอา l มาต่อเนี่ย l จะมีสัญญาณไปทางด้านหน้านิดนึงนะฮะสังเกตดูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อนำ l มาต่อเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยจะเกิดการล้าหลังหรือ lagging นะครับเพราะสัญญาณที่ได้สังเกตดูสัญญาณทำไมถึงล้าหลังเพราะว่าการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไงครับเพราะว่าอย่างจุดกระแสแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันชุดนี้ถูกเริ่มต้นที่ค่าด้านบนแล้วแต่ตรงนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็คือทำงานช้ากว่านะครับคราวนี้สำหรับสูตรก็จะได้ตามสูตรหาค่า z นะครับตามสูตรนี้มุมจะมากกว่า90องศานะครับจะเป็น90องศาเพราะฉะนั้นไดอะแกรม impedance เนี่ยจะอยู่ในแกน J นะครับคราวนี้ถ้าเป็น C บ้าง C เนี่ยสังเกตดู C จะสตาร์ทก่อนนะครับค่ากระแสจะเพิ่มมาจะมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเฟสของไฟฟ้านะครับ
จะมีการนำหน้านะครับจะได้ตามสูตร Z นะครับแต่มุมเนี่ยจะได้เท่ากับลบ90องศานะครับซึ่ง impedance จะอยู่ในแกน J ทั้งเป็นที่เป็นแกนลบนะครับคราวนี้ระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับสำหรับการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยผ่านตัวนำตัวนำที่เป็นอาร์เมเจอร์3ชุดหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่เป็นสเตเตอร์นะครับทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นลูกคลื่นทรายสลับกันไปเรื่อยๆ3ลูกคลื่นซึ่งข้อดีของการทำแบบ3เฟสก็คือเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงม้านะครับที่ขนาดเท่ากันประสิทธิภาพในการส่งจ่ายกำลังที่สูงกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าในระบบนะครับคราวนี้รูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขดลวดที่วางห่างกันอยู่ที่120องศานะครับนี่ไดอะแกรมขดลวดทั้ง3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นรูปขึ้นในชุด A ชุด B ชุด C จะสลับกันห่างกันอยู่ที่120องศาทางไฟฟ้านะครับสำหรับรูปขึ้นแรงดันนะครับสามารถเขียนสมการในชั่วขณะนะครับจะเป็นลักษณะนี้ EA EB EC จะห่างกันอยู่ที่120องศานะครับสำหรับแรงดันเฟสนะครับของระบบ3เฟสจะเรียงลำดับก่อนหลังของรูปคลื่นซึ่งห่างกันอยู่ที่120องศานะครับจะเขียน A B C ลำดับเฟสก็จะเป็นลำดับ A B C นะครับ A B C ลำดับไปเรื่อยห่างกันที่120องศาสามารถเห็นส่วนประกอบของเฟสเซอร์แรงดันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับนิวตันนะครับคราวนี้การเกิดลำดับเฟส A B C เนี่ยจะเรียงลำดับจาก1 2 3จะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นบวกนะครับและการจัดลำดับจะเรียงจาก A B C A นั่นคือแรงดันที่เฟส B ล้าหลังเฟส A เท่ากับ120องศานะครับและเฟส C ล้าหลังที่เฟส A เท่ากับ240องศาครับถ้าจากสูตรเนี่ย E A B นะครับ E C A E B N นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้กรณีที่เป็น CBA นะครับ CBA เนี่ยจะมีการสลับทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจัดลำดับเรียงจาก A C B แล้วก็ไป A นะครับเรียกอีกอย่างว่าลำดับเฟส3 2 1นะครับจะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมุมเฟสเนี่ยจะลดลงนะครับสำหรับการต่อนะครับจะต่อมีทั้งแบบสตาร์เดลต้าใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้การกรณีที่โหลดสมดุล นะครับหมายถึงโหลดที่มี impedance เท่ากันทั้ง3เฟสนะครับกรณีไหนแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันเมื่อนำเอากระแสแต่ละเฟสมารวมกันทั้งเฟสเซอร์เนี่ยจะได้เท่ากับ0จึงไม่มีกระแสอะไรที่นิวตันนะครับตรงจุดนิวตันอันนี้เป็นแบบสตาร์นะครับและแบบเดลต้าทางด้านขวานะครับสำหรับโหลดแบบสมดุล นะครับก็คือกล่าวไปแล้วนะครับก็คือจะตรงนิวตันเนี่ยจะไม่อาจจะเท่ากับ0นะครับแต่ถ้ากรณีโหลดไม่สมดุลเนี่ยเมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบสตาร์เนี่ยกระแสนิวตันเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากับ0นะครับเนื่องจากกระแสในแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศาแต่เมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบเดลต้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสจะมีค่าไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศากระแสลายไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศานะครับก็คือ IL ไม่เท่ากับ square root 3 IP นะครับคราวนี้หลักการของความรู้ในเรื่องของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลักการก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยแสงอาทิตย์จะมากระทบที่แผงเซลล์และผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นนะครับการต่อใช้งานเนี่ยการก็คือการนำเซลล์หลายๆเซลล์มาต่อร่วมกันในแผง1วงจรเป็นแผง1แผงนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆจะมีกระจกวัสดุกั้นนะครับกันความชื้นตัวแผงเซลล์วัสดุกันความชื้นซ้อนแล้วก็ตัวกระจกนะครับซึ่งตัวประเภทของเซลล์จะมีแบบผลึกเดี่ยวผลึกรวมAmorphous นะครับแล้วก็การต่อแผงวงจรจะมี2แบบด้วยกันก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วก็แบบขนานการต่อแบบอนุกรมเนี่ยแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแต่กระแสเท่าเดิมแต่การต่อแบบขนานเนี่ยค่ากระแสเพิ่มขึ้นแต่แรงดันจะเท่าเดิมนะครับอันนี้คือหลักการโซลาร์เซลล์การต่อแผงจะมีอุปกรณ์อย่างพวก MCC ขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็วิธีการต่อคอนเนคเตอร์นะครับของ MCC ในแต่ละแผงกับแผงต่อแผงชนกันขั้วต่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือการต่อใช้งานจริงนะครับอันนี้คือสาย PV ทับ PV1-F นะครับ
คราวนี้การเพิ่มกำลังไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือนำแผงมาต่อ

0: จากเซลล์ต่อเป็นแผงนะครับเอาแผงมาต่อกันเนี่ยเรียกว่าสตริงนะครับอย่างเงี้ยครับต่อเป็นอนุกรมแล้วถ้าการต่อขนานกันหลายๆแถวเนี่ยจะเรียกว่าอะเรย์นะครับคราวนี้การต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานนะครับก็ต่อแบบอนุกรมก็คือต่อบวกลบนะครับไปนะครับอันนี้คือต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการต่อแบบขนานนะครับก็คือเอาบวกจ้ำบวกลบจ้ำลบนะครับคราวนี้ระบบของอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงพลังงานนะครับจะมีระบบแบบ stand alone แล้วก็ grid นะครับแล้วก็ hybrid นะครับสำหรับตัวชาร์จเจอร์นะครับจะใช้ลักษณะของ pulse width modulation หรือ PWM นะครับในการควบคุมกระแสที่ไหลออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เป็นจังหวะนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์หรือ maximum power point tagging นะครับก็คือเพื่อปรับระดับแรงดันขาเข้าซึ่งมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้จุดที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการนะครับคราวนี้สิ่งที่ควรรู้นะครับก็ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแรงคำศัพท์ต่างๆหรือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องคราวนี้ชนิดของระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีแบบแรกก็คือแบบ stand alone นะครับก็คือแบบอิสระก็คือเหมือนใช้ในบ้านหนึ่งหลังโดยไม่พึ่งอะไรเลยนะครับก็คือใช้พัดลมได้ใช้ทีวีได้นะครับก็จะผ่านอุปกรณ์ควบคุมสำหรับแบบที่2ก็คือแบบ PV grid นะครับก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์สามารถแปลงกระแสแล้วก็สามารถขายไปให้การไฟฟ้าได้นะครับผ่านมิเตอร์ PV grid แบบที่3ก็คือแบบผสมแบบไฮบริดนะครับสามารถใช้ต่อตรงเก็บสะสมที่แบตเตอรี่แล้วไปใช้ต่อปั่นไฟอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงขายให้กับทางการไฟฟ้าได้นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยอย่างเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าหรือการคำนวณต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนซึ่งจะมีสูตรการคำนวณที่ค่อนข้างจะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่จะไม่ค่อยยุ่งยากในการคำนวณนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในหน่วยที่3นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ณัฐเศรษฐ์หมวดทองอ่อนนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคราวนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีหลักการพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันเรื่องแรกของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีกฎของตัวแรกก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามไฟฟ้านะครับซึ่งกฎของเกาส์เนี่ยหลักการก็คือเมื่อมีประจุอิสระจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้ารอบๆประจุอิเล็กอิสระนะครับบริเวณนั้นโดยความเข้มข้นของสนามไฟฟ้านะตำแหน่งใดๆเนี่ยจะแปรผันตามส่วนกับของระยะทางกำลัง2จากประจุไฟฟ้านั้นนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัว e นะครับแล้วก็จะมีตัวขีดเหมือนลูกศรเนี่ยฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงเวกเตอร์นะครับก็จะกำหนดทิศทางหลักการของเมื่อเกิดประจุไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นบริเวณรอบๆตัวนี้นะฮะถ้าเป็นประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยครับตัวนี้สนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศทางพุ่งออกจากตัวประจุไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าลบเนี่ยสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาประจุไฟฟ้าดังในรูปนี้นะครับสำหรับกฎข้อถัดไปนะครับก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามแม่เหล็กกฎของเกาส์ก็คือหลักการก็คือสนามแม่เหล็กจะมี2ขั้วด้วยกันก็คือขั้วเหนือขั้วใต้นะครับและทิศทางของสนามแม่เหล็กนั้นจะพุ่งจากเหนือไปใต้เสมอนะครับจากรูปก็คือพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัว b นะครับแล้วก็มีทิศทางเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับตัว e คราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือจะดูการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับจากในรูปเนี่ยจากแท่งเหล็กเนี่ยแท่งแม่เหล็กเนี่ยฮะก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับพอ

พอเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลทางนะครับส่วนพอเราไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนํานะครับคราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของแอมแปร์และแม็กซ์เวลล์นะครับซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะครับซึ่งหลักการความสัมพันธ์เนี่ยอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกฎตัว

วานะครับในการวิเคราะห์ก็จะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของสนามไฟฟ้าบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าทิศทางลงการกลับทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะเกิดกลับทิศทางอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นสนามไฟฟ้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนไปทางขวาส่วนสนามไฟฟ้าลงสนามแม่เหล็กก็จะกลับทางซ้ายนะครับคราวนี้กดการเคลื่อนที่นะครับการคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยสามารถแพร่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดซึ่งแหล่งกำเนิดจะอยู่เป็นจุดกำเนิดนะครับซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่แบบ simple harmonics นะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งการเคลื่อนที่เนี่ยจะทิศทางจะไปในทิศทางแกน y นะครับซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะส่วนใหญ่จะตั้งฉากกันนะครับก็คือจะอยู่กันคนละด้านกันนะครับจะเคลื่อนที่ไปจากจุดกำเนิด นะครับคราวนี้การเรื่องของการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสายจากสายอากาศนะครับก็กระแสเนี่ยจะเกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ simple harmonic simple harmonic นะครับที่เวลาต่างๆก็คือ อย่างใน1รอบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่กระแสกับช่วงเวลาเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับอย่างสายอากาศคือบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือเคลื่อนที่แบบ simple harmonics เนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอและมีทิศทางไหลกลับไปกลับมานะครับซึ่งขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นน่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเกิดเป็นสนามไฟฟ้านะครับคราวนี้จากรูปนะครับรูปแรกรูปกอไก่เนี่ยจะเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เวลาต่างๆรอบประจุไฟฟ้านะครับที่มีการเคลื่อนที่ใน1รอบนะครับอันนี้เป็นรูปที่ทางด้านขวาเนี่ยขอไข่เนี่ยจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กนะครับและสนามไฟฟ้าในรูปแบบของลูปถ้ามองจากทิศทางพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับจากสัญลักษณ์เนี่ยนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศนะครับก็จะเราเห็นจากเสาอากาศหรือสายอากาศภายนอกจากภายนอกสถานีหรือที่ตั้งที่เป็นเสาอากาศต่างๆเนี่ยเขาจะแพร่กระจายจากทิศทางอย่างนี้นะครับจากรูปเนี่ยกอไก่เนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศในรูปแบบของเวกเตอร์สนามนะครับซึ่งตัว E กับ B เนี่ยจะตั้งฉากกันตลอดนะฮะก็แพร่กระจายสนามไฟฟ้าคือด้านบนสนามแม่เหล็กทางด้านสีน้ำเงินนะครับและทิศทางการเดินทางของคลื่นก็จะไปทางด้านสีนะครับเมื่อเกิดรอบสองสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอย่างเช่นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยในชุดแรกเนี่ยจะเคลื่อนที่แพร่กระจายออกไปและจะเริ่มแพร่ต่อไปในลูปถัดไปก็คือในรอบถัดไปเนี่ยการแพร่กระจายก็จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจากรูปในสายอากาศเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของลูปทางด้านขวานะครับแบบขอไข่สำหรับลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยจะตั้งฉากกันและมีทิศทางตั้งฉากกันและกันตลอดนะครับรวมไปถึงมีลักษณะเป็นรูปคลื่นทรายนะครับและเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความถี่เดียวกันรวมไปถึงเรื่องของการแพร่กระจายจะต้องมีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเสมอนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในสุญญากาศจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถหาตามความสัมพันธ์ของกฎมือขวาทางด้านบนนั้นได้นะครับก็คือ e คูณ b นะครับเป็น cos vector นะครับแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานเสมอนะครับถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกดูดกลืนเนี่ยจะทำให้วัตถุนั้นรับคลื่นความร้อนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการส่งผ่านพลังงานเสมอนะครับสำหรับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถแบ่งตามความถี่การใช้งานของแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราเห็นจากในรูปนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ความถี่ต่ำจนไปถึงความถี่สูงในย่านความถี่ต่ำเนี่ยตั้งแต่1ประมาณช่วง1เมกเนี่ยฮะจนถึง1กิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องของดาวเทียมเรื่องของ FM เรดิโอนะครับแต่พอเป็นสเปกตรัมที่เป็น

ป็น1เทรานะครับก็จะใช้ทางด้านพวกใช้ทางด้านงานวิทยาศาสตร์นะครับพวกอินฟราเรดรีโมทอะไรต่างๆนะครับถ้าใช้ในย่านที่สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยความถี่สูงมากๆเนี่ยก็จะเป็นในย่านของเอ็กซ์เรย์และแกมมานะครับคราวนี้ในย่านการแบ่งย่านความถี่นะครับก็จะมีสูตรก็คือสูตรของความยาวคลื่นนะครับซึ่งเรียกว่าแลมด้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในอากาศหรือสูญญากาศได้ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับอันนี้ที่กล่าวไว้คราวนี้คลื่นวิทยุตัวแรกเนี่ยก็จะมีย่านความถี่ที่ใช้งานนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างเช่นการตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารนะครับระบบควบคุมการเข้าออกของบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยครับคราวนี้เรามาดูกันเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในย่านความถี่ต่างๆและความยาวคลื่นที่ใช้นะครับคราวนี้ชนิดของคลื่นแม่เหล็กนะครับอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดเนี่ยจะมีการประยุกต์กับพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมอย่างเช่นในรูปตัวอย่างนี้นะครับก็เอามาใช้กับเรื่องของความร้อนในภาคอุตสาหกรรมแบบที่2ก็คือการเอามาตรวจจับการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอินฟราเรดคนเดินเข้ามาในประตูบริเวณประตูนะครับขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ระยะทางนะครับรวมไปถึงการทำในระบบโลจิสติกระบบคลังสินค้าต่างๆนะครับคราวนี้แบบที่3ก็คือแสงที่มองเห็นได้นะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นภายในอาคารนะครับเป็นต่อไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการส่ง data นะครับผ่านแสงได้นะครับก็จะมีรูปแบบต่อไปในอนาคตรวมไปถึงการทำงานผ่านในสต็อกนะครับก็จะมีการตรวจสอบจากแสงที่มองเห็นได้นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นการเช็คนะครับอันนี้เป็นรูปใช้งานจริงนะครับคราวนี้รังสีอีกประเภทหนึ่งก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามีกระบวนการบรรจุพันกล่องนม UHT นะครับอย่างขวดแก้วพลาสติกอะไรต่างๆนะครับถาดพลาสติกแบบที่2ก็คือกระบวนการการพิมพ์แบบ3มิตินะครับก็คือขึ้นรูป3แบบ3มิตินะครับซึ่งใช้รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับรังสี X นะครับรังสี X เนี่ยส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้สำหรับหารอยแตกร้าวภายในชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความละเอียดในการตรวจสอบรวมไปถึงการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกก่อนการขนส่งสินค้านะครับก็ผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์นะครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นะครับรังสีแกมมารังสีแกมมาก็จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของหอกั่นน้ำมันนะครับก็จะสามารถเช็ครอยรั่วหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อมของกระบวนการการผลิตนะครับคราวนี้คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนนะครับและการแทรกสอดของคลื่นนะครับการโพลาไรซ์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้อย่างแรกก็คือการสะท้อนของคลื่นนะครับการสะท้อนของคลื่นเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับก็รังสีกระทบนะครับเกิดรังสีสะท้อนเกิดขึ้นนะครับนี้เป็นหน้าคลื่นสะท้อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ตกกระทบนะครับซึ่งมุมตรงนี้ก็จะเรียกว่าเทต้าหรือทีต้านะครับตรงนี้จะมีเส้นปกติที่กั้นนะครับคราวนี้ก็จะมีการหักเหของคลื่นนะครับซึ่งเป็นสูตร n 2ส่วน n 1นะครับซึ่งเป็นดัชนีการหักเหของตัวกลางที่2และตัวกลางที่1นะครับสำหรับการหักเหของคลื่นตามกฎของSnell นะครับก็คือการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติซึ่งเส้นปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นประนะครับเส้นตกกระทบเนี่ยก็จะหักเหตามรังสีรังสีที่หักเหก็จะเป็นเทต้า2นะครับตรงนี้คราวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบการหักเหแบบเบนออกจากเส้นปกตินะครับก็จะเป็นแบบแสงรังสีที่ตกกระทบมาจากด้านล่างนะครับผ่านเส้นปกติแล้วก็หักเหขึ้นไปด้านบนนะครับ

ซึ่งความโป่งก็จะมีผลนะครับความโป่งความหนาความทึบของพื้นที่นะครับซึ่งการเกิดปรากฏการสะท้อนกับโหมดคลื่นนะครับก็จะมีดูเทต้า1แล้วก็เทต้า4นะครับซึ่งกรณีที่อันนี้ก็จะน้อยกว่านะครับแต่ถ้ากรณีที่แบบที่2เนี่ยเมื่อซีต้า1เท่ากับซีต้าเทต้า4นะครับแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบซีต้า1มากกว่าซีต้า4นะครับก็จะหักเหกลับหมดนะครับคราวนี้การเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายของหน้าคลื่นจะเป็นลักษณะอย่างรูปกอไก่นะครับแต่ถ้าการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็จะเห็นการส่งสัญญาณอย่างเช่นพวกไมโครเวฟนะครับถ้าผ่านตรงๆผ่านภูเขาเนี่ยก็จะติดภูเขาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดติดตรงยอดเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหไปตามทิศทางที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะตรงไปตลอดนะครับคราวนี้การแสกซอดของคลื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะก็ถ้ามีคลื่น A นะครับอันนี้ก่อนการแทรกซอดนะครับเมื่อมีการแทรกเกิดขึ้นนะครับ A บวก B เนี่ยก็จะเสริมกันเพราะเป็นบวกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นก่อนที่เป็นกลับด้านกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการหักล้างกันนะครับคราวนี้ตัวอย่างของปรากฏการณ์ของคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือเอามาใช้ในการตรวจจับวัตถุด้วยเซ็นเซอร์ชนิดใช้แสงอย่างเช่นตรวจจับถังน้ำได้ทั้งสภาวะเปิดและสภาวะปิดนะครับอย่างเช่นถ้าถังน้ำมาก็จะเป็นแสงก็จะปิดการทำงานนะครับแต่ถ้าถังน้ำมานะครับผ่านเข้ามาก็จะเช็คตัวเองหรือถ้าไม่มีของผ่านก็จะปิดนะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คระยะได้ตั้งแต่ใกล้จนถึงไกลนะครับแล้วก็การแถบของข้อมูลเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับการอ่านบาร์โค้ดเนี่ยก็จะอ่านบาร์โค้ดอินฟราเรดก็ลักษณะเป็นระยะแบบลักษณะเป็นแปลงไปจากคลื่นไฟฟ้านะครับกลับมาเป็นโค้ดดิจิตอลโค้ดนะครับสำหรับการโพลาไรซ์แบบที่2นะครับก็คือการโพลาไรซ์เชิงวงกลมนะครับจะมีลักษณะการโพลาไรซ์แบบการสนามไฟฟ้าเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนขวานะครับแล้วก็มีแบบการโพลาไรซ์แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนซ้ายนะครับการโพลาไรซ์เนี่ยแบบที่3ก็คือแบบเชิงวงรีนะครับแบบเชิงวงรีเนี่ยก็จะมีทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าในแกน Y เนี่ยก็จะเห็นทางภาพนะครับและทิศทางการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในแกน Z เหมือนเดิมนะครับแต่สนามไฟฟ้าในแนวแกน X เนี่ยก็จะเคลื่อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบโพลาไรซ์แบบหมุนแบบซ้ายแล้วนะครับตะกี้เป็นหมุนทางขวาก็จะคล้ายๆกับวงกลมนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นหมุนแบบวงรีนะครับคราวนี้สำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีการสะท้อนของแสงกับเลนส์นะครับก็มากระทบผ่านเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ CMOS ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือนะครับก็จะตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งจะเห็นดังภาพนี้นะครับรายละเอียดของลายนิ้วมือคราวนี้มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟครับและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กการทดสอบการแพร่กระจายและความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของ IEEE นะครับซึ่งจะระบุมาตรฐานไว้ก็คือ IEEE 495.1 หรือ IEEE 495.3 นะครับและกลุ่มที่2ก็คือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมาตรฐานอย่าง FCC นะครับซึ่งจะระบุ ANSI 495.1 นะครับหรือมาตรฐานของประเทศแคนาดานะครับก็คือ Safety Code

6นะครับและกลุ่มที่4ก็คือมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติทางด้านการดูแลคลื่นความถี่ที่ไม่ใช่กับอันตรภาพรังสีนะครับหรือ ICNIRP ครับแบบแรกนะครับก็คือแบบของ IEEE เนี่ยก็จะตรวจสอบในรูปแบบต่างๆนะสำหรับมาตรฐานของ IEEE นะครับก็จะกำหนดเส้นกำหนดระดับมาตรฐานตามมาตรฐาน IEEE อย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเส้นกำหนดมาตรฐานระดับของ IEEE ก็เราสามารถดูได้จากเส้นที่กำหนดอย่างเส้นสีเขียวนะครับก็จำกัดอยู่ที่100เมกะเฮิรตซ์นะครับคราวนี้มาตรฐานตัวถัดมาก็คืออย่างของ ANSI 95.1 หรือ FCC เนี่ยนะครับก็จะมีเส้นจำกัดระดับสัญญาณตามมาตรฐานของเขาเช่นกันนะครับก็จะมีเส้นสีนี้ที่เป็นตัวบ่งบอกแล้วก็มีความถี่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตามมาตรฐานของ Safety Code 6นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมาตรฐานของ ICNIRP นะครับก็จะเป็นดังรูปนี้เพราะแต่ละมาตรฐานเนี่ยจะมีความเขาจะมีกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับแต่ลักษณะของรูปคลื่นเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ระดับของสนามไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานนะครับในพื้นที่ที่ใช้งานจะดูในพื้นที่ในเรื่องของความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในที่อยู่อาศัยในชนบทเนี่ยจะไม่เกินอยู่ที่3 V per V ทับ M นะครับ V ส่วน M นะครับและที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่ในเขตเมืองนะครับก็จะอยู่ไม่เกินอยู่ที่10นะครับแล้วก็ส่วนในภาคของอุตสาหกรรมหนักเนี่ยอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะได้ไม่เกิน30นะครับรวมไปถึงในภาคของของการจราจรนะครับส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการศูนย์การสื่อสารนะครับซึ่งจะไม่เกินอยู่ที่1นะครับเพราะว่าจะทำให้สัญญาณเกิดการรบกวนกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลกระทบต่อคนนะครับคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดของคลื่นไฟฟ้าเนี่ยตัวแปรสำคัญในการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึงจุดวัดปริมาณนะครับซึ่งจากทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นนะเราจะสามารถแบ่งบริเวณสนามของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือกล่าวอีกนายนึงก็คือเรื่องของบริเวณสนามสายอากาศได้ออกเป็น3บริเวณด้วยกันก็คือ 1. บริเวณต่างๆของสนามอย่างเช่นบริเวณในสนามระยะใกล้ reactive นะครับก็จะมีสูตรนะครับ R ที่น้อยกว่า 0.62 นะครับ square root d ยกกำลัง3นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือระยะใกล้ที่แพร่กระจายคลื่นนะครับก็จะใช้สูตรแบบนี้นะครับเราต้องดูตัวแปรที่เป็นตัว R ในนี้นะครับเปรียบเทียบกันซึ่งจะแบบแรกเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแต่พอเป็นแบบที่2เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่น้อยกว่า2 d ยกกำลัง2นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับและแบบที่3ก็คือบริเวณระยะไกลนะครับบริเวณสนามระยะไกลก็ R ค่า R เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2 d กำลัง2หารด้วยความยาวคลื่นนะครับซึ่งค่า d เนี่ยจะเป็นมิติยาวที่สุดของสายอากาศนะครับ R ก็คือระยะทางคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยการเกิดเนี่ยก็จะดูจากคลื่นตัวนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณอย่างนี้ก็จะดูระยะห่างจากแหล่งกำเนิดตรงนี้คือแหล่งกำเนิดนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่มีการแพร่กระจายของพลังงานนะครับสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณต่างๆนะครับถ้าดูจากพารามิเตอร์ของระยะของ R เนี่ยแบบใกล้เนี่ยจะต้องอยู่ในสูตรแรกนะครับก็จะน้อยกว่านะครับอาจจะน้อยกว่าแต่พอแบบบริเวณสนามระยะใกล้ที่แพร่กระจายคลื่นแล้วเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างค่า2ตัวนี้นะครับแต่พอเป็นระยะไกลเนี่ยจะอยู่ค่า R จะมากกว่าหรือเท่ากับ2 d กำลัง2ส่วน R นะครับและความเข้มของพลังงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงค่า impedance ของคลื่นนะครับคราวนี้ความเข้มของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงกำลัง

งานต่อหน่วยพื้นที่ในทิศทางของการแพร่กระจายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรูปแบบการวัดทดสอบความเข้มของพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นน่ะจะสามารถทำการทดสอบที่บริเวณสนามระยะใกล้และบริเวณสนามระยะไกลนะครับสำหรับการทดสอบความเข้มบริเวณสนามระยะใกล้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะใช้โพรบสายเป็นโพรบสำหรับการวัดสนามแม่เหล็กระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบขอไข่เนี่ยจะเป็นโพรบสำหรับวัดสนามไฟฟ้าระยะไกลนะครับคราวนี้การใช้งานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างภาพที่ 3.31 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลนะครับการใช้งานจริงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้วัดจากเครื่องมือวัดกับแหล่งกำเนิดนะครับก็คือเสานะครับคราวนี้อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับหรือซานะครับหมายถึงความสามารถของเนื้อเยื่อในการดูดซับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยอัตราการดูดกลืนคลื่นพลังงานจำเพาะเนี่ยเป็นหน่วยการวัดปริมาณการได้รับรังสีนะครับซึ่งใช้กันทั่วไปสำหรับการวัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่สูงนะครับก็คือ100กิโลเฮิรตซ์โดยซาเนี่ยถูกนำมาใช้ในการควบคุมปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้นะครับคราวนี้ขีดจำกัดค่าของซาเนี่ยที่สำหรับประชาชนทั่วไปกำหนดโดยองค์กรต่างๆนะครับก็คือขีดจำกัดที่ร่างกายจะรับได้นะครับจะอยู่ที่ 0.08 นะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเลยนะครับทุกมาตรฐานที่กล่าวมาทั้งกสทช IEEE นะครับหรือมาตรฐานในสหภาพยุโรปนะครับสำหรับศีรษะและหัวเนี่ยจะอยู่ที่2นะครับเฉลี่ยมวลรวมเนื้อเยื่ออยู่ที่10กรัมนะครับสำหรับแขนและขาจะอยู่ที่4นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดของคณะกรรมการกิจการกลางหรือพวกของสุขภาพของแคนาดานะครับก็จะมีค่าแตกต่างกันของศีรษะกับอย่างเดียวนะครับก็คือ 1.6 นะครับต่อ1กรัมคราวนี้การทดสอบการแพร่กระจายนะครับในเรื่องของการวัดทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับก็จะเห็นอย่างรูปนะครับก็จะมีการวัดการทดสอบอยู่นะครับสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความถี่ที่ใช้งานความถี่สูงนะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสัญญาณรบกวนภายในอุปกรณ์กันเองนะครับก็จะส่งผลไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำให้เกิดการผิดพลาดในระบบหรือในอุปกรณ์ต่างๆได้ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของความหมายความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งความเข้ากันได้หรือ EMC เนี่ยนะครับมันหมายถึงความสามารถของระบบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่เป็นตัวสร้างสัญญาณที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับและสามารถทำได้โดยไม่เกิดการผิดปกติใดๆเมื่ออยู่ในสภาวะหรือภายใต้สภาวะการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆการปกติแล้วเนี่ยสัญญาณหรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยและอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเนี่ยจะมีการแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกระบบหรืออุปกรณ์นั้นนะครับเพื่อไปรบกวนการทำงานของระบบนะครับก็จะเรียกว่าการสอดแทรกทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ EMI อีกแบบนึงก็คือความเป็นลักษณะของความสามารถในการต้านการถูกรบกวนนะครับจากอุปกรณ์อื่นก็คือความคงทนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือความไวต่อการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ EMS นะครับคราวนี้การเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์กาวร่วมเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากความต่างศักย์ระหว่างกาวของระบบนะครับก็จะนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานร่วมกันของกาวระบบกาวของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นการแยกหรือการใช้กาวของตนเองเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดความต่างศักย์ค่อมระหว่างกาวขึ้นนะครับซึ่งผลของความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบบที่2ก็คือการเชื่อมต่อโดยการเหนี่ยวนำนะครับเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าสูงๆนะครับสำหรับแบบที่3ก็คือการเชื่อมต่อโดยความ

ุนะครับจะเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากแรงดันข้างเคียงนะครับก็จะเกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีแรงดันสูงๆนะครับมาวางใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบที่4ก็คือการเชื่อมต่อสนามที่แพร่กระจายเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากคลื่นระนาบนะครับซึ่งเคลื่อนที่ไปรบกวนการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับการพิจารณา EMI เนี่ยสามารถพิจารณาได้2กลุ่มก็คือการรบกวนภายในระบบและการรบกวนระหว่างระบบนะครับสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะทดสอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้นะครับอย่างเช่นลักษณะของการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กจะประกอบไปด้วย3การทดสอบก็คือทดสอบแบบในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบที่1เนี่ยนะครับก็คือทดสอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในช่วงของการออกแบบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ประหยัดนะครับเป็นส่วนเริ่มต้นส่วนที่2คือการประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นนะครับโดยจะเป็นการทดสอบข้อกำหนดมาตรฐานที่มีอยู่หรือกล่าวอีกนายหนึ่งตัวนี้จะเป็นการทดสอบที่ประหยัดกว่าแบบแรกนะครับแบบที่3เนี่ยการทดสอบแบบการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการทดสอบในห้องทดลองหรือทดสอบในสถานที่ที่ได้มาตรฐานของ AEMC นะครับเป็นการทดสอบที่ใช้งบประมาณที่สูงนะครับการทดสอบหลักเกณฑ์การทดสอบความเข้ากันได้เนี่ยก็จะมีการทดสอบการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการอย่างเช่นการปล่อยคลื่นผ่านทางสายตัวนำจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ CE และการปล่อยคลื่นผ่านทางอากาศจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ RE การทดสอบภูมิคุ้มกันทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นการทดสอบความสามารถของระบบหรืออุปกรณ์ที่ทนต่อสภาวะการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีการทดสอบภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรบกวนของคลื่นวิทยุผ่านสายตัวนำไฟฟ้านะครับแล้วก็การคุ้มกันคลื่นวิทยุนะครับหรือการคุ้มกันต่อประจุไฟฟ้าสถิตนะครับและก็การคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็วการคุ้มกันเซิร์ชนะครับการคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงกำลังนะครับแล้วก็การคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงพลาสนะครับการคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือหายชั่วขณะนะครับสำหรับมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จ้างอิงกับมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐานของ IEC นะครับก็ทำการพิจารณาว่าด้วยของมาตรฐานของมอกอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูจากมาตรฐานแบบแรกก็คือแบบมาตรฐานพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานที่กำหนดนิยามความหมายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหรือวิธีการและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ทดสอบของ EMC นะครับตัวอย่างมาตรฐานพื้นฐานทางด้าน EMC อย่างเช่นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับคราวนี้ตัวอย่างของมาตรฐานของพื้นฐานทางด้าน EMC นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับก็จะมีชนิดของการทดสอบอย่างเช่นประจุไฟฟ้าสถิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบประเภทของมาตรฐานทั่วไปนะครับจะกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานพื้นฐานเพื่อใช้สำหรับการกำหนดหัวข้อของความต้องการและการทดสอบรวมถึงระดับการทดสอบบรรทัดฐานของเกณฑ์การตัดสินนะครับรวมถึงรายละเอียดวิธีการต่างๆของการทดสอบนะครับมาทดสอบถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับในสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเบานะครับอย่างเช่นมาตรฐาน EN50081-1 นะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็จะทดสอบใน อุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบผลิตภัณฑ์นะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นมาตรฐาน CISPR 14นะครับหรือ22นะครับสำหรับตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางด้าน EMC นะครับก็จะมีตัวเลขรันก็คือจะใช้ในผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์อย่างเบอร์11นะครับหรือเบอร์15เนี่ยใช้สำหรับอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องมือประกอบนะครับหรือเตาไมโครเวฟที่มีความถี่มากกว่า1กิกะเฮิรตซ์นะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราและไปศึกษาจากข้างนอกนะครับซึ่งรายละเอียด

0: ค่อนข้างจะใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงมากนะครับยังไงขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: สำหรับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับในแบบฝึกหัดในหน่วยที่1นี้นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของโอห์มเนี่ยข้อใดถูกต้องนะครับ1ก็คือ I เท่ากับ V คูณ R 2 V เท่ากับ I คูณ R นะครับ3 R เท่ากับ I คูณ V 4เท่ากับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับ5 R เท่ากับ V คูณ I นะครับผมยังสับสนเหมือนกันกับตัวอักษรแล้วก็การสแลชนะครับบางทีต้องระมัดระวังเรื่องสูตรนิดนึงนะครับการคูณการหารเนี่ยถ้าสังเกตดูจากข้อ2เนี่ยนะครับตะกี้เนี่ยน่าจะเป็น V เท่ากับ I ส่วน R นะครับคราวนี้สูตรของโอห์มเนี่ยอยากให้นักศึกษาจำเป็นลักษณะเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งกฎของโอห์มเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ตัว V นะครับทางด้านล่างก็คือ I แล้วก็ R นะครับกฎของโอห์มที่ถูกต้องก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา V เท่ากับก็จะเท่ากับ I คูณ R นะครับอันนี้เราดูตัวแรกกันก่อน I เท่ากับ Vคูณ r i นี่ไม่ใช่แล้วนะครับข้อที่2 อันนี้ต้องเป็นคูณนะครับข้อที่3 r เท่ากับหา r เนี่ยเท่ากับ v ส่วน i อันนี้ก็ไม่ใช่ละข้อที่4 v เท่ากับ i คูณ r อันนี้ใช่ข้อที่5 r เท่ากับ v คูณ i อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่1 นะครับก็คือv เท่ากับ i คูณ r นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาจำกฎข้อนี้นะครับเพราะมันจะเป็นกฎที่ใช้สม่ำเสมอสำหรับการหาค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและค่าความต้านทานนะครับคราวนี้ในข้อที่2นะครับจากภาพนะครับคืออุปกรณ์ชนิดใดนะครับตัวนี้จะเป็นค่าความต้านทานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรามาดูกันว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกก็คือตัวต้านทานแบบคงที่นะครับตัวที่2ก็คือตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวที่3คือตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวที่4คือตัวเก็บประจุตัวที่5คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอยากให้สังเกตดูนะครับเรื่องจากตัวต้านทานเนี่ยจะมีทั้งแบบตัวปรับค่าได้และเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นแบบลักษณะหมุนนะครับเราจะเจอในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าอย่างเช่นพวกปรับโวลูมในเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นค่าความต้านทานแบบนี้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนค่าไปมาซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับวงจรมากจนเกินไปนะครับคือไม่มีการกระชากหรือทำให้เกิดวงจรเสียหายนะครับการปรับเปลี่ยนค่าแบบนี้จะเป็นลักษณะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่านะครับเขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าแต่ถ้าตัวต้านทานแบบปรับค่าเนี่ยมันจะเป็นการฟิกแล้วจะไปใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟฟ้าที่สูงหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือจากภาพนะครับภาพใดเนี่ยก็คือการวัดค่าของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือการใช้หลักการของมัลติมิเตอร์วัดค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้านะครับจากค่าข้อที่1เนี่ยจะเป็นการวัดที่โหลดนะครับก็คือการวัดจากแหล่งจ่ายที่เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งไม่ใช่การวัดค่ากระแสนะครับที่2คือการวัดค่าของค่าความต้านทานนะครับซึ่งค่าความต้านทานเนี่ยก็คือเป็นการวัดโดยใช้สายสีแดงกับสายสีดำค่อมตรงกลางนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่วัดกระแสนะครับแบบที่3เนี่ยก็คือการวัดค่าจากแหล่งจ่ายที่เป็นกระแสตรงนะครับคือ VDC ตัวนี้ก็คือเป็นวัดแรงดันกระแสตรงนะครับแบบที่4คือการวัดค่อมโหลดนะครับ ซึ่งจะได้เป็นแรงดันนะครับแบบที่5คือการวัดค่ากระแสนะครับคือการต่อเอามิเตอร์ไปค่อมตรงกลางระหว่างแรงจ่ายกับโหลดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือการวัดโดยเอามิเตอร์ไปค่อมระหว่างแรงจ่ายกับโหลดเพื่อให้ได้ค่ากระแสที่ต้องการนะครับสำหรับข้อที่4นะครับก็คือค่าความต้านทานเนี่ยจากในรูปเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวเลือกเนี่ยก็จะมี10โอห์มนะครับค่าความคลื่น 1% ตัวเลือกที่2ก็คือ100โอห์มค่าความคลื่น 5% นะครับตัวเลือกที่3เนี่ย 1,000 โอห์มค่าความคลื่น 1% นะครับตัวเลือกที่4เนี่ยอยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับค่าความคลื่นอยู่ที่ 5% ตัวเลือกที่5เนี่ยก็คือ 100,000 โอห์มนะครับค่าความคลื่นอยู่ที่ 1% คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าค่าความต้านทานตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับจากตารางนะครับแถบนี้เป็นแถบสีเป็นลักษณะแบบ4แถบสีนะครับเรามาดูกันตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็คือตัวเลขที่1นะครับตัวเลข1ตัวหลักที่2ก็คือเป็นสีดำนะครับก็คือเลข0ตัวหลักที่3เนี่ยก็คือสีส้มนะครับตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวคูณเท่ากับคูณ 1,000 นะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายสีทองสีทองเนี่ยก็คือค่าความคลื่นอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานที่ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับความคลื่นอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ10อยู่ในข้อใดนะครับ 10,000 โอห์มก็คืออยู่ในข้อที่4นะครับ 10,000 โอห์มหรือ 10K นะครับ 10K โอห์มสวัสดีครับสำหรับเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับวงจรไฟฟ้าในเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยจริงๆจะถ้าในการคำนวณในเอกสารเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องศึกษาในรายละเอียดของการคำนวณให้ถ่องแท้นะครับให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมแต่ในเรื่องของแบบฝึกหัดตัวนี้อาจจะง่ายนิดนึงในการทำความเข้าใจในเรื่องหลักการเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยคือกฎของอะไรในวงจรไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้ก็คือมีกฎของ KCL KVL นะครับทฤษฎีกระแสเมสนะครับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับกฎของโอห์มจากกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับการมองกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากแหล่งที่มาจากแหล่งทางเข้าร่วมกันนะครับมาที่โนด A ก็คือกระแสไหลเข้าทั้งหมดเท่ากับกระแสไหลออกนะครับซึ่งจากสูตรเนี่ยก็คือ I3 บวก I4 บวก I5 เนี่ยจะเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I2 บวก I1 บวก I6 นะครับแต่ถ้าจะให้สมการอีกฝั่งเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยก็ย้ายตรงสีแดงเนี่ยย้ายกลับมาอีกฝั่งนึงซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเรื่องของกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะครับหรือ KCL นะครับซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือในข้อ1นะครับกฎ KCL นะครับสำหรับในข้อ2นะครับจากรูปไดอะแกรมเนี่ยเป็น impedance ของสิ่งใดรูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นรูปไดอะแกรมนะครับจะบ่งบอกคุณลักษณะของimpedance ใดนะครับข้อแรกจะเป็นตัวต้านทานบริสุทธิ์นะครับข้อที่2ตัวต้านตัวเก็บประจุบริสุทธิ์นะครับข้อที่3ตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับข้อที่4ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ข้อที่5ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับซึ่งจากเรื่องของภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติทางไฟฟ้าและภาระในแบบต่างๆของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งเฟเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับก็คือตัว L จะมีกระแสไหลผ่าน L นะครับแล้วก็มีรูปสัญญาณของแรงดันและกระแสนะครับซึ่งตัวเฟเซอร์เนี่ยที่ได้เนี่ยจะเป็นดังรูปนี้นะครับก็คือเรื่องของไดอะแกรม impedance ของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์มาต่อเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟสของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดการล้าหลังนะครับกว่าของแรงดันไฟฟ้าเป็นมุม90องศานะครับและสามารถเขียนในรูปแบบของสมการก็ดังรูปนี้นะครับซึ่ง XL เนี่ยจะมีค่ามุมอยู่ที่90องศา

ก็จะเป็นทางภาพนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นค่า z เท่ากับ jxl เนี่ย xl ก็คือค่าของ l นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับนะครับสำหรับข้อที่3นะครับระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแบบใดที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อกับการไฟฟ้านะครับแบบที่1คือ PA Grid Connect System นะครับแบบที่2คือ Standalone System แบบที่3คือ PV Hybrid System นะครับแบบที่4คือไม่มีข้อถูกนะครับแบบที่5คือถูกทั้งข้อ1และข้อ2นะครับสำหรับการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบนะครับแต่แบบที่เห็นจากในภาพตัวนี้นะฮะก็คือการต่อแบบพึ่งตัวเองนะครับก็คือแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระก็คือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับแสงอาทิตย์มาโดยตรงผ่านเข้าตัวควบคุมการเก็บประจุนะครับการประจุแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เข้าไปสู่โหลดกระแสตรงหมายถึงเราสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปตรงๆเข้าหลอดไฟได้เลยใช้งานได้เลยนะครับรวมไปถึงเข้าไปสู่การแปลงไปเป็นกระแสสลับได้นะฮะก็คือผ่านพวกอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะผ่านโหลดกระแสสลับผ่านพัดลมตู้เย็นตัวนี้จะไม่มีการต่อเข้าระบบการไฟฟ้านะครับก็คือใช้ได้ด้วยตัวเองจนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแบตเตอรี่มีความจุสะสมได้เพียงพอใน1วันอย่างตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากลางวันเราใช้จากโซลาร์เซลล์โดยตรงได้อาจจะใช้ต่อตรงได้นะครับแต่ถ้ากลางคืนเราก็ต้องดูคำนวณให้เหมาะสมตามแบตเตอรี่ที่ใช้งานเก็บความจุให้เหมาะสมตามโหลดที่คำนวณไว้นะครับก็จะสามารถใช้เพียงพอใน1วันแล้วก็กลับมาชาร์จกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่านการไฟฟ้านะครับก็คือคำตอบก็คือข้อที่2นะครับก็คือระบบของระบบ standalone system ก็คือไม่ต้องจ่ายไฟหรือรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับซึ่งตัวแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับของเรื่องของวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของการคำนวณในวงจรรูปแบบต่างๆทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับตัวสมการที่สอนเสริมเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องลักษณะของการให้เข้าใจแนวคิดเป็นหลักแล้วก็เข้าใจหลักการของหน่วยนี้นะครับถ้านักศึกษาอยากเข้าใจในเรื่องของการคำนวณมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยากให้ศึกษาเรื่องของเอกสารให้ลึกซึ้งนะครับและฝึกทำโจทย์ให้มากนะครับการทำของการคำนวณของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำและชำนาญในการ ออกแบบหรือการเขียนวงจรกระแสไฟฟ้านะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่3นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างนะครับในข้อที่1 นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นคำกล่าวนี้คือกฎของข้อใดนะครับข้อที่1กฎของเกาสำหรับสนามไฟฟ้านะครับหรือข้อที่2กฎของเกาสำหรับสนามแม่เหล็ก3กฎของฟาราเดย์นะครับ4กฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์นะครับหรือ5กฎของแม็กซ์เวลล์นะครับสำหรับในข้อนี้เนื่องจากกฎจะอยู่ในช่วงแรกๆของหน่วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแต่หลักการใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ในหัวข้อที่ 3.11 นะครับก็จะอยู่ในข้อที่ 1.3 นะครับก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเนี่ยครับก็คือย่อมจะมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นก็คือเอาแท่งของแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่นะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านบนเนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลนะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านล่างเนี่ยก็จะทำให้ห่างออกจากขดลวดก็จะทำให้กระแสไหลไปอีกทางนึงครับแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของแท่งเหล็กเนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนี่ยก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับก็คือข้อที่3ก็จะเป็นข้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับคราวนี้สำหรับข้อที่2เนี่ยจากภาพคือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดนะครับสำหรับจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นคนเดินเข้าประตูเราก็จะเห็นในตามสำนักงานหรือในห้างร้านต่างๆนะครับก็มีการประยุกต์ใช้นำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้งานข้อที่1เนี่ยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต2ใช้ขึ้นวิทยุ3ใช้รังสี X นะครับ4ใช้รังสีอินฟราเรด5ใช้แสงที่มองเห็น

ได้จากภาพเนี่ยเป็นการใช้แสงประเภทใดนะครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใดนะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแบบที่ใช้ประตูเปิดประตูเปิดปิดประตูเนี่ยจะใช้รังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับภาพทางด้านซ้ายนี่ก็คือคนเข้าไปแล้วก็ใช้คลื่นรังสีอินฟราเรดตรวจสอบระยะแล้วก็ทำการเปิดปิดประตูนะครับหรือไปใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องของข้อที่2นี่ก็คือรังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับข้อที่3นะครับจากภาพคือการโพลาไรซ์เชิงเส้นในแนวใดนะครับจากภาพนี้ซึ่งจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นทั้งแกน Z และแกน Y แกน X นะครับข้อที่1การโพลาไรซ์แนวตั้งนะครับข้อที่2การโพลาไรซ์แนวนอนนะครับข้อที่3ก็คือการโพลาไรซ์แนวเฉียงข้อที่4ก็คือการโพลาไรซ์แนวข้างนะครับข้อที่5ก็คือการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับจากการโพลาไรซ์เชิงเส้นแบบนี้นะครับก็คือลักษณะการโพลาไรซ์จะเป็นแบบลักษณะเชิงเส้นในรูปจะเป็นการโพลาไรซ์แบบแนวเอียงนะครับซึ่งสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงตามแนวเอียงซึ่งอยู่ระหว่างแนวแกน x และแนวแกน y นะครับจะมีทิศทางการเดินทางของคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นในแนวแกน z นะครับไปข้างหน้าตามกฎของมือขวานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ5นะครับการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับสำหรับข้อที่4มาตรฐานข้อใดคือมาตรฐานของชนิดของการทดสอบสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำตามมาตรฐานพื้นฐานทางด้าน EMC นะครับสำหรับมาตรฐานการทดสอบของ EMC เนี่ยก็คือมาตรฐานทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC เนี่ยจะใช้มาตรฐานพื้นฐานก็คือ IEC 61,000 นะครับก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่จะมีขีด4ขีด2ขีด4ขีด3ข้อ3คือขีด4ขีด6นะครับข้อ4ก็คือขีด4ขีด9แล้วข้อ5ขีด4ขีด11นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลจากตารางที่กำหนดตัวนี้นะครับซึ่งจะบอกชนิดของการทดสอบไว้สำหรับมาตรฐานในการทดสอบสัญญาณรบกวนทางด้านสายตัวนำเนี่ยจะเป็นมาตรฐานตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำก็คือ IEC 61,000 ขีด4ขีด6นะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับสำหรับแบบฝึกหัดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบฝึกก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นนะครับและขอให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะครับขอให้โชคดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับ

0: การปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในส่วนนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับกับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนะครับรวมทั้งส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาก็คือเรื่องของการที่จะลองนำแบบทดสอบนะครับมาให้นักศึกษาได้ลองทำดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะนั้นอันนี้เนื้อหาโดยลำดับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปจะนำไปวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายนะครับแล้วก็ข้อสมมตินะครับในการจัดทำงบการเงินนะครับสำหรับงบการเงินนะครับก็หมายถึงรายงานทางการเงินนะครับที่กิจการทำขึ้นนะครับเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชีนะครับซึ่งก็จะแสดงองค์ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับ5ส่วนในทางบัญชีเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่จะแสดงในงบการเงินอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับก็คือสินทรัพย์ส่วนที่2คือหนี้สินส่วนที่3ก็คือส่วนของเจ้าของส่วนที่4คือรายได้นะครับและส่วนที่5ก็คือค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน5องค์ประกอบด้วยกันนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ของการของงบการเงินเนี่ยซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันข้อแรกก็คือแน่นอนครับก็คือให้ทราบฐานะการเงินของกิจการนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุนนะครับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินว่าฐานะการเงินของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่เรียกว่างบการเงินเนี่ยมันเป็นผลผลิตนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาจากกระบวนการที่เราเรียกว่า

กระบวนการในการจัดทำบัญชีหรือว่าวงจรบัญชีนั่นเองครับก่อนที่เราจะเอางบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับผู้ใช้งบการเงินตลอดจนผู้วิเคราะห์เองก็ต้องทราบว่ามันมีข้อสมมติอยู่หนึ่งข้อนะครับในการที่จะจัดทำงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อสมมติที่ว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นเนี่ยจะตั้งอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่ากิจการเมื่อเปิดขึ้นแล้วนะครับก็จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตนะครับโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะมีการเลิกกิจการหรือว่ามีการลดขนาดของกิจการอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ข้อสมมติในการจัดทำงบการเงินมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีผลต่อมูลค่าที่จะใช้ในการวัดนะครับแล้วก็นำเสนองบการเงินนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับก็คือผู้ใช้นะครับผู้ใช้งบการเงินเองนะครับมีกี่กลุ่มนะครับในประเด็นนี้นะครับผู้ใช้งบการเงินเองก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเราเรียกว่าผู้ใช้ภายในกิจการกับผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ใช้ภายในนะครับเราเรียกผู้ใช้ภายในกิจการก็คือจริงๆแล้วประเด็นสำคัญของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือเอาไปใช้เพื่อการวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ใช้งบการเงินในกลุ่มนี้ก็คือผู้บริหารของกิจการนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการแบ่งผู้บริหารก็แบ่งตามระดับของการบริหารก็คือผู้บริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต้นซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับเองเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจในประเด็นที่แตกต่างกันนะครับเช่นผู้บริหารระดับสูงก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือการกำหนดแผนระยะยาวของกิจการส่วนผู้บริหารระดับต้นเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับที่เราเรียกว่าผู้ใช้ภายในนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับเราเรียกว่าผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับซึ่งผู้ใช้ภายนอกกิจการก็คือทุกคนยกเว้นผู้บริหารนะครับก็ได้แก่นักลงทุนนะครับผู้ให้กู้ยืมตลอดจนเจ้าหนี้อื่นนะครับรวมทั้งพวกลูกจ้างนะครับลูกค้าแล้วก็รัฐบาลตลอดจนสาธารณชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ใช้ภายนอกซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าในกลุ่มของผู้ใช้ภายนอกเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับเพราะนั้นด้วยความหลากหลายของผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประโยชน์ที่ต่างกันเช่นถ้าเป็นกลุ่มของนักลงทุนนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนไหมนะครับซื้อหุ้นเพิ่มไหมหรือว่าจะขายหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าหนี้เองก็เอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยหรืองบการเงินเนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาว่าเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการหรือไม่นะครับเพราะนั้นสังเกตว่าผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ภายนอกนั้นคือใครนะครับสำหรับประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่นักศึกษาจะเอางบการเงินเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือต้องมาดูว่าคำว่างบการเงินเองเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นทั้งงบการเงินที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับเราเรียก1เราเรียกงบแสดงฐานะการเงินนะครับอันที่2เรียกว่างบกำไรขาดทุนอันที่3เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับส่วนที่4เรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและสุดท้ายก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมบูรณ์เลยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับเรามาดูว่ารายละเอียดแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับที่เราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินนะครับก็จะเรียกว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า statement of financial position นะครับแต่เดิมเราเคยเรียกมันว่างบดุลหรือว่า balance sheet นะครับแต่ว่าตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น statement of financial position นะครับซึ่งงบนี้เองเนี่ยก็หมายถึงงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งเพราะนั้นการที่จะตอบว่าบริษัทหรือกิจการนั้นมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรก็จะมีองค์ประกอบย่อยๆที่ใช้ในการวัดเรื่องฐานะการเงินนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวสินทรัพย์นะครับส่วนที่2ก็คือหนี้สินนะครับและส่วนที่3ก็คือส่วนของเจ้าของนะครับถ้าพูดถึงนิยามคร่าวๆนะครับตัวสินทรัพย์ก็หมายถึงทรัพยากรที่กิจการมีไว้นะครับแล้วก็อยู่ในความการควบคุมของกิจการทรัพยากรนั้นก็จะก่อประโยชน์ให้แก่กิจการในอนาคตนะครับส่วนหนี้สินก็หมายถึงภาระผูกพันนะครับซึ่งกิจการก็ต้องมีภาระที่จะต้องชำระภาระผูกพันดังกล่าวในอนาคตนะครับแล้วส่วนของเจ้าของซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของงบแสดงฐานะการเงินก็คือเป็นส่วนที่เจ้าของเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริงในการดำเนินธุรกิจครับคราวนี้จากนิยามเมื่อสักครู่นะครับเราก็เลยมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวองค์ประกอบนะครับท่านนักศึกษาเห็น

ในสไลด์นี้นะครับหรือว่าในแผนภาพนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีองค์ประกอบอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือมีสินทรัพย์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของซึ่งถ้าเราดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทเราก็จะเรียกส่วนของเจ้าของเนี่ยว่าผู้ถือหุ้นนะครับนักศึกษาดูด้านซ้ายนะครับซึ่งหมายถึงสินทรัพย์

สินค้าคงเหลือนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่กิจการเนี่ยมากกว่า1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับก็เช่นพวกที่ดินอาคารเครื่องมือเครื่องจักรพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งหนี้สินหมุนเวียนก็คือภาระผูกพันที่กิจการเนี่ยไปก่อไว้แล้วก็มีภาระที่จะต้องชำระหนี้เขาภายใน1ปีนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือกิจการไปกู้หนี้ยืมสินไว้แล้วก็มีภาระที่ต้องชำระคืนเนี่ยมากกว่า1ปีนะครับและสุดท้ายก็คือส่วนของเจ้าของนะครับหรือว่าเราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เราดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทนะครับคราวนี้มาดูอันที่2นะครับที่เราเรียกว่างบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับเราเรียกว่า statement of income นะครับซึ่งงบเนี้ยก็จะแสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลา1เพราะฉะนั้นคำว่าผลการดำเนินงานนะครับก็คือต้องการวัดว่ากิจการเนี่ยประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับเกิดกำไรหรือขาดทุนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบย่อยที่จะใช้ในการวัดเรื่องผลการดำเนินงานก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของรายได้นะครับว่าในรอบระยะเวลาดำเนินงานหรือว่าในงวดบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยกิจการทำธุรกิจแล้วเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับเช่นรายได้จากการขายนะครับรายได้จากการให้บริการนะครับแล้วก็หักกับบรรดาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าผลการดำเนินงานนะครับก็คือต้องการรู้ว่ามันมีกำไรหรือขาดทุนนะครับถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นกำไรแต่ในทางตรงข้ามถ้ารายได้น้อยกว่าก็จะถือว่าเป็นผลขาดทุนนะครับอีกส่วนนึงนะครับเป็นงบที่เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับหรือเราเรียกว่า statement of cash flow นะครับก็คืองบที่แสดงการได้มานะครับก็คือ inflow นะครับกับใช้ไปก็คือ outflow นะครับก็คือพูดถึงเงินที่เราได้รับนะครับกับเงินที่เราต้องใช้ไปในระหว่างงวดนะครับว่าเราได้รับมาจากที่ใดแล้วก็จ่ายไปเพื่อการใดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกิจการมีเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเวลาที่เราพูดถึงงบแสดงงบกระแสเงินสดนะครับเราก็จะแบ่งไอ้ตัวกระแสเงินสดที่ได้มากับใช้ไปเนี่ยเป็น3กิจกรรมนะครับเราเรียกว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและสุดท้ายก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับรูปแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของงบกระแสเงินสดนะครับเขาก็จะแสดงกระแสเงินสดเนี่ยจำแนกเป็น3กิจกรรมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นกระแสเงินสดที่ได้มาหรือใช้ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินสดรับมาหรือจ่ายออกไปมากกว่ากันนะครับก็คือไปหักล้างกันก็จะแสดงว่าเป็นส่วนที่ได้มาหรือส่วนที่ใช้ไปขึ้นอยู่กับว่ารับมากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่ารับนะครับจากกิจกรรมแรกส่วนทำนองเดียวกันครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมลงทุนแล้วสุดท้ายก็คือกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันนำมาหักล้างกันก็จะทำให้ทราบว่าในงวดบัญชีปัจจุบันนะครับหรือรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนี่ยกิจการมีเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของงบที่เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับสำหรับอีกงบหนึ่งนะครับเราเรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือมุ่งดูเฉพาะตัวส่วนของเจ้าของหรือว่าที่เราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการทราบว่ารายการที่อยู่ในส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจากต้นงวดมายังปลายงวดเนี่ยมากน้อยเท่าใดนะครับเช่นทุนหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเช่นด้วยเหตุผลของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นต้นนะครับรายละเอียดเมื่อสักครู่นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบนะครับของงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าในงบการเงินแต่ละงบเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างก่อนที่นักศึกษาจะเอารายการพวกนั้นเนี่ยที่ปรากฏในงบการเงินเนี่ยเอาไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ซึ่งก็จะเข้าสู่เนื้อหาในลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับการวิเคราะห์งบการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะใช้หลักการแล้วก็ประสบการณ์อันนี้ต้องผนวกเอากับประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานนะครับซึ่งข้อมูลสำคัญเลยครับก็คือมาจากงบการเงินที่เราได้เรียนให้นักศึกษาทราบไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเอามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆที่อยู่ในงบบางทีรายการบางรายการในงบการเงินเองเนี่ยก็จะสามารถเอามาหาความสัมพันธ์กันได้นะครับซึ่ง
สิ่งที่

จะได้นะครับก็คือเอาข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับไปใช้ในการวางแผนนะครับไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับรวมทั้งตลอดจนการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีวิธีไม่มีตัวเลขอะไรบ้างที่เราจะดูหรือรายการไหนมีความสัมพันธ์กันนะครับเราก็มาดูก่อนว่าไอ้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่1ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนรวมทั้งสื่อที่นักศึกษากำลังรับชมอยู่ต่อไปเนี้ยเราแบ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์เนี่ยเป็น3เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่องมือแรกเราเรียกว่าการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาระนะครับของการวิเคราะห์แนวดิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็เวลาอ่านตัวเลขเราจะอ่านกันอย่างไรนะครับกับเครื่องมือที่2เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนนะครับแล้วส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพราะนั้นทั้ง3เครื่องมือที่นักศึกษาเห็นในสไลด์แผ่นนี้นะครับเราก็จะอธิบายตามลำดับนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเครื่องมือที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูขั้นตอนก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยมีขั้นตอนอยู่ด้วยกันประมาณ6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนของการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าการที่เราวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราเอาตัวเลขนั้นเนี่ยชุดนั้นนะครับไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับเช่นเราเอาไปใช้ในการที่จะวางแผนในการขยายธุรกิจหรือประเมินผลการดำเนินงานนะครับตลอดจนเอาไปใช้เจ้าหนี้อาจจะเอาไปใช้ในการที่จะกำหนดสินเชื่อให้กับเราเพราะนั้นเราต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดซึ่งวัตถุประสงค์ถ้ามันชัดก็แปลว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องมือเราจะได้เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานแน่นอนครับก็คือที่สำคัญเลยก็คืองบการเงินที่เราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับรวมทั้งอาจจะรวมถึงข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จะเอาไปใช้สนับสนุนผลของการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานเลยนะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของงบการเงินนะครับส่วนขั้นตอนที่3เองนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับบางทีถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นของบริษัทเองหรือว่าของกิจการเองเนี่ยตัวรูปแบบก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นภายในนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาข้อมูลของคู่แข่งมาเปรียบเทียบเนี่ยบางทีรูปแบบของข้อมูลมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับนะครับหรือมาดูว่าทำยังไงให้ข้อมูลทั้ง2ชุดก็คือของเรารวมทั้งของคู่แข่งเนี่ยมีรูปแบบที่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับส่วนขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นการเลือกใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็เรียนย้ำนักศึกษาอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์ต้องชัดนะครับว่าวัตถุประสงค์ในขั้นที่1ต้องชัดว่าเรากำลังวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการตอบโจทย์อะไรหรือว่าค้นหาข้อเท็จจริงอะไรเกี่ยวกับกิจการนะครับเพื่อที่จะได้เลือกเครื่องมือเนี่ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเครื่องมือก็ในขั้นที่4เนี่ยนะครับนักศึกษาได้ยินมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เครื่องมือก็คือแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินนะครับส่วนขั้นที่5นะครับก็เป็นเรื่องของการแปลความนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับหลังจากที่เราคำนวณตัวเลขหรือว่าใช้เครื่องมือ3เครื่องมือไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ชุดของตัวเลขมาชุดหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันให้ผลอะไรหรือว่ามันบ่งบอกสถานการณ์อะไรหรือบ่งชี้ปัจจัยอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่5นะครับแล้วขั้นตอนที่6นะครับก็เป็นขั้นอีก1ขั้นตอนที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เสนอกับผู้ใช้นะครับว่าเราต้องการตอบโจทย์ใครนะครับว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็น6ขั้นตอนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับประเด็นถัดไปที่มีความค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการที่จะพูดถึงเครื่องมือนะครับที่ว่าในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ซึ่งเครื่องมือแรกนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวดิ่งนะครับเราก็จะเรียกมันว่า vertical analysis นะครับหรือว่าบางครั้งเราก็จะเรียกว่าการวิเคราะห์ย่อส่วนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า common size analysis เครื่องมือนี้

นี้ใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อที่จะดูว่าส่วนประกอบนะครับเรากำลังพูดถึงงบการเงินนั้นเนี่ยว่ามันมีส่วนประกอบแล้วก็มีสัดส่วนในงบการเงินนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นคำสำคัญอยู่2คำก็คือคำว่าส่วนประกอบแปลว่ามันมีอะไรบ้างในงบการเงินนั้นกับคำสำคัญคำที่2ก็คือคำว่าส่วนก็แปลว่ามันมีสัดส่วนมันมีองค์ส่วนประกอบนั้นแล้วมันมีร้อยละหรือมันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือคำสำคัญที่2คือคำว่าสัดส่วนซึ่งโดยทั่วไปในการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งหรือวิธีนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะทำการวิเคราะห์ในงบการเงินอยู่2งบนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เครื่องมือที่เราพูดถึงตอนนี้นะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับนะก็คือการคำสำคัญอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือดูส่วนประกอบแล้วก็ดูสัดส่วนที่มันอยู่ในงบการเงินนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาถ้าสมมุติว่าเรามุ่งไปที่เรื่องการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบนะครับก็คือเราต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีสินทรัพย์ที่เรามีอำนาจควบคุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่มันอยู่ในรูปของอะไรนะครับหรือว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมนะครับก็แปลว่าสินทรัพย์ที่เรามี1ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับนะมันมีสินทรัพย์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสินทรัพย์รวมนะครับเช่นนะครับในตัวอย่างที่เรายกกำหนดมาเช่นในบริษัทกอเนี่ยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือนะครับก็แปลว่าเมื่อเราดูตัวสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วเนี่ยตัวใหญ่เลยก็คือตัวสินค้าคงเหลือนะครับเราก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะนำสืบต่อไปได้ว่าทำไมกิจการเนี้ยถึงมีสินค้าคงเหลือณวันสิ้นงวดเนี่ยจำนวนมากขนาดนี้นะครับหรือบริษัทขอนะครับอาจจะมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรูปของลูกหนี้การค้านะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันว่าเราก็ต้องการรู้ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อสิ้นงวดแล้วเนี่ยกิจการแห่งนี้ถึงมีสัดส่วนของลูกหนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากแปลว่าเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถเก็บหนี้ได้ดีหรือไม่นะครับก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการสินเชื่อด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับก็คือมองให้เห็นว่าไอ้เงินทุนที่เรามาใช้ในกิจการเนี่ยมันมาจากแหล่งใดนะครับซึ่งเงินทุนจริงๆเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2แหล่งใหญ่ๆครับก็คือเงินทุนที่มาจากหนี้สินนะครับกับเงินทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ทำนองเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเรามองในมิติของเงินทุนที่เราได้มาใช้ในการทำธุรกิจว่ามันมาจากแหล่งใดแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของแหล่งเงินทุนรวมที่เรามีทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของมุมของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบแสดงฐานะการเงินนะครับแต่ถ้าเราขยับมาอีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับเป้าสำคัญของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนก็คือต้องการดูว่าค่าใช้จ่ายบรรดาค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับดอกเบี้ยจ่ายหรือแม้กระทั่งภาษีที่เราเสียให้กับภาครัฐเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ที่เราทำมาได้นะครับอันนี้ก็คือเจตนารมณ์นะครับของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้ตัวเลขที่ได้มานะครับหรือว่าวิธีการที่จะได้ซึ่งตัวเลขนั้นมาเนี่ยนะครับสูตรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับนักศึกษาก็ดูได้จากสไลด์นี้ก็คือในลำดับแรกเลยนะครับนักศึกษาก็ต้องกำหนดตัวที่มันจะใช้เป็นตัวเทียบก่อนนะครับตัวที่จะใช้เป็นตัวเทียบนะครับก็คือตัวที่เราจะกำหนดให้มันมีร้อยละร้อยนะครับหรือว่าคิดเป็น100นะครับเช่นถ้าเรามองในมุมของสินทรัพย์เราก็ดูว่าสินทรัพย์รวมของเราเนี่ยทั้งหมดนะครับเทียบให้มันเป็น100นะครับและอีกฝั่งนึงก็คือเรื่องของเงินทุนซึ่งมาจากหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็เทียบให้สัดส่วนมันเท่ากับ100เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำการคำนวณว่ามันมีสัดส่วนเท่าใดนะครับเมื่อเทียบกับยอดรวมซึ่งเรากำหนดเมื่อสักครู่นี้เช่นถ้าเรามองในมุมของสินทรัพย์นะครับเราก็เอาตัวสินทรัพย์ในแต่ละรายการเนี่ยตั้งนะครับเช่นเราต้องการรู้ว่าเงินสดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ตัวเงินสดตั้งนะครับหารด้วยตัวสินทรัพย์รวมนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือทำเป็นร้อยละก็คูณได้100นะครับหรือในอีกฝั่งนึงซึ่งพูดถึงแหล่งของเงินทุนนะครับก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเราต้องการทราบว่าเงินกู้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเงินทุนที่เรามีทั้งหมดนะครับก็เอาตัวรายการหนี้สินนั้นตั้ง
ในที่นี้ก็คือเงินกู้นะครับแล้วหารด้วยยอดรวมของเงินทุนที่เรามีก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ทำเป็นร้อยละก็คือการคูณ100เข้าไปเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าสูตรไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่พิจารณาว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมเห็นว่านักศึกษาจะต้องกำหนดก่อนว่าตัวใดมันคือฐานหรือเป็นร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบรายขาดทุนนะครับตัวที่จะใช้เป็นฐานหรือว่าตัวที่ใช้เป็น100เนี่ยนะครับก็คือตัวยอดขายเพราะนั้นบรรดารายการต่างๆที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับก็คือกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการทราบว่ารายการค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ก็จะทำนองใกล้เคียงกันก็คือเอารายการที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนตั้งเช่นต้นทุนขายหารด้วยยอดขายนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือทำเป็นร้อยละก็คูณ100เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณตัวเลขที่ได้ที่กำลังจะพูดถึงการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพใหญ่ของการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับก็คือสมมุติว่าทางด้านซ้ายมือที่นักศึกษาเห็นก็คืองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะครับถ้าทางด้านสินทรัพย์เองเนี่ยนะครับก็จะมีสินทรัพย์อยู่2กลุ่มใช่ไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะนั้นกิจการเนี้ยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับอยู่ในรูปของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือคิดเป็น165ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดที่เรามีอยู่100นะครับเพราะนั้นอีก35ก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับแสดงว่ากิจการตัวอย่างเนี้ยนะครับลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์เนี่ยค่อนข้างนานนะครับหรือถ้าเรามองในมุมขวานะครับหรือว่าด้านขวาที่เราเรียกว่าเงินทุนที่มาจากหนี้สินกับส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยเป็นเงินทุนที่มาจากหนี้นะครับรวมกันก็ประมาณ 45% นะครับเพราะนั้นอีก 55% ก็ถือว่าเป็นเงินทุนที่มาจากผู้ถือหุ้นนะครับหรือถ้าเราขยับไปดูแนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับเราก็เทียบให้รายได้เนี่ยเป็น100แล้วก็ดูว่าบรรดาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าใดอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็คือร้อยละ85เพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะวัดผลการดำเนินงานนะครับก็คือมีกำไรอยู่ประมาณ 15% ของยอดขายนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องมือถัดไปนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวนอนนะครับเมื่อสักครู่เป็นแนวดิ่งนะครับคราวนี้เป็นแนวนอนนะครับแนวนอนก็เรียกว่า horizontal analysis นะครับซึ่งสาระสำคัญของการวิเคราะห์แนวนอนเนี่ยนะครับก็คือต้องการทราบคำสำคัญก็คือต้องการทราบแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของรายการ1-1เพราะนั้นถ้านักศึกษาเห็นคำว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับซึ่งการที่จะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเทียบหรือว่าในทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกมันว่าข้อมูลที่ใช้เป็นฐานหรือว่าเราเรียกว่าปีฐานหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะนั้นการที่จะดูว่ามันมีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับใน2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับกับอีกลักษณะหนึ่งเราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานเคลื่อนที่นะครับนักศึกษาทำความเข้าใจ2คำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทั้งนักศึกษาทำความเข้าใจ2คำนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการแล้วก็วิธีการอ่านค่าที่มันออกมานะครับการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าเรามีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับคือ3ปีนะครับก็คือมีปีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับการวิเคราะห์แนวนอนก็คือต้องการดูว่าไอ้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการ1-1เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่คราวนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันต้องไปเทียบกับปีฐานเพราะนั้นการวิเคราะห์แบบฐานคงที่เนี่ยก็แปลว่าเราจะเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดนะครับอย่างเช่นในข้อมูลที่เรายกตัวอย่างก็คือมีปี1ปี2ปี3เพราะนั้นตัวที่จะใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือข้อมูลในอดีตที่สุดของชุดนี้ที่เราเรียกว่าข้อมูลของปีที่1เพราะฉะนั้นข้อมูลของปีที่2ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับปีที่1นะครับรวมทั้งข้อมูลของปีที่3ก็จะไปถูกไปเปรียบเทียบกับปีที่1อย่างเงี้ยเราเรียกว่าฐานคงที่ก็คือกำหนดให้ข้อมูลชุดเดียวนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อดีตที่สุดหรือเก่าที่สุดเนี่ยเป็นฐานที่ใช้ในการเทียบแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบฐานเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะมีวิธีจำง่ายๆก็คือการวิเคราะห์แบบปีต่อปีคำว่าปีต่อปียกตัวอย่างเดิมนะครับก็คือมีข้อมูลอยู่3ชุดก็คือปี1ปี2แล้วก็ปี3การวิเคราะห์แบบฐานเคลื่อนที่ก็คือเอาข้อมูลของปีที่2ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่1นะครับก็คือเป็นปีที่ติดกัน
ว่ามันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่เมื่อเราไปวิเคราะห์ข้อมูลของปี3จะเอาข้อมูลของปี3มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ติดกันคำว่าข้อมูลที่อยู่ติดกันในที่นี้ก็คือข้อมูลของปีก่อนหน้าก็คือปี X2นะครับก็จะทราบว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกอย่างเงี้ยว่าฐานเคลื่อนที่ท่านนักศึกษาเข้าใจคำ

สองคำนี้แล้วเนี่ยลำดับต่อไปจะไม่ยากแล้วนะครับก็คือไปดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงวิเคราะห์แนวนอนนะครับก็นอกจากจะบอกว่ามันใช้ฐานคงที่หรือฐานเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถอธิบายได้หรือว่านำเสนอได้ใน2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในรูปของจำนวนเงินก็คือดูว่าเม็ดเงินหรือจำนวนเงินนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเป็นกี่บาทนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในรูปของร้อยละนะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับเพราะนั้นตัวเลขที่นำเสนอในการวิเคราะห์แนวนอนเนี่ยก็จะสามารถตอบได้ใน2แบบก็คือเป็นจำนวนเงินหรือเป็นร้อยละนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับทำนองเดียวกันก็คือเรามาดูสูตรนิดเดียวนะครับสูตรไม่ได้ยากถ้านักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับว่าฐานคงที่กับฐานเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรนะครับรวมทั้งรูปแบบในการนำเสนอว่าเราจะเสนอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้อยู่ในรูปของจำนวนเงินหรือให้อยู่ในรูปของร้อยละนะครับถ้าเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอามูลค่าของปีปัจจุบันตั้งแล้วก็ลบด้วยปีฐานนะครับแต่ถ้าจะทำเป็นร้อยละนะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือเอาข้อมูลของปีปัจจุบันตั้งลบด้วยข้อมูลของปีฐานแล้วก็หารด้วยปีฐานทำเป็นร้อยละก็คูณได้100สูตรมีเพียงเท่านี้เองครับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะได้ใช้สูตรได้นะครับผมมีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับก็คือปี2100 X1 X2 แล้วก็ X3 นะครับก็คือปีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับซึ่งข้อมูลปี X1 ถือเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดนะครับหรืออดีตที่สุดส่วนข้อมูลปี X3 เป็นข้อมูลปีปัจจุบันนะครับข้อมูลที่ผมนำมานะครับผมนำมาเพียงรายการเดียวนะครับก็คือรายการที่เป็นยอดขายนะครับซึ่งมียอดขายอยู่ด้วยกัน 500,000 นะครับของปี X1 นะครับแล้วก็ปี X2 450,000 ปี X3 600,000 นะครับประเด็นของการวิเคราะห์แนวนอนนะครับผมเอาเรื่องฐานคงที่มาก่อนนะครับฐานคงที่แปลว่านะครับมีข้อมูล3ชุดท่านนักศึกษาดูในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าข้อมูลมันมีอยู่3ปีก็คือ X1 X2 X3 เพราะนั้นคำว่าฐานคงที่แปลว่าข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบหรือเป็นฐานในการคำนวณเนี่ยคือปีที่เก่าที่สุดหรืออดีตที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือปีแรกนะครับก็คือปี2100 X1 เพราะนั้นการเปรียบเทียบระหว่างปี X2 นะครับก็คือไปเปรียบเทียบกับปีอดีตคือปี X1 เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของยอดขายนะครับลดลงนะครับก็คือเอาปีปัจจุบันคือ 450,000 ตั้งนะครับแล้วก็ลบข้อมูลที่มันเป็นปีฐานนะครับก็คือปีฐานในที่นี้คือปี X1 ที่ใช้เป็นตัวเทียบก็คือ 500,000 เพราะนั้นรูปแบบในการนำเสนอการวิเคราะห์แนวนอนนะครับก็คือเป็นจำนวนเงินก็ได้เพราะนั้นในที่นี้ก็คือยอดขายเนี่ยลดลง 50,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี X1 นะอันนี้เป็นยอดขายของปี X2 นะครับเปรียบเทียบกับปี X1 แล้วลดลง 50,000 บาทหรือถ้าจะทำให้เป็นร้อยละนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายผลนะครับก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับก็คือเอาปีปัจจุบันตั้งนะครับในที่นี้ก็คือปี X2 นะครับลบปี X1 แล้วก็หารด้วยปี X1 ทำเป็นร้อยละก็คูณ100เข้าไปเพราะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็คือ 10% ที่ลบแปลว่ายอดขายของปี X2 ลดลงจากปี X1 คิดเป็นร้อยละ10นั่นเองนะครับแล้วลองขยับไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบยอดขายของปี X1 กับปี X3 นะครับเราอยู่ที่ฐานคงที่นะครับเพราะนั้นฐานคงที่แปลว่ายอดขายของปี X3 ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นชุดอดีตที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือปีที่1หรือว่าปี2100 X1 เพราะนั้นยอดขายเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับก็เอาข้อมูลของปีปัจจุบันก็คือปี X3 ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยข้อมูลของปี X1 นะครับเพราะนั้นถ้าเรานำเสนอในรูปของจำนวนเงินยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเราจะทำคำนวณให้อยู่ในรูปของร้อยละนะครับก็เอาปีปัจจุบันตั้งก็คือปี X3 ลบด้วยปี X1 นะครับแล้วก็หารด้วยปี X1 ทำเป็นร้อยละก็คูณได้100แปลว่ายอดขายของปี X3 นะครับเพิ่มขึ้นจากปี X1คิดเป็นร้อยละ20นะครับอันนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับเราเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์แนวนอนเหมือนกันครับแต่ว่าเราใช้คำว่าฐานเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเรากลับไปที่หลักการก่อนว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่อยู่ติดกันนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อยู่ติดกันเช่นเอาปี X2 ไปเปรียบเทียบกับปี X1 เอาปี X3 ไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าหรือปีติดกันก็คือปี X2 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันครับถ้าเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างปี X1 กับปี X2 นะครับก็คือเอาปี X2 ตั้งลบปี X1
นะครับยอดขายก็จะลดลง 50,000 ส่วนคิดเป็นร้อยละก็หารด้วย PX 1นะครับก็คือ 500,000 บาทนะครับแล้วทำเป็นร้อยละก็คูณได้100เพราะนั้นลักษณะนี้ก็คือยอดขายของ PX 2ลดลงจาก PX 1เนี่ยร้อยละ10นะครับแต่ถ้าเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง PX 3เอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ติดกันก็คือ PX 2เพราะนั้นเราก็ต้องเอายอดขายของ PX 3ตั้ง 600,000 ลบยอดขายของ PX 2 450,000 เพราะนั้นยอดขายเพิ่มขึ้น 150,000 นะครับแต่ถามว่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับก็หารด้วยยอดขายของ PX 2แล้วก็คูณได้100ผลลัพธ์ก็คือยอดขายของ PX 3เพิ่มขึ้นจาก PX 2คิดเป็นร้อยละ33นั่นเองครับสำหรับมาถึงเครื่องมือสุดท้ายนะครับนะเราเรียกว่าเครื่องมือที่เรียกที่ว่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับตัว financial ratio นะครับเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์นะครับระหว่างรายการต่างๆที่อยู่ในงบการเงินนะครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้วิเคราะห์เนี่ยประเมินฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็เลยมีประโยชน์มากเพราะว่าการที่นักศึกษาหรือผู้วิเคราะห์เนี่ยดูเพียงรายการ1ในงบการเงินเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ให้ผลที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการที่เราเอาตัวเลขมาหาความสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็น่าจะให้ผลดีมากกว่าการที่ดูตัวเลขเพียงรายการเดียวหรือชุดเดียวนะครับเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าอัตราส่วนทางการเงินคราวนี้วัตถุประสงค์นะครับของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราก็จะแบ่งไอ้ตัวอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเป็น5กลุ่มนะครับซึ่ง5กลุ่มเนี้ยก็จะเป็น5กลุ่มที่ใช้ตอบวัตถุประสงค์ที่ต่างกันซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นักศึกษาทราบเป็นลำดับนะครับมาดูชื่อของกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คืออัตราส่วนแสดงสภาพคล่องนะครับกลุ่มที่2เรียกว่าอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะครับกลุ่มที่3คืออัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินกลุ่มที่4เรียกว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรแล้วสุดท้ายเรียกว่าอัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาดนะครับอันนี้ก็คือ5กลุ่มนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่า5กลุ่มที่เราจำแนกเนี้ยเป็น5กลุ่มที่เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ว่าเราวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยนักศึกษาเองหรือผู้วิเคราะห์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทุกกลุ่มของอัตราส่วนนะครับเราก็ต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์ของเราว่าวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นนะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการพูดถึงเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนที่มันถูกออกแบบมาเพื่อจะใช้ตอบเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่1 นะครับก็คืออัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงินนะครับหรือถ้าเราต้องการพูดถึงเรื่องผลการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องไปดูกลุ่มที่4ที่เรียกว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรนะครับย้ำอีกครั้งว่าเราต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์ว่าเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงของกิจการเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่จะได้เลือกชุดของอัตราส่วนมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูสูตรที่อยู่ในอัตราส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์สภาพคล่องนะครับเพราะนั้นตัววิเคราะห์สภาพคล่องเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการดูความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับก็คือเราก่อภาระผูกพันเรื่องของการก่อหนี้ยืมสินไว้ซึ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่เพราะนั้นตัวแปรที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1เลยแล้วก็คือหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้นกับกลุ่มที่อันที่2ก็คือตัวสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะใช้ในการเปรียบเทียบว่ากิจการมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่นะครับโดยเราแบ่งเป็น2อัตราส่วนย่อยนะครับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนที่เรามีนะครับว่าเพียงพอที่จะชำระหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่นะครับเพราะนั้นเราก็มาทำสัดส่วนกันนะครับเราเรียกอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนตั้งแล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูสภาพคล่องในเชิงลึกลงไปอีกนะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแบบเร็วนะครับตัวแปรที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่มันอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการดูความสามารถในการชำระหนี้เพราะนั้นอะไรก็ตามสินทรัพย์อะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าเนี่ยเราจะไม่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ในอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1 นะครับเรื่องของสภาพคล่องนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นเรื่องของ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับมันก็ที่กิจการมีกิจการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องจัดการมันนะครับเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพื่อก่อ

ให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามายังกิจการเนี่ยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนในกลุ่มนี้ก็จะช่วยบ่งบอกได้ว่าท่านใช้บริษัทนั้นหรือกิจการนั้นเนี่ยใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเราลองมาดูอัตราส่วนแรกนะครับก็คืออัตราหมุนเวียนของสินค้านะครับสูตรที่ใช้ก็คือต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะครับถ้านักศึกษาเห็นจากสูตรคำว่าถั่วเฉลี่ยในที่นี้ก็คือเอาสินค้าคงเหลือตอนต้นปีนะครับที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินบวกด้วยสินค้าคงเหลือตอนปลายปีนะครับแล้วก็หาร2อันนี้คือคำว่าเฉลี่ยนะหรือถั่วเฉลี่ยก็จะใช้กับข้อมูลที่มาจากงบแสดงฐานะการเงินนะครับแต่นี้ผมเรียนนักศึกษาในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงชุดเดียวนะครับเช่นเรามีงบแสดงฐานะการเงินเพียงปีเดียวนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องถั่วเฉลี่ยก็แปลว่าเอาข้อมูลที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยมาหารได้เลยนะครับไม่ต้องถั่วเฉลี่ยอัตราส่วนเนี้ยก็จะใช้บ่งบอกว่าเราขายสินค้าได้ใน1ปีเนี่ยขายได้เร็วหรือช้าก็แปลว่าดูความสามารถในการระบายสินค้านั่นเองนะครับซึ่งก็จะสืบเนื่องมาที่ระยะเวลาของการขายก็คือดูว่ากี่วันนะครับเราถึงจะขายสินค้าได้1ครั้งโดยเฉลี่ยนะครับก็คือจริงๆอันแรกอันที่2เนี่ยก็จะทำนองเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการดูเป็นรอบหรือเป็นครั้งหรือให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนวันที่เราจะขายสินค้าได้นะครับส่วนอีก2อัตราส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอัตราหมุนของลูกหนี้นะครับก็อันนี้ดูว่าเมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับเราเก็บหนี้ได้จากลูกหนี้ได้เนี่ย1ปีเนี่ยเราเก็บได้กี่ครั้งนะครับหรือกี่รอบนะครับหรือจะขยายให้มันชัดเจนขึ้นนะครับด้วยระยะเวลาของการเก็บหนี้นะครับก็คือทราบว่าเมื่อขายไปแล้วนะครับกี่วันเราถึงจะเก็บเงินจากลูกหนี้กลุ่มนั้นได้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ตอบก็ได้นะครับมีอีก2อัตราส่วนนะครับในกลุ่มของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพก็คือเรื่องของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรนะครับหรือว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือดูว่าสูตรที่ใช้เนี่ยมันคือเอายอดขายตั้งแล้วหารด้วยสินทรัพย์ถาวรทำนองเดียวกันนะครับก็คือถ้าข้อมูลนั้นมาจากงบแสดงฐานะการเงินนะถ้ามี2ปีนะครับก็ต้องการทำถั่วเฉลี่ยก็คือเอาต้นปีบวกปลายปีแล้วก็หาร2นะครับท่านนักศึกษาสังเกตจากสูตรเนี้ยเรากำลังอธิบายว่าไอ้ตัวสินทรัพย์ถาวรเนี่ยที่กิจการมีเนี่ยกิจการสามารถบริหารใช้มันนะครับแล้วก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการเนี่ยมากน้อยเท่าใดนะครับเพราะนั้นหน่วยของมันก็คือเป็นครั้งหรือเป็นรอบนะครับกับอัตราส่วนในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราดูสินทรัพย์รวมทั้งหมดเลยครับว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของเราทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเมื่อทั้งหมดกิจการมีรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานนะครับบริหารจัดการพวกเขาแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างยอดขายหรือสร้างรายได้ให้กับกิจการมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2นะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาเห็นว่าในกลุ่มที่2จริงๆแล้วถ้าโดยสรุปก็คือจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องของความสามารถในการขายนะครับว่าขายเร็วหรือขายช้าความสามารถในการเก็บหนี้นะครับว่าเราเก็บหนี้ได้เร็วหรือไม่นะครับหรือเก็บหนี้ได้ช้านะครับเพราะว่าถ้าเราขายสินค้าได้ช้าเก็บหนี้ได้ช้าก็แปลว่าจะมีเงินทุนจมในสินค้าแล้วก็มีเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็จะไม่ส่งผลดีต่อกิจการกับการพูดถึงสินทรัพย์นะครับทั้งสินทรัพย์ถาวรกับสินทรัพย์รวมเนี่ยเอาไปใช้แล้วสร้างยอดขายหรือสร้างรายได้ให้กับกิจการมากน้อยเพียงใดอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับส่วนในกลุ่มที่3เป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะครับประเด็นของกลุ่มที่3เนี้ยเป็นการดูว่าเงินทุนที่กิจการได้มาเนี่ยมันได้มาจากแหล่งใดนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นของรายการแล้วว่าเวลาพูดถึงเงินทุนเนี่ยมันก็จะมีเงินทุนจาก2แหล่งก็คือจากหนี้นะครับจากหนี้สินแล้วก็จากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นในกลุ่มเนี้ยก็คือต้องการเทียบสัดส่วนหรือดูสัดส่วนว่าเงินทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมาจากการก่อหนี้หรือมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนที่ใช้อธิบายได้ก็จะมีอันแรกนะครับก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับก็คือเอาหนี้สินตั้งแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยละนะครับก็คือคูณ100เข้าไปนะครับอันนี้ก็ดูว่าสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันมาจากการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะดูได้จากอัตราส่วนที่2นะครับที่เราเรียกว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือบางทีเราอาจจะเจอตัวอัตราส่วนเนี้ยที่เราเรียกย่อๆว่า D/E ratio ก็ได้นะครับก็คือมาจากคำว่า Debt to Equity นะครับก็คือดูสัดส่วนระหว่างตัวหนี้สินที่กิจการก่อหนี้มานะครับไปเปรียบเทียบกับเงินทุนที่ได้มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับนอกจากจะดูว่าเงินทุนที่เราจัดหามาเนี่ยมันมาจากหนี้หรือมาจากส่วนของ

ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใดแล้วเนี่ยประเด็นถัดไปที่เราอยากรู้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนในกลุ่มนี้ก็คือเมื่อเราก่อหนี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะดูว่ามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ซึ่งเป็นภาระผูกพันทางการเงินนะเพราะนั้นอัตราส่วนที่3ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้เราเรียกมันว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีนะครับว่ากิจการสามารถสร้างกำไรนะครับได้มากพอไหมสำหรับที่จะเอาไปชำระดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของการกู้ยืมมานะครับอันนี้คือประเด็นของกลุ่มที่3นะครับเรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะครับเราขยับมาดูกลุ่มที่4นะครับเรื่องของความสามารถในการทำกำไรนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือกำไรแน่นอนนะครับว่าการทำธุรกิจนั้นน่ะมันมีกำไรมากน้อยคิดเป็นร้อยละเท่าใดคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยหรือความสามารถในการทำกำไรกับอะไรนะครับเช่นในตัวแรกเราเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ซึ่งเราจะเรียกมันว่า return on asset ก็คือดูว่าสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเอาไปใช้งานแล้วมันก่อให้เกิดกำไรคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับหรือเราจะเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า equity หรือเรียกว่า ROE เนี่ยก็ดูว่าเงินทุนที่มาจากการระดมเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วก่อให้เกิดกำไรแก่กิจการคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับหรือเราจะดูตัว netprofit margin ก็ได้ก็คือดูที่อัตรากำไรสุทธินะครับก็เปรียบเทียบว่าทุกๆการขายเนี่ยนะครับ100บาทเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างกำไรได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกมันว่ากำไรต่อหุ้นหรือเรียกมันว่า EPS นะครับ earning per share นะครับอันนี้ก็คือดูผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบเป็นต่อหุ้นนะครับในที่นี้คือจำนวนหุ้นสามัญ นะครับก็คือเอากำไรสุทธิตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเงินปันผลส่วนที่เราจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ซึ่งเขาจะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญเราก็เอาตัวนี้ไปลบออกก่อนนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ นะครับก็จะทราบว่าในปี11กิจการสามารถดำเนินงานแล้วสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับต่อหุ้นเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับสังเกตในชุดของการวิเคราะห์อัตราส่วนเนี้ยตัวที่เป็นตัวสำคัญก็คือตัวกำไรสุทธิเพียงแต่ว่าเราจะเอากำไรสุทธินั้นน่ะไปเปรียบเทียบกับฐานอะไรเช่นฐานสินทรัพย์หรือฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งยอดขายนะครับหรือตลอดจนการวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่นะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับนะครับกลุ่มสุดท้ายนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนซึ่งแสดงมูลค่าตลาดนะครับจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เราต้องการดูว่าผลของการบริหารจัดการทั้งหมดเลยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่อัตราส่วนกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่4เนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากผลการบริหารงานของผู้บริหารเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบนึงซึ่งเรียกว่าราคาหุ้นนะครับโดยเฉพาะราคาหุ้นสามัญเนี่ยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องการคาดหวังผู้บริหารเองก็ต้องคาดการคาดหวังว่าการดำเนินงานของกิจการผลของการตัดสินใจนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็จะตอบวัตถุประสงค์ในการจัดการการเงินหรือว่าบริหารการเงินก็คือสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็คือราคาหุ้นสูงขึ้นนะครับอัตราส่วนในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดต่อหุ้นนะครับไปเปรียบเทียบกับตัวกำไรต่อหุ้นนะครับว่าราคาตลาดคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้นที่ทำได้นะครับหรือเราจะเรียกอีกกลุ่มนึงก็ได้หรืออีกอัตราส่วนนึงก็ได้นะครับก็คือเอาราคาตลาดต่อหุ้นไปเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นนะครับคราวนี้ข้อสังเกตของอัตราส่วนนี้เมื่อนักศึกษานำไปใช้ก็คือว่าการที่อัตราส่วนมันค่อนข้างสูงก็แปลว่าราคาหุ้นมันสูงเนี่ยนักศึกษาให้พึงระวังไว้ด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของการเอาไปใช้นะครับว่าการที่ราคาหุ้นมันสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นผลการดำเนินงานของกิจการกับอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากภาวะภายนอกนะครับเช่นภาวะเศรษฐกิจภาวะของตลาดซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการใช้อัตราส่วนเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับนอกจากผลการบริหารงานของธุรกิจเนี่ยที่มันจะสามารถกระทบต่อราคาหุ้นรวมทั้งปัจจัยภายนอกนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้เห็นอัตราส่วนนะครับทั้งหมดแล้วรวมทั้งผมได้อธิบายวัตถุประสงค์คร่าวๆนะครับของอัตราส่วนในแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับฟังจากผมตลอดจนการศึกษาเอกสารการสอนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชุดงบการเงินนะครับชุดตัวเลขงบการเงินของบริษัทเขียวนะครับซึ่งก็มีงบแสดงฐานะการเงินซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นในสไลด์นี้นะครับว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ 300,000 นะครับแล้วก็มี

0: ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหนี้สินอยู่ 300,000 นะครับส่วนรายละเอียดก็ปรากฏตามสไลด์นี้นะครับส่วนข้อมูลอีกอันนึงเป็นงบกำไรขาดทุนนะครับก็เป็นของบริษัทเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็คือมียอดขายนะครับมีต้นทุนขายและสุดท้ายก็ได้กำไรสุทธิเนี่ยประมาณ 80,000 บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็ให้นักศึกษาช่วยวิเคราะห์นะครับเช่นนะครับผมถามว่าหากวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิ่งนะครับรายการสินค้าคงเหลือเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดหรือตอบตรงกับข้อใดนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่าแนวดิ่งก่อนแนวดิ่งก็คือการพิจารณาคำสองคำที่เป็นคำสำคัญก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างและคิดเป็นร้อยละเท่าใดเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงส่วนประกอบที่เรียกว่าสินค้าคงเหลือนะครับว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดคำว่าร้อยละเท่าใดในงบแสดงฐานะการเงินก็คือไปเปรียบเทียบกับยอดสินทรัพย์รวมนะครับเพราะนั้นตัวสินทรัพย์รวมนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือมีสินทรัพย์รวมอยู่ 300,000 นะครับแล้วก็มีสินค้าคงเหลืออยู่ 30,000 นะครับเพราะนั้นเอา 30,000 ไปเปรียบเทียบกับยอดรวมของสินทรัพย์ก็แปลว่ากิจการเนี้ยมีสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเนี่ยคิดเป็นร้อยละ10นะครับของสินทรัพย์รวมนั่นเองนะครับเราลองไปดูสไลด์ถัดไปหรือโจทย์ถัดไปนะครับถ้าเราวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับยังอยู่ที่แนวดิ่งนะครับแต่เราเปลี่ยนรายการเป็นรายการที่เรียกว่ากำไรสะสมนะครับจะคิดเป็นร้อยละเท่าใดคราวนี้ถ้านักศึกษากลับไปที่โจทย์ของเรานะครับรายการกำไรสะสมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่งบแสดงฐานะการเงินนะครับงบแสดงฐานะการเงินซึ่งอยู่ทางด้านขวานะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาในสไลด์นี้นะครับเราเรียกว่าแหล่งเงินทุนใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับ 80,000 เขาถามว่ากำไรสะสมเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับเพราะนั้นก็คือวิธีการคำนวณก็คือเอาตัวกำไรสะสมนะครับตั้งแล้วก็หารด้วยยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็คือ 80,000 หารด้วย 300,000 นะครับเพราะนั้นก็จะคิดเป็นร้อยละ 26.67% นะครับเราลองขยับไปดูเครื่องมืออื่นดูนะครับอันนี้ยังอยู่ที่เครื่องมือเดิมก็ที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวดิ่งเหมือนกันแต่เราลองขยับไปดูที่งบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งตัวงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนต้นนะครับว่ามีรายได้กับค่าใช้จ่ายประเด็นของผมก็คือถามว่าถ้าเราวิเคราะห์แนวดิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เราไปดูรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารว่ามันเท่ากับข้อใดนะครับเพราะนั้นเวลาการเทียบแนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนก็คือกำหนดให้รายได้หรือยอดขายเนี่ยเป็น100ก็คือเป็นฐานนะครับแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับอันนี้ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับก็คือเอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตั้งแล้วก็หารด้วยยอดขายนะครับก็คือ 800,000 ทำเป็นร้อยละหรือทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณได้100เพราะนั้นแปลว่ารายได้ 800,000 เนี่ยนะครับองค์ประกอบนะครับมันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละ 12.5% นะครับเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับคราวนี้เราลองเปลี่ยนเครื่องมือบ้างนะครับไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะครับโจทย์กำหนดว่าหากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนใช้ตอบวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์อะไรเงินทุนหมุนเวียนใช้วิเคราะห์เรื่องของสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเขาบอกว่าของบริษัททองนะครับบริษัททองคือบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทเขียวเราคือบริษัทเขียวมีค่าเท่ากับ 3.0 นะครับทองนะครับมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน3เท่านะครับคำตอบใดเนี่ยถูกต้องที่สุดในผลการวิเคราะห์นี้นะครับคำตอบก็คืออยู่ที่ข้ององูนะครับก็คือบริษัทเขียวมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำกว่าบริษัททองเพราะนั้นการที่เราจะตอบว่าเขาคล่องกว่าหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็คือเราก็ต้องไปคำนวณของบริษัทเขียวก่อนว่าไอ้ตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของเขียวเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าใดนะครับซึ่งอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสูตรที่ใช้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนในที่นี้ก็คือ 60,000 หารด้วย 22,000 เพราะนั้นคำตอบคือ 2.73 นะครับหลังจากนั้นเราจึงเอาตัวเลขเนี้ยครับไปเปรียบเทียบนะครับกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททองนะครับว่าเขามี3แปลว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเขาสูงกว่านะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือแสดงว่าตัวเราก็คือบริษัทเขียวเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำกว่านั่นเองนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับเราก็เปลี่ยน ไปว่าถ้าเป็นของบริษัทแดงล่ะนะครับแดงเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเราคือบริษัทเขียวเขาบอกว่าแดงเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สินอยู่ที่ 65% นะครับข้อใดถูกต้องนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเราก็ต้องไปหาก่อนว่าตัวหนี้สินและต่อสินทรัพย์ของบริษัทเขียวเนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับเพราะนั้นหนี้สินของบริษัทเขียวคือ120,000นะครับหนี้สินรวมนะครับแล้วหารด้วยสินทรัพย์ซึ่งมีอยู่300,000นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100เพราะนั้นเท่ากับ 40% นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วบริษัทเขียวนะครับจัดหาเงินทุนจากหนี้เนี่ยในสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทใดที่มีการจัดหาเงินทุนจากหนี้ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าก็จะถือว่ามีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่านั่นเองครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เรามาผมมาสรุปให้นักศึกษาฟังนะครับตลอดจนการยกตัวอย่างแบบทดสอบนะครับเพื่อจะให้เพื่อเป็นการทวนนักศึกษาว่านักศึกษาได้ศึกษาจากสื่อที่นักศึกษาได้รับชมอยู่นี้รวมทั้งเอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัยส่งให้นักศึกษาไปทางไปรษณีย์ที่บ้านเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการศึกษาครับแล้วก็สอบผ่านครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของ ทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับ

0: ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเข้มกันนะคะในชุดวิชา30209การเงินธุรกิจแล้วก็การกฎหมายธุรกิจนะคะวันนี้เป็นหน่วยที่3การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะในตอนที่ 3.1 นะคะเราจะพูดกันเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งประกอบไปด้วยความหมายและองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนความจำเป็นแล้วก็ประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนตลอดจนหลักการการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันในตอนที่ 3.1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นเราดูความหมายกันก่อนเลยสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจริงๆก็คือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะคะโดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนโดยปกติเนี่ยจะประกอบด้วยรายการเช่นเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ถ้ามีเงินลงทุนชั่วคราวก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยว่าในแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนพอเรารู้ความหมายแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรแล้วก็มีประเภทแบ่งอย่างอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีการดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้ก็เพื่อ2ประการค่ะอันที่1คือรักษาสภาพคล่องแล้วจากนั้นที่เกินจากการใช้ก็ต้องเอาไปทำกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์เลยของสินทรัพย์หมุนเวียนทีนี้มาดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ด้วยกันก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรทั้ง2ประเภทนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งคู่แต่ว่าชั่วคราวนี่คือถือไว้เฉพาะระยะเวลาสั้นแต่ถ้าถาวรนี่อาจจะถือไว้เกินปีด้วยซ้ำนะคะมาดูว่าในส่วนของการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมีหลักอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วในการกำหนดระดับว่าเราควรจะมีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่เนี่ยนะคะในแต่ละกิจการเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันมีแหล่งที่มาของเงินที่เอามาลงในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยที่เราเรียกว่าการใช้ไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวัตถุประสงค์คือเราจะให้กิจการมีสภาพคล่องพอเหมาะแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยเป็นในระดับที่น่าพอใจนะคะเราต้องมารู้นิยามของคำสองคำก่อนก็คือคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมกับคำว่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมตัวเนี้ยมันคือเงินทุนที่ธุรกิจใช้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็บอกไปแล้วว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือพวกเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้และสินค้าคงเหลือแต่เราจะเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านี้มาเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีหรือ1รอบการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเงินทุนหมุนเวียนตัวนี้มันก็คือเท่ากับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคือถ้ามีคำว่าเน็ตหรือสุทธิเนี่ยจะหมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนเป็นแบบสมการนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะต่างกันนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมเนี่ยจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นสุทธิปุ๊บเนี่ยจะต้องลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนโดยปกติในงบฐานะการเงินของกิจการเนี่ยนะคะถ้าเราทำงบแบบสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ทางซ้ายนะคะแล้วหนี้สินหมุนอยู่ทางขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า

เราให้หาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเนี่ยต้องเอาสองส่วนนี้มารบกันนะคะมาดูเรื่องการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในกิจการนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอยากให้ยึดว่าmatching นะคะ source and use of fund หมายความว่ายังไงคะหาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวนะคะคือตัวเนี้ยมันจะทำให้กิจการเนี่ยไม่ประสบปัญหาความเสี่ยงในการชำระคืนนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าทางสายกลางนะคะ เป็นการใช้ถูกประเภทพูดง่ายๆว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้นเนี่ยก็ควรหามาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็คือหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะที่ผู้บริหารของกิจการเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลใน2แบบต่อไปนี้ก็คือถ้าเป็นคนประเภทระมัดระวังหรือ conservative นะคะเขาก็อาจจะให้นโยบายในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในกิจการโดยที่ว่าพยายามใช้เงินจากส่วนของเจ้าของให้มากนะคะหรือว่าใช้เงินจากแหล่งเงินทุนระยะยาวให้มากซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นว่าเรามีการหา source of fund จากระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะคะที่เอามาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เอาเฉพาะระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าเอาจากแหล่งระยะยาวบางส่วนมาด้วยแต่ถ้าผู้บริหารเป็นแบบ aggressive หรือก็ได้กระเสียอันนี้จะกลับกันเลยนะคะคือแบบนี้มองว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามนะคะที่จะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่า เวลาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะก็ใช้ตัวแหล่งระยะสั้นเนี่ยเยอะกว่านะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยครอบคลุมไปถึงการเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวบางส่วนด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่ว่าอยากให้ยึดถือที่ตรงกลางๆมากกว่าก็คือต้องใช้หลักการ matching fund ก็คือพยายามหาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวอันนี้อยากให้จำไว้เป็นหลักการนะคะของการจัดการแหล่งเงินทุนและก็การใช้ไปของการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะคราวนี้เรามาดูต่อนิดนึงว่าในการกำหนดปริมาณสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วก็ถาวรนะคะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเก็บตัวเลขมาว่าเรามีการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเนี่ยนะคะก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วบวกกับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหลักการ matching fund เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราก็พยายามจะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะแล้วเราจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนประเภทถาวรด้วยอันนี้จะเป็นหลักการที่ถูกต้องนะคะที่เป็นทางสายกลางอย่างที่บอกไปแล้วมาดูตอนที่ 3.2 กันต่อนะคะเราเข้าเรื่องเลยก็คือเราจะจัดการไปทีละรายการเลยนะคะเริ่มที่การจัดการเงินสดเราจะพูด3เรื่องความหมายและวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการจัดการเงินสดและพูดตัวงบประมาณเงินสดซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการเงินสดของกิจการนะคะแล้วก็พูดเรื่องการเร่งกระแสเงินสดรับแล้วก็การควบคุมกระแสเงินสดจ่ายในเรื่องที่1นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ความหมายและวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการจัดการเงินสดเงินสดก็คือธนบัตรหรือเหรียญเงินตลอดจนตราสารอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดในทันทีที่ต้องการนะคะซึ่งโดยปกติเหตุผลที่ถือเงินสดไว้เนี่ยก็หลักๆเลยก็คือเพื่อการดำเนินงานประจำวันนะคะแต่บางครั้งก็ถือมากขึ้นเพื่อป้องกันการเงินสดขาดมือหรือว่าเพื่อเก็งกำไรในบางระยะเวลาได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวิธีการจัดการเงินสดนะคะการจัดการเงินสดนั้นเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหรือ2วิธีหลักๆก็คือการจัดการเงินสดประจำวันกับการเงินสดการจัดการเงินสดในระยะสั้นถ้าเป็นประจำวันก็คือ petty cash เราอาจจะดูว่ามีปริมาณเท่าไหร่ที่ใช้หมุนเวียนประจำวันนะคะแต่ถ้าเป็นการจัดการเงินสดในระยะสั้นเช่น1ปีเนี่ยนะคะเราจะมีเครื่องมือสำคัญก็คือเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งงบประมาณเงินสดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์ความต้องการในการใช้เงินสดของกิจการในอนาคตนะคะโดยที่จะบอกให้ผู้บริหารรู้ว่าเมื่อไหร่เงินสดขาดหมายถึงว่าเดือนไหนขาดนะคะเดือนไหนเงินสดเกินเงินเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเช่นเราอยู่ธันวาเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวอีก2เดือนเดือนกุมภาเนี่ยเงินสดจะขาดเราจะเตรียมการกู้ยืมไว้คือหาเงิน

ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทำให้เราไม่ไปรีบเร่งแล้วก็เสียดอกเบี้ยแพงนี่คือประโยชน์ของงบประมาณเงินสดนะคะแล้วก็การที่จะได้งบประมาณเงินสดมาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการทำนะคะก็คือเราต้องประมาณการเงินสดรับประมาณการเงินสดจ่ายแล้วก็เอามาเทียบกันเรามาเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งเนาะก็คือการประมาณการเงินสดรับนะคะในที่นี้

การที่ประเภทซื้อมาขายไปนะคะขอเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะชนิดหนึ่งต้องการทำงบประมาณเงินสดสำหรับ3เดือนแรกของปีหน้านะคะก็คือปี 25X1 นะคะบริษัทจึงได้มีการเก็บตัวเลขทั้งรับทั้งจ่ายดังนี้ในการประมาณเงินการเงินสดรับเนี่ยบริษัทต้องหายอดขายนะคะว่าโอเคในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวา 25X0 คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ2เดือนเนี่ยมีการขายเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นขายในปี X0 นะคะพฤศจิกา300ล้านบาทธันวาคม400ล้านบาทเขาคาดว่าในปีหน้าคือ 25X1 เนี่ยจะขายได้ในเดือนมกรา500ล้านบาทกุมภา500ล้านบาทแล้วก็มีนา600ล้านบาทคราวนี้ต้องไปดูพฤติกรรมค่ะว่าทุกวันนี้เวลาเราขายไปเนี่ยเราสามารถเก็บเงินค่าสินค้าได้เป็นยังไงนะคะพฤติกรรมของบริษัทนี้คือ 80% นะคะเก็บได้ในเดือนที่ซื้อเลยนะคะหมายถึงว่าเดือนที่ลูกค้าซื้อนะคะก็คือเดือนที่เราขายนั่นเองแล้ว 20% เนี่ยก็คือเก็บได้ในเดือนถัดไปนะคะเป็น 80-20 งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาเงินสดรับกันนิดนึงนะคะในที่นี้ขออนุญาตอธิบายที่เดือนมกราเป็นหลักนะคะจะเห็นได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยถ้ายอดขายของเขาจริงๆเนี่ยคือ500ล้านบาทนะคะ500ล้านบาทนี้เก็บเงินได้เลย 80% ในเดือนนั้นก็แปลว่า 80% ของ500เนี่ยมันคือ400ล้านนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วอีกที่เหลือล่ะคะอีกที่เหลือคือ100ล้านเนี่ยมันจะเก็บได้ในเดือนถัดไปก็คือตัวเลขนี้นะคะเพราะนั้นลูกศรก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการประมาณการในเดือนมกราเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะเก็บได้จากยอดขายในเดือนนั้น400ล้านแล้วต้องไปหาว่าเก็บได้จากเดือนที่แล้วนะคะ80นี่มาจากไหน80ตัวนี้มันก็มาจาก 20% ของยอดขายเดือนธันวา400ล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือหนี้เก่านั่นเองนะคะมาเก็บกับหนี้ที่ขายในเดือนนั้นนะคะสรุปแล้วในเดือนมกราเนี่ยมียอดขายนะคะที่เป็นเงินสดที่คาดว่าจะเก็บได้480ล้านในเดือนอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าขั้นตอนในการประมาณการเงินสดรับจากการขายสินค้านั่นเองคราวนี้มาดูว่าจากตัวอย่างเดิมเนี่ยนะคะเดี๋ยวอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะก็ขอผ่านไปเลยก็มาที่ในเรื่องของเงินสดจ่ายเงินสดจ่ายนั้นเราก็พบว่าในการที่เวลาจากยอดขาย100นึงเนี่ยใน100บาทเนี่ยต้นทุนของสินค้าเนี่ยคือ 70% ก็คือ70บาทนะคะเพราะนั้นเลยบอกว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยเป็น 70% ของราคาขายคราวนี้เรามาดูว่านโยบายที่บริษัทจะต้องชำระค่าสินค้าคืออะไรปรากฏว่าเขาให้เครดิตเรา1เดือนนะคะดังนั้นเราจะจ่ายค่าสินค้าเนี่ยในเดือนถัดไปนะคะเวลาเงินสดจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าสินค้านะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยเช่นค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเกิดเดือนไหนก็จ่ายเดือนนั้นนะคะคราวนี้มาดูตัวเลขที่เก็บมาจะพบว่าค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยในเดือนมกราถึงมีนาคมปี 25X1 ปีหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะคือมกรา120ล้านกุมภา130และมีนา140ล้านตามลำดับสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะเดือนมกราถึงมีนาเนี่ยประมาณเดือนละ80ล้านนะคะจากนั้นมาดูว่าเงินสดนะคะในปี X0 เนี่ยซึ่งยกมานะคะจะเห็นได้ว่ามันเท่ากับ20ล้านคือมีเงินสดยกมาต้นงวดปีนี้เนี่ยปี X1 เนี่ย20ล้านแล้วบริษัทก็มีนโยบายเงินสดขั้นต่ำในแต่ละเดือนของปี X1 เนี่ยให้คงไว้อย่างต่ำ20ล้านนะคะจากนั้นเรามีสมมติฐานว่าถ้าเดือนใดไม่พอเนี่ยให้กู้เลยนะคะคือกู้ทำการกู้เดือนนั้นเลยแล้วถ้าเดือนใดมีเงินสดมากเงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่ายนะคะเงินสดสุทธิเป็นบวกนั่นเองนะคะสามารถชำระคืนได้เนี่ยคืนเลยนะคะอันนี้คือสมมติฐานที่บอกไว้เรามาดูตัวอย่างที่ว่านี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมาทำที่เดือนมกรากันนะคะเมื่อกี้จำได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยมียอดขาย500ล้านใช่ไหมคะซึ่ง500ล้านตัวเนี้ยมันเป็นต้นทุนสินค้า 70% ก็คือ350ล้านแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยให้เครดิตเทอมเรา1เดือนเพราะฉะนั้น350ล้านเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินสดจริงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะงั้นย้อนกลับไปนิดนึงในเดือนมกราเนี่ย280ล้านมาจากไหน280ล้านนี้ก็คือค่าสินค้าในเดือนธันวาที่เราซื้อแล้วเราไปจ่ายจริงในเดือนมกรา280ล้านนั่นเองนะคะถัดมาดูตาราง 3.3 กัน
อันนี้คือค่าใช้จ่ายอีก

2ตัวที่เหลือคือค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะซึ่งเราบอกเลยว่าในเดือนมกราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการขาย120ล้านค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดขึ้น80ล้านรวมแล้วก็ต้องจ่ายเงินสดไป200ล้านเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะคะเราได้ตัวเงินสดรับกับเงินสดจ่ายครบแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็มาเข้าตารางประมาณการเงินสดสุทธิกันนะคะจะเห็นได้ว่าต้นงวดที่ยกมาในเดือนธันวาก็คือต้นมกราเนี่ย20ล้านประมาณการเงินสดรับนะคะในเดือนมกราคือ480ล้านจากค่าขายสินค้ารวมแล้วเป็น500ล้านแต่เราต้องจ่ายอะไรบ้างคะจ่ายตัวแรกคือจ่ายค่าสินค้า280จากนั้นมีจ่ายอีกค่ะคือค่าใช้จ่ายในการขายอีก120ค่าใช้จ่ายในการบริหารอีก80เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหลายเนี่ยนะคะจ่ายไป480แต่เรารับมา500นะคะงั้นเงินสดเกินก็คือรับมากกว่าจ่าย20อันนี้ไม่ต้องกู้เพราะว่านโยบายบอกว่ามีเงินสดขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ซึ่งมันก็20พอดีนะคะจากนั้นเวลาเราทำงบประมาณเงินสดเนี่ยให้ทำในแนวตั้งทำทีละเดือนเมื่อเราได้เงินสดปลายงวดเป็นบรรทัดสุดท้ายนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเงินสดปลายงวดมกราคม20ล้านซึ่งเป็นปลายงวดมกราจะถูกยกกลับไปเป็นต้นงวดนะคะของเดือนกุมภานะคะอันนี้ย้อนสไลด์ให้ดูว่าในเดือนกุมภาเนี่ย20ล้านตัวนี้มาจากไหนก็จริงๆมาจากปลายงวดของเดือนมกรานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปดูว่ายอดขายมกราค่ะยอดขายกุมภาเท่าไหร่ซึ่งยอดขายกุมภาเนี่ย500นะคะที่คาดว่าจะเก็บเงินได้นะคะเป็นยอดขายที่เป็นเงินสดที่เก็บเงินได้นะคะงั้นสรุปก็เลยคาดว่าจะรับ520ล้านแล้วจ่ายเป็นค่าสินค้าคาดว่าจะจ่าย350ล้านนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารแบบนี้สรุปว่าเงินสดจ่าย560เดือนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายน้อยกว่า40ล้านดังนั้นนโยบายบอกว่าไม่ได้นะคะต้องเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ต้องให้เหลือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า20ล้านด้วยนะคะเท่ากับว่าในเดือนกุมภาเนี่ยเราจะต้องทำการกู้แหละเพราะเรารู้ว่าเราน่าจะขาดอยู่40ล้านนะคะเราจะต้องทำเรื่องกู้ไว้เลย60ล้านเพื่อให้ออกมาว่าปลายงวดเนี่ยให้เหลือ20ล้านจากนั้นปลายของเดือนกุมภาก็จะถูกยกไปเป็นต้นงวดของเดือนมีนาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือวิธีการทำงบประมาณเงินสดนั่นเองจากงบประมาณเงินสดซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักนะคะในการจัดการหรือการบริหารเงินสดเราก็มีเครื่องมืออื่นเสริมอีกนะคะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าในขารับเนี่ยก็ต้องเร่งนะคะเร่งให้เงินสดรับมาเร็วที่สุดแต่คำว่าเร่งเงินสดรับให้มาเร็วที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราให้เครดิตกับลูกหนี้ไป30วันแล้วเราก็ทวงทุกวันอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคือหมายถึงว่าเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยนะคะเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยเราควรจะได้เงินแปลว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการดำเนินงานยังไงก็ตามนะคะในช่วง30วันที่เราให้เครดิตลูกหนี้เนี่ยเราเตรียมเอกสารเราเตรียมทุกอย่างเลยนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องไปวางบิลให้ตรงเวลาแล้วก็เราก็เก็บเงินให้ตรงเวลานะคะอันนั้นคือการเร่งกระแสเงินสดรับซึ่งมันก็อาจจะประกอบไปด้วยวิธีย่อยๆนะคะก็คือการทำสัญญากับลูกหนี้นะคะมีการหักเงินจากบัญชีเลยอันนี้เราเห็นเยอะนะคะเดี๋ยวนี้มีพวกค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเขาอยากให้เราไปทำแบบไปให้เลขบัญชีนะคะเขาหักจากบัญชีเลยอันนี้ก็คือการเร่งกระแสเงินสดรับนะคะไม่ใช่ส่งบิลมาแล้วก็ไม่รู้เราว่างเมื่อไหร่จะไปจ่ายบางคนก็หายไปเดือนนึงเขาไปจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะนั้นนี่ก็คือวิธีการหรือว่าอาจจะตั้งแต่งตั้งธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บหนี้ให้เราประมาณนี้นะคะในกรณีที่ลูกหนี้อยู่ไกลๆอะไรประมาณนั้นคราวนี้มาดูเรื่องเงินสดจ่ายบ้างเมื่อกี้ขารับเนี่ยเราอยากเร่งรับนะคะแต่ขาจ่ายเนี่ยเราอยากชะลอจ่ายเพราะฉะนั้นการชะลอหรือการควบคุมกระแสเงินสดจ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเหนียวหนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็ดึงเช็คอยู่นั่นแหละนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นมันก็คือทำให้เราเสียภาพลักษณ์เปล่าๆนะคะในการชะลอกระแสเงินสดจ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่นิยมทั่วไปก็คือการบอกว่า1เดือนเนี่ยมีการให้มาวางบิลทุกวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เพื่อให้ฝ่ายการเงินเนี่ยสามารถบริหารเงินสดได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเสริมอีกก็เช่น เราอาจจะควบคุมการจ่ายเงินไว้ที่สำนักงานใหญ่ที่เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็บอกกันล่วงหน้าแล้วนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเหนียวหนี้อะไรหรือว่าการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นศูนย์

มีการโอนระหว่างออมทรัพย์กับประจำพิเศษนะคะเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่ทิ้งเงินเอาไว้ในกระแสรายวันนะคะเพราะกระแสรายวันไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะหรือว่าการเปิดบัญชีควบคุมการจ่ายเงินที่เราสามารถเปิดดูได้ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ทำได้เยอะแยะนะคะใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้สำหรับการควบคุมกระแสเงินสดจ่ายหลักการก็คือว่าเราบอกกันล่วงหน้าและเราพยายามเราจ่ายตรงเวลาตามที่เราบอกนะคะแล้วก็เราพยายามไม่ให้คงเงินในบัญชีกระแสเงินสดเยอะเพราะว่ามันเสียดอกเบี้ยนะคะคราวนี้มาดูลูกหนี้กันบ้างนะคะในตอนที่ 3.3 เป็นเรื่องการจัดการลูกหนี้เราพูดเรื่องการจัดการเงินสดไปแล้วในการถัดไปก็คือลูกหนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีแนวคิดยังไงแล้วก็มีเครื่องมือในการควบคุมลูกหนี้ยังไงแล้วก็มีการประเมินผลการจัดการลูกหนี้อย่างไรบ้างนะคะในการจัดการลูกหนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าความหมายคือในที่นี้เราจะเน้นตัวลูกหนี้การค้านะคะลูกหนี้การค้าคือลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าออกไปแล้วก็เราให้เครดิตลูกหนี้นั่นแหละค่ะเพราะนั้นเราต้องบันทึกเขาเป็นลูกหนี้การค้าวัตถุประสงค์ก็ยังเหมือนกับรายการอื่นในสินทรัพย์หมุนเวียนคือเราพยายามจะมีลูกหนี้แต่ไม่เยอะนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีคือพยายามให้มันอยู่สมดุลให้ได้ระหว่างการมีสภาพคล่องแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรนะคะลูกหนี้มากไปเงินจมนะคะก็เสียค่าใช้จ่ายลูกหนี้น้อยไปก็คือแปลว่าเราอาจจะแบบว่ามีสเปคในการคัดเลือกลูกหนี้สูงหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนก็ไม่อยากซื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปกระทบความสามารถในการทำกำไรอีกดังนั้นเราต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะว่าลูกหนี้ที่พอเหมาะกับเราคือเท่าไหร่นะคะนี่มาดูว่าในการจัดการลูกหนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดเรื่องปัจจัยที่กำหนดระดับหรือจำนวนลูกหนี้ในธุรกิจ1นะคะซึ่งโดยปกติก็คือมีการพูดกันตั้งแต่ว่าเราจะกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อยังไงก็คือคนที่จะเป็นหนี้เราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีนโยบายในการเก็บหนี้ยังไงนะคะเช่นเก็บเข้มงวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะมีเงื่อนไขในการให้เขาเป็นหนี้เราในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเซตมาตรฐานเซตนโยบายเรื่องลูกหนี้นะคะจากนั้นก็ไปพูดเรื่องเทคนิคในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้นะคะซึ่งมีตั้งแต่เบาไปหนักเบาก็คือเมื่อเขาผิดนัดชำระหนี้กับจดหมายนะคะจดหมายแล้วก็ยังไม่ติดต่อมากับโทรศัพท์นะคะสองอย่างนี้ก็อาจจะสลับไปสลับมาได้นะคะหรือว่าส่งคนไปเรียกเก็บละนี่เริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะหรือว่าใช้บริการของหน่วยงานทวงหนี้ภายนอกโดยเฉพาะหรือว่าสุดท้ายเลยคือส่งกฎหมายนะคะส่งประเภททนายไปจัดการประมาณนี้อันนี้ก็คือจากเบาไปหนักนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะถ้าเบาเป็นหนักก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับอะไรนะคะคราวนี้มาดูว่าขอพูดในประเด็นที่เน้นนะคะก็คือในเรื่องของใครจะมาเป็นหนี้เราบ้างนะคะอันนี้เนี่ยมันมีวิธีการสกรีนลูกคนที่จะมาเป็นลูกหนี้นะคะว่าใครควรจะมาเป็นลูกหนี้เราได้บ้างเราเรียกว่าหลัก5 4นะคะ4ตัวที่1คือคาแรคเตอร์ตัวนี้อยากจะแปลว่าลักษณะนิสัยของลูกค้านะคะคาแรคเตอร์ในที่นี้ไม่ใช่สวยใช่หล่อนะคะคือคนที่จะมาเป็นลูกค้าหรือจะมาเป็นลูกหนี้เราในอนาคตเนี่ยซื้อสินค้าเราเนี่ยเราต้องดูนิสัยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงรับผิดชอบไหมเหนียวหนี้ไหมขยันขันแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคาแรคเตอร์4ตัวที่1สำคัญนะคะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินเนี่ยแต่ไม่อยากใช้หนี้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะเป็น4ที่1ที่ผ่านนะคะคราวนี้4ที่2คือ capacity ความสามารถในการหารายได้ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปของกิจการถ้าคนที่เป็นลูกหนี้เราเป็นรูปของกิจการนะคะเราอาจจะต้องของบกำไรขาดทุนมาดูซะหน่อยนะคะถ้าเราเป็นกิจการขนาดใหญ่แล้วใครจะมาทำธุรกิจกับเราเนี่ยอาจจะต้องของบกันงบกำไรขาดทุนมาดูถ้าพบว่ากิจการเขานี่ขาดทุนทุกปีเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเขาไม่มี capacity นะคะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คือแล้วปล่อยสินค้าไปนี่โอกาสได้คืนนี่คงน้อยนะคะสำหรับตัวที่3เนี่ยคือ capital คือเงินทุนหรือฐานะของกิจการนะคะตัวนี้ดูได้จากงบฐานการเงินจะเห็นได้ว่าถ้าคนที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะเขาฐานะกิจการไม่ค่อยดีนะคะก็คือมีหนี้สินเยอะมากเลยนะคะถ้ามีหนี้สินเยอะเนี่ยแปลว่าฐานะไม่ค่อยดีนะคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูงบฐานะแล้วพบว่ากิจการที่มาเป็นลูกหนี้เราเนี่ยมีหนี้เยอะจนกระทั่งเขาอาจจะเริ่มชำระไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยสินค้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ชำระคืนก็น้อยนะคะนี่คือสีที่3คราวนี้สีที่4เมื่อไม่มั่นใจในสีที่ผ่านมาก็อาจจะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันในการเป็นหนี้คือเอาสินค้าไปแต่เอาอะไรมาเป็นหลักประกันกันหน่อยนะคะอย่างน้อยก็เช็คแหละนะฮะเช็คล่วงหน้าทั้งหลายนะคะหรือว่าต้องมีคนค้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องเอาสินทรัพย์ที่ดินหรือว่าโรงงานอะไรแล้วแต่บุญหนี้นะคะอันที่5คือสภาวะการทั่วไปอันนี้ตัวหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของสภาวะการทางเศรษฐกิจคือเราจะสังเกตได้ว่าถ้าสภาวะการทางเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคะต่อให้ C1 ถึง C4 ดีเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจคือคนที่ปล่อยสินค้าไปเขาอยากได้เงินมานะคะเขาไม่อยากได้ที่ดินมานะคะไม่อยากยึดอะไรทั้งสิ้นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะคะหนี้ศูนย์จะเยอะเพราะนั้นกิจการจะหันกลับไปว่าแต่เดิมเลยเคยให้เครดิตเช่นเน็ต30นะคะต่อมาก็ยกเลิกบอกต้องซื้อสดขายสดอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดูต่อเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในสินทรัพย์หมุนเวียนที่เงินมักจะไปจมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้จะพูดกันตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่คำนวณว่าเราจะสั่งซื้อกี่ชิ้นทำให้ต้นทุนของการบริหารสินค้าคงเหลือต่ำสุดอันนี้เราเรียกว่า EOQ เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะจาก EOQ ก็ต้องมาหาจุดสั่งซื้อเป็นนะคะว่าสินค้า ลดลงเหลือในคลังเนี่ยเหลือกี่หน่วยสั่งซื้อลดใหม่หรือยังอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องมาตรการในการควบคุมสินค้าคงเหลือแล้วก็การประเมินผลนะคะ2เรื่องหลังอาจจะไม่ได้พูดนะคะก็ขอให้ดูในหนังสือด้วยเสริมกันนะคะมาดูว่าในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยก็ปูพื้นตั้งแต่แนวคิดในการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะว่าสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าที่เราเก็บไว้ในโกดังสินค้านั่นแหละเพื่อรอการขายนะคะอันนี้ถ้าเป็นกิจการซื้อมาขายไปสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าสำเร็จรูปที่เรารอขายนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทโรงงานที่กิจการที่ทำการผลิตนะคะสินค้าคงเหลืออาจจะเป็นได้ตั้งแต่วัตถุดิบนะคะอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆหรือว่า work in process หรือว่า finish good นะคะก็เขาเรียกว่าประเภทของสินค้าคงเหลือก็จะมากขึ้นนะคะคราวนี้สินค้าคงเหลือจำเป็นไหมนะคะจำเป็นนะคะคือไม่ตุนได้ไหมมันก็เสี่ยงนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยหยุดชะงักได้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นโรงงานนะคะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ตุนวัตถุดิบแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาคนที่ขายวัตถุดิบให้เราเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยเกิดส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันกระทบเรานะคะมันก็จะทำให้กระบวนการผลิตเราหยุดชะงักได้แต่ถ้าเป็นฟินิชกู๊ดหมายถึงว่าสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้ามันก็เสียชื่อเสียงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือการที่ไม่ตุนเลยแต่ถ้าเกิดอีกด้านนึงคือเราตุนเยอะมากนะคะตุนเยอะก็แปลว่าเราต้องสร้างโกดังให้อยู่สร้างคนจ้างคนเฝ้าค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต้องหาว่าจุดเหมาะสมของเราอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำสุดนี่คือหลักการนะคะงั้นเรามาดูว่าในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะคะเรารู้แนวคิดไปแล้วส่วนเครื่องมือที่นำมาใช้เราเรียกว่าการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวย่อๆคือ EOQ นะคะ Economic Order Quantity หรือ EOQ คือมันเอามาทำอะไรนะคะมันจะทำให้กิจการหรือธุรกิจเนี่ยทราบว่าจำนวนสินค้าคงเหลือในระดับที่ควรสั่งซื้อเนี่ยนะคะคือเราควรจะสั่งซื้อกี่หน่วยนะคะที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมกันแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายก่อนคราวนี้สำหรับเทคนิควิธีการคำนวณหา EOQ เนี่ยนะคะทำได้3วิธีวิธีที่1คือใช้ตารางวิธีที่2คือใช้กราฟและวิธีที่3คือใช้สูตรในการคำนวณเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้องเอาตัวอย่างประกอบการอธิบายนะคะสมมุติว่าตัวอย่างที่ 3.3 เนี่ยบริษัท SKT จำกัดเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจด้านการขายสินค้าประเภทกรอบรูปลายไม้นะคะ
เขาประมาณการค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อไว้ที่100บาทคือออเดอร์นะคะออเดอริงคอสเนี่ยคือครั้งหนึ่งสั่งเนี่ย100ละนะคะอาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายจัดซื้ออะไรพวกนี้นะคะก็คือครั้งละ100แล้วค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาล่ะคะก็คือมีโกดังมีน้ำมีไฟให้อยู่นี่นะคะก็คือตกประมาณ2บาทต่อหน่วยต่อปีนี่มาดูว่าปริมาณขายสินค้าเนี่ยปีละกี่หน่วยนะคะปีละ1,600หน่วยต่อปีนะคะเอาตัวเลขให้มันง่ายหน่อยจะได้เข้าใจเร็วนะคะจากนั้นก็คาดว่าการขายเนี่ยอัตราการขายเนี่ยเป็นแบบคงที่ตลอดปีนะคะถามว่าบริษัทควรสั่งซื้อสินค้าครั้งละเท่าไหร่นะคะถึงจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายรวม total cost ต่ำที่สุดอันนี้คือโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะคะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะออเดอร์ครั้งละ100บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา carrying cost นะคะ2บาทต่อหน่วยต่อปีและปีหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ 1,600 หน่วยต่อปีถ้าเป็นวิธีตารางนะคะเราก็ทำคอลัมน์ที่1ถึงคอลัมน์ที่8ดังนี้คอลัมน์ที่1คือปริมาณสั่งซื้อต่อหน่วยนะคะขออธิบายแนวนอนไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราคาดว่าจะขายได้ 1,600 หน่วยถ้าเราสั่งซื้อครั้งเดียวล่ะคะอันนี้คือจำนวนครั้งของการสั่งซื้อสั่งซื้อ1ครั้งก็แปลว่าสั่งตูมเดียวเลย 1,600 หน่วยก็คือคอลัมน์ที่1นะคะนั่นแปลว่าเราเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งเดียวแล้วมันตกครั้งละ100งั้นคอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3เป็นคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่4ตัวนี้คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อทั้งปีก็ในเมื่อปีนึงสั่ง1ครั้งครั้งนึงครั้งละ100 total นะคะของการสั่งซื้อนะคะคอสของการสั่งซื้อรวมก็คือ100บาทคราวนี้พอได้คอลัมน์ที่4เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะเราไปทำคอลัมน์ที่5ขึ้นมาใหม่คอลัมน์ที่5มาจากคอลัมน์ที่1หาร2นี่ค่ะคอลัมน์ที่1คือสั่งตูมเดียว 1,600 1,600เนี่ยมันแปลว่าพอสั่งปุ๊บเนี่ยสินค้าในสต็อกเนี่ยจะเป็น 1,600 เลยแล้วก็ถูกขายลดลงจนกระทั่งปลายปีก็เหลือ0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแม็กซิมัมคือ 1,600 หน่วยมินิมัมคือ0ถามว่าสินค้าอยู่ในคลังเฉลี่ยเท่าไหร่มันก็คือ max บวกมินหาร2เพราะฉะนั้นก็คือ 1,600 บวก0หาร2นะคะสินค้าคงเหลือเฉลี่ยก็คือ800หน่วยเมื่อกี้จำได้นะคะว่าในการดูแลรักษาเนี่ยมันตกประมาณหน่วยหนึ่งอ่ะ2บาทเพราะฉะนั้น 1,600 คูณ2ประทานโทษ800หน่วยเฉลี่ยนะคะคูณ2ก็คือ 1,600 หน่วย 1,600 บาทนะคะคอลัมน์ที่7ตัวนี้คืออะไรคือค่าใช้จ่ายในรักษาทั้งปีก็คือ 1,600 บาทนะคะคอลัมน์ที่4กับคอลัมน์ที่7เนี่ยนะคะคือค่าใช้จ่าย2ประเภทหลักเราก็มารวมกันเป็นคอลัมน์ที่8 total cost ของเรื่อง inventory เนี่ยนะคะมันก็เท่ากับอะไรคะคอลัมน์ที่4เนี่ยนะคะก็คือ100บวก 1,600 นะคะตัวนี้ก็จะเป็น 1,700 นะคะเป็น 1,700 บาทเราก็จะทำแบบนี้กับลองผิดลองถูกคำตอบนะคะขอกระโดดมาที่400เลยแล้วกันนะถ้าเราสั่งครั้งหนึ่ง400ถามว่าปีหนึ่งเราสั่งกี่ครั้งในเมื่อปีหนึ่งเนี่ยเราต้องการสินค้ามาขาย 1,600 หน่วยนะคะ 1,600 หน่วยหารด้วยครั้งละ400ก็แปลว่าปีหนึ่งสั่ง4ครั้ง4ครั้งครั้งหนึ่งเสียค่าใช้จ่าย100บาท4คูณ100ก็แปลว่า400บาทนะคะสี่เราได้แล้วเราก็ทิ้งไว้จากนั้นเรามาดูคอลัมน์ที่5คือปริมาณสินค้าคงเหลือเฉลี่ยแล้วก็เอาคอลัมน์ที่1 400มาหาร2ก็ได้200แล้วค่ารักษาหน่วยละ2บาท200คูณ2ก็ได้400นะคะซึ่ง400ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคอลัมน์ที่4กับ7เนี่ยบวกกันนะคะก็จะได้800 800ตัวนี้คือค่าใช้จ่ายรวมนั่นเองนะคะ800ซึ่งถ้าดูกับในการสั่ง 1,600หรือว่าการสั่งอื่นๆเนี่ยจะพบว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต่ำที่สุดนะคะก็เลยได้คำตอบว่าควรจะสั่งครั้งละ400หน่วยซึ่งถามว่า400หน่วยเนี่ยแม้กว่าจะหาได้ถ้าเป็นวิธีตารางนี้มันต้องทดลองคำตอบกันเยอะนะคะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีสูตรให้ใช้นะคะสำหรับวันนี้คือกราฟจริงๆกราฟก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าการจะพอดกราฟได้มันต้องมาจากตารางก่อนนะคะแล้วก็จะได้คำตอบเหมือนกันก็คือ400หน่วยหรือ800บาทนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูวิธีการใช้สูตรอันนี้ง่ายกว่านะคะสูตรมีว่า Q down Q down ตัวนี้คือ EOQ นะคะ
เท่ากับสแควร์รูท2 DO ส่วน4 D ตัวนี้

ือดีมานทั้งปีตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยดีคือ1,600หน่วยต่อปีนะคะโอคืออะไรคะโอคือ ordering cost ต่อครั้งก็คือ100บาทต่อครั้ง C ตัวนี้มาจากคำว่า carrying cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีก็คือ2บาทจากนั้นเราเข้าสูตรเลยนะคะ2คูณ D ก็คือ1,600คูณ O ก็คือ100หารด้วย2 2ตัด2ไปนะคะ1,600คูณส่วนที่2ตัวนะคะก็เป็น160,000ใช่ไหมคะถอด square root ก็จะเป็น400นะคะฉะนั้นได้คำตอบเหมือนเลยก็คือปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดคือต้องสั่งครั้งละ400หน่วยคราวนี้การสั่งครั้งละ400หน่วยเนี่ยนะคะเสียค่าใช้จ่ายรวม800หายังไงนะคะจริงๆเมื่อกี้เรารู้คำตอบไปแล้วว่า800นะคะวิธีการหาก็คือเข้าสูตรแบบนี้ก็ได้ค่ะ total cost เท่ากับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารวมนะคะปีนึงเราสั่งกี่ครั้งเอา demand หารด้วย EOQ ก็รู้จำนวนครั้งที่สั่งนะคะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย demand ปีนึงคือ1,600สั่งครั้งละ400แปลว่าปีนึงสั่ง4ครั้งครั้งละ100คูณเข้าไปนะคะก็จะได้ตรงนี้มา1ตัวละนะคะ1เทอมละจากนั้นเรามาดูค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบ้างนะคะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็คือ Q down หรือ EOQ หาร2ก็คือ400หาร2นะคะแล้วคูณด้วยหน่วยละ2บาทจากนั้นเอา2เทอมบวกกันก็จะได้ว่า total cost ก็คือ800บาทนั่นเองนะคะงั้นเราสามารถใช้สูตรสะดวกกว่านะคะทั้งการหา EOQ แล้วก็การหาค่าใช้จ่ายรวมณปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดก็คือณคำตอบ EOQ นะคะเรามาดูกรณีการคำนวณตัวต่อไปที่เป็นเครื่องมือในการบริหารสินค้าคงเหลือจากหา EOQ ได้ต้องหา Reorder Point ได้ Reorder Point ก็คือจุดสั่งซื้อคือแปลว่าเมื่อสินค้าในคลังเนี่ยลดลงเหลือเท่าไหร่เราถึงสั่งซื้อล็อตใหม่นะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1คือกรณีที่ไม่มีการกำหนด Safety Stock หรือปริมาณสินค้าผู้เหลือเพื่อขาดคือหมายถึงว่าสินค้าผู้เหลือเพื่อขาดเป็น0เนี่ยนะคะจุดสั่งซื้อจะเท่ากับ lead time นะคะคูณด้วย usage rate ก็คืออัตราการใช้นะคะส่วน lead time นี่คือระยะเวลารอคอยสินค้านะคะคราวนี้กรณีที่2ถ้าบริษัทนั้นแบบ conservative มากเลยก็คือเขาจะมีปริมาณ safety stock นอนก้นไว้ว่าไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้หน่วยนะคะตัว safety stock ก็คือ SS นะคะตัวนี้มาบวกด้วยสูตรเดิมก็คือในวงเล็บ lead time คูณด้วย usage rate นะคะจริงๆแล้วเราจำสูตรที่2ไปเลยก็ได้นะคะสูตรที่2นี่ใช้ได้ครอบจักรวาลเพราะว่าถ้ากรณีที่ไม่มีสินค้าเผื่อขาด safety stock ตัวนี้ก็เป็น0นะคะเพราะนั้นสูตรที่2จะเท่ากับสูตรที่1ไปเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างสมมติว่าตัวอย่างเดิม SKT จำกัดเนี่ยเขาประมาณว่าช่วงระยะเวลาระหว่างที่ทำคำสั่งซื้อไปจนถึงวันที่รับสินค้านะคะเอามาเก็บไว้ในโกดังหรือพูดง่ายๆระยะเวลารอคอยสินค้านี่คือ10วันนะคะมันมีสินค้าบางอย่างไม่ใช่สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศมันอาจจะต้องรอเสียเวลานู่นนี่นั่นนะคะอันนี้สมมุติว่าโอเคใช้เวลา10วันสินค้าล็อตใหม่ถึงจะเข้ามานี่อัตราการใช้สินค้าก็คืออัตราการขายในที่นี้นะคะปีนึงขายได้ 1,600 หน่วยแล้วก็ขายแบบคงที่ก็แปลว่าวันนึงขายได้กี่หน่วยล่ะคะงั้นusage rate ก็คือ 1,600 หารด้วยจำนวนวันใน1ปี365นะคะแปลว่าปีนึงเนี่ยโทษค่ะวันนึงเนี่ยเราจะขายได้ประมาณ4หน่วยกว่าๆนะคะในที่นี้คือ 4.384 แล้วระยะเวลาที่เรารออีก10วันล่ะคะกว่าสินค้าล็อตใหม่จะมาเพราะนั้นล็อตเก่าต้องเหลืออยู่ในคลังประมาณ 43.84 ปัดเศษไปเลยเพราะสินค้ามันไม่ควรจะแยกเป็นจุดๆนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าสินค้าต้องเหลืออยู่ในมือประมาณ44หน่วยแล้วก็เริ่มทำคำสั่งซื้อล็อตใหม่ระหว่างที่เรารอ10วันก็ขายไปเรื่อยๆนะคะแล้วในที่สุดแล้วสินค้าล็อตใหม่ก็จะมาตอนที่สินค้าล็อตเก่าหมดพอดีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นภาพต่อไปเราก็มาวิเคราะห์แนวข้อสอบหรือมาทำกิจกรรมในหน่วยที่3ดูนะคะหลังจากที่เราได้ดูเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่3การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนจบแล้วเนี่ยนะคะเอาโจทย์สัก5ข้อแล้วกันนะคะข้อที่1นะคะสมมุติว่ามีโจทย์แบบเนี้ยนะคะมีรายการสำคัญในงบการเงินมาให้5รายการก็คือเงินสด 100,000 บาทนะคะเจ้าหนี้การค้า 50,000 บาทลูกหนี้การค้า 200,000 บาทเงินกู้ระยะยาว 150,000 บาทสิน

ค่าคงเหลือ 300,000 บาทนะคะก็เอามาจากงบการเงินที่สำคัญก็คืองบฐานะทางการเงินแล้วก็ในที่นี้เขาบอกให้เราทำอะไรคะให้หาเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะของกิจการคือก่อนที่จะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องทราบความหมายของคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมก่อนนะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วว่ามันหมายถึงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันมีอยู่สองคำนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมกับเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะซึ่งในที่นี้โจทย์ข้อนี้เขาถามเงินทุนหมุนเวียนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินทุนหมุนเวียนรวมก็แปลว่ามันเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโดยปกติสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยคือรายการอยู่ในงบฐานะทางการเงินมันจะเรียงตามสภาพคล่องนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยเงินสดนี่แล้วก็สินค้าคงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเลยนะคะว่ารายการไหนบ้างที่เป็นองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะพบว่ารายการที่1ค่ะเงินสด 100,000 บาทนั่นเองนะคะเราก็ติ๊กเอาไว้1ตัวละนะคะส่วนเจ้าหนี้การค้านี่ไม่ใช่รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินนะคะเพราะนั้นอันนี้เราไม่เอาทีนี้ต่อมาลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นรายการย่อยรายการหนึ่งในสินทรัพย์หมุนเวียนตัวนี้เอานะคะเราก็ติ๊กเอาไว้นี้มาดูรายการที่4เงินกู้ระยะยาว 150,000 บาทเงินกู้ระยะยาวตัวนี้ก็เป็นหนี้สินค่ะไม่ใช่สินทรัพย์นะคะก็ไม่เอารายการนี้และรายการสุดท้ายสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ติ๊กถูกไปจะเห็นได้ว่าเราติ๊กมา3รายการก็คือรายการเงินสดรายการลูกหนี้และรายการสินค้าคงเหลือจากนั้นเราก็เอา3รายการนี้มาบวกกันซึ่งก็คือ 100,000 บวก 200,000 บวก 300,000 ก็เป็น 600,000 เพราะฉะนั้นก็เดาได้แล้วว่าคำตอบควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะงั้นคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมของกิจการก็ตอบ 600,000 บาทนั่นเองคราวนี้ขอพูดเลยไปนิดนึงก็คือว่าในบทนี้มันมีนิยามอีกคำหนึ่งคำว่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะไม่ใช่รวมนะคะเงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งถ้าหาคำว่าสุทธิเนี่ยปกติมันคืออะไรลบอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิสูตรก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนเราบอกไปแล้วมันก็คือเงินสดนะคะบวกด้วยลูกหนี้บวกด้วยสินค้าคงเหลือเป็น 600,000 ละคราวนี้อะไรล่ะคะที่จะเอามาลบนะคะระหว่างเจ้าหนี้การค้ากับเงินกู้ระยะยาวต้องบอกว่าหนี้สินหมุนเวียนก็คือรายการนี้รายการเดียวนะคะก็คือเจ้าหนี้การค้าเพราะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยเราจะชำระภายใน1ปีนะคะก็เลยเป็นหนี้สินหมุนเวียนสำหรับเงินกู้ระยะยาวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระยะยาวก็คือเกิน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งมันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนว่าให้หาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการไม่ใช่รวมนะคะสุทธิของกิจการเราก็ได้ 600,000 ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็ลบด้วย 50,000 งั้นคำตอบก็สามารถหาได้เหมือนกันนะคะก็คือ 550,000 นั่นเองอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มไปเลยในข้อที่1นะคะคราวนี้มาดูต่อนิดนึงนะคะในส่วนของข้อที่2ต้องมีโจทย์นิดนึงอันนี้คือโจทย์ร่วมระหว่างข้อที่2กับข้อที่3นะคะสมมุติว่าบริษัท S 3ตัวเนี่ยนะคะหรือ Triple S จำกัดเนี่ยเขาทำการประมาณการยอดขายสินค้าในไตรมาสแรกนะคะของ X 1ก็แปลว่ายังไม่เกิดขึ้นเป็นอนาคตนะคะถึงได้ต้องการพยากรณ์หรือประมาณการคาดว่าในเดือนมกราคมนี้จะขายได้400ล้านบาทกุมภาพันธ์จะขายได้500ล้านบาทและมีนาคมจะขายได้600ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราจะประมาณการเงินสดรับ3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะคราวนี้อันนั้นคือยอดขายแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเก็บเงินสดได้ทั้งหมดในเดือนนั้นก็พฤติกรรมของลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าปรากฏว่าอะไรคะเป็นระบบ 90-10 หมายถึงว่า90เนี่ยซื้อเดือนไหนจ่ายเดือนนั้นแต่อีก 10% เนี่ยพวกนี้จะจ่ายถัดไป1เดือนนะคะเช่นซื้อมกราจ่ายกุมภา 10% เป็นยอดขาย 10% ของเดือนมกราอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นมาดูขาขายบ้างขาเงินสดจ่ายนะคะเมื่อกี้เป็นขารับแล้วนะคะต่อไปเป็นขาจ่ายเขาบอกว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยมันเป็น 70% ของราคาขายนั่นแปลว่าอะไรคะสินค้า100บาทที่ขายเนี่ยเป็นต้นทุน70บาทนะคะ 70% นั่นเองที่เราไปซื้อมาแล้วก็บริษัทเนี่ยมีนโยบายจ่ายค่าสินค้าเนี่ยในเดือนถัดไปอันนี้สำคัญนะคะจ่ายทั้งจำนวนเลยในเดือนถัดไปนั่นแปลว่าซื้อมกราแต่จ่ายกุมภานะคะงั้นพอเราตีโจทย์

ให้แตกเรียบร้อยเราก็ไปดูเลยว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะอย่างแรกคือเขาให้เราประมาณการกระแสเงินสดรับนะคะย้ำว่ารับจากการขายสินค้าของบริษัททิปเปอร์เอสจำกัดแล้วเดือนไหนต้องดูด้วยในเดือนกุมภาเขาให้เราหาแค่เดือนเดียวนะคะทีนี้ในเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยว่ายังไงที่เป็นขายที่เป็นเงินสดรับนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆเราขายได้500ล้านบาทแล้วก็รับเงินในเดือนนั้นเลย 90% นะคะ 90% 500ของ500ก็คือ450ล้าน450ล้านตัวนี้แปลว่าขายกุมภารับกุมภานะคะเงินสดรับเอามาเก็บไว้ก่อนละ450นักศึกษาเขียนตามเลยนะคะ 90% ของ500เนี่ยเท่ากับ450ได้ละในเดือนกุมภาแต่ว่าในแต่ละเดือนนะคะจะต้องไปรับชำระหนี้เดิมอีกซึ่งหนี้เดิมเนี่ยมันเป้นมาจากเดือนมกราคือพฤติกรรมของการขายในเดือนมกราคม400ล้านบาทเนี่ยนะคะเก็บเงินไปแล้วล่ะรับเงินชำระไปแล้ว90แต่มันเหลืออีก 10% ที่มาตกในเดือนมกราคมนะคะในเดือนกุมภาขอโทษทีเพราะนั้น400ตัวนี้คูณ 10% นะคะก็คือ40ขายมกราแต่รับกุมภาเมื่อกี้เราเขียนไว้450ล้านนะคะมันบวกกับอีก40ล้านดังนั้นคำตอบควรจะเป็นเท่าไหร่คะสำหรับข้อนี้คำตอบ450บวก40ก็เป็น490ล้านนะคะอันนี้ของเดือนกุมภาเท่านั้นนะคะจากนั้นมาดูจริงๆแล้วก่อนที่จะทำข้อที่3เนี่ยในข้อที่3เดี๋ยวเราจะต้องใช้ข้อมูลแถวๆข้างล่างเนี่ยที่เขาบอกว่าต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยคือ 70% ของราคาขายนะคะแล้วนโยบายจ่ายค่าสินค้าเนี่ยจ่ายในเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าข้อที่3ถามอะไรคะถามประมาณการเงินสดจ่ายค่าสินค้าของบริษัทนี้นะคะก็คือ Triple S จำกัดเนี่ยแล้วถามในเดือนกุมภาฉะนั้นถ้าถามในเดือนกุมภาเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องย้อนไปดูนิดนึงนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราซื้อสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์500ล้านนะคะอันนี้คือราคายอดขายนะคะจริงๆแล้วตัวต้นทุนขายเนี่ยมันต้องเป็น 70% ของ500ก็คือ350ซื้อมาเพื่อขายในเดือนกุมภาพันธ์แต่จะชำระในเดือนถัดไปก็แปลว่าต้องชำระมีนาสิคะแต่โจทย์บอกว่าให้เราหาค่าสินค้าที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นไม่ได้ละเราต้องย้อนกลับไปที่มกราคมนะคะย้อนเดือนไปเลยจะเห็นได้ว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะมีค่าขายสินค้า400ล้านบาทแต่เป็นต้นทุนของเขาจริงๆเนี่ยคือ 70% 7428ก็คือ280ล้านเป็นค่าสินค้าจริงๆการซื้อเกิดขึ้นในเดือนมกราคมแต่การจ่ายจะจ่ายในเดือนถัดไปก็ไปตกที่กุมภาดังนั้นคำตอบก็คือเงินสดจ่ายค่าสินค้าถ้าเอาในเดือนกุมภาเนี่ยต้องตอบว่า280ล้านมาจาก 70% ของ400ในเดือนมกราคมนั่นเองนะคะงั้นถ้านักศึกษาธรรมก็จะตอบข้อกไก่นะคะก็คือ280ล้านบาทจะเห็นได้ว่านักศึกษาต้องเข้าใจโจทย์แล้วก็หาเป็นด้วยนะคะทั้งขารับแล้วก็ขาจ่ายคราวนี้มาดูต่อมาข้อ4บ้างบอกบริษัทแห่ง1นะคะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อนะคะ200บาทต่อครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ordering cost ก็คือตัว O นะคะถ้าเราจำสูตรได้เนี่ยเราก็เขียนตัว O ตรงนี้ไปเลยนะคะจากนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเนี่ย2บาทต่อหน่วยต่อปีอันนี้เขาเรียกว่า carrying cost ก็คือตัว C นะคะ C เท่ากับ2บาทต่อหน่วยต่อปีนี่มาดูว่ายอดขายหรือปริมาณขายของบริษัทเนี่ยเป็น800หน่วยต่อปีอันนี้ก็คือ demand นะคะการขายสินค้า800หน่วยต่อปีและเงื่อนไขสำคัญคือการขายสินค้าเนี่ยมีอัตราคงที่ต่อเนื่องตลอดปีเขาให้เราทำอะไรคะคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดซึ่งตัวนี้เราย่อว่า EOQ นั่นเองนะคะ อย่างนี้เราไม่ต้องไปหาตารางหาสูตรหาตารางหรือหากราฟให้เสียเวลานะคะเราใช้สูตรได้เลยก็คือ EOQ เท่ากับ square root 2 DO ส่วน4ถ้าจำได้นะคะ2ก็เลข2อ่ะนะคะ D ก็คือ demand คูณ800นะคะO ก็คือ order ก็คือ200คูณเข้าไปแล้วทั้งหมดหารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัด2ไปมันก็เหลือ800คูณ200นะคะก็คือ106ถอด square root นะคะก็จะได้เท่ากับ400หน่วยต่อปีอันนี้ก็มีคำถามจากนักศึกษาที่เคยไปสอนเสริมเหมือนกันว่าแล้วผมจะหา square root ได้ยังไงในเมื่อผมไม่มีเครื่องคิดเลข

นะคะวิธีที่รัดที่สุดนะคะเอาคำตอบตัวนี้มาคูณด้วยตัวมันเองนะคะอย่างเช่นกรณีเนี้ยถ้าลองเอา400คูณ400เนี่ยจะเท่ากับ1,600นะคะก็คือสแควร์รูท1,600เมื่อกี้เนี่ยงั้นเราหาจากช้อยส์เนี่ยกลับไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขถอดสแควร์รูทนะคะงั้น400คูณ400ก็ได้เท่ากับ1,600เมื่อสักครู่ในสแควร์รูทสูตรนะคะต่อมาดูข้อที่5ข้อที่5ถามว่าถ้าเราสั่งซื้อณปริมาณที่ประหยัดที่สุดก็คือ EOQ นะคะมันจะเกิดค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดเท่าไหร่อันนี้หา total cost นะคะในการหา total cost เนี่ยก็น่าจะจำสูตรไปเลยนะคะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารวมค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมก็คือเอา demand หารด้วย EOQ และคูณด้วย O นะคะมาดูกันเลยแล้วกัน demand คือ800หน่วยถ้าเราสั่งครั้งละ400หน่วยก็แปลว่าปีหนึ่งสั่งกี่ครั้งคะ800หาร400ก็คือปีหนึ่งสั่ง2ครั้งใช่ไหมคะครั้งหนึ่งเสีย200บาท2ครั้งคูณ200บาทก็แปลว่าจดไว้เลยนะคะ400บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อทั้งปีละนะคะคราวนี้มาหาค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบ้างค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเราบอกแล้วว่าก็คือเอาคำตอบที่เป็น EOQ 400ในข้อที่4นะคะมาหารด้วย2ก็เป็นเฉลี่ยนะคะ400หาร2เฉลี่ยก็เป็น200แล้วคูณด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาเก็บรักษา2บาทต่อหน่วยต่อปีนะคะ200คูณ2ก็เป็น400เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็400บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็400บาทเพราะฉะนั้นรวมก็ต้องตอบข้ออะไรคะข้อคอควายก็คือค่าใช้จ่ายรวมนะคะทั้งปีตอบ800บาทซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุดแล้วนะคะของค่าใช้จ่ายรวมณปริมาณ EOQ นะคะจากเนื้อหาของบทที่3ทั้งหมดเนี่ยการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่การปูพื้นนะคะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะมีแหล่งเงินทุนยังไงบ้างที่จะเอามาใช้นะคะอย่างที่เราบอกว่าถ้าหากว่าจะยึดหลักการในการหากับใช้เนี่ยให้ยึดหลักการว่า matching fund หาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2ตัวก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะถึงจะเป็นสุทธิพอรู้จักพวกนี้แล้วก็จะเข้าเครื่องมือละนะคะเครื่องมือในการบริหารเนี่ยในเมื่อสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันประกอบด้วยหลักการที่สำคัญก็คือเงินสดนะคะลูกหนี้แล้วก็สินค้าคงเหลือนะคะฉะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดว่าเงินสดเนี่ยนะคะเครื่องมือคันในการเอามาใช้คืออะไรซึ่งก็มีตัวแรกเลยที่ต้องคิดถึงเลยก็คืองบประมาณเงินสดนะคะคราวนี้ในการจัดทำงบประมาณเงินสดเนี่ยหลักการสำคัญก็คือหาเงินสดรับในแต่ละเดือนเป็นหาเงินสดจ่ายเป็นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อหาเงินสดสุทธิได้พอหาเงินสดสุทธิได้เราก็บริหารเงินได้แล้วว่าถ้าเงินสดคาดว่าจะขาดเดือนไหนเราก็เตรียมการกู้ไว้แต่ถ้าคาดว่าจะเกินเราก็เตรียมคิดว่าเราจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนอะไรนะคะถ้ามันเกินไป6เดือนอย่างเงี้ยเราก็ไปฝาก6เดือนฟิกซ์ได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถได้ดอกผลได้เต็มที่นะคะอันนั้นคือในเรื่องของเงินสดแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือเสริมเข้ามานิดนึงก็คือเรื่องเงินสดรับก็เร่งให้เร็วเงินสดจ่ายก็ชะลอให้ช้าแต่ว่าต้องชะลอแบบตกลงกับผู้ขายผู้ซื้อกับเรานะคะจากนั้นมาเรื่องลูกหนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ว่าโอเคเราจะให้เครดิตเทอมตัวลูกค้ากี่วันนะคะเน็ต30ก็แปลว่าให้30วันถ้า2ทับ10เน็ต30ก็แปลว่าให้30วันแต่ถ้ามาจ่ายใน2วันก็จะลดให้ 10% อันนี้ก็ล่อใจเขาให้มาจ่ายเร็วขึ้นหรือนโยบายในการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นลูกหนี้ซึ่งอันนี้ต้องจำได้นะคะหลัก 5-4 จำเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะ Character, Capacity, Capital, Collateral แล้วก็ Condition แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรนะคะจากนั้นมาเรื่องสินค้าคงเหลือนะคะเครื่องมือสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือก็ต้องประกอบไปด้วย EOQ ก็ต้องจำสูตรได้ว่า EOQ เท่ากับ Square Root นะคะ 2DO ส่วน C นะคะ D คือ Demand O คือ Order ต่อครั้ง C

ดีคือเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถอด square root ออกมาแล้วก็อาจจะไปถึง reorder point ก็คือจุดสั่งซื้อนะคะสูตรอย่างที่ให้ไปนะคะจุดสั่งซื้อเท่ากับ SS นะคะ safety stock นะคะบวกด้วย lead time คูณด้วย usage rate อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรวมถึงการหา total cost ด้วยนะคะสูตรเมื่อสักครู่ก็คือ D ส่วนด้วย EOQ นะคะคูณด้วย O order นะคะและอีกเทอมนึงก็คือบวกด้วย EOQ หาร2แล้วก็คูณด้วย4เนี่ยมันก็จะเป็นสาระสำคัญของหน่วยนี้ทั้งหมดซึ่งก็คงต้องคำนวณ นะคะเพราะนั้นก็ขอให้นักศึกษาฝึกทำเยอะๆจะได้คล่องนะคะแล้วมันจะจำไปด้วยความเข้าใจเองนะสูตรเหล่านี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025011816โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายสบายแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
12: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
13: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
14: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
15: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
16: แต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
17: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
18: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
19: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
20: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
19: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
21: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
22: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
23: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
24: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบเรียน

0: เริ่มค่ะพ
1: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
2: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
1: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่1นะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับโดยตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญในหน่วยที่1 2และ3และรายการตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของแบบฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์นะครับสำหรับแบบทดสอบในหน่วยที่1 2และ3โดยมีรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่2จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่2การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุและตอนที่3จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาที่สำคัญในหน่วยที่3เรื่องการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียส่วนตอนที่4นะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ในแบบทดสอบหน่วยที่1 2 3นะครับนักศึกษาสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://media.stou.ac.thจากนั้นเลือก e-tutorial และพิมพ์ชื่อชุดวิชาในการค้นหาก็คือ54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับต่อไปนี้ขอเชิญรับชมรายการตอนที่1ของรายการได้เลยครับในตอนที่1นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหาของหน่วยนี้เองนะครับท่านจะมาบรรยายสรุปถึงสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับในหน่วยที่1เนี่ยจะมีประเด็นที่สำคัญอะไรที่นักศึกษาควรทราบบ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับหน่วยต่อๆไปนะคะนั้นโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยหลักๆนะคะก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย4ตอนสำคัญๆนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

0: งานอาชีวไมและความปลอดภัย
1: ครับ
0: แล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะคะตอนที่2นะคะอันนี้ก็สำคัญนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราก็จะได้ไปประสานติดต่อกรณีที่นักศึกษาต้องการความรู้อะไรต่างๆนะคะต้องการในการบริหารจัดการนะคะตอนที่3เป็นเรื่องแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4จะเป็นเรื่องแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการค่ะ
1: น่าสนใจเลยนะครับทั้ง4ทั้ง4ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจป.
0: ใช่
1: นะครับ
0: เรามาดูเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะสาระสำคัญของตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวไหนและความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้ในเรื่องของนิยามแล้วก็ขอบเขตของงานนะคะโดยสรุปเนี่ยคำว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะมาจาก2คำนะก็คืออาชีวอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยเนี่ยหมายถึงการส่งเสริมและการบำรุงรักษาไว้ซึ่งระดับสูงสุดของสภาวะทางร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของคนทำงานในทุกๆอาชีพเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาให้คำจำกัดความเอาไว้นะจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทั้งด้านร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีหรือเขาใช้คำว่า well-being นะคะ
1: แต่เป็นสังคมของคนทำงาน
0: ใช่
1: ไหมครับก
0: ็
1: หมายถึงสังคมในการทำงานด้วยกันนะครับ
0: ของคนทำงานนะคะ
1: ค
0: และอีกคำหนึ่งก็คือความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะหรือ safety นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงสภาพที่ปราศจากภัยคุกคามนะไม่มีอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงใดๆนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะความหมายของทั้งสองคำก็คือการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะรวมถึงการป้องกันอันตรายแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ
1: ์
0: แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความโดยรวมของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจริงก็ถือว่าเป็นงานสาธารณสุขแขนงหนึ่งนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงกันนะตามภาพนี้เลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะของผู้ประกอบอาชีพนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายนะคะการเป้าหมายนี้สำคัญก็คืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงานนะคะนอกจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโรคนะพวกโรคจากการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็สุดท้ายนะเป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างก็คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะ
1: ซึ่งทั้งสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมใช่ไหมคร
0: ับ ใช่นะต้องครอบคลุม
1: จากตรงนี้เราจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเลย
0: นะคะทีนี้อันนี้สำคัญนะคะขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นสากลนะคะก็คือเขาก็จะดูแลทั้ง5ประการตามนี้นะคะอันดับแรกก็คือการส่งเสริมและทำรงรักษาไว้นะส่งเสริมและทำรงรักษาไว้ซึ่งอะไรก็คือซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะสุขภาพอนามัยที่

แข็งแรงสมบูรณ์นะคะการป้องกันนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการประสบอันตรายรวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพพวกนี้นะคะส่วนการปกป้องคุ้มครองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขอบเขตหนึ่งนะคะขอบเขตอันนี้ก็คือปกป้องคุ้มครองจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายทั้งหลายนะจากความเสี่ยงต่างๆนะส่วนการจัดหรือ pressing เนี่ยอันนี้ก็คือ

0: งี้ยนะคะเพราะคนเราแต่ละคนก็จะมีลักษณะส่วนบุคคลนะความถนัดอะไรต่างๆด้วยก็แตกต่างกันไปนะเราก็ต้องจัดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะขอบเขตในเรื่องของการปรับปรุงสภาพงานนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นการดัดแปลงหรือการปรับสภาพอ่ะนะจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยที่มีการประสบอันตรายกันมากเพราะว่าคนทำงานเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพงานอย่างเช่นเครื่องจักรเนี่ยปุ่มกดอยู่สูงเกินไปเขาก็ต้องขย่งหรือเอื้อมือไปบังคับ
1: ซ
0: ึ่
1: งไม่เหมาะสมกับการทำงาน
0: ใช่นะเพราะนานๆก็อาจจะทำให้เกิดความเมื่อยล้านะคะเกิดอาการปวดแล้วนอกจากนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
1: โอเคครับ
0: แต่อันนี้เราก็จะพองานช่วยใหม่ก็มีขอบเขตคือเข้าไปปรับดัดแปลงก็คือเอาปุ่มกดให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายสัดส่วนร่างกายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือขอบเขตนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าขอบเขตกว้างขวางเพราะฉะนั้นความสำคัญก็ของงานชวนใหม่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นนะแน่นอนทั้งทางด้านมนุษยธรรมนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์กับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐนะโดยสรุปเราก็เห็นว่าความสำคัญมีตั้งแต่ระดับบุคคลก็คือตัวเขาเอง
1: ผู้ปฏิบัติงาน
0: ใช่นะก็จะมีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครอบครัวก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะระดับสถานประกอบกิจการ
1: อ
0: ันนี้แน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากร
1: สำคัญ
0: นะเป็นทุนมนุษย์นะที่สำคัญเพราะนั้นถ้าคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ก็ทำให้ผลผลิตของสถานประกอบการดีด้วย
0: ใช่
1: สถานประกอบกิจการนะครับ
0: ลดความผิดพลาดในการทำงานต่างๆนะคะก็เป็นผลดีส่งผลต่อผลกำไรแล้วก็การแข่งขันกับองค์กรต่างๆนะคะสุดท้ายก็ผลดีทั้งหลายก็มาถึงในระดับประเทศชาตินะระดับสังคมก็คือประเทศชาติก็ไม่ได้มีปัญหาสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจากค่าร
1: ักษาพยาบาล
0: รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพอะไรต่างๆ
1: ทรัพยากรมนุษย์ก็ดีด้วยใช่ไหมครับประชาชนมีสุขภาพที่ดี
0: ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยของงานอาชีพใหม่และความปลอดภัยเราจะเห็นว่าถ้าจะทำให้ครบวงจรเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าป้องกันอย่างเดียวนะก็ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพหรือการดูแลของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายนะคะหลายฝ่ายตั้งแต่อันนี้เป็นบุคลากรหลักๆนะจริงๆอาจจะมีที
1: ่มากกว่านี
0: ้มากกว่านี้ใช่แต่หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยการอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยเนี่ยนะบุคลากรหลักอันนี้ถ้ามองในแง่ของกฎหมายอาจารย์ก็จะแน่นอนก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะซึ่งตามกฎหมายเขาก็แบ่งออกเป็น5ระดับอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในเอกสารอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าแต่ละระดับก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะคะด้านต่อไปก็คือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจประเมินนะแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพนะคะหรือบางทีก็รวมเอางานทางด้านกายศาสตร์เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะงานทั้งหลายเนี่ยสำหรับบางประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะไปนะแต่สำหรับในประเทศไทยเราบางทีก็จะรวมงานเนี่ยเข้าไปในบทบาทของจบ.ไปด้วยเลยนะคะแต่ถ้าต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็โอเคก็จะมีนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยาเป็นเจ้าหน้าที่
1: เพราะในการทำงานเนี่ยบางทีจะมีความเครียดใช่ไหมครับเรื่องของ

0: เรื่องของสภาพจิตใจของคนทำงานนะครับ
1: การคือจริงๆเขาก็จะมีบทบาทอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างเงี้ยนะคะการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
0: ในการทำงานนะ
1: พวกนี้ใช่ลดความเครียดอย่างที่อาจารย์ว่า
0: ลดคล้ายๆกับเพื่อความทั้งเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยด้วยเนาะ
1: แล้วก็จะมีด้านอาชีวนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรความปลอดภัยนะแล้วก็นักอาชีวนิรภัยนะซึ่งอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็นักกายศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างนึงเลยบางที่เขาก็จะมีเฉพาะด้านนี้ขึ้นมาเลยก็จะดูแลในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานนะให้
0: เหมาะสมกับท่าทางในการทำงาน
1: ใช่นะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุดนะคะ
0: โอเค
1: นะหรือบางทีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยมนุษย์อะไรเงี้ยนะทีสุดท้ายถ้าหากว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยประสบอันตรายจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือว่าแพทย์อาชีวนามัยพยาบาลอาชีวนามัยพวกนี้เนี
0: ่
1: ยแพทย์นี่ก็จะเกี่ยวข้องทั้งในการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาอะไรต่างๆนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็จะมีทั้งเวชศาสตร์ในเชิงป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรณีรักษาพยาบาลแล้วอาจจะมีความพิการอะไรต่างๆนะคะก็มีบุคลากรทางการฟื้นฟูอย่างเช่นนักกายภาพบำบัดอะไรต่างๆนะคะนักกิจกรรมบำบัดอันนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทีนี้สำหรับตอนแรกนะคะเนื้อหาในตอนแรกก็ อย่างที่กล่าวมานะคะทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนที่2นะจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยนะคะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกนะจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศแล้วก็ระดับสากลนะคะระดับสากลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะหลักๆเลยถ้าเป็นราชการส่วนกลางนะคะก็จะมีตั้งแต่กระทรวงแรงงานนะ
0: อันนี้สำคัญเลย
1: สำคัญเป็นหน่วยงานหลัก
0: ใกล้ชิดเลยหลักๆโอเคนะครับ
1: ก็จะมีหน่วยงานย่อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอันนี้สำคัญที่จปจะต้องติดต่อประสานนะรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะซึ่งก็จะบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่าง
0: ๆครับนะอันนี้นักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได
1: ้
0: เพราะมีบทบาทมากมายนะครับส่วนท้องถิ่นล่ะครับท่านอาจารย์ฮะ
1: ส่วนท้องถิ่นก็จะตั้งแต่กรุงเทพมหานครนะเทศบาลนะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ
0: อบจ. อบต. อะไรพวกนี้นะครับเทศบาลโอเคครับ
1: นะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนะคะก็จะมี
0: มากมาย
1: สำคัญคือองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
0: อันนี้ตรงเลยนะคะ
1: อันนี้เป็นระดับสากล
0: ครับ
1: นะที่ตรงก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนี่แหละนะคะแล้วก็ขอหน่วยงานของประเทศ
0: ครับ
1: นะที่ส่วนมากเรามักจะนำมาเป็นต้นแบบอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะอันนี
0: ้
1: เนี่ย3อันนี้นะเป็นหน่วยงานนี้เป็นของอเมริกา
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะหรือว่าของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นของสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ย
0: นะ
1: บางทีเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเอามาเป็นแนวทาง
0: สำหรับเรื่องเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน้าที่ต่างๆจะอยู่ใน
1: เอกสารการสอน
0: นะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้
1: ใช่นะคะทีนี้ มาตอนที่3นะตอนที่3จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวภัยและความปลอดภัยนะคะเนื้อหาหลักๆ ก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็หลักการจัดการนะคะต่อมาเรื่องที่2จะเป็นเรื่องแนวคิดในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกกลยุทธ์นึงก็คือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์หรือว่าวิชั่นซีโร่นะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการนั้นเนี่ยนะคะการเนื่องจากชุดวิชาเนี่ยเราจะเน้นความสำคัญในเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบในเรื่องของว่ามันมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะก่อนอื่นมาหมายนะการจัดการคือกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การการจัดบุคลากรนะการเป็นผู้นำและการควบคุมนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
0: ครับ
1: โดยความร่วมมือของพนักงานก็คือเน้นการมีส่วนร่วมพนักงานด้วยแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: อันนี้เน้นความประหยัด
1: ถูกต้องนะให้คุ้มค่าต่างๆ
0: คร
1: ับ
0: ครับตบ
1: ก็จะมีองค์ประกอบ 5M ที่เป็นพื้นฐานการจัดการนะคะตั้งแต่ในเรื่องของบุคลากรคนนะในเรื่องของวัตถุดิบเครื่องจักรวิธีการแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินทุน
0: ประมาณนะครับ
1: โอเคอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญทีนี้ในกระบวนการจัดการนั้นเนี่ยก็จะมี8กิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะคะก็คือตั้งแต่การทบทวนสภาพการเบื้องต้นเพื่อให้รู้สถานะปัจจุบันขององค์กรนะการวางแผนงานนะการดำเนินการตามแผนงานการประเมินผลนะการนำสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็การดำเนินการเนี่ยจะต้องมีการติดตามงานประสานงานแล้วก็ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามแผนแบบนี้นะมีการจัดการข้อมูลข่าวสารแล้วก็การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดกระจายไปในแต่ละหน่วย
0: ครับ
1: นะคะเช่นในเรื่องของการดำเนินงาน
0: เพราะว่าหน่วยที่หนึ่งจะเป็นเหมือนหน่วยที่โปรยไปสู่เนื้อหาที่สำคัญนะครับ
1: เป็นพื้นฐานแล้วก็ให้เห็นภาพรวมนะคะของแต่ละหน่วยหน้าที่หลักของผู้บริหารนั้นเนี่ยนะจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่เราสามารถสรุปได้เป็นหลักๆ ก็คือบริหารงานบริหารคนนะคะแล้วก็มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีหน้าที่แก้ปัญหาของงานแล้วก็องค์กรนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้แนวคิดในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่านักศึกษาก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆที่ทันสมัยเพราะนั้นความเสี่ยงอันตรายเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีความซับซ้อนในเรื่องของหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยเนี่ยก็ต่างจากอดีตเพราะอดีตเขาจะเน้นแก้ปัญหาในเรื่องของส่วนบุคคล
0: ครับ
1: นะในแต่ละบุคคลแต่ตอนนี้ก็จะมีการเน้นระบบการจัดการสมัยใหม
0: ่
1: ที่มีการควบคุมความสูญเสียนะการนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ต่างๆนะระบบมาตรฐานสากลอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อีกกลยุทธ์หนึ่งนะที่ก็มีการส่งเสริมกันนะคะก็คือในเรื่องของวิชั่นซีโร่หรือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการต่างๆได้นะคะเพราะว่ากลยุทธ์นี้เขาก็จะเน้นภาวะผู้นำแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับในการสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันนะเน้นว่าเป็นเชิงป้องกันเครื่องมือของกลยุทธ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่ากฎทอง7ประการ
0: ครับ
1: นะคะก็ที่จะมาสร้างให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
0: อันนี้จะมีอยู่ในรายละเอียดในหน่วยใช่ไหมคร
1: ับ
0: ที่บอกให้เรารู้ว่าวิชั่นซีโร่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับ
1: หลักๆองค์ประกอบของเขาก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ
0: ่
1: ๆก็คือทางด้านเซฟตี้ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ แล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
0: สอดคล้องเลยที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ
1: กับนิยามเลยนะอาจารย
0: ์โรคจากการประกอบอาชีพเรื่องสุขภาพแล้วก็มาสู่เรื่องของสังคม
1: ใช่
0: well-being การมีชีวิตในสังคมครับตอบ
1: ที่ดีเนาะกลุ่มเป้าหมายที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าครอบคลุมทุกประเภทกิจการทุกขนาดนะ SME ก็ทำได้นะหรือสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยมีระบบการจัดการใดๆก็ได้หรือมีระบบอื่นๆเรียบร้อยแล้วมีพวก ISO อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะเสริมความเข้มแข็งของระบบ
0: ก
1: ็นำไป
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้นะคะเครื่องมือก็มีด้วยกัน7หัวข้อใหญ่ๆนะเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้นำและการให้ความมั่นอันนี้แน่นอนก็คือนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีข้อผูกพันว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไล่ลงมาเลยนะคะตามอันนี้รายละเอียดก็อยู่ใน
0: ทั้งชี้บ่งอันตรายอะไรเงี้ยนะครับไปจนครบ
1: นะเป็นเครื่องมืออันนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตอนสุดท้ายนะตอนที่4แนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการแรงงาน
0: อันนี้สำคัญเลยครับ
1: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น
0: เรียนทฤษฎีมาละหรือเรียนองค์ความรู้มาละทีนี้เรามาจัดการยังไง
1: ใช่
0: ครับ
1: นะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องตามชื่อตอนเลยนะคะเรามาดูตอนแรกนะก็คือการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือทำยังไงคือไม่ใช่ว่าทำประเดี๋ยวประดาวแล้วหายไปนะคะ
0: ไม่ได้เลย
1: นะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือต้องมีผู้รับผิดชอบก็คือการตั้งองค์กรบริหารงานความปลอดภัยขึ้นมานะมีบุคลากรที่รับผิดชอบมีการค้นหาสาเหตุของอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจความปลอดภัยหรือการวิเคราะห์งานอะไรต่างการป้องกันและควบคุมความสูญเสียสาเหตุของอันตรายคือพอเราเห็นจุดบกพร่องต่างก็ไปป้องกันและควบคุม
0: เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
1: ใช่ครับก็คือการลดความสูญเสียแล้วก็การวัดประเมินผลการดำเนินงานนะการจะพัฒนางานไปได้เราก็ต้องมีการติดตามการวัดผลประเมินผลว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าจะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนั้นก็จะทำให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืน
0: ครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะก็คือแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงาน
0: อันนี้เป็นสำคัญเลยนะในสถานประกอบกิจการนะครับเรื่องแรงงานสวัสดิการเนี่ยครับ
1: แล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงานด้วยนอกเหนือจากเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะคือหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ
0: ่ๆครับ
1: ก็คือสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็จะมีกฎกระทรวงซึ่งกำหนดในเรื่องอันนี้ไว้นะเรื่องสวัสดิการเอาไว้นะคะของแรงงานนะ
0: ครับ
1: ซึ่งสวัสดิการพื้นฐานเลยก็คืออย่างเช่นน้ำดื่มห้องส้วมนะสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
0: ซึ่งอันนี้จะมีกำหนดไว้ในกฎหมายหมดเลย
1: กำหนดไว้หมดเลย
0: จำนวนคนเท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีจำนวนห้องน้ำห้องส้วมเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นสวัสดิการที่นายจ้างอาจจะจัดให
0: ้
1: ตามความสมัครใจนะอย่างเช่นแล้วแต่เลยบางสถานประกอบกิจการเขาอาจจะ
0: มีไม่บังคับ
1: ไม่
0: ตามกฎหมาย
1: ใช่อาจจะมีชุดทำงานให้มีที่พักหอพักรถรับส่งพนักงานเงินโบนัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงาน
0: ใช่ๆอันนี้หมายถึงว่าจะมาฟ้องร้องสถานประกอบกิจการไม่ได
1: ้
0: ตรงนี้เป็นส่วนที่เขาคิดว่าเขาจะนอกเหนือจากกฎหมาย
1: ครับค่ะ
0: ครับครับจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวนี่นะครับได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับในเรื่องของเอกสารการสอนนะครับ
1: ที่หนึ่ง
0: ครับทีนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับว่าในงานของจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยหลักๆใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของอาชีวอนามัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่
0: ไหมครับการดูแลโรคจากการประกอบอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุในการทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับสองงานนี้ต้องเป็นหน้าที่ของ จปเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่นะแล้วก็เขาก็จะมีรายละเอียดที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเลยว่าจปแต่ระดับถ้าว่ากันตามกฎหมายนะคะจปแต่ระดับเนี่ยมีหน้าที่กี่ข้ออะไรบ้างในรายละเอียดอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของการดูแลป้องกันอุบัติเหตุอาจจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นประเมินความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงอะไร
0: โอ้อันนี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยตอนนี้หน่วยที่1 นี่ถือว่าเป็นหน่วยที่โปรยให้เราได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับนักศึกษาต้องให้ความสนใจและไปอ่านรายละเอียดที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ยังไงทั้งในทั้งต่างประเทศถูกไหมครับครับตอนนี้เราก็ได้รับทราบเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหานี้มานำเสนอให้เรานะครับขอให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่2นะครับการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยที่2ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับจะมากล่าวสรุปสาระประเด็นสำคัญให้นักศึกษาได้รับทราบนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อภิรดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอาจารย
0: ์ครับ
2: ค่ะ
0: สำหรับในหน่วยที่2นี้นะครับท่านอาจารย์มีประเด็นสาระสำคัญอะไรไหมครับที่จะต้องให้นักศึกษาดูเป็นพิเศษนะครับสำหรับเนื้อหาที่สำคัญนะครับ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่2ตอนที่2เนี้ยนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุแน่นอนนะคะนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุการวิเคราะห์อุบัติเหตุรวมไปถึงการประเมินค่าทางสถิติของอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยที่2เนี้ยแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีในเรื่องของอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหลักและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและการบันทึกรายงานการสอบสวนซึ่งตรงนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะในการทำงานนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องสามารถอธิบายความสำคัญวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางนะคะในการวิเคราะห์อุบัติเหตุได้รวมไปถึงค่าทางสถิติของอุบัติเหตุซึ่งก็จะต้องสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการประเมินค่ะค่ะทีนี้เรามาดูตอนที่ 2.1 ของหน่วยที่2ก่อนแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันความหมายและความสำคัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุและก็ประเภทของอุบัติเหตุวัตถุประสงค์ก็แน่นอนนะคะก็จะต้องอธิบายความหมายความสำคัญได้นะคะว่าอุบัติเหตุมีความหมายความสำคัญอย่างไรทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุแล้วก็ประเภทอุบัติเหตุได้แรกนะคะก็จะสมมุติสถานการณ์ก่อนก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: ครับท่านอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: ค่ะก็เรามาดูตัวอย่างนี้เลยค่ะสำหรับกรณีศึกษานี้นะคะอย่างเช่นนายดีเดินไปส่งเอกสารที่ฝ่ายบุคคลขณะเดินเนี้ยไปเหยียบน้ำที่หกลงบนพื้นค่ะเนื่องจากมองไม่เห็นก็เลยทำให้ลื่นล้มหัวเข่ากระแทกพื้นก็เกิดอาการฟกช้ำนะคะแฟ้มเอกสารเองก็ตกกระจายเอกสารก็มีความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายดีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดการลื่นล้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดคิดเราเรียกว่าแล้วทำให้เกิดความเสียหายด้วยเราเรียกว่าอุบัติเหตุหรืออักซิเดนต
0: ์ครับ
2: ค่ะกับอีกเหตุการณ์นึงนะคะก็คือเหตุการณ์เดียวกันนายดีเนี่ยเดินไปส่งเอกสารเหมือนกันเลยลื่นแต่ไม่ล้มนะคะจะมีอาการเซเล็กน้อยแต่แฟ้มเอกสารยังคงถืออยู่ในมือไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะคะเพียงแค่ตกใจนะคะอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหรือเนียมิส
0: โอเคทีนี้ทุกคนก็คงจะต้องเวลารายงานก็ต้องเขียนให้ถูกต้องใช่ไหมครับว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะในหลายๆสถานประกอบกิจการเขาก็จะเน้นทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการสอบสวนเนียมิสด้วยนะคะได้ทั้งคู่ค่ะเอาละนะคะทีนี้เราไปดูทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยเราถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่เรื่องปกติเราจะเรียกว่าอุบัติการ นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะหรือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งไม่มีความสูญเสียแต่เหตุการณ์ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ปกตินะคะก็จะสังเกตได้นะคะความสูญเสียอาจจะเป็นทรัพย์สินเสียหายก็ได้นะคะผลต่อร่างกายความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ค่ะอันนี้เราก็จะได้แยกกันออกนะคะว่าอันไหนคืออุบัติเหตุอันไหนคือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
0: ครับ
2: ค่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะแน่นอนอุบัติเหตุทำให้เกิดความมีความสำคัญอย่างไรนะคะผลกระทบแน่ๆที่เราเห็นก็คือเมื่อมีความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ร่างกายบาดเจ็บใช่ไหมคะต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตผลกระทบต่อครอบครัวแน่นอนนะคะหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ประสบเหตุนะคะถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวก็จะขาดรายได้นะคะยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นรายได้หลักนะรวมไปถึงผู้ร่วมงานนะคะเพราะงานบางงานเนี่ยต้องอาศัยพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานหากมีอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในจากการทำงานต่างๆเหล่านี้เราก็จะสูญเสียนะคะผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานไปหรือแม้กระทั่งนายจ้างก็จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญนั้นๆตลอดจนส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศชาติที่เราจะสูญเสียทั้งบุคลากรหรือว่าความเสียหายต่างๆที่ตามมาค่ะ
0: ก็จะเห็นว่ามีผลกระทบเยอะมากนะครับในเรื่องอุบัติเหตุ
2: ค่ะทีนี้เราไปดูค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์นะคะหรือมองภาพอุบัติเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราจะได้ช่วยควบคุมป้องกันได
0: ้ครับ
2: ค่ะทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีนี้จะได้รับการแพร่หลายเป็นยุคแรกๆเลยค่ะก็จะมีนะคะผู้คิดค้นทฤษฎีก็คือนะคะเฮอร์เบิร์ต W. ไฮริชนะคะก็คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาโอ้นานมากแล้วค่ะอาจารย
0: ์โอเคครับ
2: ค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์มาว่าศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วพบว่ามากที่สุดเลย88%จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะของผู้ปฏิบัติงานรองลงมา10%ก็จะสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและก็อีก2%ก็จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะโดยที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได
0: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็จากทฤษฎีตรงนี้นะคะก็เลยมาเป็นนะคะพัฒนามาเป็นทฤษฎีโดมิโนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนกับการตั้งโดมิโนอะค่ะโดมิโนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งอาจจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะทำให้นะคะโดมิโนตัวที่2ก็คือความผิดปกติของบุคคลซึ่งเป็นความผิดปกติต่างๆอาจจะเป็นทางร่างกายหรือว่าเกิดจากสภาพภูมิหลังที่ทำให้เขามีความผิดปกติไปนะคะโดมิโนตัวที่3ก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วยและทั้ง3โดมิโนนี้นะคะถ้าหากโดมิโนล้มนะคะล้มทับลงมาก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการบาดเจ็บตามมาค่ะก็ตั้งแต่ภูมิหลังเลยถ้าเกิดมีความผิดปกติของภูมิหลังสภาพแวดล้อมก็จะส่งผลโดมิโนล้มไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับ
2: แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร
0: ครับ
2: ค่ะจากทฤษฎีนี้นะคะหากเราดึงโดมิโนตัวที่1ออกนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเราดึงโดมิโนตัวที่1ออกนะคะสภาพภูมิหลังไม่ได้เกี่ยวข้องแต่หากเขามีความผิดปกติของบุคคลหรือมีการกระทำที่ไม่ปลอดภัยก็จะสามารถทำให้โดมิโนเนี่ยล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้กระทั่งเราดึงโดมิโนตัวที่2ออกความผิดปกติเขาอาจจะมีความผิดปกติแต่เราก็ดูแลให้เขานะคะไม่ให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้มากระทบกับการทำงานแต่นะคะโดมิโนหากมีเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเราจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดึงโดมิโนตัวที่3ออกนะคะแม้ว่าเขาจะมีเรื่องของภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมที่มันบกพร่องไปหรือแม้กระทั่งมีความผิดปกติแต่หากมีการกระทำที่ปลอดภัยหรือจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บตามมา
0: ครับ
2: ค่ะ นะคะนอกจากทฤษฎีโดมิโนนี้เราก็ยังมีทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ด้วยค่ะอาจารย
0: ์
2: ทฤษฎีปัจจัยมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะมองใน3ส่วนด้วยกันก็คือการรับภาระที่มากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยความผิดพลาดของมนุษย์นะคะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได
0: ้
2: ทฤษฎีต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีอุบัติเหตุอุบัติการณ์อันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยแดนปีเตอร์เซนซึ่งทฤษฎีนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการรับภาระมากเกินไปจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะความไม่เหมาะสมในด้านกายศาสตร์ตลอดจนการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะจนไปถึงกับความล้มเหลวของระบบทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บความเสียหายตามมาค่ะแต่ละทฤษฎีเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทฤษฎีที่4ก็จะเป็นทฤษฎีระบาดวิทยาทฤษฎีนี้เขาจะมองนะคะใน2ประเด็นหลักๆก็คือลักษณะเฉพาะก่อนการจัดการกับนะคะลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ก่อนการจัดการก็อย่างดูการรับรู้ของบุคคลการตอบสนองของบุคคลนะคะแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงมีแรงกดดันจากผู้ร่วมงานไหมการให้ความสนใจของผู้บังคับบัญชานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากมีความบกพร่องนะคะหรือผิดปกติไปก็จะทำให้เกิดสถานการณ์นะคะที่จะทำไปสู่อุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ทฤษฎีระบาดวิทยานะคะทฤษฎีที่5ก็จะเป็นทฤษฎีระบบก็จะพูดถึงนะคะในเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของบ็อบฟิเรนซ์นะคะบ็อบฟิเรนซ์ทฤษฎีระบบเขาจะมองในระบบนะคะการปฏิสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของบุคคลเครื่องจักรสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะมีความเสี่ยงนะศึกษาเรื่องความเสี่ยงมีการตัดสินใจแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติงานหากการปฏิสัมพันธ์นั้นมีการผิดพลาดหรือบกพร่องไปนะคะก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ
0: ครับ
2: ทฤษฎีที่6เป็นทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุสวิตชิสโมเดลนะคะตามแนวคิดของศาสตราจารย์เจมส์รีสันทฤษฎีนี้เขามองว่านะคะปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องของแต่ละอันอยู่แล้วนะคะมีความผิดพลาดอยู่แล้วแต่ถ้าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมีข้อบกพร่องที่ตรงกันเลยนะคะเหมือนอย่างชีสเราจะเห็นว่าชีสเนี่ยมันจะมีรูนะคะที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแผ่นเรียบแต่ถ้ารูเหล่านั้นเนี่ยมาตรงกันเลยก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุตามมาค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นไหมคะว่าเรามีองค์กรสถานที่ทำงานซึ่งคนมาตรการการป้องกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันบกพร่องพร้อมกันไปเลยแล้วสอดคล้องกันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะและทฤษฎีสุดท้ายนะคะทฤษฎีที่7จริงๆแล้วมีทฤษฎีเยอะมากนะคะอาจารย์
0: ครับ
2: อันนี้เราเลือก
0: ที่เรายกมาเฉยๆใช่ไหมครับที่เป็นทฤษฎีหลักๆ
2: ใช่ค่ะที่เราจะค่อนข้างรู้จักกันเนาะแล้วก็สำคัญสำคัญนะคะอย่างทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุเขามองว่าทฤษฎีเนี้ยนะคะมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะคะอย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงตกบันไดใช่ไหมคะถ้าเราไปมองว่าสาเหตุเดียวนะคะว่าอุบัติเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะแก้แค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะมันมีหลายสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะมองในเรื่องของไม่ใช่มองแต่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะปีนบันไดชำรุดหรือว่าสภาพบันไดที่ชำรุดเราก็จะไปมองถึงว่าแล้วมีการระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ
0: okay.
2: ก็จะมองหลายๆสาเหตุร่วมๆกันนะคะอย่างเช่นขาดการตรวจสอบบำรุงหัวหน้างานละเลยการควบคุมงานเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้แก้ไปให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ
0: ครับ
2: ค่ะนะคะทีนี้เราลองมาดูสรุปสาเหตุดีไหมคะ
0: ดีครับดีครับทีนี้แสดงว่านักศึกษานี่จะต้องให้ความสนใจกับทฤษฎีต่างๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันไฮริชโดมิโนเป
2: ็
0: นทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมกับไอ้สวิชชีตด้วยนะครับซึ่งอันนี้อันนั้นอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอเคต่อเลยครับ
2: หลายๆทฤษฎีค่ะเราก็ ประยุกต์ใช้แล้วกันให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะคะเพราะว่าพอเข้ากับสถานการณ์เราก็จะได้เลือกวิธีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุได้แต่อาจารย์ถ้าอาจารย์คะเราก็จะมีประเด็นในการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุด้วยนอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเราลองมาดูนะคะอย่าง

0: สถาบันควบคุมความสูญเสียนานาชาติก็ได้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้3สาเหตุเราก็จะเป็นที่รู้กันค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นในการที่จะหาสาเหตุแล้วก็ควบคุมป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุแรกนะคะก็จะเป็นสาเหตุขณะนั้นอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นก็จะมีที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: unsafe act unsafe condition นะคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือเรามองเห็นได้เลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็การที่เรามองเห็นในสาเหตุunsafe act unsafe con ตรงนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรืออะไรที่ทำให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยก็ย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุพื้นฐานคืออะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลขาดความเชี่ยวชาญความรู้ความชำนาญนะคะหรือจะเป็นปัจจัยจากงานหัวหน้างานไม่ได้ควบคุมงานที่ดีไม่ได้ติดตามนิเทศงานหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรใช
1: ่
0: ที่ไม่เหมาะส
1: ม
0: ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมองไปถึงสาเหตุโดยตรงหรือสาเหตุขนาดนั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับไปดูสาเหตุพื้นฐานด้วยนะคะจะได้แก้ไขได้ครอบคลุมทั้งหมดและสุดท้ายก็คือการขาดการควบคุมที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา
1: โอเคครับโอ้วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วคงจะต้องเอาไปปรับใช้ในการทำงานครับ
0: ค่ะเพราะอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมีการหาวิธีการควบคุมป้องกัน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เราไปดูอุบัติเหตุนะคะว่าเขาจะแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างค่ะก็จะประเภทแรกเลยนะคะเราจะมี12ประเภทเยอะค่อนข้างเยอะนะคะการชนนะคะการชนโดยผู้ปฏิบัติงานถูกชนหรือกระแทกหรือแม้กระทั่งวัตถุนะคะถลายมาชนผู้ปฏิบัติงานนะเราเรียกการชนนะคะอันที่สองค่ะก็จะต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือการชนโดยผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปเมื่อกี้เราจะไม่ได้เคลื่อนไหว
1: อยู่นิ่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้มาชนเราใช่ไหมฮะ
0: ใช่นะคะ
1: ที่สองนี้เราเคลื่อนที่ไป
0: ค่ะไปชนกับวัตถุสิ่งของที่ขรุขระหรือมีความ
1: โอเค
0: อันที่สามนะคะสัมผัสกับสสารที่เป็นอันตรายเช่นสารเคมีสารละลายอะไรพวกนี้นะคะการอันที่4ประเภทที่4นะคะก็คือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับสสารเช่นการทำงานใกล้อุปกรณ์ที่มีประจุไฟฟ้าสูงพวกนี้นะคะสัมผัสความเย็นความร้อน
1: ครับ
0: ประเภทที่5ถูกดึงถูกรั้งนะคะก็ชิ้นส่วนหรืออวัยวะของร่างกายหรือชิ้นส่วนของเสื้อผ้าถูกดึงถูกรั้ง
1: อย่างเช่นที่ไม่เก็บผมดีๆอะไรงี้ใช่ไหมครับ
0: ใ
1: ช่เจอไหมครับที่ว่าดึงเครื่องจักรดึงเข้าไปเลย
0: ใช่ครับค่ะประเภทที่6การถูกแทงถูกทิ่มถูกตำนะคะประเภทที่7การถูกหนีบสำหรับเครื่องจักรหรือวัสดุที่มีเหมือนกับมีจุดที่จะถูกหนีบได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะประเภทที่8การตกลงบนพื้นนะคะบนพื้นในระดับเดียวกัน
1: ลื่น
0: การลื่นการสะดุด
1: ถลายอะไรพวกนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะประเภทที่9การตกลงสู่เบื้องล่างการตกลงนะคะก็คือตกลงจากที่สูงสู่พื้นล่างนะคะพื้นต่างระดับนะคะตกบันไดตกตึกตกต้นไม
1: ้
0: ค่ะประเภทที่10การออกแรงเกินกำลังนะคะก็เช่นยกของหนักเกินไปทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า
1: อันนี้ถ้าปากครับที่เป็นกายศาสตร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับโอเคครับ
0: ประเภทที่11เป็นปฏิกิริยาร่างกายนะคะการที่ร่างกายเกิดความเครียดนะคะการทำงานด้วยท่าทางผิดธรรมชาติ
1: โอเค
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านกายศาสตร์เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: และประเภทที่2ก็คือการรับสัมผัสที่เกินมาตรฐาน
1: ครับ
0: นะคะอันตรายต่างๆการสูดดมการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะเน้นพวกสารเคมีเสียงดังความร้อนพวกนี
1: ้ครับ
0: ค่ะรู้จักประเภทละนะคะของอุบัติเหตุ12ประเภทรู้จักเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะจปวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1: ครับ
0: นะคะ

0: เราก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะแต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้นเลยก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
1: โอเคครับ
0: ค่ะจปหัวหน้างานนะแต่ก็ต้องช่วยๆกัน
1: ครับ
0: เอาล่ะทีนี้เราไปดูการสอบสวนอุบัติเหตุนะคะการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็คือระบุหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บไม่ให้เกิดซ้ำอีกเพื่อหาทางควบคุมป้องกันนะคะก็เป็นการดำเนินตามกฎหมายค่ะท่านอาจารย์มีระบุไว้นะคะของกฎกระทรวงนะคะแล้วก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็จะนำผลวิเคราะห์เนี้ยค่ะมาค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของหามาตรการควบคุมป้องกันและสร้างขวัญกำลังใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้ด้วยวัตถุประสงค์ก็ทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็ค้นหาสาเหตุพื้นฐานเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุต่าง
1: ๆ
0: ก็หลักสำคัญสอบสวนเพื่อหาสาเหตุพื้นฐานเพื่อจะได้ควบคุมป้องกันได้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก
1: โอเคครับ
0: ค่ะเอาล่ะอุบัติเหตุที่จะสอบสวนแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คืออุบัติเหตุที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานก็คือหนักๆเลยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับร่างกายแต่จะเป็นทรัพย์สินนะคะแล้วก็ near miss หรือเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
1: โอเคครับ
0: นะคะเราก็จะสอบสวนนะทีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนก็อย่างที่บอกนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพแล้วเราอาจจะมีคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเข้ามาได้ด้วย
1: โอเคครับ
0: และแน่นอนนะคะเราจะต้องมีการตอบโต้เหตุการณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานอาจจะใช้การสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการสอบถามนะคะในการบันทึกว่าใครคือผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนนะถ้าเราจำง่ายๆก็Who, where, when, why, what, how
1: โอ้จำได้ครับจำได้เนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะรวมทั้งหมดนี้ก็จะค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะคะ
1: ที่เขาเรียกกันว่า 5W1H ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้เทคนิคในการสอบสวนนะคะก็จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุกำหนดวิธีการแก้ไขติดตามประเมินผลแล้วก็บันทึกรายงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะเวลาเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนนะผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งหัวหน้างานนะคะในพื้นที่นั้นจากนั้นหัวหน้างานเขาก็จะแจ้งไปยังทางบริหารและก็ไม่ลืมที่จะแจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะถ้ามีแล้วก็ไปยังหน่วยงานความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าป้อเทคนิคขั้นสูงต่างๆเนาะตามไม่มีหน่วยงานหรือมีหน่วยงานความปลอดภัยค่ะวิธีเขียนบันทึกงานอันนี้ก็มีตัวอย่างในเอกสารการสอนของเรานะคะยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากทางร่างกายก็จะมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมีความรุนแรงนะคะในแบบรายงานก็จะมีภาพประกอบได้ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้มองเห็นภาพชัด
1: ชัดเจนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์สาเหตุเราก็จะดึงมานะคะหลักๆในส่วนสำคัญนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอันนี้ต้องมีติดไปด้วยนะคะสำหรับในการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์อุบัติเหตุค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ เราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุนะคะจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะก็แน่นอนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะสอบสวนแล้วก็ต้องมีการรายงานแล้วก็วิเคราะห์อุบัติเหตุไปด้วยเลยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูนะคะเราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างด้วยกันนะคะเราจะไปดูว่าเอ๊ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีลักษณะการบาดเจ็บอย่างไรนะคะส่วนไหนของร่างกายได้รับการบาดเจ็บนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างเช่นนะคะถ้าแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บก็คือสิ่งที่ร่างกายได้รับอันตรายนะคะถ้ามีหลายแหล่งก็จะเป็นแหล่งสุดท้ายอย่างเช่นตกมากระแทกพื้นกระแทกโต๊ะแล้วตกมากระแทกโต๊ะกระแทกพื้นพื้นจะเป็นแหล่งสุดท้าย

0: ะเราก็จะนับเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะแล้วก็อย่าลืมไปดูประเภทของอุบัติเหตุว่าถูกดึงถูกหนีบ
1: ที่เรากล่าวมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ12ประเภทวิเคราะห์สภาพที่เป็นอันตรายนะคะเกิดจากอะไรนะมืดเกินไปใช่ไหมคะพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือวัตถุหรือสสารหรือส่วนของสภาพที่เป็นอันตรายอย่างเช่นนะคะผู้ปฏิบัติงานเดินสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะค่ะแรงที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนี้บาดเจ็บก็คือพื้นค่ะเนี่ยค่ะคือความแตกต่างของแหล่งกับของสิ่งนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีส่วนของสิ่งด้วยบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีส่วนประกอบย่อยนะคะอย่างเช่นบันไดเขาปีนขั้นบันไดไปใช่ไหมคะตกบันไดมาสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือบันไดแต่ส่วนของสิ่งนั้นก็คือขั้นบันไดชำรุดส่วนของบันไดก็คือขั้นบันไดอันนี้เราเรียกว่าส่วนของสิ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีอาเซฟ X เกิดขึ้นไหมมีสาเหตุพื้นฐานปัจจัยจากโคตรปัจจัยจากงานหรือเปล่านะคะก็มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูนะคะนักศึกษาไปศึกษาในหน่วยที่2ได้เลย
1: โอเคครับ
0: นะคะว่าเราจะวิเคราะห์ตามนี้เลยค่ะไล่ไปเป็นข้อๆก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะทีนี้นะคะตารางสรุปทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยที่2
1: ครับ
0: นะคะนักศึกษาไปศึกษาได้เลยเอาละเมื่อเรามีการนะคะสอบสวนอุบัติเหตุไปแล้ววิเคราะห์แล้วเราก็จะมาดูค่าทางสถิติบ้างที่จะได้ใช้ได้ประเมินผลงานนะคะในการเกิดอุบัติเหตุว่าโอ้ตั้งแต่ทำแผนงานความปลอดภัยมานะคะมีสถิติอุบัติเหตุลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะค่าสถิตินะคะที่สำคัญนะคะที่เราจะกล่าวถึงอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นนะคะอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นคำนวณ นะคะโดยคิดเป็นอัตราต่อลูกจ้าง 1,000 คนนะคะก็จะมีตามสูตรนี้เลยค่ะท่านอาจารย์จำนวนรายที่ประสบอันตรายในช่วงเวลาน
1: ั้นอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารการสอนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะเพียงแต่เราคิดฐานจาก 1,000 คนนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นอัตราตายเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คนเราจะสังเกตเห็นว่า2ค่าสถิตินี้ต่างกันนะคะในการประเมินเพราะว่าโอกาสที่ลูกจ้างจะเกิดการเสียชีวิตจะมีน้อยเพราะนั้นเขาจะคิดเป็นอัตราต่อ 100,000 นะคะแต่ถ้าเป็นอัตราการเจ็บปวดจะคิดต่อ 1,000 ให้ฐานเท่ากันเพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบในแต่ละโรงงานหรือแต่ละแผนกได
1: ้
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีค่ะในเรื่องของIFR ISR ASI DII นะคะเรามีตัวอย่างให้นะคะอาจารย์นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ IFR คืออะไรคะ IFR คืออัตราความถี่การบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นะคะ ISR ก็คืออัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะแล้วก็เฉลี่ยก็จะเป็นดัชนีความแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บแล้วก็ดัชนีการบาดเจ็บพิการนะคะ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: โดยอัตราความถี่ของการบาดเจ็บนะคะ IFR แล้วก็ ISR ในที่นี้เราจะใช้ฐานจาก1ล้านชั่วโมงการทำงานมาคิดนะคะถ้าเป็นของโอชาบางทีเขาจะใช้ 200,000 ก็ได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ดูตามสภาพของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานค่อนข้างจะมีพนักงานค่อนข้างเยอะนะคะ
1: อันนี้นักศึกษาต้องไปปรับใช้เองนะครับ
0: ค่ะ
1: ด้วย
0: แต่เราก็สามารถใช้ฐานนี้ได้เลยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกันนะคะ
1: ครับ
0: ความถี่ความรุนแรงนะคะต่างๆมีตัวอย่างให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ IFISR แล้วยังมี Safety Score เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ T-testก็ใช้เปรียบเทียบกันได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของนะคะปีที่ผ่านมาปีปัจจุบันนะคะ

0: สถิติที่เปรียบเทียบกันว่าอัตราการประสบอันตรายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราจะไม่ดูเพียงตัวเลขเฉยๆเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกันแล้วไม่ค่อยชัดเจนจะใช้จากค่าสถิตินะคะนอกจากนี้นะคะยังมีค่าสถิติอีกมากมายนะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับจากทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่2เรื่องการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับที่ท่านอาจารย์อภิรดีได้บรรยายสรุปมานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับไม่ได้มีแค่นี้แต่นี่คือประเด็นสำคัญสาระสำคัญจริงๆนะครับ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
6: ่อ้าวครูไหนอ่ะ
5: ไม่รู้
6: อ้าววันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาเร็วลมโมกไปซักซันหน่อยนานแล้วเย็นๆเอาสองไม้พี่สองไ
7: ม้นะน่ารัก
8: เมื่อไหร่จะเลิก
9: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ครับสำหรับตอนที่3ก็จะเป็นการสรุปประเด็นสาระที่สำคัญของหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับซึ่งวิทยากรคืออาจารย์ดร.วรวิทย์นาคแป้นนะครับจะมาสรุปเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญนะครับ
11: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.วรวิทย
11: ์สวัสดีครับ
1: วันนี้ท่านอาจารย์จะมีประเด็นสำคัญใช่ไหมครับที่จะมาสรุปในเรื่องของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับเรียนเชิญเลยครับ
11: ครับผมหรือว่าก็คือหน่วยที่3ของเรานั่นเองสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกัน
1: ครับ
11: ตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
11: ส่วนตอนที่2จะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสีย
1: ครับ
11: ครับผมส่วนตอนสุดท้ายตอนสำคัญของหน่วยนี้เลยก็คือระบบในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
11: ครับผมสำหรับตอนที่1หรือว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตอนที่1นะครับผมขอเกริ่นก่อนว่าความสูญเสียใดๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือว่าองค์กรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมดังนั้นผู้บริหารทุกคนนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างมีระบบโดยที่เน้นไปที่ตัวผู้บริหารและมีการมองเชิงระบบมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
11: แต่ว่าสำหรับในงานอาชีวนามัยของเราเนี่ยมองความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับมาจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องวางแผนควบคุมเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทำหรือว่าสภาพการที่ไม่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอาจจะอยู่ลึกถึงในระดับนโยบายของการบริหารจัดการก็ว่าได้นะครับ
1: ครับครับ
11: สำหรับตอนที่1นี้นะครับก็จะมี2เรื่องด้วยกันก็เป็นความหมายและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียและการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียนะครับ สำหรับ definition หรือว่าความหมายนะครับความสูญเสียในที่นี้จะหมายถึงความสูญเสียหรือว่าความสูญเปล่าของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้
11: คำว่าทรัพยากรเนี่ยเราไม่ได้มองถึงการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเพียงเท่านั้นเราครอบคลุมไปถึงทรัพยากรอื่นๆเช่นทรัพยากรมนุษย์เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็ตัววัตถุดิบในการผลิต ต่างๆเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเนี่ยถ้าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำให้เสียไปหรือถูกใช้ไปโดยสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆจะเป็นการสูญเสียที่ถือว่าการบริหารมีความล้มเหลวดังนั้นการควบคุมในระดับบริหารเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการในส่วนนี้เพื่อควบคุมความสูญเสียในส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
11: ส่วนการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างที่ผมเกริ่นมาก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ loss control management เป็นการบริหารผสมผสานบูรณาการเอาทักษะในการบริหารจัดการและก็เทคนิคของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการป้องกันความสูญเสียการลดความสูญเสียมาประยุกต์ใช้โดยองค์รวมนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงต่างๆภายในองค์กรซึ่งสับเซตย่อยของ definition คำว่า loss control management มันจะมีคำว่าการควบคุมความสูญเสียอยู่ในนั้นก็คือ loss control จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ความสูญเปล่าของทรัพยากรเนี่ยต่ำที่สุดหรือในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกิจกรรมจะครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับความเสี่ยงก็คือ prevention แล้วก็ลดความเสี่ยง reduction หรือการขจัดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปเลยหรือ elimination นะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายระดับใช่ไหมอาจารย
11: ์
1: ของการที่จะควบคุมความสูญเสีย
11: ใช่ครับก็คือจะตรงกับคำกล่าวที่ว่ายิ่งลดยิ่งเราเนี่ยลดความสูญเสียได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรหรือบริษัทได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับจากคำกล่าวนี้จะเห็นว่าความสูญเสียที่มีผลต่อธุรกิจแล้วก็ระบบการบริหารจัดการหากไม่มีการวางแผนหรือควบคุมความสูญเสียให้ดีแล้วเนี่ยองค์กรก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกิดความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ minimize loss is as much improvement as maximization of profit นะครับ
1: ครับ
11: ส่วนอย่างที่บอกก็คือในตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องความสูญเสียทุกคนก็ต้องมี mindset เกี่ยวกับความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในองค์กรนะครับก็คือประการหนึ่งก็คือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากโรงงานสารเคมีเกิดเหตุรั่วไหลขึ้นมาโอเคในส่วนแรกก็คือจะสูญเสียตัววัตถุดิบและตัวสารเคมีที่รั่วไหลออกมาแต่ถ้าในกรณีที่สารเคมีนั้นเป็นสารเคมีอันตรายแล้วก็ไวไฟจะเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นและคดีนี้ลามทุ่งไปยังแผนกอื่นส่วนอื่นทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในตัวโรงงานเองบริษัทเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงเช่นกันนะครับทีนี้ในเรื่องที่สองของตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียแต่ก่อนที่เราจะไปสู่สมัยใหม่เนี่ยผมขอเท้าความของการบริหารความปลอดภัยในแบบดั้งเดิมก่อนในแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเขาจะเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นสำคัญจึงทำให้มองหาคนผิดเป็นหลักจึงทำให้เกิดข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เกิดการควบคุมหรือว่าแก้ไขที่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้โดยตรงทำให้เกิดการแก้ไขที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นดังนั้นเขาถึงนำการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะเน้นไปที่ตัวผู้บริหารมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆในการบริหารจัดการความปลอดภัยในด้านสมัยใหม่มากขึ้นมองเชิงระบบมากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มการตรวจติดตามการวัดผลโดยใช้บุคคลที่3จะเป็น third party องค์กรข้างนอกหรือว่าแผนกอื่นมาติดตามวัดผลในการบริหารจัดการเข้ามานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะตกยกผมจะขอยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการบริหารความปลอดภัยแบบดั้งเดิมแล้วก็สมัยใหม่อย่างข้อที่1เนี่ยอย่างจะบอกว่าแบบดั้งเดิมน่ะจะมองว่างานด้านความปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช่
11: เป็นคอสที่ต้องสูญเสียไป
1: ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนะครับก็คือจะมองไปว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นดูแล้วมีค่าใช้จ่ายนะ
11: ใช่ทุกอย่างเลยต้องเป็นการออกเงินตลอดเลยงานด้านนั้นเสร็จ
1: ใช่ใช่ใช่ด้านเซฟตี้
11: ใช่แต่ว่าทีเนี้ยในงานการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่จะมองว่างานด้านเซฟตี้เป็นการลงทุนเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราลงทุนแล้วเราต้องได้อินคัมเราคือไม่มีการสูญเสีย
1: ใช่อ
11: ย่างคำกล่าวที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือการที่เราไม่มีการสูญเสียนั่นก็ถือว่าเรามีกำไรแล้ว
1: ใช่ใช่
11: ถูกไหมครับ
1: ครับใช่ใช่
11: ครับผม
1: อันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าบางทีเราคิดมันต้องมองในนี้ระยะยาว
11: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสูญเสียทั้งนั้นเลยนะครับ
11: ใช่ครับ
1: จากอุบัติเหตุ
11: ครับผมซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างทั้งมีหลายข้อด้วยกันอ่ะมีหน้านี้มี3ข้อและอันนี้เพิ่มอีกเป็น7ข้อก็คือจะขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยกลับไปทบทวนดูว่าความแตกต่างของแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่แล้วทีนี้ จะได้เห็นว่าแบบสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถบริหารจัดการแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิมอย่างไร
1: okay.
11: อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
11: ผม ทีนี้ข้อควรคำนึงนะครับในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มีทั้งหมด4ประการด้วยกันข้อที่1ก็จะเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการของสมัยใหม่นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะเป็นการบริหารงานที่เน้นบทบาทของผู้บริหารทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานโดยเน้นให้มีการขับเคลื่อนที่เป็นระบบหมุนสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการควบคุมความสูญ

0: การบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ระบบที่ประเมินผลวัดผลเชื่อถือได้สามารถบ่งบอกได้ถึงโอกาสและก็สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของความเป็นวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้องทำอะไรก่อนหลังอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดต่างๆในการมาระบุว่าอะไรสำคัญมากกว่าแล้วก็มุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดปัญหามากกว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วแล้วเราไปแก้ไข
1: โอเคครับ
0: ครับผมแล้วก็การบริหารความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของให้มองว่าการบริหารความสูญเสียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการองค์รว
1: ม
0: ส่วนระบบที่2นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานเพื่อควบคุมความสูญเสียก็คือเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ใช้ในการกำหนดนโยบายการวางแผนงานแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจด้วยนะครับโดยระบบสารสนเทศดังกล่าวจะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดเก็บที่ดีมีระบบการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและต้องมีความทันสมัยอยู่เสมออันนี้อยากจะขอยกตัวอย่างเป็นระบบGHS ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าดูพวก Safety Data Sheet ได
1: ้
0: หรือว่าในทุกองค์กรในทุกหน่วยงานนะครับก็คือระบบสารสนเทศครอบคลุมไปทั้งหน่วยงานอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารการควบคุมความสูญเสียนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆหรืองานที่ปฏิบัติจะต้องมีการจัดทำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีการกำหนดมาตรฐานหรือว่าควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยระบบจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับในการพัฒนามาตรฐานของการปฏิบัติงานนะครับอย่างเช่นนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานเขาเรียกว่างานกอไก่แล้วก็จะกำหนดว่าการทำงานที่ถูกต้องของงานกอไก่เนี่ยมีทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันก็คือเราลิสต์ไว้เลยว่า1 2 3 4 5ก็คือถ้าทำตามนี้5สเต็ปขั้นตอนนี้ก็จะเกิดการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น
1: อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ SOP ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: Safety Operation Procedure หร
1: ือ
0: ไม่ก็บางที่ก็จะเรียกว่า WI Work Instruction
1: ครับผม WI ใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกก็คือมีงานก็คือก่อนที่จะทำเราจะมี what who when how often ครับผมจะมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะต้องดำเนินการเมื่อไหร่แล้วก็ความถี่ที่ต้องทำอย่างไรนี่คือส่วนที่ต้องพิจารณาในการคิดค้นหรือว่า create หรือว่าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
1: คร
0: ับผมและอย่างที่บอกก็คือตัวระบบเนี่ยต้องมีการประเมินและวัดผลได้การประมาณเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับก็คือมุ่งเน้นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานหรือว่าตัวมาตรฐานสามารถควบคุมความสูญเสียหรือว่าป้องกันความสูญเสียได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นตัวจับว่าการพฤติกรรมหรือว่าคอนดิชันหรือว่าสภาพการทำการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าครับผมก็จะได้พัฒนาข้อมูลต่อไปสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสียผมเชื่อว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ศึกษาในหน่วยที่2มาแล้วเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทีนี้เรื่องมันจะลิงก์กันเพราะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นฮะความสูญเสียถูกไหมทีนี้มันก็จะลิงก์กันในมุมมองของการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียเนี่ยก็จะนำเอาทฤษฎีในการเกิดอุบัติเหตุมาเพื่อใช้ในประยุกต์ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับผมก็จะขอยกออกมาไม่กี่ทฤษฎีหรอกถ้าเป็นหลักๆก็จะเป็นของแฟรงค์อีเบิร์ตที่เขาคิดค้นหรือว่าทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าได้มาเป็นสัดส่วนในการเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นเลขหลักๆก็จะเป็น1 10 30 600อย่างเช่นในบางตำราจะเป็นการอธิบาย definition ของอัตราส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออธิบายว่าในทุก600เหตุการณ์ที่ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายเนี่ยจะมีการเกิด30เหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็10เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็1เหตุการณ์ที่เป็นบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้เลยทีนี้ตัวหลักๆเนี่ยข้อความสำคัญของสัดส่วนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตัวเลขตัวนี
1: ้
0: ก็คือจะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวแทนของอุบัติเหตุและก็อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จำนวนนะฮะที่ได้จากการรายงานไม่ได้จำนวนที่เกิดขึ้นจริงแต่ตามทฤษฎีอ่ะก็คือมีการแปลความมากมายอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือ1 10 30เนี่ยแต่ว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่ เมื่อเกิดการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยการมุ่งเน้นก็คือจะพยายามไปที่

0: เหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งที่เกิดบาดเจ็บความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วเขาต้องการให้มุ่งเน้นไปที่ตัว600ตัว30ตัว10ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงแต่สามารถป้องกันได
1: ้
0: มากกว่านะครับก็คือในเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอีกมากมายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมความสูญเสียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียหายแต่อาจจะมีศักยภาพที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียสูงจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถป้องกันได
1: ้ไอ้ตรงนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงไหมอาจารย์ก็คือสรุปแล้วก็คืออุบัติการณ์นั้นอาจจะไม่มีการบาดเจ็บเสียหายหรอกแต่ว่าเป็นไงนะฮะ
0: อย่างที่บอกก็คือถ้าทุกคนเข้าใจสัดส่วนนี้แต่ว่าบางคนอ่ะเขาจะมองไปที่เลขหนึ่งตรงนี้ก็คือบาดเจ็บรุนแรงมองที่เราต้องไปแอคชั่นที่ตัวเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงแต่ว่าก่อนที่จะเกิด
1: ใช่ไหม
0: เหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรงอ่ะมันมาจากการบาดเจ็บเล็กน้อยบาดทรัพย์สินเสียหายซึ่งสามารถป้องกันได้ง่ายกว่า
1: ถ้าป้องกันส่วนนั้นมันก็จะไม่ไปถึงยอดของพีระมิด
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เรากล่าวถึงความยากง่ายของการแก้ไขปัญหาด้วยซ้ำครับผมทีนี้ทฤษฎีของแฟรงค์อีเบิร์ตก็จะเกี่ยวพันถ้าพูดของแฟรงค์อีเบิร์ตแล้วจะไม่พูดของไฮริชก็ไม่ได
1: ้
0: ครับผมก็จะทฤษฎีดังกล่าวก็คืออธิบายว่าการบาดเจ็บและเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุเกิดจะมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือว่า unsafe acts แล้วก็การสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือ unsafe condition
1: ทฤษฎีนี้ที่เราเรียกทฤษฎีโดมิโนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับก็คือส่วนการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานแล้วเดี๋ยวผมจะมีรูปของโดมิโนให้ดูอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการสืบเนื่องจากภูมิหลังสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นการถอยออกไปโดมิโนตัวที่5ก็คือการบาดเจ็บและความเสียหายทีนี้เรามองถอยออกมาว่าก่อนที่การบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: อ่
0: ะเป
1: ็
0: นเรื่องของอุบัติเหต
1: ุ
0: แล้วถอยออกมาอีกก็จะเป็น unsafe act unsafe condition ถอยออกมาอีกก่อนที่จะเกิด

0: เหตุหรือว่าสาเหตุอุบัติเหตุได้โดยตรงทีนี้ทฤษฎีถัดไปนะครับก็คืออย่างนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวทฤษฎีโดมิโนอ่ะมองข้ามว่าายึดถ้ายึดเอาตัวทฤษฎีโดมิโนเพียงอย่างเดียวก็จะเป็นการให้กำคำจำกัดความของอุบัติเหตุที่แคบเกินไปส่งผลให้การวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยถูกจำกัดจนไม่สามารถจัดทำมาตรการป้องกันการป้องกันมาตรการการป้องกันที่ครบถ้วนได้เพียงพอครับผ
1: ม
0: ทีนี้เมื่อมีโดมิโนก็มีคนที่อะแดปทฤษฎีของโดมิโนขึ้นมาเราเรียกว่าทฤษฎีแบบจำลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย loss causation model นะครับก็คือมองภาพกว้างขึ้นมองการเป็นระบบมากขึ้นก
1: ็
0: คือมองว่าแบบจำลองเนี่ยได้อธิบายผลของความสูญเสียว่าเกิดขึ้นทั้งกับคนทรัพย์สินผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความแตกต่างกับทฤษฎีโดมิโนตรงที่ทุกๆขั้นตอนของเหตุและผลของอุบัติเหตุนั้นจะมีลูกศรหลายๆอันก็คือมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันไม่ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้เขายังเปลี่ยนตัวสาเหตุขนาดนั้นที่เขาเรียกว่า unsafe actกับ unsafe condition เขาเอาตัวมาตรฐานมาจับเพราะว่าตัว unsafe act unsafe condition จะเป็น subjective ก็คือเป็นขึ้นอยู่กับผู้ที่ประเมินว่าอันเนี้ยปลอดภัยสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาเอาตัวมาตรฐานมาจับปั๊บก็จะมีเกณฑ์ก็คือถ้าผู้ประเมินมีหลายๆคนก็จะใช้เกณฑ์ที่ตรงกันได้ครับผม
2: คือเหมือนกับเป็นการทำให้เกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เดียวกัน
0: ใช่ใช่
2: โอเคครับ
0: ครับผมเขาเปลี่ยนเป็นคำว่า substandard act แล้วก็ substandard condition
2: โอเค
0: ครับผมนี้จากที่เห็นนะครับก็จะมี5ส่วนด้วยกันก็คือมองจากทางขวาสุดนะครับจะเป็นความสูญเสียทั้งคนทรัพย์สินกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะมีลูกศรหลายๆอันเมื่อเราถอยออกมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็คือเป็นการสัมผัสกับพลังงานหรือว่าวัตถุที่ผิดปกติถอยออกมาอีกก็จะเป็นการปฏิบัติงานหรือสภาพการที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วถอยออกมาอีกก็เป็นปัจจัยจากคนแล้วก็จากงานแต่ว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ถอยออกมาจะเป็นขาดการควบคุ
1: ม
0: ซึ่งอันนี้จะต่างกับของโดมิโนซึ่งการควบคุมเนี่ยจะมองอยู่ที่3ส่วนก็คือ 1. มีมาตรฐานไหม 2. ถ้ามีบังคับใช้ไหม 3. ถ้ามีแล้วมาตรฐานตัวนี้อัปเดตหรือเปล่าหลักๆมี3ส่วนแค่นี้เองในส่วนของการขาดการควบคุมนะครับทีนี้ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นตอนที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังถึงระบบในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเพราะว่าในตอนนี้สำคัญแต่ว่าจะมีตัวหนังสือเยอะก็อย่างที่1 นะครับเกี่ยวกับในการบริหารจัดการหรือว่าบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่นะครับจะเป็นเรื่องของกฎความจริง12 ข้อ
2: ต
0: ัวเนี่ยกฎความจริงพื้นฐาน12ประการของลุยส์อาร์เลนนะจะเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการอย่างเงี้ยก็คือเขาจะบอกถึง1หลักการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อเราเอานำกฎความปลอดภัยสมัยใหม่หรือว่าใหม่ๆเข้าไปในองค์กรเนี่ยถ้าเปลี่ยนน้อยการต่อต้านจะน้อยถ้าเปลี่ยนเยอะความต่อต้านจะเยอะแน่นอนเพราะว่าเขาเคยชินมันจะขัดกับความเคยชินของเขาที่เขาเคยทำทุกวัน
2: นะครับ
0: ผู้บริหารก็ต้องคำนึงในส่วนนี้ด้วยข้อที่2ก็คือการเสริมพฤติกรรมแน่นอนว่าการเสริมพฤติกรรมมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ชอบแบบไหนฮะ
2: ก็ต้องชอบแบบเชิงบวก
0: เชิงบวกมี incentive เนาะมีเงินรางวัล
2: มีอะไรล่อใจ
0: ใช่แต่ว่าในทางลบบางทีก็ต้องใช้เพราะเป็นการใช้ไม้แข็งในการทำให้รู้ว่าม
2: ันก็จะ
0: การบริหารจัดการเราเอาจริง
2: ใช่มันจะกลายเป็นแบบเหยาะแยะ
0: ใช่เราจะอ่อนเกินไปในการถ้าจะเชิงบวกอย่างเดียวส่วนข้อที่3ก็คือหลักการตอบสนองซึ่งกันและกันถ้าผมกับอาจารย์ต้องทำงานชิ้นนึงแล้วเราตกลงร่วมกันงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปได้ดีแต่ถ้าผมฟังแค่เสียงผมอย่างเดียวแล้วก็ทำอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจแต่ก็ต้องทำ มันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นแบบ mutual interest ก็คือตอบสนองซึ่งกันและกันเห็นตรงกันความกดความปลอดภัยนี้ก็จะประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็การทำงานให้ตรงจุดก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นจริงๆอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องคิดค้นหรือว่าเป็นคนที่ช่วยในการออกกฎความปลอดภัยในการทำงานนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวผู้บริหารเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นโดยตรงกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นโดยตรงนะฮะแล้วก็การเป็นผู้นำตัวอย่างก็คือในหลักการนี้ถ้าผู้บริหารเห็นความสำคัญแน่นอนระดับล่างลงมาตั้งแต่เลเวลสับแมเนจเมนต์ตั้งจนถึงผู้ปฏิบัติก็ต้อง
2: ทำตาม
0: ทำนำมาใช้ด้วยเช่นกันเพราะเขาเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็หลักการแก้ที่ต้นต่อ แน่นอนว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือว่าแก้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ตรงจุดก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงได้อย่างมากกว่าที่เราแก้
2: ที่เราบอกว่าแก้ที่ root cause ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะบางทีอุบัติเหตุเราไปแก้ที่ PPE อย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
0: มันก็จะไม่ได้อันตรายก็ยังอยู่
2: ยังอยู่ใช่ใช่
0: ครับผมทีนี้หลักการแก้สิ่งวิกฤตข้อที่7นะครับเราจะมองว่า เหตุการณ์เล็กๆนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้ที่มาจากการไฟฟ้าลัดวงจรเพียงแค่ตัวเซอร์กิตลัดวงจรเพียงนิดเดียวแล้วก็ขาดระบบการป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรเพียงนิดเดียวเองอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามใหญ่โตได้ของทั้งบริษัทแล้วก็ข้อที่8เป็นหลักการผู้นำกลุ่มอย่าลืมว่าในคนหมู่มากจะมีไม่กี่คนหรอกที่ทุกคนฟังจะเป็น
2: ค
0: ีย์เพอ
2: ร
0: ์เซนถ้าเรายึดหรือว่าซื้อใจคีย์เพอร์เซนได้หลักการบริหารที่จะนำไปใช้กับพนักงานทุกคน
2: ก็จะเป็นไปได้ง่าย
0: ใช่
2: ครับ
0: ใช่ครับหลักการที่9ก็คือหลักการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เวลาเราตั้งโครงการหรือว่าทำกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยเมื่อเรามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เราจะไม่หลุดเราจะรู้ว่าเราต้องบรรลุอะไรเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรครับผมแล้วก็หลักการบูรณาการอย่างที่บอกว่างานด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านการพูดตัวจปวิชาชีพเองที่ต้องนำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการโน้มน้าวความสนใจของพนักงานด้วยเช่นกัน
2: อ
0: ย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยต้องบูรณาการเข้าร่วมด้วยกัน
2: ครับ
0: แล้วก็หลักการข้อที่11นะครับก็คือหลักการการมีส่วนร่วมแน่นอนว่าจปวิชาชีพทำให้กฎความปลอดภัยเนี้ยแอคทีฟขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนนำไปใช
2: ้
0: ทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นทั้งองค์กรเพื่อประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท
2: เพราะฉะนั้นหลักเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ใช่ครับส่วน
2: เ
0: ลือส่วนมากพนักงานทุกคนก็คืออยากจะมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการหรือว่ากฎ
2: ไม่ใช่มา

0: มาเป็นกลางๆแล้วก็มา
1: แล้วก็มาบังคับใช้ไม่เหมือนเป็นการบังคับ
0: ย่อยเช่นกัน
1: แล้วก็หลักการพิจารณาที่หลายสาเหตุก็จะตรงกับ loss causation model เมื่อกี้ก็คือมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอุบัติเหตุไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแล้วก็ยิงตรงมาเป็นความสูญเสียเลยเพราะทุกอย่างพันยับผสมกันแล้วก็รวมกันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสีย
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนในส่วนที่2นะครับก็คือในการเพื่อควบคุมความสูญเสียให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดก็จะมีแนวคิดในการดำเนินการทั้งหมด5ประการด้วยกันหรือว่า5ขั้นตอนด้วยกันก็จะคล้ายๆกับการประเมินความเสี่ยงก็คือขั้นตอนที่1จะเป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรก็คือยิ่งค้นหาเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถป้องกันอันตรายหรือว่าความสูญเสียได้มากเท่านั้น
0: ครับ
1: ครับผมที่สำคัญก็คือต้องมองหาปัญหาที่เป็นวิกฤตจริงๆ critical point หรือ critical problem ให้ได้ส่วนอันที่2ก็คือเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากข้อที่1นะครับหลังจากได้มีการค้นหาและชี้บ่งความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียทั้งหมดก็มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละองค์ประกอบหรือว่าองค์ความสูญเสียเนี่ยที่องค์กรจะต้องเผชิญให้ชัดเจนเพื่อจะทราบว่าเรื่องใดมีความเสี่ยงสูงปานกลางหรือว่าต่ำตามลำดับเราจะได้ว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง
0: อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการจัดเขาเรียกอะไรจัดลำดับความเสี่ยงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่านี่คือการบริหารเล่นระดับกว้างระดับการบริหารจัดการนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเมื่อเรารู้ความเสี่ยงแล้วเรารู้ลำดับความเสี่ยงแล้วก็มาจัดทำแผนควบคุมจากการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเนี่ยก็มีการจัดทำแผนควบคุมซึ่งอยู่ในลักษณะการขจัดทิ้งการจัดการการยอมรับแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับส่วนขั้นที่4ก็คือการเมื่อเรานำวางแผนแล้วก็นำแผนไปสู่การปฏิบัตินำแผนว่าเราจะควบคุมความเสี่ยงหรือว่าที่จะให้เกิดความสูญเสียนั้นควบคุมได้อย่างไรครับผมส่วนขั้นตอนที่5ก็คือการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าแผนจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าเราไม่ทำเป็นวงกลมเพราะเราต้องมีการปรับปรุงวัดผลแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในวงรอบถัดไป
0: ครับผม
1: ทีนี้ผมขอยกตัวอย่างในเรื่องขั้นตอนของการจัดการหรือว่า treat เมื่อกี้เมื่อเรามีความสูญเสียแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะจัดการกับความสูญเสียนี้หรือว่าความเสี่ยงนี้ก็จะมีขั้นตอนอีก5ขั้นตอนเช่นกันในการพัฒนาโปรแกรมอันนี้จะย่อยลงมาก
0: ็
1: จะเป็นการระบุกิจกรรมโดยตรงเลยว่าเราจะควบคุมความสูญเสียนี้อย่างไรแล้วก็กำหนดมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการดำเนินงานว่าเราสำเร็จตามที่กิจกรรมหรือว่าที่เราปฏิบัติหรือไม่แล้วก็ประเมินผลแล้วก็รวมถึงการยกย่องชมเชยและแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมเนี่ยรันได้ต่อไปได้
0: ครับ
1: ครับผมส่วนที่4ในเมื่อผมขอพูดอีกนิดนึงส่วนที่4ก็คือส่วนสำคัญคือแหล่งของความสูญเสียในองค์กรที่เราต้องมองหลักๆมีหมด4แหล่งด้วยกันก็คือ1คน people ก็คือองค์ประกอบของคนก็คือมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารหัวหน้างานพนักงานผู้รับเหมาลูกค้ารวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเพราะคนเนี่ยสามารถมีการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุครับผมส่วนที่2คืออุปกรณ์ equipment ต่างๆไม่ว่าเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆซึ่งเป็นแหล่งของความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรงเช่นการตัดอวัยวะขาดการเกิดไฟฟ้ารั่วที่เครื่องจักรทำให้ผู้ควบคุมถูกไฟฟ้าดูดได้เช่นกันส่วนที่3ก็คือ material หรือว่าวัสดุอาจจะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิตพวกเคมีพันธุ์สารที่จะต้องใช้ในการผลิตซึ่งนับว่าเป็นแหล่งของความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยทรัพย์สินเสียหายเช่นการหกรั่วของสารเคมีประเภทกรดด่างที่มีการกัดกร่อนแล้วก็ไฟไหม้เป็นต้นส่วนที่4ส่วนสุดท้ายแหล่งของความสูญเสียสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมนี่จะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นความร้อนแสงเสียงฝุ่นสารเคมีฟุ้งกระจายความสั่นสะเทือนและก็เชื้อโรคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับ
0: okay.
1: เกี่ยวกับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย
0: ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่เราเรียกว่าตอนที่3นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียที่อาจารย์ดร.วรวิทย์นะครับได้มาบรรยายครับตอนนี้เรามาสู่ตอนที่4นะครับซึ่งเป็นการฝึกทำแบบทดสอบนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงว่าเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบเท่านั้นเองของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะครับจากการที่เราได้รับฟังคำบรรยายนะครับจากวิทยากรทั้ง3หน่วยมาแล้วนะครับทั้ง3ตอนนะครับใน3 หน่วยนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาถึงตอนที่4ตอนนี้เราจะลองมาเน้นการทำแบบฝึกหัดหรือเป็นลักษณะที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเป็นตัวอย่างของแนวการทำโจทย์เท่านั้นในช่วงที่1นี่นะครับเราก็จะมาเป็นแบบทดสอบนะครับของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีตั้งแต่ข้อที่1ถึง8นะครับมีโจทย์ว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์สุดาวครับ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามนะของหน่วยที่1นะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะอาจจะเป็นว่างานอาชีวันใหม่และความปลอดภัยมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไ
0: ร
2: นะคะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานตัวเลือกที่สองป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานสามส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสี่รณรงค์ให้นายจ้างจัดสภาพการจ้างตามมาตรฐานสากลแล้วก็5นะคะตัวเลือกที่5คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน
0: อันนี้คือเป้าหมายนะครับนักศึกษาสังเกตโจทย์ดีๆนิดนึงเน้นคำว่าเป้าหมายหลักนะครับอย่าไปสับสนกับคำว่ามีวัตถุประสงค์อะไรไม่ใช่นะครับมันคือเป้าหมายหลักของงาน
2: ที่ท่านอาจารย์ดร.ศรีศักดิ์พูดก็คือเป็นคีย์เวิร์ดเลย
0: ใช่ครับ
2: เป้าหมาย
0: อ่านโจทย์ต้องรู้จักในการวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะครับโอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
0: ซึ่งมันสอดคล้องเลยถ้าเจ็บป่วยก็เป็นอาชีวอนามัยถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นความปลอดภัยใช่ไหมครับนั่นอันนี้ครอบคลุมเป้าหมายครับต่อไปครับ
2: ส่วนอื่นๆนี่ไม่ใช่นะคะเรื่องควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานนี่เป็นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะคะส่วนคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานอันนี้ก็หลังจากเขาประสบอันตรายแล้วนะ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้ข้อ2นะคะตัวอย่างโจทย์ข้อที่2คือการดูแลผู้ประกอบอาชีพให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในขอบเขตของงานอาชีวันใหม่และความปลอดภัยในข้อใด
0: ครับ
2: นะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การจัด pressing นะการป้องกัน prevention การส่งเสริม promotion การปกป้องคุ้มครอง protection แล้วก็การปรับสภาพของคนงานนะคะAdaptation of worker
0: ครับ
2: นะคะ
0: ข้อไหนถูกครับ
2: นะคะข้อไหนแล้วแต่ลองดูนะคะก็จะต้องตอบตัวเลือกที่หนึ่งการจัด
0: ด้วยเหตุผล
2: ก็คือเราก็ต้องมีการ put the right man on the right job อย่างที่ว่า
0: ที่ท่านอาจารย์บรรยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในขอบเขตเลยของงานอาชีวอนามัยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตัวเลือกอื่นไม่ใช่โดยเฉพาะข้อ5เลยนะคะเพราะว่าการปรับสภาพของคนงานเราต้องปรับสภาพของงานไม่ใช่ของคน
0: เพราะว่าคนปรับคำว่ายากเนาะ
2: ไม่ได้
0: มันเป็นลักษณะคนครับ
2: ใช่ทีนี้ตัวอย่างข้อที่3นะคะการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของใครตามกฎหมาย
0: อ
2: ันนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่นักกายศาสตร์นะคะนักอาชีวะนิรภัยนักอาชีวะสุขศาสตร์หรือนักสุขศาสตร์สากรรมนั่นเองนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแล้วก็ระดับบริหารนะคะอันนี้ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือนะตัวเลือกที่4
0: ทีนี้จะมีประเด็นนิดหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารเนี่ยนักศึกษาจะงงไปสับสนว่าเอ๊ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวงเลยแต่ต่างกันใช่ไหมครับระหว่างบริหารกับวิชาชีพ
2: ใช่เพราะจริงๆเขาก็จะมีตั้งแต่ระดับบริหารระดับวิชาชีพระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง
0: ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันโอเคครับบริหารก็ต้องทำบริหารอย่างเดียวจะมาประเมินความเสี่ยงไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
0: โอเคครับ
2: นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพวกคปอด้วยนะคณะกรรมการความปลอดภัยนักศึกษาก็ต้องไปดู
0: ศึกษาเพิ่มเติมอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: โอเคครับ
2: เพราะโจทย์อาจจะถามในประเด็น
0: อื่นนั้นด้วยนะครับที่ยกมาให้นี้เป็นเพียงตัวอย่าง
2: ตัวอย่าง
0: ต้องเน้นว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่ข้อสอบนะครับนักศึกษา ให้ดูแนวลักษณะคำถามเพื่อที่จะไปใช้ในการเตรียมตรวจสอบ
2: ค่ะนะ

0: าดูตัวอย่างข้อที่4นะคะการแก้ไขสภาพความพิการและฝึกอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ประสบอันตรายแล้วเนี่ยนะเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางด้านใดนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลือกนะคะด้านอาชีวนิรภัยด้านกายศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะด้านแรงงานสัมพันธ์แล้วก็ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบในเรื่องของตัวเลือกที่3เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: เพราะมีเรื่องความพิการและฝึกอาชีพ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเป็นเรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว
0: ใช่เราก็จะได้ประสานงานได้ถูกนะคะ
1: ต่อไปเลยครับข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยในข้อใดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีตั้งแต่กองคุ้มครองแรงงานกองความปลอดภัยแรงงานกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานนะกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
1: โอ้ข้อนี้รู้เลยคีย์เวิร์ดถ้าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องเป็นข
0: ้อตัวเลือกที่4นะเดิมเขาใช้คำว่าสำนักโรคจากการประกอบอาชีพแต่ตอนนี้ก็ปรับเป็นคำว่า
1: คือนักศึกษาต้องหมั่นติดตามนะครับเพราะว่าบางครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับชื่อกองกรมอะไรเงี้ยนะครับเราคอยดูครับต่อไปครับข้อที่ต่อไปครับ
0: ข้อ6นะหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการออกอนุสัญญาและข้อแนะต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้แก่ข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่ตัวเลือกที่1นะ ILO นะ ISO นะ SSE OSHA แล้วก็ ACJS นะเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องถ้านักศึกษาเข้าไปอ่านนะรายละเอียดก็คือเอาอันนี้เป็น
1: ระวังมันจะมี2ประเภทของที่ท่านอาจารย์ว่าหน่วยงานนานา
0: ระดับสากล
1: ระดับสากล
0: กับระดับประเทศ
1: ระหว่างประเทศใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะส่วน2อันนี้เป็นของอเมริกานะนี่ของสหราชอาณา
1: จักรไปดูนะครับพวกนี้สำคัญ
0: ต่อไปเลยนะคะข้อที่7กลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะมีการบูรณาการ3มิติได้แก่ความปลอดภัยด้าน well-being หรือความผาสุกในการทำงานนะบางคนเขาใช้ความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงานนี้และด้านใดนะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่ด้านสังคมด้านผลผลิตด้านสุขภาพด้านสวัสดิการแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพ
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ข้อสุดท้ายนะการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการในสถานประกอบกิจการได้แก่การดำเนินการในข้อใด
1: ครับ
0: คือการจัดสวัสดิการเนี่ยมันมีหลายด้าน
1: ครับ
0: นะคะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรให้พนักงานนะการจัดห้องสมุดบุมอ่านหนังสือในที่ทำงานการบริการยาคลายเครียดในห้องรักษาพยาบาลการติดโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยแล้วก็การจัดโครงการโรงงานสีขาวนะด้านนันทการคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะคะการจัดห้องสมุดหรือมุมอ่านหนังสือในที่ทำงาน
1: มันมีคำว่านันทนาการด้วยพักผ่อน
0: ใช
1: ่ครับ
0: อาจจะมีการไปทัศนศึกษาการจัดงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ
1: ครับครับตอนนี้เรามาต่อกันในช่วงที่2เลยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวในการเตรียมตัวสอบครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะคะว่าจากที่เราเรียนทฤษฎีมาแล้วหรืออ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะลองมาฝึกปฏิบัติกันดูว่าเราจะยังตอบคำถามได้อยู่หรือเปล่านะคะข้อแรกเลยค่ะจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อใดคือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือที่เราเรียกว่า near miss นะคะนักศึกษาลองดูสิคะข้อ1นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษที่วางขวางทางเดินล้มหัวเข่าถลอกข้อ2นายดำเดินสะดุดเหมือนกันนะคะแต่กล่องกระดาษฉีกขาดข้อ3นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเซเล็กเล็กน้อยข้อ4นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเช่นกันล้มหัวเข่าถลอกแล้วก็กล่องกระดาษฉีกขาดข้อ5นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเสียหลักเดินเซเล็กน้อยแต่กล่องกระดาษฉีกขาดจากทั้ง5ตัวเลือกนักศึกษาลองทบทวนดูค่ะ

0: ว่าเอ๊ะข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะจากตัวอย่างครั้งนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะความหมายของอุบัติเหตุก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้เกิดนะคะความเสียหายนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ในดีนะคะที่เดินไปส่งเอกสารความเสียหายก็อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเสียหายหรือว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าเนียมิสหรือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ3นะคะเพราะว่าข้อ3เนี้ยในดำเดินสะดุดกล่องกระดาษแต่ว่าแค่เซเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: ไม่ถึงกับเกิดความเสียหายใดๆใช่ไหมครับ
0: ค่ะตกใจเล็กน้อยนี่เรายังไม่ถือว่าเสียหายนะคะแม้เราจะเรียกว่าใจหายก็ตามนะค ะ,
1: ค
0: ะข้อต่อไปค่ะขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุลำดับแรกของทฤษฎีโดมิโนของไฮริชคือข้อใดนักศึกษาลองดูสิคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยความบกพร่องของบุคคลสภาพเครื่องจักรที่เป็นอันตรายสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคม
1: อันนี้ก็แสดงว่านักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าโดมิโนแต่ละแผ่นที่อยู่ตรงนั้นนะมันคืออะไรบ้างใช่ไหมครับต้องจำได้เนาะ
0: ค่ะก็ไม่ยากค่ะสำหรับข้อนี้นะคะมองปุ๊บเนี่ยนักศึกษาตอบได้ทันทีถ้าเราจำภาพของโดมิโนได้นะคะโดมิโนตัวแรกเลยก็ภูมิหลังของบุคคลนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ5เลย
1: ครับ
0: ผ่านมา2ข้อถูกทั้ง2ข้อเลยนะคะข้อต่อไปนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของมนุษย์มี3ปัจจัยด้วยกันก็มีเรื่องของการรับภาระมากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทฤษฎีใด
1: อันนี้ที่ท่านอาจารย์ย้ำไปแล้วว่าทุกทฤษฎีจะมีเขาเรียกก็จะมีจุดเด่นจุดอะไรที่เป็นสำคัญใช่ไหมครับ
0: ค่ะ เราลองมาดูซิจาก5ทฤษฎีนะคะที่เป็นตัวเลือกของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ใช่ไหมคะก็จะมี3ข้อนี้ตามคำถามที่ถามไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะคะทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ข้อต่อไปค่ะการเกิดเหตุการณ์ข้อใดไม่ต้องสอบสวนอุบัติเหตุก็จะมี5เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1แอบงีบหลับนะคะขณะเข้ากะกลางคืนเหตุการณ์ที่2ถูกมีดคัตเตอร์บาดเหตุการณ์ที่3ถูกเศษไม้ทิ่มมือขณะเลื่อยไม้เหตุการณ์ที่4ลังเอกสารหล่นนะคะจากตู้ทำงานกระแทกศีรษะเหตุการณ์ที่5ลื่นล้มเสียหลักนะคะบนพื้นทางเดินเท่าที่อ่านดูนะคะเราก็มีลักษณะของอุบัติเหตุที่ต้องสอบสวน
1: ครับ
0: นะคะในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเสียหายต่อทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเนียมิสแต่จาก5ข้อเมื่อกี
1: ้ต้อง
0: ก็ต้องตอบข้อ1 นะคะอันนี้ก็จะคงไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้
0: จะเป็นสอบสวนเรื่องของการทำงานแล้ว
1: ใช่ๆครับว่าทำไมถึงทำงานแล้วต้องงีบหลับใช่ไหมครับ
0: ค่ะงีบหลับในเวลาทำงานไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
1: ครับ
0: ข้อต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเราก็มีตั้งแต่ค้นหาผู้กระทำผิดค้นหาสาเหตุค้นหาหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดแล้วก็หาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือทั้งหมดทุกข้อเลยนะคะเราลองไปดูสิคะวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะเราต้องสอบสวนอุบัติเหตุสาเหตุหลักๆเลยทำไมต้องสอบสวนอุบัติเหตุเรามีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุพื้นฐานสาเหตุที่แท้จริงอะค่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อการควบคุมป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำข้ออื่นค้นหาผู้กระทำผิดจะยิ่งเราจะยิ่งไม่เจอสาเหตุจริงๆของอุบัติเหตุนะคะก็จะทำให้โอ้แม้กระทั่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็จะมีความหวาดกลัวนะคะเอาละค่ะข้อต่อไปค่ะผู้ปฏิบัติงานสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเน้นนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทีนี้เรามาดูค่ะสะดุดขาโต๊ะหรือเปล่านะคะพื้นขาโต๊ะหัวเข่าหรือว่าเท้าของผู้ปฏิบัติงานเอง เราลองไปดูนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือส่วนประกอบในสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนะคะจากข้อนี้เราจะเห็นว่านะคะเขาสะดุดขาโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือโต๊ะแต่ส่วนของขาโต๊ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนของโต๊ะนั่นแหละก็คือขาโต๊ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะนั่นเอง
1: นี่นักศึกษาต้องระวังนะครับจะเห็นว่ามีตัวรวงอยู่ว่าโต๊ะกับขาโต๊ะเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้จะเริ่มเข้าสู่การคำนวณค่าสถิติแล้วนะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานนะคะในปี2550ละกันนะคะก็1ล้านชั่วโมงการทำงานแล้วในรอบปีดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน50รายนะคะหยุดงานรวม200วันนะคะ1สัปดาห์เนี่ยก็เรากำหนดให้1ปีนะคะถ้าจะมี52สัปดาห์ก็ลองคำนวณสิคะว่าอัตราความถี่ของการประสบอันตรายเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็จากที่เราดูสูตรมาใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์เราก็ใช้สูตรใช่ไหมอาจารย์
0: ค่ะเราลองดูตัวเลือกนะคะแล้วเราลองไปดูสูตรจากสูตรของเรานะคะอัตราความถี่ก็คือจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคูณ1ล้านชั่วโมงนะคะคูณ1ล้านแล้วก็หารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคือ50คน
1: ครับ
0: นะคะ50รายแล้วก็คูณด้วย1ล้านและจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานในบริษัทเนี้ยนะคะทั้งหมดก็คือ1ล้านชั่วโมงการทำงานโอ้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่านะคะบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน50รายต่อชั่วโมงการทำงานทุกๆ1ล้านชั่วโมงนะคะ
1: ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องแม่นยำเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่เอามาใช้ในสูตรด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: แต่อย่างแบบฝึกนี้ก็เขาระบุจำนวนชั่วโมงการทำงานมาแล้วก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของนะคะข้อนี้ข้อนี้ความถี่ก็จะตอบเป็นข้อ4นะคะ50รายแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรุนแรงนะคะอัตราความรุนแรงก็จะปรับสูตรนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ก็จะนับจากจำนวนวันหยุดงานนะคะจากการบาดเจ็บคูณ1ล้านแล้วก็หารจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดก็ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของพนักงานก็คือ1ล้าน
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนวันหยุดงานที่โจทย์บอกมาคือ200เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานหยุดงานจากการบาดเจ็บนะคะจากการปฏิบัติงานเนี่ย200วันต่อทุกๆ1ล้านชั่วโมงการทำงาน
1: โอเคครับ
0: ค่ะนะคะตอบข้อ5ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตัวลวงมาบ้างนะคะแต่ถ้าเราแม่นในเรื่องของสูตรที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ค่ะเราก็จะสามารถทำโจทย์ได้เลยนะคะ
1: โอเค
0: ไม่ยากนะคะ
1: ไม่ยากครับ
0: ค่ะ
1: จากตรงนี้จะแสดงว่าให้นักศึกษานี้ต้องสนใจในเรื่องของสถิติที่ใช้คำนวณด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในหน่วยนี้ครับ
0: คือเป็นสถิติที่ใช้บ่อยมาก
1: ครับอันนี้ต้องรู้นะครับต้องรู้ครับ
0: สำหรับงานของเราเนาะ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่3กันนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบหรือแบบฝึกปฏิบัตินะครับที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ซิว่าเอ๊ะสิ่งประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะออกมาเป็นในแนวข้อสอบยังไงนะครับเชิญเลยครับ
2: ใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์สาริศักดิ์สำหรับข้อที่1นะครับข้อใดกล่าวถึงความหมายของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียหรือว่า loss control management ได้ถูกต้องที่สุด ก็ไก่ก็คือสิ่งที่ทุกองค์กรไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นขอไข่ยิ่งลดความสูญเสียได้มากเพียงใดยิ่งเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้นข้อควายความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้งองงูการควบคุมอุบัติเหตุไปที่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัยและจอจานการผสมผสานบูรณาการเอาบริหารจัดการและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยง ข้อนี้ก็จะมุ่งหวังให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นข้อจอจานนะครับก็จะรวมถึงการผสมผสานบูรณาการเอาทักษะต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งหวังสิ่งเดียวเลยมุ่งหวังที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
1: ๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของการบูรณาการ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเอาทักษะ

0: ริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยและเทคนิคด้วยมารวมกันนะครับโอเคครับ
1: ใช่ครับส่วนข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม
0: ่ อันนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และเปรียบเทียบให้ได้กับแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่เนี่ยมันมีความต่างกันยังไง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีรายละเอียดใช่ไหมครับ
1: มีรายละเอียดอยู่ใน
0: เอกสารการสอน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็คือกอไก่ก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเพราะมองว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากผู้ปฏิบัติงานขอไข่มุ่งเน้นการแก้ไขโดยการจัดระบบการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรขอควายเน้นในเรื่องของการป้องกันโดยมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินการและวางแผนควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบงองูหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรจอจานบริหารโดยมองว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนั้นเป็นการลงทุนถ้าคนได้ติดตามส่วนที่ผมได้อธิบายเนื้อหาแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้หยิบยกขึ้นมายกตัวอย่างเป็นข้อหนึ่งเลยก็คืออย่างของข้อจอจานเนี่ยจะมองว่าเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยถูกต้อง
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของสมัยใหม่แต่ถ้าข้อใดที่ไม่ใช่การบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม่ก็ต้องตอบเป็นข้อกอไก่นะครับก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวบุคคลเป็นหลัก
0: ครับหลักการทำข้อสอบลักษณะนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการในการบริหารจัดการเป็นอะไร
1: ใช่
0: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันคือไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: นั้น
1: ถูกต้องครับ
0: ดูคำโจทย์ดีๆนะครับเพราะตรงนี้โจทย์เขียนว่าไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่โอเคครับเชิญครับ
1: ข้อ3นะครับข้อใดเป็นข้อควรคำนึงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
0: ครับ
1: ก็คือจะกอไก่จะเป็นการมองที่ความถี่บ่อยในการทำงานขอไข่งานหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานข้อควายเวลาในการดำเนินงานหรือกิจกรรมว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะงองูผู้รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้นจอจานถูกทุกข้อ
0: ข้อไหนครับ
1: ข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามีทุกข้อเลยคำตอบคือถูกทุกข้อนะครับที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
0: คือการทำโจทย์ลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุดนี่นะครับเรารู้ว่ามี2ข้อละที่มันถูกต้องนี่นะครับเราก็จะไปตอบด้วยถูกข้อครับอันนี้ก็แต่ก็ระวังนะครับเพราะบางครั้งมันจะมีประเด็นของถูกทุกข้ออยู่แต่มันจะมีเพียง1ข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องรู้พอสมควรไม่ใช่คิดว่าจะไปนั่งเดาอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
1: จะมุ่งไปที่คำตอบถูกทุกข้อทันทีที่เห็นโจทย์เลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีทางแน่นอน
0: โอเคครับต่อไปครับ
1: ข้อที่4นะครับจากทฤษฎีโดมิโนของไฮริชนะครับโดมิโนตัวที่5เป็นตัวแทนของอะไรเมื่อกี้ผมแอบฟังของอาจารย์อภิรดีไปก็คือจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโดมิโนเช่นกันแปลว่าทฤษฎีนี้สำคัญนักศึกษาจะต้องแม่นเลยนักศึกษาทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยจะต้องแม่นทฤษฎีของโดมิโนเลย
0: เวลาใครพูดมาโดมิโนเป็นของไฮริช
1: ใช่
0: โอเคครับ
1: นี่ต้องรู้เลยว่าตัวที่1หมายความว่าอะไรตัวที่2จนถึงตัวที่5เป็นอะไร
0: ใช่อันนี้ต้องจำให้ได
1: ้
0: ต้องบอกเลยต้องรู้แล้วเรียงลำดับให้ถูกด้วย
1: ถูกต้องครับทีนี้ของตัวที่5นะครับก็คือคอควายนะครับอุบัติเหตุ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ข้อที่5นะครับการที่ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัยของบริษัทตรงกับหลักการใดในความจริงพื้นฐาน12ประการที่ผมได้อธิบายไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไก่นะครับก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ก็คือมาจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยขอไข่นะครับก็คือการโน้มน้าวกลุ่มให้ตัดสินใจจะง่ายขึ้นถ้ามีผู้สนับสนุนอย่างน้อย1คนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอคอควายคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยึดถือใช้ผู้นำเป็นแบบอย่างงองงูการแก้ปัญหาจะมีประสิทธิผลมากกว่าถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือว่ารากเหง้าของปัญหาจอจานพฤติกรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการส่งเสริมอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกจากโจทย์ก็คือเราเน้นไปที่ตัวผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้ออื่นไปไม่ได้เลยนอกจากคอควายก็คือคนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะยึดถือผู้นำเป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปศึกษา12ประการนั้นให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าตอบได้เพราะว่าข้อสอบก็จะอยู่ในส่วนที่บอกว่าเออตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนไหนของ12ประการ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่เลยครับข้อที่6นะครับข้อใดคือขั้นตอนแรกที่ควรทำเมื่อมีการนำระบบการจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียมาใช้
0: ครับ
1: ก็ไก่นะครับเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่

0: อาจเกิดขึ้นคอไข่เป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคอควายเป็นการจัดทำแผนควบคุมงองูเป็นการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและจอจานเป็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติแน่นอนว่าเมื่อเราจะนำระบบการไปใช้เนี่ยขั้นตอนแรกต้องรู้ก่อนว่าเรามีความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างขั้นตอนที่ทำคือการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับข้อที่7ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วว่าคือข้อใดคือแหล่งของความสูญเสีย
1: ครับ
0: ก็ไก่คือคนขอไข่คือวัตถุดิบในการผลิตคอควายสภาพแวดล้อมและงองูจอเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงข้อจอจานถูกทุกข้อเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ยากเลยอันนี
0: ้ก็คือแหล่งของความสูญเสียทั้งหมดมีทั้งหมด4แหล่งก็คือคนวัตถุดิบสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จะจบไปแล้วสำหรับแนวข้อสอบแล้วก็ในการนักศึกษาทดลองทำแล้วก็ฝึกปฏิบัติดูว่าสามารถหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วสามารถทำได้หรือเปล่า
1: ครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่เห็นถูกทุกข้อวงทั้งหมดนะแต่บังเอิญที่ยกมานี้เป็นข้อที่อาจารย์ต้องการเน้นประเด็นแล้วก็ให้จำให้ได้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ
0: ู
1: กมันก็ถูกทุกข้อก็เลยมีเยอะหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้นักศึกษาไปทบทวนเนื้อหานะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นำมาเสนอนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ต้องมีรายละเอียดอื่นๆที่เราจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้นไปทำแบบประเมินเราเรียกว่าเป็นแบบประเมินก่อน เรียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ศึกษาหน่วยนี้แล้วก็ไปทำแบบประเมินหลังเรียนด้วยซึ่งจะเป็นการตรวจสอบตัวเราเองว่าเรานั้นมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยขนาดไหนอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านทบทวนใหม่นะครับขอให้ทุกนักศึกษาทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จนะครับในการเรียนชุดวิชานี้โดยเฉพาะหน่วยที่3นี่นะครับก็คือการวิเคราะห์การบริหารนะครับ
0: เพื่อควบคุมความสูญเสีย
1: นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียต่อไปนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์สริศักดิ์

0: ือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
3: ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกษตรสิ่งแวดล้อมในทุกมิติให้กับน้องๆและคุณผู้ชมได้ชมเพลิดเพลินกับสาระน่ารู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้อย่างเช่นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทยคือเรื่องกัญชาซึ่งกฎหมายได้ปลดล็อกบางส่วนของกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5ได้แก่ใบลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปดูแลรักษาสุขภาพมีข้อแม้สำคัญคือต้องเป็นผลิตผลที่ได้รับการอนุญาตการปลูกตามกฎหมายเท่านั้นเรามีเรื่องราวของกัญชาจากรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ที่ไปร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการปลูกกัญชาครับแล้วก็เป็นการปลูกอย่างถูกกฎหมายครับและเป็นที่แรกของประเทศไทยครับวิทยากรในวันนี้ครับคือรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องกับที่มาของการปลูกกัญชาของที่นี่ครับของนวัตกรรมเกษตร
2: ความเป็นไปเป็นมาว่ามาปลูกได้ยังไง
1: ใช่ครับอาจารย
2: ์คืออย่างนี้ครับคือก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีนะฮะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับท่านเล็งเห็นนะฮะว่ากัญชานี่น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนหรือสมัยนู้นนะฮะนานมาแล้วกัญชาก็มันก็เป็นยานะฮะก็เป็นยาอยู่แล้วเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาอะไรประโยชน์เอามาใช้นะครับท่านก็เลยมีนโยบายให้คณะเภสัชนะฮะเภสัชเป็นคนวิจัยนะครับโดยครั้งแรกก็เอ๊ะไม่รู้จะเอากัญชามาจากไหนใช่ไหมมันผิดกฎหมายอยู
1: ่ใช
2: ่ครับก็ไปขอที่ปปส.นะฮะท่านปปส.ก็ให้มานะครับก็40กิโลประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามารุ่นแรกมันก็เป็นกัญชาที่จับมาที่
1: จับ
2: คนผิดกฎหมายมาว่าอาจเป็นแท่งอาจเป็นแท่งพอได้มาใช่ไหมฮะทางเภสัชก็ค่อยไปแค่เอามาเอาส่วนนั้นส่วนนี้ไปสกัดสารนะฮะสารออกฤทธิ์ที่สำคัญท่านอธิการบดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีคณะนวัตกรรมเกษตรทำไมเราไม่ปลูกเองนะฮะก็ท่านก็มีนโยบายมาทางเรานะฮะเราก็โอเคเริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเริ่มทำ
1: คือที่มาถึงปลูกใช่ไหมครับเอามาปุ๊บมีสารสกัดค้างในใบมีเยอะแล้วเราเห็นว่าทำไมเราไม่ปลูกเองเลยในไหนว่าเรามีคณะนอกจากกำเนิดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่
1: คือเรื่องที่มาของเมล็ดพันธุ์ด้วย
2: ใช่
1: ไหมคร
2: ับ ก็โอเคก็อย่างที่รู้กันว่าเราก็เริ่มปลูกนะฮะประมาณ2ปีที่แล้ว
1: ครับในส่วนของประเด็นของว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะครับอาจารย์เราต้องเริ่มทำยังไงบ้างครับ
2: คือเริ่มทำเราหมายความว่าเราต้องขออนุญาต
1: ครับ
2: ขออนุญาตคือทางเภสัชที่เขาทำวิจัยกัญชาก็ขออนุญาตเหมือนกันนะเหมือนกันเขาก็ต้องมีใบอนุญาตให้ทำวิจัยได
1: ้
2: จะปลูกก็ต้องมีใบอนุญาตว่าให้ปลูกได้
1: ม
2: ัน
1: จะเรื่องใหญ่กว่านะผมว่า
2: ใช่ใช่เขาจะถามเยอะนะครับว่าถามเยอะว่าเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเราก็บอกมาจากของกลางนะครับปลูกเสร็จแล้วไปไหนทุกชิ้นทุกส่วนนะฮะไม่ว่าเศษอะไรทั้งเศษใบเศษรากเลือกต้องเก็บไว้หมดเพื่อจะเอาทำลายนะครับ เพื่อจะทำลาย
1: นั่น
2: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ตอนขออนุญาตก็ต้องมาตรวจสถานที่ทางทีมของอย.ก็มาตรวจสถานที่นะครับมีระบบความปลอดภัยเป็นยังไงมีกล้องวงจรปิดนะฮะมีไหมประตูเข้ามานี่มีอะไรมีแม่กุญแจมีสแกนไหมใครจะเข้ามาต้องมีบันทึกนะครับมีบันทึกเข้าออกอะไรนี่ครับมีอะไรนะมีสัญญาณการขโมยนะครับเนี่ยมีทุกอย่าง
1: ดูวุ่นวายเหมือนกันนะ
2: วุ่นวายมาก
1: จะเริ่มทำของ
2: คือพนัก

0: พอเราปลูกเสร็จเนี่ยผมจะต้องไปให้เภสัชใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องมีอะไรนะคณะกรรมการนะฮะเอาใส่กล่องใส่หีบเนี่ยกรรมการมีตำรวจของมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: ค
0: ุมไปเพื่อไปให้เภสัช
1: คืออันนี้คือว่า
0: ปลอดภัยมากต้องปลอดภัย
1: คือเราต้องแท็กได้ว่าเอาเมล็ดพันธุ์จากไหนมาใช่ไหมปลูกที่ไหน
0: ถูกต้อง
1: เก็บเกี่ยวยังไงมีใครเฝ้าคอยดูไหมรักษามันตลอด
0: เต็มที่เต็มที่
1: จนถึงว่าไปผลิตยาที่ไหน
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องสุดท้ายคือต้องไปใช้กับคนไข้คนไหนอะไรยังไงแท็กได้ตั้งแต่ต้นทางการนำไป
0: ครับแต่ที่คนไข้ยังทางเภสัชก็เป็นคนทำนะฮะ
1: แ
0: ต่ว่าเราก็ส่งไปให้เภสัชเขาจะไปวิจัยต่อไปทดลองยังไงก็แล้วแต่เขาเพราะนั้นทุกชิ้นเนี่ยมันจนมีบันทึกหมดเราได้รับอนุญาตให้ปลูกปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำวิจัยแล้วเนี่ยเพราะงานวิจัยศึกษาวิจัยแล้วทำไมเราไม่เอาความรู้เนี่ยที่เราทำอยู่นะให้นักศึ
1: กษา
0: ที่มาเรียนกับเราอ่ะเพราะเขาเป็นลูกมือเราใช่ไหมสมัยที่เราเรียนที่เกษตรก็เหมือนกันเนาะคือว่าถ้าลูกศิษย์ตามอาจารย์ไปเนี่ยโอ้ยกดกุฏิฮะจะได้ความรู้ไปด้วยไงอาจารย์ทำอะไรเด็กทำหรืออาจารย์ทำให้เด็กทำมันจะได้ติดความรู้จะได้ติดไปด้วยเพราะนั้นผมก็เลยใช้วิธีนี้งั้นเราเปิดวิชาเลยเปิดวิชาเลย
1: เรียนไปด้วยกัน
0: เรียนไปด้วยกันนะฮะและให้เด็กเป็นลูกมือเราน
1: ะครับ
0: เพราะนั้นวิชาที่เปิดก็จะเป็นกลุ่มวิชากัญชาศาสตร
1: ์
0: กลุ่มวิชานี้เปิดขึ้นมาเป็นให้นักศึกษาเลือกแต่คนที่ไม่เลือกอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนวัตกรรมเกษต
1: ร
0: เราเรียนเกษตรทั่วไปนะฮะเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องกีตะเรื่องแล้วแต่นะที่เรารู้อยู่เสร็จแล้วเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส
1: ่
0: เอา precision agriculture เข้าไปใส
1: ่
0: เอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปใส
1: ่แล้วก็ผนวกกับกัญชาว่า
0: ใช่เป็นสมาร์ทฟาร์มกัญชาเลยก็ได้นี่ตอนนี้เราก็ทำอยู่
1: คุณผู้ชมครับจากที่เราได้ฟังเรื่องของการปลูกกัญชานะครับว่าจะปลูกอย่างไรนะครับกัญชามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับผมเริ่มอยากรู้แล้วครับว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องและปลูกให้ปลอดภัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับในช่วงต่อไปครับเราไปรับชมกันเลยครับที่โรงเรียนกัญชาครับครับผมแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนปลูกกัญชาใช่ครับอาจารย์ผมเพิ่งเห็นกัญชาเป็นครั้งแรกนะครับว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับ เราเริ่มปลูกยังไงครับอาจารย์ที่นี่ระบบปลูกยังไง
0: ระบบนี้ค่อนข้างจะอะไรนะเป็นนวัตกรรมหน่อย
1: นวัตกรรม
0: เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสมาร์ทฟาร์มกัญชาก็น่าจะเป็นแห่งแรกของเมืองไทยนะ
1: แน่นอนครับอาจารย
0: ์ปลูกงานทดลองนะครับในโรงนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะจะมีไฟนะคร
1: ับ
0: จะมีไฟ LED ซึ่งเป็น full spectrum นะฮะเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยเขาจะชอบแสงเยอะนะครับแสงเยอะถ้ายิ่งแสงมากเนี่ยตามด้วยปุ๋ยด้วยน้ำด้วยแล้วเขาจะโตไวมากนะครับอันนี้เป็นหลักการของการปลูกกัญชาเพราะในเนี้ยจะคุมอุณหภูมินะฮะคุมความชื้นนะครับคุมแสงและมีการคุมน้ำด้วยระบบน้ำนะฮะระบบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดมา
1: อันดับแรกคือเริ่มเพาะเมล็ด
0: เริ่มเพาะเมล็ดก่อนนะครับหรือถ้าไม่เพาะเมล็ดเราสามารถปักชำนะปักชำหรือโคนนิ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเราปลูกมาปีที่2ขึ้นปีที่3แล้วเพราะนั้นรุ่นแรกๆเนี่ยฟอร์มไม่อย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็คัดเลือกพันธุ์มาได้ระดับนึงแล้วนะครับเราก็เอาเมล็ดเข้ามานะบางทีก็เอากิ่งพันธุ์เข้ามาบางส่วนก็ไปทำพ่อเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: แล้วก็เอาส่วนนั้นอ่ะมาปลูกต
1: ่อ
0: นะครับก็จากต้นเล็กนะฮะเมล็ดจะเป็นต้นอ่อนแล้วก็โตขึ้นมาช่วงที่เขาทำใบเยอะๆเสร็จแล้วก็จะมาออกดอกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะออกดอกนะฮะจวนจะเก็บเกี่ยวแล้วเกือบจะได้ที่แล้วนะครับนะฮะในระบบที่เราทำอยู่นะฮะที่เป็นระบบน้ำที่ให้มาเป็นสปาลากนะสังเกตดูนะฮะเราจะเห็นถังตรงนี้นะฮะ
1: ถังนี้ใช่ไหมครับ
0: นะถังนี้นะฮะ
1: ในนี้จะบรรจุได้อะไรบ้างครับจะมีน้ำ
0: นะจะมีน้ำที่เข้ามาในท่อนี
1: ้ครับ
0: นะน้ำกับปุ๋ยที่เข้ามาในท่อนี้นะครับยกที่เดียวฮะแป๊บเดียวฮะฮะเนี่ยยกนี่หนึ่งคืออย่างนี้ให้ลากมันนะฮะ
1: คร
0: ับ ลากมันเนี่ยฮะ
1: อ๋อ
0: นะนี
1: ่ครับ
0: อันนี้วัสดุปลูก
1: ครับ
0: เป็นเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์นะมีแถมกำมะพร้าวหน่อยหนึ่ง
1: ครับ
0: เพื่อให้รากเขายึดอยู
1: ่
0: นะฮะให้ต้นเขายึดอยู่นะฮะพอเห็นไหมฮะให้น้ำนะฮะน้ำเข้ามานะฮะเป็นจังหวะให้มันขึ้นมาท่วมรากพร้อมกับปุ๋ยที่เราทดสอบนะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็พอได้เวลาก็ลดลงไป
1: อ๋อไอตัวระบบนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์ระบบนี
0: ้ผมตั้งชื่อว่าสปาราก
1: สปาราก
0: ให้มันโดนน้ำหน่อยนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้มันโดนอากาศหน่อยนึงเพราะว่า

0: วลาที่ตั้งไว้
1: ใช่เพราะว่ามันต้องการออกซิเจน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ระบบมันก็ไม่ค่อนไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถควบคุมปุ๋ยได้นะครับจะให้เท่านั้นเท่านี้เราคุมได้เรามีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ด้านนอกและต่อท่อเข้ามา
0: แล้วทีนี้ผมถามจริงว่า

0: มันถึงจะออกดอก
1: เพราะกัญชาเป็นพืชวันสั้น
0: ถ้าถูกต้องเพราะว่าช่วงนี
1: ้
0: ช่วงนี้ออกดอกน่าจะดีแล้วน่าจะได้ดอกเพราะว่าวันสั้นมันเริ่มตั้งแต่นู่นแล้วพฤศจิกาธันว
1: า
0: เนี่ยช่วงนี้กุมภาพันธ์มีนาคมนี่ถ้าเป็นพันธุ์ไทยเขาจะออกดอกละ
1: ครับผมจะถามเรื่องการเก็บเกี่ยวนะสุดท้ายแล้วเมื่อเราปลูกเรารู้ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวมันครับทำยังไงครับ
0: คือเราจะต้องดูที่ดอกมัน
1: ครับ
0: นะดูที่ดอกมันนะ
1: ครับ
0: ดูที่ต่อมไตโครมนะ
1: ต้องสังเกตจากต่อมไตโครมที่ดอกมันนะ
0: คนอะไรนะอยากจะรู้ใช่ไหมต้องเอาแว่นขยายมาแว่นส่องพระก็ได
1: ้ถ้าเก็บได้หรือยัง
0: เราก็เอาแว่นส่องพระมาส่องเลยขยายสัก20เท่า
1: ครับ
0: ดูไอ้ต่อมไตโครมันนะฮะที่ผมบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะใสๆเหมือนคริสต
1: ั
0: ลนะฮะเหมือนแมคานิกเหมือนน้ำค้างพอได้เวลานะมันจะเริ่มจากใสไปขุ่นขุ่นมันน้ำนมนะครับพอขุ่นน้ำนมสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ 50-60%
1: ครับ
0: เก็บได
1: ้ครับ
0: หรือดูที่พิสติลมันไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยบางอันจะเห็นอย่างนี้เราเห็นขาวๆใช่ไหมเส้นๆเนี่ยเหมือนเส้นขนขาวๆเนี่ยถ้าตัวนี้เปลี่ยนสีไปสีน้ำตาลเข้มเมื่อไหร่นะฮะเก็บเลย
1: อันนี้เป็นดัชนีชี้วัดได้เลยว่า
0: คร่าวๆ
1: มันจะเก็บได้เมื่อไหร่
0: ใช่เพราะว่าเก็บช่วงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตัว THC จะสูงนะเก็บช่วงนี้นะ CBD จะสูงนะถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้ว THC จะน้อยลงมันมีงานวิจัยต่างประเทศมีเส้นกราฟอยู
1: ่
0: นะครับแต่ละสายพันธุ์บางทีเขาก็นับวันนะฮะบางคนก็อย่างที่ผมว่าดูจากดอกมาเลยนะครับเป็นตัวชี
1: ้โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้รู้ตั้งแต่เรื่องของการจุดปลูกกัญชาเริ่มปลูกยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราดูแล้วว่าวิธีการปลูกนะครับเราพาคุณผู้ชมมาดูว่าต้นกัญชาเป็นยังไงนี่ครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยเห็นต้นกัญชามาก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เนื้อหาสาระต้องขอบคุณอาจารย์บัญญัติมากนะครับที่ก็พาเรามาเยี่ยมชมนะฮะโรงเรียนกัญชาแห่งนี้นะครับก็คุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรายการช่วงต่อไปของเราได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะช่วงต่อไปเรายังมีบทสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่ทำเรื่องกัญชาอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีวิทยากรคือเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งที่นี่ครับมีการคิดค้นสูตรตำรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชาครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาหารหรือเป็นยาครับแล้ววันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากนะครับเภสัชกรณัฐนายมุสิกวงศ์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมก็อยากจะสอบถามว่าในการของที่มาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับเริ่มจากอะไรครับ
3: คือโรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับคือเราก็ให้การบริการประชาชนทั่วไปด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยเรียกว่ามีจุดเด่นก็คือเรามีการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งก็การนำพวกสมุนไพรมาใช้นะครับอันนี้คือโดยทั่วไปนะครับก็คือมีการผสมผสานทีนี้เนี่ยก็ประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากทางกระทรวงนะครับว่าอยากให้พัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชานะครับ แล้วก็ทำเป็นทางโรงพยาบาลเนี้ยก็เลยได้ทำเป็นโมเดลขึ้นมาอภัยภูเบศรโมเดลนะครับซึ่งก็เราเริ่มตั้งแต่การนำกัญชาเนี่ยมาใช้ทางการแพทย
1: ์
3: นะครับแต่ว่าคือเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบสกัดอย่างเดียวก็คือเราเริ่มตั้งแต่ปลูกนะครับก็ตั้งแต่เพาะปลูกหาปริมาณที่เหมาะสมนะฮะของสารแล้วก็ทำมาสกัดเป็นยาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จ่ายในใช้ในคนไข้ที่เป็นเหมือนพวกมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัน
1: นี้คือเป็นระยะแรกของการทดลองของกัญชา
3: ใช่ก็คือทำเอากัญชามาทำเป็นยา
1: เริ่มตั้งแต่การปลูก
3: เป็นน้ำมันกัญชา
1: จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา
3: ใช่ฮะคือแปรรูปเป็นยาครับ
1: ผมอยากรู้ว่าในการแปรรูปของเรานะครับมีอะไรบ้างของกัญชาครับ
3: คือตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกคืออย่างกัญชา1ต้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ส่วนดอกนะฮะนำมาสกัดนะครับด้วยเครื่องมือนะครับพิเศษนิดนึงนะครับก็เอามาทำเป็นเหมือนน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานะก็คือแทนที่เราจะใช้ดอกอย่างเดียวเนี่ย

0: ก็จะมีส่วนประกอบเขาเรียกว่าสูตรยาน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือใช้รากต้นใบดอกอะไรเงี้ยครับคือใช้รวมๆกันอันนี้คือเราก็ต้องบอกว่าเราได้สูตรตำรับมาจากหมอพื้นบ้านนะครับแล้วเราก็เอามาสรุปแล้วก็ทำมาเป็นยา
1: ครับเพราะผมเคยได้ยินนิดหนึ่งว่าน้ำมันตัวสารอะริธเนี่ยมันอยู่มากในดอกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมากที่สุดก็อยู่ใน
1: ดอก
0: อยู่ที่ดอก
1: ครับแล้วโปรดักที่เราคือมีน้ำมันทั้ง5นี่คือยังไงนะคร
0: ับ ก็คือเราใช้รากต้นใบนะครับแล้วก็ดอกเล็กน้อยนะครับก็คือทำมาเป็นน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือต้องบอกว่าคล้ายๆว่าสูตรพื้นบ้านนะครับไอ้สูตรแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเรียนแบบคล้ายๆเหมือนยาของฝรั่ง
1: ค
0: ือเมืองนอกเขามีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเป็นคนแรก
1: ใช่ครับ
0: เมืองนอกเขามีอยู่แล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำซึ่งก็ทำเป็นยานะครับแล้วก็ทีนี้พอเราทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลใหญ่ใช่ไหมทำเป็นยาเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาก็คือลองใช้กับอาหารบ้างนะแทนที่ใบหรือส่วนต้นเราจะโยนทิ้งใบใช่ไหมเราใช้แต่ดอกทำยาแล้วก็อย่างเริ่มต้นด้วยนำใบเนี่ยเอามาลองทำเป็นสูตรอาหารดูนะเอามาใส่อาหา
1: ร
0: ซึ่งอาหารเนี่ยที่โรงพยาบาลทำเนี่ยนะครับที่อภัยภูเบศเดชสปาเนี่ยก็เป็นร้านอาหารของโรงพย
1: า
0: บาล นะครับก็คือให้ประชาชนภายนอกเข้ามาบุคลากรพักเที่ยงก็มากินได้แล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆพวกเกี่ยวกับสปาโดยใช้ภูมิปัญญาไทยใช้การแพทย์แผนไทยทีนี้เนี่ยที่สปาแห่งเนี้ยเขาก็จริงๆเขาก็ทำเมนูสมุนไพรมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยลองให้เขาลองพัฒนาเอากัญชาเนี่ยมาลองปรับปรุงเข้าสู่เมนูอาหาร
1: นี้อยากรู้ว่าสรรพคุณในต้นของกัญชาเนี่ยเวลาเรามาทานเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับอาจจะต้องแยกประเด็นกันนิดนึง คือยาเนี่ยคือเราก็เน้นรักษาโรคเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเวลาเราเอามาทำเป็นอาหารเนี่ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการส่งเสริมสุขเฉยไม่ได้เน้นการรักษาโรคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวกัญชาเนี่ยเขาก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่คล้ายๆผงชูรสธรรมชาติ
1: ก็ตัว CBD
0: ไม่ใช่ครับมันจะเป็นพวกคล้ายๆกลุ่มสารกลูตาเมต
1: กลูตาเมต
0: คือคล้ายๆผงชูรสถ้านำมาใส่อาหารแล้วอาหารก็จะอร่อยขึ้น
1: เหมือนโซเดียมโมโนกลูตาเมตคือผงชูรส
0: ใช่ๆครับใช่แต่ว่าเป็นกลูตาเมตจากธรรมชาตินะเราไม่ได้ใส่
1: ยาเข้าไปผงชูรสสังเคราะห์กลายเป็นว่าเราใส่ผงชูรสธรรมชาติที่เป็นชา
0: ใช่ก็คือสารของเขาอะนะครับเวลาเราต้มหรือผ่านความร้อนต้องบอกงี
1: ้
0: ผ่านความร้อนมาเนี่ยนะครับก็จะมีการชูรสได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตของการพัฒนาเรื่องของกัญชาเนี่ยทางโรงพยาบาลมีคิดว่ายังไงครับวางแผนว่ายังไงบ้างครับ
0: คือด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาล นะครับเราก็คงอาจจะโฟกัสในเรื่องของการใช้กับผู้ป่วยมากกว่านะครับยาที่เราทำเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนาตัวยาให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนอัปเกรดนะฮะเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมานะครับก็จะประมาณนั้นครับ
1: คราวนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการของเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ความรู้เรื่องกัญชาเยอะมากนะครับเก
0: ี่ยวกับ
1: การพัฒนานะครับตั้งแต่สูตรอาหารแล้วก็ยาต่างๆนะครับ
2: คุณผู้ชมคะกัญชานอกจากจะนำมาสกัดเป็นยาแล้วทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังเป็นหน่วยงานแรกที่นำใบกัญชามาประกอบเป็นเมนูอาหารเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพรูปแบบใหม่โดยเจาะเฉพาะคนรักสุขภาพมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
3: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหน่วยงานที่นำร่องด้านการพัฒนากัญชาและใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และการเพิ่มมูลค่าในอนาคตจากส่วนที่ปลดล็อกโดยเริ่มจากการพัฒนาเมนูกัญชาเป็นอาหารเริ่มจาก4เมนูได้แก่รื่นเริงบันเทิงยำเติมเต็มทุกคำสุขล้นทุกเวลาโดยใช้ใบกัญชา5ใบต่อ1จานค่ะเล้งแซ่บซดเพลินช่วยเจริญอาหารโดยใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานกระเพราสุกใจกินมื้อไหนก็ไม่เบื่อใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานขนมปังคิกคักกินเสริมเวลาพักแล้วจะรักทุกคำใช้2ใบต่อจานค่ะเพื่อเป็นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเมนูเหล่านี้จัดจำหน่ายที่อภัยภูเบศรเดสปาค่ะอีกสถานที่หนึ่งที่มีอาหารปรุงจากสมุนไพรและใบกัญชาเป็นที่นิยมและแหล่งนัดพบของบรรดานักชิมกัญชาคือที่บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีมีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา

0: อภัยภูเบศดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์จุดเด่นก็คือนำเมนูสมุนไพรต่างๆมาทำเป็นเมนูอาหารรวมทั้งอาหารจากใบกัญชาเช่นเมนูเทมปุระแปะยิ้มต้มแซ่บซดเพลินผัดกระเพราสุกใจไข่เจียวมีกันพิซซ่าอารมณ์ดีขนมปังคิกคักนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มที่ชื่อว่าชาไทยล้านลาค่ะโดยมีส่วนผสมดังนี้คือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ1แก้วน้ำเชื่อม1ช็อตน้ำส้ม1ช็อตและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำใบกัญชาปั่น1ช็อตค่ะโซดา1ขวดเล็กเวลาผสมให้เติมน้ำเชื่อมผสมในแก้วน้ำแข็งตามด้วยน้ำส้มและน้ำโซดาสุดท้ายค่ะเทน้ำใบกัญชาปั่นลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยค่ะโอ้โหรสชาตินั้นชื่นใจเลยใช่ไหมล่ะคะเมนูอาหารเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่สนใจเรื่องกัญชานำไปเป็นทางเลือกในการแปรรูปกัญชาต่อไปในอนาคตค่ะ
1: เราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราดูในเรื่องของกัญชานะคะซึ่งก็เป็นพืชสมุนไพรอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมความสนใจอย่างมากเลยนะคะซึ่งกัญชาเนี่ยก็เป็นพืชชนิดนึงนะคะที่เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการปลูกหรือการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องการใช้ที่ถูกต้องด้วยนะคะการปลูกที่เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะอย่างที่เราไปดูเรื่องของการปลูกมีระบบการปลูกที่ดีนะคะทำให้ได้สารสำคัญที่มากแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนต่างๆเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถ้าเราอยากจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะเราบอกว่าเออเราก็มีการบริโภคกันอยู่แล้วด้วยเนาะถ้าในอดีตที่เราบอกเอามาใช้ในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆนะคะเรื่องของใส่ในอาหารต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่ด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยออกมามากมายนะคะที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของยาเรื่องของอาหารต่างๆนะคะยังไงก็ตามเราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่างที่คุณหมอนะกล่าวไว้ว่าจะต้องทานให้อย่างเหมาะสมด้วยไม่มากเกินไปนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากระเพรา1จานเนาะใส่สักครึ่งใบก็พออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้เพื่อสุขภาพของเราเองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นยาก็ต้องใช้ตามแพทย์สั่งด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยใช้แบบเรียกว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้แบบเขาบอกว่าดีใช้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าความมีโทษของเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องระวังพึงระวังนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีส่วนนึงค่ะนี่นะคะเป็นเมนูพิซซ่านะคะส่วนผสมคือใบกัญชานั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนนะคะของต้นเนาะรากดอกผลใบอย่างวันนี้ก็เป็นใบนะคะจะเห็นในเมนูของพิซซ่าวันนี้นั่นเองนะคะก็ลองไปหาชิมหาทานกันดูนะคะก็เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพโดยใช้สมุนไพรนะคะ
2: คุณผู้ชมคะรายการในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆส่วนหนึ่งของกัญชาเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษากันต่อไปในโอกาสหน้ารายการสมาร์ทกรีนยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่จะมานำเสนอในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมมาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่7นะครับปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศในโลกร่วมสมัยโอ้ในชื่อนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับบรรยายให้พวกเราฟังนะครับสัก3เรื่องนะครับ3ตอนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวคิดทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องที่2เรามาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนโยบายต่างประเทศและเรื่องที่3ปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยในตอนที่3เนี่ยผมจะพูดถึงวิกฤตการณ์ที่สำคัญนะครับแล้วก็มาในเชิงวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือวิกฤตการณ์ยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหานะครับเราจะมารู้กันว่าปัญหาของยูเครนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็มีการวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับเราไปตอนที่1นะครับตอนที่1ในเรื่องของความสำคัญของนโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศมีความสำคัญครับมีความสำคัญอย่างไรนโยบายต่างประเทศเนี่ยฮะเป็นนโยบายของรัฐที่ทำกำหนดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดการกระทำมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐตนเองขีดเส้นตายไปเลยครับนโยบายต่างประเทศไม่ใช่นโยบายที่ทำอะไรไปเรื่อยๆไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีไปเยือนต่างประเทศอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีนะครับแต่นโยบายต่างประเทศมีความสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐบาลของรัฐนั้นๆเองซึ่ง2 อย่าง2ประการที่เป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีความสำคัญแล้วมันครอบคลุมจะแทบทุกเรื่องนะครับที่รัฐไปติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างประเทศมาติดต่อกับเราก็ถือจะต้องมีนโยบายต่างประเทศทั้งรุกและรับนะครับโอเคละนี่คือความสำคัญของนโยบายต่างประเทศเรามาดูครับนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการที่จะรักษาประชาชนของประเทศนั้นๆเนี่ยประการแรกเลยครับนโยบายต่างประเทศเราต้องรักษาเอกราชอันนี้ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดของประเทศทุกประเทศฮะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศประการแรกคือจะต้องรักษาเอกราชและอธิปไตยอันนี้ถือว่ายอมใครไม่ได้เราไปเจริญความสำคัญกับประเทศนั้นหรือประเทศนั้นมาเจริญความสัมพันธ์กับเราหรือดำเนินความสัมพันธ์กับเราหรือมีนโยบายต่างประเทศกับเราเนี่ยอันแรกจะต้องรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ให้มีการแทรกแซงนะครับต้องรักษาเอกราชนี่ถือเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะผมดึงขึ้นเป็นประการแรกก็อยู่บนหัวเลยฮะว่าจะต้องรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ประการที่สองฮะจะต้องรักษาความมั่นคงทีนี้ความมั่นคงเราก็ให้คำนิยามเรื่องของความมั่นคงไปหลายรูปแบบเลยผมขออนุญาตพูดถึงความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าระหว่างประเทศในระดับรัฐคือระดับประเทศแล้วก็ในระดับที่เรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือในระดับที่เรียกว่าความมั่นคงแห่งมนุษย์ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันแน่นอนแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนเราจะเอาอะไรมามองนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศถ้ามองในการรักษาความมั่นคงเนี่ยถ้ารักษาความมั่นคงระหว่างประเทศคือเราดูระบบระหว่างประเทศเป็นสำคัญครับทุกประเทศรักษาเอกราชอธิปไตยของตนเองไว้แล้วก็ต้องการความมั่นคงต้องการความมั่นใจว่าอย่าเราอยู่ในระบบระหว่างประเทศแล้วเราดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศนั้นประเทศนี้หรือกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้เราจะต้องมีความมั่นคงเราต้องรักษาความมั่นคงอันนี้คือในเรื่องของระบบระหว่างประเทศถ้ารักษาความมั่นคงในระบบระหว่างรัฐก็คือเราอาจจะเป็นในเรื่องของทวิภาคีหรือพหุภาคีแล้วแต่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความมั่นคงเรารักษาความมั่นคงของประเทศในเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราไปเจรจาอะไรกับใครแล้วแต่ต่างประเทศเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ผู้นำประเทศพูดกันง่ายๆจะต้องรักษาตรงนี้ไว้เป็นสำคัญส่วนประการที่ผมจะบอกว่าในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือความมั่นคงแห่งมนุษย์อันนี้มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเรื่อยๆว่าจะเป็นยูนิเวอร์แซลเราก็ว่าได้นะครับเป็นค่านิยมที่เป็นสากลในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นี่มันเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างถ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมของรัฐของประเทศหรือของโลกเนี่ยนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดความมั่นคงของมนุษย์มันต้องเรื่องของ
ชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมของมนุษย์ทุกคนเราจะเดินทางไปถนนหนทางเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราจะไปที่ไหนอย่างไรต้องมีในการหลักประกันสิทธิความเป็นมนุษย์นะในเรื่องของความเสรีภาพนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บลาบลาบลาอะไรไปเรื่องของความมั่นคงถ้าในเรื่องของรักษาความมั่นคงแห่งมนุษย์

นะครับประการที่สำคัญที่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องส่งข้อสุขภาพเนี่ยอย่างที่โรคระบาดโควิดเนี่ยที่กำลังโด่งดังนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะเรื่องของสุขอนามัยของมนุษย์มันมีผลกระทบกับประเทศมีผลกระทบต่อระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของความสับสนวุ่นวายเรื่องของการแย่งวัคซีนในเรื่องของการที่จะกันไม่ให้คนเดินทางหรือต้องการป้องกันโรคต่างๆเพราะมันมีผลกระทบกับมนุษย์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เข้มแข็งบางประเทศดำเนินนโยบายแบบก้าวร้าวเลยด้วยซ้ำโอเคละโอเคอันนั้นคือประการที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์การของนโยบายต่างประเทศวัตถุประสงค์ประการที่3คือส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติในอดีตนโยบายต่างประเทศนี่เป็นเหมือนเสมือนกับการที่เราจะต้องปกป้องรักษาอุดมการณ์ของประเทศเช่นเมื่อก่อนในยุคสงครามเย็นเนาะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยประเทศที่เป็นเสรีนิยมหรือประเทศที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยต่อสู้กันเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันประเทศต่างๆก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแกร่งก้าวร้าวนะครับระหว่างกันนะครับแต่ในพันธมิตรหรือในแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เหมือนกันก็จะมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศอีกลักษณะนึงนะครับเป็นต้นเพราะนั้นนโยบายต่างประเทศในสภาวะปัจจุบันเนี่ยในการส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติก็คือเอาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมความ อุดมการณ์ของชาติความสมัครสมานสามัคคีความรักษาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศรักษาอัตลักษณ์แล้วแต่อุดมการณ์ของชาตินั้นๆเป็นอย่างไรเราก็ไปดูนะครับนโยบายต่างประเทศจะต้องรักษาตัวนี้ไว้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศแน่นอนนะครับส่วนประการถัดมานะครับส่งเสริมความกินดีอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเราไปดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรกับใครก็แน่นอนว่าส่งเสริมความกินดีอยู่ดีนะครับให้ปรับไม่เฉพาะในประเทศอาจจะเป็นภูมิภาคหรือในระดับระหว่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นคุณได้เรียกว่าวินวินนะครับทุกประเทศได้ผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการตกลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวเราไปดูในตอนปัจจัยที่มีผลต่อการนโยบายนะครับทีนี้ประการถัดมาก็คือส่งเสริมในเรื่องของเกียรติภูมิเรื่องของอุดมการณ์เกียรติภูมิเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันแน่นอนว่าประเทศแต่ละประเทศก็มีอุดมการณ์มีเกียรติภูมิมีศักดิ์มีเสียพูดกันง่ายๆแล้วนโยบายต่างประเทศไม่ใช่เราไปปุ๊บเราไปเสียทั้งเกียรติภูมิเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งอุดมการณ์อันนั้นอย่าไปอยู่ประเทศนะครับไม่ต้องไปดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะนโยบายต่างประเทศที่ไปจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดถึงนะครับถัดมาก็พูดถึงเรื่องของแสวงหาอำนาจอันนี้เป็นนี่อีกหนึ่งของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแน่นอนประเทศที่ดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วต้องการแสวงหาอำนาจโอเคละเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันมาเจรจากับเธอฉันจะมาแสวงหาอำนาจกับเธอหรือฉันจะมาได้ประโยชน์อะไรจากประเทศนั้นๆ นะครับเขาไม่พูดตรงๆอันนี้เป็นเรื่องของการทูตเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่แน่นอนในหลายๆประเทศซึ่งมีนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวนะครับหลายประเทศก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาจากเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก็แน่นอนก็มีในทำนองนี้อยู่นะครับในอดีตนะครับก้าวร้าวในที่นี้ในเรื่องของอำนาจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องการเข้าไปยึดครองดินแดนหรือเข้าไปทำสงครามนะครับก็มีนะครับส่วนประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศก็คือการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นในระบบระหว่างประเทศที่เราจะดำเนินการกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยเพราะมนุษย์ก็หวังนะครับว่าเราจะสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าไม่มีใครหรือประเทศใดนะครับมาเขาเรียกว่ามารุกรานอันแรกเลยที่ผมจั่วหัวไว้เลยเรื่องของรักษาเอกราชถ้ามีใครลุกรานเอกราชและอธิปไตยอันนี้ก็แน่นอนก็เราจะมุ่งส่งเสริมสันติภาพความสงบสุขเรียบร้อยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศมันมีทิศทางของมันอยู่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะฮะมันมีทิศทางของมันอยู่เช่นมันมีหลายช่วงนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลายช่วงและแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีนโยบายต่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอ่ะมันมีด้วยกันคร่าวๆพอสังเกตได้ก็คือเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศไทยเราไม่บอกว่าเราเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่เราก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์เนาะ
ราะนั้นเราก็ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไหมมันก็ไกลๆอ่ะแต่เราไม่บอกนะครับแต่เราหรือประเทศบางประเทศก็แน่นอนก็เข้าร่วมเป็นแนวร่วมเลยเช่นเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงก็เป็นอุดมการแบบคอมมิวนิสต์ก็แยกกันไปเลยอันนี้ประเทศที่ฝักฝ่ายก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกในอดีตในช่วงสมัยสงครามเย็นอันนี้ก็มีนโยบายต่างประเทศที่เห็นได้แล้วว่าฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทิศทางของนโยบายต่างประเทศประการที่2คือไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือไม่เอาทั้ง2ประเทศละไม่เอาทั้งโอ้ยที่บอกในอดีตนะนี่ไม่เอาทั้งเสรีนิยมไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ถึงแม้เราจะเอาเสรีนิยมแต่ก็เอาเป็นประเทศที่3คือประเทศที่เป็นกลางแล้วกันนะครับนโยบายแบบเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าเกิดเราไปฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะมาโจมตีเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างนะครับของประเทศแต่ละประเทศนะครับการที่เกิดนโยบายแบบไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดขึ้นมีนโยบายอีกประเภทนึงนะครับที่ทางของนโยบายคือโดดเดี่ยวเลยเราไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับมีอยู่ในช่วงหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็จะมีนโยบายแบบโดดเดี่ยวตัวเอง isolation นะครับไม่ยุ่งกับประเทศอื่นเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรและสุดท้ายนโยบายสุดท้ายก็คือในเรื่องของรอบทิศทางก็คือนโยบายที่เอาทุกประเทศเลยนะครับในเรื่องของรอบทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องในตอนแรกนะครับครับในตอนที่2จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งจะพูดในคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสัก3ทฤษฎีซึ่งในถาม3ทฤษฎีนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมองนะครับนโยบายต่างประเทศอย่างไรและมีอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศได้บ้างนะครับทฤษฎีแรกพูดถึงเรื่องของการกระทำปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์ action reaction และ interactionmethod นะครับนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเราอย่าลืมนะครับว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับที่เรามีกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับเมื่อมีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอะไรบ้างมี5 6 7ประการไม่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่นอนมันจะนำมาออกแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำของรัฐนั้นๆกับอีกรัฐหนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการกระทำระหว่างรัฐผมยกตัวอย่างรัฐ A กับรัฐ B เมื่อรัฐ A มีการกระทำหรือมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบใดทิศทางเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจะฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะโดดเดี่ยวหรือจะเอาแบบรอบทิศทางคือเอามารวบรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งการกระทำหรือนโยบายต่างประเทศในนั้นๆเนี่ยออกไปแน่นอนมันจะต้องมี reaction กลับมาของรัฐ B ที่มีผลตอบสนองกลับมากับนโยบายต่างประเทศของรัฐ A ที่มี action แรกออกไปแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยถ้าคิดถึงรัฐเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นบุคคลเป็นเราท่านเป็นตัวท่านผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาเนี่ยลองคิดว่ารัฐ A ก็คือนายกรัฐ B ก็คือนายขอเมื่อรัฐ A หรือนายกเนี่ยมีการทำการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดกับรัฐ B หรือนายขอเนี่ยแน่นอนนายขอก็ต้องมีสิ่งปฏิกิริยาตอบกลับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีด้วยกัน2มิติคือไม่รักกันก็เกลียดกันไม่ร่วมมือกันก็ขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมีแค่2นี้ครับมี2อย่างเมื่อมี action ก็ต้องมี reaction กลับมาและเมื่อมี reaction กลับมาแล้วปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะมันจะออกมาเป็นลักษณะใดแนวทางใดอันนี้ก็จะเป็น1ทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมองถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆมองถึงพฤติกรรมต่างๆของรัฐนั้นๆนะครับซึ่งแสดงออกแล้วก็มีวิเคราะห์ถึงเรื่องของพฤติกรรมที่จะต้องreaction กลับมาก็คือมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรนะครับนั่นคือทฤษฎีในการคิดในการวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในทฤษฎีแรกที่ทฤษฎีที่2ที่จะพูดถึงก็คือการตัวนำเข้าและตัวผลิตผลอันนี้จะมองในเชิงระบบมองระบบของการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าจะออกไปปลายทางซึ่งเป็นตัวผลิตผลได้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวนำเข้าหรือ input
เข้าไปในระบบ input คืออะไร input มันมีต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องที่จะมองในตัวระบบในตัวระบบในที่นี้คืออะไรเราต้องมองในลักษณะของทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกับ

อวัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆที่ทำงานสอดรับสอดคล้องกันในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นระบบทั้งหมดทั้งมวลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศดังนั้นปัจจัยในตัวนำเข้าในอินพุตเนี่ยมีอะไรได้บ้างมีเยอะไปหมดถ้าจะมองในเชิงทฤษฎีระบบนะครับทฤษฎีระบบคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็เดวิดอิสตันเดวิดอิสตันเนี่ยเอาทฤษฎีระบบเนี่ยไปวิเคราะห์ไม่ว่าในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศในการตัดสินใจทางการเมืองหรือในเรื่องการทางการเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองก็จะใช้ทฤษฎีนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าจะเหมือนกับยาพาราครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้อินพุตมีอะไรบ้างตัวนำเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามาทั้งตัวผู้นำทั้งตัวฝ่ายต่างๆมันเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกในการที่จะเข้าไปในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมีทั้งข้อเรียกร้องมีทั้งข้อสนับสนุนในการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเข้าไปในตัวระบบแล้วระบบการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วฮะมันต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับแล้วกระบวนการทางการเมืองมีอะไรบ้างแน่นอนมันมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนในการกำหนดในการตอนในการวางแผนบลาบลาบลานะครับในส่วนนี้ทั้งหลายองคาพยพในอยู่ในส่วนนี้และเมื่อถึงสุดท้ายในการที่กระบวนการนะครับทางการเมืองดำเนินการมันก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตหรือตัวที่มันเป็นปัจจัยนำออกหรือตัวที่มันเป็นผลิตผลออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรได้บ้างก็แน่นอนมันต้องออกมาเป็นตัวนโยบายและนโยบายต่างประเทศมันก็ออกมาจากกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเมืองที่มีการกำหนดไว้แล้วนะครับก็ออกมาเป็นตัวนโยบายอันนี้นะครับก็คือที่เราจะนำมาในการวิเคราะห์นะครับในตัวนโยบายต่างประเทศแน่นอนเมื่อนโยบายต่างประเทศไปแล้วนะครับบางทีทฤษฎีนะครับมันทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดหรือทฤษฎีเดียวไม่สามารถที่จะไปอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันบางทีอาจจะต้องมีหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีมาอธิบายเพราะแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเน้นจุดเด่นนะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยหลายองค์ประกอบหลายพฤติกรรมหลายกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเด่นจุดด้อยนะครับเพราะนั้นบางครั้งมันจะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่2นะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศทฤษฎีที่3พูดถึงในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบบรัฐบาล governmental politicsอันนี้จะมองถึงในเรื่องของแน่นอนว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัฐมีการเมืองภายในรัฐในระบบรัฐบาลเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าในระบบรัฐบาลในระบบการปกครองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในระบบประธานาธิบดีระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือในระบบที่เรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีก็ตามหรือในแม้กระทั่งในระบบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการแบบสมบูรยานาสิทธิราชเนี่ยแต่ละการเมืองภายในระบบรัฐบาลมีผลต่อการกำหนดนโยบายเพราะแต่ละระบอบการเมืองเนี่ยมันก็จะเอื้อให้กับกลุ่มต่างๆเอื้อให้กับ หน่วยต่างๆหรือสถาบันต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการในอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไรผมยกตัวอย่างในระบบประชาธิปไตยนะครับเอาในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยในตัวการกำหนดนโยบายแน่นอนว่าอยู่ในฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายนะครับที่สำคัญครับดังนั้นการเมืองในระบบรัฐบาลจึงมีความสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกก็คือมีส่วนสำคัญการเมืองมันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับภายในรัฐนะครับภายในระบบรัฐบาลที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนั้นๆ นะครับทีนี้ในเรื่องวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในเชิงระบบก็ดูจากแผนภูมิที่เห็นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการที่มองถึงในเรื่องของ
foreign policy inputs นะครับหรือตัวปัจจัยนำเข้านะครับในนโยบายต่างประเทศเนี่ยมีอะไรนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆสภาพสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งตัวผู้นำเองนะครับภูมิหลังต่างๆที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าไปเขาเข้าไปปุ๊บก็จะเรื่องของกระบวนการนะครับที่นำเข้าสู่การกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเมื่อกำหนดนโยบายนี้เป็นกระบวนการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นผลผลิตนะครับหรือเอาท์พุตออกมามีอะไรนะครับนโยบายต่างประเทศแน่นอนว่าตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีผลนะครับทั้งบวกและลบแน่นอนว่าวัตถุประสงค์การกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับมีอยู่4 5 6 7ประการดังนั้นนะครับเมื่อมีตัวนโยบายออกมาแล้วจากตัวกระบวนการแน่นอนว่ามันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของเรียกว่า Foreign Policy Impact Outcomes ก็คือมีผลกระทบนะครับจากตัวนโยบายต่างประเทศที่กระทำไปอย่างที่ผมบอกแล้วฮะถ้าให้มองถึงนโยบายต่างประเทศก็เหมือนรัฐ A รัฐ B รัฐ A มีนโยบายต่างประเทศไปถึงรัฐ B รัฐ B แน่นอนว่าผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามองในเรื่องของระหว่างประเทศหรือพหุภาคีจะเป็นอย่างไรหรือนมองในระดับทวิภาคีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงระบบและแน่นอนมันก็จะมีผลย้อนกลับมานะครับกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะฮะ4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยประการแรกก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ที่ผู้นำจะต้องรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆปัจจัยประการที่2ก็คือปัจจัยทางจิตวิทยาอันนี้แน่นอนนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนะครับในหน่วยอื่นนะครับก็พูดถึงเรื่องของผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งมีผลนะครับในทางจิตวิทยาของตัวผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องของภูมิหลังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถาบันการศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมีผลทางจิตวิทยาของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศปัจจัยประการที่3คือปัจจัยระหว่างประเทศอันนี้ต้องมองในเรื่องของตัวระบบระหว่างประเทศว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยโครงสร้างของรัฐต่างๆหรือระบบระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรหรือในปัจจุบันที่เป็นยุคที่เรายุคโลกาภิวัตน์แล้วไม่ได้มองเรื่องของความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองว่าเธอเป็นเสรีนิยมเธอเป็นประชาธิปไตยฉันเป็นคอมมิวนิสต์เราติดต่อด้วยกันไม่ได้เราตัดความสัมพันธ์กันเราเป็นอริระหว่างกันในปัจจุบันมันไม่ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยระหว่างประเทศในยุคในแต่ละสมัยก็มีผลต่างๆนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกแล้วฮะอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอุปสรรคหรือเป็นตัวปัญหาอีกต่อไปเธอจะมีระบอบการปกครองแบบไหนอย่างไรเธอจะมีความเชื่อแบบไหนอย่างไรถ้าติดต่อมีความดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันได้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยระหว่างประเทศที่ต้องมาคำนึงถึงในแต่ละยุคในแต่ละช่วงในแต่ละสมัยในแต่ละระบบปัจจัยประการสุดท้ายประการที่4คือปัจจัยภายในประเทศอันนี้ก็แน่นอนเป็นปัจจัยที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีทฤษฎีเรื่องของการเมืองในระบบรัฐบาลที่เป็นตัวผลักดันนะครับว่าปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างและวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่ออกไปนั้นมีความสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายประเทศครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับรายการนะครับส่วนของชุดวิชานะครับ33201การบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น